0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around
0: Professor How are you feeling today
1: I feel good but I'm really hot
0: Hot right I mean you've only been here for 5 months That means you're probably not familiar with the weather in Thailand
1: That's right it is very hot where I'm from it's cold we have a very cold winter so I'm getting used to the heat
0: mm-hmm.
1: It doesn't bother me too much. I'm still generous to everybody, but it makes me sweat a lot.
0: So you're generous to everybody, right?
1: Of course.
0: น้องๆรู้ไหมคะว่าคำว่า generous แปลว่าอะไรไม่รู้คำว่า generous แปลว่ามีน้ำใจค่ะไหนใครน้องๆใน20คนนี้ใครที่มีน้ำใจต่อเพื่อนๆครอบครัวแล้วก็คนรอบข้างบ้างคะยกมือสิทุกคนเลยแล้วไหนใครที่มีน้ำใจแบ่งปันเงินให้กับผู้อื่นบ้างคะนี่เยี่ยมมากเหมือนกับวันนี้เลยใช่ไหมคะที่พวกเราจะมาเล่นเกมสะสมเงินรางวัลไปมอบให้กับผู้อื่นใช่ไหมใช่
1: How are you all doing?
2: I'm fine.
1: Okay. Have you been practicing your English?
2: Yeah.
1: Okay. Well, I'm excited. Best of luck to you all.
0: น้องๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเกมแรกกันเลยนะคะ Here we go with the first game
1: Spelling Audition
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกซุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
0: น้องๆเข้าใจกติกาดีแล้วนะคะถ้าเข้าใจแล้วเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าผู้โชคดีคนแรกจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีคนแรกก็คือหมายเลข14ค่ะเชิญเลยชื่ออะไรคะ
4: แตงโมค่ะ
0: น้องแตงโมนะคะพร้อมหรือยังคะ
4: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วนะคะ Let's play spelling
1: Your word is knowledge
4: N O R N O L A G G E
1: Okay, your answer is incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell knowledge is K N O W L E D G E.
0: ขอบคุณมากค่ะเอาละค่ะหมายเลขมาค่ะคือหมายเลขไหนผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลขเลยชื่ออะไรคะ
5: ชื่อจุนครับ
0: จุนอายุเท่าไหร่แล้วคะ
5: 11ครับ
0: 11พร้อมหรือยังคะ
5: พร้อมแล้วครับ
0: ถ้าพร้อมแล้ว Let's

0: spelling.
1: Your word is mirror.
0: M-I-R-R-O-R.
1: Your answer is... correct! Good job!
2: เดี๋ยวเราคุยกันก่อน
3: คำว่า mirror น้องจูนลองแต่งประโยคด้วยคำว่า mirror ได้ไหมคะ
0: I have mirror at my home
1: That is correct. Good job.
3: เก่งมากถูกต้องค่ะน้องจูนก็เข้ารอบไปเลยนะคะไปรอที่ Bike Stop ได้เลยเก่งมากชื่ออะไรคะ
4: เพียวค่ะ
3: น้องเพียวกี่ขวบแล้วคะ
4: 9ขวบค่ะ
3: 9ขวบขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: Your word is speech
4: S-P-A-K-E
1: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell speech is S-P-E-E-C-H.
3: ชื่ออะไรคะ
5: ชื่อน้องดีไซน์ค่ะ
3: น้องดีไซน์อายุเท่าไหร่แล้ว
5: อายุ10ปีค่ะ
3: Let's play spelling.
1: Your word is fingers.
5: F-I-N-G-E-R-S.
1: Your answer is...Correct! Good job!
3: ดีใจมากดีใจมากไฮฟายเก่งมากค่ะน้องดีไซน์เชิญไปรอที่ Bike Stop ได้เลยค่ะใครจะเป็นคนต่อไปคะใครจะเป็นคนต่อไปพร้อมไหมพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปที่จะมายืนตรงนี้ก็คือหมายเลขหมายเลขหมายเลข9ค่ะเชิญเลยชื่ออะไรคะสาวน้อย
6: ดาด้าค่ะ
3: น้องดาด้าอายุกี่ขวบแล้วคะ
6: 9ขวบค่ะ
3: 9ขวบ
1: Are you excited?
6: Yes
1: Okay, you only have one word to win
3: Let's play spelling
1: Your word is proud
6: P-R-O-U-D
1: Your answer is Correct, good job
3: Yay! เก่งมากเลยค่ะน้องดาด้าเชิญไปรอที่ Bike Stop ได้เลยค่ะเหลืออีกแค่2ที่นั่งใครจะเป็นคนต่อไปคะ2ที่นั่งเท่านั้นหมายเลขมาเลยค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลขหมายเลข18ค่ะชื่ออะไรคะ
7: น้องปั้นครับ
3: น้องปั้นอายุเท่าไหร่ล่ะคะ
7: 10ครับ
3: 10พร้อมหรือยังคะ
7: พร้อมแล้วครับ
3: ถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังดีๆนะคะ
7: ครับ
3: Let's play spelling
1: Your word is classmate
7: C L A S M A T E
1: Okay your answer isCorrect! Good job!
3: Yeah. น้องปั้นคะดูเมื่อกี้ตอนเราตอบมั่นใจมากเลยน้องปั้นสามารถแต่งประโยคด้วยคำว่า classmate ได้ไหมคะ
7: I have a lot of classmates in my class
1: Perfect sentence! Good job!
3: เก่งมากค่ะน้องปั้นไปรอที่ Bike Stop ได้เลยค่ะเอาละค่ะเหลืออีกแค่1ที่เท่านั้นที่ Bike Stop ไหนใครอยากเป็นคนสุดท้ายคนสุดท้ายจะไปรอที่ Bike Stop พร้อมไหมคะน้องๆถ้าพร้อมแล้วหมายเลขมาค่ะหมายเลข4ค่ะมาเลยชื่ออะไรคะ
8: มอส
3: น้องมอสอายุเท่าไหร่แล้ว
8: 9ปีค่ะ
3: 9ปีนะคะ Let's play spelling
1: Your word is statue
8: S-T-A-T-U-E
1: Incorrect. I'm sorry. The correct way to spell statue is S T A T U E.
3: ชื่ออะไรคะ
9: น้องนนท์ครับ
3: ชื่อน้องนนท์น้องนนท์กี่ขวบแล้วคะ
9: 9ขวบครับ
3: 9ขวบ Let's play spelling.
1: The word is tutor.
9: T U E D E R.
1: Incorrect. I'm sorry. The correct way to spell tutor is T U T O R.
3: ชื่ออะไรคะ
10: พัทค่ะ
3: น้องพัทค่ะน้องพัทอายุเท่าไหร่แล้วคะ
10: 11ขวบ
3: 11ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
1: Your word is supermarket.
10: SUPERMARKET.
1: Your answer is... correct! Good job!
3: เก่งมากแล้วน้องพัดก็ได้เข้ารอบไปนะคะเป็นคนสุดท้ายเชิญน้องๆทั้ง4คนมารวมตัวกันข้างหน้าเลยค่ะมาเลยอยู่ตรงกลางเลยค่ะแล้ววันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS นะคะมีของที่ระลึกที่จะมอบให้น้องๆทุกๆคนเลยค่ะนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับกันไปเลยทั้งหมด20คนคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆ5คนที่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็จะได้ชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษ4ด้านและ CD-ROM ค่ะรับไปเลยค่ะคนละ1ชุดไปพบกับเกมต่อไปในช่วง Spelling Charity ค่ะ Let's go to Spelling Charity
2: ตอนนี้น้องๆทั้ง5คนอาจจะยังไม่หายตื่นเต้นจากรอบที่แล้วนะครับฉะนั้นในรอบนี้เพื่อนๆที่เหลือจึงต่างเข้ามาช่วยเตรียมคำศัพท์กันอย่างเต็มที่เพื่อรับมือกับรอบ Spelling Charity ดูสิครับได้เห็นเด็กไทยสามัคคีแบบนี้น่าชื่นใจจริงๆครับ
3: คาเฟ่ CAFE
2: ในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทุกคนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
3: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity ค่ะซึ่งวันนี้น้องๆจะนำเงินทั้งหมดไปมอบให้กับองค์กรไหนคะ
11: มูลนิธิสงเคราะห์ผู้สูงอายุโครการจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
3: เพราะอะไรคะ
11: ผู้สูงอายุไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ค่ะ
3: เราก็เลยจะนำเงินไปมอบให้เขาใช่ไหมคะ
11: ค่ะ
3: เยี่ยมมากเลยค่ะถามก่อนเลยว่าตอนนี้น้องๆพร้อมที่จะเล่นเกมกันหรือยังคะ
12: พร้อมแล้วค่ะ
3: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มจากผู้ที่เข้ารอบคนแรกก่อนเลยค่ะนั่นก็คือน้องจุนนั่นเองนะคะทุกคนคะประจำที่ค่ะเอาละค่ะน้องจุนคนแรกเลยเป็นยังไงตื่นเต้นไหมคะ
13: ตื่นเต้น
3: ตื่นเต้นสะบัดความตื่นเต้นนั้นออกไปเอาละค่ะเราไปเลือกหมวดกันเลยดีไหมคะมีหมายเลข1ถึง9ค่ะน้องจุนอยากจะเลือกหมายเลขอะไรคะเพื่อนๆว่ายังไงเอ่ยโอ้มีหลายเลขเลยนะคะเอาละน้องจูนต้องตัดสินใจแล้วล่ะค่ะว่าจะเลือกหมายเลขอะไรดีหมายเลข2นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข2นั้นคือหมวดอะไร Asian countries รู้ไหมคะว่า Asian countries คืออะไร
13: ประเทศที่อยู่ในเอเชียค
3: ่
13: ะ
3: เราพอจะรู้คำศัพท์ประเทศที่อยู่ในเอเชียบ้างไหมคะ
13: พอรู้ครับ
3: ถ้ารู้ขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: We will start now. India.
13: I-N-D-I-A-N.
1: India.
13: I-N-D-I-A.
1: Japan.
13: J-A-P-A-N.
1: China.
13: C-H-I-N-A.
1: Korea.
13: K-O-R-E-A.
1: Laos.
13: L-A-O-S.
1: Nepal.
13: Pass.
1: Brunei.
13: Pass.
1: Singapore.
13: S-I-N-G.A-P-O-R-E
1: Cambodia
13: C-A-M-B-O-D-I-A
1: Myanmar
13: M-Y-A-N-M-A
1: Myanmar
13: Pass
1: Nepal
13: Pass
1: Brunei
13: Pass
1: Myanmar
13: M-Y-A-N-M-A-R
3: ถูกต้องและเวลาก็หมดแล้วนะคะแล้วก็เมื่อกี้น้องจุนเริ่มสะกดก่อนที่จะหมดเวลาฉะนั้นคำสุดท้ายเมียนมาก็ถือว่านับไปค่ะเมื่อกี้พลาดไป2คำใช่ไหมคะ
13: คร
3: ับ หนึ่งในคำนั้นคือ
13: เนปาล
3: เนปาล
1: The word Nepal is spelled N E P A L
3: ส่วนคำที่สองนั้นก็คือ Brunei ค่ะ
1: The correct spelling of Brunei is B R U N E I
3: แต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าวันนี้น้องจูนทำไปได้ทั้งหมด8คำเก่งมากๆเลยถือว่าหลายคำเลยนะคะเชิญน้องจูนกลับไปนั่งที่ Bike Stop เลยค่ะเชิญสาวน้อยคนต่อไปมาเลยน้องดีไซน์รอบนี้รู้สึกมั่นใจไหมคะ
14: มั่นใจค่ะ
3: ถ้ามั่นใจเราไปเลือกหมายเลขกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้เราเหลือหมายเลข1 3 4 5 6 7 8และ9ค่ะเพื่อนๆคะว่ายังไง
14: เอาอะไรดีคะ9ค่ะ
3: 9ค่ะเราไปดูกันนะคะว่าเป็นหมวดอะไร Entertainment Entertainment ก็คือความบันเทิงนะคะน้องดีไซน์ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
1: We will start now Music
15: M-U-S-I-C
1: Film
15: Pass
1: Dance
15: D-A-N-C-E
1: Band
15: B-A-N-G Pass
1: Movie
15: M-O-V-I-E
1: Concert
15: C-O-N Con S
1: Concert
15: C-O-N Pass
1: Video game
15: V-I-D-E O G-A-M-E
1: Cartoon Cartoon
15: C-A-R-T-O-O-N
1: Game show
15: G-A-M-E-S-H-O-W
3: หมดเวลาค่ะแต่ว่าถือว่าน้องดีไซน์ทำได้ดีมากๆเลยนะคะเมื่อกี้คำแรกที่เราพลาดไปก็คือคำว่าFilm ใช่ไหมคะ
15: ใช่ฟิล์มที่เอาไว้ฉายหนังหรือเปล่าคะ
3: ใช่ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งความหมายนั้นก็แปลว่าหนังก็ได้ค่ะอย่างเช่นฟิล์มเรื่องนี้จะเข้าไปฉายในโรง
1: The correct way to spell film is F I L M
15: สั้นนิดเดียวเอง
3: ใช่ค่ะสั้นนิดเดียวเองนะคะส่วนคำต่อไปที่น้องดีไซน์เกือบแล้วนิดเดียวเลยจริงๆคือคำว่า band
1: The correct way to spell band is B A N D If it's spelled with a G, that's going to be pronounced bang, B-A-N-G. It sounds like bang. If it's a D, that's band.
3: แต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าวันนี้น้องดีไซน์ทำได้ไปทั้งหมด6คำรวมกับของน้องจุนทั้งหมดเป็น14คำค่ะเชิญไปนั่งได้เลยเก่งมากน้องดาด้าคะมาเลยค่ะตอนนี้เรามีหมายเลขที่เหลือคือ1 3 4 5 6 7และ8ค่ะน้องดาด้าอยากจะเลือกหมวดอะไรดีคะเพื่อนๆว่ายังไงคะหมายเลขอะไรดี
16: 1
3: หมายเลข1นะคะไปดูกันค่ะว่าหมายเลข1คือหมวดอะไร Stationery อุปกรณ์เครื่องเขียนค่ะปกติโรงเรียนเราก็ต้องใช้เครื่องเขียนใช่มั้ยคะฉะนั้นเราก็ต้องพอรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับเครื่องเขียนพร้อมแล้ว Let's play spelling
1: We will start now Pen
15: P-E-N
1: Files
15: Pass
1: Paper
15: P-A-P-E-R
1: Glue
15: G-L-U-E
1: Eraser
15: E-R-E-A-S-E-R
1: Eraser
15: Pass
1: Pencil
15: P-E-N-C-I-L
1: Stapler
15: Pass
1: Crayon
15: Pass
1: Sharpener
15: Pass
1: Highlighter
15: Pass
1: Files
15: Pass
1: Eraser
15: E-R-A-S-E-R
1: Stapler
15: S-T-A-P-L-E-R
1: Crayon
3: หมดเวลาค่ะเมื่อกี้คำแรกที่น้องดาด้าข้ามไปก็คือคำว่า files
1: The correct way is F I L E S
3: And what is the next word that she misspelled?
1: Crayon
3: What is the correct way to spell crayon?
1: C R A Y O N
3: เก่งมากเลยนะคะเพราะว่ารอบนี้น้องดาด้าทำไปได้ทั้งหมด6คำรวมกับของเก่าเป็น20คำค่ะเก่งมากเชิญกลับไปนั่งที่ Bike Stop เลยนะคะน้องปั้นคะมาเลยตื่นเต้นไหม
17: ตื่นเต้นมาก
3: ไม่เป็นไรลูกสวยจะเข้าลึกๆสวยจะออก
16: โอเคเรามี

0: ายเลข3 4 5 6 7และ8เหลือค่ะ
1: เพื่อนๆว่ายังไง
2: 6ครับ
0: หมายเลข6นะคะน้องป้าเลือกหมายเลข6เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าคือหมวด numbers โอ้ยนี่คือดีใจหรือเสียใจคะน้องปั้น
3: ดีใจ
0: ดีใจเพราะปกติเราจะใช้เลขอยู่แล้วใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
4: We will start now First
3: F I R S T
4: 3
3: T H R E E
4: 90
3: Huh
4: 90
3: N I N E T Y
4: 11
3: E L E V E N
4: 16
3: S I X T Y
4: 16
3: Oh S I X T W E N
4: 20
3: T W E N T Y
4: 100
3: H U N D R E A D
4: 100
0: ไม่เป็นไรค่ะหมดเวลาแล้วเมื่อกี้100คำสุดท้ายเกือบไปแล้วนิดเดียวเอง
4: The correct way to spell 100 is H U N D R E D
0: พลาดไปนิดเดียวเองแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะถือว่าเก่งมากเลยเพราะว่าน้องปั้นทำไปได้ทั้งหมด6คำรวมทั้งหมดเป็น26คำค่ะเก่งมากเลยค่ะน้องพัดเข้ามาเลยสาวคนสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะตอนนี้เราเหลือหมายเลข3 4 5 7และ8ค่ะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆคะโอ้มีหลายเสียงเลยนะคะ
3: 8
0: หมายเลข8นะคะน้องพัดเลือกหมายเลข8เราไปดูกันค่ะว่าจะเป็นหมวดอะไร Weather's climate
3: อากาศ
0: อากาศใช่ค่ะถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังดีๆนะคะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
4: We will start now Windy
3: W-I-N-D-Y
4: Sunny
3: F-U-N-N-Y
4: Humid
3: H-U-M-I-D
4: Summer
3: F-U-M-M-E-R
4: Cloudy
3: C L O U D Y
4: Foggy
3: F O G G Y
4: Tsunami
3: F U N A M I
4: Tsunami
3: Path
4: Tornado
3: T O R N A D O
4: Cyclone
3: Path
4: Hurricane
3: H E R R I C A N E
4: Hurricane
3: Path
4: Tsunami
3: T-S-U-M-I
0: หมดเวลาแล้วนะคะน้องพัดเมื่อกี้คำนี้เลยเป็นคำแรกที่เราติดใช่ไหมคะคือคำว่า Tsunami เคยได้ยินไหมคำนี
4: ้ The correct way is T-S-U-N-A-M-I
0: And what's tricky about this word?
4: The beginning starts with a T but you can't hear it so it's silentTsunami, but there is the T at the beginning.
0: ไม่เป็นไรนะคะน้องพัดเพราะว่าถือว่าวันนี้น้องพัดทำได้ดีมากค่ะเพราะว่าน้องพัดทำถูกทั้งหมด7คำรวมกับคะแนนของเพื่อนๆนะคะเป็น33คำค่ะเก่งมากเลยค่ะวันนี้และขอเชิญน้องๆทุกคนมารวมตัวกันข้างหน้าเลยนะคะเย้ yeah. และวันนี้ค่ะน้องๆทั้ง5ก็ได้เล่นเกมสะกดคำเพื่อที่จะสะสมเงินรางวัลไปมอบให้กับมูลนิธิสงเคราะห์ผู้สูงอายุโพกลางจังหวัดนครราชสีมานะคะรู้ไหมลูกว่าวันนี้ทำไปได้ทั้งหมดกี่คำ
5: 33ค่ะ
0: 33คำและกำลัง500บาททั้งหมดวันนี้เราทำเงินรางวัลได้ไปกี่บาทคะ
5: 16,500บาท
0: ถูกต้องเก่งมากๆเลยนะคะวันนี้โอ้โหเป็นที่น่าภูมิใจมากๆเลยนะคะและสำหรับน้องๆทางบ้านค่ะที่อยากจะมาร่วมสนุกกับพวกเราที่นี่นะคะส่งใบสมัครเข้ามาได้เลยตามที่อยู่ข้างล่างนี้ค่ะและตอนนี้ขอเชิญน้องๆทุกคนมารวมตัวกันตรงกลางเลยค่ะมาเลยและก่อนจากกันวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆ นะคะสิ่งที่เราทำให้ใครอาจเป็นสิ่งเล็กสำหรับเราแต่อาจเป็นทุกสิ่งสำหรับเขาค่ะ
4: Sometimes a small thing you do can mean everything in others' lives.
0: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
5: Because English is all around.

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 และเวลา 12:25 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 และเวลา 12:00 ออกอากาศในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192-194ออกอากาศเวลา 8:30 ถึงเวลา 14:30 สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดThank you.

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ติมายาตอนที่70มรรคมีองค์8ตอนที่1
1: ท่านอาจารย์เรียกพวกเรามาแต่เช้ามีอะไรขอรับ
2: เช้ามากข้ายังง่วงอยู่เลยเนี่ย
3: พวกเจ้าเรียนรู้ปฏิจจสมุปบาทจนจบแล้วทั้งสายเกิดและสายดับเก่งมากเก่งมาก
4: ขอบคุณเจ้าค่ะเพราะท่านอาจารย์ช่วยชี้แนะแท้
5: ๆทีนี้ก็ถึงเวลาที่พวกเจ้าต้องออกไปจากหอธรรมแท้แล้ว
2: หาออกไปจากหอธรรมแท
5: ้ถูกต้องแล้วเพราะเจ้าทั้งสามยังไม่ได้เรียนเรื่องสำคัญเรื่องสุดท้ายนั่นก็คือมรรคมีองค์8
2: มรรคมีองค์8
1: แล้วพวกเราจะไปเรียนเรื่องนี้จากใครล่ะขอรับแล้วต้องเดินทางต่อไปอีกไกลแค่ไหนข้าจะได้กลับไปช่วยพ่อกับแม่ตอนไหนขอรับ
6: เรื่องนี้อาจารย์มักจะเป็นคนบอกเจ้าเองจงไปที่ห้องประตูมิติเพื่อพบกับอาจารย์มักได้แล้ว
2: ขอรับ

0: ท่านอาจารย์มาร์คใช่ไหม
1: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
2: ข้านี่แหละอาจารย์มาร์ค
1: โอ้โหเท่จัง
2: พวกเจ้าได้เรียนรู้ทั้งกุศลกรรมอกุศลกรรมกุศลมูลอกุศลมูลไตรลักษณ์และปฏิจจสมุปบาททั้งหมดแล้วพวกเจ้าเข้าใจแล้วใช่ไหมว่านั่นเป็นส่วนหนึ่งของอริยสัจ4คือทุกข์และสมุทัย
3: ขอรับทุกข์ทั้งหลายเป็นผลเกิดจากเหตุคือสมุทัยการที่เรายังต้องวนเวียนในปฏิจจสมุปบาทก็เพราะ2สิ่งนี
2: ้ถูกต้องแล้วศิลาพวกเจ้าเข้าใจทุกข์สมุทัยอย่างถ่องแท้แต่ยังไม่ได้เรียนรู้หนทางไปสู่นิโรธความดับทุกข์พบความสงบสุขที่แท้จริงหนทางนั้นก็คือมรรค
1: มรรค
2: มรรคคือหนทางสู่ความดับทุกข์หรือเรียกว่ามรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือมีความรู้ความเข้าใจเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงสัมมาสังกัปปะความดำริชอบคือคิดดีคิดในทางเสียสละหวังดีไม่คิดเบียดเบียนสัมมาวาจาเจรจาชอบคือการพูดความจริงไม่ส่อเสียดไม่หยาบคายไม่เพ้อเจ้อสัมมากัมมันตะกระทำชอบคือการกระทำดีต่อกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบคือการดำเนินชีวิตที่ไม่ก่อความเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้อื่นสัมมาวายามะเพียรชอบคือมีความพยายามในทางที่ดีสัมมาสติระลึกชอบคือคุมใจไว้ให้อยู่กับสิ่งที่ต้องทำในเวลานั้นๆสัมมาสมาธิตั้งใจชอบคือมีใจแน่วแน่สงบไม่วอกแวกตั้งมั่นอยู่กับสิ่งที่ทำ
0: แล้วเราจะเรียนรู้มรรคได้ยังไงเจ้าคะ
2: ก่อนที่พวกเจ้าจะเรียนรู้มรรคเจ้าต้องเข้าใจก่อนว่าปัจจัยที่จะทำให้เกิดมรรคได้มีอะไรบ้าง
3: เจ้ารู้ไหมเจ้าปัน
1: ข้าไม่รู้หรอกข้ายังเรียนไม่ถึงเลย
2: พวกเจ้ายังไม่ต้องตอบข้าตอนนี้หรอกหลังจากที่พวกเจ้าผ่านภารกิจที่เมืองมักก็จะรู้คำตอบนี้เองเอาละได้เวลาเดินทางแล้วขอให้พวกเจ้าประสบความสำเร็จโชคดีได้กลับมา
3: โชคดีได้กลับมา
0: แปลว่าถ้าโชคไม่ดีก็อาจไม่ได้กลับมาหรอ
1: เย้ยพูดแบบนี้ข้าสยองนะครับ
2: รีบไปได้แล้ว
3: เย้ยนี่พวกเรากลับมาตัวเล็กอีกแล้วอ่ะ
1: จริงด้วยแต่ตัวเล็กๆแบบนี้ก็ดีนะข้าจะได้ดูตัวเล็กลงมั่ง
3: แน่ใจเหรอเจ้าปัน
0: ว้าวทุกคนมองไปรอบๆสิที่นี่สวยมากเลย
3: นี่นะหรอเมืองมักตั้งตากอากาศชัดๆสงสัยภารกิจคือให้มาเที่ยวพักผ่อนแน่ๆฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าดูทางนั้นสิมีคนออกมาต้อนรับเราแล้ว
4: มีผู้บุกรุกมีผู้บุกรุก
5: มีผู้บุกรุกมีผู้บุกรุก
1: อะไรนะ
4: จับพวกมันเอาไว้เร็วนั่นไหน
5: จับเลยจับเลยจับเล
0: ยมาต้อนรับที่ไหนกันเล่าดูหน้าตาไม่เป็นมิตรเลยรีบหนีกันก่อนแล้ว
1: เฮ้ยจริงด้วยหนีไปทางไหนดีทางนี้ก็ทะเลทางนั้นก็ทะเล
3: งั้นหนีขึ้นไปบนหอคอยนั่นก่อนก็แล้วกันโอ้ยประตูเปิดไม่ได้ทำไงดีเนี่ย
0: ปีนขึ้นไปเองเลยแล้วกันเฮ้ย
1: เฮ้ยข้าปีนไม่ขึ้น
3: ไหนว่าตัวเล็กลงแล้วไงเจ้าปัน
1: แต่มันก็หนักเหมือนเดิมอ่ะเฮ้ยช่วยด้วย
5: พวกมันจะปีนขึ้นหอคอยแล้ว
6: เร็ว
1: เฮ้ยไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วข้าตายแน่ข้าตายแน่
5: จับเด็กคนนั้นไว
6: ้รีบตามไปแล้ว
1: อย่านะเอ้ย
5: หยุดนะห้ามทำอันตรายเพื่อข้าเด็ดขาดเลย
1: นี่มันเข็มทอง
4: ว่าไงนะเพื่อนเจ้างั้นเหรอ
5: ก็ใช่นะสิข้ารับรองได้นะว่าพวกเขาเป็นคนดีไปกันได้แล้วข้าดูแลพวกเขาเอง
7: ก็ได้ถ้าเจ้ารับรองขนาดนั้นไปพวกเรา
0: เข็มทองเจ้ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ย
3: นั่นสิอยู่ๆเจ้าก็หายตัวไปในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแล้วอยู่ๆก็มาโผล่ที่นี่อีกข้าละงงงง
5: เรื่องมันยาวๆสรุปก็คือท่านหัวหน้าเกาะเมืองมักช่วยชีวิตข้าเอาไว้ก็เลยได้มาอยู่ที่นี่ยังไงล่ะ
0: ยังไงก็ขอบคุณนะที่ช่วยพวกเราไว
5: ้ก็เราเป็นเพื่อนกันนี
1: ่ถ้างั้นช่วยอะไรข้าอีกอย่างได้ไหมเข็มทอง
5: เอ๊ะอะไรเหรอ
1: ช่วยหาของกินมาให้หน่อยข้าหิว
8: โอ้ยเจ้าปัน
9: อ ิลาเจ้าปันและกันจะต้องทำภารกิจอะไรที่เมืองมักกันแน่โปรดติดตามในตอนต่อไป
10: คำทำคำไทย
3: โอ้ยเกือบตายแล้วไม่ล่ะน่ากลัวชะมัด
1: ไปทำอะไรมาอีกล่ะศิลา
3: ก็ข้ารีบกินซาลาเปามากไปหน่อยเลยติดคอหายใจไม่ออกเฮ้ยดีนะที่ยังไม่ตาย
1: โหงั้นเจ้าก็เกือบจะได้เจออัปติชันนะมรณะแล้วสินะ
3: อัปติชันนะมรณะแปลว่าความตายที่ไม่ปกปิดข้าแปลออกหรอกนะ
1: ใช่แล้วตรงข้ามกับปฏิชันนะมรณะแปลว่าความตายที่ปกปิด
3: ถ้าซาลาเปาติดคอหายใจไม่ออกตายนี่ก็คือความตายที่ไม่ปกปิดเพราะเห็นกับตาเลยว่าตายจริง
1: ถูกต้องส่วนความตายที่ปกปิดก็อย่างเนื้อเยื่อในร่างกายมีการตายและสร้างใหม่ซ่อมแซมอยู่ตลอดแต่เราไม่ได้สังเกตยังไงล่ะ
3: ใช่แล้วใช่แล้ว
10: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทย
1: ในตอนต่อไปผู้ศิลาได้รับโจทย์จากท่านหัวหน้าเกาะให้ไขปริศนา8ด่านที่ไม่เคยมีใครไขได้มาก่อนอ้าวแล้วพวกศิลาจะทำได้ไหมเนี่ยเอาใจช่วยกันด้วยนะครับ

เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์พูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ด็กเอ๋ยเด็กน้อยโอ๊ยทำไมครูต้องให้คัดลายมือตอนปิดเทอมด้วยอ่ะ
1: ก็เอาไว้ฝึกสมาธิยังไงล่ะถ้าเราเขียนภาษาไทยถูกเราก็จะเข้าใจในรูปแบบตัวอักษรนะ
0: โอ๊ยทำไมมันยากจัง
2: โถคัดไทยง่ายจะตายไปเสร็จแล้วเนี่ย
0: ไหนแก่นแก้วยังเขียนไม่ได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไม่เห็นต้องเขียนเลยพิมพ์เอาง่ายกว่าไม่เมื่อยด้วย
1: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
0: ปู่ครับปู่นี่หินอะไรหรอครับมีรอยเต็มเลย
1: อ๋อเขาเรียกว่าศิลาจารึกไงล่ะ
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
1: เขียนเรื่องราวสมัยสุโขทัยอย่างหลักศิลาเนี่ยเป็นที่มาของตัวอักษรไทยที่พ่อขุนรามคิดค้นขึ้น
2: โอ้ถ้าไม่มีพ่อขุนรามแล้วก็คงไม่มีตัวอักษรชัยนะคะ
1: ใช่แล้วจ้ะตัวอักษรไทยเป็นมรดกของคนไทยข้าเมฆ
0: ครับเข้าใจแล้วเราจะต้องจักรจี้จักรจี้จักรจี
1: ้อย่าทะเลาะกันสิล่ะ
2: แม่ถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
0: ฮะอ๋อลืมไปเธอเป็นยายขี้กลัวนี่นา
2: ฉันไม่กลัวซะหน่อยจะไปก็ไปสิ
0: เย้ถึงแล้วฮะนี่มันศิลาจารึกนี
3: ่เมืองสุโขทัยรัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
2: สวัสดีค่ะอุ๊ยขอโทษนะคะเจ็บมากไหม
4: โอ้เจ้าเป็นใครกันน่ะ
0: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
4: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบหมายให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
4: มาข้าจะอ่านให้ฟังนะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้บ่มี 1,205 ศพปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสื่อไทยลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้เอ๊ะนั่นคือสิ่งใดใบลานหน้าตาชอบกลนั่นและยังตัวอักษรอีก
2: อุ๊ยไม่มีอะไรนี่คะ
4: นั่นแสงประหลาดจะเจ้าแมวคือสิ่งใดผู้จะเป็นใคร
0: แก่นแก้วไปเร็วไปก่อนนะครับขอบคุณที่อ่านให้ฟังเลยครับบ๊ายบาย
2: โอ้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: ผู้เจ้าจะไปไหนผู้จะอยู่ไหน
2: ไม่มีใครเห็นเราแล้วมั้งเร็วๆสิเดี๋ยวกลับไปไม่ทันนะ
1: เอาๆ อย่าทะเลาะกันสิ
0: ไหนใครทะเลาะกันไม่มีนะครับใช่ไหมตะวัน
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้ดีแล้วล่ะ
2: คุณปู่คะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้ปอมี 1,205 ศกปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใครใจในใจและใส่ลายสื่อไทยนี้ลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้แปลว่าอะไรเหรอคะ
1: แปลว่าพ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์ตัวหนังสือไทยแบบที่จารึกไว้ในศิลาจารึกหลักที่1ขึ้นเมื่อพ.ศ. 1826
0: 2564 ลบ 1826 เท่ากับ738แปลว่าเรามีตัวอักษรไทยใช้มาต้อง738ปีแล้ว
1: ใช่แล้วล่ะหลาน
0: ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลถ้าไม่มีตัวอักษรก็คงไม่มีตัวหนังสือไทยที่จะเขียนไดอารี่ในวันนี้ต้องขอบคุณพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมากนะครับ

0: ปู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
1: ทุกคนไปกันเลย
2: พวกเองมาช่วยขจัดโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
3: แม่แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข์
1: เย้เย้จะได้เข้าไปในวังแล้ว

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุหมุนแต่หัวไม่หมุน
1: ไปกันไปกันยังคะ
2: รอคุณปู่ไปเอาต้นกล้ามะนาวในสวนไปฝากคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์นะครับรอแป๊บนึงนะครับ
3: ได้เลยไม่เป็นไรเรายังพอมีเวลาเนอะ
0: พี่เมย์ครับบ้านพี่เมย์ใช้เวลาเดินทางประมาณกี่ชั่วโมงครับ
1: ไม่ไกล
3: ข้อมูลจาก Google Map บอกว่าระยะทาง60กิโลเมตรจากบ้านปกป้องและด้วยสภาพอากาศสภาพการจราจรแบบนี้ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งได้นะ
2: ก่อนมาปกป้องก็ฟังข่าวสภาพอากาศมาเหมือนกันนะครับ
4: ใช่ฉันก็ติดตามข่าวเหมือนนายเลยเขาบอกว่าให้ระวังพายุหมุนเขตร้อนนะ
0: รอบคอบดีมากเลยนะพวกนายสองคนเนี่ย
3: ว่าแต่ช่วงนี้ประเทศไทยเป็นช่วงหน้ามรสุมใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วครับพี่อ้นปกติแล้วประเทศไทยของเราจะมีพายุเคลื่อนผ่านเข้ามาโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 ลูกต่อปีส่วนใหญ่เกิดในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนกันยายนถึงตุลาคมนะ
1: เราต้องรอด
5: นี่กล้ามะนาวปู่เพาะเอาไว้ในสวนฝากไปให้พ่อกับแม่นะปู่ฝากสวัสดีพ่อกับแม่ด้วยนะเม
1: ขอบคุณค่ะปู
5: ่เดินทางปลอดภัยละทุกคน
1: แม่จ๋าพ่อจ๋า
6: สบายดีนะลูกพ่อ
0: คิดถึงจังเลย
7: สวัสดี
8: พ่อ
9: สวัสดีคุณ
10: แม่ครับแม่
6: จ้าจ้าสวัสดีจ้า
2: โอ้โห
0: บ้านพี่เมย์น่าอยู่จังเลยครับน่าอยู่มาก
3: วันนี้พวกเราจะมาช่วยพ่อกับแม่เก็บไข่ไก่กันครับ
1: เมย์เก็บด้วย
6: ขอบใจนะทุกคน
0: พวกเราดูโน่นสิฟาร์มไก่ไข่เพิ่งเคยเห็นของจริงก็วันนี้ล่ะ
10: โอ้โหเราต้องเก็บไข่ไก่ให้หมดเลยไหมครับเนี่ย
0: ไม่ต้องจ้าเก็บไข่ไก่ตามที่ลูกค้าสั่งก็พอจ้ะ
6: เออ
3: ไหนไหนมีไลน์กลุ่มแจ้งเตือนอะไรเหรอบาสพวกเราตอนนี้ทางกลุ่มไลน์เขามีการแจ้งเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาเมื่อที่ปกป้องกับอะตอมติดตามข่าวมาเลยละแต่ทางหน่วยงานเขาก็แจ้งประสานงานกับตัวแทนหมู่บ้านชุมชนสถานที่หลบภัยแล้วซึ่งตอนนี้ทุกภาคก็พร้อมให้การดูแลและช่วยเหลือแล้วละ
10: งั้นพวกเราจะเอายังไงกันดีล่ะ
3: พี่คิดว่าเราน่าจะพอมีเวลาเก็บไข่ได้อยู่นะเพราะบ้านกับฟาร์มไก่ก็ไม่ได้ไกลกันมากน่าจะพอวิ่งเข้าบ้านทันอยู
2: ่ดีจังเลยนะครับการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมให้มีการใช้อุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยมันมีประโยชน์ทั้งในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์ฉุกเฉินเลยนะครับ
6: พ่อว่าเราเริ่มลงมือกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพายุมาแล้วก็แย่เลยเด็กๆพร้อมไหม
11: พร้อมครับ
12: ไปกันเลย
0: มาจ้ะลูกมาเดินกับแม่เดี๋ยวแม่พาไปจ้ะนี่เราไม่ได้ไปเก็บไข่ไก่ด้วยกันนานเท่าไหร่แล้วเอ่ย
10: ไหนๆก็ไหนๆแล้ว DLTV นายทบทวนการเอาตัวรอดจากพายุหมุนเขตร้อนอีกสักรอบได้มาเผื่อเอาไว้ก่อนนะขอแบบ

0: เลยเนาะเดี๋ยวไม่ทันเก็บไข่ไก
1: ่ได้สิ
2: งั้นพี่อ้นก็แนะนำพวกเราด้วยนะครับเผื่อว่าพวกเราจะช่วยเหลือดูแลพี่ๆได้อีกทางนึงนะครับ
3: ได้เลยอย่างตอนนี้เราอยู่กับพี่เมย์ซึ่งเขาก็จะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ดีมากนักขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนบางคนพอเข้าใจในเรื่องต่างๆได้บ้างในขณะที่บางคนแทบจะไม่เข้าใจในเรื่องที่สลับซับซ้อนได้เลยแต่ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนแล้วต้องอพยพคนพิการประเภทนี้นะอันดับแรกเลยเราต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วก็ได้อย่างเช่นคำว่าอันตรายรีบหนีต้องมีสติหรืออาจจะใช้ท่าทางสัญลักษณ์ภาพวาดประกอบคำอธิบายรวมถึงการแตะตัวให้รู้สึกตัวการสบตาการชี้ที่ปากเพื่อให้ตั้งใจฟังสิ่งที่เรากำลังจะพูดด้วยนะที่สำคัญควรมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์กระทันหันไม่ทันตั้งตัวคนดูแลต้องสื่อสารกับเขาอย่างชัดเจนคอยอธิบายเหตุการณ์และสถานการณ์ให้เขาเข้าใจเพื่อลดอาการกังวลและตื่นตระหนกคอยปกป้องคุ้มครองเขาให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ในตอนนั้นไปได้อย่างปลอดภัยด้วยนะ
4: แล้วก็อย่าออกมาที่โล่งแจ้งเพราะกิ่งไม้อาจหักโค่นลงมาทับได้บางทีหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมมาทำอันตรายได้ไม่ควรหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะฟ้าอาจผ่าลงมาได้ไม่เข้าใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เสาไฟฟ้าเราต้องหาที่หลบภัยอยู่ในที่พักที่มั่นคงแข็งแรงปิดประตูหน้าต่างให้มั่นคงทุกบานห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดรวมถึงโทรศัพท์มือถือด้วยนะ
2: ฉันจำได้แม่นเลยละว่าถ้าเกิดน้ำท่วมฉับพลันเราต้องเอาชีวิตของตัวเองและผู้คนรอบข้างให้รอดปลอดภัยซะก่อนข้าวของเครื่องใช้เอาไว้ทีหลังและเราต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางและทำกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินห้ามขับรถฝ่ากระแสน้ำท่วมและหากน้ำขึ้นสูงรอบๆตัวรถให้รีบออกจากรถทันทีและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วยครับ
0: ถ้าหากว่าลมพายุสงบแล้วต้องรออย่างน้อย3ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าพายุผ่านพ้นไปแล้วด้วยใช่ไหม DLTV
4: ใช่แล้วนายเนี่ยก็เก่งไม่เบาเลยนะ
5: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
3: เมย์อันตรายรีบหนี
4: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก
6: ทุกคนปลอดภัยใช่ไหม
7: ปลอดภัยครับ
4: นี่ดีนะที่พ่อกับแม่ติดตามข่าวสารสภาพอากาศไว้ล่วงหน้าและของไว้ในที่ต่ำกันมันจะตกหล่นแตกเสียหายแล้วก็เช็คสายไฟทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านยึดให้มันคงเรียบร้อยเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุก็เซฟไว้ในเครื่องและจดไว้หมดแล้วล่ะ
6: พ่อเองก็ตัดต้นไม้กิ่งไม้ไว้หลายวันแล้วกันมันจะหักมาทับตัวบ้านนะ
4: ดูแล้วคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์เตรียมตัวดีมากเลยนะครับเพราะมีการจัดเตรียมถุงยังชีพสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำสะอาดยาพร้อมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไฟฉายวิทยุแบตเตอรี่เอกสารสำคัญไว้ครบเลยนะครับ
2: DLTV ระหว่างรอพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้สงบนะช่วยอธิบายเกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อนให้เราฟังหน่อยได้ไหม
4: ได้สิแหมเข้ากับบรรยากาศภาพและเสียงประกอบมาเต็มเลยครับ พลังแห่งความคิดพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้สำหรับเรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรที่มีอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยกลายเป็นไอน้ำปริมาณมากไอน้ำในอากาศจะควบแน่นและละอองน้ำเล็กๆเกาะกลุ่มรวมกันเป็นเมฆและก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์หรือหอคอยอากาศจะเริ่มเคลื่อนที่เข้าหาศูนย์กลางเกิดเป็นลมหมุนโดยจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้สำหรับลมที่พัดเข้าหาศูนย์กลางจะทำให้เกิดกระแสอากาศลอยขึ้นด้านบนเกิดการก่อตัวของเมฆคิวมูโลนิมบัสอย่างต่อเนื่องหากพายุหมุนเขตร้อนยังอยู่ในบริเวณทะเลที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลเหมาะสมและไม่มีปัจจัยมารบกวนพายุก็จะยังคงอยู่และมีโอกาสจะพัฒนาให้รุนแรงขึ้นได้พายุหมุนเขตร้อนจะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50ไปจนถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
2: ฉันจำได้ว่าพายุหมุนเขตร้อนมีด้วยกัน3ชนิด มีพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุใต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคน
0: ส่วนถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ต้องเข้าไปที่ www.dltv.ac.th รับรองรู้ครบรู้รอบรู้ละเอียดเลยนะครับ
6: นี่ต้องบอกเลยนะว่าพ่อแม่และเมย์เองก็เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพไปยังจุดรวมพลที่มีการนัดหมายกันเป็นประจำเลยนะประมาทไม่ได้เลยต้องปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเราเองจะได้มีความพร้อมและคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนการอพยพมันก็จะทำให้เรามีสติไม่ตื่นตระหนกตกใจอย่างน้อยก็สามารถเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆน่ะ
7: ใช่เคยซ้อมมาอันตรายไปที่จุดรวมพล
6: ยังเมย์เองเวลาออกไปข้างนอกก็จะมีการ์ดข้อมูลสำคัญห้อยคอหรือพกติดตัวตลอดเวลาเพราะมันจะเป็นประโยชน์มากหากต้องการให้คนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินน่ะแต่เวลาที่อยู่บ้านปกติไม่ต้องพกก็ได้นะ
4: ที่การ์ดของเมย์ก็จะมีนกหวีดห้อยเอาไว้ด้วยเผื่อเอาไว้เป่าขอความช่วยเหลือน่ะ
7: เย้ดีใจปลอดภัย
0: เดี๋ยวพอพวกเรากลับไปแล้วเหมือนงานจะเข้าพ่อพี่เมย์นะครับ
6: เข้าเต็มๆเลยล่ะเดี๋ยวพ่อต้องเก็บกวาดขนย้ายกิ่งไม้ที่หักพวกนี้แล้วพ่อก็ต้องตรวจสอบพวกสายไฟเสาไฟตัวบ้านระบบไฟฟ้าท่อประปาแล้วไหนจะแก๊สให้เรียบร้อยอีกถ้ามีความเสียหายมากก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาช่วยเหลือ
4: หวังว่าพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้จะไม่ทำให้ใครต้องบาดเจ็บหนักนะครับเพราะถ้าเกิดโชคร้ายจริงๆก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลทันทีเลยนะครับ
3: อย่างเมื่อปี2562ที่ผ่านมาทางภาคใต้ของเราก็โดนผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะส่งสิ่งของพระราชทานรวมจำนวน 16,000 ชุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย
8: ขอองค์ทรงพระเจริญ
7: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
3: และถ้าอย่างในศูนย์อพยพเองหลังจากพายุหมุนเขตร้อนสงบแล้วเราก็ต้องจัดเตรียมพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากให้มีความสงบเพื่อลดความหวาดกลัวอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจเพราะจะต้องมีพี่ๆเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเยียวยาจิตใจให้กำลังใจให้ความสนใจสอดส่องดูแลใส่ใจรับฟังสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะ
4: ไม่ต้องห่วงทางนี้กันนะพ่อกับแม่รับมือได้จ้ะขอบใจทุกคนมากนะ
6: เอารีบไปกันเถอะเดี๋ยวจะมืดค่ำซะก่อน
8: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
7: ค่ะ
4: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนควรมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิดหากตกอยู่ในภัยพิบัติพายุหมุนเขตร้อนต้องใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายอาจจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วและต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังและเร็วที่สุดในระหว่างนั้นควรอธิบายเหตุการณ์ให้เขาเข้าใจการ์ดข้อมูลสำคัญนกหวีดถือเป็นอุปกรณ์ที่ควรให้พกติดตัวตลอดเวลา
3: ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตร
4: สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือ

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้องดีเอลทีวีปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยด้วยเนา
0: ะออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 18:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

จังหวัดปัตตานีดินแดนพหุวัฒนธรรมที่หลอมรวมความหลากหลายทางวัฒนธรรมไว้อย่างงดงามทั้งสิ่งปลูกสร้างต่างๆและอาหารการกินข้าวยำปัตตานีคืออัตลักษณ์ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมการกินได้อย่างชัดเจนเพราะใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นทำให้มีรสชาติเฉพาะตัวทั้งหวานเค็มมันรับประทานกันมายาวนานเปรียบได้ดั่งสังคมพหุวัฒนธรรมของจังหวัดที่ประกอบไปด้วยผู้คนหลากหลายเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกันและที่สำคัญยังสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วย

0: ปัตตานีประกอบไปด้วยวัตถุดิบที่หาได้ในพื้นที่ได้แก่ข้าวสวยที่หุงด้วยน้ำใบยอเพื่อทำให้มีสีสันมะพร้าวคั่วมะพร้าวที่ขูดเรียบร้อยแล้วนำมาคั่วให้ได้สีสวยและกลิ่นที่หอมจะช่วยเพิ่มรสชาติที่เข้ายำมากขึ้นปลาคั่วชาวปัตตานีนิยมใช้ปลาตาโตมาคั่วโดยใส่สมุนไพรต่างๆลงไปในปลาด้วยเพื่อลดคาวและเพิ่มกลิ่นหอมผักต่างๆทั้งถั่วฝักยาวถั่วงอกใบชะพลูขมิ้นขาวหอมแดงตะไคร้ซอยมะม่วงเม็ดกระถินดอกดาหลาและมะนาวหัวใจสำคัญที่เชื่อมร้อยทุกอย่างในจานข้าวยำให้รสชาติสมบูรณ์ยิ่งขึ้นคือน้ำบูดูโดยเป็นน้ำบูดูที่ผ่านการเคี่ยวพร้อมด้วยสมุนไพรต่างๆทั้งตะไคร้ใบมะกรูดขิงหอมแดงและน้ำตาลแว่นทำให้มีกลิ่นหอมเพิ่มรสชาติความอร่อยที่เป็นเอกลักษณ์ของข้าวยำให้มากยิ่งขึ้น
1: เสน่ห์ของข้าวยำสมุนไพรเยอะมีข้าวยำนี่มันอาหารครบ5หมู่และกินแล้วมันราคาถูกด้วยราคาถูกแล้วจะกินตอนเย็นตอนเช้าตอนเย็นกะตอนกลางคืนยิ่งดียิ่งไปรอบนี้กลางคืนก็ขายตั้ง4ทุ่มตั้งแต่5โมง3โมงออกในไลน์แมนก็3โมงถึง4ทุ่มคนนิยมมากชอบมากของไปรอบนี้ชอบมาก
2: และวิวัฒนาการที่เกิดขึ้นของข้าวยำก็คือเป็นอาหารต้อนรับแขกผู้มีเกียรติหรืออาคันตุกะที่มาเยือนปัตตานีได้ในทุกๆกิจกรรมเลยค่ะถือได้ว่าข้าวยำปัตตานีจะนำพาซึ่งความรุ่มเรืองของมิตรภาพที่มาจากต่างที่ค่ะมารวมกันที่ปัตตานีด้วยคำว่าข้าวยำปัตตานีนี่ล่ะค่ะ
0: แม้ข้าวยำปัตตานีจะเป็นอาหารที่อยู่คู่ชาวปัตตานีมาอย่างยาวนานรับประทานได้ทุกวัยแต่การต่อยอดเพื่อให้ข้าวยำปัตตานีเป็นมากกว่าอาหารที่รับประทานในครัวเรือนหรือขายในพื้นที่เท่านั้นเพื่อยกระดับคุณค่าให้มากขึ้นด้วยการทำให้กลายเป็นอาหารท้องถิ่นที่ใครมาถึงต้องหารับประทานหรือนำนวัตกรรมต่างๆเข้ามาช่วยให้เกิดการต่อยอดอย่างยั่งยืนถือเป็นโจทย์ที่ท้าทายเช่นเดียวกัน
3: เราจะทำยังไงเนี่ยที่คือไม่ต้องคิดขนาดว่าข้าวยำมาคู่ร้านคาเฟ่ได้ยังไงนะครับแต่ว่ากินข้าวยำก่อนมากินกาแฟเนี่ยได้ไหมหรือเขาเรียกอะไรครับสร้างให้มันเป็น movement ของข้าวยำแบบที่คนรุ่นใหม่กินได้เนี่ยไปด้วยกันกับร้านคาเฟ่ในพื้นที่ที่มันโตวันโตคืนนี้ได้หรือเปล่าผมว่านี่ก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายเหมือนกันครับทีนี้แล้วถ้าคนไม่กินบูดูล่ะไม่กินไม่ใช่เพราะไม่ชอบนะอย่างเดียวนะครับกินไม่ได้เพราะแพ้เนี่ยกินแล้วคันเนี่ยเอ้ยเราจะมีนวัตกรรมในเชิงอาหารอย่างอื่นมาทดแทนได้ไหมนะครับเป็นซอสถั่วเหลืองได้ไหมหรือเอาน้ำเกลือใช่ไหมครับมาผสมใส่ได้ไหมนะครับอันนี้ผมว่ามีแน่ๆครับนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นโจทย์อย่างเงี้ยว่าถ้าจะให้มันไปต่อได้ขยายตลาดได้นะครับหรือตอบโจทย์คนที่ไม่กินน้ำบูดูได้ผมว่าอาจจะต้องคิดนวัตกรรมในเรื่องของสิ่งที่มาทดแทนน้ำบูดูครับรสชาติอาจจะไม่เหมือนกันหรอก 100% ใช่ไหมแต่ว่าสภาพฟังก์ชันของมันเนี่ยใกล้ๆกันคือเป็นตัวผสมของทุกอย่าง
2: ถ้าเป็นในต่างถิ่นข้าวยำปัตตานีก็ยังสามารถเป็นอาชีพให้กับคนที่ไม่ใช่ปัตตานีก็ยังสามารถไปต่อยอดเป็นอาชีพขายในต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครเองไม่ว่าจะเป็นในงานอีเวนต์ต่างๆก็สามารถที่จะหาทำข้าวยำเพื่อเป็นอาชีพได้หรือแม้กระทั่งการที่ณตอนนี้ค่ะเรามีข้าวยำที่สามารถ พกพาเพื่อเอาไปฝากเป็นสูตรสำเร็จสำหรับที่พร้อมรับประทานได้เลยเพียงแค่ไปหาผักสดมาใช้เท่านั้นเองนอกจากนี้ข้าวยำยังสามารถต่อยอดมาในรูปแบบของวัฒนธรรมในงานศิลปะวัฒนธรรมต่างๆเช่นอาจจะเป็นเรื่องของการดีเกลูที่อาจจะเอาเรื่องราวของข้าวยำเข้าไปในการร่ายรำในส่วนของดีเกฮูลูหรือแม้กระทั่งเราสามารถที่จะตกแต่งเพลงให้เป็นเพลงข้าวยำปัตตานียังได้เลยค่ะ
0: มาจนถึงวันนี้ข้าวยำปัตตานียังคงเป็นอาหารที่ชาวปัตตานีนิยมรับประทานทั้งทำเองหรือหาซื้อในชุมชนก็ไม่ยากเกินไปนักด้วยราคาย่อมเยารสชาติคุ้นลิ้นและอุดมไปด้วยโภชนาการครบถ้วน

สงสัยไหมว่าเวลาเราหมุนรอบตัวควรจะกางแขนหรือหุบแขนต่อด้วยเรื่องน่าสนใจนักบินอวกาศนอนหลับอย่างไรในยานอวกาศสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรศิลป์ศิริลักษ์กับรายการไอซายความฉลาดแบบยกกำลัง2

0: วันนี้เรามีการทดลองเรื่องของการหมุนมาสาธิตให้น้องๆทางบ้านได้ดูนะครับวันนี้ผมมีผู้ช่วยตัวน้อย2คนก็คือน้องอะไรครับ
1: มิมี่ค่ะ
0: น้องมิมี่กับน้องอะไรน้องมิมิวนะครับคราวนี้ทั้งน้องมิมี่กับน้องมิมิวเนี่ยเคยดูคนเล่นสเก็ตน้ำแข็งหรือเปล่า
1: เคยค่ะ
0: เคยใช่ไหมแล้วน้องมิมิวล่ะเคยดูไหม
2: เคย
0: หรือว่าเล่นสเก็ตน้ำแข็งเล่นด้วยจริงหรือเปล่า
2: เล่นด้วย
0: อ้าวเหรอเราเคย
2: ไม่ได้วิ่งนะ
0: แต่ไม่ได้วิ่งใช่ไหมเดินใช่ไหม
2: เ
0: ราเคยเห็นนักสเก็ตน้ำแข็งเนี่ยเวลาเล่นแล้วเวลาเขาหมุนตัวเคยเห็นไหม
1: เออ
0: คราวนี้เนี่ยเวลาเขาหมุนเนี่ยเขาทำยังไงเขาเริ่มจากยังไง
2: เ
0: ขาเริ่มจากการแขนออกใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นค่อยๆหุกแขนแล้วสังเกตเห็นความเร็วของการหมุนเปลี่ยนไปไหมครับ
1: ค่ะ
0: เป็นยังไง
2: เร็วปี๊ด
0: มันเร็วขึ้นเลยใช่ไหมครับอ้าวคราวนี้เนี่ยเราจะมีวิธีการสาธิตการหมุนตรงนี้นะครับอย่างง่ายๆแล้วดูว่าการที่เราหุบแขนหรือว่าการแขนเนี่ยจะมีผลต่อความเร็วนะครับได้อย่างไรนะครับโดยผมมีแป้นหมุนนี่นะครับอยู่ตรงนี้แล้วนะครับตอนนี้เราจะลองให้น้องเอามิมิวก่อนแล้วกันดีไหมมิมิวมิมิวขึ้นมายืนบนนี้นะครับน้องมิมิวกางแขนนะเดี๋ยวลองดูน้องมิมิวยืนตรงๆนะครับเดี๋ยวถ้าหมุนไปรอบๆนะไม่อย่าเพิ่งมึนหัวนะโอเคนะเดี๋ยวเราจะลองหมุนไปรอบๆดูนะครับเก่งมากหลังจากนั้นน้องมิมิวขณะที่หมุนอยู่พยายามที่เอามือหุบเข้ามานะครับจะเห็นนะครับว่าความเร็วเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับคราวนี้เธอตาของน้องมิมี่บ้างละน้องมิมี่มาดูนะครับน้องมิมี่หมุนน้องมิมี่กางแขนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะพยายามหมุนน้องมิมี่ขณะที่หมุนไปรอบๆอย่างนี้นะครับความเร็วเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่แต่น้องมิมี่ค่อยๆหุบแขนเข้าหาตัวนะครับจะเห็นได้ว่าความเร็วตรงนี้จะเริ่มมากขึ้นตัวน้องมิมี่เองก็จะเริ่มทรงตัวยากขึ้นนะครับในขณะนี้ก็คล้ายๆกับเวลานักสเก็ตน้ำแข็งนะครับเวลาเล่นเขาจะหมุนตัวนะครับก็จะต้องกางแขนออกแต่พอเวลาที่จะเริ่มหมุนให้เร็วขึ้นเนี่ยเขาก็จะหุบแขนเข้าสู่ตัวที่เป็นอย่างนี้เป็นเพราะอะไรเดี๋ยวไปฟังเฉลยกันเลยครับในขณะที่เรากำลังยืนอยู่บนแป้นหมุนและหมุนรอบตัวเองในสภาพแขนทั้งสองยกขึ้นแนบลำตัวแล้วเรากางแขนทั้งสองข้างออกด้านข้างแขนทั้งสองข้างจะทำหน้าที่ต้านการหมุนทำให้เราหมุนช้าลงนะครับถ้าเราเริ่มจากการหมุนรอบตัวเองที่ช้าพอการเหยียดแขนก็อาจทำให้เราเกือบหยุดได้เลยทีเดียวนะครับลักษณะเช่นเดียวกันนี้นะครับเกิดขึ้นกับนักเล่นสเก็ตน้ำแข็งที่ควบคุมความเร็วในการหมุนรอบตัวเองได้โดยการยืดหรือหดแขนหรือนักกายกรรมไต่ลวดที่อาจล้มไปทางซ้ายหรือทางขวาก็ได้แต่โชคดีที่เขาถือไม้พลองยาวๆไว้ไม้พลองที่ยาวจะช่วยต้านการล้มออกด้านข้างและทำให้นักกายกรรมมีเวลาเพียงพอที่จะปรับสมดุลตัวเองให้อยู่บนเส้นลวดได้ตลอดเวลาครับหรือว่าในการกางแขนออกนะครับหรือว่าหุบแขนแนบลำตัวเวลาหมุนตัวนะครับก็สามารถที่จะกำหนดความเร็วในการหมุนได้ครับเวลาคนเราอยู่ในอวกาศนะครับจะมีสภาพที่เรียกว่าไร้น้ำหนักเพราะมีแรงดึงดูดน้อยกว่าบนพื้นโลกนี้นะครับจึงมีน้องๆหลายคนนะครับสงสัยว่าเอ๊ะแล้วนักบินอวกาศเนี่ยจะนอนแบบไหนสำหรับเรื่องน่ารู้ว่าตอบครับ
3: เมื่อนักบินอวกาศง่วงนอนไม่จำเป็นต้องหาที่นอนหรือเตียงเลยครับเพราะสภาพไร้น้ำหนักทำให้ตัวลอยในอากาศนั่นเองนักบินอวกาศจึงเพียงแต่หามุมสงบที่ใดที่หนึ่งแล้วหลับไปแต่ที่สำคัญก็คืออย่าลืมใช้สายรัดตัวเองไว้กับส่วนของยานอวกาศเพราะแรงหายใจจะทำให้ลอยไปมาและอาจจะปะทะกับสิ่งต่างๆจนเกิดอันตรายได้ครับอีกวิธีหนึ่งก็คือเลือกใช้ถุงนอนที่มีระบบระบายอากาศให้อยู่ในสภาพสบายๆมีที่เก็บแขนมิดชิดและต้องยึดถุงนอนให้มั่นคงก่อนที่จะเข้าไปนอนในถุงนอนครับ

0: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนครับแล้วก็สวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยนะครับชั่วโมงนี้นะครับก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะครับนักเรียนครับวันนี้เราก็อยู่ในหน่วยที่1ก็คือพระพุทธศาสนาสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องอะไรครับ
1: อริยสัจ4
0: อริยสัจ4ก่อนเรียนครับเรามาฟังจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนเลยนะครับด้านความรู้ครับบอกความหมายและองค์ประกอบของอริยสัจ4ได้ต่อมาครับด้านทักษะและกระบวนการวิเคราะห์เหตุการณ์จำแนกตามองค์ประกอบของอริยสัจ4ได้ต่อมาครับด้านคุณลักษณะเห็นความเกี่ยวข้องกันของกายกับใจและสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนในชั่วโมงนี้นะครับก็คือวิเคราะห์เหตุการณ์จำแนกตามองค์ประกอบของอริยสัจ4โดยเห็นความเกี่ยวข้องของกายกับใจนะครับเอาละครับนักเรียนก่อนเรียนนะครับครูคิดว่านักเรียนน่าจะเคยรู้จักกับอริยสัจ4มาหรือยังครับรู้จักแล้วตอนประถมมีตัวแทนไหมครับที่จะบอกครูว่าอริยสัจ4เนี่ยคืออะไรนะครับแล้วก็มีองค์ประกอบอะไรบ้างมีไหมครับกลุ่มไหนเอ่ยกลุ่ม1เก่งมาก
2: อริยสัจ4คือความจริงอันประเสริฐ4ประการค่ะคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคค่ะ
0: เอาปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเก่งมากนะครับอริยสัจ4ก็คือความจริงอันประเสริฐ4ประการด้วยกันก็คือทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคซึ่งเราเรียนมาแล้วในชั้นประถมศึกษาใช่ไหมครับเอาละครับแล้วนักเรียนรู้ไหมครับว่าอริยสัจ4เนี่ยทำอะไรได้บ้างในชีวิตประจำวันของเราเรานำมาปรับใช้ได้อย่างไรคิดว่าเรานำมาปรับใช้ได้ยังไงครับและนำมาปรับใช้ได้ยังไงนะที่เลยครับ
3: ใช้แนวทางในการแก้ปัญหาค่ะ
0: ใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาอนั่งลงครับปรบมือให้กับเพื่อนเอาละครับแสดงว่านักเรียนน่าจะรู้จักอริยสัจ4มาระดับหนึ่งเลยนะครับเอาละครับนักเรียนในวันนี้ครับครูมีภาพมาให้นักเรียนนะครับทั้งต้นทางและปลายทางได้ร่วมกันวิเคราะห์ทั้งหมด3ภาพครูให้เวลาประมาณ1นาทีนะครับให้นักเรียนวิเคราะห์ทั้ง3ภาพนี้และบอกว่า3ภาพนี้แสดงความรู้สึกอย่างไรบ้าง

0: เอาละครับตอนนี้น่าจะมีคนได้คำตอบบ้างใครจะเป็นตัวแทนตอบดีครับใครจะเป็นตัวแทนดีอ่ะกลุ่มหนึ่งอ่ะลองตอบสิครับ
1: ทุกค่ะ
0: ทุกดูแล้วทุกเลยใช่ไหมครับอ่ะนั่งลงนะครับปรบมือให้กับเพื่อนอ่ะมีใครอยากจะเติมเต็มคำตอบของเพื่อนอีกไหมมีไหมครับเพื่อนบอกว่าทุกข์และทุกข์ยังไงอ่ะ
2: เคร
0: ีย ดตอบเลยครับแต่ละภาพน่าจะรู้สึกต่างกันยังไงลองตอบเลยกลุ่มสองครับ
3: ปวดหัวหรือเครียดครับ
0: มีเครียดมีอะไรอีกลูก
3: ปวดหัวครับ
0: ปวดหัวนั่งลงได้ครับปรบมือให้กับเพื่อนเครียดกับปวดหัวถือว่าเป็นความทุกข์ไหมเป็นและทุกข์แบบไหนล่ะครับมีเพื่อนกลุ่มหกยกมือ
4: ทุกกายทุกใจค่ะ
0: มีทั้งความทุกกายและทุกใจปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับวันนี้นักเรียนเก่งมากนะครับทั้ง3ภาพนี้นะครับเมื่อรับชมแล้วรู้สึกอย่างไรก็อย่างที่นักเรียนได้ตอบมาเลยครับนักเรียนทั้ง3ภาพนะครับมีทั้งความทุกกายและทุกใจภาพแรกนะครับเป็นภาพเครียดจากการทำงานเนาะน่าจะเครียดจากการทำงานทุกกายคืออะไรครับปวดศีรษะเหมือนที่เพื่อนตอบมาเลยไหมทุกใจล่ะน่าจะวิตกกังวลอาจจะงานไม่เสร็จหรือเปล่าใช่ไหมครับเราเคยเป็นไหมเคยใช่ไหมนะครับต่อมาภาพที่สองภาพมีสองคนใช่ไหมครับภาพที่สองใช่ป่ะภาพที่สองมีสองคนภาพที่สองน่าจะเป็นการโดนตำหนิความทุกข์กายไหมทุกกายคือทุกข์ใจล่ะครับเศร้าเครียดวิตกกังวลซึ่งจากสามภาพนี้ทำให้เราเห็นถึงความสัมพันธ์ของอะไรความทุกข์ความทุกข์ความทุกข์แบบไหนตัวแทนตอบเลยครับเมื่อกี้
4: ทุกกายทุกใจค่ะ
0: ความทุกกายทุกใจซึ่งความทุกกายทุกใจน่าจะเป็นไงกันลูกน่าจะเป็นอย่างไรครับเมื่อเครียดอาจจะเกิดจากเครียดก่อนพอเครียดแล้วก็ทำไมครับปวดหัวใช่ป่ะนะครับดังนั้นครับครูจึงมีประเด็นมาให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายนะครับก็คือกายกับใจเนี่ยเกี่ยวข้องกันอย่างไรเราบอกว่าทุกกายทุกใจเกี่ยวข้องกันครูเลยอยากรู้ว่ากายกับใจเกี่ยวข้องกันอย่างไรเอาเกี่ยวข้องกันอย่างไรครับเมื่อกี้เพื่อนก็ได้พูดเกริ่นๆมาแล้วนะกลุ่ม6ครับเป็นตัวแทน
4: มีความสัมพันธ์กันค่ะเพราะว่าอย่างยกตัวอย่างเช่นเมื่อสภาพกายเราแย่ย่ำแย่ไปค่ะก็จะทำให้สภาพจิตใจเราย่ำแย่ไปด้วยค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเก่งมากใช่ไหมเช่นเวลาเราป่วยเพื่อนบอกว่ากายเราย่ำแย่จิตใจเราก็จะด้วยใช่ไหมครับเช่นเวลาเราป่วยเนี่ยกายเรา

0: สบายไหมแล้วส่งผลต่ออะไรจิตใจแล้วก็กังวลพอคิดว่าจิตใจกังวลแล้วส่งผลต่อกายอีกไหมครับส่งผลอีกนะครับสิ่งที่นักเรียนตอบมานั้นถูกต้องเลยนะครับเรามาเติมเต็มคำตอบกันนะครับก็คือกายกับใจมีความเกี่ยวข้องกันครับต่างต้องพึ่งพาอาศัยกันถ้ากายเป็นทุกข์ใจก็ทำไมครับเป็นทุกข์ด้วยถ้ากายสมบูรณ์จิตใจจะเป็นไงครับจิตใจจะเป็นสุขถ้าจิตใจเป็นสุขกายก็จะสดชื่นนะครับดังนั้นต้องทำไงครับรักษากายและใจให้สมดุลเอาละครับครูก็มีประเด็นมาให้นักเรียนร่วมอภิปรายอีกว่าถ้าต้องการมีความสุขจะทำอย่างไรล่ะ เราดูภาพทั้งสามภาพมาทุกมากเลยเราอยากสุขไหมอยากสุขแล้วเราอยากสุขเราต้องทำยังไงอะลูกกลุ่ม6ครับตัวแทนยกมือเก่งมากเลยกลุ่มอื่นยกมือได้นะครับ
1: ไม่ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์ค่ะ
0: ไม่ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์กลุ่ม3ครับ
2: หาสิ่งใดทำที่ตัวเองชอบครับ
0: หาสิ่งใดทำที่ตัวเองชอบพอชอบแล้วจะเป็นไงครับ
2: มีความสุขครับ
0: มีความสุขสุขอะไร
2: สุขใจครับ
0: สุขใจเอานั่งลงครับเอามีใครจะเสริมเพื่อนอีกไหมมีไหมมีไหมลูกตอบได้เลยนะครับถ้าเราอยากมีความสุขนักเรียนอยากมีความสุขไหมล่ะแล้วนักเรียนต้องทำยังไงล่ะเพื่อนกลุ่มหนึ่งครับ
3: ทำจิตใจให้สงบค่ะ
0: ทำจิตใจให้สงบนั่งลงครับปรบมือให้เพื่อนทั้ง3คนหน่อยครับเอาล่ะเรามาเติมเต็มคำตอบของเพื่อนทั้ง3คนกันเลยที่เรียนตอบมานั้นล้วนแต่ถูกต้องหมดเลยครับก็คือสิ่งสำคัญครับเราต้องรักษากายและใจให้สมดุลเหมือนที่เพื่อนบอกเลยทำจิตใจให้สงบใช่ไหมครับทำสิ่งที่มีความสุขนะครับเป็นต้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเรามีความสุขใจแล้วกายเราจะทุกข์ไหมไม่ใช่ไหมครับเช่นถ้าจิตใจเราดีร่างกายเราก็จะเป็นไงสดชื่นพร้อมเรียนเอาง่ายๆครับนักเรียนอย่างเช่นตอนเช้าถ้านักเรียนรับประทานอาหารมาจากบ้านตอนนี้ร่างกายนักเรียนจะหิวไหมตอนมาเรียนร่างกายนักเรียนจะหิวไหมครับไม่หิวแล้วใจของนักเรียนล่ะจะพร้อมเรียนไหมพร้อมถ้าไม่หิวใจก็พร้อมเรียนง่ายๆดังนี้ครับแสดงว่ากายกับใจเป็นไงกันลูกมีความสัมพันธ์กันแต่ถ้าเราทุกข์ใจแล้วกายเราทุกข์ไหมทุกข์ไปด้วยเช่นอย่างจากภาพภาพแรกเครียดจากงานใช่ไหมครับเครียดจากงานทุกข์ใจก่อนไหมทุกข์ใจเลยพอทุกข์ใจแล้วส่งผลต่ออะไรครับทุกข์กายคือปวดศีรษะเอาภาพที่สองโดนตำหนิทุกข์ใจอีกไหมครับทุกข์ใจเศร้าหมองทีนี้ส่งผลต่อทุกข์กายไหมครับส่งผลทีนี้ภาพที่3เขาอาจจะผิดหวังเนาะอาจจะผิดหวังก็ได้ภาพนั้นเราจินตนาการว่าเขาอาจจะผิดหวังเขาทุกข์อะไรก่อนเลยทุกข์ใจก่อนพอทุกข์ใจแล้วส่งผลต่อกายเขาอาจจะทำไมครับปวดศีรษะเวียนศีรษะก็ได้ดังนั้นนะครับถ้าเราจะมีความสุขเราต้องรักษากายและใจให้สมดุลนะครับเอาล่ะครับตอนนี้ครูคิดว่านักเรียนน่าจะรู้จักความสัมพันธ์ระหว่างกายกับใจนะครับแล้วก็ความสุขความทุกข์นะครับครูมีตารางครับมาให้นักเรียนได้ดูตารางจะเป็นตารางที่เป็นผลและเหตุเป็นตารางความสัมพันธ์

0: ันของผลและเหตุนะครับผลความทุกข์จะเกิดความทุกข์ได้ก็ต้องมีอะไรครับสาเหตุสาเหตุของความทุกข์แต่ทีนี้ครับความทุกข์ดับได้ไหมผลคือความดับทุกข์เหตุก็ต้องสาเหตุของความดับทุกข์ก็ต้องมีวิธีการนั่นแหละนะครับครูมีตารางให้นักเรียนได้ดูนักเรียนจำตารางนี้ไว้นะและครูจะมีสถานการณ์นะครับสถานการณ์ที่นักเรียนอาจจะเคยพบเห็นอาจจะเคยได้ยินมาให้นักเรียนลองวิเคราะห์ว่าสถานการณ์นั้นความทุกข์คืออะไรและเหตุที่นำไปสู่ความทุกข์คืออะไรและลองคิดไปสิว่าทำยังไงจะดับความทุกข์นั้นได้และมีวิธีการยังไงครับที่จะนำไปสู่ความดับทุกข์นักเรียนเข้าใจไหมครับนักเรียนต้นทางและปลายทางเข้าใจไหมครับเมื่อเข้าใจแล้วเรามาดูสถานการณ์แรกกันเลยสถานการณ์แรกคือภาพยนตร์โฆษณาไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงนะครับชุดโกงข้อสอบนะครับพร้อมยังครับดูแล้วเราต้องวิเคราะห์นะครับตามตารางผลและเหตุนะครับ
1: ตูมตามเข้าสอบพร้อมโพยมาโนชชูใจวิไลไพศาลเห็นแต่นิ่งเงียบเฉยถ้าเรามีผู้กล้าล่ะ
2: ครูครับตูมตามโกงข้อสอบครับ
1: คนที่ไม่ยอมเห็นการโกงก็จะเพิ่มขึ้น
2: ใช่ๆขี้โกง
1: เพิ่มขึ้น
2: นิสัยอ่ะ
1: เพิ่มขึ้น
3: แบบเนี้ยครูไม่ยอม
1: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
0: เอาละครับขอขอบคุณสื่อวีดิทัศน์เรื่องโกงข้อสอบนะครับเอาละครับนักเรียนรับชมวีดิทัศน์ไปแล้วจำได้ไหมครับที่ครูบอกจำได้นะครับอ้าวความทุกข์ของเรื่องนี้คืออะไรครับเห็นเพื่อนโกงข้อสอบไม่กล้าบอกครูแล้วความทุกข์ของคนที่โกงล่ะครับเป็นยังไงโดนกาหัวข้อสอบทำให้เขาทำไมครับไม่ได้คะแนนเอาแล้วสาเหตุล่ะสาเหตุของความทุกข์คืออะไร
4: ทำไม
0: ่
4: ได้
0: ทำไม่ได้เขาก็เลยข้อสอบทำให้เป็นผลเขาไม่ได้คะแนนใช่ครับแล้วทีนี้นักเรียนล่ะจะทำยังไงให้เรื่องนี้จะดับทุกข์ได้ต้องยังไงครับ
5: แจ้งให้ครูทราบ
0: แจ้งให้ครูทราบมีอะไรอีกครับทำยังไงได้อีกมีเพื่อนบอกว่าไม่ควรทำตามเราก็ไม่ควรโกงข้อสอบเนาะถ้าเราไม่โกงข้อสอบเราก็จะเป็นไงครับได้คะแนนนั่นคือความดับทุกข์แล้วถ้าเราอยากจะได้คะแนนดีๆเราต้องทำยังไงอะลูกตั้งใจอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนและที่สำคัญไม่โกงข้อสอบนะครับเก่งมากนะครับความทุกข์จากเรื่องนี้ก็คือเขาไม่ได้คะแนนเพราะเขาทำไมครับโกงข้อสอบสาเหตุของความทุกข์ก็มาจากโกงข้อสอบนั่นแหละนะครับและที่จริงแล้วถ้าเขาจะดับทุกข์ได้คือเขาอยากได้คะแนนนะครับดังนั้นการที่จะได้คะแนนต้องทำยังไงลูกตั้งใจอ่านหนังสือและทำข้อสอบด้วยความสามารถของตัวเองตนเองนะครับไม่ลอกเพื่อนนี่เป็นเหตุการณ์ที่1ต่อมาเหตุการณ์ที่2เด็กเก่งสอบโอเน็ตเต็มร้อยเรามาดูกันสิว่าเขาทำยังไง เขาทำยังไง
4: ไปดูเด็กเก่งเด็ก

0: ดีกันหน่อยดีกว่านะคะเป็นนักเรียนชั้นม .6 นะคะเอ้ยป .6 ขออภัยของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา72ค่ะน้องคนนี้เนี่ยคือตั้งใจเรียนเก่งแล้วก็สู้ชีวิตด้วยค่ะชกมวยหารายได้และที่สำคัญนี่นะคะเรียนเก่งขนาดว่าสอบคะแนนโอเน็ตได้คะแนนวิชาคณิตศาสตร์เต็ม100คะแนนเลยค่ะคุณผู้ชมไปดูโฉมหน้าเด็กเก่งกันหน่อยนี่แหละค่ะหนุ่มน้อยคนนี้คือเด็กชายวรวิทย์บุตรศรีหรือว่าน้องทอยนะคะอายุ12ปีค่ะเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา72เขตเทศบาลนครอุดรธานีนะคะเป็นอีกคนนึงค่ะที่ทำคะแนนเต็ม100คะแนนเลยในการสอบโอเน็ตหรือว่าการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานในวิชาคณิตศาสตร์ค่ะคุณ
1: สุดยอดไปเลย
0: โอ้โหวิชานี้ไม่ได้ง่ายเลยนะคะแต่น้องเขาก็ทำได้เต็มค่ะน้องทอยก็เล่าให้ฟังบอกว่าคือชีวิตส่วนตัวเขาเนี่ยคุณพ่อกับคุณแม่แยกทางกันเมื่อ5ปีก่อนก็เลยต้องอาศัยอยู่กับคุณพ่อแล้วก็กับคุณย่าพ่อเนี่ยเคยเป็นนักมวยค่ะเคยพาน้องทอยไปซ้อมมวยอยู่ในค่ายทอนิยมสุขเมื่อตอนน้องทอยอายุ9ขวบเจ้าของค่ายเห็นหน่วยก้านดีก็เลยให้ขึ้นชกมวยเป็นนอกเวลาเนี่ยนะคะฉายาคือเด่นนาดีทอนิยมสุขตั้งแต่ตอน9ขวบนะได้ค่าตัว500บาทถึง 1,500 บาทเลยค่ะพอเงินที่ได้มาเนี่ยน้องทอยก็จะนำไปให้พ่อแล้วก็คุณย่าเอาไว้ใช้จ่ายในครอบครัว
1: เป็นเด็กกตัญญูด้วยนะ
0: กตัญญูนะคะช่วยหารายได้แล้วก็ใช้ความสามารถของตัวเองน้องทอยบอกว่าชกมวยมาตั้งแต่ตอน9ขวบนั่นแหละจนถึงชั้นป.5ก็สักประมาณ11ปีเนี่ยนะคะไม่มีคู่ชกในรุ่นเดียวกันนะ
1: แสดงว่าเก่งมาก
0: เก่งมากก็เลยข้ามไปชกในรุ่นใหญ่และแพ้ TKO โดยคิ้วขวานี่แตกนะขนาดนั้นเลยนะต
1: ้องเย็บข้ามรุ่นนี่ก็คือแบกน้ำหนักไปสู้
2: คุณอธิบายแพ้ TKO ให้ดิฉันฟังหน่อยสิ
1: แพ้ก็เทคนิคอลน็อกเอาท์ไง
2: คือยังไงอะคะ
1: แพ้แบบกรรมการต้องห้ามก็คือสู้ไม่ได้อะประมาณนั้นอะ
0: ขนาดนี่แหละคิ้วแตกเย็บ13เข็มนะคะ
1: ค
0: ือสู้จนเรียกว่าใครที่รู้เห็นก็ชมเนี่ยนะคะโดยผู้อำนวยการโรงเรียนพอทราบเรื่องก็เลยบอกว่าอยากให้หยุดชกมวยแล้วก็หันมาสนใจเรียนอย่างจริงจังค่ะเขาก็หันมาตั้งใจเรียนโดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์นะคะซึ่งเป็นวิชาที่น้องทอยชอบมากกว่าวิชาอื่นๆและใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นวิศวกร
1: ถ้าอย่างนั้นก็เลิกเป็นนักมวยเถอะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าเป็นนักเรียนแล้วก็โดยเฉพาะเก่งโดยเฉพาะวิชา
0: คณิตศาสตร์เน
1: ี่ยร้อยคะแนนเต็มเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยนะ
2: คือความฝันอยู่ไม่ไกลแหละ
0: ก็มีทักษะที่เป็นไปในทางที่ตัวเองใฝ่ฝันเนี่ยนะคะ
1: ถ้าต่อยไปด้วยผมกลัวว่าทางด้านคณิตศาสตร์จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่
0: คือน้องเขาก็อาจจะไม่ได้มีทางเลือกนะตอนนั้นเขาก็ต้องพยายามสู้ชีวิตแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วนี่นะคะก็ได้รับการสนับสนุนจากหลายฝ่ายนี่แหละค่ะโดยนายกฤติเดชสุขศรีผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา72บอกว่าน้องทอยเป็นคนแรกค่ะที่สอบโอเน็ตคณิตศาสตร์ได้ร้อยเต็มจึงนับเป็นตัวอย่างที่ดีที่จะให้นักเรียนรุ่นต่อไปนั้นได้ดูเอาไว้และยังเป็นแรงผลักดันให้คุณครูทุกคนได้สอดส่องดูแลเด็กๆอีกด้วยนะคะ
1: เอาละ
0: ให้ชื่นชมอีกหนึ่งคน
1: ปรบมือค่ะ
0: เก่งมากค
1: ่
0: ะล
1: ู
0: ก
3: เอาละครับนะครับก็ขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นะครับเด็กเก่งสอบโอเน็ตเต็มร้อยนะครับจากนะครับข่าวไทยรัฐนะครับเอาละครับนักเรียนเมื่อชมวิดิทัศน์ไปแล้วนะครับเรามาวิเคราะห์กันว่าเรื่องนี้น่าจะมีความทุกข์ไหมครับ
4: ไม
3: ่แต่น่าจะเป็นเรื่องของอะไรครับความสุขความดับทุกข์ได้ความดับทุกข์ได้ของเรื่องนี้คืออะไรครับได้คะแนนโอเน็ตเต็มร้อยเพราะอะไรครับสาเหตุมาจากตั้งใจเรียนใช่ไหมครับเก่งมากนะครับก็คือเรื่องนี้นะครับเราอาจจะไม่ได้เห็นมุมที่เป็นความทุกข์นะครับเราจะเห็นมุมที่เป็นความดับทุกข์ได้เพราะสอบโอเน็ตได้เต็ม100คะแนนมาจากอะไรครับตั้งใจเรียนและทำข้อสอบด้วยความสามารถของตนเองนะครับอันนี้จะแตกต่างจากสถานการณ์ที่1ที่ครูให้ได้ชมไปเอาล่ะครับนักเรียนได้เรียนชมมาทั้ง2สถานการณ์เราจะเห็นว่าผลมีทั้งดีและไม่ดีนะครับซึ่งผลดีและไม่ดีก็มาจากอะไรครับมาจากการกระทำนั่นก็คืออะไรเหตุใช่ไหมครับเหตุที่นำไปสู่ผลที่ไม่ดี

เหตุที่นำไปสู่ผลที่ดีนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับก็คืออะไรครับคือความสัมพันธ์ของเหตุและผลซึ่งอริยสัจ4นั้นเป็นเรื่องของความสัมพันธ์นะครับเชิงเหตุและผลเหตุของอริยสัจ4ผลของอริยสัจ4นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูกันผลของอริยสัจ4มีอะไรบ้างครับทุกข์กับนิโรธส่วนเหตุคือกับมรรคนะครับทุกข์มีอะไรบ้างล่ะลูกความทุกข์กายความทุกข์ใจซึ่งเราได้วิเคราะห์ไปเมื่อต้นชั่วโมงใช่ไหมครับเราได้วิเคราะห์ไปเมื่อต้นชั่วโมงความทุกข์กายทุกข์ใจนะครับอ่ะต่อมาสิ่งที่ทำให้เกิดความทุกข์กายทุกข์ใจนั่นคืออะไรครับสมุทัยคือสาเหตุของทุกข์อ่ะต่อมาทีนี้สิ่งที่คนต้องการมากที่สุดก็คืออะไรนิโรธคือความดับทุกข์จะดับทุกข์ได้ต้องใช้มรรคนะครับก็คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์อ่ะทีนี้เขาจึงมีคำพูดว่าสิ่งไหนครับที่นักเรียนควรรู้ถูกต้องนะครับก็คือทุกข์เราต้องรู้ทุกข์ถ้าเรารู้ทุกข์แล้วสิ่งไหนที่เราไม่ควรทำเลยควรละไปเลยก็คือเก่งมากครับสมุทัยสิ่งไหนที่เราควรบรรลุครับบรรลุนะนิโรธนะครับจะบรรลุนิโรธได้ไปถึงนิโรธได้เราต้องปฏิบัติตามมรรคก็คือเขาเรียกว่าธรรมที่ควรเจริญมรรคเป็นธรรมที่ควรเจริญคือควรปฏิบัติส่วนสมุทัยคือควรละควรเลิกใช่ไหมครับถ้าเราละเลิกสมุทัยได้เราจะมีทุกข์ไหมไม่แต่ถ้าเราปฏิบัติตามมรรคเราจะเป็นอย่างไรครับนิโรธคือดับทุกข์ได้เอาละครับนักเรียนตอนนี้ครูคิดว่านักเรียนน่าจะเข้าใจในเรื่องของอริยสัจ4แล้วว่าอริยสัจ4เป็นเรื่องของผลและเหตุนะครับเป็นเรื่องของผลและเหตุเขาบอกว่าเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างผลและเหตุนะครับอ่ะทีนี้ครูมีสถานการณ์มาให้เรียน2สถานการณ์ในใบงานที่10เรื่องอริยสัจ4ในชีวิตประจำวันให้นักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์ดังต่อไปนี้กอไก่นะครับเด็กชายสดใสได้รับการบ้านจากครูวิชาคณิตศาสตร์ที่ต้องส่งในวันศุกร์แต่เนื่องจากสดใสต้องไปช่วยงานบ้านกับครอบครัวในช่วงเย็นทุกวันและมีการสอบวิชาภาษาไทยที่ต้องทบทวนในช่วงกลางดึกทำให้สดใสไม่สามารถทำการบ้านให้เสร็จทันเวลาและเมื่อวันศุกร์มาถึงเขาจึงไม่สามารถส่งการบ้านได้ตามกำหนดนี่คือสถานการณ์แรกสถานการณ์ที่2อ้าวอ่านพร้อมกันครับสถานการณ์ที่2

ตุการณ์ให้นักเรียนนะครับวิเคราะห์ลงไปในใบงานที่10เรื่องอริยสัจ4ในชีวิตประจำวันครับว่าทั้ง2เหตุการณ์นี้ผลที่เป็นความทุกข์คืออะไรเหตุนะครับที่นำไปสู่ความทุกข์คืออะไรนะครับและนะครับให้นักเรียนบอกว่าความดับทุกข์อะเรื่องนี้คืออะไรและจะต้องทำอย่างไรถึงจะดับทุกข์ได้นะครับเอานะครับทำสองเรื่องลงไปในใบงานที่10เลยนะครับพร้อมกับตอบคำถามข้อที่2ที่3และ4นะครับก็คือกายกับใจมีความสัมพันธ์กันอย่างไรอริยสัจ4มีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับแล้วก็อริยสัจ4นำไปใช้แก้ทุกข์ใจในชีวิตประจำวันได้อย่างไรนะครับ

0: เอาละครับนักเรียนตอนนี้นะครับนักเรียนต้นทางนะครับก็ได้ทำใบงานเสร็จเรียบร้อยนะครับครูก็เชื่อว่านักเรียนปลายทางของครูก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วเช่นกันเอาละครับทีนี้มาฟังตัวอย่างนะครับใบงานเพื่อนต้นทางกันดีกว่านะครับว่าเพื่อนต้นทางแล้ววิเคราะห์นะครับวิเคราะห์เหตุการณ์ทั้งสองอย่างแล้วเป็นอย่างไรนะครับนักเรียนปลายทางเองนะครับก็อย่าลืมนำเสนอให้กับคุณครูที่อยู่ปลายทางฟังด้วยเช่นกันนะครับอ่ะกลุ่มไหนจะนำเสนอเหตุการณ์ที่หนึ่งก่อนดีครับอ่ะกลุ่มที่สอง
1: สถานการณ์ที่หนึ่งนะคะเรื่องของสดใสค่ะทุกนะคะไม่สามารถทำงานบ้านได้ทันเวลาค่ะเหตุนะคะช่วยคุณแม่ทำงานบ้านค่ะและอ่านหนังสือค่ะนิโรธนะคะทำงานได้ทันเวลาค่ะแล้วก็มักนะคะแบ่งเวลาในชีวิตประจำวันค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเก่งมากนะครับความทุกข์ของสดใสก็คือทำไมครับส่งการบ้านไม่ทันเนื่องจากอะไรลูกช่วยแม่ทำงานบ้านดังนั้นครับถ้าจะไม่เกิดทุกสดใสต้องส่งการบ้านได้ทันจะส่งการบ้านได้ทันสดใสต้องทำยังไงลูกแบ่งเวลานะครับอ้าวเก่งมากอ้าวต่อมาสถานการณ์ที่สองกลุ่มไหนครับ
2: สถานการณ์ที่สองนะครับทุกเศร้าและผิดหวังสมุทัยนะครับโดนแม่ตำหนิเพราะไม่ช่วยทำงานบ้านครับนิโรธนะครับช่วยแม่ทำงานบ้านครับมาร์กนะครับกลับมาจากโรงเรียนทำงานบ้านหรือช่วยแม่ทำงานบ้านครับ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนนะครับก็คือทุกข์ก็คือทำไมครับเศร้าผิดหวังนะครับอาจจะจากแม่ตำหนิที่โดนแม่ตำหนิสาเหตุมาจากไม่ทำงานบ้านดังนั้นจะไม่โดนแม่ตำหนิจะต้องทำไมครับมาร์กของเราในข้อนี้คือช่วยแม่ทำงานบ้านมาถึงปุ๊บช่วยแม่ทำงานบ้านเนี่ยครับนักเรียนทุกคนเช่นกันครับเวลากลับไปถึงบ้านแล้วนะครับก็ต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านและที่สำคัญเราต้องรู้จักแบ่งเวลานะครับต่อมาครับข้อที่2กายกับใจมีความสัมพันธ์กันอย่างไรกลุ่มไหนจะเป็นตัวแทนลูกกลุ่ม6นะครับ
3: ถ้าหากสภาพจิตใจของเราย่ำแย่ก็จะทำให้สภาพกายของเราย่ำแย่ไปด้วยค่ะ
0: นั่งลงครับต่อมาข้อที่3ครับอายัสสัตว์4มีองค์ประกอบอะไรบ้างกลุ่มไหนดีครับกลุ่ม1
4: 1คือทุกข์ค่ะ2สมุทัย3นิโรธ4มรรคค่ะ
0: นั่งลงได้ครับสุดท้ายข้อที่4ครับอริยสัจ4นำไปใช้แก้ทุกข์ใจในชีวิตประจำวันได้อย่างไรครับ
5: ทำให้เรามีความสุขค่ะทำให้เราเอ้ยขอโทษค่ะไม่ควรทำให้เกิดความทุกข์ในใจตนเองและทำให้เราไม่มีทุกข์ค่ะ
0: นั่งลงนะครับมีใครจะเสริมเพื่อนอีกไหมกลุ่ม4ครับ
6: ทำงานอดิเรกที่เราชอบแล้วนั่งสมาธิผ่อนคลายอารมณ์ค่ะ
0: เก่งมากครับทุกกลุ่มปรบมือให้ตัวเอง

0: เอาละครับทีนี้ก่อนจะจบบทเรียนครูก็มีคำถามมาถามนักเรียนว่าทุกกายทุกใจอย่างไหนแก้ง่ายกว่ากันอะไรแก้ง่ายกว่ากันครับ
1: ใจ
0: ใจหรือกาย
1: ใจ
0: เก่งมากนะครับก็คือแก้ที่ใจก่อนแก้ที่ใจก่อนเพราะใจกับกายมีความเกี่ยวข้องกันต่างต้องพึ่งพาอาศัยกันถ้าจิตใจเป็นสุขกายก็จะสดชื่นนะครับต้องรักษากายและใจให้สมดุลนะครับการรักษากายกับใจให้สมดุลกันทำได้อย่างไรเพื่ออะไรครับทำได้ยังไงครับทำได้ยังไงนั่งสมาธิมีอะไรอีกครับกลุ่ม6
2: ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบค่ะ
0: ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบนั่งลงได้ครับเรามาเติมเต็มคำตอบกันนะครับก็คือกายกับใจเนี่ยครับต้องพึ่งพาอาศัยกันและกันกายที่สมบูรณ์จะทำให้จิตใจผ่องใสเป็นสุขจิตใจที่ผ่องใสเป็นสุขทำให้กายสดชื่นเป็นสุขนะครับจึงควรบำรุงรักษากายและใจให้สมดุลกันไม่มัวแต่บำรุงกายเพื่อหาทางสุขขออภัยครับเพื่อหาความสุขทางกายนะครับด้วยวัตถุแบบบริโภคนิยมคือยังไงครับนักเรียนคือไม่ใช่แบบหาแต่สิ่งมาปรุงแต่งกายสวยงามใช่ไหมครับแต่สิ่งที่ควรบำรุงคือบำรุงจิตใจด้วยรสแห่งพระธรรมเหมือนที่เพื่อนตอบมาเลยคือนั่งสมาธินะครับทำในสิ่งที่ชอบและสิ่งที่ชอบต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องด้วยนะครับสองสิ่งนี้ครับต้องควบคู่กันไปเพื่อให้มีความสุขกายและใจไปพร้อมกันเอาละครับนักเรียนวันนี้นะครับเราเรียนเรื่องอายัสสัจ4ไปมีเรื่องของทุกข์ไม่ว่าจะเป็นทุกข์กายทุกข์ใจเมื่อรู้ทุกข์แล้วก็ต้องไปหาสาเหตุของทุกข์สาเหตุของทุกข์คือสมุทัยเมื่อรู้สาเหตุของทุกข์แล้วต้องทำไมเลยรู้สาเหตุของทุกข์แล้วเราต้องปฏิบัติหรือเลิกละนะครับเช่นจากสถานการณ์จำได้ไหมลูกไม่ได้คะแนนเพราะโกงข้อสอบทีนี้อยากได้คะแนนต้องทำยังไงครับตั้งใจเรียนและทำข้อสอบด้วยความสามารถของตนเองนะครับเอาแล้วครับนักเรียนครูเชื่อว่าวันนี้นะครับนักเรียนกลับบ้านไปนะครับ 1. บำรุงกายและบำรุงใจด้วยพระธรรมใช่ไหมครับบำรุงกายด้วยอาหารที่มีประโยชน์บำรุงใจด้วยพระธรรมนะครับแล้วก็นำอริยสัจ4ไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะเรียนกันในเรื่องไตรสิกขาและสิ่งที่ต้องเตรียมคือใบงานที่11เรื่องไตรสิกขาพาผลทุกข์นะครับสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบบทเรียนไว้แต่เพียงเท่านี้ครับเจอกันในชั่วโมงต่อไปครับ

0: ู้ชมกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะวัดชัยวัฒนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะอีกหนึ่งโบราณสถานที่สําคัญค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้นอกจากนักท่องเที่ยวชาวไทยนะคะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติยังหลั่งไหลเข้ามาที่นี่เป็นจํานวนมากเลยสถานที่แห่งนี้มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์อย่างไรวันนี้เราจะมารับทราบข้อมูลความรู้กันนะคะจากท่านผู้อํานวยการอุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้อํานวยการสุกัญญาเบลเนิร์ดนะคะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะให้หมออ้อได้เล่าเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นมาของสถานที่จุดนี้ให้เราได้ฟังกันหน่อยค่ะ
1: ก็สําหรับวัดชัยวัฒนารามนะคะก็เป็นวัดสําคัญก็ถือว่าเป็นพระอารามหลวงในสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วก็เป็นช่วงกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเป็นวัดที่กษัตริย์สร้างอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเนี่ยก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นที่หนึ่งที่เดินทางมาประเทศไทยแล้วก็จะต้องมาชมโบราณสถานต่างๆที่อยู่ในบริเวณทั้งภายในเกาะเมืองและนอกเกาะเมืองโดยเฉพาะวัดชัยวัฒนาราม
0: พูดถึงนักท่องเที่ยวเราเนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่าชาวต่างชาติเข้ามาเยอะมากขึ้นค่ะถามพ่ออ้อหน่อยค่ะว่าหลายคนก็อยากรู้เข้ามาเนี่ยเขามาทําอะไรบ้างมาถ่ายรูปอย่างเดียวแล้วกลับหรือเปล่าคะ
1: มันไม่ใช่แค่ชาวต่างชาตินะคะ
0: คนไทย
1: เราเนี่ยค่ะที่เข้ามาที่เนี่ยเยอะจะด้วยเนื่องด้วยกระแสละครอาจจะเนื่องด้วยแบบแต่งกายย้อนยุคอะไรอย่างเงี้ยค
0: ่ะ
1: ตรงนี้ก็คือเข้ามาถ่ายภาพทีนี้เราเองเนี่ยเป็นส่วนที่เราต้องเติมเต็มความรู้ตรงนี้ไปนะคะเราก็พยายามที่จะคิดหลายจุดด้วยกันในเรื่องของการจัดการว่าจะทํายังไงให้คนเข้ามาไม่มาถ่ายภาพชุดไทยเฉยๆค่ะได้รับความรู้กลับไปด้วยนี่ป้ายคําบรรยายต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้ผ่านนักท่องเที่ยวก็เหมือนกับว่าไม่ได้เห็นแล้วก็ไม่ได้รู้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีการกําหนดทางเดินใหม่ให้มีนักท่องเที่ยวได้เดินผ่านณจุดนั้นนะคะแล้วก็เราก็มีอำนวยความสะดวกให้ชาวต่างชาติด้วยในเรื่องของ QR code นะคะ10 ภาษามีภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะภาษาจีนแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นนะคะที่นักท่องเที่ยวสามารถสแกนแล้วก็จะมีภาพเคลื่อนไหวแล้วก็จะมีการบรรยายมีเสียงบรรยายมีภาพให้ดูด้วย
0: ณปัจจุบันเรื่องของการดูแลบูรณะเองก็ตามเดี๋ยวนี้ทราบมาว่าไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานในบ้านเราแล้วเท่านั้นเรายังได้รับความร่วมมือจากต่างประเทศด้วย
1: ก็จะทําการบูรณะโดยโครงการที่เราร่วมกับรัฐบาลอเมริกาค่ะภายใต้กองทุนโบราณสถานโลก WMF ค่ะอันนี้เป็นโครงการระยะที่2แล้วซึ่งระยะแรกเนี่ยเสร็จสิ้นไปแล้วทางผู้เชี่ยวชาญจากต่างชาติเนี่ยก็ได้เข้ามาทําการฟื้นฟูบูรณะตัวโบราณสถานค่ะอันนี้ก็คือเป็นโครงการความร่วมมือกับนานาชาตินะคะที่ดําเนินการอยู
0: ่แล้วคือคุณค่าทางประวัติศาสตร์ด้วยนะคะที่เราต้องช่วยกันนะคะคุณผู้ชมคะนี่คือทั้งหมดนะคะของเรื่องราววัดชัยวัฒนารามที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่ท่านผอ.บอกไปนะคะเข้ามาแล้วมาเที่ยวแล้วช่วยกันอนุรักษ์ค่ะแล้วก็ที่สําคัญปลูกจิตสํานึกที่ดีนะคะทั้งคนในบ้านเรารวมถึงต่างชาติด้วยวันนี้ขอบคุณผอ.มากๆนะคะขอบคุณค่ะส่วนกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3ครั้งต่อไปจะพาไปที่ไหนติดตามได้ช่องทางนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 10:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: Due to global warming and oil crisis problems, the world has been trying to use renewable energy for sustainability. One of the alternative energy is wind, which is plentiful, renewable, clean, and produces no greenhouse gas emissions.

0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับแล้วก็ขอสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนเลยนะครับเป็นที่แน่นอนว่าถ้าเจอหน้าคุณครูเจมส์ก็จะเป็นการเรียนการสอนรายวิชาถูกต้องครับรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1วันนี้ก็อาจจะตกใจว่าทำไมเครื่องแต่งกายของคุณครูนั้นเปลี่ยนไปทำไมจึงไม่เป็นการใส่สูทของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเนื่องจากว่าคุณครูนั้นก็มีภารกิจเพิ่มเติมในเรื่องของวันที่มีการบันทึกเทปในวันนี้นะครับก็มีภารกิจจะต้องไปพานักศึกษาวิชาทหารเนี่ยไปปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาในเรื่องของพาน้องๆนักเรียนที่เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษานะครับข้ามถนนซึ่งก็ถือว่าเป็นโครงการหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนซึ่งคุณครูเจมนั้นก็มีหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารด้วยนะครับก็วันนี้ก็เป็นการแต่งกายตามวันปกติที่มีการสับเปลี่ยนเวรกับคุณครูอีกท่านหนึ่งนะครับก็ขอแจ้งให้กับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางแล้วก็คุณครูได้ทราบก่อนว่าวันนี้เราอาจจะแปลกตากันสักหน่อยนะครับอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเข้าเนื้อหากันต่อเลยนะครับนักเรียนครับในชั่วโมงที่ผ่านมาคุณครูจำได้ว่าคุณครูได้พาพวกเราทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยไปศึกษาเรื่องของขั้นตอนการออกแบบงานเขียนใช่ไหมแล้วก็เป็นการศึกษาวรรณคดีเรื่องสำคัญของท่านสุนทรภู่เลยคือเรื่องอะไรครับนิราศอะไรสักเรื่องหนึ่งนะเป็นเรื่องของนิราศภูเขาทองถ้าพูดถึงนิราศต้องมีการไปไหนไปขึ้นเขาเกือบใช่อะไรคือการขึ้นเขาล่ะเป็นการเดินทางถ้าพูดถึงนิราศแน่นอนว่าต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางถ้าพูดแบบภาษาอังกฤษก็คือเป็นการบันทึกไดอารี่แบบคนในยุคนั้นซึ่งคุณครูได้ให้ความรู้ทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางซึ่งเราก็จะได้ทราบว่าสังคมในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์นั้นเป็นอย่างไรบ้างเด็กๆยังจำได้ไหมว่าในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ตอนนั้นมีการพูดถึงประเด็นอะไรบ้างที่คุณครูได้เอามานำเสนอให้กับพวกเราได้ฟังมีประเด็นอะไรบ้างครับตลาดมีอะไรขายมีการพูดถึงผ้าแพรสีม่วงตองแล้วก็มีอะไรครับการพูดถึงเครื่องจักสานที่เป็นเครื่องมือเอาไว้ดักสัตว์น้ำเช่นกุ้งหรือปลาใช่ไหมครับมีข้องขอไข่ไม่โทออ่างแล้วก็โพงพางถูกต้องไหมนอกจากนี้ยังมีการเล่นเสียงทำให้เกิดกินขออภัยทำให้เกิดจินตภาพด้วยดูน้ำวิ่งกริ้งเชี่ยวเป็นเกลียวกรอกแบบนี้เป็นต้นรวมไปถึงการพูดถึงอะไรอีกครับการพูดถึงสิ่งสำคัญมากคือเรื่องของระบบนิเวศยังจำได้ไหมพูดถึงพันไม้ต่างๆเช่นมีอะไรบ้างมีต้นโศกต้นระกำบัวหลวงใช่ไหมครับมีอะไรอีกที่อยู่ในน้ำที่เราชอบกินกันอ่ะเกือบถูกมีเสียงกระซิบมาเกือบถูกเรายึดตามบทประพันธ์คือเรื่องของสาหร่ายแต่ตรงนี้ไม่ใช่สาหร่ายเป็นแผ่นนะเป็นสาหร่ายน้ำอันนี้แค่ไกด์ไลน์ให้ฟังอันนี้ก็เป็นเนื้อหาที่คุณครูได้นำมาทบทวนให้ต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ฟังซึ่งนักเรียนจะจำได้ใช่ไหมครับว่าคุณครูได้พูดทิ้งท้ายในชั่วโมงที่ผ่านมาว่าที่เราเอาผลงานของท่านสุนทรภู่มาให้ต้นทางแล้วก็ปลายทางได้เรียนเนี่ยเพื่อให้นักเรียนได้เกิดแรงบันดาลใจในการไปพัฒนาผลงานก่อนที่เราจะมีการนำเสนอหน้าชั้นเรียนว่าเป็นอย่างไรบ้างฉะนั้นก็ฝากนักเรียนต้นทางว่านักเรียนคนใดมีความสามารถในการแต่งบทประพันธ์ปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับถ้ามีความสามารถในการแต่งบทประพันธ์ก็สามารถสร้างสรรค์ให้เกิดความเหมาะสมได้ฉะนั้นในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องใหม่คือริเริ่มก่อร่างสร้างงานเขียนครั้งที่1นักเรียนอ่านพร้อมกันริเริ่มก่อร่างสร้างงานเขียนครั้งที่1เดี๋ยวเราไปดูกันว่าจุดประสงค์ในชั่วโมงนี้เป็นอย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วข้อที่1ครับ
1: บอกขั้นตอนการสร้างกิจกรรมงานเขียนได
0: ้ข้อที่2ครับ
1: สร้างกิจกรรมงานเขียนและให้คำแนะนำการประเมินได
0: ้และข้อที่3ครับสิ่งที่มีความน่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับเด็กนักเรียน ต้นทางแล้วก็ปลายทางเราจะไม่เรียนภาษาไทยที่เป็นเนื้อหาอย่างเดียวแต่ในยุคสมัยใหม่นักเรียนควรที่จะได้รับความรู้ในเรื่องของการบูรณาการศาสตร์ในการสร้างเครื่องมือการประเมินอะไรบางอย่างได้ซึ่งในวันนี้จะให้เป็นการศึกษาเนื้อหาเรื่องของการสร้างเกณฑ์การประเมินงาน

ียนในการที่จะตัดสินอะไรสักอย่างนั้นเราต้องมีเครื่องมือขึ้นมารับรองถูกต้องไหมครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปสร้างเครื่องมือได้เนี่ยเราก็จะมาดูเรื่องของกิจกรรมชวนคิดก่อนนักเรียนครับเวลานักเรียนอ่านผลงานการเขียนมีวิธีการสำรวจงานเขียนเหล่านั้นหรือประเมินความพึงพอใจงานนั้นอย่างไรอ่ะเราสำรวจยังไงก่อนเราสำรวจยังไงเราสำรวจจากความชอบความน่าสนใจอะไรอีกครับความชอบความน่าสนใจความถูกต้องอันนี้เป็นเรื่องที่นักเรียนต้นทางตอบมาปลายทางครับปลายทางมีวิธีการสำรวจแบบเดียวกับนักเรียนต้นทางหรือไม่ถ้าใช่ลองอภิปรายขยายความเพิ่มเติมในกลุ่มว่าเป็นอย่างไรบ้างอันนี้เป็นคำตอบของนักเรียนต้นทางนะแล้วประเด็นต่อมาล่ะครับนักเรียนมีวิธีการประเมินความพึงพอใจนั้นงานนั้นอย่างไรเราประเมินยังไงครับมีเพื่อนตอบมาว่าเราต้องมีการสร้างเกณฑ์อะไรครับเป็นลักษณะเกณฑ์การประเมินนักเรียนเคยสร้างเกณฑ์การประเมินมาก่อนไหมส่วนใหญ่ในห้องนี้เคยนักเรียนปลายทางครับนักเรียนเคยสร้างเกณฑ์การประเมินมาก่อนหรือไม่วิธีการสร้างเกณฑ์การประเมินของนักเรียนนักเรียนทำอย่างไรอาจจะเปิดจากอินเทอร์เน็ตไหมหรือว่ามีการไปดูจากหนังสือต่างๆเพื่อเอามาสร้างเป็นเกณฑ์การประเมินอ่ะลองตอบให้คุณครูปลายทางด้วยครับประเด็นต่อมาครับถามต่อฮะนักเรียนคิดว่าการตั้งเกณฑ์การประเมินมีความจำเป็นหรือไม่อย่างไรอ่ะคิดว่าจำเป็นไหมจำเป็นเพราะว่าเป็นการสะท้อนให้เห็นลักษณะข้อผิดพลาดหรือประเด็นเพิ่มเติมต่างๆใช่ไหมครับมีอีกไหมครับเอาผลของการประเมินนั้นไปปรับปรุงผลงานให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นมีอะไรอีกไหมครับสามารถเอาผลของการปรับปรุงนั้นทำไมครับมาสะท้อนกลับเพื่อแก้ไขสิ่งที่เราประเมินไปได้อย่างดีมากขึ้นอันนี้เป็นตัวอย่างนักเรียนปลายทางก็ลองตอบดูว่าคำตอบมีความใกล้เคียงกับนักเรียนต้นทางหรือไม่นะครับทีนี้ครับวันนี้หลังจากที่เราได้ศึกษาเนื้อหาในชั่วโมงที่ผ่านมาแล้ววันนี้ครับจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเรื่องของการออกแบบอะไรครับการประเมินงานเขียนการออกแบบการประเมินงานเขียนคืออะไรเป็นลักษณะของการใช้ทักษะการวัดและประเมินผลเพื่อเอามาสร้างเป็นเกณฑ์การประเมินที่น่าสนใจมากขึ้นนักเรียนตอบคุณครูครับประการแรกที่เป็นขั้นตอนในการออกแบบการประเมินงานเขียนคืออะไรครับกำหนดวัตถุประสงค์ก่อนเราต้องกำหนดวัตถุประสงค์ก่อนตรงตัวสีแดงฉะนั้นเราจะประเมินอะไรต้องกำหนดก่อนว่าเราจะประเมินอะไรก็มีเสียงตอบขึ้นมาว่าเป็นเรื่องความเข้าใจเนื้อหาฉะนั้นความเข้าใจเนื้อหาเป็นเนื้อหาย่อยของการกำหนดวัตถุประสงค์ง่ายสุดเลยคือสมมุติว่าเราจะประเมินเรื่องของการอ่านทำนองสนอเราต้องเข้าใจก่อนว่าการอ่านทำนองสนอนั้นมีเกณฑ์อย่างไรจะต้องสร้างอย่างไรฉะนั้นประการแรกสุดคือการกำหนดวัตถุประสงค์ให้มีความเข้าใจมากขึ้นเพราะการกำหนดวัตถุประสงค์จะเป็นทิศทางที่ดีในการที่เราจะมีเส้นทางในการประเมินและกำหนดเกณฑ์ได้ถูกต้องนะครับประเด็นต่อมาคือเรื่องอะไรครับเลือกเกณฑ์การประเมินการเลือกเกณฑ์การประเมินเนี่ยเป็นมาตรฐานที่ใช้ในการตัดสินคุณค่าของงานเขียนทีนี้พอนักเรียนเจอคำว่าคุณค่าตกใจเลยบางคนบอกว่าอ๋อตัดสินคุณค่าเนี่ยตามความเข้าใจของพวกผมเนี่ยคือการตัดสินว่าดีหรือไม่ดีหรือเปล่าไม่ใช่การตัดสินคุณค่าหมายถึงว่างานเขียนนั้นเนี่ยให้อะไรกับเราบ้างควรเลือกเกณฑ์ให้สอดคล้องกับระดับชั้นของนักเรียนเช่นปลายทางของหน่วยนี้เราจะต้องนำเสนอเรื่องงานเขียนถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเราไปเอาเกณฑ์ของพี่ม.ปลายมามันสอดคล้องไหมไม่สอดคล้องฉะนั้นในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เกณฑ์ก็ต้องมีความสอดคล้องกับในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เช่นเรากำลังอ่านโครงสมมตินะเราจะประเมินเพื่อนเรื่องโครงสี่สุภาพแต่เราไปเอาฉันอื่นๆมาที่พี่ม.ปลายเขาเรียนอย่างเงี้ยสอดคล้องไหมก็ไม่สอดคล้องแล้วฉะนั้นต้องมีความสอดคล้องกับระดับที่เรากำลังศึกษาอยู่นะครับขั้นตอนต่อ

0: มาคือการสร้างรูบริกนะครับการสร้างรูบริกตรงนี้เราทำอย่างไรการสร้างรูบริกเป็นตารางแสดงระดับความสามารถของนักเรียนในแต่ละเกณฑ์ซึ่งตอนนี้อาจจะยังไม่คุ้นชื่อแต่เดี๋ยวพอเปิดไปนั่นจะเข้าใจเองนะฮะต่อมาคือการพัฒนาเครื่องมือนะครับเราอาจจะมีการสร้างแบบฟอร์มหรือการเช็คลิสต์เพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความเข้าใจครอบคลุมทุกมิติมากขึ้นทีนี้นักเรียนดูบนจอครับทั้งต้นทางปลายทางหลังจากที่เรากำหนดวัตถุประสงค์มีการดูเนื้อหาให้เหมาะสมแล้วมาถึงขั้นสำคัญมากคือการทดลองใช้การทดลองใช้เป็นการลองก่อนว่าถ้าเรามีผลงานแล้วเรามีการทดลองใช้จะมีความเหมาะสมก่อนนำไปใช้จริงหรือไม่นักเรียนคิดว่าถ้าเราไม่ทดลองใช้เนี่ยโอกาสผิดพลาดเกิดขึ้นได้ไหมเกิดขึ้นได้ฉะนั้นต้องทดลองใช้ก่อนไม่ได้แปลว่าการสร้างเกณฑ์การประเมินหรือว่าการสร้างรูบริกปุ๊บเนี่ยมันเอาไปใช้ได้เลยไม่ใช่นะเพราะเราไม่ได้มีความแม่นยำจนเกิดความเชี่ยวชาญในครั้งแรกเลยฉะนั้นต้องมีการทดลองใช้จนเข้าใจเจตนารมณ์ในการสร้างก่อนจึงจะสามารถนำเอาไปใช้จริงๆได้ต่อมาครับสื่อสารกับนักเรียนในที่นี้อาจจะเป็นเพื่อนกับเพื่อนก็ได้อธิบายเกณฑ์การประเมินและวิธีการให้คะแนนแก่นักเรียนอย่างชัดเจนอันนี้ถ้าเป็นคุณครูนะครับก็จะต้องมีการประเมินให้สอดคล้องกับเรื่องที่สอนก่อนเพราะถ้าไม่สอดคล้องเกณฑ์การประเมินนั้นก็อาจจะผิดได้และไม่เป็นไปตามมาตรฐานอ่ะทีนี้นักเรียนทุกคนทั้งต้นทางปลายทางดูบนจอเลยครับตัวอย่างรูบริกสำหรับประเมินงานเขียนตอบคุณครูหน่อยครับว่าตอนนี้นักเรียนเห็นอะไรบ้างนักเรียนดูบนจอเลยครับนักเรียนตอบคุณครูมาว่าเห็นเกณฑ์การประเมินนักเรียนเห็นอะไรอีกนักเรียนเห็นระดับคุณภาพนักเรียนดูครับในรูบริกฉบับนี้เนี่ยนะฮะหรือว่ารูบริกอันนี้เนี่ยเขาแบ่งระดับคุณภาพเป็นอย่างไรบ้างมีตอบมาว่าแบ่งเป็น4ระดับระดับที่1คือยีเยี่ยมต่อมาคือ
1: ด
0: ีต่อมา
1: พอใช
0: ้และต่อมา
1: ต่อปร
0: ับ
1: ปร
0: ุ
1: ง
0: แต่ในบางที่นะครับเขาอาจจะบอกว่าต้องปรับปรุงเนี่ยถ้อยคําอาจจะค่อนข้างแรงไปอาจจะมีการอาจใช้ว่าอะไรครับจุดพัฒนาฉะนั้นจุดพัฒนากับความปรับปรุงหรือว่าต้องปรับปรุงเนี่ยคล้ายกันนะแต่ว่าถ้อยคําคําว่าดูพัฒนานั้นมันดูทําไมครับไม่คำว่าดูพัฒนาคือว่าจุดพัฒนาคือมันดูน่าฟังกว่าคำว่าต้องปรับปรุงอ่ะงานเธอต้องเอาไปปรับปรุงนะเธอรู้สึกดีไหมไม่ดีแต่ว่าถ้าบอกอ่ะนักเรียนครับเดี๋ยวงานชุดนี้เนี่ยมีจุดที่จะต้องพัฒนา3จุดดังต่อไปนี้อันนี้ก็คือเป็นการปรับถ้อยคำให้ดูเบาลงนะครับแต่ทีนี้นักเรียนดูครับสิ่งที่เกณฑ์เนี้ยยังขาดอยู่คืออะไรครับสิ่งสำคัญมากเลยครูไม่ได้บอกว่าเกณฑ์นี้ดีที่สุดนะมีตอบมาแล้วนักเรียนปลายทางลองดูสิครับว่าสิ่งใดที่มันขาดไปครับสำหรับเกณฑ์นี้อะไรขาดไป
2: การนำเสนอ
3: ต
2: ั
3: วเลข
0: มีเพื่อนตอบมาว่าเห็นแต่ระดับแต่ไม่เห็นตัวเลขปลายทางเห็นเหมือนคุณครูกับเพื่อนต้นทางไหมครับว่าทุกอย่างแสดงชัดเจนหมดแต่ไม่มีตัวเลขอันนี้คุณครูยกตัวอย่างมาให้ว่าถ้าเรายังไม่มีการเอาไปใช้และไม่มีการแสดงตัวเลขนั้นการกำหนดระดับคะแนนนั้นก็อาจจะเกิดความผิดพลาดได้ฉะนั้นนักเรียนต้นทางปลายทางดูบนจอครับเราช่วยกันดูหน่อยครับว่าถ้าดีเยี่ยมเราควรให้กี่คะแนนดีมีบอกว่าให้5สมมติถ้าดีเยี่ยมให้5ดีให้เท่าไหร่3พอใช้ให้เท่าไหร่1 2ต้องปรับปรุงเห็นไหมว่าแค่คำตอบที่นักเรียนตอบครูมาตอนนี้แต่ละกลุ่มก็มีการมองที่แตกต่างกันฉะนั้นตอนนี้กำลังจะบอกให้ฟังว่าสิ่งที่นักเรียนต้นทางและปลายทางจะต้องทำคือเดี๋ยวเราจะต้องสร้างรูบริกขึ้นมาเพื่อเป็นบรรทัดฐานในการประเมินเพื่อนในถ่ายซึ่งคุณครูเจมก็กำลังรองานของนักเรียนต้นทางอยู่ว่านักเรียนจะสามารถสร้างรูบริกออกมาได้อย่างไรบ้างนักเรียนดูครับไปดูประเด็นแรกเกณฑ์ความชัดเจนของความคิดดีเยี่ยมเขาบอกว่าไง
1: แสดงความคิดเห็นได้อย่างชัดเจนมีผลสนับสนุน
0: ดีเยี่ยม

0: ก็บอกว่าถ้าเราทำเรื่องอะไรไม่รู้แหละแล้วสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างชัดเจนมีเหตุผลสนับสนุนเอาไปเลยดีเยี่ยมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นขั้นดีเขาบอกว่าเป็นยังไงแสดงว่าการแสดงทักษะของคนคนนั้นอาจจะเบาลงมาเพราะไม่มีเหตุผลสนับสนุนและถ้าเป็นพอใช้ล่ะครับคำว่าความคิดยังไม่ชัดเจนไม่ได้แปลว่าเขาพูดไม่รู้เรื่องนะคำว่าความคิดยังไม่ชัดเจนหมายความว่าอาจจะพูดได้อาจจะมีการพูดเฉียดประเด็นบ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วทำไมครับเป็นการพูดแล้วออกทะเลไปเลยตรงนี้ก็สามารถให้พอใช้ได้แล้วถ้าต้องปรับปรุงล่ะ
1: ความคิดสับสนไม่มีความเกี่ยวข้องกับหัวข
0: ้ออันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการกำหนดพฤติกรรมที่จะเอาไว้เป็นบรรทัดฐานในการประเมินได้เช่นเด็กชายธีรสุทธิ์ฉ่ำทรัพย์ออกมานำเสนองานหน้าชั้นสมมติคุณครูเป็นเด็กชายธีรสุทธิ์คุณครูก็พูดไปว่าวันนี้นะครับผมได้ไปออกแบบงานเขียนมาโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากวรรณคดีที่ท่านสุนทรพูดได้แต่งครับคุณครูก็พูดไปสักพักนึงที่ผมชอบวรรณคดีของสุนทรพูดนะครับเพราะว่าผมรู้สึกแฮปปี้ครับแฮปปี้แล้วยังไงแต่มันไม่ได้มีการยกเหตุผลสนับสนุนแสดงว่าคุณครูเนี่ยมีการพูดแสดงความคิดเห็นชัดเจนแต่ขาดเหตุผลในการสนับสนุนฉะนั้นถ้าเป็นแบบเนี้ยคุณครูก็พูดได้เพียงแค่อยู่ในเกณฑ์พอใช้เข้าใจไหมฉะนั้นอันนี้กำลังจะชี้ให้ฟังว่าเวลาเราออกแบบรูบิกอะคือเราต้องนึกตามความเป็นจริงว่าเฮ้ยเพื่อนเราเป็นอย่างไรจึงจะเป็นดีเยี่ยมเพื่อนเราเป็นอย่างไรจึงจะเป็นดีเพื่อนเราเป็นอย่างไรจึงจะเป็นพอใช้และเพื่อนเราต้องเป็นอย่างไรจึงต้องปรับปรุงอันนี้เป็นตัวอย่างของเกณฑ์ที่กำหนดมาให้นะครับปลายทางก็ลองไปปรับดูนะต่อมาครับเคล็ดลับในการออกแบบการประเมินงานเขียนข้อแรกคืออะไรต้องมีความน่าเชื่อถือข้อ2สำคัญมากเลยทำไมจึงต้องพูดเรื่องความเป็นธรรมเพราะว่าสมมติครูเจมมีความสนิทสนมกับนักเรียนกลุ่มนี้แล้วครูเจมต้องเป็นคนประเมินกลุ่มนี้สมมติเนี่ยครูเจมเนี่ยสนิทกับกลุ่มนี้มากเลยแต่คุณครูเจมน่ะไม่ชอบกลุ่มนี้สมมตินะอันนี้พูดเพราะไม่มีจริงๆนะคนมันมีจริงๆนะครูเจมเป็นกรรมการครูเจมถูกรับเชิญมาทำอะไรบางอย่างอ๋อกลุ่มนี้ครูรู้จักครูเป็นคนตรวจผลงานให้ครูให้กลุ่มนี้มากกว่าแต่กลุ่มนี้ครูไม่รู้จักก็ให้น้อยกว่านั่นเลยคิดว่าประเด็นนี้เนี่ยกรรมการมีจรรยาบรรณมั้ย
2: ไม่มี
0: แล้วก็เป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งฉะนั้นความเป็นธรรมคือต้องให้ความเป็นธรรมตามความเป็นจริงไม่เลือกปฏิบัติถ้ากลุ่มนี้ดีก็ว่าดีกลุ่มนี้ดีก็ต้องว่าดีไม่ดีตรงไหนบ้างต้องมีการวิเคราะห์และสามารถสื่อสารให้แต่ละกลุ่มนั้นเกิดความเข้าใจได้จึงจะถือว่ามีความเป็นธรรมนั่นเองประเด็นต่อมาคือเรื่องอะไรครับความชัดเจนดูเหมือนไม่สำคัญแต่จริงๆสำคัญนะนักเรียนความชัดเจนอะไรบ้างนักเรียนบางคนอาจจะบอกว่า เพื่อนสามารถเห็นคุณค่านักเรียนฟังครูเจมให้ดีเพื่อนสามารถเห็นคุณค่านักเรียนรู้จักคุณค่าไหมแล้วคุณค่ามันจับต้องได้ไหมแสดงว่าคุณค่ามันเป็นนามธรรมมันเป็นความรู้สึกแต่มันจับต้องไม่ได้กรณีการพูดอะไรแบบนี้แล้วตั้งเกณฑ์แบบนี้ให้นักเรียนต้นทางปลายทางระวังให้ดีเพราะว่าการวัดคุณค่าหรือว่าการวัดความรู้สึกเนี่ยค่อนข้างยากฉะนั้นในการสร้างเกณฑ์ที่ดีนะลูกนะทั้งต้นทางปลายทางนะให้วัดพฤติกรรมที่ชัดเจนคือเพื่อนพูดอย่างไรเพื่อนนำเสนออย่างไรเพื่อนมีการพูดถึงคุณค่าหรือไม่ฉะนั้นควรไปประเมินการพูดคุณค่าของเพื่อนมากกว่าดีกว่าบอกว่าเพื่อนกลุ่มนี้เห็นคุณค่าแล้วเห็นยังไงล่ะนึกออกไหมครับเห็นอ๋อเขาเห็นคำว่าคุณค่าหรือเปล่าน้องเรียนเขาเห็นคำว่าคุณค่าไหมไม่ใช่แต่ถ้าเราจะวัดคุณค่ามันต้องมีเกณฑ์ที่ค่อนข้างซับซ้อนและเอามารองรับได้ว่าอ๋อลักษณะเกณฑ์แบบนี้เนี่ยเป็นการวัดที่ถูกต้องตามเจตนารมณ์ได้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ค่อยทำกันเพราะเขาจะวัดพฤติกรรมที่เห็นชัดเจนมันจะยุติธรรมกว่านะครับดูต่อไปครับเรื่องของความหลากหลายต้องมีการสร้างเกณฑ์หรือเลือกวิธีการประเมินที่หลากหลายเพื่อให้ได้ภาพรวมและ

ได้รับทราบความสามารถของนักเรียนนะครับแล้วก็การให้ข้อเสนอแนะสมมติคุณครูบอกว่าอ่ะกลุ่มนี้จากที่ประเมินดูแล้วพบว่าสะกดคำผิดบ่อยอยากจะให้ข้อเสนอแนะว่าให้มีการตรวจสอบข้อมูลของงานก่อนที่จะออกนำเสนอในครั้งต่อไปก็จะได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในงานเขียนนั้นมากขึ้นเราต้องมีศิลปะในการพูดด้วยไม่ใช่บอกว่าโอ้ไม่ได้เรื่องทำอะไรมาเนี่ยทำได้แค่นี้เหรอนี่อย่างนี้เห็นไหมครับแค่การพูดของคนการเปิดบทสนทนาของคนที่เขาได้รับรีเฟล็กไปเกิดความรู้สึกต่างกันไหมต่างกันฉะนั้นการสร้างงานเขียนมันไม่ใช่เพียงแค่การคิดแล้วสร้างแต่มันยังหมายถึงศิลปะในการพูดกล่อมพูดให้เข้าใจเพื่อที่จะได้รับสารที่ดีมากขึ้นต่อไปครับการประเมินงานเขียนเนี่ย เราก็จะดูในเรื่องต่างๆเช่นด้านเนื้อหาด้านภาษาด้านการนำเสนอต่างๆด้วยนะครับประโยชน์ในการประเมินมีอะไรบ้างข้อหนึ่งคือเพื่อพัฒนาคุณภาพได้เห็นจุดแข็งจุดอ่อนและเพื่อที่จะได้ไปปรับปรุงงานให้ดีขึ้นเพื่อให้ข้อเสนอแนะก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าเป็นการให้ข้อคิดเห็นหรือว่าข้อสังเกตต่างๆแล้วก็เพื่อตัดสินใจแปลว่าเลยครับเพื่อเลือกงานเขียนที่เหมาะสมอันนี้คือกรณีถ้าเราเป็นผู้ที่อยู่ในวงการของงานเขียนหรือการตีพิมพ์ต่างๆนะครับอันนี้ประเด็นนี้เราอาจจะแตะไม่ถึงแต่ว่าพูดให้ฟังต่อมาองค์ประกอบสำคัญในการประเมินงานเขียนองค์ประกอบแรกคือเรื่องอะไรครับต้องมีความถูกต้องชัดเจนมีการบอกอ้างอิงแหล่งที่มาถูกต้องเลยนะครับต่อไปครับเรื่องอะไรครับต้องมีการวางเนื้อหาอย่างเป็นระบบมีการเชื่อมโยงความคิดอย่างเป็นระบบและข้อความโดยส่วนใหญ่ค่อนข้างสมบูรณ์ต่อมาคือเรื่องอะไรครับภาษาให้หลีกเลี่ยงการใช้คำซ้ำซ้อนเช่นอย่างที่บอกไปว่า เห็นคุณค่าเนี่ยคือบางทีมันยากไปรูปแบบคืออะไรครับการจัดฟอนต์ขนาดตัวอักษรระยะห่างตารางและส่วนอื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องความคิดสร้างสรรค์คืออะไรมีมุมมองที่แปลกใหม่มีแนวคิดที่น่าสนใจและมีการใช้ภาษาที่สื่ออารมณ์และจินตนาการที่ดีได้หรือไม่ต่อมาครับวิธีการประเมินงานเขียนอย่างแรกเราทำอะไรก่อนอ่านงานเขียนอย่างละเอียดอ่านอย่างน้อยทั้งหมด2รอบเพื่อทำความเข้าใจเนื้อหาโดยรวมต่อมาระบุจุดเด่นและจุดอ่อนเช่นความน่าสนใจภาษาสวยงามถูกต้องตามหลักภาษาแล้วก็มีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ที่ค่อนข้างน้อยนะครับต่อไปครับเปรียบเทียบกับเกณฑ์ก็ลองดูว่าเวลาเพื่อนเรานำเสนอนั้นตรงตามเกณฑ์อย่างที่คุณครูได้ตอบไปหรือไม่นะครับต่อไปการให้ข้อเสนอแนะก็เป็นเหมือนเดิมเป็นการบอกจุดเด่นจุดด้อยว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็มีการสรุปผลการประเมินเพื่อเอาไปพัฒนามากขึ้นเอาละครับหลังจากที่คุณครูได้ให้ความรู้เรื่องของการสร้างเกณฑ์การประเมินแล้วนักเรียนต้นทางและปลายทางคิดว่าการสร้างเกณฑ์การประเมินในการวิเคราะห์หรือว่าการไปตัดสินเพื่อนนั้นสำคัญไหมถ้าสำคัญนะครับคุณครูมีใบงานขออภัยครับคุณครูมีใบความรู้ให้นักเรียนต้นทางได้ดูครับอันนี้คือหน้าตาการให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบการประเมินงานเขียนแล้วก็มีตัวอย่างให้แบบเดียวกับที่คุณครูได้ขึ้นบนจอเมื่อตอนกลางชั่วโมงนะครับแล้วก็เป็นการให้ความรู้เรื่ององค์ประกอบสำคัญในการประเมินงานเขียนนะครับวิธีการประเมินงานเขียนและหน้าตาสำคัญอยู่ตรงนี้ครับนักเรียนต้นทางปลายทางครับวันนี้ครับพวกเราต้องระดมความคิดเพื่อสร้างรูบิกออกมาว่าเป็นอย่างไรบ้างหน้าตาเป็นอย่างนี้วันนี้ขออนุญาตให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางสามารถระดมความคิดแล้วก็ใช้เครื่องมือสื่อสารประกอบการจัดกิจกรรมในชั่วโมงนี้เพื่อหาความรู้มากยิ่งขึ้นนักเรียนครับฟังครูเจมส์ให้ดีนะครับก่อนที่เราจะไปสร้างรูบิกสกอร์เนี่ยให้เรานึกตามความเป็นจริงว่าถ้าเราต้องเป็นผู้ประเมินเพื่อนเราจะประเมินเพื่อนด้วยเกณฑ์อย่างไรบ้างเพราะเราประเมินเพื่อนที่อะไรครับงานเขียนหรืองานพูดจริงๆ2แบบเลยแต่ว่าเราดูที่งานเขียนเพื่อนก่อนแล้วเราก็ประเมินการพูดเพื่อนด้วยพร้อมที่จะลงมือทำจดจำได้แล้วหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วให้หยิบเครื่องมือสื่อสารขึ้นมาแล้วก็ระดมความคิดแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเรากลับมาพบกันครับ

0: คุณครูเจมส์ขออนุญาตเพิ่มเติมนะครับเนื่องจากว่าเมื่อสักครู่นี้คุณครูได้มีการเดินดูการออกแบบรูบิกของแต่ละกลุ่มก็พบว่าบางกลุ่มนั้นอาจจะยังต้องมีการขอความช่วยเหลือซึ่งคุณครูได้เดินไปที่กลุ่มนี้ก็พบว่ากลุ่มนี้ขออนุญาตนะครับกลุ่มนี้ได้มีการสอบถามไปที่ปัญญาประดิษฐ์ให้มีการช่วยเหลือแล้วก็เป็นการป้อนคำสั่งข้อมูลลงไปนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นลักษณะของการป้อนคำสั่งซึ่งครูเจมไม่ได้แนะนำว่าพวกเราทุกคนนั้นจะต้องทำตามนี้นะครับถ้าเราสามารถที่จะป้อนคำสั่งได้ถูกต้องตามความเหมาะสมได้ก็สามารถป้อนได้แต่ว่าเมื่อสักครู่ที่คุณครูเดินมาที่กลุ่มด้านหน้าก็พบว่ากลุ่มด้านหน้าอาจจะยังต้องการความช่วยเหลือเดี๋ยวให้ตัวแทนกลุ่มนี้ขึ้นไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็บอกแนวทางในการสร้างรูบิกการประเมินเพิ่มเติมครับเชิญครับอันนี้ก็เป็นภาพของการสร้างเนื้อหาในการแลกเปลี่ยนการเนื้อหากันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างตอบได้เลยนะครับ
1: ก็อาจจะพูดถึงเรื่องการนำเสนอตอนที่เราใช้ภาษาในการนำเสนอเข้าใจไหมแล้วก็อาจจะเป็นตอนที่เราพูดอะมีจิตคันไหมในภาษาที่เราใช
0: ้คือมันจะต้องลดตันลงมาฉะนั้นคนที่มันจะได้4ได้อะแปลว่ายังไงแปลว่าคือมันถูกต้องครบถ้วนทั้งหมดแต่ถ้า3แปลว่ามันน้อยกว่า4มันจะต้องมีประเด็นใดที่หลุดออกไปเช่นเขาบอกว่าถ้า4บอกว่าถูกต้องครบถ้วน3อาจจะถูกต้องโดยส่วนใหญ่หรือถูกต้องกี่จุดเพราะว่านักวิชาการบางที่ก็บอกว่าให้ระบุไปเลยว่ากิจเป็นกี่จุดทำให้การเขียนมันไม่เกิดเป็นลักษณะเหมือนกับการทิ้งให้คิดอะเราบอกให้เป๊ะๆ เลยประมาณนี้นะครับอ่ะอันนี้ให้เพื่อนช่วยนะครับตอนนี้ตัวแทนเพื่อนก็ใช้ปัญญาประดิษฐ์แล้วก็ป้อนคำสั่งเข้าไปนะครับจริงๆคุณครูเจมอยากจะให้เด็กที่เรียนภาษาไทยนะครับสามารถเอาปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการเรียนภาษาไทยได้แต่นะแต่เราจะไม่เชื่อปัญญาประดิษฐ์ทั้งหมดเพราะว่าเราจะต้องคิดตามหลักความเป็นจริงด้วยว่าเป็นแบบนี้ที่ AI บอกมาแบบนี้ถูกต้องหรือไม่นะครับอันนี้ก็ใช้เป็นเพียงแค่การไกด์ไลน์นะครับอ่ะอันนี้เข้าใจขึ้นไหมครับเข้าใจขึ้นในกลุ่มเข้าใจขึ้นไหมครับอ่ะขอบคุณตัวแทนเพื่อนด้วยนะครับนั่งได้นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะฮะเรากลับมาดูกันต่อครับ

0: เอาละครับในช่วงที่ผ่านมานะครับคุณครูได้นำนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับร่วมกันระดมความคิดในการสร้างเครื่องมือที่เป็นเกณฑ์การประเมินขึ้นมาเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้ตัวแทนกลุ่มแต่ละกลุ่มนั้นมีวิธีในการสร้างและเขาเขียนประเด็นหรือมีการคิดประเด็นอะไรบ้างขอเริ่มที่กลุ่ม3ก่อนเลยครับเชิญครับ
1: ประเด็นการประเมินเนื้อหาระดับคุณภาพ 4. เนื้อหาถูกต้องครบถ้วนครอบคลุม 3. มีเนื้อหาที่ถูกต้องโดยส่วนใหญ่ 2. มีข้อผิดพลาดแต่ยังไม่ต้องปรับปรุง 1. ยังต้องปรับปรุงหรือพัฒนาเพิ่มเติมค่ะ
0: อ้าวปรบมือให้ตัวแทนกลุ่มแรกด้วยครับก็ถือว่าสามารถมีแนวความคิดแล้วก็เข้าใจมากขึ้นนะครับขออนุญาตอ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเอาประเด็นเรื่องเนื้อหาเขาบอกว่าแบ่งเป็น4 3 2 1เนื้อหาในประเด็น4คือเนื้อหาถูกต้องครบถ้วนครอบคลุมถ้าเป็นคำว่าถูกต้องครบถ้วนครอบคลุมคือถูกต้องทั้งหมดเลยนะครับ3คือถูกต้องโดยส่วนใหญ่แต่ว่าเพิ่มเติมให้นักเรียนปลายทางฟังว่าบางครั้งคำว่าส่วนใหญ่มันอาจจะเป็นนามธรรมค่อนข้างกว้างอาจจะบอกไปเลยก็ได้ว่าเนื้อหาส่วนใหญ่มีความถูกต้องหรือถูกต้องผิดอาจจะบอกเป็นจุดก็ได้นะครับ2ครับมีข้อผิดพลาดแต่ยังไม่ต้องปรับปรุงอันนี้จะเป็นการใช้คำ3ก็ลองพัฒนาดูนะครับ1บอกว่ายังต้องปรับปรุงหรือพัฒนาเพิ่มเติมอ่ะอันนี้เป็นแนวความคิดของนักเรียนก็ลองนึกถึงตามความเป็นจริงว่าถ้าเรานำเสนอเนี่ยเราจะประเมินเพื่อนอย่างไรนะครับอันนี้เป็นของกลุ่ม3ครับเดี๋ยวขออนุญาตไปต่อที่กลุ่มที่5เลยครับกลุ่มที่5เมื่อสักครู่นี้ได้ไปเดินดูก็พบว่ามีการคิดประเด็นไว้เดี๋ยวให้ตอบให้กับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ฟังหน่อยครับ
2: ประเด็นการประเมินนะครับเรื่องเนื้อหานะครับระดับคุณภาพที่4นะครับมีเนื้อหาครบชัดเจนการนำเสนอครบตามเนื้อหาครับระดับคุณภาพที่3นะครับเนื้อหาครบยังนำเสนอไม่ครบตามที่วางเนื้อหาไว้ครับระดับคุณภาพที่2นะครับเนื้อหาขาดบางส่วนเรียงลำดับยังไม่ดีครับระดับคุณภาพที่1นะครับขาดเนื้อหาสำคัญยังไม่เป็นระบบครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนด้วยครับอันนี้ก็ทราบว่าเพื่อนได้มีการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการช่วยแต่ว่าอันนี้เอามาทั้งหมดเลยไหมครับไม่ได้เอามาทั้งหมดเพราะว่าทราบว่าเมื่อสักครู่นี้ได้มีการปรึกษาคุณครูเจมส์แล้วก็ได้เอาแนวความคิดของปัญญาประดิษฐ์มาใช้ฉะนั้นคุณครูเจมส์อยากจะบอกพวกเราเสมอว่าการใช้ปัญญาประดิษฐ์ใช้ได้แต่อย่าลอกเพราะเราอย่าพึ่งไปเชื่อเพราะปัญญาประดิษฐ์นั้นเขาจะพัฒนาตนเองอยู่เสมอบางอย่างเอามาเป็นแนวความคิดได้แต่ยึดให้เป็นความถูกต้องเลยนั้นยังไม่ได้ในเวลานี้นะครับก็ถือว่านักเรียนสามารถสร้างเกณฑ์การประเมินเรื่องเนื้อหาได้ถูกต้องในระยะเวลาเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ขอไปที่กลุ่มสุดท้ายของวันนี้คือกลุ่มที่6นะครับเดี๋ยวให้กลุ่มที่6นั้นได้ตอบประเด็นที่ตนเองได้วางไว้ให้กับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ฟังเชิญครับ
1: ประเด็นการประเมิน

0: ความเรียบร้อยของงานเขียนระดับคุณภาพ 4. ลายมือสวยอ่านง่ายแบ่งบรรทัดชัดเจน 3. ลายมืออ่านง่ายแบ่งบรรทัดยังไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่ 2. ลายมือยังไม่ค่อยสวยแต่แบ่งบรรทัดชัดเจนอ่านยาก 1. ลายมือไม่สวยแบ่งบรรทัดไม่ชัดเจนอ่านยากค่ะ
1: อันนี้เป็นเรื่องประเด็นลายมือใช่ไหมครับอ่ะปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่6ด้วยครับก็ถือว่านักเรียนสามารถเขียนสื่อความออกมาในการสร้างเกณฑ์การประเมินได้อย่างชัดเจนอย่างยิ่งนะครับนักเรียนปลายทางครับตอนนี้นักเรียนปลายทางได้คำตอบเหมือนกับนักเรียนต้นทางหรือไม่นักเรียนปลายทางมีการระดมความคิดแล้วสร้างเป็นเกณฑ์การประเมินเรื่องอะไรมีประเด็นอะไรบ้างหลังจากที่คุณครูได้มีการเชิญชวนให้ใช้โทรศัพท์หรือว่าเครื่องมือสื่อสารในการเอาปัญญาประดิษฐ์มาช่วยเนี่ยนักเรียนมีแนวความคิดเพิ่มเติมต่อการประเมินการอ่านหรือการเขียนอย่างไรบ้างฉะนั้นแม้ว่าใบงานที่คุณครูให้ไปจะเป็นการอ่านแต่เราสามารถปรับประยุกต์ให้เป็นเรื่องการเขียนได้เพราะว่าเกณฑ์การประเมินนั้นมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตอนนั้นว่าเราจะสร้างเรื่องอะไรเป็นอย่างไรบ้างนะครับวันนี้เนื้อหาหลักๆก็คือเป็นการนำเอาองค์ความรู้แล้วก็ให้ความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของการสร้างเกณฑ์การประเมินมาถึงช่วงสรุปในวันนี้ครับนักเรียนคิดว่ากิจกรรมการเขียนในชั่วโมงนี้ทำให้เราได้ประโยชน์อย่างไรบ้างวันนี้ถามก่อนเราเขียนอะไรใช่เราได้มีการฝึกทักษะเขียนประเด็นเกณฑ์การประเมินคือวันนี้มันเป็นการสร้างเลยนักเรียนเหมือนชื่อเรื่องอะไรครับริเริ่มก่อร่างสร้างงานเขียนวันนี้เราริเริ่มอะไรก่อนเลยใช่เก่งมากเราริเริ่มไปที่เรื่องของเกณฑ์การประเมินเพราะว่าเหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้เราก็จะต้องมาถึงการปิดหน่วยนี้คือการนำเสนอผลงานงานเขียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องนิทานเรื่องนี่อะไรครับภาพยนตร์ชื่อเป็นต้นฉะนั้นเกณฑ์การประเมินถ้าวันนี้เรายังทำไม่เสร็จเราไปสร้างนอกชั่วโมงให้เสร็จแล้วก็เอาไปลองทดลองใช้นักเรียนจำประเด็นที่ครูพูดในห้องได้ไหมว่าสิ่งสำคัญนอกจากการคิดแล้วต้องทดลองใช้ก่อนถ้าเราทดลองใช้แล้วมันอาจจะต้องมีการปรับปรุงส่วนใดก็ลองใช้ดูกันนะครับและเดี๋ยวคุณครูจะทำการโหวตครับโหวตว่าใน6กลุ่มนี้กลุ่มไหนหนอหน้าที่จะเอาเกณฑ์นี้มาใช้ในการประเมินงานเขียนของเพื่อนได้ดีที่สุดไปทำมาให้ดีนะครับปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับลองโหวต ดูว่าแต่ละกลุ่มนั้นหรือว่าแต่ละคู่ของนักเรียนนั้นมีคู่ไหนที่สามารถเขียนประเด็นได้ถูกต้องครบถ้วนก็ลองแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับมาถึงช่วงคำไหนใช้ถูกวันนี้คุณครูเอาคำหนึ่งมาให้คำนี้เคยได้ยินไหมครับกระเสียนสมุดกระเสียนสมุดไหนที่ถูกต้องใครคิดว่าเป็นกระเสียนสมุดฝั่งสีเขียวถูกต้องต้นทางปลายทางยกมือโอ้โหมีจำนวนมากเลยนะครับเอามือลงได้ครับถ้าต้นทางและปลายทางคิดว่าฝั่งสีม่วงถูกต้องยกมือขึ้นครับเอาละสิตอนนี้ต้นทางพอๆกันเลยนะครับทั้งสีเขียวสีม่วงเอามือลงได้ครับและคำตอบที่ถูกต้องก็คือนี่ครับกระเสียนสมุทรนะครับเขียนแบบนี้แปลว่าทะเลน้ำนมที่ประทับของพระนารายณ์นะครับอันนี้เป็นรากศัพท์จากภาพเป็นภาพสลักที่อยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมายวันนี้ภาพที่สลักเหมือนกับชั่วโมงที่ผ่านมาใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวคุณครูจะพาเราไปดูว่าที่คุณครูได้เคยพูดจำคุณครูจำได้ว่าคุณครูบอกว่าการกวนกระเสียนสมุทรเนี่ยเอาพญานาคมาพันรอบเขาพระสุเมรุใช่ป่ะแล้วก็ฝั่งนี้เป็นอะไรครับหัวพญานาคแล้วฝั่งนี้เป็นหางพญานาคฝั่งหัวเนี่ยเอาอสูรไปเพราะอสูรแรงเยอะกว่าแล้วอสูรเมื่อก่อนหล่อมากแล้วก็โดนพิษของพญานาคทำให้หน้านั้นดูดรอปลงดูขี้เหร่ลงแต่พญาเทวดาเนี่ยก็อยู่หางแล้วก็สิ่งที่ได้มาคือน้ำอมฤตคือกินแล้วจะไม่ตายเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจากภาพการกวนกระเสียนสมุทรที่เอาพญานาคมาพันรอบเขาพระสุเมรุเนี่ยถ้าเป็นของจริงจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวคุณครูเนี่ยมีโอกาสคุณครูมีโอกาสได้เดินทางไปที่จังหวัดนครราชสีมาไปชมการแสดงการแสดงหนึ่งแล้วการแสดงเนี้ยเหมือนกับการแกะออกมาจากภาพสลักเลยครับชื่อว่าการชักนาคดึกดำบรรพ์เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเป็นอย่างไรบ้างภาพนี้คุณครูได้

0: ็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนการแสดงเมื่อสักครู่สวยงามไหมครับ
1: สวยงาม
0: ก็จะเห็นว่าการแสดงที่เห็นนั้นมีองค์ปราสาทใหญ่ๆอยู่ด้านหลังนั่นคือปราสาทหินพี่ไม้ที่อยู่ในดินแดนประเทศไทยนะอยู่ในดินแดนประเทศไทยแล้วภาพนี้ก็เป็นพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่มากนักเรียนครับจำได้ไหมครับว่าเมื่อสักครู่นี้ภาพเผยให้เห็นตรงฝั่งหัวพญานาคเป็นใครอยู่ครับเป็นอสูรเป็นจอมอสูรแล้วก็มีเหล่ากองทัพอสูรอยู่ด้านหลังช่วยกันดึงพญานาคฝั่งหางพญานาคใครอยู่ครับเป็นเทวดาทั้งสองก็กวนกระแสสมุทรเพื่อให้ได้น้ำอะไรออกมาภาพที่นักเรียนได้เห็นที่เป็นวิดีโอเมื่อสักครู่นั้นก็คุณครูมีโอกาสเดินทางไปชมที่งานแสดงแสงสีเสียงอุทยานประวัติศาสตร์พี่ไม้ซึ่งจะจัดขึ้นทุกปีในเดือนพฤศจิกายนนะครับซึ่งคุณครูได้ขึ้นไปก็ได้รับความรู้ทางประวัติศาสตร์ในการสร้างปราสาทหินพี่ไม้แล้วก็องค์ความรู้อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับทางภาษาไทยเอามาให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางได้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของศิลปกรรมของชาติไทยผ่านยุคสมัยจนมาถึงปัจจุบันนั่นเองนะครับและในชั่วโมงหน้าเราจะเป็นการศึกษากันเรื่องของริเริ่มก่อร่างสร้างงานเขียนครั้งที่2เดี๋ยวเราไปดูกันว่าชั่วโมงหน้าเราจะมาสร้างอะไรกันต่อเพราะชั่วโมงนี้เราสร้างรูบิกสกอร์ไปแล้วใช่มั้ยครับสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมคือ PowerPoint ใบความรู้แล้วก็ใบงานเรื่องริเริ่มก่อร่างสร้างงานเขียนครั้งที่2ครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้ถ้านักเรียนต้นทางหรือว่าปลายทางคนใดที่ยังไม่เสร็จก็ไปทำต่อนอกเวลาให้เสร็จแล้วก็เอามาส่งให้คุณครูได้เห็นแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนประเด็นเพิ่มเติมนะครับในช่วงชั่วโมงนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วเอาไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

สถาปัตยกรรมหมายถึงผลงานทางศิลปะที่ปรากฏในรูปของสิ่งก่อสร้างซึ่งมาจากการออกแบบของมนุษย์อันหล่อล้อมด้วยศาสตร์ของศิลป์ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติแขนงหนึ่งสถาปัตยกรรมในสมัยสุโขทัยส่วนใหญ่เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนานับแต่รัชสมัยพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งทรงพระราชนิพนธ์ไตรภูมิพระร่วงซึ่งมีอิทธิพลยิ่งต่องานศิลปะสถาปัตยกรรมไทยได้แก่ศาสนสถานในส่วนของสถูปหรือเจดีย์นั้นที่มีลักษณะเด่นและถือเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะสุโขทัยคือเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินในสมัยอยุธยางานด้านสถาปัตยกรรมยังคงเป็นส่วนหนึ่งของวิถีวัฒนธรรมด้วยภูมิปัญญาของช่างผนวกด้วยแรงศรัทธาในพระพุทธศาสนาภายใต้พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกสะท้อนให้เห็นถึงความงดงามมั่งคั่งของบ้านเมืองสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนต้นมีลักษณะของการผสมผสานระหว่างศิลปะลพบุรีกับศิลปะอู่ทองนิยมสร้างปรางเป็นประธานของศาสนสถานเช่นพระปรางวัดพุทธไทยสวรรค์และวัดราชบูรณะต่อมาอิทธิพลของศิลปะสมัยสุโขทัยได้แพร่มาสู่กรุงศรีอยุธยา

เช่นเรื่องคติการสร้างวัดไว้ในเขตพระราชวังการสร้างพระเจดีย์ทรงกลมแบบลังกาซึ่งต่อมาพัฒนาเป็นเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมย่อเกศและเจดีย์ทรงกลมสูงเพรียวเช่นพระเจดีย์วัดพระศรีสรรเพชรและวัดใหญ่ชัยมงคลในสมัยอยุธยาตอนปลายนับเป็นช่วงที่สถาปัตยกรรมแบบอยุธยารุ่งเรืองสูงสุดและศิลปะขอมเข้ามามีอิทธิพลอีกครั้งนิยมสร้างปรางใหญ่เป็นประธานของวัดและมีปรางบริวารทั้ง4ทิศเช่นที่วัดชัยวัฒนารามอีกทั้งสร้างอาคารมีเส้นหลังคาแอ่นโค้งรับกับฐานดุจท้องเรือสำเภาผนวกกับในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นช่วงที่มีการติดต่อเจริญพระราชไมตรีกับชาติตะวันตกจึงมีการนำเทคนิคสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกมาปรับใช้กับศิลปะไทยเช่นการเจาะช่องหน้าต่างแบบโค้งแหลมครั้นถึงกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชส่งสร้างกรุงเทพเป็นราชธานีแห่งใหม่โดยจำลองแบบอย่างมาจากครั้งกรุงเก่าการล่วงมาถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวงานสถาปัตยกรรมไทยได้รับอิทธิพลจากศิลปะจีนเข้ามาผสมผสานก็เกิดเป็นสถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมนับจากรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นมาเป็นช่วงเวลาที่ไทยเปิดความสัมพันธ์กับประเทศตะวันตกส่งรับวิทยาการสมัยใหม่อย่างยุโรปโปรดให้สร้างอาคารที่มีสถาปัตยกรรมแบบกึ่งตะวันตกและแบบตะวันตกอาทิพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและพระที่นั่งอนันตสมาคมปัจจุบันประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัตน์พระมหากษัตริย์จึงทรงมีบทบาทยิ่งต่อการอนุรักษ์สร้างสรรค์มรดกไทยดังที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานแนวพระราชดำริเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมซึ่งเน้นความเรียบง่ายประโยชน์ใช้สอยประหยัดพลังงานและอนุรักษ์ความเป็นไทยตราบถึงรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงสืบสารแนวพระราชดำริและทรงส่งเสริมงานประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมรวมทั้งสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าในแต่ละยุคสมัยเพื่อสืบทอดเป็นมรดกของชาติสืบไป

0: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ให้ทุกคนในสังคมอยู่ร่วมกันได้โดยสงบรัฐธรรมนูญของประเทศไทยนั้นหัวใจสำคัญคือหลักสิทธิเสรีภาพหน้าที่และสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นหลักการสากลที่ทั่วโลกต่างยอมรับและใช้ร่วมกันความหมายของสิทธิเสรีภาพหน้าที่สิทธิมนุษยชนสิทธิหมายถึงประโยชน์หรืออำนาจของบุคคลที่กฎหมายบัญญัติรับรองหรือคุ้มครองให้เช่นสิทธิการเข้าถึงการรักษาพยาบาลและบริการสาธารณสุขสิทธิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสิทธิที่จะได้รับเบี้ยอย่างชีพเป็นต้นหากไม่มีการกำหนดสิทธิไว้ในกฎหมายอาจจะทำให้มีการลิดรอนหรือไม่ได้รับการคุ้มครองได้เสรีภาพหมายถึงความเป็นอิสระของบุคคลที่จะกระทำการใดๆก็ได้แต่ต้องไม่ขัดต่อหลักกฎหมายความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนและไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นเช่นการประกอบอาชีพการนับถือศาสนาการเดินทางการเลือกที่อยู่อาศัยการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธเป็นต้นในบางกรณีรัฐอาจยกระดับเสรีภาพเป็นสิทธิเพื่อประโยชน์ของประชาชนเช่นสิทธิในการรักษาพยาบาลหน้าที่หมายถึงการกระทำด้วยความรับผิดชอบหากไม่ทำหน้าที่อาจมีความผิดตามกฎหมายหรือหลักศีลธรรมเช่นการไปเลือกตั้งการเกณฑ์ทหารการไม่ทุจริตคอร์รัปชันการไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการเสียภาษีเป็นต้นบางครั้งสิทธิอาจเปลี่ยนเป็นหน้าที่เช่นการเรียนหนังสือภาคบังคับเป็นต้นสิทธิมนุษยชนหมายถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่มีตามธรรมชาติซึ่งติดตัวเรามาแต่กำเนิดมีความเป็นสากลไม่มีพรมแดนไม่อาจพลาดไปได้และยังรวมถึงสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามกฎหมายหรือตามสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตามด้วยสิทธิมนุษยชนต้องตรวจสอบได้ตามหลักนิติธรรมรวมถึงการมีส่วนร่วมในสิทธินั้นสายด่วนยุติธรรม1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมง

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครูสุพิชยาอภัยรัตน์หรือว่าครูแนนค่ะวันนี้เรายังอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่1จำนวนเต็มค่ะส่วนในวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นไปดูกันเลยค่ะเรื่องอะไรคะนักเรียนเก่งมากค่ะนั่นก็คือเรื่องการลบจำนวนเต็มนั่นเองค่ะก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันเลยนะคะนักเรียนสามารถหาผลลบของจำนวนเต็มที่กำหนดค่ะก่อนอื่นเรามาทบทวนการลบจำนวนนับกันก่อนค่ะนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะหากนักเรียนพร้อมแล้วเรามาเริ่มข้อ1กันเลยค่ะ5ลบด้วย1ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะได้คำตอบเท่ากับ4นั่นเองค่ะเรามาดูข้อที่2กันต่อเลยค่ะข้อที่

0: 2 5ลบด้วย2จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะเท่ากับ3นั่นเองค่ะข้อ3 5ลบด้วย3จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 2
0: เก่งมากค่ะเท่ากับ2นั่นเองข้อ4 5ลบด้วย4จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 1
0: เก่งมากค่ะได้คำตอบเท่ากับ1นั่นเองและข้อสุดท้าย5ลบด้วย5จะได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0
0: เก่งมากค่ะนักเรียนสังเกตแบบรูปของผลลัพธ์ตั้งแต่ข้อ1ถึง5นะคะตอนนี้นักเรียนได้ข้อสังเกตยังคะถ้านักเรียนได้ข้อสังเกตแล้วนั้นเรามาดูคำถามถัดไปเลยค่ะครูถามว่า5ลบด้วย6จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 1 ลบ 1 ลบ 1 ลบ 1 ลบ 1
0: เก่งมากนั่นก็คือลบ1นั่นเองค่ะต่อมา5ลบด้วย7จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: -2
0: เก่งมากค่ะลบ2นั่นเองและครูก็เชื่อว่าตอนนี้นักเรียนปลายทางเองก็กำลังตอบคำถามคุณครูปลายทางอยู่เช่นกันค่ะข้อสุดท้าย5ลบด้วย8จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: -3
0: เก่งมากค่ะลบ3นั่นเองค่ะแล้วถ้าครูให้นักเรียนหาคำตอบของ5ลบด้วย288ล่ะคะถ้านักเรียนใช้แบบรูปข้างต้นนักเรียนจะใช้เวลาในการหาคำตอบนานไหมคะนานใช่ไหมคะเราใช้เวลาในการหาคำตอบนานดังนั้นเราจะอาศัยความรู้เรื่องจำนวนตรงข้ามมาช่วยในการหาผลลัพธ์นั่นเองค่ะงั้นเรามาดูความหมายของจำนวนตรงข้ามกันก่อนนะคะเด็กๆตั้งใจฟังตรงนี้นะคะจำนวนตรงข้ามของจำนวนเต็มจำนวน1คือจำนวนเต็มอีกจำนวน1โดยที่จำนวนทั้ง2นี้อยู่ห่างจากอะไรคะเก่งมากค่ะอยู่ห่างจาก0เป็นระยะเท่ากันบนเส้นจำนวนเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะนักเรียนสังเกตเส้นจำนวนนี้นะคะครูเริ่มที่0ไปทางขวาจนถึงจำนวนใดคะ
1: 4
0: เก่งมากค่ะนักเรียนสังเกตเส้นจำนวนต่อนะคะครูเริ่มที่0ไปทางซ้ายจนถึงจำนวนใดคะ
1: ลบ4
0: เก่งค่ะลบ4นั่นเองแล้วถ้าคุณครูถามว่าจำนวนตรงข้ามของ4คือจำนวนใดคะเก่งมากค่ะนั่นก็คือลบ4นั่นเองและถ้าครูถามว่าจำนวนตรงข้ามของลบ4คือจำนวนใดคะ
1: 4
0: เก่งมากค่ะคือ4นั่นเอง4บวกด้วยลบ4จะเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0
0: เก่งมากค่ะและลบ4บวกด้วย4จะเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0
0: เก่งมากค่ะเท่ากับ0นั่นเอง7บวกด้วยลบ7จะเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0
0: เก่งมากค่ะเท่ากับ0และลบ7บวกด้วย7จะเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0
0: เก่งมากค่ะเท่ากับ0นั่นเองต่อมานะคะ9บวกด้วยลบ9เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0
0: เก่งมากค่ะเท่ากับ0และลบ9บวกด้วย9จะเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0
0: เก่งมากค่ะนักเรียนคะจากตัวอย่างเมื่อกี้เราจะได้ว่าเมื่อ A เป็นจำนวนเต็มใดๆจำนวนตรงข้ามของ A เขียนแทนด้วยลบ A และ A บวกด้วยลบ A จะเท่ากับ0ซึ่งเท่ากับลบ A บวกด้วย A ค่ะนักเรียนสังเกตเส้นจำนวนนี้นะคะคำถามคุณครูถามว่าจำนวนตรงข้ามของลบ4คือจำนวนใดคะเก่งมากค่ะแล้วนักเรียนทราบได้ยังไงคะว่าจำนวนตรงข้ามของลบ4คือ4คะจากเก่งมากค่ะเพราะว่าระยะห่างเท่ากันใช่ไหมคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเราเลยได้ว่าลบของลบ4เท่ากับ4ซึ่งก็คือเมื่อ A เป็นจำนวนเต็มใดๆจำนวนตรงข้ามของลบ a คือ a นั่นคือลบของลบ a จะเท่ากับ a นั่นเองค่ะนักเรียนตั้งใจดูข้อตกลงตรงนี้นะคะข้อตกลงในการเขียนการลบให้อยู่ในรูปการบวกตัวตั้งลบด้วยตัวลบจะเท่ากับตัวตั้งบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของตัวลบนั่นก็คือ a ลบด้วย b จะเท่ากับ a บวกด้วยลบ b

เมื่อ A และ B เป็นจำนวนเต็มใดๆค่ะให้นักเรียนจดบันทึกข้อตกลงในการเขียนการลบให้อยู่ในรูปการบวกลงไปในสมุดเลยนะคะนักเรียนจะได้จำได้ค่ะเพราะว่าในการหาผลลบเราจะต้องอาศัยข้อตกลงนี้ในการหาคำตอบค่ะ

0: ทบทวนอีกหนึ่งรอบนะคะข้อตกลงในการเขียนการลบให้อยู่ในรูปการบวกตัวตั้งลบด้วยตัวลบจะเท่ากับอะไรคะค่ะตอนนี้นักเรียนจำได้ยังคะนักเรียนจดบันทึกลงไปในสมุดเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะนั้นเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะข้อนี้นะคะจงหาผลลบของ13ลบด้วย27นักเรียนคิดว่าในการหาผลลบของจำนวนเต็มจะต้องทำอย่างไรเป็นขั้นตอนแรกคะเขียนการลบในรูปการบวกใช่ไหมคะตัวตั้งของเราคือจำนวนใดคะ13ตัวลบคือจำนวนใดคะแล้วจำนวนตรงข้ามของ27คือจำนวนใดคะเก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นสามารถเขียนการลบให้อยู่ในรูปการบวก13บวกด้วยลบ27นั่นเองค่ะเป็นการบวกระหว่างจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบนักเรียนคิดว่าจะได้คำตอบเป็นจำนวนชนิดใดคะเก่งมากค่ะจะได้คำตอบเป็นจำนวนเต็มลบเพราะอะไรคะเก่งมากค่ะค่าสมบูรณ์ของลบ27คือ27ซึ่งมากกว่าค่าสมบูรณ์ของ13คือ13นั่นเองค่ะแล้วนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 14
0: เก่งมากค่ะนั่นก็คือลบ14นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้จะได้ผลลบเท่ากับลบ14ค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างข้อถัดไปกันเลยค่ะตัวอย่างที่2จงหาผลลบของลบ35ลบด้วย14จากโจทย์จะเห็นว่าตัวตั้งคือจำนวนใดคะ
1: ลบ35
0: เก่งมากค่ะลบ35แล้วตัวลบคือจำนวนใดคะ
1: 14
0: เก่งมากค่ะนั่นคือ14แล้วจำนวนตรงข้ามของ14คือจำนวนใดคะเก่งมากค่ะนั่นคือลบ14นั่นเองจากข้อตกลงที่คุณครูให้นักเรียนจดบันทึกนักเรียนจำได้ไหมคะว่าตัวตั้งลบด้วยตัวลบจะเท่ากับอะไรคะ
2: ตัวตั้งบวกจำนวนตรงข้ามของตัวลบ
0: เก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นลบ35ลบด้วย14เขียนการลบให้อยู่ในรูปการบวกทำได้ยังไงคะลบ35บวกด้วยลบ14นั่นเองค่ะเป็นการบวกระหว่างจำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มลบนักเรียนคิดว่าจะได้คำตอบเป็นจำนวนชนิดใดคะเก่งมากค่ะจำนวนเต็มลบแล้วนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ
0: 21ลบเท่าไหร่นะคะ
3: 49
0: เก่งมากค่ะลบอะไรคะลบ49นั่นเองค่ะคำตอบข้อนี้จึงได้ผลลบเท่ากับลบ49นั่นเองค่ะเรามาดูข้อถัดไปกันเลยค่ะจงหาผลลบของลบ12ลบด้วยลบ14จากโจทย์ตัวตั้งคือจำนวนใดคะ
1: ลบ12
0: เก่งมากค่ะลบ12แล้วตัวลบคือจำนวนใดคะ
1: ลบ14

0: เก่งมากค่ะจากข้อตกลงการเขียนการลบในรูปการบวกตัวตั้งลบด้วยตัวลบจะเท่ากับอะไรคะ
1: เท่ากับตัวตั้งบวก
0: เก่งมากค่ะจะเท่ากับตัวตั้งบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของตัวลบแล้วจำนวนตรงข้ามของตัวลบคือจำนวนใดคะ
1: 14
0: เก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นจะได้ว่าลบ12ลบด้วยลบ14เขียนการลบให้อยู่ในรูปการบวกทำได้ยังไงคะลบ12บวกด้วย14นั่นเองค่ะเป็นการบวกระหว่างจำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มบวกนักเรียนคิดว่าจะได้คำตอบเป็นจำนวนชนิดใดคะ
2: จำนวนเต็มบวก
0: เก่งมากค่ะเพราะอะไรคะเก่งมากค่ะเพราะว่าค่าสมบูรณ์ของ14คือ14ซึ่งมากกว่าค่าสมบูรณ์ของลบ12คือ12นั่นเองค่ะแล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 2
0: เก่งมากค่ะได้คำตอบเท่ากับ2นั่นเองค่ะต่อมานะคะครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันตั้งโจทย์การลบจำนวนเต็มจำนวน4ข้อซึ่งประกอบด้วยการลบจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกการลบจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบการลบจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มบวกและการลบจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบนั่นเองค่ะให้นักเรียนตั้งโจทย์ทั้ง4ข้อลงไปในกระดาษ A3 ที่คุณครูแจกให้ค่ะเมื่อนักเรียนสร้างโจทย์เสร็จแล้วครูจะให้นักเรียนสลับโจทย์กับกลุ่มข้างๆค่ะจากนั้นให้สมาชิกในกลุ่มที่สร้างโจทย์เจ้าของโจทย์เนี่ยมาตรวจคำตอบให้นักเรียนค่ะหากนักเรียนพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

นักเรียนคะจากการทำกิจกรรมเมื่อกี้เราได้ฝึกการหาผลลบกันแล้วใช่ไหมคะซึ่งจะเห็นว่าบางกลุ่มโดนเพื่อนที่ตั้งโจทย์การลบยากมากใช่ไหมคะคือใช้ตัวเลขเยอะไหนมีใครมาบอกครูได้บ้างว่าถูกหมดทั้ง4ข้อเลยกลุ่มไหนถูกหมดทั้ง4ข้อเก่งมากค่ะและเชื่อว่านักเรียนทุกคนเองก็ได้ฝึกการหาผลลบอย่างแน่นอนค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด4การลบจำนวนเต็มค่ะคำชี้แจงให้นักเรียนช่วยต้นกล้าหาเส้นทางไปซื้ออาหาร1อย่างโดยหาผลลบของจำนวนที่กำหนดให้ในตำแหน่งจุดเริ่มต้นผลลบที่ได้จะเป็นเส้นทางที่ต้นกล้าใช้เดินทางเมื่อนักเรียนหาเส้นทางได้แล้วอยากทราบว่าต้นกล้าไปซื้ออาหารชนิดใดนักเรียนสังเกตนะคะจะมีจุดเริ่มต้นอยู่ใช่ไหมคะนักเรียนเริ่มหาคำตอบข้อแรกจากจุดเริ่มต้นค่ะนั่นคือลบ22ลบด้วย102เมื่อนักเรียนหาคำตอบแล้วนักเรียนก็เลือกเดินตามเส้นทางที่นักเรียนได้คำตอบค่ะแล้วจะนำทางนักเรียนไปยังข้อถัดไปนั่นเองค่ะให้นักเรียนทำต่อไปจนเสร็จจนถึงจุดสิ้นสุดเพื่อหาคำตอบว่าต้นกล้าเนี่ยไปซื้อของชนิดใดค่ะหากนักเรียนพร้อมแล้วสามารถลงมือทำได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะสามารถลงมือทำไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะ

0: อนนี้นักเรียนทุกคนก็ทำเสร็จแล้วใช่ไหมคะนั้นเรามาเฉลยคำตอบพร้อมกันค่ะจากคำชี้แจงให้นักเรียนช่วยต้นกล้าหาเส้นทางไปซื้ออาหาร1อย่างโดยหาผลลบของจำนวนที่กำหนดให้ในตำแหน่งจุดเริ่มต้นผลลบที่ได้จะเป็นเส้นทางที่ต้นกล้าใช้เดินทางเมื่อนักเรียนหาเส้นทางได้แล้วอยากทราบว่าต้นกล้าไปซื้ออาหารชนิดใดนักเรียนตอบครูได้ไหมคะว่าต้นกล้าไปซื้ออาหารชนิดใดคะเรามาดูกันว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมจุดเริ่มต้นเริ่มที่ลบ22ลบด้วย102จะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะลบ124นั่นเองต่อมาลบ50ลบด้วยลบ36จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องต่อมา165ลบด้วย48ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ117นั่นเองต่อมา160ลบด้วยลบ177ได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ337เป็นคำตอบที่ถูกต้องเก่งมากๆเลยค่ะต่อมาลบ75ลบด้วย34ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะได้คำตอบเป็นลบ109ต่อมาลบ200ลบด้วยลบ50ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะลบ150นั่นเองต่อมา35ลบด้วยลบ16ได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะได้คำตอบเป็น51นั่นเองค่ะต่อมาลบ20ลบด้วยลบ88ได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะ68เป็นคำตอบที่ถูกต้องเก่งมากค่ะต่อมา72ลบด้วย84ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: -12
0: เก่งมากค่ะเราเลยได้คำตอบว่าต้นกล้าไปซื้อน่องไก่ทอดนั่นเองค่ะใครตอบถูกบ้างคะเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนและครูก็เชื่อว่านักเรียนปลายทางเองก็สามารถหาคำตอบได้เช่นกันค่ะงั้นเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในวันนี้กันค่ะจำนวนตรงข้ามของจำนวนเต็มจำนวนหนึ่งคืออะไรคะนักเรียนจำนวนเต็มอีกจำนวนหนึ่งโดยที่จำนวนทั้งสองนี้อยู่ห่างจากศูนย์เก่งมากค่ะเป็นระยะเท่ากันบนเส้นจำนวนนั่นเองค่ะต่อมานะคะเมื่อ A เป็นจำนวนเต็มใดๆจำนวนตรงข้ามของ A เขียนแทนด้วยลบ A และ A บวกด้วยลบ A จะมีค่าเท่ากับ0ซึ่งเท่ากับลบ A บวกด้วย A นั่นเองค่ะเมื่อ A เป็นจำนวนเต็มใดๆจำนวนตรงข้ามของลบ A คืออะไรคะเก่งมากค่ะจำนวนตรงข้ามของลบ A คือ A นั่นเองนั่นคือลบลบ A จะเท่ากับ A ค่ะต่อมานะคะการหาผลลบของจำนวนเต็มทำได้ยังไงคะเขียนการลบให้อยู่ในรูปการบวกเก่งมากค่ะซึ่งอาศัยข้อตกลงที่ว่าตัวตั้งลบด้วยตัวลบจะเท่ากับตัวตั้งบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของตัวลบนั่นเองค่ะนั่นคือ A ลบด้วย B จะเท่ากับ A บวกด้วยลบ B เมื่อ A และ B เป็นจำนวนเต็มใดๆนั่นเองค่ะบทเรียนครั้งถัดไปเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบจำนวนเต็มสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมแบบฝึกหัด3โจทย์ปัญหาการบวกจำนวนเต็มแบบฝึกหัด5โจทย์ปัญหาการลบจำนวนเต็มนักเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.dltv.ac.th รายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นักเรียนคนไหนมีคำถามหรือข้อสงสัยไหมคะไม่มีถ้านักเรียนไม่มีคำถามนักเรียนปลายทางล่ะคะหากนักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยนักเรียนสามารถสอบถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะส ำหรับชั่วโมงนี้ครูขอให้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยกลับไปทบทวนบทเรียนและเตรียมความพร้อมสำหรับชั่วโมงต่อไปค่ะ
1: นักเรียนทุกคนทำความเคารพ

0: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนสิทธิเด็กเป็นสิทธิติดตัวมาตั้งแต่เกิดเด็กมีความชอบธรรมและไม่มีผู้ใดสามารถไปริดรอนสิทธิของเด็กได้โดยจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กซึ่งมีการคุ้มครองสิทธิของเด็กจากอนุสัญญาพันธกรณีสำหรับประเทศภาคีสมาชิกการคุ้มครองเด็กมี4ด้าน 1. การมีชีวิตและการอยู่รอดเด็กที่คลอดออกมาจะได้รับความคุ้มครองให้มีชีวิตอยู่รอดอย่างปลอดภัยและได้รับสิทธิ์เลี้ยงดูไม่ว่าจะเป็นจากบิดามารดาหรือญาติพี่น้องรวมถึงการช่วยเหลือจากหน่วยงานของภาครัฐเพื่อให้มีความเจริญเติบโตและอยู่บนมาตรฐานที่ดีตามฐานะซึ่งถ้าไม่สามารถดำเนินการได้รัฐจะต้องเข้าไปช่วยเหลือให้เด็กมีสิทธิ์ในด้านสุขอนามัยการมีที่อยู่อาศัยและสิทธิ์การเข้าถึงอาหารที่สะอาดและพอเพียง 2. เด็กมีสิทธิ์ที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองในทุกรูปแบบจากการกระทำที่อาจเกิดอันตรายต่อเด็กเด็กได้รับสิทธิ์คุ้มครองตามมาตรฐานสาธารณสุขการคุ้มครองและป้องกันเรื่องของยาเสพติดการล่วงละเมิดทางเพศรวมไปถึงการคุ้มครองจากการนำไปใช้ในการสู้รบด้วยกำลังอาวุธยังครอบคลุมไปถึงสิทธิ์เมื่อเด็กถูกจับกุมจะได้รับความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายและช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ 3. เด็กมีสิทธิ์ในการได้รับการพัฒนาตนเองทั้งในด้านร่างกายจิตใจสังคมและสติปัญญาเด็กมีสิทธิ์ได้รับบริการสาธารณสุขที่ดีมีที่อยู่อาศัยที่มีมาตรฐานเหมาะสมเพียงพอต่อการพัฒนาตนเองอีกทั้งทางด้านการศึกษาที่เด็กจะต้องมีโอกาสเท่าเทียมกันโดยรัฐจัดการศึกษาภาคบังคับในระดับประถมให้ทั่วถึงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและต้องส่งเสริมการศึกษาในระดับสูงขึ้นให้มีความหลากหลายเพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสเข้าศึกษาอย่างเท่าเทียมกันตามความสามารถและสติปัญญาของเด็ก 4. สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมเด็กมีสิทธิ์ในการมีส่วนร่วมทางด้านการแสดงความคิดเห็นโดยเสรีในทุกเรื่องที่มีผลกระทบต่อตนเองรวมถึงสิทธิ์ในการแสวงหาและเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับ สามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 นถึง 10:40 น
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: รับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังด้วยเหร
1: อออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: นี่ก็เป็นภาพตัวอย่างเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราเมื่อปีพุทธศักราช2547ทีนี้ก็แยกย้ายกันไปทำรายงานกลุ่มตามที่ครูสั่งนะคะวันนี้กลับบ้านได้ค่ะ
1: ครับ
2: ครับ
1: นักเรียนทำความเคารพ
3: ขอบคุณครับคุณครู
4: เลิกเรียนแล้วไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันดีพวกเรา
1: คืองี้นะ DLTV พวกเรา4คนต้องทำรายงานกลุ่มเกี่ยวกับภัยพิบัติซึนามิน่า
2: DLTV ค้นหาข้อมูลช่วยพวกเราหน่อยได้มั้ยล่ะ
4: สบม.สบายมากเอาเท่าที่ฉันรู้เลยนะสึนามิเป็นคำภาษาญี่ปุ่นสึแปลว่าท่าเรือเอาจอดเรือนามิแปลว่าคลื่นฉะนั้นสึนามิจึงมีความหมายว่าคลื่นอ่าวจอดเรือคือคลื่นหรือกลุ่มคลื่นที่มีจุดกำเนิดอยู่ในเขตทะเลลึกสึนามิเกิดในทะเลจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งจากสาเหตุดังกล่าวสึนามิสร้างความเสียหายใหญ่หลวงต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์นะเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้สึนามิเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ 3,600 ปีก่อนทางตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนู่นแน่ที่ฉันรู้ก็ประมาณนี้แหละ
1: โอ้โหนายนี่รู้เยอะกว่าพวกเราอีกนะเนี่ยนายต้องช่วยพวกเราค้นหาข้อมูลมาทำรายงานได้แน่ๆ
4: แต่การค้นหาข้อมูลของพวกเราในวันนี้ไม่ธรรมดานะฉันจะพาพวกนายไปถึงที่ที่เคยเกิดสึนามิในประเทศไทยเลย
2: ว้าวฟังแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วอ่ะ
1: โหสึนามิในประเทศไทยที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2547นะ
4: ถูกต้องเลยนายก็มีความรู้รอบตัวกับเขาเหมือนกันนะเนี่ยพร้อมกันไหมทุกคนงั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหสวนอันสองสถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงาที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม DLTV
4: ใช่แล้วเดี๋ยวหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงตามข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีเขาบอกว่าสำหรับประเทศไทยมี6จังหวัดในฝั่งทะเลอันดามันที่ได้รับผลกระทบคือจังหวัดพังงาระนองกระบี่ภูเก็ตตรังและก็สตูล
2: ฉันขอถามแบบตรงๆนะ DLTVสึนามิคืออะไรกันแน
4: ่ได้สิสึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่มีความยาวของคลื่นเป็น100กิโลเมตรขึ้นไปเลยนะส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณเดียวกับย่านที่เกิดแผ่นดินไหวในทะเลหรือชายฝั่งโดย 80% ของสึนามิที่เกิดทั้งหมดมักอยู่ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนการเกิดก็มาได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีจึงก่อให้มีแนวของรอยเลื่อนมีพลังอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นก็จะเกิดคลื่นยิ่งคลื่นเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งมากเท่าไหร่ความสูงของคลื่นก็จะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตามสภาพภูมิลักษณ์ของชายฝั่งนั้นๆจนเขาเรียกกันว่าคลื่นยักษ์นั่นแหละและมวลน้ำที่ซัดขึ้นมาที่ชายฝั่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรจนมีผลกระทบร้ายแรงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมนะ
1: แล้วสึนามิเมื่อปี2547มันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
4: ข้อมูลบอกไว้ว่าสึนามิครั้งนั้นเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 9.0 ริกเตอร์ที่ระดับความลึกจากพื้นท้องทะเลตั้ง 28.6 กิโลเมตรที่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียทำให้เกิดคลื่นสึนามิแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวใต้พื้นมหาสมุทรนะเราต้องฟังประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานต่างๆด้วย
1: นอกจากแผ่นดินไหวใต้ท้องทะเลแล้วมีสาเหตุอื่นอีกไหมที่ทำให้เกิดสึนามิได้อีกนะ DLTV
4: มีสิก็อย่างเช่นการระเบิดรุนแรงของภูเขาไฟใต้ทะเลแผ่นดินถล่มขนาดใหญ่ในทะเลก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิได้เหมือนกัน
5: สวัสดีเด็กๆมาเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มกันเหรอ
3: สวัสดีครับ
1: ใช่ครับพวกเราสาหาข้อมูลไปทำรายงานเรื่องภัยพิบัติสึนามินะครับพี่เล่าเหตุการณ์และให้ข้อมูลกับพวกเราได้ไหมครับ
5: ได้สิวันที่เกิดสึนามิพี่ก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยล่ะ
4: งั้นเอาอย่างนี้นะในระหว่างที่พี่เจ้าหน้าที่เล่า ฉันจะฉายภาพเหตุการณ์สึนามิไปพร้อมๆกันเลยพลังแสงนิมิตภาพ
2: เห็นแล้วดูไปก็เหมือนไม่มีอะไรผิดปกติเลยเนาะนั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลยเหมือนน้ำลงเห็นชายหาดลึกลงไปไกลมาก
5: เหตุการณ์น้ำลดกระทันหันนี้เกิดขึ้นประมาณ 9:30 น.และนี่ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับสึนามิได้เลยนะอีกอย่างเราสามารถสังเกตสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายจะมีความสามารถในการได้ยินดีกว่ามนุษย์พวกมันจะตื่นตกใจและรีบวิ่งหาที่หลบภัยทันทีเลย
6: โอ้นี่พวกเราดูสิเริ่มมีคลื่นเข้ามาที่ชายฝั่งแล้ว
5: สึนามิครั้งนั้นความรุนแรงและความสูงของคลื่นสูงที่สุดคือสูง10เมตรแล้วคลื่นซัดเข้าฝั่งนานกว่า20นาทีเลยล่ะและเป็นเวลาประมาณ3ชั่วโมงที่คลื่นยักษ์สึนามิถาโถมเข้ามาสร้างความเสียหายทั้งชีวิตสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินที่มหาศาลมากๆเลยล่ะ
2: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยเนาะพวกเราลงไปนั่งคุยเล่นริมชายหาดกันดีกว่าเนาะ
5: นั่งกันก่อนเด็กๆไม่ต้องกลัวนะเพราะคลื่นยักษ์สึนามิมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆหรอกนะ
2: ELTV นายพอมีวิธีเตรียมรับมือก่อนที่สึนามิจะเกิดบ้างมา
4: อย่างนี้นะก่อนเดินทางไปทะเลต้องเช็คสภาพอากาศและสังเกตป้ายแสดงเขตเสี่ยงภัยและป้ายแสดงเส้นทางอพยพศึกษาพื้นที่แถวนั้นว่าเราสามารถเดินทางขึ้นที่สูงด้วยเส้นทางไหนได้บ้างแล้วที่สำคัญเมื่อรู้สึกว่ามีแผ่นดินไหวหรือพบว่าระดับน้ำทะเลลดลงมากผิดปกติหรือมองเห็นสันคลื่นเป็นกำแพงขนาดใหญ่ก็ให้รีบอพยพไปยังบริเวณที่สูงที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรงทันทีไม่ต้องรอประกาศแจ้งเตือนนะจำไว้สำหรับชาวบ้านในพื้นที่เองก็เตรียมวางแผนในการฝึกซ้อมรับภัยสึนามิเป็นประจำทุกปี
6: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันเราต้องเอาตัวรอดอย่างไรครับพี่
5: จากประสบการณ์ตรงของพี่เลยนะถ้าหากมีประกาศเตือนภัยเมื่อไหร่ให้อพยพทันทีต้องหนีไปยังพื้นที่สูงยิ่งสูงยิ่งไกลจากชายฝั่งยิ่งดีแต่ถ้าหากโชคร้ายหนีไม่พ้นคลื่นให้หาที่จับหรือเกาะที่สามารถลอยอยู่เหนือพื้นน้ำได้แล้วถ้าตอนนั้นอยู่ในเรือให้รีบนำเรือออกไปกลางทะเลรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
2: แล้วหลังจากที่เกิดสึนามิไปแล้วเราต้องทำอะไรกันบ้างเหรอคะพี่เจ้าหน้าที
5: ่หลังจากขึ้นสึนามิผ่านไปที่เหลือทิ้งไว้ก็คือความเสียหายอันใหญ่หลวงสิ่งแรกๆที่ต้องทำคือค้นหาผู้สูญหายผู้บาดเจ็บและตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านหลังจากนั้นก็วางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านอีกอย่างคลื่นสึนามิอาจเกิดขึ้นได้หลายระลอกเราควรรอประกาศจากศูนย์เตือนภัยก่อนจึงสามารถกลับลงไปที่ชายหาดได้
6: จากภาพข่าวเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นก็สร้างความเสียหายกับอาคารบ้านเรือนโดยเฉพาะโรงเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวเลยใช่ไหมครับ
5: ใช่แล้วช่วงนั้นเด็กนักเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์สร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นหลายแห่งเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากรครูที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิในครั้งนั้นอาทิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35จังหวัดพังงาและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์16จังหวัดภูเก็ตนะครับนอกจากนี้ในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยเสมอมาโดยพระราชทานพระราชทรัพย์จำนวน240ล้านบาทในการสร้างศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก12แห่งซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลครอบคลุม7จังหวัดมีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส
2: พระองค์ทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยเสมอมาเลยนะคะนี่ถ้าฉันต้องอยู่ในเหตุการณ์สึนามิในวันนั้นฉันคงไม่รอดแน่เลย
5: ทำไมล่ะอย่าไปคิดอย่างนั้นสิรู้ไหมว่ามีเด็กอายุเท่าๆกับพวกน้องๆเลยเขาสามารถช่วยชีวิตคนจากเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นได้เป็นร้อยคนเลยนะ
6: ใครเหรอครับแล้วเขาช่วยยังไงครับ
5: เธอชื่อทิลลี่สมิธเป็นเด็กผู้หญิงชาวอังกฤษอายุ10ขวบเธอมาเที่ยวที่ภูเก็ตกับครอบครัวช่วงนั้นพอดีในวันที่เกิดเหตุการณ์น่ะ ทิลลี่เขาสังเกตว่าน้ำทะเลในหาดเริ่มที่จะลดลงอย่างรวดเร็วเธอจึงรีบบอกพ่อกับแม่และคนบนหาดให้รีบหนีทำให้ทุกคนที่หาดนั้นปลอดภัยและไม่มีใครเสียชีวิตเลยนะจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ทิลลี่ได้รับการยกย่องให้เป็นเยาวชนดีเด่นและได้รับฉายาว่าเป็นนางฟ้าแห่งหาดทรายด้วยนะ
1: น้องฟ้าแห่งหาดทราย
5: เห็นไหมว่าเด็กๆอย่างพวกเราก็สามารถเป็นฮีโร่ช่วยเหลือผู้คนได้เหมือนกันนะ
6: ขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่มากๆเลยนะครับพวกเราได้ข้อมูลดีๆเพียบเลย
5: ยินดีมากๆครับหวังว่าข้อมูลที่พี่เล่าไปจะเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะ
1: ขอบคุณครับ
6: ต้องขอบใจ DLTV ด้วยเหมือนกัน
4: นี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามิเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมทรัพยากรธรณียังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
1: รับ
3: ครับครับ
4: สึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่ส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นจะเกิดคลื่นยักษ์ซัดขึ้นชายฝั่งซึ่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรหากเห็นว่าระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติหรือได้รับการแจ้งเตือนจากเครื่องมือตรวจวัดที่ติดตั้งอยู่ในทะเลหรือมหาสมุทรหรือได้รับการประกาศเตือนภัยหรือหากสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายตื่นตกใจให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยสึนามิทันทีต้องรีบอพยพไปยังที่สูงที่ปลอดภัยทันทีรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
6: โอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
7: ไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว

0: ไซด์ครั้งนึงในรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกพี่ลิซ่าคิดถึงน้องๆมากเลยน้องๆคิดถึงพี่ลิซ่าหรือเปล่าอุ๊ยคิดถึงกันทุกคนเลยพี่ลิซ่าดีใจนะคะวันนี้พี่ลิซ่ามีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้น้องๆรู้จักด้วยนี่เลยเต่าซูคาต้าเต่า turtle t u r t l e turtle เต่าน้องชื่อซาโลน่ารักไหม น้องๆรู้หรือเปล่าว่าเวลาเต่าตกใจเขาจะหลบไปซ่อนที่ไหนถูกต้องเขาจะหลบเข้าไปซ่อนในกระดองเต่าของเขานะคะ turtle shell t u r t l e s h e l l turtle shell กระดองเต่าเห็นไหมนี่แบบนี้เลยเขาจะแอบเข้าไปอย่างนี้เลยนะคะน้องๆแต่ว่าน้องๆเห็นกระดองดูแข็งๆแบบนี้อย่าไปเคาะแรงๆนะคะเพราะว่าบนกระดองมีเส้นประสาทสามารถรับรู้ถึงความรู้สึกเจ็บได้นะตอนเราไปจับไปลูบให้ทำเบาๆแบบนี้เลย เดี๋ยววันนี้พี่ลิซ่าจะพาน้องโฟลไปหาคุณหมอเพื่อที่จะไปถ่ายพยาธิแล้วก็ตรวจสุขภาพนะไปตามพี่ลิซ่ากันไปเลยและที่นี่ก็คือโรงพยาบาลสัตว์ปศุอาทรคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาใช่แล้วในมหาวิทยาลัยของเรามีโรงพยาบาลสัตว์ด้วยนะคะ Animal Hospital A N I M A L H O S P I T A L Animal Hospital โรงพยาบาลสัตว์แล้วน้องๆรู้ไหมคะว่าคุณหมอที่รักษาสัตว์เขาเรียกกันว่าอะไรถูกต้องเรียกว่าสัตวแพทย์นะคะ veterinarian v e t e r i n a r i a n veterinarian สัตวแพทย์เดี๋ยวเราเข้าไปหาคุณหมอกันเลยดีกว่าที่นี่รักษาได้ทั้งสัตว์ปกติทั่วไปนะคะเช่นน้องหมาแล้วก็น้องแมวและยังมีคลินิกสำหรับสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษด้วยสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ exotic petExotic Pet Exotic Pet สัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษอุ๊ยพี่เขาเรียกเราพอดีเลยตามพี่ลิซ่ากันไปเลย
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้มาทำอะไรคะ
0: วันนี้พาน้องสโลมมาตรวจสุขภาพค่ะ
1: โอเคปกติเลี้ยงน้องด้วยอะไรบ้างเอ่ย
0: มีหญ้าผักแล้วก็อาหารเม็ดค่ะ
1: โอเคโดยสุขภาพเบื้องต้นเนาะเราก็จะดูจมูกดูตาน้องเขานะคะบางคนเราเลี้ยงด้วยใช้ความร้อนค่อนข้างเยอะมากเกินไปเนื่องจากเขาเป็นพวกกลุ่มของสัตว์ทะเลทรายมันอาจจะมีความร้อนมากบางตัวเนี่ยเราก็จะเห็นว่าน้องเขาเองมีคราบน้ำลายออกมาค่อนข้างเยอะเลยน่ารักจังสักจิบ65กิโลน้ำหนักโดยรวมค่อนข้างดีเนาะแต่ทีนี้เนี่ยเราดูเบื้องต้นได้เท่านี้แต่ภายในร่างกายอ่ะเราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะเดี๋ยวหมอขอส่งน้องเขาไปเอ็กซเรย์นิดนึงเพื่อที่จะดูว่ามีนิ่วอยู่ในตัวทางเดินปัสสาวะเขาหรือเปล่าหรือเขามีการกินหินหรือสิ่งแปลกปลอมอะไรเข้าไปหรือเปล่า
0: ตอนนี้เราก็อยู่ที่ห้องเอ็กซเรย์แล้วนะคะน้องๆนี่เลยเครื่องเอ็กซเรย์เอ็กซเรย์ X-R-A-Y X-ray X-ray เดี๋ยวลิซ่าขอฝากน้องสโลไว้กับคุณหมอนะคะ
1: ได้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรากลับไปดูผลของฟิล์ม X-ray กันที่ห้องนะคะ
0: ได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่ลิซ่าไปรอข้างนอกนะผลเป็นไงบ้างคะคุณหมอ
1: เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะผลโดยรวมนะคะค่อนข้างดีแต่ว่าน้องไปแอบกินทรายแล้วก็มีหินปนมาบ้างเล็กๆน้อยๆเนาะตัวพวกทรายพวกนี้ส่วนมากปนมากับหญ้าที่เขากินเข้าไปนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราไม่ได้เจอลักษณะของลำไส้ที่มันเหมือนการอุดตันใดๆโดยรวมนะวันนี้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีนะคะก็แช่น้ำเป็นประจำเท่านั้นเองค่ะแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของการถ่ายพยาธิของน้องนะคะเนื่องจากเขาตัวค่อนข้างใหญ่เนาะเราไม่มีความสามารถในการที่เราจะใช้แรงในการที่จะบังคับเขากินเดี๋ยวหมอให้เป็นยาถ่ายพยาธิแบบเม็ดไปแล้วก็น้องสามารถเอาไปยัดใส่ในกลุ่มของกล้วยนะคะอันเล็กๆแล้วก็ให้เขาก็กินเข้าไปแล้วก็จะได้ถ่ายพยาธิร่างกายเขาจะได้สุขภาพดีค่ะ
0: น้องๆเดี๋ยวเราได้ยากลับบ้านด้วยนะคะยา drug D

0: UG ดรักยา
1: ส่วนเด็กๆคนไหนที่อยากจะเริ่มเลี้ยงเต่าสุขตานะคะ เราคงจะต้องมีการศึกษาเขาก่อนนะคะเบื้องต้นก็คือเขาจะต้องการแสงแดดวันละประมาณ8ถึง10ชั่วโมงต่อวันนะคะการที่เราเลี้ยงเขาโดยที่เขาไม่ได้โดนแสงแดดหรือเราไม่ได้ส่องไฟให้เขาประมาณ8ถึง10ชั่วโมงต่อวันมันจะมีผลในการเจริญเติบโตของเขาทำให้เขาอัตราการเจริญเติบโตช้าลงมีปัญหาเรื่องของกระดูกบางนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยถ้าเป็นเยอะๆเขาอาจจะเสียชีวิตได
2: ้ขอบคุณคุณหมอมากนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: แต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปทบทวนคำศัพท์กันเลยนะคะน้องๆไปกันเลย
3: turtle t u r t l e turtle เต่า turtle shell t u r t l e s h e l l turtle shell กระดองเต่า animal hospital a n i m a lHospital Animal Hospital โรงพยาบาลสัตว์ Veterinarian Veterinarian Veterinarian สัตวแพทย์ Exotic Pet Exotic Pet Exotic Petสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ X-ray X-R-A-Y X-ray X-ray Drug D-R-U-G Drug ยาย
2: ังมีสถานที่อีกมากมายในมหาวิทยาลัยมหิดลที่เราจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษกับพี่ลิต้าเพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิต้าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
4: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะสู่รายการกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3ค่ะวันนี้ดิฉันพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่พระนารายณ์ราชนิเวศจังหวัดลพบุรีนะคะสถานที่แห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากมายค่ะและยังมีโบราณสถานอีกหลายจุดที่จะสามารถบอกเล่าเรื่องราวในอดีตได้ด้วยนะคะแล้ววันนี้ผู้ที่จะมาให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้ค่ะก็คือท่านผู้อำนวยการนิภาสังคณาคินซึ่งท่านอยู่ด้านข้างดิฉันแล้วนะคะสวัสดีค่ะผอ.ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะให้ผอ.ได้เล่าถึงภาพรวมของสถานที่แห่งนี้หน่อยค่ะว่ามีความสำคัญยังไงค่ะ
1: พระนารายณ์ราชนิเวศเนี่ยเป็นพระราชวังที่ในอยุธยาที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยท่านทรงโปรดให้สร้างขึ้นเป
0: ็
1: นราชธานีแห่งที่สองรองจากกรุงศรีอยุธยาก็ประกอบไปด้วยเขตพระราชฐานชั้นนอกเขตพระราชฐานชั้นกลางเขตพระราชฐานชั้นใน
0: ค่ะซึ่งสถานที่2จุดวันนี้นะคะที่ผอ.จะมาให้ความรู้กับเรานะคะจุดแรกค่ะอยู่ด้านหลังนี่เองใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตรงนี้เป็นพระที่นั่งอะไรคะผอ.
1: ในบริเวณเขตพระราชฐานชั้นกลางก็จะมีพระที่นั่งสำคัญก็คือพระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญมหาปราสาทหรือเป็นท้องพระโรงในสมัยของพระองค์นั่นเองส่วนอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจ
0: นี่อยู่ด้านหน้านี่นะคะ
1: อยู่ในเขตพระราชฐานชั้นในนั่นคือพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ซึ่งถือว่าเป็นที่ประทับแล้วก็เป็นสถานที่ที่พระองค์เสด็จสวรรคตณที่แห่งนี้ด้วย
0: ค่ะ
1: แล้วความสำคัญก็คือเป็นสถานที่ที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยท่านจะเสด็จออกตรงบริเวณด้านหน้าที่เราเรียกว่าสีหบัญชร
0: ตรงนี้เลยนะคะ
1: ใช่ค่ะตรงบริเวณตรงกึ่งกลางเดียนะคะ

0: ชทูตติปุทูตหรือประเทศสลาเนี่ยได้เข้าเฝ้า
1: ค่ะ
0: นะคะซึ่งแม้นว่าครั้งสำคัญเมื่อปีพ.ศ. 2228
1: ค่ะ
0: นะคะที่พวกเราเข้าใจว่าการถวายสารจากพระเจ้าหลุยที่14ที่นำโดยเชวเรียโดชูมองนะคะว่าจะเป็นสถานที่แห่งนี้แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการถวายสารต่อสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยนะคะก็ไปรับกันที่พระบรมมหาราชวังที่กรุงศรีอยุธยา
1: ค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่พระที่นั่งสุทธาสวรรค์นะคะต้องบอกว่าบรรยากาศร่มรื่นต้นไม้ต้นใหญ่นะคะเสียงนกร้องได้ยินชัดเจนเลยพอคะสำหรับพระที่นั่งณจุดนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ยังไงบ้างคะ
0: ค่ะด้านหลังของเราก็คือพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพระสถานชั้นใน
1: ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็เป็นสถานที่ที่ประทับค่ะส่วนพระองค์ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชด้วย
1: ะ
0: นะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยความสำคัญของสถานที่แห่งนี้เนี่ยช่วงปลายรัชสมัยของพระองค์เนี่ยด้านนอกก็เกิดเหตุการณ์วุ่นวายจากการที่พระเพทราชาร่วมกับสารสักเนี่ยก็ประชุมกับบรรดาเสนาบดีข้าราชบริพารที่จะประกาศยึดอำนาจในขณะที่ด้านในเนี่ยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชกำลังประชุมอยู
1: ่
0: แล้วก็ท้ายที่สุดท่านพระองค์ก็เสด็จสวรรคตณสถานที่แห่งนี้เมื่อวันที่11กรกฎาคมปีพุทธศักราช2231
1: และเห็นบอกว่ามีอีกหนึ่งจุดที่ยังคงเชื่อมโยงกับที่สถานที่แห่งนี้ด้วย
0: ค
1: ่ะ
0: มีสถานที่ที่อยู่ด้านนอกนะคะของพระนารายณ์ราชนิเวศที่ออกไปทางทิศตะวันออกนะคะนั่นก็คือพระที่นั่งเย็นหรือเรารู้จักกันในนามของพระที่นั่งไกรสรศรีหราช
1: ซ
0: ึ่งด้วยสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยท่านทรงโปรดในเรื่องของการคล้องช้างและท่านมักจะแปรพระราชฐานไปพำนักอยู่ที่นั่นเนี่ยเสมอ
1: ค่ะ
0: นะคะเพราะว่าเป็นสถานที่ที่มีความร่มรื่นและสวยงามนอกจากพื้นที่ตรงนั้นแล้วเนี่ยนะคะก็มีอีกสิ่งหนึ่งนั่นก็คือเป็นสถานที่ที่สังเกตการเกิดจันทรุปราคาซึ่งถือว่าในยุคของพระองค์นั้นเนี่ยท่านให้ความสำคัญแล้วก็ทรงโปรดในเรื่องของการคำนวณดาราศาสตร์การสังเกตดาราศาสตร์นี่เป็นอย่างมากโดยร่วมกับคณะเยซูอิต
1: ค่ะเรียกว่าครบถ้วนกระบวนความเลยค่ะเพราะฉะนั้นสนใจมากันได้พระนารายณ์ราชนิเวศจังหวัดลพบุรีนะคะส่วนกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3ครั้งหน้าจะพาไปที่ไหนติดตามกันได้ในครั้งต่อไปส่วนวันนี้ขอบคุณผอ.นะคะขอบพระคุณค่ะและเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรได้รับการยกย่องเป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องและสละสลวยยากจะหาผู้ใดเสมอเหมือนแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านภาษาและวรรณกรรมหนังสือพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมีทั้งหมด8เรื่องเรื่องแรกคือเมื่อข้าพเจ้าจากสยามมาสู่สวิตเซอร์แลนด์เป็นบันทึกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชนิพนธ์ขึ้นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเพื่อกลับไปศึกษาต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์หลังจากที่เสด็จขึ้นครองราชเนื้อความทุกถ้อยคำในพระราชนิพนธ์ยังคงจับใจไม่รู้ลืมดังความตอนหนึ่งว่าตามทางที่ผ่านมาได้ยินเสียงใครคนหนึ่งร้องขึ้นมาดังๆว่าอย่าละทิ้งประชาชนอยากจะร้องบอกเขาส่งไปว่าถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะละทิ้งอย่างไรได้แต่รถวิ่งเร็วและเลยไปไกลเสียแล้วลำดับที่2พระราชานุกิจรัชกาลที่8ทรงพระราชนิพนธ์ตามคำกราบบังคมทูลของหม่อมเจ้าหญิงภูลพิสมัยดิษกุลเพื่อให้เรื่องพระราชานุกิจกรุงรัตนโกสินทร์ครบ8รัชกาลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์พระราชทานในการพระราชกุศลสัตมวานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินทร์เมื่อวันที่20กันยายน2489ลำดับที่3นายอินผู้ปิดทองหลังพระ
1: ทรงแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษเรื่อง A Man Called Intrepid ของเซอร์วิลเลียมสตีเฟนสันมีความหนาถึง501หน้าทรงใช้ระยะเวลาในการแปลถึง3ปีแสดงให้เห็นถึงพระราชวิริยะอุตสาหะ
0: 4. เรื่องติโต
1: ซึ่งทรงแปลจากต้นฉบับเรื่องติโตของฟิลิสออตี
0: 5. เรื่องมหาชนก
1: ทรงพระราชนิพนธ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
0: 6. เรื่องพระมหาชนกฉบับการ์ตูน 7. เรื่องคุณทองแดง 8. คุณทองแดงฉบับการ์ตูน
1: หนังสือพระราชนิพนธ์มิได้มีคุณค่าด้านวรรณกรรมเท่านั้นหากแต่คือหลักธรรมนำชีวิตด้วยสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ร่วมในหนังสือพระราชนิพนธ์นั้นคือตัวละครเอกจะเป็นผู้มีคุณงามความดีที่สามารถยึดถือเป็นแบบอย่างได้กล่าวคือนายอินเป็นแบบอย่างของผู้กล้าหาญที่ยอมอุทิศชีวิตเพื่อความถูกต้องยุติธรรมเสรีภาพและสันติภาพโดยไม่หวังลาภยศสรรเสริญใดๆติโตเป็นแบบอย่างของผู้ฝ่าฟันอุปสรรคในทุกวิถีทางเพื่อสร้างความเป็นไทยให้แก่ประเทศพระมหาชนกเป็นแบบอย่างของผู้มีปัญญาและความเพียรและคุณทองแดงเป็นแบบอย่างของผู้มีความกตัญญูรู้คุณ
0: หนังสือพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
1: ทุกเล่มเป็นหนังสือขายดีหรือที่เรียกว่าเบสเซลเลอร์ได้รับการจัดพิมพ์ใหม่หลายครั้งและด้วยพระมหากรุณาธิคุณยังหาที่สุดมิได้ได้พระราชทานรายได้จากการจัดจำหน่ายหนังสือทุกเล่มสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันอังคารที่6ตุลาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนเล่าภาษาเหมือนนะคะวันนี้พบกับคุณกนกอ่อนวงคำหานค่ะ
0: ก่อนที่เราจะไปอัปเดตสถานการณ์น้ำในจังหวัดต่างๆนะครับเรามีเหตุด่วนรายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบมีเหตุไฟไหม้ครับที่เขตหนองจอกเมื่อเวลา10:09 น.ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.ได้แจ้งเหตุเพลิงไหม้บริเวณหม้อแปลงภายในสถานีไฟฟ้าแรงสูงหนองจอกนะครับส่งผลให้มีไฟฟ้าดับบางส่วนในพื้นที่เขตหนองจอกแต่ไม่กระทบต่อการจ่ายไฟฟ้าหลักของประชาชนและขณะนี้ได้ระดมทีมดับเพลิงของกฟผ.ร่วมกับสถานีดับเพลิงหนองจอกครับเร่งควบคุมเพลิงส่วนสาเหตุนั้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
1: ช่วงนี้พาคุณผู้ชมนะคะมาอัปเดตเรื่องของสภาพอากาศบ้านเราจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะที่มีการแถลงข่าวจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะโดยระบุนะคะว่าในช่วง2สัปดาห์นี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักนอกจากภาคเหนือรวมถึงภาคกลางแล้วค่ะภาคใต้เนี่ยก็เริ่มที่จะมีฝนตกหนักตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปเพราะฉะนั้นขอให้หน่วยงานต่างๆเตรียมพร้อมรับมือค่ะจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาในวันที่6ถึง7ตุลาคม2569ประเทศไทยยังมีฝนตกอยู่นะคะอย่างวันนี้6ตุลาคมค่ะก็จะมีฝนตกหนักในบริเวณภาคเหนือภาคกลางซึ่งก็รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตอนบนส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแนวโน้มที่ฝนจะลดลงและล่าสุดนะคะก็มีการส่งเซบอร์ดแคสต์ไปยังในส่วนของเขตบางกระปิกรุงเทพมหานครเนื่องจากว่าปริมาณน้ำในคลองแสนแสบนั้นมีระดับเพิ่มสูงขึ้นด้วยค่ะส่วนในวันที่7ตุลาคมก็ยังคงมีฝนตกหนักนะคะทางด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางรวมถึงภาคใต้ค่ะหลังจากนั้นฝนก็จะตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่วันที่8ถึง9ตุลาคมค่ะ
2: ในช่วงวันที่10ถึง13เนี่ยก็จะมีฝนเยอะนะครับในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางนะครับรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยนะครับภาคใต้นะครับก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับพูดง่ายก็คือช่วงพื้นที่ที่เป็นภาคกลางตอนล่างนะครับจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มี

0: ภาคใต้ตอนล่างในหลายพื้นที่ก็จะมีการสั่งให้มีการเตรียมการเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมการป้องกันอย่างใกล้ชิดนะครับในส่วนของสัปดาห์หน้าโดยเฉพาะฝั่งภาคตะวันตกนะครับย้ำอีกครั้งนะครับกาญจนบุรีเพชรบุรีราชบุรีขอนและสมุทรสงครามเนี่ยก็ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์แล้วก็ดูการบริหารจัดการน้ำรวมถึงเฝ้าระวังการแจ้งเตือนจากในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันครับ
1: ด้านนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้เปิดเผยถึงแผนการเตรียมความพร้อมในการรับมือปริมาณฝนที่คาดว่าฝนจะตกหนักในสัปดาห์นี้ว่าเย็นวันนี้จะมีการประชุมร่วมกับผู้ราชการจังหวัดทั้ง14จังหวัดภาคใต้ในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อซักซ้อมและกำหนดมาตรการรองรับอย่างเป็นรูปธรรมสืบเนื่องจากข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งจะเริ่มมีฝนตกและหนักขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงช่วงของต้นเดือนมกราคมปีหน้าในส่วนของพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญอย่างอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานั้นนายพิพัฒน์ระบุว่าได้บูรณาการความร่วมมือล่วงหน้ามาอย่างต่อเนื่องซึ่งได้วางกรอบการทำงานเบื้องต้นไว้พร้อมแล้วโดยยืนยันว่ารัฐบาลจะดำเนินการทุกมาตรการเพื่อป้องกันความเสียหายอย่างสุดความสามารถและก็มีการประสานหน่วยงานในการเร่งระบายพร้อมกับพร่องน้ำล่วงหน้านอกจากนี้รัฐบาลยังได้อนุมัติงบประมาณราว800ล้านบาทสำหรับการซ่อมแซมคลองภูมินาถดำริหรือว่าคลองร.1ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงและคาดว่าจะแล้วเสร็จทันรองรับน้ำฤดูน้ำหลากทั้งนี้ก็จะมีการกำชับแนวทางปฏิบัติแล้วก็ยกระดับการแจ้งเตือนภัยให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างทันท่วงทีต่อไปด้วย
2: เราก็ได้มีการหาเรือและมีการเตรียมวางพร้อมในเบื้องต้นไปในระดับหนึ่งแล้วนะครับ
3: จะไม่ซ้ำรอยกับปีที่ผ่านมาใช่ไหม
2: อันนี้ผมไม่กล้าที่จะพูดนะครับในส่วนนั้นเพราะเรื่องของธรรมชาติเนี่ยมันเป็นอะไรที่ตอบไม่ได้เลยนะครับแต่เราก็ต้องพยายามนะครับว่าในช่วงนี้ถ้าหากว่าเราดูจากกรมอุตุว่าเราควรจะต้องดูแลในส่วนไหนและโดยเฉพาะเรื่องการพร่องน้ำก็คงจะต้องหาหรือกับทางกรมชลประทานนะครับกับเจ้าของที่เป็นเหมือนกับอ่างเก็บน้ำต่างๆไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือแม้กระทั่งพื้นที่ของทางเทศบาลนครหาดใหญ่ซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีตอนครม.สัญจรก็ได้ไปดูที่แก้มลิงในส่วนนั้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ขณะนี้ที่มีอนุมัติงบประมาณไปประมาณสัก800ล้านไปเพื่อซ่อมคลองร.1ตอนนี้ขณะนี้ก็ยังซ่อมแซมอยู่ก็เชื่อว่าน่าจะทันฤดูน้ำหลากในปีนี้ครับ
4: ทางด้านของเจสดาเองนะคะก็มีการเปิดเผยภาพจากดาวเทียมที่บันทึกเอาไว้เมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะอย่างภาพนี้ก็จะทำให้เห็นกลุ่มมวลน้ำแล้วก็ตะกอนดินสีน้ำตาลนะคะอยู่ที่บริเวณปริมาณมหาศาลนะคะซึ่งถูกพัดมาจากทาง4แม่น้ำสายหลักก็คือในส่วนของแม่น้ำแม่กรองแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ำบางปะกงค่ะไหลลงสู่อ่าวไทยตอนบนหรือว่าอ่าวไทยเนี่ยอย่างชัดเจนตะกอนดินที่เห็นเหล่านี้นะคะไม่ได้มีแค่เศษดินโคลนแต่ว่ายังกักเก็บธาตุอาหารทั้งปุ๋ยจากการเกษตรน้ำทิ้งจากชุมชนซึ่งเมื่อไหลลงสู่ทะเลก็จะกลายเป็นตัวเร่งปฏิกิริยากระตุ้นให้เกิดปรากฏการณ์แพลงต้อนบลูมหรือน้ำทะเลเปลี่ยนสีที่น่ากังวลก็คือเมื่อแพลงต้อนตายลงค่ะกระบวนการย่อยสลายจะสูบออกออกซิเจนในน้ำไปจนหมดนำไปสู่ภาวะน้ำขาดออกซิเจนวิกฤตนี้ก็จะส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ค่ะทั้งทำให้สัตว์น้ำหน้าดินขาดอากาศหายใจสร้างความเสียหายต่อความหลากหลายทางชีวภาพและการประมงชายฝั่งอย่างรุนแรงเจสดาเองก็ย้ำบอกว่าข้อมูลจากดาวเทียมมีการเปรียบเสมือนระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้กำหนดจุดเฝ้าระวังวางแผนเก็บตัวอย่างน้ำวิเคราะห์ในเชิงลึกแล้วก็แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำได้อย่างทันท่วงที
1: ไปดูสถานการณ์น้ำกันต่อในพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดปราจีนบุรีซึ่งกำลังเผชิญกับผลกระทบซ้ำซ้อนจากอุทกภัยโดยกระทรวงอุตสาหกรรมต้องสั่งปิดโรงงานรีไซเคิลหลังคราบน้ำมันทะลักลงแหล่งน้ำของชุมชนควบคู่ไปกับการหน่วยงานของปศุสัตว์ครับที่ต้องเร่งระดมกำลังเข้ากำจัดซากสุกรเกือบ 2,000 ตัวที่จมน้ำตายในฟาร์มเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาโรคระบาด สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีได้ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อสิ่งแวดล้อมและภาคการเกษตรโดยที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธินั้นมีมวลน้ำท่วมขังสูงกว่า3เมตรไหลเข้าท่วมบ่อฝังกลบกาอุตสาหกรรมของบริษัทแห่งหนึ่งครับ

0: ส่งผลให้มีน้ำนั้นสะกากอุตสาหกรรมเป็นการชะกากอุตสาหกรรมแล้วก็คราบน้ำมันสีรุ้งไหลทะลักออกสู่แหล่งน้ำเป็นวงกว้างนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็กล่าวว่ากระทรวงอุตสาหกรรมได้กำชับนะครับใช้อำนาจตามมาตรา39สั่งระงับการประกอบกิจการของโรงงานทั้งหมดทันทีพร้อมส่งชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันลงพื้นที่ติดตั้งทุ่นกักน้ำมันใช้สารลดแรงตึงผิวแล้วก็สร้างคันดินกั้นเพื่อควบคุมการแพร่กระจายรวมถึงการเก็บตัวอย่างน้ำไปตรวจสอบด้วยขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการสัมผัสและงดบริโภคน้ำในระยะนี้ทั้งนี้โรงงานดังกล่าวนั้นอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขและมีน้ำท่วมในพื้นที่จึงไม่สามารถประกอบกิจการอยู่แล้วจึงได้มีคำสั่งให้หยุดทุกอย่างจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและทำตามเงื่อนไขที่ใบอนุญาตนั้นกำหนดไว
1: ้ได้ออกประกาศนะครับอาศัยมาตรา39วรรค1นะครับให้ทางโรงงานนั้นนะครับหยุดประกอบกิจการโรงงานเป็นการชั่วคราวแล้วก็สั่งให้มีการแก้ไขปรับปรุงโรงงานเป็นคำสั่งที่เราออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปิดคลุมหลุมฝังกลบนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำฝนนั้นไปชะล้างของเหลวออกมาจากกองของเสียเหล่านั้นแล้วก็สำรวจพื้นฟูพื้นที่นะครับที่ปนเปื้อนทั้งภายในโรงงานแล้วก็ภายนอกโรงงานรวมไปถึงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียนะครับแล้วก็ตลอดจนวิธีการนำวัตถุดิบแล้วก็กากของเสียให้กลับไปเก็บไว้ในอาคารของโรงงานนะครับให้ถูกต้องตามประกาศของกระทรวงนะครับแล้วก็โรงงานนะครับยังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงแก้ไขนะครับแล้วก็มีน้ำท่วมอยู่ในพื้นที่นะครับแล้วก็ไม่สามารถประกอบกิจกรรมตามที่ได้รับอนุญาตได้เราก็เลยสั่งให้หยุดจนกว่าทุกอย่างนั้นจะคลี่คลายแล้วก็แก้ไขปัญหาแล้วทำได้ตามเงื่อนไขที่ใบอนุญาตได้กำหนดเอาไว้
0: ขณะเดียวกันผลกระทบจากมวลน้ำยังทำให้ฟาร์มสุกรขนาดใหญ่ในอำเภอเมืองปราจีนบุรีถูกน้ำท่วมฉับพลันเป็นเหตุให้สุกรจมน้ำตายเกือบ 2,000 ตัวนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็สั่งการด่วนให้กรมปศุสัตว์ระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลหนักลงพื้นที่เพื่อเร่งเคลื่อนย้ายและฝังกลบซากสุกรตามหลักสุขาภิบาลเบื้องต้นสามารถดำเนินการฝังกลบไปแล้ว50ตัวคาดว่าจะสามารถจัดการซากสุกรที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จได้ภายใน 1-2 วันนี้พร้อมทั้งจะมีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโดยรอบฟาร์มแหล่งน้ำและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคลดปัญหาเรื่องของกลิ่นเหม็นและป้องกันผลกระทบด้านสุขอนามัยของประชาชนในพื้นที่อย่างเร่งด่วน
2: ได้สั่งการให้ทางอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้ประสานไปกับทางปศุสัตว์จังหวัดอำเภอเพื่อดูแลในเรื่องนี้อย่างเป็นการเร่งด่วนซึ่งในขณะนี้เมื่อวานนี้ก็มีการเนื่องจากระดับน้ำมันสูงมากๆนะครับที่ผ่านมาทำให้การที่จะเข้าไปดูแลพื้นที่ลำบากมากแม้กระทั่งตัวพื้นที่ทำงานเจ้าหน้าที่เองก็ต้องออกไปจากพื้นที่แต่สถานการณ์ในขณะนี้ทางอธิบดีกรมศุลกากรก็ได้มีการประสานกับทางท่านผู้ว่ารักษาการผู้ว่าจังหวัดปราจีนบุรีก็มีการจะจัดเรือมาให้และในวันเมื่อวานนี้เอาไปฝังได้สัก50ตัวนะครับวันนี้น่าจะพอเรือเพิ่มมาน่าจะได้สักถึง 1,800 ตัวแล้วก็คงจะจบในวันมะรืนนี้นะครับ
0: ส่วนที่จังหวัดระยองกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยองรายงานว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาสถานการณ์ในภาพรวมได้คลี่คลายลงแล้วถึง17จุดจากทั้งหมด18จุดทั้งในเขตอำเภอเมืองระยองอำเภอบ้านค่ายอำเภอเขาชะเมาและบางส่วนของอำเภอแกลงโดยเหตุการณ์อุทกภัยในครั้งนี้ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตสำหรับจุดที่ยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมขังเหลือเพียงแห่งเดียวคือในพื้นที่ตำบลบ้านนาอำเภอแกลงซึ่งระดับน้ำได้ลดลงไปแล้ว50เซนติเมตรทำให้ปัจจุบันมีระดับน้ำทรงตัวอยู่ที่ประมาณ30เซนติเมตรและมีประชาชนที่ยังคงได้รับผลกระทบอยู่อีกประมาณ60ครัวเรือนส่วนการดูแลผู้ประสบภัยนั้นจากเดิมที่มีการเปิดศูนย์พักพิงรวม58แห่งและมีผู้อพยพกว่า 4,400 คนล่าสุดนั้นประชาชนส่วนใหญ่ก็สามารถเดินทางกลับเข้าที่พักอาศัยแล้วตามปกติโดยปัจจุบันยังคงเหลือศูนย์พักพิงที่เปิดใช้งานในพื้นที่อำเภอเมืองระยองและอำเภอแกลงรวมกัน8แห่งและมีผู้อพยพที่ยังอยู่ในการดูแลอีก364คน
3: มาดูการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะจากนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าอำเภอเมืองปราจีนบุรีระดับน้ำเนี่ยลดลงค่อนข้างช้าเนื่องจากว่าอำเภอกบินบุรีที่อยู่เหนือขึ้นไปเนี่ยระดับน้ำยังล้นตลิ่งอยู่นะคะส่วนมวลน้ำอีกก้อนก็จะมาจากจังหวัดนครนายกซึ่งได้มีการบริหารจัดการโดยเฉพาะที่เขื่อนขุนด่านประการชนมีการลดการระบายน้ำค่ะมีการบริหารจัดการให้ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครนายกให้น้อยที่สุดนะคะซึ่งน้ำจากจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็จังหวัดนครนายกเนี่ยก็จะไหลมารวมกันที่แม่น้ำบางปะกงยังจะต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเฝ้าระวังใน8อำเภอค่ะ
4: ปราจีนบุรีนครนายกจะรวมมาเป็นแม่น้ำบางปะกงนะครับที่ตรงนี้เองนะครับเป็นจุดที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดจากศูนย์ JICC มีการแจ้งเตือนไปหลายครั้งนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงสัปดาห์นี้ว่าในจังหวัดฉะเชิงเทราครับปัจจุบันนี้ต้องมีการเฝ้าระวังที่8อำเภอนะครับแล้วก็เริ่มมีหลายพื้นที่ที่มีน้ำอาจจะเอ่อล้นแนวคันกั้นน้ำริมแม่น้ำบางปะกงแล้วนะครับขอให้มีการเตรียมตัวรับมือแล้วก็มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับปัจจุบันนี้นะครับเช้านี้เนี่ยก็มีการแจ้งเตือนที่ตำบลบางขนาดอำเภอบางน้ำเปรี้ยวนะครับ
3: ดร.ธเนศสมบูรณ์ค่ะผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานระบุนะคะว่าณขณะนี้ต้องโฟกัสพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยเฉพาะตอนบนของแม่น้ำปราจีนบุรีที่มาจากแควหนุมานคลองพระปรงหรือว่ามาจากที่คลองพระสะทึงก็มีแนวโน้มที่ลดลงเรื่อยๆเนื่องจากอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดามีการลดการระบายน้ำแล้วก็น้ำดังกล่าวเนี่ยจะมาที่ตัวเมืองปราจีนบุรีค่ะ
5: น้ำดังกล่าวครับก็จะมาที่ตัวเมืองปราจีนบุรีนะครับถึงแม้ปราจีนบุรียังท่วมอยู่นะครับแต่ก็มีอัตราการลดลงอย่างช้าๆเช่นเดียวกันนะครับวันหนึ่ง 2-3 เซนติเมตรเท่านั้นถือว่าเป็นมวลน้ำค่อนข้างจะมากพอสมควรครับในการจัดการน้ำครับแม่น้ำปราจีนบุรีมาสู่แม่น้ำนครนายกนะครับกรมชลประทานนะครับจะดำเนินการในการที่จะคาดการณ์และคำนวณการบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนขุนด่านปราการชนนะครับอย่างรอบคอบอย่างปราณีตนะครับเพื่อในการที่จะบริหารจัดการน้ำที่จะระบายมาลงสู่แม่น้ำนครนายกนะครับให้น้อยที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับเพื่อเป็นการลดนะครับตัวภาระของแม่น้ำนครนายกที่ปัจจุบันก็เกิดน้ำท่วมขังอยู่ในบางพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับส่วนปริมาณน้ำดังกล่าวครับน้ำสูงสุดที่เกิดน้ำท่วมที่ปราจีนบุรีครับปัจจุบันมาอยู่ที่แม่น้ำบางปะกงนะครับจะมีหลายๆอำเภอครับริมแม่น้ำบางปะกงครับเริ่มได้รับผลกระทบนะครับจากการที่น้ำบางปะกงนะครับเริ่มมีแนวโน้มที่สูงขึ้นนะครับเนื่องจากนะครับปริมาณน้ำจำนวนมากตรงนี้ครับไหลออกสู่แม่น้ำออกสู่ทะเลนะครับได้ในอัตราที่จำนวนน้ำเข้าเนี่ยนะครับมากกว่าจำนวนน้ำที่ออกนะครับทำให้เกิดน้ำที่เทอะอยู่ของในส่วนของแม่น้ำบางปะกงเองนะครับตัวเขื่อนบางปะกงครับที่กั้นแม่น้ำบางปะกงตอนนี้นะครับยืนยันว่าเปิดบานพ้นน้ำทุกบานไม่มีบานไหนที่กดระดับน้ำไว้นะครับเป็นการไหลตามธรรมชาติของแม่น้ำบางปะกงนะครับแต่ที่นี้นั้นก็ได้รับอิทธิพลของแม่น้ำทะเลที่หนุนนะครับทำให้น้ำเอ่อในแม่น้ำบางปะกงนะครับได้รับผลกระทบในหลายๆอำเภอใน8อำเภอในจังหวัดของฉะเชิงเทรา
0: และช่วงนี้มาติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดลพบุรีกันนะครับทีมข่าวของ NBT ได้ลงพื้นที่ตำบลพุคาอำเภอบ้านหมี่ซึ่งเป็นจุดรับน้ำท้ายน้ำที่สำคัญครับที่รองรับมวลน้ำหลากจากอำเภอตอนบนส่งผลให้มีน้ำท่วมขังบ้านเรือนและก็พื้นที่การเกษตรใน8ตำบลโดยทางอำเภอบ้านหมี่ได้มีการจัดตั้งโรงครัวจิตอาสาเพื่อแจกจ่ายอาหารพร้อมกับประสานชลประทานเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องไปติดตามรายละเอียดครับจากคุณสุประวีนักทำนารายงานสดมาจากที่ตำบลพุคาอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีคุณสุประวีเชิญครับ
6: วันนี้ทีมข่าว NBT ค่ะอยู่ในพื้นที่ของตำบลพุคาอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีค่ะซึ่งต้องบอกว่าจุดนี้นะคะเป็นพื้นที่รับน้ำที่รองรับน้ำมาจากฝนที่ตกสะสมในพื้นที่อำเภอตอนบนของจังหวัดค่ะทั้งอำเภอสะโบดหนองม่วงโคกสำโรงนะคะทุกจุดจะไหลมารวมกันอยู่ที่นี่ก่อนที่จะถูกระบายออกสู่คลองชัยนาทป่าสักค่ะต้องบอกว่าระดับน้ำที่เห็นอยู่ในทุ่งรับน้ำตอนนี้เนี่ยนะคะสูงประมาณเมตรกว่าขณะที่บ้านเรือนประชาชนค่ะบางหลังนะคะน้ำก็ไหลเข้าท่วมพื้นที่บ้านแล้วส่วนพื้นที่การสัญจรค่ะตอนนี้ระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ30เซนติเมตรค่ะหรือว่าช่วงแข้งไปจนถึงเข่านั่นเองค่ะ สำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบปัจจุบันนะคะมี8ตำบลของอำเภอบ้านหมี่ค่ะโดยเฉพาะพื้นที่การเกษตรซึ่งบางส่วนเนี่ยเป็นทุ่งรับน้ำแม้เกษตรกรบางส่วนนะคะจะเร่งเก็บเกี่ยวไปก่อนหน้านี้แล้วแต่ยังคงมีพืชผลทางการเกษตรที่ยังไม่ถึงรอบเก็บเกี่ยวที่ได้รับความเสียหายจากการถูกน้ำท่วมขังอยู่ค่ะส่วนในพื้นที่ชุมชนและก็ที่อยู่อาศัยระดับน้ำตอนนี้คือเริ่มที่จะสูงแล้วนะคะทำให้การเดินทางเข้าออกเนี่ยยากลำบากแต่ก็ยังคงสัญจรได้อยู่บ้างค่ะซึ่งในบางจุดเนี่ยก็จะต้องใช้เรือในการสัญจรทางอำเภอบ้านหมี่ค่ะจึงได้ร่วมกับจังหวัดลพบุรีภาคเอกชนแล้วก็ท้องถิ่นตอนนี้มีการจัดตั้งโรงครัวจิตอาสานะคะอยู่ที่อบต.พุคาค่ะมีการประกอบอาหารสดนะคะแจกจ่ายมื้อต่อมื้อให้กับผู้ประสบภัยพร้อมกับแจกถุงยังชีพแล้วก็อาหารแห้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างทั่วถึงค่ะและหลังจากระดับน้ำลดลงก็จะเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อจ่ายเงินเยียวยาตามนโยบายประกันภัยพิบัติของรัฐบาลต่อไปไปฟังรายละเอียดเรื่องนี้นะคะจากนายอำเภอบ้านหมี่กันค่ะ
7: จากนี้ก็คงจะรอในเรื่องของน้ำที่จะลดระดับลงนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่ว่ามีฝนซ้ำลงมาหรือไม่นะครับแล้วก็ปริมาณน้ำที่รับเพิ่มมาจากพื้นที่อื่นนะครับเป็นอย่างไรนะครับก็จะเป็นเรื่องของการที่เราจะสำรวจความเสียหายนะครับแล้วก็เรื่องของการที่จะเยียวยานะครับโดยเฉพาะเรื่องของนโยบายเรื่องการประกันความเสียหายภัยพิบัติของทางรัฐบาลนะครับส่วนตัวนี้ก็มีความชัดเจนว่าภัยเนี่ยมันมาเกิดหลังจากที่มีการกรมธรรม์ได้มีผลแล้วนะครับในส่วนตรงนี้ก็คงจะได้มีการเคลมหรือว่าในการที่จะช่วยเหลือต่อไปซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้นำนะครับไม่ว่าเป็นของกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน
6: ในส่วนของการบริหารจัดการและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่นะคะทางโครงการชลประทานลพบุรีค่ะตอนนี้มีการเดินเครื่องสถานีสูบน้ำถาวรอยู่6แห่งร่วมกับมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่อีก8เครื่องเร่งดำเนินการสูบน้ำระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเต็มกำลังค่ะซึ่งที่ผ่านมานะคะได้มีการทำประชาคมร่วมกับชาวบ้านแล้วก็เกษตรกรแล้วเพื่อกำหนดเกณฑ์ระดับน้ำที่รับได้ร่วมกันส่งผลให้น้ำท่วมปีนี้ไม่สูงเท่าในปีก่อนๆค่ะถนนสายหลักยังคงใช้สัญจรได้ขณะที่ปริมาณน้ำเหนือจากอำเภอโคกสำโรงตอนนี้ก็เริ่มลดลงอย่างเห็นได้ชัดแล้วและหากไม่มีฝนตกหนักลงมาซ้ำค่ะก็คาดว่าภายใน10วันนี้สถานการณ์จะเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติค่ะ
8: จุดตรวจวัดในสถานีสูบน้ำของเราทุกๆแห่งเนี่ยอยู่ในแนวโน้มทรงตัวและมีแนวโน้มลดลงก็คาดว่าจะเร่งดำเนินการนะครับถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นที่เป็นอุปสรรคเนี่ยไม่ว่าจะปริมาณน้ำในคลองชนะป่าสักเองหรือการที่ระบายจากคลองชนะป่าสักลงไปที่เขื่อนพระราม6เนี่ยติดขัดเนี่ยถ้าไม่มีเหตุการณ์พวกนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็คาดว่าในช่วงระยะเวลา10วันนี้น้ำก็จะลดลงอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าค่อนข้างจะเข้าสู่ภาวะปกติคืออยู่ในระดับที่ราษฎรรับได้นะครับเพราะตอนนี้สูงกว่าระดับที่กำหนดกันไว้อยู่ประมาณสัก60เซน70เซนนะครับเรากำหนดกันไว้ที่บวก13เมตรเหนือระดับน้ำทะเลกลางก็ถือเป็นแนวโน้มที่ดีแล้วก็จะพยายามลดให้มันต่ำลงไปกว่านี้จนถึงบวก12ให้ได้นะครับก็ขอให้ทุกคนเอาใจช่วย
6: แม้ว่าช่วงวันที่11ถึง14ตุลาคมนี้นะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาจะมีการพยากรณ์อากาศล่วงหน้านะคะว่าจะมีฝนตกหนักลงมาอีกระลอกนึงค่ะแต่ว่าที่นี่นะคะก็จะมีการเร่งระบายน้ำเพื่อให้ระดับน้ำเนี่ยเป็นไปตามประชาคมที่ได้ทำร่วมกันไว้กับชาวบ้านแล้วก็เกษตรกรทั้งนี้นะคะทางอำเภอเองแล้วก็โครงการชลประทานเองค่ะก็มีการยืนยันค่ะว่าจะเดินเครื่องสูบน้ำเต็มกำลังนะคะเพื่อที่จะช่วยให้พื้นที่เนี่ยสามารถกลับมาใช้ได้ปกติให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดค่ะ
0: ครับขอบคุณครับคุณสุประวีนักทำนานะครับในงานสดมาจากที่อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีครับ
3: ค่ะช่วงนี้ไปติดตามสถานการณ์กันบ้าง นะคะที่เขื่อนขุนด่านประการชนนะคะณขณะนี้ก็เร่งพร่องน้ำรับมือฝนตกเพิ่มในช่วงวันที่10ตุลาคมนี้ค่ะโดยทางเขื่อนนะคะมีการแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำพร้อมกับย้ำว่าจะไม่กระทบกับอำเภอองครักษ์โดยตรงแต่ว่าในส่วนของพื้นที่แก่งสามชั้นมีน้ำท่วมสูงค่ะเกือบถึง2เมตรแต่ว่าระดับน้ำก็ถือว่าลดลงอย่างรวดเร็ว โดยนายกิติพจน์ศรสุภาพค่ะหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านประการชนเปิดเผยนะคะว่า

0: เด็กเอ๋ยเด็กน้อยโอ๊ยทำไมครูต้องให้คัดลายมือตอนปิดเทอมด้วยอ่ะ
1: ก็เอาไว้ฝึกสมาธิยังไงล่ะถ้าเราเขียนภาษาไทยถูกเราก็จะเข้าใจในรูปแบบตัวอักษรนะ
0: โอ๊ยทำไมมันยากจัง
2: โถคัดไทยง่ายจะตายไปเสร็จแล้วเนี่ย
0: ไหนแก่นแก้วยังเขียนไม่ได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไม่เห็นต้องเขียนเลยพิมพ์เอาง่ายกว่าไม่เมื่อยด้วย
1: เราควรภูมิใจในอักษรไทยน้ำเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
0: ปู่ครับปู่นี่หินอะไรหรอครับมีรอยเต็มเลย
1: อ๋อเขาเรียกว่าศิลาจารึกไงล่ะ
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
1: เขียนเรื่องราวสมัยสุโขทัยอย่างหลักศิลาเนี่ยเป็นที่มาของตัวอักษรไทยที่พ่อขุนรามคิดค้นขึ้น
2: โอ้ถ้าไม่มีพ่อขุนรามแล้วก็คงไม่มีตัวอักษรชัยนะคะ
1: ใช่แล้วจ้ะตัวอักษรไทยเป็นมรดกของคนไทยเข้าใจไหมเมฆ
0: ครับเข้าใจแล้วเราจะต้องจักรจี้จักรจี
1: ้อย่าทะเลาะกันสิล่ะ
2: แม่ถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
0: ฮะอ๋อลืมไปเธอมันยายขี้กลัวนี่นา
2: ฉันไม่กลัวซะหน่อยจะไปก็ไปสิ
0: ฮะนี่มันศิลาจารึกนี
3: ่เมืองสุโขทัยรัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
2: สวัสดีค่ะอุ๊ยขอโทษนะคะเจ็บมากไหม
4: โอ้เจ้าเป็นใครกันน่ะ
0: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
4: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
4: มาข้าจะอ่านให้ฟังนะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้บ่มี1,205 ศพปีมาแม่พ่อขุนรามคำหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสื่อไทยลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้เอ๊ะนั่นคือสิ่งใดใบลานหน้าตาชอบกลนั่นและยังตัวอักษรอีก
2: อุ๊ยมันไม่มีอะไรนี่คะ
4: นั่นแสงประหลาดจะเจ้าแมวคือสิ่งใดผู้จะเป็นใคร
0: เกินแก้วไปเร็วไปก่อนนะครับขอบคุณที่อ่านให้ฟังนะครับบ๊ายบาย
2: โอ้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: พวกเจ้าจะไปไหนพวกเจ้าอยู่ไหน
1: ไม่มีใครเห็นเราแล้วมั้งเร็วๆสิเดี๋ยวกลับไปไม่ทันนะ
2: เอาๆ อย่าทะเลาะกันสิ
1: ไหนใครทะเลาะกันไม่มีนะครับใช่ไหมตะวัน
3: ใช่ค่ะ
2: โอ้ดีแล้วล่ะ
3: คุณปู่คะเมื่อก่อนลายสือไทยนี้ปอมี 1,205 ศกปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใครใจในใจและใส่ลายสือไทยนี้ลายสือไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้แปลว่าอะไรเหรอคะ
2: แปลว่าพ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์ตัวหนังสือไทยแบบที่จารึกไว้ในศิลาจารึกหลักที่1ขึ้นเมื่อพ.ศ. 1826
1: 2564 -1826 เท่ากับ738แปลว่าเรามีตัวอักษรไทยใช้มาต้อง738ปีแล้ว
2: ใช่แล้วล่ะหลาน
1: ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลถ้าไม่มีตัวอักษรก็คงไม่มีตัวหนังสือไทยที่จะเขียนไดอารี่ในวันนี้ต้องขอบคุณพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมากนะครับ

0: ูจะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปูจะมาดูแลเอง
1: ทุกคนไปกันเลย
2: พวกเองมาช่วยขจัดโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
3: แม่แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข์
1: เย้ๆจะได้เข้าไปในวังแล้ว

0: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางนะคะแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูเจนจิราโคตรวงศ์นะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะคะวันนี้นะคะนักเรียนเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันในรายวิชาวิทยาการคำนวณนะคะซึ่งนักเรียนก็เคยได้เรียนกันมาแล้วเนาะตอนประถมนะคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูเลยนะคะว่าในม.1เนี่ยในชั่วโมงแรกนะคะเราจะเรียนเรื่องอะไรกันเชิญเลยค่ะค่ะในชั่วโมงแรกนะคะเราก็จะเรียนในเรื่องแนวคิดเชิงนามธรรมเคยได้ยินชื่อไหมคุ้นๆบ้างไหมไม่คุ้นเลยค่ะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนในชั่วโมงนี้นะคะแนวคิดเชิงนามธรรมเอาไว้ทำอะไรล่ะแนวคิดเชิงนามธรรมเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะข้อที่1เนี่ยก็คืออธิบายวิธีการนำแนวคิดเชิงนามธรรมมาใช้แก้ปัญหาและถ่ายทอดแนวคิดการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆตามที่กำหนดวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องใช้อะไรคะแนวคิดเชิงนามธรรมนี่แหละเอามาแก้ปัญหาในการเดินทางนะคะข้อที่2นะคะใช้แนวคิดเชิงนามธรรมในการแก้ปัญหาโดยแยกรายละเอียดที่จำเป็นของปัญหานะคะออกจากรายละเอียดที่ไม่จำเป็นและอธิบายรายละเอียดที่ไม่ครบถ้วนนะคะ 3. เห็นความสำคัญของการนำแนวคิดเชิงนามธรรมในการแก้ปัญหาที่พบใช้ในชีวิตจริงนะคะโดยปกติทั่วไปเวลาที่เราดำเนินชีวิตปกติประจำวันเราพบเจอปัญหาบ้างไหมเจอบ้างไหมคะเจอใช่ไหมเวลาที่ทำไมคะอาจจะเป็นเรื่องการเดินทางใช่ไหมการใช้ชีวิตอื่นๆถูกต้องไหมคะต้องมีปัญหาให้แก้อยู่ตลอดไหมคะมีไหม
1: ม
0: ีบางปัญหาแก้ได้ไหม
1: ได
0: ้แล้วบางปัญหาล่ะ
1: ไม่ได้
0: หรือได้อาจจะช้าไปบ้างถูกต้องไหมคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูคำถามชวนคิดก่อนนะคะคำถามกติกามีว่าให้นักเรียนเนี่ยนะเดี๋ยวฟังคำถามจากครูนะจากนั้นระดมความคิดกันนักเรียนปลายทางด้วยนะคะระดมความคิดเสร็จแล้วสำหรับนักเรียนปลายทางนักเรียนจะเขียนลงใส่ลงไปในสมุดก็ได้หรือจะไปเขียนที่หน้าห้องบนกระดานดำก็ได้แต่นักเรียนต้นทางเห็นไหมครูมีอะไรให้ลูกครูมีอะไรให้คะ
1: กระดาน
0: ไว้บอร์ดใช่ไหมนะคะเดี๋ยวเราคุยกันก่อนนะคะอภิปรายร่วมกันก่อนนะจากคำถามของครูเสร็จแล้วทำไมลูกเขียนแนวคำตอบลงไปของใครของมันนะโอเคไหมคะกลุ่มใครกลุ่มมันนะแล้วเดี๋ยวครูจะสุ่มให้นักเรียนตอบโอเคไหมคะพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วนะคะทีนี้เรามาดูคำถามชวนคิดนะคะเขาบอกว่าหากนักเรียนต้องการบอกเส้นทางจากโรงเรียนนะคะจากโรงเรียนไปบ้านนักเรียนให้เพื่อนเข้าใจจะมีวิธีการบอกอย่างไรจะมีวิธีการบอกอย่างไรคุยกันได้เลยปรึกษากันได้เลยลูก

0: เสร็จหมดทุกกลุ่มแล้วทีนี้เดี๋ยวครูจะขอตัวแทนนำเสนอคำตอบดีไหมนะนำเสนอคำตอบที่โต๊ะเลยนะคะนะคะเอาเป็นกลุ่มที่2ก่อนนะจากนั้นเป็นกลุ่มที่6นะคะและกลุ่มที่4นะคะอ่ะเชิญเลยค่ะ
1: บอกตำบลอำเภอจังหวัดบ้านเลขที่ครับและอื่นๆพร้อมวาดแผนที่การเดินทางประกอบเพื่อให้เพื่อนเข้าใจยิ่งขึ้นครับ
0: ปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะเอาต่อไปกลุ่มที่6
2: บอกว่าจากโรงเรียนไปที่บ้านผ่านร้านค้าหรือสถานีอะไรไปบ้างและบอกเพื่อนว่าต้องเลี้ยวไปทางไหนบ้างและส่ง GPS เพื่อความแน่ใจ
0: นี่เขามีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะปรบมือเพื่อนหน่อยลูกนะจะสังเกตได้ว่าทำไมคะกลุ่มที่6เนี่ยเขาจะบอกสถานที่สำคัญด้วยนะใช่ไหมคะมีอะไรคะสถานที่สำคัญของหนูคืออะไรร้านค้าใช่ไหมนะคะต่อไปกลุ่มที่4ค่ะ
3: บอกเลขที่บ้านตำบลซอยและอื่นๆให้ชัดเจนหรือเปิด GPS หรือจะบอกทิศทางการไปบ้านของตนเองให้เพื่อนค่ะ
0: โอเคปรบมือเพื่อนหน่อยนะเห็นไหมว่าทำไมคะวิธีการบอกนะวิธีการไปอะไรคะเดินทางไปบ้านของนักเรียนใช่ไหมให้เพื่อนๆทราบเนี่ยทำไมลูกแต่ละกลุ่มอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างใช่ไหมคะบางกลุ่มก็ทำไมลงรายละเอียดชัดเจนนะบางกลุ่มก็มีอะไรลูกมี เขาเรียกว่ามีจุดที่แบบว่าทำไมต้องไปถูกแน่ๆเลยรายละเอียดที่สำคัญใช่ไหมคะเช่นอะไรคะบอกบ้านเลขที่ตำบลอำเภออันนี้สำคัญไหมสำคัญไหมลูกสำคัญนะคะแล้วก็บางกลุ่มก็มีการอะไรคะใช้เทคโนโลยีเข้ามาร่วมด้วยนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาอันนี้เป็นแนวคำตอบเพิ่มเติมนะคะก็มีอะไรบ้างลูกบอกสถานที่สำคัญอธิบายเส้นทางที่สำคัญทีละจุดนะคะแล้วก็วาดแผนที่นะคะอันนี้เป็นเพิ่มเติมให้กับนักเรียนปลายทางนะคะทีนี้เราจะต้องมาศึกษาใบความรู้ที่1ตอนนี้ใบความรู้ที่1เราได้หรือยังได้แล้วครูแจกไว้ให้บนโต๊ะแล้วถูกต้องไหมคะปลายทางได้หรือยังใบความรู้ที่1นะคะใบความรู้ที่1เรื่องแนวคิดเชิงนามธรรมนะคะแล้วเนี่ยจะเห็นไหมว่าทำไมคะครูมีตัวอย่างเหตุการณ์ให้เห็นไหมคะเห็นรูปไหมที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะคะครูมีตัวอย่างเหตุการณ์ให้เดี๋ยวให้นักเรียนศึกษาใบความรู้นะคะดูให้ละเอียดนะศึกษาให้ละเอียดเลยนะแล้วเดี๋ยวครูจะมีคำถามโอเคไหมคะโอเคไหมลูกไหนใครยังไม่ได้ใบความรู้มีไหมมีไหมคะปลายทางได้แล้วเรียบร้อยเนาะถ้าพร้อมแล้วนักเรียนศึกษาใบความรู้ได้เลยค่ะ

0: ค่ะตอนนี้นักเรียนก็ได้ศึกษาใบความรู้ที่1เรียบร้อยแล้วถูกต้องไหมคะเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนไปทางก็ด้วยเช่นกันนะคะทีนี้เราเข้าสู่คำถามนะเดี๋ยวครูถามก่อนนะนะคะนักเรียนดูที่สไลด์ก่อนนะคะจากสถานการณ์ในใบความรู้ที่1เรื่องแนวคิดเชิงนามธรรมตัวอย่างที่1นะคะนักเรียนต้องการบอกเส้นทางให้ครูประจำชั้นทราบและสามารถเดินทางจากโรงเรียนไปเยี่ยมนักเรียนที่บ้านใช่ไหมใช่สถานการณ์นี้ไหมที่นักเรียนได้ศึกษาใช่หรือเปล่าคะ
1: ใช
0: ่นะนะคะทีนี้เรามาดูคำถามนะคะคำถามที่1คือนักเรียนจะเริ่มต้นแก้ปัญหาด้วยวิธีการอย่างไรเป็นลำดับแรกในสถานการณ์นักเรียนต้องทำไมคะต้องมีวิธีการบอกให้ครูทำไมลูกสามารถไปเยี่ยม

0: นักเรียนที่บ้านได้ใช่ไหมคะนักเรียนจะแก้ปัญหานี้นะคะอย่างไรเป็นอันดับแรกอะไรคะขั้นตอนแรกเลย
1: วิเคราะห์ปัญหาครับ
0: วิเคราะห์ปัญหากลุ่มอื่นๆล่ะกลุ่ม4ล่ะตอบซ้ำได้ไม่เป็นไร
2: วิเคราะห์ปัญหาค่ะ
0: วิเคราะห์ปัญหาเพราะอะไรทำไมถึงต้องวิเคราะห์ปัญหาเพราะอะไรคะเราศึกษามาแล้วถูกไหมในใบความรู้ใช่ไหมคะเพราะอะไรอ่ะทำไมต้องวิเคราะห์ปัญหาเพราะอะไรคะ
3: เพราะว่าจะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องค่ะ
0: ปรบมือเพื่อนหน่อยเร็วนะคะทีนี้เรามาดูนะคะคำถามที่2จากสถานการณ์นักเรียนคัดแยกข้อมูลที่จำเป็นในการแก้ปัญหาได้อย่างไรคัดแยกยังไงเส้นทางระหว่างอะไรคะเส้นทางระหว่างจากไหนจากโรงเรียนไปบ้านผ่านสถานที่สำคัญเยอะไหมเยอะไหมคะเยอะนักเรียนจะทำไมมีการคัดแยกข้อมูลที่จำเป็นในการแก้ปัญหาอย่างไรอันนี้ตัวแทนกลุ่ม2นะ
4: นำเส้นทางที่ไม่จำเป็นตัดออกครับ
0: ตัดออกเลยใช่ไหม
4: ใช่
0: เพราะว่าอะไรคะมันเกี่ยวข้องไหม
4: ไม่ครับ
0: ไม่เกี่ยวข้องสมมติไปได้3เส้นทางสมมตินะ
4: ก็ต้องหาเส้นทางที่ใกล้สุดครับแล้วอีก2เส้นทางก็ต้องตัดทิ้งครับ
0: โอเคปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะอยากฟังกลุ่มนี้ตอบบ้างกลุ่ม3เนี่ยนะคะนักเรียนจะออกแบบวิธีการการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจด้วยวิธีใดได้ไหมกลุ่มไหนก็ได้ค่ะเมื่อกี้แซวเล่นได้ไหมฟังคำถามอีกหนึ่งครั้งนะคะนักเรียนจะออกแบบวิธีการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจด้วยวิธีใดไอ้เส้นทางจากอะไรคะจากโรงเรียนไปบ้านเนี่ยนักเรียนจะออกแบบวิธีการบอกเส้นทางอย่างไรทำเป็นอะไรดีกลุ่มที่หนึ่งได้ยินเสียงกลุ่มที่หนึ่งตอบเอามาอยู่ไหนคะตอบเลย
5: วาดแผนผังค่ะ
0: วาดแผนผังเป็นยังไง
5: ของเส้นทางจากโรงเรียนไปบ้านค่ะ
0: จากโรงเรียนวาดแผนนี้เพื่อนเขาใช้วิธีการวาดแผนผังจากอะไรคะจากโรงเรียนไปบ้านแล้วต้องบอกสถานที่ไหม
5: บอกค่ะ
0: บอกไหมคะ
5: บอก
0: บอกนะถึง4แยกถึงไฟแดงอะไรก็ต้องบอกไหมต้องบอกต้องใส่รายละเอียดลงไปด้วยใช่ไหมคะขออีกสักกลุ่มนึงค่ะกลุ่มที่3นี่กลุ่มที่3
6: ส่ง GPS ให้ครูค่ะ
0: ส่ง GPS ให้ครูแล้วถ้าสมมุติว่าวันนั้นอินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้ล่ะทำยังไงดีเอ่ย
6: วาดภาพค่ะ
0: วาดเป็นอะไรคะ
6: วาดสถานที่สำคัญแล้วก็เส้นทางต่างๆค่ะ
0: วาดเป็น
6: แผนผังค
0: ่
6: ะ
0: แผนผังหรือแผนอะไร
6: แผนที่ค
0: ่
6: ะ
0: แผนที่นะคะปรบมือเพื่อนหน่อยเร็วนักเรียนยังบางครั้งเนี่ยเวลาที่ครูถามออกไปนักเรียนยังตอบไม่ตรงคอนเซปต์เนี่ยไม่เป็นไรนะคะดีแล้วที่เราทำไมคะกล้าแสดงความคิดเห็นกล้าตอบคำถามถูกต้องไหมคะเดี๋ยวเราจะต้องฝึกนะในใบกิจกรรมนะคะเพื่อทำไมคะให้นักเรียนเนี่ยมีทักษะมากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูนะในกิจกรรมที่1เรื่องบ้านฉันอยู่นี่โรงเรียนอยู่ไหนนะคะตามจริงเนี่ยสถานการณ์เนี้ยเราเริ่มถามกันมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วถูกต้องไหมใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องเอาความรู้ที่เราได้ศึกษามาจากใบความรู้ที่หนึ่งใช่ไหมคะเอามาปรับใช้กับอะไรคะใบกิจกรรมนะคะในใบกิจกรรมนี้นะคะฟังนะเดี๋ยวแรกๆข้อแรกๆเดี๋ยวเราทำพร้อมกันดีไหมคะช่วยๆกันทำไมคะลูกช่วยๆกันคิดช่วยวิเคราะห์ไปก่อนเนาะในใบกิจกรรมที่1เรื่องบ้านฉันอยู่นี่โรงเรียนอยู่ไหนนะคะทีนี้เรามาดู นะคำถามแรกของเขาคืออะไรในใบกิจกรรมคำถามแรกของเขาคืออะไรลูกทีนี้เราจะต้องรู้ก่อนว่าในแผนที่มีรายละเอียดของอะไรบ้างจริงไหมอันนี้เข้าสู่กระบวนการข้อที่หนึ่งใช่ไหมวิเคราะห์ใช่ไหมคะใช่ป่ะใช่ไหมตามหลักของแนวคิดเชิงนามธรรมใช่ไหมคะคือวิเคราะห์ก่อนเนาะว่าทำไมคะในแผนที่นี้มีรายละเอียดของอะไรบ้างมีอะไรบ้างล่ะไหนตอบครูหน่อยสิมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างมีอะไรนะมีบ้านเหรอบ้านอยู่ตรงไหนเอ่ยบ้านของฉันใช่ไหมอันนั้นครูวงไปเลยนะดีไหมคะจะได้ไม่เสียเวลาเนาะบ้านแล้วมีอะไรอีกมีอะไรอีกคะมีตลาดมีร้านเกมปั๊มน้ำมันบ้านคุณยายอะไรอีกโรงเรียนร้านขนมนะคะในแผนที่เนี่ยมันมีอุปสรรคเยอะจริงๆเลยกว่าจะถึงโรงเรียนจริงไหมนะผ่านทั้งร้านอะไรไปด้านบนก็ผ่านร้านขนมมาด้านล่างก็ร้านอะไรลูกร้านเกมใช่ไหมนะแสดงว่ามีสถานที่หลายสถานที่เลยนะคะมีอะไรบ้างมีร้านขนมมีบ้านคุณยายมีปั๊มน้ำมันมีตลาดร้านเกมไปเนี่ยตรงกลางเนี่ยที่ไม่ได้บอกชื่อไว้มีโรงพยาบาลนะคะแต่ละเส้นทางมีอะไรคะมีระยะทางบอกไหมมีไหมคะมีนะคะมีสวนสาธารณะด้วยเห็นไหมคะอันนี้คือรายละเอียดที่อยู่ในแผนที่ถูกต้องไหมคะถ้าตัดสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องออกจะตัดอะไรออกได้บ้างถ้าตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกเราจะสามารถตัดอะไรออกได้บ้างดูดีๆก่อนนะดูโจทย์ก่อนนะเอาดูซิดูในแผนที่แล้วด้านล่างคำอธิบายด้านล่างเอาว่ายังไงโจทย์ก็ถามว่าอะไรมิชชั่นนี้เราต้องทำอะไรคะเขาบอกว่าอะไรคะเอาขอตัวแทนสักหนึ่งคนอ่านด้านล่างให้ครูฟังหน่อยอ่านโจทย์ด้านล่างให้ครูฟังหน่อยได้ไหมเอาไหนกลุ่มไหนจะอาสากลุ่มที่5ได้ไหมคะอ่านโจทย์ด้านล่างให้ครูฟังหน่อยได้ไหมเอากลุ่มที่5เห็นไหมลูกเห็นไหมคะโจทย์ว่ายังไงโจทย์ว่ายังไงด้านล่างใต้แผนที่อะค่ะปรบมือเพื่อนหน่อยเร็วๆให้กำลังใจเพื่อน
2: เมื่อเปิดภาคเรียนนักเรียนต้องปั่นจักรยานไปโรงเรียนด้วยตนเองทุกวันโดยก่อนที่จะไปโรงเรียนต้องไปรับเงินค่าขนมและส่งผักให้คุณแม่ที่ตลาดแล้วจึงจะไปโรงเรียนได้ในแผนที่มีรายละเอียดของสถานที่และเส้นทางมากมายซึ่งบางส่วนไม่มีความจำเป็นเลยเพื่อประหยัดเวลาในการเดินทางนักเรียนจะวางแผนการเดินทางอย่างไรเพื่อให้ใช้ระยะทางสั้นที่สุด
0: โจทย์เขาบอกว่ายังไงคะต้องใช้ระยะทางที่สั้นที่สุดใช่ไหมปรบมือเพื่อนก่อนเมื่อกี้นี้ลืมเป็นกำลังใจเพื่อนนะคะทีนี้เขาบอกว่าถ้าตัดสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องออกจะต้องตัดอะไรออกได้บ้างตัดอะไรบ้างร้านเกมใช่ไหมร้านเกมนี่จำเป็นไหมอยู่ในโจทย์คีย์หลักของเราไหมไม่เลยใช่ไหมคะตัดร้านเกมออกตลาดจำเป็นไหม
7: จำเป็น
0: จำเป็นอะไรอีกปั๊มน้ำมันอยู่ไหนล่ะปั๊มน้ำมันบ้านคุณยายอะไรอีกร้านขนมตัดออกเลยเพราะฉะนั้นเราจะเหลืออะไรคะโรงพยาบาลตัดออกไหมตัดไหมตัดไปก่อนเนาะนะคะมีใครตัดบ้านของฉันออกไหมเนี่ยจำเป็นอยู่นะบ้านของฉันเนี่ยนะคะ เพราะฉะนั้นเราจะเหลืออะไรคะสิ่งที่

0: านที่ที่จำเป็นอยู่เท่าไหร่3แห่งคือ
1: เรียนบ้าน
0: ฮะคืออะไรคะเราก็จะเหลืออะไรลูกบ้านใช่ไหมบ้านของฉันจำเป็นไหมในเหตุการณ์นี้จำเป็นอะไรอีก
1: ตลาด
0: ตลาดเพราะโจทย์บอกว่าทำไมต้องไปอะไรนะไปส่งอะไรนะครับผักต้องไปส่งผักให้แม่ที่ตลาดใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องแวะไหมแวะนะคะจากนั้นทำไมสถานที่สุดท้ายคือโรงเรียนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในข้อที่1เขาถามอะไรข้อที่1เขาถามว่าอะไรลูกข้อที่1เขาถามว่าอะไรคะ
2: ที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณามีจำนวน
0: เท่าไหร่ใช่ไหมตอบทีนี้ตอบได้หรือยังว่ากี่สถานที
2: ่
0: ตอบดังๆให้ชื่นใจหน่อยเท่าไหร่คะ
1: 3
0: เขียนลงไปเลย3สถานที่นั้นได้แก่ตอบตอบตอบมีอะไรคะ
2: บ
0: ้านของฉันตลาดและโรงเรียนนักเรียนไปทางก็เขียนลงไปในใบกิจกรรมเลยข้อแรกข้อแรก

0: เรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยแล้วทีนี้เรามาดูข้อที่2นะคะข้อที่2เขาบอกว่ายังไงวันนี้น่ารักทุกกลุ่มเลยมีตัวแทนช่วยตอบข้อที่2เขาบอกว่ายังไงจะเข้าสู่อะไรคะแนวคิดเชิงนามธรรมในข้อที่2แล้วใช่ไหมนะคะนั่นก็คืออะไรลูกโจทย์เขาบอกว่ายังไงจากสถานการณ์ที่อะไรลูกเอาพูดได้เลยค่ะ
1: จากสถานการณ์ที่จำเป็นในข้อ1ให้นักเรียนว่าภาพโดยลดรายละเอียดที่ไม่จำเป็นดังนี้1ใช้วงกลมแทนสถานที่2ใช้เส้นตรงหรือเส้นโค้งแทนเส้นทางซึ่งจากสถานที่1ไปยังสถานที่1อาจมีได้หลายเส้นทาง3ใช้ตัวเลขแทนระยะทาง
0: ใช้ตัวเลขแทนระยะทางใช่ไหมคะเพราะถ้าเราไม่ทำแบบนี้เราจะมักจะไปใส่ใจรายละเอียดที่ไม่จำเป็นถูกต้องไหมกว่าจะวาดบ้านหลังหนึ่งกว่าจะวาดโรงเรียนเพราะฉะนั้นสถานที่ต่างๆก็แทนไปด้วยอะไรคะวงกลมไปเลยถูกต้องไหมจะได้เร็วขึ้นนะคะจากนั้นทำไมเส้นทางที่เราไปแทนด้วยเส้นตรงหรือเส้นโค้งเท่านั้นนะคะนักเรียนจะได้ไม่ทำไมไม่ต้องไปโฟกัสกับอะไรโอ้จะต้องสร้างเลนถนนจะต้องอะไรคะมีขีดกลางเส้นประอะไรอย่างนี้ไม่ต้องไปคิดถึงตรงนั้นเลยนะคะต่อมาคืออะไรระยะทางนักเรียนต้องแทนด้วยอะไรคะแทนด้วยอะไรลูกตัวเลขนะคะแทนด้วยตัวเลขนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะต้องวาดแผนผังของนักเรียนนะคะที่อะไรคะที่ประกอบด้วยสถานที่ในข้อที่1นะคะให้นักเรียนช่วยกันคิดนะคะแล้วก็บันทึกลงไปในใบกิจกรรมเลยทำได้ไหมเรามีกฎอยู่แล้วใช่ไหมวาดทำไมคะในกฎอยู่ในข้อที่2แล้วถูกต้องไหมอย่าวาดบ้านมีหลังคาหน้าต่างมีเสาธงเนี่ยไม่ต้องนะเพราะว่าแต่ละสถานที่ต้องแทนด้วยอะไรแทนด้วยอะไรคะวงกลมนะคะวงกลมเท่านั้นนะนักเรียนเริ่มทำใบกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: ะพร้อมแล้วนะคะอ่ะก่อนอื่นปรบมือให้กำลังใจเพื่อนหน่อยเลย
1: แผงผังของหนูที่ประกอบด้วยสถานที่มีดังนี้จากบ้านไปตลาด400เมตรจากตลาดไปโรงเรียน370เมตรจากโรงเรียนไปบ้าน270เมตรค่ะแล้วก็อีกเส้นทางหนึ่งเป็นทางอ้อมจากบ้านไปตลาด640เมตรจากตลาดไปโรงเรียน670เมตรจากโรงเรียนไปบ้านทั้งหมด770เมตรค่ะ
0: แล้วข้อต่อไปอะไรคะ
1: เส้นทางที่สั้นที่สุดที่หนูว่าแผนที่ใหม่ก็คือจากบ้านไปตลาด400เมตรจากตลาดไปโรงเรียน370เมตร
0: ปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะทีนี้เรามาดูแนวคำตอบเพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางนะถ้าใครสามารถปรับปรุงนะคะใบกิจกรรมนักเรียนได้นักเรียนทำเลยนะคะภายในคาบนี้นะสำหรับเรียนไปทางด้วยนะคะทีนี้เรามาดูสถานที่ที่จำเป็นนำมาพิจารณา

0: กี่สถานที่ลูกกี่สถานที่คะสามสถานที่ได้แก่อะไรบ้านโรงเรียนและตลาดนะคะอันนี้คืออะไรคะแผนผังที่ได้ทำการอะไรคะวิเคราะห์เนาะแล้วก็วาดออกมานะคะต่อมานะคะข้อที่3คืออะไรคะเงื่อนไขคือต้องทำไมคะต้องไปรับเงินค่าขนมและส่งผักให้คุณแม่ที่ตลาดนะคะนี่คือเงื่อนไขของเขานะเส้นทางสามารถทำไมคะได้ทั้งหมด4เส้นทางใช่ไหม4เส้นทางนะคะมีอะไรบ้างลูกตามตารางนี้เลยนะนะคะแล้วก็มีระยะทางรวมนะแต่ใน4เส้นทางนี้จะมี1เส้นทางที่ทำไมสั้นที่สุดเส้นทางที่สั้นที่สุดคือบ้านตลาดโรงเรียนโดยมีระยะทางทั้งสิ้น770เมตรนะอันนี้ก็จะเป็นรูปที่ทำไมคะเราตัดรายละเอียดที่ไม่จำเป็นออกไปหมดแล้วแล้วก็วาดเป็นระยะทางที่สั้นที่สุดใช่ไหมคะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะทีนี้เรามาดูคำถามชวนคิดสรุปสุดท้ายแล้วนะคะนักเรียนนะเขาบอกว่าการลดรายละเอียดการลดรายละเอียดของแผนที่แล้ววาดแผนที่ใหม่ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างไรบ้างช่วยแก้ปัญหาอย่างไรได้บ้างคะตอนแรกเราวาดแผนที่หลายเส้นทางเลยใช่ไหมคะแล้วเราทำไมคะลดรายละเอียดของแผนที่ลงไปช่วยอะไรช่วยอะไรคะช่วยอะไรลูกได้ตัวแทนแล้วได้ตัวแทนตอบแล้ว
1: ให้ช่วยดูง่ายกว่าเดิมค่ะ
0: ลดเขาเรียกว่าอะไรนะลดอะไรคะ
1: ลดเส้นทางค่ะ
0: ลดความซ้ำซ้อนใช่ไหมลดความซ้ำซ้อนของเส้นทางตัดอะไรคะสิ่งที่ทำไมไม่จำเป็นออกไปอ่ะปรบมือเพื่อนหน่อยเร็วนะคะนะคะทีนี้เรามาสรุปบทเรียนนะคะเขาบอกว่าเชิงนามธรรมเป็นการแยกสาระสำคัญของปัญหานะคะออกจากส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญของปัญหาการนำแนวคิดเชิงนามธรรมมาใช้ในการแก้ปัญหาสามารถทำได้ดังนี้นะคะนั่นก็คือ1อะไรลูก1คือวิเคราะห์ปัญหาพิจารณาว่าปัญหานั้นคืออะไรมีข้อมูลหรือเงื่อนไขอะไรบ้างในโจทย์ใบกิจกรรมเราได้วิเคราะห์ไหมวิเคราะห์ไหมคะวิเคราะห์นะคะข้อที่2คืออะไรคัดแยกข้อมูลที่จำเป็นในการแก้ปัญหาออกจากข้อมูลที่ไม่จำเป็นหรือส่วนที่เป็นรายละเอียดปลีกย่อยนะคะต่อมาออกแบบวิธีการแก้ปัญหาโดยนำข้อมูลที่จำเป็นมาพิจารณาซึ่งจะได้วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนชัดเจนกระชับนะคะสามารถสื่อสารให้บุคคลอื่นเข้าใจได้เหมือนในกิจกรรมที่นักเรียนทำคือนักเรียนวาดออกมาเป็นแผนผังใช่ไหมที่ตัดรายละเอียดที่ทำไมมันมีเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะออกไปนะคะเดี๋ยววันนี้นักเรียนจะต้องไปทบทวนนะคะไปทบทวนนักเรียนนะเพื่อให้ทำไมคะเข้าใจมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะต้องมาเจอในบทเรียนครั้งต่อไปนี่ก็คือเรื่องแนวคิดเชิงนามธรรมในชั่วโมงที่2นะคะนักเรียนนะสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมมีอะไรบ้าง1คือใบความรู้นะที่ครูแจกให้ไปวันนี้เอามาทำอะไรเอามาทำไมคะทบทวนนะคะทบทวนดูปัญหานักเรียนจะได้เป็นการฝึกกระบวนการไปในตัวนะคะต่อมานักเรียนจะต้องเตรียมอะไรคะใบงานที่2เรื่องไร่ข้าวโพดจำลองเราจะต้องมาทำไมนำหลักแนวคิดเชิงนามธรรมมาใช้ในใบกิจกรรมนี้ด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้นักเรียนกลับไปทำไมครูให้กันบ้านหนึ่งอย่างคืออะไรคะให้กลับไปอ่านเพิ่มเติมดีไหมนะคะเพราะว่าวันนี้เราเจอโจทย์แรกอาจจะทำไมอาจจะยังคิดบางขั้นตอนยังอาจจะยังทำไมคะไม่ชำนาญเนาะนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาทำไมฝึกกิจกรรมภายในสัปดาห์หน้าอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคค่ะก็วันนี้สำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
2: นักเต้นชั่วโมงทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

องกระป๋องกระป๋องกระป๋องมากมายหลากหลายชนิดหลากหลายไซส์หลากหลายขนาดวันนี้เราจะมาทดสอบว่ากระป๋องชิ้นไหนชนิดใดที่ประหยัดต้นทุนในการผลิตมากที่สุดและวิธีที่เราจะใช้ในการหาคำตอบก็คือแคลคูลเลอร์เอ้ยแคลคูลเลอร์ก่อนอื่นนะครับกระป๋องของเราทั้งหมดอยู่ในรูปแบบของอะไรครับรูปทรงกระบอกดังนั้นผมวาดรูปทรงกระบอกนี้ขึ้นมานะครับกำหนดให้รูปทรงกระบอกนี้มีรัศมี R หน่วยความสูงเป็น H หน่วยและกำหนดให้กระป๋องใบนี้มีปริมาตรเท่ากับ V ลูกบาศก์หน่วยความหมายของการประหยัดต้นทุนในการผลิตมากที่สุดคืออะไรครับก็แปลว่ากระป๋องอันนี้ใช้พื้นที่ผิวที่น้อยที่สุดสูตรพื้นที่ผิวของทรงกระบอกคือ S เท่ากับ2 pi RH บวก2 pi R ยกกำลัง2จะสังเกตได้ว่าพื้นที่ผิวตอนนี้ประกอบด้วย2ตัวแปร R กับ H อาจารย์จะพยายามทำการลดตัวแปรจาก2ตัวแปรเหลือ1ตัวแปรโดยเราจะใช้ตัวช่วยนั่นก็คือปริมาตรครับปริมาตรของทรงกระบอก pi R ยกกำลัง 2H ครับลองหา H ด้วยกันครับผมจะได้ว่า H เท่ากับ V ส่วน pi R ยกกำลัง 2เมื่อเราได้ H มาแล้วนำ H ที่ได้ลงมาใส่ในสมการนี้ครับใส่เข้ามาปั๊บปั๊บทำให้รูอยู่ในรูปที่ง่ายขึ้นเห็นไหมครับ pi pi ตัดกัน R R ตัดกันจะได้อะไรครับจะได้2 v ส่วนด้วย r บวกด้วย2 pi r ยกกำลัง2นี่คือสูตรของพื้นที่ผิว s ในรูปของ r แล้วจำกันได้ไหมครับการที่เราจะหาค่าที่ต่ำที่สุดของ s เราต้องหาค่าวิกฤตซึ่งค่าวิกฤตนั้นมาได้ยังไงครับค่าวิกฤตคือจุดที่ทำให้อนุพันธ์อันดับ1ของ s มีค่าเป็น0ดังนั้นอาจารย์ก็เริ่มต้นด้วยการหา s prime ก่อนครับอย่าลืมนะครับตอนนี้ตัวแปรที่เราใช้คือตัวแปร r นะครับดังนั้นเราต้องหาอนุพันธ์อันดับ1เทียบกับตัวแปร r ดังนั้นคือ ds ส่วน dr สิ่งที่เราจะได้นะครับคือลบ 2v หารด้วย r ยกกำลัง2บวกด้วย 4πr การหาจุดวิกฤตเราจะต้องเซต s prime ให้มันเป็น0ดังนั้นผมเซต s prime เท่ากับ0ดังนั้นจากสมการนี้ผมได้อะไรครับผมก็จะได้ความสัมพันธ์ที่ว่า 4πr เท่ากับ 2v หารด้วย r กำลัง2เมื่อเราได้มาอย่างนี้นะครับผมขอคูณr กำลัง2ไปทางซ้ายมือนะครับผมจึงได้4 pi r ยกกำลัง3เท่ากับ 2v ดังนั้นตอนนี้ผมได้มาแล้วครับว่าค่า r ก็จะเท่ากับ 2v ส่วน4 pi หรือ v ส่วน2 pi เมื่อผมหารากที่3ทั้ง2ข้างของสมการ r จึงเท่ากับรากที่3ของ v หารด้วย2 pi นั่นเองครับหลังจากที่ผมได้ค่า r มาแล้วนะครับค่า r นี้นะครับจะให้ค่าต่ำสุดหรือค่าสูงสุดของ s กันแน่เราจะใช้แบบทดสอบอนุพันธ์อันดับที่2ดังนั้นจากบรรทัดนี้นะครับผมขอหาอนุพันธ์อันดับที่2ของ S ครับคำนวณอนุพันธ์อันดับที่2ไปครับเมื่อคำนวณได้นะครับ 4V หารด้วย R ยกกำลัง3บวกด้วย 4π ซึ่งจะสังเกตได้ว่าค่าเหล่านี้เป็นบวกเสมอแบบทดสอบอนุพันธ์อันดับ2กล่าวไว้ว่าอะไรครับถ้ามันเป็นบวกมันจะให้ค่าต่ำสุดครับดังนั้นโดยสรุปแล้วค่า R นี้จะเป็นค่าที่ทำให้ค่า Sมีค่าน้อยที่สุดซึ่งจะส่งผลให้กระป๋องของเรามีต้นทุนในการผลิตต่ำที่สุดแต่ยังไม่จบแค่นี้เรายังต้องทำกันต่อครับเพราะตอนนี้เราได้ R เราต้องไปดูความสัมพันธ์ระหว่าง R กับ H กันครับจากที่ผมค้างไว้นะครับว่าเราจะหาความสัมพันธ์ระหว่าง H กับ R ผมขอแทนค่า R ที่เราได้ใส่ลงไปในสมการนี้ครับเราจึงได้ว่า H เท่ากับ V ส่วนด้วย pi ใส่ R ลงไปครับรากที่3ของ V ส่วนด้วย2 pi ยกกำลัง2อาจจะดูซับซ้อนนิดนึงนะครับน้องๆแต่จริงๆอาจารย์มีเทคนิคในการจัดรูปปิ๊งนะผมไม่ได้เปลี่ยนค่าอะไรแค่จัดรูปใหม่เฉยๆสิ่งที่เราได้คืออะไรครับ2คูณด้วยรากที่3ของ v ส่วนด้วย2 pi คุ้นๆไหมครับนี่เลยสุดท้ายนะครับสิ่งที่เรารอคอยความสัมพันธ์ระหว่าง h กับ r หลังจากที่เราได้ความสัมพันธ์อันลึกซึ้งระหว่าง h กับ r มาเรียบร้อยแล้วh เท่ากับ 2r เราอาจจะเขียนใหม่ได้ว่า h ส่วน 2r เท่ากับ1ดังนั้น h ส่วน 2r มีค่าใกล้เคียง1มากเท่าไหร่กระป๋องนั้นก็จะประหยัดต้นทุนในการผลิตมากเท่านั้นนั่นเองหวานเจี๊ยบเลยและแล้วก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยนั่นก็คือการประกวดกระป๋องที่ประหยัดต้นทุนในการผลิตมากที่สุดในท้องตลาดโดยผมจะให้กระป๋องใบนี้เป็นกระป๋อง A B C D E F ตามลำดับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูผลการทดลองกันเลยอ
และผู้ชนะการประกวดกระป๋องที่ประหยัดต้นทุนในการผลิตมากที่สุดได้แก่กระป๋องบีนั่นเองครับกระป๋องบีนะครับมี h ส่วน 2r เท่ากับ 1.12 จะสังเกตได้ว่าค่านี้มีค่าใกล้เคียงกับหมายเลข1มากที่สุดนี่ผู้ชนะของเราผู้แพ้นี่เลยกระป๋องนี้นะครับเป็นกระป๋องหมายเลข4สังเกตนะครับกระป๋องหมายเลข4มีอัตราส่วน h ส่วน 2r ถึง 1.52 ทีเดียวรูปทรงของมันจะเห็นได้ว่าความสูงนั้นช่างแตกต่างกับเส้นผ่านศูนย์กลางของมันเหลือเกินและนี่นะครับคือการใช้แคลคูลัสในการตรวจสอบว่ากระป๋องไหนในท้องตลาดที่ประหยัดต้นทุนในการผลิตมากที่สุดหวานเจี๊ยบเลยเพราะ

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนครับแล้วก็สวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยนะครับชั่วโมงนี้นะครับก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะครับนักเรียนครับวันนี้เราก็อยู่ในหน่วยที่1ก็คือพระพุทธศาสนาสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องอะไรครับ
1: อริยสัจ4
0: อริยสัจ4ก่อนเรียนครับเรามาฟังจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนเลยนะครับด้านความรู้ครับบอกความหมายและองค์ประกอบของอริยสัจ4ได้ต่อมาครับด้านทักษะและกระบวนการวิเคราะห์เหตุการณ์จำแนกตามองค์ประกอบของอริยสัจ4ได้ต่อมาครับด้านคุณลักษณะเห็นความเกี่ยวข้องกันของกายกับใจและสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนในชั่วโมงนี้นะครับก็คือวิเคราะห์เหตุการณ์จำแนกตามองค์ประกอบของอริยสัจ4โดยเห็นความเกี่ยวข้องของกายกับใจนะครับเอาละครับนักเรียนก่อนเรียนนะครับครูคิดว่านักเรียนน่าจะเคยรู้จักกับอริยสัจ4มาหรือยังครับรู้จักแล้วตอนประถมมีตัวแทนไหมครับที่จะบอกครูว่าอริยสัจ4เนี่ยคืออะไรนะครับแล้วก็มีองค์ประกอบอะไรบ้างมีไหมครับกลุ่มไหนเอ่ยกลุ่ม1เก่งมาก
2: อริยสัจ4คือความจริงอันประเสริฐ4ประการค่ะคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคค่ะ
0: เอาปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเก่งมากนะครับอริยสัจ4ก็คือความจริงอัน4ประการด้วยกันก็คือทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคซึ่งเราเรียนมาแล้วในชั้นประถมศึกษาใช่ไหมครับเอาละครับแล้วนักเรียนรู้ไหมครับว่าอริยสัจ4เนี่ยทำอะไรได้บ้างในชีวิตประจำวันของเราเรานำมาปรับใช้ได้อย่างไรคิดว่าเรานำมาปรับใช้ได้ยังไงครับและนำมาปรับใช้ได้ยังไงนะลุกขึ้นเลยครับ
2: ใช้แนวทางในการแก้ปัญหาค่ะ
0: ใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาอ่ะนั่งลงครับปรบมือให้กับเพื่อนเอาละครับแสดงว่านักเรียนน่าจะรู้จักอริยสัจ4มาระดับหนึ่งเลยนะครับเอาละครับนักเรียนในวันนี้ครับครูมีภาพมาให้นักเรียนนะครับทั้งต้นทางและปลายทาง

ได้ร่วมกันวิเคราะห์ทั้งหมด3ภาพครูให้เวลาประมาณ1นาทีนะครับให้นักเรียนวิเคราะห์ทั้ง3ภาพนี้และบอกว่า3ภาพนี้แสดงความรู้สึกอย่างไรบ้าง

0: เอาละครับตอนนี้น่าจะมีคนได้คำตอบแล้วใครจะเป็นตัวแทนตอบดีครับใครจะเป็นตัวแทนดีอ่ะกลุ่มหนึ่งอ่ะลองตอบสิครับ
1: ทุกค่ะ
0: ทุกดูแล้วทุกเลยใช่ไหมครับอ่ะนั่งลงนะครับปรบมือให้กับเพื่อนมีใครอยากจะเติมเต็มคำตอบของเพื่อนอีกไหมมีไหมครับเพื่อนบอกว่าทุกและทุกยังไงตอบเลยครับแต่ละภาพน่าจะรู้สึกต่างกันยังไงลองตอบเลยกลุ่มสองครับ
2: ปวดหัวและเครียดครับ
0: มีเครียดมีอะไรอีกลูก
2: ปวดหัวครับ
0: ปวดหัวนั่งลงได้ครับปรบมือให้กับเพื่อนเครียดกับปวดหัวถือว่าทุกข์ไหมเป็นและทุกข์แบบไหนล่ะครับมีเพื่อนกลุ่มหกยกมือ
1: ทุกกายทุกใจค่ะ
0: มีทั้งความทุกกายและทุกใจปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับวันนี้นักเรียนเก่งมากนะครับทั้ง3ภาพนี้นะครับเมื่อรับชมแล้วรู้สึกอย่างไรก็อย่างที่นักเรียนได้ตอบมาเลยครับนักเรียนทั้ง3ภาพนะครับมีทั้งความทุกกายและทุกใจภาพแรกนะครับเป็นภาพเครียดจากการทำงานเนาะน่าจะเครียดจากการทำงานทุกกายคืออะไรครับปวดศีรษะเหมือนที่เพื่อนตอบมาเลยไหมทุกใจล่ะน่าจะวิตกกังวลอาจจะงานไม่เสร็จหรือเปล่าใช่ไหมครับเราเคยเป็นไหมเคยใช่ไหมนะครับต่อมาภาพที่สองภาพมีสองคนใช่ไหมครับภาพที่สองใช่ป่ะภาพที่สองมีสองคนภาพที่สองน่าจะเป็นการโดนตำหนิทุกกายก็ทำไมครับปวดศีรษะซึ่งอาจจะมาจากทุกใจไหมเพราะทุกใจทำไมครับเศร้าเครียดเวลาโดนตำหนิโดนดุนะครับสุดท้ายล่ะครับภาพที่สามผิดหวังเพราะลักษณะผู้ชายเป็นไงครับนั่งอยู่คนเดียวน่าจะผิดหวังใช่ไหมมีความทุกข์กายไหมทุกข์กายคือทุกข์ใจล่ะครับเศร้าเครียดวิตกกังวลซึ่งจากสามภาพนี้ทำให้เราเห็นถึงความสัมพันธ์ของอะไรความทุกข์

0: ความทุกข์แบบไหนตัวแทนตอบเลยครับเมื่อกี้
1: ทุกกายทุกใจค่ะ
0: ความทุกกายทุกใจซึ่งความทุกกายทุกใจน่าจะเป็นไงกันลูกน่าจะเป็นอย่างไรครับเมื่อเครียดอาจจะเกิดจากเครียดก่อนพอเครียดแล้วก็ทำไมครับปวดหัวใช่ป่ะนะครับดังนั้นครับครูจึงมีประเด็นมาให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายนะครับก็คือกายกับใจเนี่ยเกี่ยวข้องกันอย่างไรเราบอกว่าทุกกายทุกใจเกี่ยวข้องกันครูเลยอยากรู้ว่ากายกับใจเกี่ยวข้องกันอย่างไรเอาเกี่ยวข้องกันอย่างไรครับเมื่อกี้เพื่อนก็ได้พูดเกินๆมาแล้วนะกลุ่ม6ครับเป็นตัวแทน
2: มีความสัมพันธ์กันค่ะเพราะว่าอย่างยกตัวอย่างเช่นเมื่อสภาพกายเราแย่ย่ำแย่ไปค่ะก็จะทำให้สภาพจิตใจเราย่ำแย่ไปด้วยค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเก่งมากใช่ไหมเช่นเวลาเราป่วยเพื่อนบอกว่ากายเราย่ำแย่จิตใจเราก็ย่ำแย่ไปด้วยใช่ไหมครับเช่นเวลาเราป่วยเนี่ยกายเราสบายไหมแล้วส่งผลต่ออะไรจิตใจกังวลพอคิดว่าจิตใจกังวลแล้วส่งผลต่อกายอีกไหมครับส่งผลอีกนะครับสิ่งที่นักเรียนตอบมานั้นถูกต้องเลยนะครับเรามาเติมเต็มคำตอบกันนะครับก็คือกายกับใจมีความเกี่ยวข้องกันครับต่างต้องพึ่งพาอาศัยกันถ้ากายเป็นทุกข์ใจก็ทำไมครับเป็นทุกข์ด้วยถ้ากายสมบูรณ์จิตใจจะเป็นไงครับจิตใจจะเป็นสุขถ้าจิตใจเป็นสุขกายก็จะสดชื่นนะครับดังนั้นต้องทำไงครับรักษากายและใจให้สมดุลเอาละครับครูก็มีประเด็นมาให้นักเรียนร่วมอภิปรายอีกว่าถ้าต้องการมีความสุขจะทำอย่างไรล่ะเราดูภาพทั้งสามภาพมาทุกมากเลยเราอยากสุขไหมอยากสุขแล้วเราอยากสุขเราต้องทำยังไงอะลูกกลุ่ม6ครับตัวแทนยกมือเก่งมากเลยกลุ่มอื่นยกมือได้นะครับ
2: ไม่ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์ค่ะ
0: ไม่ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์กลุ่ม3ครับ
3: หาสิ่งใดทำที่ตัวเองชอบครับ
0: หาสิ่งใดทำที่ตัวเองชอบพอชอบแล้วจะเป็นไงครับ
3: มีความสุขครับ
0: มีความสุขสุขอะไร
3: สุขใจครับ
0: สุขใจเอานั่งลงครับเอามีใครจะเสริมเพื่อนอีกไหมมีไหมมีไหมลูกตอบได้เลยนะครับถ้าเราอยากมีความสุขนักเรียนอยากมีความสุขไหมล่ะแล้วนักเรียนต้องทำยังไงล่ะเพื่อนกลุ่มหนึ่งครับ
4: ทำจิตใจให้สงบค่ะ
0: ทำจิตใจให้สงบนั่งลงครับปรบมือให้เพื่อนทั้ง3คนหน่อยครับเอาล่ะเรามาเติมเต็มคำตอบของเพื่อนทั้ง3คนกันเลยที่นักเรียนตอบมานั้นล้วนแต่ถูกต้องหมดเลยครับก็คือสิ่งสำคัญครับเราต้องรักษากายและใจให้สมดุลเหมือนที่เพื่อนบอกเลยทำจิตใจให้สงบใช่ไหมครับทำสิ่งที่มีความสุขนะครับเป็นต้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเรามีความสุขใจแล้วกายเราจะทุกข์ไหมไม่ใช่ไหมครับเช่นถ้าจิตใจเราดีร่างกายเราก็จะเป็นไงสดชื่นพร้อมเรียนเอาง่ายๆครับนักเรียนอย่างเช่นตอนเช้าถ้านักเรียนรับประทานอาหารมาจากบ้านตอนนี้ร่างกายนักเรียนจะหิวไหมตอนมาเรียนนะร่างกายนักเรียนจะหิวไหมครับไม่หิว แล้วใจของนักเรียนล่ะจะพร้อมเรียนไหมพร้อมถ้าไม่หิวใจก็พร้อมเรียนง่ายๆดังนี้ครับแสดงว่ากายกับใจเป็นไงกันลูกมีความสัมพันธ์กันแต่ถ้าเราทุกข์ใจแล้วกายเราทุกข์ไหมทุกข์ไปด้วยเช่นอย่างจากภาพอะภาพแรกเครียดจากงานใช่ไหมครับเครียดจากงานทุกข์ใจก่อนไหมทุกข์ใจเลยพอทุกข์ใจแล้วส่งผลต่ออะไรครับทุกข์กายคือปวดศีรษะเอาภาพที่สองโดนตำหนิทุกข์ใจอีกไหมครับทุกข์ใจเศร้าหมองทีนี้ส่งผลต่อทุกข์กายไหมครับส่งผลทีนี้ภาพที่สามเขาอาจจะผิดหวังเนาะอาจก็ได้ภาพนั้นเราจินตนาการว่าเขาอาจจะผิดหวังเขาทุกข์อะไรก่อนเลยทุกข์ใจก่อนพอทุกข์ใจแล้วส่งผลต่อกายเขาอาจจะทำไมครับปวดศีรษะเวียนศีรษะก็ได้ดังนั้นนะครับถ้าเราจะมีความสุขเราต้องรักษากายและใจให้สมดุลนะครับเอาล่ะครับตอนนี้ครูคิดว่านักเรียนน่าจะรู้จักความสัมพันธ์ระหว่างกายกับใจนะครับแล้วก็ความสุขความทุกข์นะครับครูมีตารางครับมาให้นักเรียนได้ดูตารางจะเป็นตารางที่เป็นผลและเหตุเป็นตารางความสัมพันธ์ของผลและเหตุนะครับผลความทุกข์จะเกิดความทุกข์ได้ก็ต้องมีอะไรครับสาเหตุของความทุกข์แต่ทีนี้ครับความทุกข์ดับได้ไหมผลคือความดับทุกข์เหตุก็ต้องสาเหตุของความดับทุกข์ก็ต้องมีวิธีการนั่นแหละนะครับครูมีตารางให้นักเรียนได้ดูนักเรียนจำตารางนี้ไว้นะและครูจะมีสถานการณ์นะครับสถานการณ์ที่นักเรียนอาจจะเคยพบเห็นอาจจะเคยได้ยินมาให้นักเรียนลองวิเคราะห์ว่าสถานการณ์นั้นความทุกข์คืออะไรและเหตุที่นำไปสู่ความทุกข์คืออะไรและลองคิดไปสิว่าทำยังไงจะดับความทุกข์นั้นได้และมีวิธีการยังไงครับที่จะนำไปสู่ความดับทุกข์นักเรียนเข้าใจไหมครับนักเรียนต้นทางและปลายทางเข้าใจไหมครับเมื่อเข้าใจแล้วเรามาดูสถานการณ์แรกกันเลยสถานการณ์แรกคือภาพยนตร์โฆษณาไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงนะครับชุดโกงข้อสอบนะครับพร้อมยังครับดูแล้วเราต้องวิเคราะห์นะครับตามตารางผลและเหตุนะครับ
5: ตูมตามเข้าสอบพร้อมโหยมาโนชชูใจวิไลไพศาลเห็นแต่นิ่งเงียบเฉยถ้าเรามีผู้กล้าล่ะ
6: ครูครับตุ้มตามโกงข้อสอบครับ
5: คนที่ไม่ยอมเห็นการโกงก็จะเพิ่มขึ้น
6: ใช่ๆที่โกง
5: เพิ่มขึ้น
6: นิสัยอ่ะ
5: เพิ่มขึ้น
7: แบบเนี้ยครูไม่ยอม
5: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
0: เอาละครับขอขอบคุณสื่อวีดิทัศน์เรื่องโกงข้อสอบนะครับเอาละครับนักเรียนรับชมวีดิทัศน์ไปแล้วจำได้ไหมครับที่ครูบอกจำได้นะครับอ้าวความทุกข์ของเรื่องนี้คืออะไรครับเห็นเพื่อนโกงข้อสอบไม่กล้าบอกครูแล้วความทุกข์ของคนที่โกงล่ะครับเป็นยังไงโดนกาหัวข้อสอบทำให้เขาทำไมครับไม่ได้คะแนนเอาแล้วสาเหตุล่ะสาเหตุของความทุกข์คืออะไร
8: ทำไม่ได
0: ้ทำไม่ได้เขาก็เลยโกงข้อสอบทำให้เป็นผลเขาไม่ได้คะแนนใช่ครับอันนี้นักเรียนล่ะ

0: จะทำยังไงให้เรื่องนี้จะดับทุกข์ได้ต้องยังไงครับ
1: แจ้งให้ครูทราบ
0: แจ้งให้ครูทราบมีอะไรอีกครับทำยังไงได้อีกมีเพื่อนบอกว่าไม่ควรทำตามเราก็ไม่ควรโกงข้อสอบเนาะถ้าเราไม่โกงข้อสอบเราก็จะเป็นไงครับได้คะแนนนั่นคือความดับทุกข์แล้วถ้าเราอยากจะได้คะแนนดีๆเราต้องทำยังไงอะลูกตั้งใจอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนและที่สำคัญไม่โกงข้อสอบนะครับเก่งมากนะครับความทุกข์จากเรื่องนี้ก็คือเขาไม่ได้คะแนนเพราะเขาทำไมครับโกงข้อสอบสาเหตุของความทุกข์ก็มาจากโกงข้อสอบนั่นแหละนะครับและที่จริงแล้วถ้าเขาจะดับทุกข์ได้คือเขาอยากได้คะแนนนะครับดังนั้นการที่จะได้คะแนนต้องทำยังไงลูกตั้งใจอ่านหนังสือและทำข้อสอบด้วยความสามารถของตัวเองตนเองนะครับไม่ลอกเพื่อนนี่เป็นเหตุการณ์ที่1ต่อมาเหตุการณ์ที่2เด็กเก่งสอบโอเน็ตเต็มร้อยเรามาดูกันสิว่าเขาทำยังไงเขาทำยังไง
2: ไปดูเด็กเก่งเด็กดีกันหน่อยดีกว่านะคะเป็นนักเรียนชั้นม .6 นะคะเอ้ยป .6 ขออภัยของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา72ค่ะน้องคนนี้เนี่ยคือตั้งใจเรียนเก่งแล้วก็สู้ชีวิตด้วยค่ะชกมวยหารายได้และที่สำคัญนี่นะคะเรียนเก่งขนาดว่าสอบคะแนนโอเน็ตได้คะแนนวิชาคณิตศาสตร์เต็มร้อยคะแนนเลยค่ะคุณผู้ชมไปดูโฉมหน้าเด็กเก่งกันหน่อยนี่แหละค่ะหนุ่มน้อยคนนี้คือเด็กชายวรวิทย์บุตรศรีหรือว่าน้องทอยนะคะอายุ12ปีค่ะเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา72เขตเทศบาลนครอุดรธานีนะคะเป็นอีกคนนึงค่ะที่ทำคะแนนเต็มร้อยคะแนนเลยในการสอบโอเน็ตหรือว่าการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานในวิชาคณิตศาสตร์ทั้งคู
3: ่สุดยอดไปเลย
2: โอ้โหวิชานี้ไม่ได้ง่ายเลยนะคะแต่น้องเขาก็ทำได้เต็มค่ะน้องทอยก็เล่าให้ฟังบอกว่าคือชีวิตส่วนตัวเขาเนี่ยคุณพ่อกับคุณแม่แยกทางกันเมื่อ5ปีก่อนก็เลยต้องอาศัยอยู่กับคุณพ
3: ่
2: อแล้วก็กับคุณย่าพ่อเนี่ยเคยเป็นนักมวยค่ะเคยพาน้องทอยไปซ้อมมวยอยู่ในค่ายทอนิยมสุขเมื่อตอนน้องทอยอายุ9ขวบเจ้าของค่ายเห็นหน่วยก้านดีก็เลยให้ขึ้นชกมวยเป็นนอกเวลาเนี่ยนะคะฉายาคือเด่นนาดีทอนิยมสุขตั้งแต่ตอน9ขวบนะได้ค่าตัว500บาทถึง 1,500 บาทเลยค่ะพอเงินที่ได้มาเนี่ยน้องทอยก็จะนำไปให้พ่อแล้วก็คุณย่าเอาไว้ใช้จ่ายในครอบครัว
3: เป็นเด็กกตัญญูด้วยนะ
2: กตัญญูนะคะช่วยหารายได้แล้วก็ใช้ความสามารถของตัวเองน้องทอยบอกว่าชกมวยมาตั้งแต่ตอน9ขวบนั่นแหละจนถึงชั้นป.5ก็สักประมาณ11ปีเนี่ยนะคะไม่มีคู่ชกในรุ่นเดียวกันนะ
3: แสดงว่าเก่งมาก
2: เก่งมากก็เลยข้ามไปชกในรุ่นใหญ่และแพ้ TKO โดยคิ้วขวาที่แตกนะขนาดนั้นเลยนะ
3: ต้องเย็บข้ามรุ่นนี่ก็คือแบกน้ำหนักไปสู้
4: คุณอธิบายแพ้ TKO ให้ดิฉันฟังหน่อยสิ
3: แพ้ก็เทคนิคอลน็อกเอาท์ไง
4: คือยังไงอะคะ
3: แพ้แบบกรรมการต้องห้ามก็คือสู้ไม่ได้อะประมาณนั้นอะ
2: ขนาดนี่แหละคิ้วแตกเย็บ13เข็มนะคะ
3: ค
2: ือสู้จนเรียกว่าใครที่รู้เห็นก็ชื่นชมเนี่ยนะคะโดยผู้อำนวยการโรงเรียนพอทราบเรื่องก็เลยบอกว่าอยากให้หยุดชกมวยแล้วก็หันมาสนใจเรียนอย่างจริงจังค่ะเขาก็หันมาตั้งใจเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะคะซึ่งเป็นวิชาที่น้องทอยชอบมากกว่าวิชาอื่นๆและใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นวิศวกร
3: ถ้าอย่างนั้นก็เลิกเป็นนักมวยเถอะ
2: ค่ะ
3: เพราะว่าเป็นนักเรียนแล้วก็โดยเฉพาะเก่งโดยเฉพาะวิชา
2: คณิตศาสตร์
3: เนี่ยร้อยคะแนนเต็มเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยนะ
4: คือความฝันอยู่ไม่ไกลแหละ
2: ก็มีทักษะที่เป็นไปในทางที่ตัวเองใฝ่ฝัน
3: ถ้าต่อยมวยไปด้วยผมกลัวว่าทางด้านคณิตศาสตร์จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่
2: คือน้องเขาก็อาจจะไม่ได้มีทางเลือกนะตอนนั้นเขาก็ต้องพยายามสู้ชีวิตแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วนี่นะคะก็ได้รับการสนับสนุนจากหลายฝ่ายนี่แหละค่ะโดยนายกฤติเดชสุขศรีผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา72บอกว่าน้องทอยเป็นคนแรกค่ะที่สอบโอเน็ตคณิตศาสตร์ได้ร้อยเต็มจึงนับเป็นตัวอย่างที่ดีที่จะให้นักเรียนรุ่นต่อไปนั้นได้ดูเอาไว้และยังเป็นแรงผลักดันให้คุณครูทุกคนได้สอดส่องดูแลเด็กๆอีกด้วยนะคะ
3: เอาละ
2: ให้ชื่นชมอีกหนึ่งคน
3: ปรบมือค่ะ
2: เก่งมากค่ะลูก
0: เอาละครับนะครับก็ขอขอบคุณสื่อ

0: ีดิทัศน์นะครับเด็กเก่งสอบโอเน็ตเต็มร้อยนะครับจากนะครับข่าวไทยรัฐนะครับเอาล่ะครับนักเรียนเมื่อชมวีดิทัศน์ไปแล้วนะครับเรามาวิเคราะห์กันว่าเรื่องนี้น่าจะมีความทุกข์ไหมครับ
1: ไม
0: ่แต่น่าจะเป็นเรื่องของอะไรครับความสุขความดับทุกข์ได้ความดับทุกข์ได้ของเรื่องนี้คืออะไรครับได้คะแนนโอเน็ตเต็มร้อยเพราะอะไรครับสาเหตุมาจากตั้งใจเรียนใช่ไหมครับเก่งมากนะครับก็คือเรื่องนี้นะครับเราอาจจะไม่ได้เห็นมุมที่เป็นความทุกข์นะครับเราจะเห็นมุมที่เป็นความดับทุกข์ได้เพราะสอบโอเน็ตได้เต็ม100คะแนนมาจากอะไรครับตั้งใจเรียนและทำข้อสอบด้วยความสามารถของตนเองนะครับอันนี้จะแตกต่างจากสถานการณ์ที่1ที่ครูให้ได้ชมไปเอาล่ะครับนักเรียนได้เรียนชมมาทั้ง2สถานการณ์เราจะเห็นว่าผลมีทั้งดีและไม่ดีนะครับซึ่งผลดีและไม่ดีก็มาจากอะไรครับมาจากการกระทำนั่นก็คืออะไรเหตุใช่ไหมครับเหตุที่นำไปสู่ผลที่ไม่ดีเหตุที่นำไปสู่ผลที่ดีนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับก็คืออะไรครับคือความสัมพันธ์ของเหตุและผลซึ่งอริยสัจ4นั้นเป็นเรื่องของความสัมพันธ์นะครับเชิงเหตุและผลเหตุของอริยสัจ4ผลของอริยสัจ4นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูกันผลของอริยสัจ4มีอะไรบ้างครับทุกข์กับนิโรธส่วนเหตุคือกับมรรคนะครับทุกข์มีอะไรบ้างล่ะลูกความทุกข์กายความทุกข์ใจซึ่งเราได้วิเคราะห์ไปเมื่อต้นชั่วโมงใช่ไหมครับเราได้วิเคราะห์ไปเมื่อต้นชั่วโมงความทุกข์กายทุกข์ใจนะครับอ่ะต่อมาสิ่งที่ทำให้เกิดความทุกข์กายทุกข์ใจนั่นคืออะไรครับสมุทัยคือสาเหตุของทุกข์อ่ะต่อมาทีนี้สิ่งที่คนต้องการมากที่สุดก็คืออะไรนิโรธคือความดับทุกข์จะดับทุกข์ได้ต้องใช้มรรคนะครับก็คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์อ่ะทีนี้เขาจึงมีคำพูดว่าสิ่งไหนครับที่นักเรียนควรรู้ถูกต้องนะครับก็คือทุกข์เราต้องรู้ทุกข์ถ้าเรารู้ทุกข์แล้วสิ่งไหนที่เราไม่ควรทำเลยควรละไปเลยก็คือเก่งมากครับสมุทัยสิ่งไหนที่เราควรบรรลุครับบรรลุนะ
2: น
0: ิโรธนะครับจะบรรลุนิโรธได้ไปถึงนิโรธได้เราต้องปฏิบัติตามมรรคก็คือเขาเรียกว่าธรรมที่ควรเจริญมรรคเป็นธรรมที่ควรเจริญคือควรปฏิบัติส่วนสมุทัยคือควรละควรเลิกใช่ไหมครับถ้าเราละเลิกสมุทัยได้เราจะมีทุกข์ไหม
1: ไม
0: ่แต่ถ้าเราปฏิบัติตามมรรคเราจะเป็นอย่างไรครับ
2: นิโรธ
0: นิโรธคือดับทุกข์ได้เอาล่ะครับนักเรียน ตอนนี้ครูคิดว่านักเรียนน่าจะเข้าใจในเรื่องของอริยสัจ4แล้วว่าอริยสัจ4เป็นเรื่องของผลและเหตุนะครับเป็นเรื่องของผลและเหตุเขาบอกว่าเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างผลและเหตุนะครับอ่ะทีนี้ครูมีสถานการณ์มาให้เรียน2สถานการณ์ในใบงานที่10เรื่องอริยสัจ4ในชีวิตประจำวันให้นักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์ดังต่อไปนี้กอไก่นะครับเด็กชายสดใสได้รับการบ้านจากครูวิชาคณิตศาสตร์ที่ต้องส่งในวันศุกร์แต่เนื่องจากสดใสต้องไปช่วยงานบ้านกับครอบครัวในช่วงเย็นทุกวันและมีการสอบวิชาภาษาไทยที่ต้องทบทวนในช่วงกลางดึกทำให้สดใสไม่สามารถทำการบ้านให้เสร็จทันเวลาและเมื่อวันศุกร์มาถึงเขาจึงไม่สามารถส่งการบ้านได้ตามกำหนดนี่คือสถานการณ์แรกสถานการณ์ที่สองอ้าวอ่านพร้อมกันครับสถานการณ์ที่2
1: ไทเกอร์กลับมาจากโรงเรียนแล้วไม่ได้ทำการบ้านทันทีแต่ไปนอนเล่นในห้องของเขาแม่เห็นว่าไม่มีการช่วยทำงานบ้านเลยต้องจะกลับมาจากโรงเรียนจึงเข้ามาตำหนิว่า
0: เหตุการณ์ให้นักเรียนนะครับวิเคราะห์ลงไปในใบงานที่10เรื่องอริยสัจ4ในชีวิตประจำวันครับว่าทั้ง2เหตุการณ์นี้ผลที่เป็นความทุกข์คืออะไรเหตุนะครับที่นำไปสู่ความทุกข์คืออะไรนะครับและนะครับให้นักเรียนบอกว่าความดับทุกข์อะเรื่องเนี้ยคืออะไรและจะต้องทำอย่างไรถึงจะดับทุกข์ได้นะครับเอานะครับทำสองเรื่องลงไปในใบงานที่10เลยนะครับพร้อมกับตอบคำถามข้อที่2ที่3และ4นะครับก็คือกายกับใจมีความสัมพันธ์กันอย่างไรอริยสัจ4มีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับแล้วก็อริยสัจ4นำไปใช้แก้ทุกข์ใจในชีวิตประจำวันได้อย่างไรนะครับ

0: เอาละครับนักเรียนตอนนี้นะครับนักเรียนต้นทางนะครับก็ได้ทำใบงานเสร็จเรียบร้อยนะครับครูก็เชื่อว่านักเรียนปลายทางของครูก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วเช่นกันเอาละครับทีนี้มาฟังตัวอย่างนะครับใบงานเพื่อนต้นทางกันดีกว่านะครับว่าเพื่อนต้นทางแล้ววิเคราะห์นะครับวิเคราะห์เหตุการณ์ทั้งสองอย่างแล้วเป็นอย่างไรนะครับนักเรียนปลายทางเองนะครับก็อย่าลืมนำเสนอให้กับคุณครูที่อยู่ปลายทางฟังด้วยเช่นกันนะครับอ่ะกลุ่มไหนจะนำเสนอเหตุการณ์ที่หนึ่งก่อนดีครับอ่ะกลุ่มที่สอง
1: สถานการณ์ที่หนึ่งนะคะเรื่องของสดใสค่ะทุกนะคะไม่สามารถทำงานบ้านได้ทันเวลาค่ะเหตุนะคะช่วยคุณแม่ทำงานบ้านค่ะและอ่านหนังสือค่ะนิโรธนะคะทำงานได้ทันเวลาค่ะแล้วก็มักนะคะแบ่งเวลาในชีวิตประจำวันค่ะ
0: อ้าวปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเก่งมากนะครับความทุกข์ของสดใสก็คือทำไมครับส่งการบ้านไม่ทันเนื่องจากอะไรลูกช่วยแม่ทำงานบ้านดังนั้นครับถ้าจะไม่เกิดความทุกข์สดใสต้องส่งการบ้านได้ทันจะส่งการบ้านได้ทันต้องทำยังไงลูกแบ่งเวลานะครับอ้าวเก่งมากเอาต่อมาสถานการณ์ที่สองกลุ่มไหนครับ
2: สถานการณ์ที่สองนะครับทุกข์เศร้าและผิดหวังสมุทัยนะครับโดนแม่ตำหนิเพราะไม่ช่วยทำงานบ้านครับนิโรธนะครับช่วยแม่ทำงานบ้านครับมาร์กนะครับกลับมาจากโรงเรียนทำงานบ้านหรือช่วยแม่ทำงานบ้านครับ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนนะครับก็คือทุกข์ก็คือทำไมครับเศร้าผิดหวังนะครับอาจจะจากแม่ตำหนิที่โดนแม่ตำหนิสาเหตุมาจากไม่ทำงานบ้านดังนั้นจะไม่โดนแม่ตำหนิจะต้องทำไมครับมรรคของเราในข้อนี้คือช่วยแม่ทำงานบ้านมาถึงปุ๊บช่วยแม่ทำงานบ้านนะครับนักเรียนทุกคนเช่นกันครับเวลากลับไปถึงบ้านแล้วนะครับก็ต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านและที่สำคัญเราต้องรู้จักแบ่งเวลานะครับต่อมาครับข้อที่2กายกับใจมีความสัมพันธ์กันอย่างไรกลุ่มไหนจะเป็นตัวแทนลูกกลุ่ม6นะครับ
3: ถ้าหากสภาพจิตใจของเราย่ำแย่ก็จะทำให้สภาพกายของเราย่ำแย่ไปด้วยค่ะ
0: นั่งลงครับต่อมาข้อที่3ครับอายัสสัจ4มีองค์ประกอบอะไรบ้างกลุ่มไหนดีครับกลุ่ม1
4: 1คือทุกข์ค่ะ2สมุทัย3นิโรธ4มรรคค่ะ
0: นั่งลงได้ครับสุดท้ายข้อที่4ครับอริยสัจ4นำไปใช้แก้ทุกข์ใจในชีวิตประจำวันได้อย่างไรครับ
5: ทำให้เรามีความสุขค่ะทำให้เราเอ้ยขอโทษค่ะไม่ควรทำให้เกิดความทุกข์ในใจตนเองและทำให้เราไม่มีทุกข์ค่ะ

0: นั่งลงนะครับเอามีใครจะเสริมเพื่อนอีกไหมกลุ่ม4ครับ
1: ทำงานอดิเรกที่เราชอบแล้วนั่งสมาธิผ่อนคลายอารมณ์ค่ะ
0: เก่งมากครับทุกกลุ่มปรบมือให้ตัวเองเอาละครับทีนี้ก่อนจะจบบทเรียนครูก็มีคำถามมาถามนักเรียนว่าทุกกายทุกใจอย่างไหนแก้ง่ายกว่ากันอะไรแก้ง่ายกว่ากันครับ
2: ใจ
0: ใจหรือกาย
2: ใจ
0: เก่งมากนะครับก็คือแก้ที่ใจก่อนแก้ที่ใจก่อนเพราะใจกับกายมีความเกี่ยวข้องกันต่างต้องพึ่งพาอาศัยกันถ้าจิตใจเป็นสุขกายก็จะสดชื่นนะครับต้องรักษากายและใจให้สมดุลนะครับการรักษากายกับใจให้สมดุลกันทำได้อย่างไรเพื่ออะไรครับทำได้ยังไงครับทำได้ยังไงนั่งสมาธิมีอะไรอีกครับกลุ่ม6
3: ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบค่ะ
0: ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบนั่งลงได้ครับเรามาเติมเต็มคำตอบกันนะครับก็คือกายกับใจเนี่ยนะครับต้องพึ่งพาอาศัยกันและกันกายที่สมบูรณ์จะทำให้จิตใจผ่องใสเป็นจิตใจที่ผ่องใสเป็นสุขทำให้กายสดชื่นเป็นสุขนะครับจึงควรบำรุงรักษากายและใจให้สมดุลกันไม่มัวแต่บำรุงกายเพื่อหาทางสุขขออภัยครับเพื่อหาความสุขทางกายนะครับด้วยวัตถุแบบบริโภคนิยมคือยังไงครับนักเรียนคือไม่ใช่แบบหาแต่สิ่งมาปรุงแต่งกายให้สวยงามใช่ไหมครับแต่สิ่งที่ควรบำรุงคือบำรุงจิตใจด้วยรสแห่งพระธรรมเหมือนที่เพื่อนตอบมาเลยคือนั่งสมาธินะครับทำในสิ่งที่ชอบและสิ่งที่ชอบต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องด้วยนะครับสองสิ่งนี้ครับต้องควบคู่กันไปเพื่อให้มีความสุขกายและใจไปพร้อมกันเอาละครับนักเรียนวันนี้นะครับเราเรียนเรื่องอายัสสัจ4ไปมีเรื่องของทุกข์ไม่ว่าจะเป็นทุกข์กายทุกข์ใจเมื่อรู้ทุกข์แล้วก็ต้องไปหาสาเหตุของทุกข์สาเหตุของทุกข์คือสมุทัยเมื่อรู้สาเหตุของทุกข์แล้วต้องทำไมเลยรู้สาเหตุของทุกข์แล้วเราต้องปฏิบัติหรือเลิกละเนี่ยครับเช่นจากสถานการณ์จำได้ไหมลูกไม่ได้คะแนนเพราะโกงข้อสอบทีนี้อยากได้คะแนนต้องทำยังไงครับตั้งใจเรียนและทำข้อสอบด้วยความสามารถของตนเองนะครับเอาแล้วครับนักเรียนครูเชื่อว่าวันนี้นะครับนักเรียนกลับบ้านไปนะครับ 1. บำรุงกายและบำรุงใจด้วยพระธรรมใช่ไหมครับบำรุงกายด้วยอาหารที่มีประโยชน์บำรุงใจด้วยพระธรรมนะครับแล้วก็นำอริยสัจ4ไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะเรียนกันในเรื่องไตรสิกขาและสิ่งที่ต้องเตรียมคือใบงานที่11เรื่องไตรสิกขาพาผลทุกข์นะครับสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบบทเรียนไว้แต่เพียงเท่านี้ครับเจอกันในชั่วโมงต่อไปครับ
4: Oh.

0: หลงรักวัด
1: สวัสดีครับหลงรักวัดวันนี้ผมขอพาทุกคนมาที่วัดโพหรือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารตามผมเข้าวัดแล้วเราไปหลงรักวัดด้วยกันครับ
0: พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาวัดโพธารามจากวัดโบราณที่มีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นวัดหลวงข้างพระบรมมหาราชวังและได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์มาอย่างต่อเนื่องถือเป็นการรวบรวมผลงานศิลปกรรมชั้นครูหลากหลายแขนงทำให้วัดโพเป็นแหล่งรวมสรรพศิลป์สรรพศาสตร์สรรพวิชาไทย
1: พระอุโบสถหลังเดิมที่สร้างในสมัยรัชกาลที่1ซึ่งเป็นศิลปะอยุธยาตอนปลายนั้นได้มีการปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ในรูปแบบผสมผสานประเพณีนิยมและแบบพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่3ดังที่เห็นอยู่ในตอนนี้ครับ
0: ถือเป็นสิริมงคลแก่ผู้มากราบนมัสการพระพุทธเทวปฏิมากรพระประธานในพระอุโบสถพระพุทธรูปสมัยอยุธยาที่รัชกาลที่1อัญเชิญมาจากวัดศาลาสีหน้าเขตธนบุรีด้วยที่ฐานชุกชีสูง3ชั้นนี้ชั้นที่1บรรจุพระบรมอัฐิและพระราชสรีรังคารรัชกาลที่1ไว้ภายใน
1: พระระเบียง2ชั้นล้อมรอบพระอุโบสถเชื่อมต่อกันด้วยพระวิหาร4ทิศเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์สำคัญครับ
0: ทั้งนี้รัชกาลที่1โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระพุทธรูปมาจากหัวเมืองฝ่ายเหนือสุโขทัยอยุธยาพิษณุโลกศรีสัชนาลัยและลพบุรีลงมาปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมใหม่รวม 1,248 องค
1: ์พระพุทธสายญาติหรือพระนอนวัดโพเป็นพระนอนที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานครและใหญ่เป็นอันดับที่3ของประเทศไทยครับ
0: รัชกาลที่3โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาขึ้นทั้งวิหารและพระพุทธรูปปางสายญาติศิลปะรัตนโกสินทร์ตามพระราชประสงค์ให้ชาวพระนครได้มีพระพุทธรูปใหญ่ไว้บูชาสร้างโดยการก่ออิฐถือปูนลงรักปิดทองยาว46เมตรสูง15เมตรศิลปกรรมที่งดงามอย่างหนึ่งคือบริเวณฝ่าพระบาทมีงานประดับมุกเป็นลายมงคล108ประการ
1: วัดโพเป็นวัดที่มีพระเจดีย์มากถึง99องค์ถือเป็นวัดที่มีพระเจดีย์มากที่สุดในประเทศไทยครับ
0: โดยแบ่งเป็นกลุ่มเจดีย์ประธานและเจดีย์บริวารกลุ่มเจดีย์ที่สำคัญคือพระมหาเจดีย์4รัชกาลเจดีย์ประจำรัชกาลที่1เจดีย์ประจำรัชกาลที่2เจดีย์ประจำรัชกาลที่3ทั้ง3องค์นี้เป็นเจดีย์ทรงเครื่องรูปแบบเดียวกันในสมัยรัชกาลที่4ได้สร้างเพิ่มขึ้นอีกองค์หนึ่งเป็นเจดีย์แบบเพิ่มมุม
1: หลงรักวัดในวันนี้คงทำให้ทุกๆท่านหลงรักวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารหรือวัดโพวัดที่เกี่ยวเนื่องกับพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์มากยิ่งขึ้นแสดงถึงพลังศรัทธาในพุทธศาสนาและความงดงามของศิลปกรรมไทยที่ทำให้ผู้มาเยี่ยมชมรู้สึกประทับใจและอิ่มเอมใจไม่รู้ลืมสวัสดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์วันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนปัญหาความรุนแรงจากคนรอบข้างใกล้ตัวเด็กซึ่งเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดในครอบครัวทั้งที่เขาจะเลี้ยงดูมาก็ตามก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะล่วงละเมิดในตัวเด็กได้เช่นพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายไม่มีสิทธิ์จะทำร้ายหรือล่วงละเมิดเด็กได้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเกิดจากอารมณ์ของผู้ใหญ่ที่ส่งต่อผ่านไปสู่เด็กในรูปแบบของความรุนแรงชนิดต่างๆซึ่งความรุนแรงที่เกิดจากครอบครัวเป็นสิ่งที่กระทบจิตใจของเด็กอย่างมากและยากที่จะเยียวยาเพราะคนใกล้ตัวได้ทำร้ายเขาไปแล้วเด็กไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าเขามีสิทธิ์ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากคนในครอบครัวเช่นจากคำพูดการดุด่าข่มขู่ทะเลาะจนไปถึงการตบตีทำร้ายร่างกายและล่วงละเมิดทางเพศครอบครัวไม่สามารถที่จะละเมิดสิทธิ์ของเด็กได้เด็กจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายการยุติความรุนแรงสามารถร่วมมือกันทั้งจากครอบครัวและสังคมที่จะไม่แสดงออกด้วยความรุนแรงหรือยอมรับในรูปแบบความรุนแรงควรหลีกเลี่ยงความรุนแรงที่เกิดจากการใช้คำพูดการทำร้ายร่างกายจากการใช้กำลังรวมไปถึงการล่วงละเมิดทางเพศถ้าเด็กเกิดปัญหาความรุนแรงที่เกิดจากคนในครอบครัวควรขอความช่วยเหลือจากญาติหรือผู้ใหญ่ที่นับถือหรือผู้นำในชุมชนและหน่วยงานของรัฐหรือติดต่อมูลนิธิที่เกี่ยวข้องเช่นมูลนิธิคุ้มครองเด็กเพื่อประสานงานขอความช่วยเหลือให้เด็กอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ

านไปแล้ว2สัปดาห์สำหรับทริปเกมออนทัวร์กับเพื่อนชาวเจแปนที่ทำเอาทีมไกด์เด็กสนุกสนานและกล้าใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นเพราะมีพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษที่เรียกว่าใกล้เคียงกันครับและสัปดาห์นี้หัวหน้าทัวร์พี่บ๊อบและครูเลดี้เก๋ๆได้เตรียมวางแผนทริปอะไรเอาไว้เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับเหล่าทีมไกด์เด็กของเราแม่ไปติดตามกันเลยครับ

0: นี่ครับรายการโทรไมโครฝรั่งของเรานะครับเริ่มเช้าวันใหม่กันด้วยวัดกันเลยนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลของพวกเราทุกคนนะครับนี่คือวัดขนอนหนังใหญ่ครับและข้างๆผมครับพระครูพิทักษ์ศิลปาคมนะครับเจ้าวัดวัดขนอนนั่นเองครับ
1: นมัสการครับ
0: และจริงเหตุผลที่เรามาณสถานที่นี้ครับคุณครูเลดี้เก๋ๆครับ
2: ทักษะของการมาทริปนี้ก็คือการ translation ค่ะภาษาไทยก็คือการแปลนั่นเองค่ะการแปลเนี่ยนะคะคนแปลเขาเรียกว่าอะไรคะลูกTranslator เก่งมากค่ะหรือเรียกอย่างหนึ่งว่า Interpreter ก็ได้นะได้สองแบบเลยการตีความที่สำคัญเนี่ยสิ่งสำคัญเลยก็คือหนูจะต้องจับใจความสำคัญลูก
0: เราต้องเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่เรากำลังจะพูดคืออะไรเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ทักษะของเราที่ได้ร่ำเรียนแล้วก็ได้ผ่านทริปมาเยอะนะทริปนี้ต้อง perfect นมัสการหลวงพ่อนะครับท่านเจ้าว่านะฮะชาวต่างชาติควรจะได้รู้อะไรบ้างครับหลวงพ่อครับนมัสการนะครับ
3: ขอเจริญพรหนังใหญ่วัดขนอนนั้นเป็นหนังใหญ่เป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงเป็นการเล่นของหลวงเป็นงานเกี่ยวเนื่องการแสดงเกี่ยวเนื่องกับงานของพระมหากษัตริย์คือใช้สำหรับวันสำคัญของพระมหากษัตริย์จึงมีหนังใหญ่สำหรับการแสดงดังนั้นเราจึงเรียกว่าหนังใหญ่เนี่ยเป็นศิลปะของการแสดงของคนชั้นสูง
0: ถ้าจะพูดถึงหนังใหญ่ตอนนี้ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้เรื่องใหญ่อยู่ที่น้องฮาร์ทเลยนะครับ ต้อง translate ให้กับเพื่อนๆเราได้ฟังกัน
4: We use the puppet show in the royal daySuch as King birthday or Queen birthday or in the royal celebrity.
5: Celebrity หรือ celeb หมายถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงนะครับน้องฮาร์ทแต่ถ้าจะใช้ถึงพิธีหรือพิธีกรรมต้องใช้คำว่า ceremony นะครับน้องฮาร์ท
4: It is the old traditional of Thailand. It's a high technique to play it. We use it only in the royal family.
0: เอาหลวงพ่อครับแล้วหนังใหญ่นี้มันแตกต่างจากหนังตะลุงยังไงบ้างเพราะว่าเราก็มีหนังตะลุงในภาคใต้เหมือนกัน
3: การเล่นหนังใหญ่นี่มันมาจากการเล่นหนังตะลุงหนังตะลุงมันเกิดขึ้นมาก่อน
0: ครับ
3: หนังตะลุงนี่คือศิลปะการแสดงที่มันเกิดขึ้นที่ประเทศอินเดีย
0: ครับ
3: มันเผยแพร่เข้ามาสู่ประเทศของ

0: 2เมตรก็มี
1: เดี๋ยวลองดูในพิพิธภัณฑ์ของเราเนี่ยเรามี
2: เมื่อกี้ว่าเรื่องใหญ่แล้วอันนี
3: ้เรื่องใหญ่กว่าม
2: าเลยทีเดียวครับน้องเปรม
4: ใหญ่ It's from Indian and then they

0: จนมาถึงในปัจจุบัน
1: We start to play shadow puppet from the primary of Ayutthaya and it's about 500 years ago and the shadow puppet is a basic of โขนมันยากมากเพราะว่าพะเขาพูดแบบเหมือนบทหนึ่งอะค่ะยาวแบบบื้อและพอตอนถึงตาหนูต้องแปลงใช่ไหมมันแบบเหมือนสมองเริ่มไม่คอนแบบไม่จับความอะไรเลยคิดในสมองแค่แบบเฮ้ยแล้วจะได้เหรอแล้วศัพท์นี้คืออะไรอย่างเงี้ยคนนี้is a Thai show that you have to wear a maskYeah,
2: monkey mask or like the giant mask.
1: When Ayutthaya was destroyed, Nang Yai was disappeared too, and we reform it in Ratanakosin era again. เหมือนมันก็ออกมาไม่ค่อยดีแต่แบบก็คงเข้าใจหนูคิดว่าเขาคงเข้าใจอ่ะ
3: แล้วหนังใหญ่ที่วัดขนอนนี้ทำไมถึงเป็นต้นแบบสำหรับหนังใหญ่ในปัจจุบันครับหลวงพ่อครับ
0: คนไทยเราเนี่ยไปหลงการแสดงที่มันเป็นวัฒนธรรมจากต่างประเทศหลั่งไหลเข้ามาบ้านเราจนเราลืมหนังใหญ่ไป
3: ลืมวัฒนธรรมของเรา
0: อ่า

0: วารีให้วัดขนอนเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้การศึกษา
1: This temple was very is very important in about Nang Yai or shadow puppet because in Ayutthaya as she told you that there was disappear before and in this nowadays that was once disappear because of Western fashion Western culture was coming in Thailand so Nang Yai was disappear but their loyal princess or their king daughters named Somdet Prathep he reformed this art again to be a loyal campaign 24 years ago
2: ความยิ่งใหญ่ของพิพิธภัณฑ์ข้างในมีอะไรเป็นองค์ประกอบยังไงบ้างครับหลวงพ่อ
0: พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอนนะฮะเป็นพิพิธภัณฑ์ในโครงการพระมรีในสมเด็จพระเทพเป็นที่เก็บรวบรวมตัวหนังหนังใหญ่นะฮะซึ่งสร้างมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่5มีอายุกว่า120ปีที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์
2: นี่ของจริงทั้งหมดเลย
0: เป็นของจริงทั้งหมด
2: อ๋อที่ในอดีตที่เล่นต่อหน้าพระพักนะฮะโ
1: อ้ So from now on we can watch and see the real puppet 120 years ago and they remain and it is here and from King Rama the fifth period and you're going to watch the real one
2: wow โอ้ขนลุกเลยเนี่ยพูดแล้วแบบจะไปเห็นของจริงแล้ว
1: Are you excited?
3: There it is.
1: Are you ready?
2: Yeah.
1: Are you ready?
2: หลวงพ่อนำเลยฮะนี่หมดเลยครับหลวงพ่อครับตามเข้ามาเลยครับ
4: When the intelligent fight with the Hanuman.
5: Hanuman.
4: Hanuman is the monkey.
5: Oh, monkey.
6: This is a Param and Sukrit.This is a name of character. This is a story.
7: คือเนี้ยคือมังกรกันนะเป็นมังกรตัวเนี้ยรับคำสั่งจากพระสกันเพื่อยกทัพมาชิงชัยกับพระราม
4: This is the picture of dragon, immortal dragon. They have a demand from Thosakan, the bad guys, to fight with สู้กับ
7: พระราม
4: ไฟวิทพระราม
2: ได้ได้ฝัน
5: เก่งมาก
6: ฮานุมานวิทเอลิเฟนเอราวัน
2: เอราวัน
1: เอราวันอิสเนมอลิเฟน has many hands
6: yes
1: many hands it's one elephant but many hands
2: oh one elephant many hands
8: บรรยายประวัติกันไปแบบออกท่าทางกันไปด้วยแบบนี้เห็นทีจะพร้อมแล้วสำหรับการชมการแสดงการเชิดหนังใหญ่ซึ่งนับเป็น

0: ิลปะวัฒนธรรมอันขึ้นชื่อของวัดขนอนหลังใหญ่ที่สืบทอดกันมาแสดงแบบรุ่นสู่รุ่นเลยล่ะครับหรือภาษาอังกฤษจะพูดว่า Thai people inherit Thai tradition from their ancestors นะครับ
1: สมเด็จพระรามสุริวงศ์พระองค์ทรงเสด็จออกยังหน้าสุภาพราชินีทูชาทั้งสองพระนครเข้าหมอบก้มพระนมกรคอยฟังรับสั่งตรัสพระดำรัสเรียกวายบุตรเข้ามาใกล้แท่นสวรรค์แล้วบัญชาว่าวายบุตรท่านกับองค์พจน์ชมพูพานจงคิดการอาสาไปยังกรุงลังกาข้านี้ทั้งสองกระบี่ฤทธิ์แรงแข็งขันถวายบังคมลาผ้านั้นมาจัดสรรพลพลโยธาเลือกเล่าวาวไรที่เคยใช้สอยด้วย500เรียวแรงแข็งกร้าออกจากที่ประทับพระพราบายหน้าสู่ทิศหรณีบัดนี้กล่าวนอก

อนไปดูหนังใหญ่ก็เราสามารถสรุปขนาดเป็นกรเรามาสรุปเป็นภาษาไทยแล้วก็ไปแปลเป็นภาษาอังกฤษให้เขาฟังง่ายๆเขาก็เข้าใจด้วย

0: Okay, now we will learn the skill you are with in the performance you see before.
1: Oh. Not everyone can learn this. It's special for us. You are very lucky.
2: Lucky.
0: And this is our teacher. His name is Tam.
1: Tam.
0: Yeah.
3: เราจะเริ่มจากขั้นแรกเราจะให้มีการแต่งตัวนะครับเราเรียกว่าการนุ่งเกียงกระเบน
0: The first we will change our clothes into this.
1: It's called Jonggaben.
2: Jonggaben.
4: พาชมทั้งพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่และการแสดงเชิดหนังใหญ่ไม่พอครับทีมไกด์เด็กยังจับลูกทัวร์มาฝึกทักษะการเชิดหนังใหญ่อีกด้วยแต่การฝึกนี้ได้เฉพาะผู้ชายเท่านั้นนะครับหรือพูดได้ว่า exclusive training การฝึกแบบพิเศษที่ใช่ว่าคนทั่วไปจะสามารถรับการฝึกได้นั่นเองครับ
5: แล้วก็เดี๋ยวจะเป็นท่าพื้นฐานแล้วกันจะเป็น
6: teacher will learn teach to them about the basic
5: basic เราเรียกว่าการตั้งเดี่ยว
7: ตั้งเดี่ยว
1: ก็การที่เราไปฝึกการเชิดหนังใหญ่มันก็มีความยากอยู่ที่ว่าสับเวลาเราจ้ำเราก้าวขึ้นยกขาขึ้นเชิดตั้งเหลี่ยมอย่างนี้มันสับมันค่อนข้างยากอะครับ
5: การตั้งเหลี่ยมคือย่อไปสิครับมันจะล้ม
8: You shot and

0: Okay, everyone, now it's time to learn how to make a puppet by Teacher Tom.
1: สวัสดีครับวันนี้จะสอนทำหนังใหญ่นะฮะนี่คือผลงานสวยไหมครับสวยไหมครับ
2: สวย
3: Beautiful
4: Beautiful
1: มันทำยังไงฮะกว่าที่จะได้มาเป็นแบบนี้ครับครูตั้มครับ
5: ครับก็อย่างแรกเลยเดี๋ยวจะให้รู้จักอุปกรณ์ก่อนแล้วกัน
1: ครับ
5: นะครับอันนี้ก็คืออย่างที่รู้คือค้อนนะครับอันนี้เราเรียกว่าตุ๊ตู่หรือตัวตอก
4: ตุ๊ตู่
5: ใช่ใช
4: ่ตุ๊ตู่นะครับ
5: แล้วลายข้างบนนี้เนี่ยนะครับสำหรับลายตอกเนี่ยจะมีอยู่2ลายที่เราเรียกกันก็คือไข่ปลากับตัวหนอนนะครับไข่ปลาก็คือจะเป็นจุดที่ไม่ติดกันห่างๆถ้าตัวหนอนก็จะเป็นจุดที่ติดกันแล้วก็เทียนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย
1: ทำไงฮะ
5: เทียนเนี่ยจะไว้สำหรับให้ตัวตอกเนี่ยนะครับมันลื่นเพราะว่าเวลาโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราตอกกับหนังเนี่ยหนังเนี่ยจะมีความฝื
2: ด
5: นะครับเมื่อเจอเหล็กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทียนเนี่ยทำให้มันลื่นและอีกอย่างนึงเนี่ยมันจะช่วยรักษาในเรื่องของความคมของตุ่มไว้ได้นะครับนี่คืออุปกรณ์หลักๆ
6: This one is a hammer you know hammer
1: yeah
4: hammer yeah
6: hammer and this one in Thai we call
2: tutu
6: and the hole here we have two types the first oneIs the one that separate from each other. Is one hole, one hole, one hole, one hole, and the other one, the second type, is the one that connect to each other. So it's two types.
3: The first one, what do we call in Thai?
6: We call in Thai ไข่ปลา
4: ไข่ปลา
3: just like
6: ไข่ปลา is like egg.
4: Fish
6: eggs.
4: Fish
6: eggs. Small eggs. The second type we call in Thai ตัวหนอน
4: ตัวหนอน
6: หนอนนี่สุกวัว
3: ว just like the worm
6: usually we would do it with a lighter so we call หนัง is a lighter right and but for this we use only paper for you guys but this is also a paper also but we splay many times so it look like a real lighter and the other one isThis is a candle. We use this to help tutu to be sharp.
5: อย่างเนี้ยเราก็ตอกเป็นตัวนี่คือกระตอก
1: เ
5: ป็นต
1: ั
5: ว
1: อันนี้คือหนัง
3: อันนี้คือหนัง
5: ครับ
1: เ
5: พราะฉะนั้นมันจะยากง่ายเนี่ยเวลาตอกลายไทยเนี่ยพวกเส้นพวกกระหนกเนี่ยตรงนี้มันจะต้องซิ้วนะครับนี่คือความยากง่ายผิดกันนะครับ
6: The easy one and the difficult one is different because of the shapes. This is the easy one, but the difficult one is like that.
2: Easy.
3: ความยากมันอยู่ที่หนังไม่ใช่ความยากอย
6: ู่ And also with later is more difficult than using paper.
3: So are you ready to start?
6: Everybody,
2: ready?
6: Are you ready?
2: Are you ready?
6: So let's do it.
3: Yeah. Okay, เชิญครับ
7: กว่าจะได้หนังใหญ่ที่ใช้ในการแสดงต้องใช้เวลาในการฉลุลวดลายด้วยมือล้วนๆเลยครับบางตัวใช้เวลาทำกว่า 4-5 วันภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Rome was hot built in a day เป็นการเปรียบเทียบว่าทุกๆอย่างบนโลกนี้ล้วนแล้วแต่ต้องใช้เวลาในการสร้างขึ้นมายังไงอย่างนั้นเลยล่ะครับ
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้น้องๆก็พยายามทำหน้าที่การเป็นผู้บรรยายที่ดีนะครับหรือว่าเป็น interpreter นะครับหรืออีกนายนึงเราก็เรียกเป็น translator ได้ด้วยนะครับเขาก็คงจะบรรยายเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นบนโต๊ะนี้แล้วครูเก๋ที่ยืนอยู่ตรงนั้นฮะก็ฟังน้องๆอยู่นะฮะพยายามดูซิว่าน้องๆวันนี้ใช้ภาษาอังกฤษพัฒนาจากคราวก่อนหน้านี้ได้มากน้อยแค่ไหนและเดี๋ยวบทสรุปในการใช้ภาษาอังกฤษเราจะไปเจอกันในทีที่บริษัทของเราครับ
6: แล้วทำไมถึงใช้หนังวัวล
5: ่
6: ะคะ
5: ถ้าเป็นหนังควายเนี่ยความหนาของหนังมันจะไม่หนาแล้วอย่างหนังควายจะไม่ใส
6: หน
5: ัง
6: ควายไม่ธรรมดา
5: เวลาเราทำการฟอกขาวแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยใสเวลาเรามาเชิดเนี่ยแสงที่มันจะพันยากกว่า
6: because we don't use the buffalo skin because it's too thick and also if we're trying to let the light pass as you know it's too thick that the light cannot pass. So we use cow.

0: งแรปอัพ
1: แล้วก็มาสรุปกันตรงนี้นะครับสำหรับทริปนี้เกมออนทัวร์กับเพื่อนชาวญี่ปุ่นเป็นชาวญี่ปุ่นของเรานะฮะเป็นไงบ้างครับบรรยากาศการเล่นของเราสนุกสนาน
2: สนุก
1: มีใครมีความรู้สึกอย่างอื่นดีบ้างไหมครับนอกจากความสนุก
2: ประทับใจนะคะเพราะว่าเหมือนอยู่กับเพื่อนญี่ปุ่นเงี้ยค่ะเขาน่ารักมากเลยเขาพยายามปรับตัวเข้ากับเราทุกอย่างแล้วเล่นอะไรเขาก็อยากจะเล่นด้วย
3: น่ารัก
4: เล่นไปเดียวกันพยายามแอคทีฟให้เราแบบสนุกไปด้วย
1: แล้วถ้าจะพูดถึงการพัฒนาภาษาอังกฤษเลยครับจากสัปดาห์แรกทริปแรกของเรานะครับพัฒนาขึ้นมาจากยุโรปมาพอเจอเพื่อนแก๊งเธอก็ยังพัฒนาต่อเนื่อง
5: ขึ้นเรื่อยๆ
1: อ๋อส่วนคราวนี้แหละฮะ
5: ทริปนี้ค่อนข้างจะดรอป

0: ลงลุกนะ
1: เพราะว่าอะไรครับโอเคครับ
0: เพราะว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ยนะคะหนูคิดว่าเอ้ยเขาไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นหลักนั่นเองหนูก็เลยคิดว่าอ๋อพูดธรรมดาก็ได้นะคะเพราะเราคิดว่าภาษาอังกฤษเราเนี่ยก็ใกล้เคียงกับเขาแหละซึ่งหนูเนี่ยครูสังเกตตลอดทริปเลยว่าหนูเนี่ยเล่นมากไม่ตั้งใจไม่มีความตระหนักในการใช้ภาษาอังกฤษเลยขนาดแบบแกรมมาเล็กๆนะคะหนูก็ยังผิดคือเออง่ายๆเขาเข้าใจแต่บางทีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราทำไมลูกไม่มีการพัฒนาไปไหนเลย
1: เอออันนี้คือเรียกว่าความกล้าแบบผิดวิธี
0: ใช่
1: คือกล้าที่จะเล่นกล้าที่จะสื่อสารแต่ว่าไม่ได้กล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
0: ถูกต้อง
1: และที่สำคัญนะฮะการใช้แบบง่ายเรานึกว่าเขาจะเข้าใจง่ายแต่ไม่เลย
0: ไม่เลย
1: เขาอาจจะเข้าใจยากขึ้นไปอีกด้วยเพราะว่าถ้าพูดมาถูกต้องเนี่ยเขาอ๋อเข้าใจแต่พูดมาผิดๆถูกๆกลายเป็นเฮ้ยมัน
0: ไม่ใช่หรือไม่ใช่อาจจะผิดความหมายหรือว่าอะไรด้วยซ้ำนะคะดังนั้นหนูต้องตระหนักตรงนี้ให้มากขึ้น
1: พวกเรารู้สึกไง
2: จริง
0: ไหมจริงไหมลูกจริงไหมที่เลดี้เก๋ๆพูด
2: ใช่ค่ะแต่เพราะว่าตอนนั้นที่ต้องทำแบบนั้นเพราะว่าเหมือนอยากให้เขาเข้าใจเราเนี่ยค่ะก็เลยคิดว่าลองอธิบายไปด้วยภาษาง่ายๆก็น่าจะ
1: แบบนี้น่าจะ
2: ใช่น่าจะเข้าใจ
0: เข้าใจลูกนะ
1: เปรมล่ะ
3: เพราะว่ามันก็จริงอย่างที่ครูพูดเราเล่นมากไปหน่อย
4: บางคำเราพูดง่ายๆอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาพูดกันอีกแบบนึงเราก็เลยไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็เหมือนกับบางทีเราเล่นมากไปด้วยจริงๆก็คือแบบยอมรับเลย
0: ค่ะยอมรับเออไม่เป็นไรลูกมันแก้ไขได้อ่ะหนูแป้งเหรอลูก
5: คือนานๆจะเจอคนที่เหมือนคนเอเชียด้วยกันแล้วจะเข้าใจกันอะไรเงี้ยเพราะเหมือนแบบเจอคนที่เหมือนเข้าใจแล้วเป็นเพื่อนอย่างเงี้ยก็แบบลุยเผลอภาษาไทยแบบเยอะมากลืมไป
1: สอนกันไปกันมาเลยพัฒนาเยอะมากพวกเราภาษาญี่ปุ่นพัฒนาขึ้นเลย
0: ภาษาอังกฤษ
1: ดิ่งลงเลยทีเดียวเอาละครับสัปดาห์หน้ามีให้สู้กันแน่นอนครับและจะเป็นโจทย์ที่บอกเลยนะครับว่ายากที่สุดเท่าที่เคยเจอมาครับ
0: ยากกว่าเดิมอีกนะลูกนะ
1: แล้วเราจะได้เห็นนะครับว่าพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษของน้องๆจะพัฒนาเป็นมากน้อยแค่ไหนแต่ที่สำคัญครับต้องกล้าให้ถูกวิธีสัปดาห์หน้าครับมาเจอกันใหม่ครับกับโจทย์ที่ยากที่สุดในทั่วไม่กลัวฝรั่งวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
6: หนูอยากพูดภาษาอังกฤษที่ดีกว่านี้อะค่ะถ้าเราไม่ลองพูดแล้วจะพูดได้ไหมเนี่ยค่ะเราก็น่าจะลองพูดสักหน่อยน่าจะดีกว่าหนูเห็นว่าภาษาอังกฤษเป็นที่นิยมค่ะแล้วก็หนูชอบพูดเห็นเขาพูดแล้วมันเจ๋งอะค่ะหนูก็เลยอยากจะลองพูดบ้างและอีกอย่างที่บ้านนี้ไม่ค่อยมีใครพูดเป็นหนูก็อยากจะสอนค่ะ
7: ถ้าสมมติว่าถ้าเราไม่พูดภาษาอังกฤษแล้วก็พูดกับชาวต่างชาติไม่ได้แล้วถ้าเราเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วก็พูดกับเขาไม่ได
8: ้ จะเรียนภาษาอังกฤษนี้ก็เอาครูฝรั่งมาเลยให้เราพูดตั้งคำถามแล้วก็อยากจะให้มีกิจกรรมที่ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองทุกคาบเรียนเนี่ยค่ะน่าจะได้ฝึกสำเนียงแล้วก็ความกล้าด้วย

เป็นหนึ่งในพระบรมราโชบายในการประกาศอิสรภาพและทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในโลกที่มีตัวอักษรเป็นของตนเองพุทธศักราช1888พระมหาธรรมราชาลีไทยทรงรวบรวมคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาพระราชนิพนธ์หนังสือไตรภูมิพระร่วงขึ้นเพื่อเทศนาโปรดพระมารดาและสั่งสอนให้ประชาชนเป็นคนดีนับเป็นพระอัจฉริยภาพที่ใช้วรรณกรรมศาสนาเป็นเครื่องมือเข้าถึงจิตใจคนเพื่อประโยชน์ในการปกครองบ้านเมืองให้สงบสุขในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถยุคทองของวรรณกรรมโปรดให้แต่งหนังสือมหาชาติคำหลวงขึ้นสวดถวายให้ทรงฟังทุกวันพระในระหว่างเข้าพรรษาจึงเกิดเป็นธรรมเนียมการสวดมหาชาติทุกวันพระในระหว่างเข้าพรรษาสืบมาสมัยธนบุรีแม้บ้านเมืองยังมีศึกสงครามแต่ก็มีวรรณคดีสำคัญเกิดขึ้นหลายเรื่องด้วยพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงเอาพระทัยใส่ทั้งยังทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ขึ้นพระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์ล้วนมีพระปรีชาและทรงอุปถัมภ์งานวรรณกรรมเช่นรัชกาลที่1ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ฉบับที่เก็บความได้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดรัชกาลที่2ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์อีเหนาและกาบเฮชมเครื่องขาวหวาน

รัชกาลที่3ทรงพระราชนิพนธ์เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนขุนช้างตามนางวันทองโครงปราบดาพิเศษรัชกาลที่4ทรงมีพระราชวินิจฉัยเรื่องภาษาปรากฏในประชุมประกาศฉบับต่างๆรัชกาลที่5ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องง้อป่าไกลบ้านรัชกาลที่6ทรงพระราชนิพนธ์วรรณกรรมอันทรงคุณค่าเป็นจำนวนมากทำให้ได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่7พระราชนิพนธ์คำร้องและทำนองเพลงราตรีประดับดาวรัชกาลที่9ทรงพระราชนิพนธ์หลายเรื่องเช่นพระมหาชนกทรงแปลเรื่องนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงพระราชนิพนธ์บทความน้องน้อยของพี่ชายและพระราชนิพนธ์บทกลอนถวายสมเด็จพระราชชนนีในหลายวาระแสดงถึงพระปรีชาด้านอักษรศาสตร์เป็นที่ประจักษ์

0: จพลัง Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

แม่กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการคลิกนะครับแล้วก็วันนี้จะเป็นภาคต่อนะฮะจากตอนที่แล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของการออกเสียงหรือว่า English pronunciation นะครับเรามาเริ่มกันที่คำนี้กันดีกว่าครับคำว่าซื่อตรงหรือว่าซื่อสัตย์นั่นเองครับ honest คำนี้นะครับจะออกเสียงว่า honest ถูกต้องนะครับHonest นะฮะไม่ใช่ Honest นะฮะคำนี้นะครับถึงแม้จะเริ่มต้นในตัว H ก็จริงครับแน่นอนครับภาษาอังกฤษนั้นก็ถ้าเป็นม้าก็ต้องเป็น Horse ถ้าเป็นบ้านก็ต้องเป็น House ใช่ไหมฮะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกแล้วนะครับในครั้งที่แล้วนะครับว่าภาษาอังกฤษไม่มีอะไรตายตัวนะครับหลายๆคำนั้นบางทีก็

เดี๋ยวบิดไปนะครับโดยที่ไม่มีเหตุผลเลยก็ได้อันนั้นครับอยากจะฝากไว้นะครับ3คำที่เริ่มต้นในตัว H เนี่ยนะครับที่ไม่ออกเสียงฮอนะฮู้แต่เป็นออ่างหรือเป็นอ๊อเนี่ยนะฮะจะเป็นอีก1ครับก็คือคำว่า honest นะครับ honest ก็คือซื่อตรงหรือซื่อสัตย์เนี่ยนะครับอันดับที่2ครับคือคำว่า honor นะครับ honor ก็คือคำว่าเกียรตินะฮะหรือว่ามีเกียรติหรือว่าเกียรตินิยมนะฮะอย่างเช่นคุณจบนะฮะด้วยเกียรตินิยมอันดับ1 first honors นะครับผม first honors หรือว่า it's an honor to teach you เป็นเกียรติมากนะครับที่แต่ผมได้สอนคุณวันนี้นะครับแล้วก็แน่นอนครับอันดับ3คือคำว่า our h o u r our นั่นเองครับซึ่งก็พาเราเข้าไปสู่นะฮะแก๊งตัวต่อไปแล้วครับเมื่อไหร่ที่คำไหนลงท้ายด้วย O U R นะครับคุณผู้ชมครับอยากจะบอกนะครับว่ามันต้องออกเสียงว่า hour 2พยางค์ครับแต่ชาวไทยบางคนครับอย่างเช่นวงนะฮะวงดนตรี25 hour ถ้าไปออกเสียงว่า25 hours นี่นะครับผมฝรั่งจะฟังเป็นนกฮูก25ตัวนะครับเพราะ O W L เนี่ยออกเสียงว่า hour ไม่ใช่ O นะครับ hour นั่นเองครับดังนั้นครับชั่วโมงต้องออกเสียงว่า hour นะครับ hour คำว่าเปรี้ยวครับ S O U R ก็ต้องออกเสียงว่า sourไม่ใช่ sour นะ sour นะฮะอย่างเช่นเขาทำวันนี้นะครับอาหารมันเปรี้ยว the food is sour นะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งคำครับก็คือคำว่า flour อันนี้แปลว่าแป้งทำอาหารนะครับออกเสียงว่า flour ดังนั้นนะครับถ้าวันนี้เนี่ยนะฮะคุณนั้นทำกับข้าวอยู่กับฝรั่งครับแล้วฝรั่งบอกคุณว่า hey สมชาย can you buy me some flour คุณก็ยังไม่ต้องไปวิ่งซื้อดอกไม้มาให้เขานะครับเขาต้องการแป้งทำกับข้าวบางคนก็ถามว่าอ้าวคุณคริสแล้วผมจะรู้ได้ไงครับว่าฝรั่งหมายถึงแป้งหรือว่าดอกไม้ล่ะครับไม่ยากครับถามเขาสิครับ sorry what do you mean do you mean flower food or flower like นะครับ what do you mean ครับเป็นประโยคที่เราสอนบ่อยอยู่แล้วนะครับเมื่อไหร่ไม่เข้าใจเมื่อไหร่ไม่แน่ใจนะฮะอย่าด่วนสรุปไปเองนะครับ don't make assumptions ถามเขาเลยครับว่า what do you mean ดังนั้นครับอย่าลืม flower ก็คือแป้งทำกับข้าวหรือจะเป็นดอกไม้ก็ได้แต่คำนี้ลงท้ายด้วย o u r นั่นเองครับคำต่อไปนะครับที่ไม่มีมาตรฐานนะครับคือคำนี้ครับวันนี้นะครับอยากจะให้ดูนะครับว่าผมเนี่ยนะฮะเป็นคนที่พูดได้2ภาษาก็ผมก็เป็นอะไรครับ bilingual ก็คือคนที่พูด2ภาษาครับนั่นก็หมายความว่า bi เนี่ยนะฮะก็คือต้องเป็น2ใช่ไหมฮะแต่อยากให้ดูนะครับว่าวันนี้ถ้าจักรยาน2ล้อก็คืออะไรครับ bicycle นะครับแต่วันนี้นะครับอยากจะบอกครับแล้วถ้ามันเป็นชุดว่ายน้ำ2ชิ้นล่ะครับบิกินี่ฮะเขาเรียกว่าอะไรครับบิกินี่ถูกต้องไหมนะฮะนี่แหละครับมันไม่มีมาตรฐานครับอย่างเช่นพอเราไปดูคำว่า3ครับก็คือคำว่า try สามเหลี่ยมครับ triangle นี่นะฮะสามเหลี่ยมก็คือ triangle ใช่ไหมฮะถ้าคนที่ขี่จักรยาน3ล้อเขาเรียกว่า tricycle ถ้าคนพูดได้3ภาษาเขาเรียกว่า trilingual ครับ trilingual แต่พอเป็นหนังไตรภาคกลายเป็นอะไรไหมครับทริโลจีครับผมไม่ใช่ไตรโลจีครับและไม่ใช่ไตรโลกีแน่ๆนะครับผมเคยเห็นคนออกเสียงมาแล้วนะครับทริโลจีอยู่ดีก็กลายเป็นทริโลจีครับดังนั้นครับภาษาอังกฤษมันก็จะงงแล้วมันจะยากตรงนี้นะครับดังนั้นครับวิธีเดียวที่คุณจะออกเสียงได้ถูกต้องนะครับก็คือไปหาฝรั่งเจ้าของภาษามานะครับแล้วให้เขาออกเสียงให้คุณฟังหรือ2คือไปต่างประเทศไปประเทศเขาเลยครับแล้วก็ไปนั่งฟังเขาตลอดหรือ3ครับก็คือหาสื่อนะครับผมอย่างเช่นหนังเนี่ยนะฮะหรือรายการคลิกของเราเนี่ยนะครับแล้วก็ทํายังไงฮะฟังอ่านแล้วก็พูดตามครับSEW เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับแปลว่าเย็บผ้าหรือว่าการเย็บนั่นเองนะครับออกเสียงไงนะครับ SEW เชิญเลยครับอะไรครับซิวเหรอครับไม่ใช่ซิวครับผมซูโอ้ไม่ใช่นะฮะไม่ใช่ครับซูเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับจะเป็นชื่อผู้หญิงหรือจะแปลว่าการฟ้องร้องคดีก็ได้ครับคำนี้ออกเสียงว่าอะไรไหมครับ so

ถ้าไปใส่ ER นะครับที่คำว่า SEW เนี่ยนะครับเขาไม่ได้ออกเสียงว่า sewer นะครับเขาจะออกเสียงว่า sewer sewer ก็คืออะไรครับก็คือพวกท่อระบายน้ำนั่นเองครับลองไปดูหนังเรื่อง Batman ภาคล่าสุดนะครับตัวร้ายที่ชื่อว่าเบนนะครับก็จะมีออฟฟิศนะครับที่ทำการเขาอยู่ในท่อระบายน้ำใหญ่ๆนะครับเขาเรียกว่า the sewer นั่นเองครับตอนนี้หลายคนก็ต้องงงสิครับอ้าวคุณคริสครับแล้วสรุป EW เนี่ยออกเสียงสระอิวสระอูสระโอผมงงไปหมดแล้วครับเนี่ยวันนี้เรามาเคลียร์ตรงนี้ครับตัว EW ถ้าเป็น SEW ก็คือ sew ก็คือเย็บผ้าแต่ถ้าเป็น3คำนี้นะครับหลักๆนะฮะหลักๆที่เราใช้บ่อยๆ new ที่แปลว่าใหม่ few ที่แปลว่าไม่กี่อันนะครับแล้วก็สุดท้ายครับเบอร์3คือคำว่า dew นะครับ dew ที่แปลว่าน้ำค้างเนี่ยนะครับ3ตัวนี้จะเป็นสระอิวนั่นเองครับต่อไปนะครับก็คือเมื่อไหร่ที่มันเป็นพวก verb ช่อง2เนี่ยนะฮะพวก verb ช่อง2ที่เป็น EW จำเลยนะครับมันจะต้องออกเสียงสระอูครับสระอูถูกต้องครับอย่างเช่น grow ก็ต้องกลายเป็น grew แต่พี่น้องชาวไทยบางท่านไปบอกฝรั่งว่า I grew in เชียงใหม่ฉันโดนปิ้งย่างที่เชียงใหม่เลยครับก็เป็นอะไรครับ I grew up in เชียงใหม่ครับ draw ก็จะกลายเป็น drew ที่แปลวาดรูปหรือแปลเสมอกันนะฮะอย่างเช่นจะบอกว่า Liverpool เสมอกับ Man U Liverpool drew with Man U นั่นเองครับหรือจะเป็น blow นะฮะ blow ก็แปลว่าเป่าถ้า blue b l e w ออกเสียงเหมือนสีฟ้าหรือน้ำเงินนะครับก็จะแปลว่าเป่านั่นเองครับแล้วเรามาลองดูสำนวนสักหนึ่งสำนวนไหมครับคำว่า blow up แปลว่าระเบิดครับถ้าระเบิดไปในอดีตครับจะบอกว่ารถเมล์ระเบิด the bus blew up ครับผม the bus blew up นี่แหละครับก็คือคำไหนที่เป็น e w นะครับจะออกเสียงสระอูกันหมดเลยนะครับแม้กระทั่งเนี่ยนะครับ k n e w นะครับ k n e w ที่แปลว่ารู้นะฮะในอดีตนะครับ I knew her โอเคอันนี้นะครับจะมียกเว้นนิดนึงครับฝรั่งบางทีก็จะออกเสียงว่า I knew her นะครับบางคนจะออกเสียงสระอูนะครับ I knew her หรือว่า I knew her นั่นเองครับแต่อยากให้รู้จักนะครับว่าสระอูนะครับก็คือ drew และแม้กระทั่งชื่อของคุณ Andrew นะครับไม่ใช่ Andrew นะฮะ Andrew นั่นเองครับแม้พอพูดถึงเรื่อง verb ช่อง2นะครับก็ต้องพาไปดูพวก verb ช่อง3ที่บ้านเราออกเสียงผิดกันระดับชาตินิดนึงครับเรามาดู2ตัวแรกครับที่เป็นพี่น้องกันนะครับนั่นก็คือคำว่า teach นะฮะ teach taught นั่นเองครับออกเสียงเหมือนคุณ taught ทองดีนะฮะฝรั่งชื่อดังนะครับที่มาเมืองไทยมาหลาย10ปีแล้วนะครับไม่ใช่ teach taught นะครับไม่ต้องใส่คือคำว่า teach เนี่ยจะเป็นเชอชอช้างนะเชอ teachนะฮะแต่ถ้ามันเป็นช่อง2ช่อง3จะเป็น taught นะฮะตัว t นั่นเองครับ teach taught อีกหนึ่งคำก็คือ catch caught นั่นเองครับที่แปลว่าจับนะฮะออกเสียงคล้ายๆปลา caught นะฮะที่เราทานกันในอาหาร fish and chips นะฮะ catch caught อย่าลืมนะครับต่อไปนะครับ verb ช่อง3นะครับอีก4ตัวนะฮะที่เราออกเสียงกันผิดประจำนะครับก็คือ4ตัวนี้ครับ ride rode ridden ไม่ใช่ ridden นะฮะฝากนะครับคำว่าขี่นะครับช่อง3 ridden นะครับซึ่ง verb ช่อง3นี้เราก็เคยสอนกันมาเยอะแล้วนะครับว่านะฮะเราจะต้องใช้กันยังไงนะครับไปลองดูเทปเก่าๆกันได้นะครับก็อย่าลืมนะครับ ridden ก็คือขี่ driven นะฮะไม่ใช่ driven นะครับ driven ก็คือขับนะฮะต่อไปก็จะมีคำว่า written ที่แปลว่าเขียนเนี่ยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือ bitten ที่แปลว่ากัดนั่นเองครับอย่างเช่นผมโดนยุงกัดนะครับ I was bittenby a mosquito I was bitten by a mosquito นั่นเองครับคำชุดต่อไปนะครับก็คือเมื่อไหร่ที่ fu เนี่ยนะฮะมาเริ่มคำภาษาอังกฤษนั่นเองครับผมนะฮะแน่นอนครับ fu อย่างเช่น fun ก็คือ fun แปลว่าสนุกนะครับคุณผู้ชมครับไม่ใช่ตลกนะฮะเพราะว่าหลายคนครับมักจะงงนะฮะกับ2คำนะครับ funny ถึงจะแปลว่าตลกฟันก็คือสนุกนั่นเองครับอย่างเช่นทุกวันนี้ผมก็พยายามอย่างหนักนะครับที่จะหาสื่อหรือผลิตสื่อขึ้นมานะครับที่ทำให้คุณนั้นรู้สึกว่าภาษาอังกฤษนั้นฟันแล้วก็ฟันนี่ก็คือสนุกแล้วก็ตลกกันไปด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเป็น F เหมือนอื่นนะครับก็ไม่ได้ออกเสียงว่าฟันหรือบางคนออกเสียงว่าฟูนะฮะอย่างเช่นครับคำนี้ครับคำว่าเชื้อเพลิงครับ fuel บางคนนะครับก็ออกเสียงว่า fuel ส่วนพอเจอคำนี้ครับงานศพเนี่ยนะฮะงานศพเนี่ยบางคนก็ไม่รู้นะครับว่าออกเสียงยังไงครับไปบอกฝรั่งว่า last night I go to the dead people party ฝรั่งก็ตกใจ dead people party มันคืออะไรวะเนี่ยนะฮะต้องไปเหมือน I go to the temple and the monk กุศลาธรรมานะครับ the dead man in the body ฝรั่งออกเสียงว่า funeral
ฝรั่งอุตส่าห์ออกเสียงให้ถูกตอนนี้ผมเคยได้ยินกับ

อุ้ผมนะฮะฝรั่งออกเสียงว่า funeral พี่น้องชาวไทยก็อ๋อแย่ๆ funeral เขาไม่ได้ออกเสียงว่า funeral ก็ออกเสียงว่า funeral ดังนั้นครับอยากให้เรามีเครื่องต่อม copy สักนิดนึงครับในร่างกายเราครับพอฝรั่งมันออกเสียงว่า funeral เราตั้งใจฟังนะครับแล้วก็เป็น funeral ไม่ใช่ไปนิยามเหมือนตัวเองก็คืออ๋อ funeral นะฮะดังนั้นครับ funeral ก็คืองานศพนั่นเองครับไม่ใช่ funeral แล้วเชื้อเพลิงไม่ใช่ fuel นะครับเชื้อเพลิงก็ต้องเป็น fuel นั่นเองครับดังนั้นอย่าลืมนะครับอย่าลืมเด็ดขาดนะครับเพราะว่าคำที่เป็น fu หลายๆคำเนี่ยนะฮะหรืออย่างเช่นชาวไทยชอบบอกเนี่ยโมโหจน fuel ขาดที่จริงนะคำว่า fuel มาจากคำว่า fuse นะครับ fuse นะครับก็คือเกี่ยวกับพวกสายไฟอะไรเงี้ยระบบไฟฟ้านะครับ fuse funeral แล้วก็ fuel นั่นเองครับ fuel นะครับเพราะถ้าคุณออกเสียงนะครับอย่างเช่นเชื้อเพลิงว่า fuel หรือว่างานศพเป็น funeral เนี่ยนะครับอย่างนี้นะครับห้างที่อยู่ตรงนะฮะรังสิตกับบางแคก็ต้องเป็นฟูตัวสิครับผมฟูตัวพาร์คมันต้องเป็นนะครับ future ถูกต้องไหมนะฮะนี่ก็ฝากไว้แล้วกันเรื่องต่อไปนะครับก็คือหลายๆท่านก็มักจะงงกับผมนะครับคุณคริสอาจารย์คริสผมจะรู้ยังไงครับว่าคำไหนเนี่ยที่เป็น ch เนี่ยเป็นเสียงชอช้าหรือเป็นเสียงคอควายครับผมก็บอกครับว่าก็เหมือนเดิมครับเราก็ต้องหานะครับผมแหล่งที่มีการออกเสียงที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ให้เขาออกเสียงให้เราแล้วเราก็แค่พูดตามทันทีครับอย่าลืมนะครับเราจะต้องใช้ปากของเรานะครับพูดตามจะได้จำในหัวได้อย่างเช่นตัวอย่างครับ chaos ครับ chaos แปลว่าอะไรครับแปลว่าความยุ่งเหยิงความชุลมุนวุ่นวายนะครับเขาออกเสียงว่า chaos นั่นเองครับไม่ใช่ chaos นะฮะไม่ใช่ chaos นะฮะเขาออกเสียงว่าchaos ครับผมที่จริงแล้วคำว่า chaos นะครับเป็นนามนะฮะของวงนะฮะบอยแบนด์อยู่วงนึงครับก็คือตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ด chaotic นั่นเองครับแต่วง chaotic เนี่ยนะครับเขาไปเปลี่ยนการสะกดจาก chaotic เป็นตัว k นั่นเองครับ chaotic ก็คือ adjective ของคำว่า chaos ที่แปลว่าความยุ่งเหยิงวุ่นวายนั่นเองครับและอีกหนึ่งคำนะฮะที่เราเจอกันบ่อยที่บ้านเรานั้นมักจะใช้กันผิดนะครับก็คือคำว่าสถาปนิกครับออกเสียงว่า architect นะครับคล้ายๆวันนี้นะครับคุณอานั้นไปกินส้มตำมาแล้วท้องเสียนะครับก็เลยอาขี้แตกเลยทีเดียวนะครับ architect ก็แปลว่าสถาปนิกครับซึ่งทุกวันนี้นะครับชาวไทยบางคนนึกว่า architect ฝรั่งก็งง architect คืออะไรอันนี้จะเป็น ch จะเป็นคอควายครับแล้วก็ต้องระวังเลยนะครับว่า architect คือสถาปนิกเนี่ยนะครับแล้วสถาปัตยกรรมเนี่ยมันคือ architecture นะฮะซึ่งบ้านเราเนี่ยนะครับไปถามฝรั่งบางทีนะครับว่าคุณเป็นสถาปนิกหรือเปล่าไปถามเขาว่า excuse me are you an architecture คุณเป็นสถาปัตยกรรมหรือไม่ฝรั่งบอกเอ้านี่อะไรครับเนี่ยเห็นคนเป็นรูปปั้นได้ยังไงครับซึ่งอย่าลืมนะครับว่าคำว่ารูปปั้นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคำนะครับที่บ้านเราออกเสียงกันผิดบ่อยๆนะครับ statue ไม่ได้ออกเสียงว่า statue นะครับเขาออกเสียงว่า statue เหมือนกับ statue นั่นเองครับผม statue ก็คือรูปปั้นนั่นเองครับแล้วรูปปั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของอะไรครับของพวก architecture สถาปัตยกรรมต่างๆเนี่ยนะฮะดังนั้นครับอย่าลืมว่า architecture สถาปัตยกรรมส่วน architect นะครับก็คือสถาปนิกนะครับคำต่อไปครับคำพวกนี้เลยฮะคำที่เป็นพวก sy นั่นเองครับหรือคำที่มีตัว y นะครับเป็นตัวที่2เลยนะฮะในภาษาอังกฤษครับแล้วมาลองดูตัวอย่างครับน้ำเชื่อมเป็นต้นน้ำเชื่อมนะครับบ้านเราก็ไปออกเสียงอะไรครับไซรัปไซรัปแต่เคยทราบนะครับว่าภาษาอังกฤษนะครับที่จริงแล้วเขาออกเสียงว่าอะไรนะครับซิรัปนั่นเองครับถูกต้องฮะซิรัปก็คือน้ำเชื่อมครับแต่อย่าลืมนะครับผมเคยไปลองแล้วนะฮะที่ร้านไอศกรีมใจกลางเมืองกรุงเทพดาวน์ทาวน์แบงคอกมาแล้วก็ลองไปเล่นดูครับกับพนักงานครับหนูจ้าเดี๋ยวพี่ขอซิรัปนิดนึงได้ไหมจ้าอะไรนะคะขอซิรัปนิดนึงจ้าอะไรฮะขอไซรัปจ้าไม่พูดตั้งแต่แรกแล้วฮะดังนั้นนะครับอย่าลืมครับคุยกับคนไทยก็ต้องเป็นไซรัปแต่ถ้าคุยกับฝรั่งนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ออกเสียงว่าซิรัปมีพี่น้องชาวไทยหลายๆท่านมาบอกผมว่าแต่คุณคริสครับผมเคยเห็นชาวสิงคโปร์เขาพูดว่าเอ๊ะ I want to have some ไซรัปล่ะก็ถ้าคุณอยากจะเรียนแบบทางนั้นก็ได้ครับก็คุณก็พูดไซรัปแล้วก็ใส่ลาไปด้วยแต่จะฝากไว้ด้วยนะครับว่าที่จริงแล้วมันต้องออกเสียงว่าซิรัปนั่นเองครับเหมือนอีกหนึ่งคำครับก็คือเข็มฉีดยาที่คุณหมอและคุณพยาบาลประเทศไทยทั้งประเทศนะครับออกเสียงว่าไซลิงไซลิงหรือซาลิงซาลิงไซลิงเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ออกเสียงว่าไซลิงนะครับไม่งั้นเดี๋ยวฝรั่งเขาจะนึกว่าคุณจะเอาเขาขึ้นสลิงห้อยโหนในโรงพยาบาลสิครับที่จริงแล้ว

นะครับคำว่าเข็มฉีดยาก็ออกเสียงว่า syringe นั่นเองครับ syringe เหมือนกับนักร้องเนี่ยนะครับ Rose Syringe Tip นั่นเองครับแต่คุณใส่เป็น Rose Syringe นั่นเองครับผมอย่าลืมนะครับคุยพี่น้องชาวไทยใส่ลิงก์ไม่ว่านะครับแต่ถ้าฝรั่งมาก็ต้องเปลี่ยนเป็น syringe ให้ได้นั่นเองนะฮะคำต่อไปนะครับในแก๊งนี้ก็คือคำนี้ครับเนื้อร้องของเพลงนั่นเองครับต้องขอบคุณมากนะครับคุณฮิวแกรนต์เนี่ยนะฮะถ้าคุณจำได้นะครับคุณฮิวแกรนต์เนี่ยเคยเล่นนะครับในภาพยนตร์เรื่องหนึ่งนะครับผมก็คือ Music and Lyrics นั่นเองครับหนังที่มีเพลง All I wanna do is find a way back into love Lyrics นั่นเองครับหนังเรื่องนี้นะครับต้องขอขอบคุณมากนะครับเพราะก่อนหน้านี้พี่น้องชาวไทยออกเสียงว่าไลริกกันเต็มหมดเลยเนื้อร้องต้องเป็นลิริกส์นั่นเองครับถึงแม้ว่าหนังนี้ออกมานานแล้วบ้านเราก็ยังออกเสียงว่าไลริกกันเยอะนะครับดังนั้นครับลิริกส์แล้วถ้าอยากจะเก่งภาษาอังกฤษวันนี้ก็ต้องบอกนะครับว่า you have to learn from music and lyrics ครับเรียนรู้นะครับจากดนตรีและก็เนื้อร้องของเพลงสิครับคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าทุกวันนี้นะครับเวลาชาวไทยไปประเทศสิงคโปร์เนี่ยนะฮะพี่น้องชาวไทยเนี่ยนะครับผมทำให้ชาวสิงคโปร์รู้เลยครับว่าใครคือคนไทยโดยที่ไม่ต้องโชว์พาสปอร์ตเพราะเราแค่อ้าปากนะครับถามเขาว่าถนนช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดตัวเงินตัวทองนะครับผมตัวเงินตัวทองหรือตัวตะกรวดเนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่าอะไรครับ monitor lizard นั่นเองครับไม่ใช่ monitor lizard นั่นเองครับอย่าลืมนะครับการพูดภาษาอังกฤษนะครับสำเนียงไทยไม่ใช่ปัญหานะครับถ้าเรามีสำเนียงไทยเล็กๆของตัวเราเพราะเราเป็นคนไทยเกิดเมืองไทยโตเมืองไทยเนี่ยนะครับเราพูดได้ครับแต่ฝรั่งเขาจะเข้าใจเราถ้าเราออกเสียงกันอย่างถูกต้องครับดังนั้นครับเริ่มไปฝึกการออกเสียงกันตั้งแต่วันนี้นะครับและตอนนี้หมดเวลากันแล้วครับพบกันครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: าสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่1ซื่อสัตย์สุจริตจริงใจต่อกัน
1: เลยทำยังไงดีพี่ร่มเย็นเราต้องโดนดุแน่ๆเลย
2: มีอะไรกันเหรอหลาน
0: ๆพวกเราทำใจกันแต่ครับแต่ไม่กล้าบอกคุณแม่กลัวโดนดุครับ
2: ยายว่าหลานๆควรจะมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่นนะทำผิดก็ต้องยอมรับผิดและความซื่อสัตย์ยังเป็นหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ด้วยคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตมักจะประสบความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้านะเพราะจะได้รับความเชื่อถือความไว้วางใจจากผู้อื่นยกตัวอย่างเช่นลุงสันคนขับแท็กซี่เก็บกระเป๋าสตางค์ของผู้โดยสารที่ลืมไว้บนรถได้ลุงสันรีบนำกระเป๋าสตางค์กลับมาส่งคืนให้เจ้าของเจ้าของซาบซึ้งกับการกระทำของลุงสันจึงขอเบอร์โทรศัพท์ลุงสันไว้เพราะเห็นว่าลุงสันเป็นคนซื่อสัตย์พร้อมจะสนับสนุนลุงด้วยการใช้บริการรถแท็กซี่ของลุงและบอกต่อเรื่องราวดีๆของลุงให้คนมาใช้บริการแท็กซี่ของลุงสัน
3: ดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่างเด็กๆจึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดนี้ขึ้นในตนเองเพื่อจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์และมีชีวิตที่สะอาดที่เจริญมั่นคงการมีความซื่อตรงมีความซื่อสัตย์มีความจริงใจต่อผู้อื่นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติแต่ความซื่อสัตย์จะได้รับการยกย่องสรรเสริญเป็นคนมีเกียรติได้รับความไว้วางใจได้รับการยอมรับและเชื่อถือ

0: ้าคนไทยทุกคนได้ร่วมมือกันช่วยชาติพัฒนาชาติด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจริงใจต่อกันแล้วประเทศไทยจะเจริญก้าวหน้าอย่างมากจ้ะ
1: แสดงว่าคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตจริงใจต่อกันไม่เพียงสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองแต่ยังสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นและประเทศชาติด้วย
2: งั้นเราสองคนไปบอกคุณแม่กันเถอะเป็นสุข
3: ดีมากร่มเย็นเป็นสุขตาภูมิใจในตัวพวกหลานจริงๆ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ระนครศรีอยุธยานะคะสถานที่ที่เห็นอยู่นี้เรียกว่าป้อมเพชรค่ะเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญเชื่อมโยงกันทั้งทางการทหารและการค้านะคะสงสัยไหมคะว่า2 อย่างนี้มาเชื่อมโยงกันได้ยังไงเดี๋ยวเราไปหาคำตอบด้านในพร้อมกันเพราะว่าวันนี้จะมีนักโบราณคดีมาให้ข้อมูลกับเราพร้อมแล้วไปเลยค่ะนักโบราณคดีที่จะมาให้ข้อมูลกับเราอยู่ด้านข้างที่ฉันแล้วนะคะคุณชยาดาสุวรัชพันธ์นะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: ขออนุญาตเรียกคุณอ้นนะคะ
1: ค
0: ุณอ้นเป็นนักโบราณคดีปฏิบัติการให้ค
1: ุ
0: ณอ้นเล่าหน่อยค่ะว่าที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ค่ะป้อมเพชรเนี่ยมีประวัติความเป็นไปเป็นมายังไงแล้วทำไมถึงมาตั้งอยู่ตรงนี้คะ
1: ก็ในส่วนของป้อมเพชรนะคะที่ตั้งอยู่ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของกรุงศรีอยุธยาเพราะว่าจะเห็นได้ว่ามีแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ตรงทางด้านหน้าและในขณะเดียวกันเนี่ยทัดทิศตะวันตกก็จะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาสายเดิ
0: ม
1: แต่ว่าถัดไปทางด้านทิศตะวันออกเนี่ยก็จะเป็นแม่น้ำป่าสักเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะเป็นจุดที่แม่น้ำสองสายมาเจอกันแล้วก็สามารถเดินทางไปทางด้านทิศใต้ซึ่งเป็นกรุงธนบุรีหรือว่ากรุงรัตนโกสินทร์ได้เพราะฉะนั้นที่เขามาสร้างป้อมตรงนี้ก็เพื่อหนึ่งเหตุผลทางด้านการทหารค่ะ
0: แล้วเห็นบอกว่าถัดจากตรงนี้ไปอีกนิดนึงก็จะมีอีกหนึ่งป้อมที
1: ่
0: ม
1: ี
0: ความสำคัญเหมือนกัน
1: ใช่พื้นที่ในปัจจุบันที่เห็นนะคะก็คือจะมีทั้งหมด16ป้อมตอนนี้ที่ยังปรากฏชัดเจนก็คือ2ป้อมแต่ว่าในเอกสารเนี่ยถัดไปทางด้านทิศตะวันออกขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจะมีป้อมที่มันอยู่ตรงมุมของทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกา
0: ะ
1: กรุงศรีอยุธยาทั้งหมด3ป้อมด้วยกันคือก็ป้อมเพชรแล้วก็ป้อมที่อยู่ตรงข้ามวัดพนัญเชิงแล้วก็ป้อมหอราชคฤห
0: ์แล้วสำหรับป้อมหอราชคฤห์เนี่ยนะคะมีความสำคัญยังไงคะ
1: ก็สำหรับทั้งป้อมหอราชคฤห์กับป้อมที่อยู่ตรงข้ามวัดพนัญเชิงเนี่ยค่ะปรากฏในเอกสารโบราณก็คือเป็นภาพวาดของชาวฮอลันดารูปทรงเนี่ยเป็นแบบแปดเหลี่ยมส่วนความสำคัญเนี่ยว่าเคยเป็นพื้นที่ที่พระมหาธรรมราชาค่ะทรงใช้บัญชาการในขณะที่รบกับพญาละแวกในขณะที่พญาละแวกเนี่ยยกทัพมาตั้งอยู่ที่ขนอนบางตะนาวศรี
0: ค่ะก็เหมือนเป็นจุดที่ใช้วางแผนการรบว่าอย่าง
1: ไรใช่ใช่ค่ะ
0: ทีนี้ย้อนกลับมาตรงนี้ค่ะพี่อ้นจุดนี้ป้อมเพชรอย่างที่เราเกริ่นบอกคุณผู้ชมไปตั้งแต่ตอนต้นว่านอกเหนือจากเรื่องของการทหารแล้วยังเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการค้าด้วยม
1: ัน
0: ไปเกี่ยวกันได้ยังไงคะ
1: ก็อย่างที่เราทราบกันดีว่ากรุงศรีอยุธยาเนี่ยเจริญขึ้นเพราะว่ามีความสำคัญเรื่องการค้าขายเป็นหลักยุทธศาสตร์ตรงนี้นอกจากเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญทางการทหารแล้วก็ยังเป็นยุทธศาสตร์ที่เวลามีเรือสินค้ามาจากภายนอกไม่ว่าจะเป็นทั้งในแผ่นดินหรือว่านอกแผ่นดินเนี่ยค่ะทุกที่เนี่ยก็จะมาจอดอยู่ตรงหน้านี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าบางกระจับเพราะฉะนั้นตรงนี้ในอดีตอะค่ะก็เลยจะเป็นพื้นที่ที่เขาเรียกว่าเป็นตลาดน้ำวนบางกระจับก็จะเป็นการถ่ายเทสินค้าหรือว่าแลกเปลี่ยนสินค้าเพื่อที่จะเอาใส่เรือเล็กแล้วก็ค้าขายในกรุงศรีอยุธยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ่ายเทจากเรือสำเภาใหญ่ค่ะ
0: แม้จะเป็นจุดเล็กๆนะแต่ว่ามีความสำคัญทางประวัติศาสตร
1: ์
0: มากทีเดียวเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่จะมาพระนครศรีอยุธยาก็อย่าไปแต่วัดใหญ่ๆนะคะมาจุดเล็กๆแบบนี้บ้างและที่สำคัญคุณอ้นคะจุดนี้อย่างที่บอกยุทธศาสตร์ดีไงโอ้โหร่มรื่นนะคะแล้วก็ริมฝั่งแม่น้ำมองเห็นเวิ้งน้ำได้สวยงามทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขอบคุณคุณอ้นด้วยค่ะที่มาให้ความรู้กับเราขอบพระคุณนะคะ
1: ดีค่ะสวัสดี
0: ส่วนคุณผู้ชมคะกรมศิลป์อยากเล่าปี3ครั้งต่อไปจะพาไปที่ไหนอีกรับรองว่าได้ความรู้เหมือนเดิมแน่นอนวันนี้เราทั้ง2คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: Hey. Wow. Oh, are you ready?
1: Yes.
0: Yes.
1: Yes. Very good.
0: ตอนน่าจะพร้อมแล้วนะคะแบบฝึกหัดแรกของเราเรารู้จักคำศัพท์ไปหมดแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้ลองดูค่ะ Look at the picture ให้ดูไม่ต้องทะเลาะกันนะคะให้ดูนะคะหนังสือหน้า30มีรูปภาพอยู่และมีคำศัพท์อยู่ circle ให้เราวงกลมคำศัพท์ค่ะที่ตรงกับรูปภาพนะไม่เห็นไก่โอเค number one รูปแรกนะคะไม่มีนะรูปแรกนะคะเอ๊ะมันเป็นรูปอะไรนะใครเดาได้บ้างรูปแรกโอเคsalad นะคะภาษาไทยเราจะเรียกว่าสลัดแต่ภาษาอังกฤษ salad นะคะค่ะในสลัดประกอบด้วยอะไรบ้างคะชิคเก้นแปลว่าอะไรแล้วไก่ชีสค่ะชีสแปลว่าใช่เนยใช่ไหมคะชีสเราทับศัพท์มันจะอยู่ในพิซซ่านะเพราะรูปแรกให้เราวงกลมคำว่า salad สะกดยังไงคะ s a l a d โอเควงกลมคำนี้นะคะใครวงกลมแล้วใส่ว่าได้1คะแนนแล้วค่ะเชิญเลยค่ะ
2: วงกลม3 อัน คร
0: ับ โอ้วงกลม3อันเลยไม่ได้เอาแค่ข้อเดียวข้อเดียว3ข้อละรูปต่อมาเป็นก้อนๆอย่างนั้นหน้าตาเหมือนอันนี้เลยขนมปังภาษาอังกฤษว่าไงอ่านว่าไงเอ่ยขนมปังขนมปังbread ค่ะสะกดว่า b r e a d โอเคเก่งมาก คำว่า meat แปลว่าอะไรคะ m e a t meat เราจะเห็นคำศัพท์ว่า meat อยู่นะคะ meat คำว่า meat พอดีไม่มีอยู่ในรูปนี้นะ meat แปลว่าเนื้อรวมๆเลยเนื้อวัวก็ได้เนื้อไก่ก็ได้เนื้อหมูก็ได้นะ ต่อมารูปที่มันเป็นสามเหลี่ยมคล้ายๆเค้กอะค่ะแต่ไม่ใช่เค้ก
2: ชีส
0: ชีสใช่แล้วคือชีสนะคะคำว่าชีสจะไม่อยู่ในนี้นะคะไม่เป็นไรดูในรูปเนาะรูปที่สามชีสได้ไหมใครไม่ได้ยกมือชีสหนูวงกลมคำว่าชีส
3: ได
0: ้วงกลมแบบเพื่อนเลยนะได้ไหมชีสใช่ชีสสะกดยังไง C H double E S E ลูกหนูวงกลมเลยลูกต่อมารูปที่4ค่ะรูปนี้ตรงกันเลยมันคือ chicken นะเพราะฉะนั้นวงกลมคำนี้ค่ะ chicken นะคะchicken สะกดอย่างนี้ค่ะใครไม่แน่ใจว่าสะกดยังไงเนาะดูตรงนี้ได้เลยนะคะ chicken c h i c k e n โอเค very good เรามาสู่รูปที่5ค่ะเขาเทอะไรอยู่น้ำใช่ไหมสะกดยังไง milk m i l k ค่ะ milkต่อมาหน้าตาแบบนี้เราเรียกเขาว่าอะไรคะ
2: แซนด
0: ์วิชใช่ไหมคะแซนด์วิชสะกดอย่างนี้ค่ะแซนด์วิช S A N D W I C H นะคะแซนด์วิชรูปต่อมามีทั้งแอปเปิลมีทั้งเกรปเบอร์นาน่าผลไม้ใช่แล้วภาษาอังกฤษเรียกว่าภาษาอังกฤษผลไม้ใช้คำว่าอะไรคะ fruit f r u i t fruit นะคะfruit แปลว่าผลไม้นะคะรวมๆเลยผลไม้นะ ่ะต่อมารูปนี้ค่ะอันนี้เหมือนเค้กเลยเนาะไอศกรีมสะกดอย่างนี้เลยค่ะไอศกรีมนะคะไอศกรีมผักไม่มีคำศัพท์ตรงนี้ไม่มีเดี๋ยวแต่ว่าในนี้มันมีนะรูปต่อมานะคะมันมีผึ้งอยู่ได้มันมีผึ้งอยู่น้ำผึ้งน้ำผึ้งภาษาอังกฤษใช้คำว่า honey ค่ะ honey honey honey พอดีว่าตรงนี้ไม่มี honey นะคะดูไหมฮันนี่ถูกต้องค่ะรูปนี้ฮันนี่น้ำผึ้งตัวที่สองครับฮันนี่น้ำผึ้งถูกต้องโอเคฮันนี่ชอบกินฮันนี่กันไหม
2: คร
0: ับ มีคนเสร็จแล้วเก่งมากเดี๋ยวรอเพื่อนนิดนึงนะคะรอไปพร้อมกันรูปต่อมาเราเรียกเขาว่าอะไรดีมันคือเนื้อนะคะเนื้อข้อไหนเป็นเนื้อชิคเก้นได้ไหมคะชิคเก้น
2: ได
0: ้ชิคเก้นแปลว่าอะไรไก่ใช่ไหมมันแปลว่าไก่หน้าตาแบบไหนหน้าตาแบบนี้เนาะเพราะชิคเก้นไม่ตอบไม่เอาเนาะเบรดใช่ไหมคะเบรดขนมปังไหมไม่ใช่เพราะฉะนั้นรูปนี้ค่ะมันคือ meat m e a t meat แปลว่าเนื้อนะคะรูปต่อมานะคะมันเป็นน้ำผลไม้น้ำส้มแต่ว่าไม่มีส้มอยู่นะเป็นจูสน้ำผลไม้นะคะ J U I C E juice แปลว่าน้ำผลไม้นะคะถูกต้อง

0: จะแล้วจูสน้ำผลไม้น้ำผลไม้ถูกต้องรูปต่อมาเป็นรูปของแครอทคิวคัมเบอร์ภาษาไทยเรียกรวมๆว่าไงคะมีแตงกวามีแครอทผักผักผักใช่เพราะฉะนั้นผักภาษาอังกฤษนะคะ very good vegetable นะคะ v e g e t a b l e s vegetables vegetables นะคะมีการเดาโอเคได้ได้vegetables นะคะคำศัพท์ที่ยาวที่สุดแปลว่าผักนะอ่านออกเสียงว่า vegetables นะคะ vegetables นะคะชอบกินกันไหมชอบไหมผักชอบดีมากเลยค่ะนะรูปแถวสุดท้ายค่ะเอ๊ะมันเป็นรูปอะไรนะwater น้ำน้ำเปล่านะคะเป็นขวดใหญ่เลยเนาะ water นะคะน้ำต่อมามีน้ำแล้วเอ๊ะสองตัวนี่คืออะไรนะ fish นะคะปลา fish ชอบกินปลากันไหม
1: ไม
0: ่ไม่ชอบหรอ
1: ชอบ
0: โอเคแล้วก็รูปต่อมาน้ำมะนาว lemonade น้ำมะนาวนะคะคำว่า lemon แปลว่ามะนาว lemonadeแปลว่าน้ำมะนาวเวลาเราเจ็บคอกินน้ำมะนาวดีนะคะเลมอนเนดตัวตรงกลางอันนี้วอเตอร์เดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะวอเตอร์ครับน่าวอเตอร์ตัวแรกลูกวอเตอร์แป๊บหนึ่งเดี๋ยวรอเพื่อนนะอันนี้ฟิชตัวที่สองครับครับไหนขอเช็คหน่อยวอเตอร์อ๋อค่ะอันนี้เลมอนเนดลูกนะเลมอนแปลว่ามะนาวนะคะตัวที่สองพีชโอเครูปสุดท้ายค่ะเพื่อนไม่สบายรูปสุดท้ายคือเค้กนะคะเค้กสะกดอย่างนี้เลยเค้กนะ C A K E ค่ะหนูทุกหมดเลยเก่งมากอันนี้ได้เต็มเลยนะคะเดี๋ยวแจกสติ๊กเกอร์ให้นะคะแจกให้อะไรครับเสร็จแล้วเก่งมากค่ะกิจกรรมต่อไปทุกคนฟังดีๆนะคะหน้า31หน้า31อันนี้เห็นไหมคะเขาบอกว่าเอามีรูปต่างๆเต็มเลย Color your favorite menu คำว่า color ระบายสีเมนูที่เราชอบเพราะฉะนั้นใครชอบทุกเมนูระบายสีหมดเลยนะคะเดี๋ยวมีสีให้เดี๋ยวจะแจกสีให้และฟังดีๆค่ะมีการประกวดกันนะเมนูของใครระบายออกมาสวยเดี๋ยวพี่จะเป็นแมวมองคัดเลือกมาและเรามีรางวัลแจกนะมีอยู่6รางวัลทยอยแจกนะคะเพราะฉะนั้นให้สุดฝีมือนะเรามีอันนี้ให้1รางวัลเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องมาประกวดกันนะคะเดี๋ยวพี่จะแจกสีให้นะคะได้ค่ะทุกคนได้เข้าประกวดหมดเลยเดี๋ยวพี่เป็นแมวมองดูว่าระบายสีออกมาได้เก่งสุดนะ

ล Popular Vote นะคะทีนี้มีอีกรางวัลหนึ่งนะคะเอาทำไมซ่อนสวยนะเป็นตัวแทนคนนี้ได้รางวัล Popular Vote นะคะเดี๋ยวก็จะได้กระติกน้ำ

2คนนี้ไม่ต้องเสียใจนะมีขนมให้

0: share this hand. Oh, sorry. Okay, I'm Hong Kong. แล้วก็บนโต๊ะนะคะเปิดหนังสืออีกครั้งหนึ่งหน้า32 32นะคะ on page 32 หน้า32เปิดก่อนไปทิ้งก่อนหน้า32
1: จะไม่แจกสติ๊กเกอร์แจกจริงพูดรอบท้ายแล้วนะคะถ้ายังเสียงดังอีกจะไม่แจกแล้วนะ
0: get back to your seat หน้า32เปิดดูก่อนคิดเมนูนะคะคิดเมนูโอเคID kid แปลว่าเด็กๆพวกเรานี่แหละเป็น kid เด็กๆนะคะเมนูของเด็กๆก็คือเมนูของพวกเราเรามีกิจกรรมนะคะให้ทำก็คือให้เราเขียนเมนูนะที่เราชอบนะคะลงไปคำแรกค่ะ main dish main dish นะคะก็แปลว่าเมนูจานหลักนะเมนูจานหลักได้แก่อะไรบ้างเช่นอะไรเดียวต้มยำนะเช่นต้มยำเช่นอะไรอีกสเต็กสเต็กนี่คือเมนูจานหลักใช่ไหมคะสเต็กอะไรได้อีกคะเมนูจานหลักไฟรีส์แล้วก็พิซซ่าได้ค่ะนี่คือเมนูจานหลักหรืออันนี้อะไรสปาเกตตีก็ได้นี่คือเมนูจานหลักใช่ไหมนะเลือกคนละเมนูเท่านั้นนะคะเขียนลงไปค่ะวาดรูปไม้เดี๋ยวยังไม่ต้องทุกคนอย่าเพิ่งทำนะคะเดี๋ยวจะให้เวลาทำนะทีนี้ฟังก่อน main dish แปลว่าอาหารจานละให้เลือกแค่หนึ่งเมนูใส่ลงไปนะคะต่อมาคำนี้ค่ะ dessert แปลว่าขนมหวานขนมหวานได้แก่อะไรบ้างเช่น ice cream เช่น chocolate chocolate นะคะ cake ประมาณนี้นะขนมหวานนะคะให้เราเลือกแค่หนึ่งเมนูพอเนาะต่อมา drinks แปลว่าอะไรคะ drinks น้ำเครื่องดื่มเราใส่อะไรลงไปได้บ้างที่เป็นเครื่องดื่ม coffee ใช่ไหมคะอะไรอีก tea อะไรอีก water อะไรอีก orange juice อะไรอีกmilk ค่ะเลือกแค่เมนูเดียวนะคะนะเพราะฉะนั้นให้แต่ละคนช่วยจัดเมนูนะคะเขียนภาษาอังกฤษลงไปอย่างละ1แค่นั้นเองระหว่างที่พวกเราเขียนพี่ก็จะแจกสติ๊กเกอร์ให้โอเคไหมโอเคตอนบ่ายเรียนอีกเรื่องนึงครับ school routine อันนั้นก็สนุกโอเคหน้าสุดท้ายนะคะเราจะพาพวกเราไปที่ร้านอาหารค่ะเข้ามาในร้านอาหารเราจะเจอใครบ้าง
2: เจอเพื่อน
0: ใช่แล้วเจอพนักงานเจอเจ้าของร้านเลย
2: เจอเมนูอาหาร
0: เจอเมนูอาหารเจอคนไปซื้ออาหารเจอลูกค้า
3: เจอลูกค้า
0: เจอเชฟเลยเจอกระทะกระทะเหล็กกระทะเหล็กโอเคใช่แล้วเราจะพาไปร้านอาหารนะคะซึ่งคนที่เราจะเจอก็คือเป็นเวทเชอร์หรือว่าเวทเชสแปลว่าพนักงานเสิร์ฟนะคะพนักงานเสิร์ฟแน่นอนเราเป็นลูกค้าค่ะเราเป็นลูกค้านะทีนี้เดี๋ยวจะสอนนะคะภาษาอังกฤษวิธีการสั่งอาหารเผื่อว่าเดี๋ยวพอโควิดหมดเราไปเที่ยวอเมริกากันเนาะเราไปเที่ยวอเมริกากันรอโควิดก่อนนะคะตอนนี้กำลังมานะถ้าเราสั่งอาหารภาษาอังกฤษไม่ได้อดกินใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรามาฝึกกันนิดนึงนะมาดูบทสนทนานะคะโอเค ่ะ
1: เดี๋ยวพี่เป็นพนักงานเสิร์ฟนะคะเดี๋ยวอาจารย์เป็นลูกค้า
0: โอเคนะพนักงานเสิร์ฟนะคะมาถึงเขาก็จะพูดว่า
1: ครูก็ยื่นพี่ก็ยื่นThis is our menu today. Are you ready to order now?
0: แปลว่าอะไร
2: This is
0: นี่นะ This is our menu today. นี่คือเมนูของเรา Are you ready to order now?
2: Yes.
0: พร้อมที่จะสั่งหรือยังเขาถามว่า Are you ready? อันนี้พร้อมมากคิวแล้วใช่ไหมดีดีมากเลยลูกค้าลูกค้าจะตอบว่า Yes. I would like.
2: Yes, I would like.
0: I would like แปลว่าฉันอยากจะกิน I would like steaksteak and salad อยากกินอะไร
2: กิน
0: โอเคดีเลยนะอยากกินกระทะหรอแพงนะ
2: อยากกินแอปเปิ
0: ้ลเราอยากจะกินอะไรเราก็บอกว่า I would like hamburger and salad นะคะทีนี้สั่งอาหารเสร็จแล้วพนักงานก็จะต้องถามต่อว่า
1: What would you like to drink แปลว่า
0: What would you like to drink What would you like to drink What would you like to drink แปลว่าอะไรดี
2: ของ
0: อะไร
2: ของกิน
1: ของกิน
0: ใช่ drink แปลว่าดื่ม What would you like to drink จะดื่มอะไรนะคะถ้าใครถามเราว่า What would you like to drink ถามว่าจะดื่มอะไรนะคะดื่มอะไรได้ดื่มอะไรได้ Orange juice ดื่ม Milk ดื่มอะไรได้อีก
2: Water
0: Tea right Water Coffee นะเครื่องดื่มเนาะเมื่อกี้สั่งอาหารแล้วสั่งเครื่องดื่มแล้วสุดท้ายค่ะ
1: จันบอก
0: would you like
1: some dessert
0: ของหวานค่ะ dessert would you like some dessert กินของหวานไหม yes I will have ice cream อะไรได้อีก ice cream chocolate cakeของหวานเนาะโอเคนะเพราะฉะนั้นไปร้านอาหารนะคะเขาจะถามแบบนี้แหละเราก็ตอบแบบนี้ I would like นะคะแปลว่าฉันจะกินฉันจะสั่งเนาะโอเคเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะคะมีรูปภาพอยู่ใช่ไหมอันนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ฝึกว่าเราอยากจะกินอันนี้ไหมนะคะเวลาเราถามว่าจะกินอันนี้ไหมถามว่า would you like would you like ทุกคนนะอ่านตามครูนะคะ would you like
2: would you like
0: would you like ตามด้วยอาหารค่ะ would you like ตามด้วยอาหารเช่นWould you like beef? แปลว่าจะกินบีฟไหมถ้าเราจะกินเราจะตอบว่า yes please yes please นะถ้าเกิดว่าไม่กิน no thanks นะคะ no thanks นะเพราะตรงนี้ง่ายมากเลยค่ะกินไหมกินกับไม่กินแค่นี้เองนะคะเดี๋ยวเราจะให้ฝึกนะคะเดี๋ยวแต่ละคนให้ถามเพื่อนนะคะถามครูดีกว่าไม่ถามเพื่อนไม่ใช่ให้ถาม Would you like ตามด้วยของกิน Would you like นะคะ Would you like burger โอเคเดี๋ยวทุกคนเลยนะคะให้ ฝึกตั้งคำถามว่า would you like
1: ice lemon cake
0: would you like would you like แล้วก็ตามด้วยเมนูอาหารแค่หนึ่งเมนูพอเดี๋ยวครูจะตอบเองนะคะว่า yes or no
2: ขนมจ
0: ี
2: น
0: ขนมจีนน
1: ุ๊ดเดอร์ขนมจีน
0: โอเคลองนึกไว้นะคะ would you like ตามด้วยของกินแล้วเดี๋ยวครูจะตอบเองว่า yes or no ถ้า yes กินถ้า no ไม่กินนะโอเคลองนึกดูนะ are you ready
4: yes
0: ฝั่งนี้พร้อมใช่ไหมเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนไหมนะโอเคคำแรกค่
1: ะ
0: เขียนเลขหนึ่งแล้วก็

ียนเสร็จแล้วปิดเลยใช่ใช่อันนี้เปิดหนังสือเปล่าวันนี้อันหนังสือเก็บก่อนลูกคำแรกนะต่อมาคำที่สองค่ะพี่เขียนเลข2แล้วก็ตัว S

ขียนหมายเลขไปด้วยก็ดีนะคะ Number 8

Number 9. เอาง่ายๆบ้างดีกว่าทวนแล้วกันนะคำแรก fish fish number 2 salad salad ที่ภาษาไทยเราเรียกว่าสลัดอ่ะนะคะ salad number 3 sausage sausage number 4 apple number 5 pizza pizza number 6 breadNumber 7 steak steak Number 8 fried egg fried egg Number 9 spaghetti spaghetti อันนี้อาจจะยากนิดนึงนะคะถ้าใครได้จะเก่งมาก Number 10 salmon salmon ได้นะคะได้แล้วนะคะคนที่จะได้รางวัลนะคะทำคะแนนสูงสุดนะคะ4อันดับแรกนะคะโอเคอันนี้ที่1ที่2ที่3ที่4นะคะโอเคนะกลับที่ก่อนกลับที่ก่อนนะคะเดี๋ยวเราประกาศรางวัลมอบรางวัลถ่ายรูป

ภาษาอังกฤษอยู่ที่ไหนก็เรียนรู้ได้เดี๋ยวผมจะพาคุณไปกับรายการ Welcome Journey ยี่ห้อไปกันเลย

0: เอ้าสวัสดีครับพบกับทีเจอร์แกรกเหมือนเดิมนะครับแต่รอบนี้ตกใจมากไม่ได้อยู่โอนยานอวกาศครับอยู่ข้างนอกอยู่กับธรรมชาติแล้วรายการนี้ Vocab Journey จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวและเรียนรู้ภาษาไปด้วยกันนะครับแต่เที่ยวคนเดียวโอ้โหไม่สนุกเลยต้องมีบัดดี้หรือเพื่อนไปด้วยกันนะครับเอ Where is my friend อยู่ไหนเน
1: าะ I'm here
0: เฮ้ยได้ยินอะไรไหม
1: I'm here
0: Where are you
1: Can you hear me
0: I can hear you yay
1: Hello
0: Coming down สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เดี๋ยวจะให้น้องแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษครับ
1: Hi my name is Bai ค่ะ I'm 12 years old
0: Wow excellent Bai Khao did you ever come to a farm like this before
1: Yes actually my school have school trip like this so literally I went to school trip so this is kind of normal for me
0: โอ้โหภาษาอังกฤษเป๊ะเวอร์เก่งมาก but where are weตอนนี้นะครับเราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ถ้าเป็นภาษาอังกฤษว่า Agriculture Museum เอ้มี2คำ Museum แปลว่า
1: พิพิธภัณฑ์
0: ถูกต้องครับพิพิธภัณฑ์อีกคำหนึ่งนะครับการเกษตรแล้วจะใช้คำอะไรดีครับ
1: I don't really know this
0: มี2คำนะครับ Farming เป็นภาษาพูดหรือAgriculture become chapot. So, what are we gonna do with agriculture today?
1: I don't really know, but I think there's gonna be so many activities so we can have fun together.
0: That's right. Let's go check it out. We're not gonna ride the buffalo. Say goodbye. Bye bye, buffalo. Okay, let's go.
2: วันนี้ทีเชอร์เกรกและน้องใบข้าวจะพาเราหนีความวุ่นวายในเมืองออกไปเที่ยวแปลงเกษตรพร้อมเรียนรู้คำศัพท์ที่น่าสนใจกันครับรับรองว่าสนุกแน่นอน
0: ใบข้าว we are on the farm and I can think of one word คำว่า sufficiency economy แปลออกไหมครับ sufficiency economy
1: คำว่า sufficiency หนูไม่รู้แต่ economy รู้สึกว่าจะเป็นเศรษฐกิจหรือเปล่า
0: แน่นอนครับเศรษฐกิจแบบไหนเดียวมองซ้ายมองขวามีการแบ่งพื้นที่ก็คือเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองแต่วันนี้ทีเจอร์แกรกโกโหสอนไม่ได้เลยโชคดีที่มีวิทยากรเป็นผู้ช่วยจะสอนว่าเอ๊ะแล้วจะแบ่งพื้นที่อะไรยังไงจะปลูกอะไรบ้างครับอุ้ยเจอแล
3: ้
0: ว
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: ค
0: ่
3: ะ
0: สวัสด
3: ี
0: ค
3: ่
0: ะ
3: สวัสดีค่ะแตงกวานะคะวันนี้จะรับหน้าที่เป็นวิทยากรพาเที่ยวชมเองค่ะ
0: 1ไร่พอเพียงคืออะไร
3: 1ไร่พอเพียงนะคะเป็นพื้นที่ที่เรานะคะมีการจัดสรรพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะโดยเรานำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและก็เกษตรทฤษฎีใหม่นะคะเอามาใช้ในการจัดการพื้นที่ค่ะ
0: เอพี่แตงกวาครับเศรษฐกิจพอเพียงมันมาจากไหน
3: เศรษฐกิจพอเพียงนะคะเป็นปรัชญานะคะแล้วก็เป็นแนวทางพระราชดำริแนวความคิดของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะที่ส่งต่อให้กับคนไทยทุกคนนำไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิตค่ะ
0: Wow amazing sufficiency economy and the king's new theory โอ้อยากรู้มากกว่านี้นะครับ What do you think
1: This is so interesting พี่แตงกวาคะถ้าหนูสมมติว่าหนูมีพื้นที่1ไร่เนี่ยหนูสามารถปลูกข้าวได้ไหมคะ
3: ได้ค่ะ
1: เลี้ยงสัตว์ได้ไหมคะ
3: ได้ค่ะ
1: สร้างบ้านได้ไหมคะ
3: ได้อยู่แล้วค่ะ
0: ว่ายน้ำได้ไหมครับ
3: โอ้ว่ายน้ำถ้าเรามีบ่อน้ำมีบ่อปลาก็ได้เหมือนกันค่ะ
1: น่าสนใจขนาดนี้เราไปกันดีกว่าไหมคะ
3: ได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่พาไปดูค่ะไปค่ะ
0: โอเค let's go ตามเรามาเลย
1: go go
2: บรรยากาศน่าอยู่จริงๆครับว่าแต่หนึ่งไร่พอเพียงนั้นเขาแบ่งพื้นที่กันยังไงล่ะครับ
0: พี่แตงกวาครับ
3: ค่ะ
0: เศรษฐกิจพอเพียงจะมีการแบ่งพื้นที่อะไรยังไงครับ
3: อ๋อเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงถ้าเราเอามาใช้กับการทำการเกษตรใช่ไหมคะทีเชอร์จะมีการแบ่งพื้นที่ออกเป็น4ส่วนด้วยกันค่ะโดยมีอัตราส่วนก็คือ30 30 30และก็10ค่ะ 30% ส่วนแรกก็คือการทำนานั่นเองค่ะ
0: อ๋อ
3: 30% ส่วนที่2นะคะจะเป็นเรื่องของน้ำค่ะจะอยู่ด้านหลังของเรา
0: ได้ยินด้วย
3: ได้ยินเสียงน้ำไหมคะ 30% อีกส่วนหนึ่งใช่ไหมคะ 30% ส่วนนี้เราจะเป็นการปลูกพืชสวนไม้ยืนต้นค่ะ
0: มีผลไม้ต่างๆ
3: ใช่ค่ะมีผักมีผลไม้นะคะมีพืช

0: ้องนี้คืออะไร
1: This papaya
0: papaya มะละกอนั่นเอง
1: พี่ตังกวาคะ
2: คะ
1: นี่คืออะไรเหรอคะ
2: เป็นตัวอย่างของโรงเพาะเห็ดของเราค่ะ
0: Yes คำที่ดีนะครับโรงเพาะเห็ดแล้วจะแปลยังไง
1: Mushroom
0: nurseryเหมือนว่าเห็ดก็เป็นเบบี้แล้วต้องดูแลยังดีนะครับแล้วเห็ดชอบความมืด
2: ใช่ค่ะเห็ดเขาชอบความมืดและเย็นค่ะ
0: พี่แตงกวาอันนี้คืออะไรอ
2: ันนี้มะเขือค่ะ
0: มะเขือที่ใส่ในส้มตำ
2: ถูกต้องค่ะถ้าภาษาไทยเราก็จะเรียกว่ามะเขือเปาะนั่นเองค่ะ
0: รู้ไหมใบข้าวเราจะแปลยังไงนะ
1: ไม่รู้ค่ะ
0: ก็เป็นมะเขือถือว่าเป็น eggplantแต่ eggplant จะมีหลายแบบมะเขือยาวมะเขือโอ้เยอะแยะมากมายนะครับ eggplant นั่นเองพี่แตงกวาครับ is this a vegetable too แล้วพวกนี
2: ้เป็นผักเช่นกันค่ะเราสามารถทานได้ค่ะ
1: T-shirt don't eat it
0: Can I eat it
2: Yes you can eat
0: Do you want to try
1: No Are you serious T-shirt Greg are you hungry
0: Oh I'm always hungry หิวตลอดเวลาครับ I'm always hungry
1: I thought you already eat lunch
0: แสดงว่าพื้นที่มันน้อยแต่สามารถปลูกหลายๆอย่างนะครับเดินแค่นี้แล้วได้เห็นมะละกอมะยมมะเขือสมุนไพรต่างๆนะครับ
1: พี่แตงกวาค่ะตรงนี้คืออะไรเหรอคะ
2: อ๋อตรงนี้คือแปลงผักในพื้นที่1ไร่ของเราค่ะน้องใบข้าว
1: แล้วทำไมเราต้องมีจักรยานด้วยเหรอคะ
2: จักรยาน2คันนี้นะคะจะเป็นอุปกรณ์ที่เราใช้ในการรดน้ำผักค่ะ
0: ขึ้นได้ไหมครับ
2: ได้ค่ะ
0: ใบข้าว Where are we going
1: I don't know Should we go to the moon
0: Let's go
1: Let's go Let's have a race
0: Uh-oh We're going to race
1: Oh
0: ได้แล้วน้ำ
1: Water
0: So we have to do this all day.
1: Yes.
0: Whew, had a little work out there.
1: Are you okay?
0: I'm okay. Hey, what is this, Pete Tengwa? อันนี้คืออะไรครับ
2: ตัวนี้นะคะคือสิ่งประดิษฐ์ค่ะที่เราไว้สำหรับสูบน้ำค่ะโดยแรงเหยียบของเรา
0: คำที่ดีครับสิ่งประดิษฐ์ภาษาอังกฤษว่า
1: invention.
0: ถูกต้องครับ invention. Do you want to try?
1: No, I'm too tired.
0: I'll give it a try.
1: Got some moves.
0: Hey, it's working.
2: เมื่อเราเหยียบสองข้างพร้อมกันนะคะแรงดันอากาศนะคะจะดันน้ำให้ออกมาจากตรงสปริงเกอร์ของเราค่ะรดน้ำผักในตัวด้วย
1: Wow, this is very cool.
0: This is cool. Cool ไม่ได้แปลว่าเย็นครับเพราะอากาศมันร้อนหลอนก็คือเท่สุดยอดเจ๋งแล้วขวามือมีอะไรบ้างครับ
2: นี่เป็นแปลงผักที่จะวันนี้จะให้ทีเชอร์กับน้องใบข้าวนะคะช่วยกันปลูกค่ะ
0: แล้ววิธีปลูกจะเป็นยังไงครับ
2: วิธีปลูกนะคะง่ายนิดเดียวค่ะเราจะนำก้าผักนะคะที่พี่ตังกวาเตรียมให้เนี่ยใส่ลงไปในหลุมที่เราเตรียมไว้แล้วก็กรบๆค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้ว
0: ต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างจะช่วยให้
2: เราจะใช้ช้อนค่ะ
0: นี่ spoon a big spoon
1: a tablespoon
0: ถูกต้องครับจะมีหลายแบบเนาะอันเล็กอันใหญ่แบบนี้เรียกว่าTablespoon.
2: วิธีการนะคะเราจะใช้ด้ามช้อนทิ่มลงไปแบบนี้แล้วก็ค่อยๆดันนิดๆนะคะให้น้องเขาออกมาเขาก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะ
1: ภาษาอังกฤษต้นกล้าเรียกว่าอะไรหรอคะ
0: ไม่ยากนะครับถ้าเป็นตัวเล็กๆแบบนี้เรียกว่า seedling เพราะ seed ก็คือเมล็ด seedling มันโตอยู่แล้วนิดนึงน่ารัก seedling
2: เราก็นำเอาน้องลงหลุมอย่างนี้นะคะแล้วเราก็เอาดินข้างๆกรบเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะทีเชอร
0: ์โอ้แป๊บเดียวเอง
2: ใช่แล้ว
1: พี่สังกอค่ะนี่คือมูลใช้มูลสัตว์อะไรบ้างไหมคะ
2: อ๋อในดินที่เราใช้ปลูกนะคะจะมีดินแล้วก็มีมูลของวัวพวกควายนะคะก็ได้ค่ะผสมลงไปในแปลงผักของเราแล้วก็ทิ้งไว้อย่างน้อยสัก7วันค่ะให้เขาผสมเข้ากันเราถึงจะปลูกผักได้นะคะ
0: ปุ๋ยคำนี้ก็นั่นเองนะครับ fertilizer
2: ซึ่งปุ๋ยนะคะหรือว่ามูลสัตว์ที่เราได้มาเราก็ได้มาจากคอกสัตว์ที่อยู่ในพื้นที่ของเราค่ะ
0: เฮ้ยลืมถามด้วยมีสัตว์อะไรบ้างครับ
2: อ๋อถ้าเป็นในหนึ่งไร่ของเราตอนนี้นะคะจะมีพี่เป็ดพี่ไก่แล้วก็น้องปลาด้วยค่ะ
0: ducks fish chicken แล้วไอ้ไก่จะลองว่ายังไงครับ
1: cock a doodle doo
0: ที่อเมริกาไม่ได้ร้องว่าเอ๊ะเก

0: ก็คือคักดูดูต้องทำเป็นวัว
1: มู
0: มูไม่ได้มอนะครับมูอันนี้เรื่องวัฒนธรรมครับพี่แตงกวาหมูจะลองว่ายังไงครับต่างประเทศไม่ใช่หมูไทยต่างประเทศ
2: เอ๊หมูต่างประเทศพี่แตงกวาก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกันค่ะทีเชอร์หมูต่างประเทศเขาร้องไงคะ
0: อ้อยอ้อยอ้อย
2: อ้อยอ้อย
0: อุดอุดอ้อยอ้อย
2: สำหรับหมูนะคะหรือพื้นที่เลี้ยงสัตว์ค่ะจะอยู่ใน 10% ส่วนสุดท้ายค่ะทีเชอร์ก็คือจะเป็นพื้นที่ในการทำคอกสัตว์นะคะพื้นที่ที่เราใช้เป็นบ้านแล้วก็ทางเดินที่เราเดินมานี่ก็จะรวมอยู่ใน 10% ด้วยค่ะ
0: ไปดูสัตว์ดีกว่าครับตื่นเต้นอยู่แล้วจะเจออะไรบ้างจระเข้หรือเปล่า Let's go take a look come on
3: แหมที่นี่ไม่มีจระเข้หรอกครับมีแต่สัตว์น่ารักน่ารักทั้งนั้นดูสิครับน้องห่านก็มี
1: is hungry
0: he is hungry
2: เขาจะพาเราไปเที่ยวนะคะเนี่ย
0: let's go come on
3: เห็นที่นี่แล้วรู้สึกอยากมีที่ดินสักแปลงคงจะมีความสุขน่าดูเลยล่ะครับ
0: โอ้นุ่น
2: อันนี้เป็นวัวพันธุ์ขาวลำพูนค่ะพอดีมีเบบี้ออกมาด้วยเห็นไหมคะ
0: มีลูกด้วยนะครับแล้วรู้ไหมลูกวัวภาษาอังกฤษว่าม
1: ีด้วยเหรอ
0: มีด้วยนะครับถ้าเป็นลูกวัวจะเรียกว่า calf calf moon แบบนี้นะครับภาษาอังกฤษว่า
1: manure
0: ถูกต้องหรือมีอีกคำหนึ่งนะก็คือ feces เป็นคำวิทยาศาสตร์ feces manure feces ใช้สำหรับการทำปุ๋ย
2: นอกจากมีวัวแล้วนะคะยังมีสัตว์ชนิดอื่นด้วยนะคะอย่างเช่นน้องหมูพี่ดังกว่าเตรียมนมไว้ให้ด้วยนะลองให้นมน้องได้ค่ะ
0: ได้มี
1: พี่น้องด้วย pig
0: น้องวัว
2: ใช่ค่ะน้องสามารถทานได้ค่ะเป็นอาหารเสริมให้กับน้องนะคะ
0: ไปเข้าให้นมแบบนี้แล้วให้อาหารใช้คำว่า
1: feeding
0: คำนี้ได้ครับ feeding ก็คือการให้อาหารเฮ้ยปีแตงกวาได้ยินไหมเฮ้ยเอ๊กข้าก็ดูไก่แน่นอน
2: ใช่ค่ะ
0: มีไก่ด้วยเหรอ
2: ไปดูกันเลยไหมคะ
0: ไป let's go
2: ตามพี่แตงกวามาเลย
1: chickens
0: แน่นอนครับใช้คำนี้นะ chicken แต่ถ้าเป็นตัวผู
1: ้ rooster
0: ถูกต้องเรียกว่า rooster ตัวเมียเรียกว่า hen rooster ตัวผู้ hen ตัวเมียครับ
1: พี่แตงกวาค่ะไก่เขากินอะไรเหรอคะ
2: ไก่นะคะเขาก็จะมีกินพวกข้าวนะคะลำมีแมลงนะคะที่อยู่ตามใต้ดินเขาก็จะใช้ขาเขาคะเคี่ยวๆๆแล้วก็ทานค่ะ
0: ก็ไม่ยากนะครับข้าว rice เนาะแต่ถ้าเป็นแมลงก็ insects rice and insectโอเคเราจะให้อาหารสัตว์ด้วยมูกินเยอะๆเหลือให้ที่จะกินเบื่อไอ้หิว
2: ไม่ใช่มีแค่สัตว์เท่านั้นนะคะที่วันนี้พี่ตังกวาพามาดูเดี๋ยวพี่ตังกวาพาไปทำกิจกรรมอื่นเป็นของขวัญให้กับบ้านด้วยนะ
0: เย้จะได้กินไก่ทอด
1: not fried chicken พี่ตังกวาเราจะทำอะไรกันคะ
2: วันนี้เราจะไปทำไข่เค็มกันค่ะ
0: salted egg โอเค
4: พร
0: ้
4: อมย
0: ัง
4: คะ
0: พร้อมแล้ว
2: ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปทำไข่เค็มกันเลยค่ะ
0: let's go ทางนี้เอาเลยครับอุปกรณ์ก็พร้อมพวกเราก
1: ็
0: พร้อมแน่นอนนะครับวันนี้ไม่ได้มาเล่นๆนะครับเรามาทำไข่เค็มหรือภาษาอังกฤษว่า
1: salted egg
0: ถูกต้องครับ salted egg salted ก็คือเค็มจริงๆนะครับแน่นอนว่าต้องมีเกลือใช่ไหมครับพี่แตงกวาเรามีอะไรบ้าง
2: ค่ะ อุปกรณ์ในการทำไข่เค็มของเรานะคะ1ก็คือมีไข่เป็ดค่ะ
0: แล้วจะแปลยังไงนะครับช่วยคิดด้วยนะครับถ้าเป็นไข่เป็ดอย่างนี้ว่ายังไงครับ
1: duck egg
0: แน่นอนแปลตรงตัวนะครับ duck egg กินได้หรือเปล่า
2: ตอนนี้ยังกินไม่ได้นะคะ
0: ยัง
2: เด็กอยู่นะคะอุปกรณ์ชิ้นที่2สำคัญมากเลยค่ะดินสอพองที่เรานำเกลือสมุนมาหมักไว้ค่ะ
0: น่าสนใจมากนะครับดินแบบนี้มาจากไหนครับ
2: ดินสอพองนะคะเป็นดินที่มีอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดลพบุรีค่ะซึ่งเราจะพบมากเลยในช่วงฤดูสงกรานต์นั่นเองที่เรามาปะแป้งสงกรานต์ไงคะแต่วันนี้เราจะไม่ปะแป้งกันนะคะเราจะเอามาทอกตัวไข่นั่นเอง
0: ดินสอพองอู้จะแปลยังไงเดี๋ยวจับให้ดูครับมันเหนียวผมว่า clay ก็ได้หรือ white clay เพราะดูสีมันจะออกขาวๆหน่อยครับ white clay และสุดท้าย
2: นะคะก็จะเป็นแกลบดำค่ะ
1: Husk
0: แกลบถูกต้องครับ Husk ก็คือแกลบ
2: แกลบนะคะกระบวนการที่จะได้ตัวนี้คือเรานำเอาเปลือกข้าวค่ะจำได้ไหมคะน้องใบข้าวที่เราเอาใ

0: น้องเป็ดน้องไก่ทานเอาไปเผาในอุณหภูมิที่สูงนะคะก็จะได้เป็นตัวแกลบตัวนี้ออกมาค่ะเป็นผลผลิตนะคะส่วนหนึ่งที่เหลือจากการสีข้าวนั่นเอง
1: แล้ววิธีทำยังไง
0: ขั้นแรกนะคะเราต้องหยิบไข่เป็ดขึ้นมาค่ะเอาไข่เป็ดของเรานะคะเอาไปพอกกับดินสอพองค่ะลองเลยค่ะ
2: มันจะไม่แตกใส
1: ่กลัวใครจะแตกการพอกภาษาอังกฤษว่า encase ก็คือทำให้มันมี2ชั้นมันมีประโยชน์อะไรบ้างครับ
0: วิธีการทำแบบนี้นะคะมันเป็นการถนอมอาหารค่ะคือการเก็บรักษาอาหารที่เราทานไม่หมดนะคะหรือว่าเรามีอยู่ปริมาณที่มากเนี่ยให้เราสามารถทานได้ในระยะยาวขึ้นค่ะ
1: อ๋อก็เหมือนปลาร้า
0: ถูกต้องค่ะ
1: เก็บปลาเยอะไปกินไม่หมดนะครับเก็บไว้เอามาหมักเป็นปลาร้าหรือ fermented fish
0: ไหนดูสิคะเป็นไงบ้างโอเคค่ะสวยมากเลยค่ะหลังจากเราพอกนะคะให้เป็นลักษณะนี้แล้วเราต้องเอามาคลุกกับตัวแกลบค่ะเราคลุกจนเรามองไม่เห็นสีขาวของดินสอพองที่เราพอกไว
1: ้แล้วแกลบจะทำอะไรบ้าง
0: แกลบตัวนี้นะคะจะเป็นตัวห่อหุ้มให้น้ำค่ะที่อยู่ด้านในเนี่ยยังคงอยู่ที่เราผสมดินสอพองไว้นะคะเพราะตัวน้ำเนี่ยค่ะจะเป็นตัวนำเอาความเค็มเข้าไปในเนื้อไข่ค่ะใช่แล้วค่ะถูกต้องเลยค่ะ
1: โอเค
2: Teacher Greg,
1: yes.
2: Have you ever tried to make a salted egg by yourself?
1: No, this is my first time. เป็นครั้งแรกในชีวิตครับเอ๊ะพี่แตงกวาวางไว้เฉยๆแบบนี้หรือเก็บยังไงคร
0: ับ อ๋อเราควรเก็บในที่มิดชิดนะคะถ้าเรามีตะกร้าเหมือนตะกร้าไข่นี้ใช่ไหมคะเราก็ใส่ตะกร้าแล้วก็ใส่ไว้ในตู้กับข้าวเราก็ได้ค่ะทิ้งเขาไว้เลยจนถึงเวลาที่เราเหมาะสมนะคะเราก็นำมาทานเลยค่ะแต่ก่อนทานอย่าลืมนะคะต้องล้างออกด้วยนะ
1: แน่นอนกินไม่ได้
2: ถ้ากินแบบนี้ก็คงจะ end up in the hospital
1: yes จะเข้าโรงพยาบาลทันทีครับห้ามกินแกะก่อน whoa today was a good day วันนี้เป็นวันที่ดีครับได้ความรู้เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้นนะครับต้องขอขอบคุณพี่แตงกวาขอบคุณมากนะครับ
0: ค่ะยินดีค่ะ
1: so by count today we learned a lot of things from the morning all the way through the farmTell me three words you got today.
2: Manure.
1: Moon.
2: Salted egg.
1: ไข่เค็มครับ
2: And husk.
1: Husk ก็คือแกลบโอ้ได้3คำที่พูดยากแต่มีความหมายที่ดี So we learned about sufficiency economy, about how to live with the land. How do you feel today?
2: It's quite fun for me because I never learned this word before, so it's kind of challenging for me. So it's very fun to do stuff.
1: So, lastly, for all of you at home, oh, ดูอย่างเดียวไม่ได้ครับน้องๆทางบ้านที่จะจะพาน้องๆและคุณผู้ชมเล่นกิจกรรมด้วยติดตามได้ page Thai PBS Kids ทาง Facebook ได้เลยครับ
3: อย่าลืมติดตามพวกเราทางช่องทางด้านล่างตรงนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะ
1: อย่าลืมนะครับเข้าไปดูด้วยเอาละครับหมดเวลาวันนี้พี่แตงว่าขอขอบคุณอีกรอบนึงนะครับ
0: ยินดีค่ะ
1: Don't forget check out the next journey we'll see you again so long vocab journey bye
0: bye
1: see ya hey พี่แตงว่าได้ยินไหม
0: เหมือนเมื่อกี้ได้ยินอยู่นะคะ
1: มันไม่ร้องเฮ้ยเฮ้ยคิดข้าก็ดูอิ่มแล้ว

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12ทุกวันจันทร์

0: งวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนำทุกท่านเข้าสู่รายการ The Speech Guide ครับผมเต้สุบัติจนกลิ่นสวรรค์นะครับได้เวลาแล้วครับที่เราจะได้ไปพบปะกับผู้ที่เป็นตัวจริงที่อยู่ในสาขาอาชีพต่างๆครับเพื่อไปเรียนรู้จากพวกเขาว่าทักษะในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลนั้นทำให้พวกเขานั้นสามารถที่จะเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานได้อย่างไรแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับเป็นคนหน้าจอมาประมาณ20ปีเห็นจะได้นะครับอายุยังไม่เยอะนะฮะแต่เรียกว่าอยู่หน้าจอมาตั้งแต่สมัยยังเป็นวัยรุ่นอยู่มาตอนนี้ครับเขาเปลี่ยนสถานะจากการเป็นผู้ผลิตรายการจากการเป็นผู้ให้ข้อมูลการเป็นพิธีกรมาตอนนี้เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจและหวังที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ชมผู้ที่รับสารของเขานะครับในเฉพาะในเรื่องของประเด็นการรักสิ่งแวดล้อมคุณวรรณสิงห์ประเสริฐกุลครับสวัสดีครับพี่สิงห์ครับ
1: สวัสดีครับผม

0: การที่เอาข้อมูลยากๆเยอะๆมาย่อยให้มันง่ายๆ
1: อย่างแรกที่สุดที่ทำให้คนสนใจไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามแต่ก็คือดราม่า
0: เทคนิคในการสื่อสารที่จะทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายและสำคัญคือเป็นการสื่อสารเพื่อที่จะหวังเปลี่ยนพฤติกรรมคนเนี่ย
1: คุณเข้าใจเรื่องที่คุณจะพูดป่ะแล้วถ้าเข้าใจเสร็จแล้วคุณไม่ต้องจำสคริปต์สักคำเลยก็ได้สุดท้ายก็ถามข้างในครับว่าอยากเล่าเรื่องอะไร
0: พี่สิงห์ไปไงมาไงถึงมากลายเป็นคนหน้าจอที่นำเสนอคอนเทนต์ให้คุณผู้ชมได
1: ้เอาตั้งแต่ตอนเริ่มเลย
0: ตั้งแต่เริ่มเลย
1: ก็คือผมเริ่มจากเป็นพิธีกรวัยรุ่นก่อนตอนอายุ27เมื่อกี้นับดูก็20ปีพอดีตอนนี้37
0: ใช่ไหม
1: ใช่ถ้าเอาจุดเริ่มจริงคือนั่งกินบะหมี่อยู่หรือมีแมวมองมาว่าอยากไปลองแคสพิธีกรไหมนั่นคือจุดเริ่มวันแรกจริงนะ
0: โอเค
1: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยช่วงนั้นมันไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มี IG ไม่มีอะไรที่พรีเซนต์ตัวเองออนไลน์การจะเข้าวงการบันเทิงส่วนใหญ่ก็จะมีแมวมองชวนไปแคสงานต่าง
0: ๆโอเค
1: เราก็ลองแคสหลายแบบเลยทั้งถ่ายแบบทั้งแสดงละครทั้งพิธีกรสุดท้ายงานอื่นไม่เคยผ่านเลยแต่งานพิธีกรผ่านทุกงาน
0: โอเค
1: ก็เลยคิดว่าตัวเองก็คงมีทักษะทางด้านนี้ในการสื่อสารในการพูดมีตั้งแต่เด็กๆแล้ว
0: ก่อนที่จะไปกินบะหมี่วันนั้นเนี่ยความฝันในวัยเด็กนี่เคยโตขึ้นอยากเป็นอะไร
1: หลายอย่างนะแต่ว่าถ้าเอาวัยที่เพิ่งเจอบะหมี่วันนั้นเนี่ยอายุเพิ่ง17 ก็เลยยังไม่ได้คิดการไกลมากแค่รู้สึกว่าตอนเด็กๆเคยฝันอยากเป็นกุ๊กก็มีอยากเป็นนักแข่งรถก็มีแต่มันเป็นความฝันแบบเด็กๆไง
0: เข้าใจ
1: แต่ว่าในช่วงอายุ17คือช่วงที่ยังไม่แน่ใจว่าในวัยผู้ใหญ่อยากเป็นอะไร
0: โอเค
1: แต่ก็เลยมีโอกาสเข้ามาก็เลยลอง
0: okay.
1: สิ่งเดียวที่ต้องการตอนนั้นคืออยากทำอะไรก็ได้ที่เริ่มได้ออกจากเงาพ่อเงาแม่บ้างเพราะหลายคนคงจะรู้ว่าพ่อแม่ผมก็มีชื่อเสียงนะครับ
0: เพราะฉะนั้นไม่ใช่เพราะว่าคุณสิงห์เนี่ยเป็นลูกชายของอาจารย์เสกสรรประเสริฐกุลหรือว่าคุณจีรันพิพิชาไม่ใช่
1: ใช่ตอนแรกเขาก็ไม่รู้แค่หน้าตาดีแค่หล่อเฉย
0: โอเคอันนี้เราพูดจริงอันนี้ความจริงว่ากัน
1: ครับ
0: โอเคนะแต่ว่าพอเริ่มที่จะทำงานพิธีกรได้เริ่มที่จะอยู่หน้ากล้องแล้วมีคนติดตามแต่ก็ไม่ได้เรียนสายนิเทศไปเรียนเศรษฐศาสตร์
1: เรียนเศรษฐศาสตร์ครับ
0: ทำไม
1: คือตอนแรกพิธีกรไม่ใช่งานหลักเลยครับเป็นงานเสริมเพราะอายุ17 18เราแค่อยากทำรายได้เสริมตอนนั้น
0: okay.
1: เรายังไม่ได้คิดว่าฉันจะเป็นคนในวงการไปตลอดทั้งชีวิตอะไรเงี้ยแล้วตอนแรกก็รู้สึกอย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นรายการเพลงจะเป็นรายการวัยรุ่นรายการข่าวอะไรต่างๆทำแล้วก็รู้สึกเป็นจ็อบไป
0: okay.
1: จบจนกระทั่งมาเจอสิ่งที่ทำให้เราตัดสินใจว่าจะทำงานสายนี้ต่อยาวๆเนี่ยมันคือช่วงหลังเรียนจบไปแล้ว
0: okay.
1: ตอนที่เราเรียนเศรษฐศาสตร์เนี่ยคือเราอยากทำงานด้านสังคมมากกว่าตอนผมเพิ่งเรียนจบมาหลายคนไม่รู้ผมไปทำคล้ายๆ NGO อยู่ 2-3 ปีด้วยซ้ำเพราะเราอยากทำงานด้านพัฒนาสังคมแต่พอมาเจอรายการทางช่องไทย PBS รายการพื้นที่ชีวิต
0: พื้นที่ชีวิต
1: ซึ่งเป็นรายการที่คุณปาล์มก็เคยทำกับผม
0: ภรรยาผมด้วย
1: okay. ใช่ครับก็ได้พบว่ามันมีพิธีกรสาขาหนึ่งซึ่งเราอินกับมันเต็มที่คือการทำสารคดี
0: ครับ
1: แล้วจากจุดนั้นเนี่ยเราก็ค่อยพัฒนามาจากการเป็นพิธีกรเฉยๆของสารคดีไปสู่คนทำสารคดีไปสู่ผู้กำกับไปสู่คนเขียนบทแล้วก็สุดท้ายมาเป็นรายการของตัวเองรายการเถื่อนทราเวลแล้วเถื่อนทราเวลจากเดิมเริ่มต้นประเด็นนู้นประเด็นนี้ทั้งสงครามทั้งเคียร์เสพติดทั้งหนังเอวีอะไรสุดท้ายค่อยกลับมาโฟกัสเรื่องสิ่งแวดล้อม
0: โอเค
2: โลกมันถึงร้อนขึ้นทุกวันนะฮะสงสัยไม่น่ารอดแล้วฝนตกลงมาหนักเจอสิงโตแถวนู่น
1: แต่ถ้าเล่าเรื่องยาวๆให้มันสั้นก็คือ20ปีมันเนี้ยเราเริ่มจากทำพิธีกรแบบไม่ได้คิดอะไรมากไม่รู้สึกเป็นอาชีพจนกระทั่งมาตกหลุมรักการทำสารคดี
0: โอเค
1: แล้วเริ่มจากเป็นพิธีกรแล้วขยายตัวไปสู่บทบาทอื่นๆในการทำสื่อสารตรงนั้นแล้วก็จากนั้นค่อยมาหาจุดโฟกัสเจอจากสารคดีไปเรื่อยเลยตอนสุดท้ายมาเป็นสารคดีเดินทาง
0: โอเค
1: แล้วสุดท้ายเป็นสารคดีเดินทางด้านสิ่งแวดล้อม
0: ด้านสิ่งแวดล้อม
1: ก็คือจากกว้างค่อยๆแคบแล้วโฟกัสมาเรื่อยๆอย่างจุดที่ตัวเองอยากทำ
0: ไอ้ตอนค้นหาตัวเองเนี่ยมันรู้ได้ยังไงว่าไอ้ทางที่เราเลือกเนี่ยมันคือทางที่ใช่ละ
1: คือผมโชคดีนะตรงที่ผมมีโอกาสได้ลองหลายๆอย่างมากแล้วมันไม่ได้ลองแค่งานด้านสารคดีด้วยลองงานการเมืองลองงานข่าวลองงานทำหนังทำโฆษณาลองอะไรไปเรื่อยถ้ามันเป็นอะไรที่อยากทำต่อมันจะมีความรู้สึกอยู่ในนี้เองว่าอยากเก่งกว่านี้ในเรื่องนี้อยากทำเรื่องนี้มากกว่านี
0: ้โอเค
1: ตอนแรกผมก็ไม่ได้ตั้งใจว่าผมจะกลายมาเป็นนักเดินทางซึ่งไปมาที่แปลกๆทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าจุดที่เรามาเนี่ยมันเป็นจุดประสานกันระหว่างสิ่งที่อยากทำกับโอกาสที่เข้ามาด้วย างอย่างอยากทำแต่ก็ไม่ได้ทำ
0: โอเค
1: เช่นถ้าย้อนกลับไปช่วงวัยรุ่นเนี่ยอยากทำดนตรี
0: ครับ
1: นะช่วงนั้นพยายามเต็มที่แล้วมันก็ไม่ไปถึงไหน
0: เล่นเบสอยู่ตึ้ง
1: แต่ไม่ได้ใช่ทำวงร็อกกันแต่ว่าพอมารายการเดินทางเนี่ยตอนนั้นโอกาสเข้ามาได้ทำแล้วทำได้ดี
0: ม
1: ันก็เลยไปต่อข้างหน้าได้ก็เลยหลายๆอย่างมันผสมผสานกันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวผมอย่างเดียว
0: okay.
1: แต่ว่ามันเป็นโอกาสที่เข้ามาแล้วก
0: ็ชีวิตเน
1: า
0: ะ
1: ใช่แล้วบวกกับความรู้สึกภายในที่อยากลองนู่นลองนี่ไปหมดเพราะงั้นโอกาสเข้ามาเราก็ไม่เคยเซโนเท่าไหร
0: ่นิทานเรื่องนี้สอนหรือว่าถ้าเกิดน้องๆมีโอกาสเข้ามาอย่าเพิ่งไปด่วนปฏิเสธมันลองดูมันก่อนแล้วถ้าเจอในสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราไม่เบื่อกับมันเนี่ยนั่นอ่ะอาจจะเป็นเวย์ที่เราชอบก็ได้
1: ใช่แล้วสิ่งที่มันจะทำให้เราอยู่ได้นานมันจะเป็นสิ่งที่เราพัฒนาไปได้ในทางของมันแล้วหาจุดที่เป็นเฉพาะของเราเองได้คำว่าสารคดีมันก็กว้างแล้วแต่สารคดีที่ตอนนั้นเรายังเป็นคนหนุ่มอยู่25 26อะไรเงี้ย
0: ตอนนี้ก็หนุ่ม
1: 37แล้วก็กลางคนแล้วกันนะฮะแต่คนที่อายุเท่าเราแล้วสนใจในสารคดีตอนนั้นค่อนข้างน้อยแล้วก็จากนั้นจากตรงจุดนั้นที่ค่อยๆแคบมาเรื่อยๆแล้วก็หาโฟกัสของเรามาเรื่อยๆจนกระทั่งการสร้างเอกลักษณ์ของงานทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นงานสื่อสารหรืองานอะไรก็ตามแต่ก็คือการถามตัวเองว่าอยากทำอะไรมากหรือหาจุดที่คนอื่นเขาไม่ทำกันหรือ okay. ทำไม่ได้
0: เข้าใจครับนะฮะจากการที่เป็นพิธีกรหน้ากล้องมาถึงปุ๊บไปหน้ากองคนโยนสคริปต์ให้พูดตามนี้อ่านตามนี
1: ้
0: กับมาอยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลังทำเองทุกอย่างวางคอนเทนต์กำหนดแผนการเดินทางจัดบริหารจัดการงบประมาณมันเหมือนหรือต่างกันยังไงมันอันไหนที่มันสนุกที่มันยากที่มันต่างกันยังไง
1: โอ้งานพิธีกรที่หน้ากล้องครับจะว่าง่ายก็ง่ายนะเขาก็มีประเด็นให้อะไรแล้วก็แค่พูดตามบทแต่ยุคนี้ผมว่าจะยากก็ยากเพราะว่ามันมีคนที่ทำได้เป็นหมื่นเป็นแสนคนถ้าสมมติว่าเราหยุดอยู่แค่รับสคริปต์มาแล้วก็พูดไปสวัสดีครับท่านผู้ชมแค่ใส่เสียงให้ตัวอักษรน่ะก็สุดท้ายก็ไม่ได้มีใครจ้างหรอกเพราะเขามีตัวเลือกเยอะมาก
0: ไม่โดดเด่น
1: แล้วยิ่งยุคที่ทุกคนมีโปรไฟล์ออนไลน์คนหน้าตาดีมีเต็มไปหมดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะลองไปดูพิธีกรเบอร์ท็อปๆของเมืองไทยตอนนี้มันจะมีอะไรบางอย่างที่เวลาเขาพูดถึงแม้จะเป็นสคริปต์ก็ตามแต่มันมีสิ่งที่เป็นตัวเขาโดยเฉพาะมีสิ่งที่เขาให้กับคำพูดเหล่านั้นโดยที่ไม่ได้อยู่ในตัวอักษร
0: โอเค
1: เขาได้รับตัวอักษรมาแต่เขาใส่สิ่งนั้นเข้าไป
0: มันเป็นคาริสมาหรือเสน่ห์อะไรบางอย่าง
1: ใช่ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ปี้ลำบากมาก
0: โอเคเข้าใจ
1: แล้วผมไม่ได้มีสิ่งเหล่านั้นนะผมไม่ใช่คนที่รับสคริปต์มาแล้วผมสามารถถ้าเอาแบบคลาสสิกหน่อยเพิ่งเสียไปอาต้อยอย่างเงี้ย
0: อ
1: าต้อยแกจะเป็นคนพูดอะไรก็น่าฟังไปหมดใช่ไหมฮะผมไม่ได้มีสิ่งเหล่านั้น
0: โอเค
1: เพราะฉะนั้นการเดินทางไปสายพิธีกรจัดจ๋าที่เป็นผู้ที่พรีเซนต์สิ่งต่างๆเป็นพรีเซนเตอร์ของจริงเนี่ยถึงแม้ผมอยากจะทำผมก็ทำไม่ได้นะเพราะว่าผมไม่ใช่คนมีความสามารถในด้านนั้นขนาดนั้นแต่ขณะเดียวกันสิ่งที่ผมรู้สึกว่าผมมีคือความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลแล
0: ้
1: วดึงเฉพาะสิ่งที่น่าสนใจที่สุดออกมา
0: ใ
1: ช่ครับ
0: ซึ่งไอการที่เราจะมาย่อยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนี่ก็เรื่องหนึ่งแต่สิ่งหนึ่งที่คุณสิงห์ต้องการที่จะทำเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยคือเปลี่ยนพฤติกรรมผู้คนให้มาเข้าสู่เรียกว่าพฤติกรรมสีเขียวรักโลกมากยิ่งขึ้นไอการที่จะสื่อข้อมูลกับการที่จะสื่อข้อมูลให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยยากกว่ากันเยอะไหม
1: เยอะครับแล้วก็จริงๆคนเราเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนพฤติกรรมด้วยข้อมูลหรอกสมมติว่าผมบอกแทบตายว่าคุณทำอย่างนี้จะเพิ่มคาร์บอนนะคุณใช้พลาสติกแล้วปล่อยลงทะเลผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงเป็นลูกโซ่ต่อไปไงยากมากที่จะ expect ว่าคนจะเปลี่ยนพฤติกรรม
0: ครับ
1: เพราะมันมีแค่พฤติกรรมบางชนิดเท่านั้นของเราที่เปลี่ยนด้วยข้อมูล
0: โอเค
1: เช่นถ้าวันนี้ราคาน้ำมันขึ้นคุณก็จะใช้มันน้อยลง
0: โอเค
1: เพราะข้อมูลเหล่านั้นมันกระทบชีวิตโดยตรงตัวเลขเหล่านั้นมันเข้ามาสู่ชีวิตจริง
0: ๆครับ
1: หมูราคาแพงขึ้นคุณก็กินหมูน้อยลง
0: กินไก่ดิ
1: ใช่แต่ถ้ามันเป็นข้อมูลที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับชีวิตโดยตรงเช่นตัวเลขคาร์บอนซึ่งจริงๆมันเกี่ยวมากนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องระยะเวลา50ปี100ปีแล้วมันเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกันพอทุกคนต้องรับผิดชอบก็เลยไม่มีใครรับผิดชอบตัวเลขเหล่านั้นมันเลยไม่ได้นำมาซึ่งพฤติกรรมโดยตรง
0: โอเค
1: ทีนี้พฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะเปลี่ยนด้วยอะไรบ้างเปลี่ยนด้วยการอินฟลูเอนซ์จากคนที่เป็นโรโมเดลก็ด้านหนึ่งนะฮะก็คือการที่เห็นคนที่เป็นดารานักแสดงหรือคนที่เป็นต้นแบบสังคมทำเยอะๆก็อยากมีคนทำตามต
0: ่อ
1: เปลี่ยนด้วยความง่ายของการกระทำ
0: ครับ
1: เปลี่ยนด้วยสมมติว่าต่อไปออปชันในการทำดีเพื่อสิ่งแวดล้อมมันไม่ได้ยากขนาดนี
0: ้
1: มีตัวแปรขึ้นมาคือตอนนี้ผมกำลังทำรีเสิร์ชเรื่องนี้เลยตอนเรียนโทเนี่ยว่า ทำยังไงให้เปลี่ยนพฤติกรรมคนให้แยกขยะที่ถังให้ได้แล้วคำตอบตอนแรกทุกคนก็คิดว่ามันต้องสร้าง

0: การตระหนักรู้ต้องมาทำแคมเปญอะไรเงี้ยผมตอบแล้วไม่ได้ผลเพราะผมทำมาที่ผมตอบได้ไม่ได้ผมลงมือทำมานานแล้ว
1: been there done that
0: ใช่แล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนพฤติกรรมคนได้จริงบางทีคำตอบอาจจะอยู่แค่ว่าคุณออกแบบถังขยะยังไงเออสมมติมีช่องที่เป็นรูปกระป๋องมีช่องที่เป็นรูปกระดาษคนที่เหมือนเล่นเกมเอ้ยหย่อนถูกไหมหย่อนถูกไหมหรือว่าแค่ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมตรงบริเวณถังขยะให้สะอาดคนจะรู้สึกอยากทำถูกตามระเบียบโดยธรรมชาติ
1: ครับ
0: สิ่งเหล่านี้มันเป็นการเล่นกับพฤติกรรมคนซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับในหัวแล้วนะฮะเออมันเกี่ยวข้องกับการดีไซน์สภาวะแวดล้อมที่จะนำไปสู่พฤติกรรมที่เราต้องการ
1: ครับ
0: ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันไม่สามารถจบได้แค่งานที่ผมทำคืองานสื่อสารได้
1: ซ
0: ึ่งผมเองในระดับต่อไปของนักของการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมผมไม่ได้อยากจบแค่ว่าทำสารคดีสื่อสารอะไรเพราะผมรู้ว่าสิ่งเหล่านี้พูดแทบตายมันก็คุยกับคนได้กลุ่มหนึ่ง
1: okay.
0: และตอบสนองกับสมองคนได้แค่ส่วนหนึ่งของพฤติกรรมของเรา
1: ถ้
0: าต่อไปเรามีส่วนในการออกแบบนโยบายด้วยออกแบบพฤติกรรมผู้คนได้ด้วยไม่ว่าจะในภาคเอกชนหรือภาครัฐก็ตามแต่เนี่ยมันจะนำไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรมที่ทำได้อย่างเห็นผลชัดมากกว่าโดยไม่ต้องมาพูดกันเรื่องการให้ข้อมูลเลยก็ได้

0: เพราะฉะนั้นว่าด้วยเรื่องการสื่อสารเพื่อให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยพูดอย่างเดียวพูดเรียบตายบางครั้งบางทีมันไม่ได้ผล
1: ได้บางเรื่อง
0: ได้บางเรื่อง
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: แต่หนักๆเลยเนี่ยก็คือต้องมีองค์คาพยพอื่นๆประกอบเพื่อให้เขาช่วยในการเปลี่ยนพฤติกรรมเขาด้วย
1: แต่ว่าการให้ข้อมูลลงไปเนี่ยบางทีมันได้ผลในแง่ที่ว่าเมื่อถึงจุดที่เกิดองค์ประกอบอื่นซึ่งไม่ใช่ข้อมูลที่ทำให้คนเฮโลกันเข้ามาอยากเปลี่ยนเรื่องนี้กันเยอะผมยกตัวอย่างเช่นเรื่องอัฟกานิสถาน
0: ครับ
1: ผมทำข้อมูลเรื่องอัฟกานิสถานไว้แน่นมากในสารคดีผมเมื่อประมาณ 4-5 ปีก่อน3ปีก่อนแล้วกันจำไม่ได้ปีรายการถึงทราเวลตอนนั้นคนก็ไม่ได้สนใจเรื่องประเด็นอัฟกานิสถานแต่ว่าปีที่แล้วอยู่ดีประเด็นเรื่องอัฟกานิสถานเป็นประเด็นที่คนสนใจกันขึ้นมาม
0: ีเรื่องไง
1: ใช่แต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นเพราะว่าความสนใจด้านการเมืองมันคนสนใจเรื่องดราม่า
0: ครับ
1: แต่ทีนี้คนก็จะอยากได้ข้อมูลแล้วข้อมูลที่เราทำเตรียมไว้ให้กับสังคมเมื่อปีก่อนอาจจะมันเป็นประโยชน์ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็ได
0: ้
1: ซึ่งเรื่องสิ่งแวดล้อมผมก็มองว่างานข้อมูลของผมเนี่ยผมทำเตรียมไว้ก่อนแล้วให้มันไปอยู่ในที่ที่เข้าถึงง่ายแล้วถึงเวลาที่คนต้องการมันเดี๋ยวคนกลับมาเอาได
0: ้
1: ซึ่งโลกออนไลน์เป็นอย่างนี้มันไม่จำเป็นต้องออกครั้งเดียวแล้วจบออกครั้งเดียวแล้วจ
0: บ
1: นะครับผมเรื่องเราดูเรื่องการเคลื่อนไหวทางการเมืองในสังคมไทยดูเรื่องสถานการณ์หลายๆเรื่องเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยบางทีข้อมูลที่คนเอามาพูดกันมาคุยกันมันเกิดขึ้น10ปีที่แล้วเกิดขึ้น5ปีที่แล้วแต่ว่ามันต้องมีคนที่จริงจังกับเรื่องนี้ทำเตรียมเอาไว้แล้วเมื่อถึงสังคมพร้อมจะรับมันเดี๋ยวเขาจะหยิบไปใช้เอง
0: คุณสิงห์พูดคำว่าง่ายมา2รอบในการคุยกันหนึ่งก็คือการที่ให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายกับ2คือจะต้องย่อยให้มันง่ายให้มันเรียกว่าสามารถย่อยง่ายเข้าใจได้ง่ายๆหลักในการไอ้ที่ว่ามีอยู่ง่ายอันนั้นโพสต์ขึ้นไปเดี๋ยวมันก็มีคนเสิร์ชเจอไอ้การที่เอาข้อมูลยากๆเยอะๆมาย่อยให้มันง่ายๆกระชับหยิบจับได้มันต้องทำยังไงเทคนิคในการสื่อสาร
1: บางทีผมก็ทำได้บางทีผมก็ทำไม่ได้แล้วแต่เรื่องด้วยถ้าเรื่องที่ทำได้ก็จะคืออย่าไปเล่าเรื่องด้วยตัวมันเองสมมุติเราจะทำประเด็นเรื่องอะไรเดียสมมุติประเด็นเรื่องแยกขยะอย่างเง
0: ี้
1: ยถ้าผมมานั่งแบบการแยกขยะนั้นมี3ประเภท1 2 3ทำไมแยกจะเกิดผลอะไรกับการเล่าชีวิตคนคนนึงซึ่งหากินขยะตั้งแต่เช้ายันค่ำแล้วเขามีปมชีวิตเขามีปมเรื่องการทำมาหากินเขามีความเจ็บป่วยที่ต้องเอาชนะแล้วสุดท้ายชีวิตเขาทุกอย่างขึ้นอยู่กับขยะที่ทุกคนทิ้งมาทุกวันเนี้ยเพราะงั้นวิธีอย่างแรกที่สุดที่ทำให้คนสนใจเนี่ยไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามแต่ตั้งแต่เรื่องบอลโลกทีมชาติไทยจนกระทั่งขยะเนี่ยก็คือดราม่าแต่ดราม่าในที่นี้ไม่ใช่ดราม่าในกระแสดราม่าที่เราเข้าใจแต่ความเป็นดราม่าของเนื้อเรื่องการที่มีอะไรก็ตามที่เป็นตัวละครไม่ว่าจะเป็นสิงโตยันกระป๋องใบหนึ่งยันคนหนึ่งคนต้องเอาชนะอุปสรรคอะไรก็ตามแต่มันทำให้น่าติดตามโดยธรรมชาติคนหรือสิ่งมีชีวิตบวกอุปสรรคเท่ากับดราม่าดราม่าคือเนื้อเรื่องแล้วในฐานะนักเล่าเรื่องเนี่ยเราพยายามหาตรงนั้นให้ได้ในทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นประชาชนคนโซมาเลียที่พยายามเอาชนะความขัดแย้งเพื่อใช้ชีวิตปกติในทุกๆวันมันมีอะไรให้ติดตามมันมีอะไรให้คนดูเชื่อมโยงกันได
0: ้ครับ

0: แต่ในเรื่องประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยถ้าเราจะทำประเด็นเล่าเรื่องมาอย่างนั้นบางทีมันต้องมีตัวละครอย่างเช่นหมีขั้วโลก อย่างเช่นนกเพนกวิน
1: ครับ
0: เป็นตัวเล่าเรื่องแต่ว่าเราก็ทำไม่ได้ทุกประเด็นบางประเด็นไม่รู้จะหาตัวละครที่ไหนมาเล่าเราก็ต้องเล่าตรงๆไปซึ่งทุกครั้งที่เล่าตรงๆคนดูก็จะน้อย
1: เ
0: ออแต่ถ้าสมมติว่าเล่าประเด็นดราม่าได้คนดูเยอะขึ้นแต่บางทีประเด็นที่เราอยากจะเสนอตอนแรกก็หายไปตาม
1: ตามสัดส่วน
0: มันก็เลยเป็นการสร้างบาลานซ์ที่ค่อนข้างยากเหมือนกันเราไม่ใช่ว่าทุกเรื่องคุณจะหาตัวละครมาเล่นได
1: ้ครับ

0: สิ่งเหล่านั้นมันจะผุดขึ้นมาเองแล้วคุณจะเห็นเองว่าอันนี้เอามาเล่าเรื่องประสานกันไปได้นะ
1: เวลาเรานำเสนออะไรบางอย่างเรื่องสิ่งแวดล้อมซึ่งจริงๆมันกระทบทุกคนเป็นประโยชน์ทุกคนบนโลกใบนี้ดราม่าต้องมาดราม่าในที่นี้คือโอ้ยสิ่งมันทำไปงั้นเมื่อเอากระแสโอ้ยเอาเพื่อยอดไลค์ยอดแชร์ไปอย่างนั้นเราจะเวลาเราจะต้องการสื่อสารอะไรบางอย่างนี่รวมถึงน้องๆด้วยนะฮะที่เป็นการบอกข้อมูลที่ฟังดูแล้วมันแบบมันหนักนะแต่เราพยายามจะอุตส่าห์ย่อยให้แล้วให้มันเข้าใจง่ายแล้วแต่คนก็ยังมาดราม่าใส่รีรับมืออย่างนี้ไง
0: จริงๆก็มีส่วนที่จริงอย่างหนึ่งเพราะว่าเราก็ในฐานะคนทำงานคอนเทนต์เราก็ต้องหาคอนเทนต์แล้วแน่นอนมันก็ต้องมีส่วนโอเวอร์แลปกันระหว่างความสนใจและจิตใจจริงๆของเรากับคอนเทนต์ที่เราไปหามาเล่า
1: ครับ
0: บางทีเราก็ยอมรับว่าบางทีเราก็ต้องหาคอนเทนต์เล่าไปโดยที่ความรู้สึกมันยังไม่ได้มาขนาดนั้นแต่ในฐานะคนผลิตคอนเทนต์เราก็ต้องหาประเด็นเหล่านี้เล่าไปเรื่อย
1: ครับ
0: ทีนี้ถ้าใครเขาจะว่าอะไรยังไงเนี่ยผมก็รู้สึกว่าผมไม่ได้มีความใส่ใจอะไรตรงนั้นมากมายขนาดนั้นก็เราก็ทำงานของเราให้ดีไปนะครับผมแต่ถ้ามีคนมาว่าเรื่องข้อมูล อันนี้ดีเพราะว่ามันคือการถกกันเรื่องข้อมูลแล้วแล้วมันทำให้เกิดคนติดตามเพราะเรื่องดราม่าแต่ดราม่าในที่นี้ก็คือดราม่าอย่างที่เข้าใจแหละคือดราม่าแบบไทยๆนะฮะ
1: ซึ่งข้อมูลเราแน่นกว่าเราชนะแน
0: ่หรือบางทีเราไม่ชนะก็ได้คนอื่นอาจจะดีกว่าเราก็ยอมไปเพราะว่ามันสุดท้ายมันเกิดกระบวนการเรียนรู้คนมาสนใจเรื่องนี้เองโดยที่เราไม่จำเป็นต้องเอาสารคดีอันนี้ไปยัดเยียดเขา
1: ครับ
0: สารคดีที่เราสร้างมาเนี่ยมันเป็นตัวซัพพอร์ตถ้าคนต้องการข้อมูลเชิงละเอียดเพิ่มคนไปหามัน
1: โอเค
0: แต่สิ่งที่จะดึงให้คนมาสนใจจริงๆมันคืออย่างอื่นคือประเด็นทางสังคมคือความขัดแย้งคือดราม่าเหล่านี
1: ้ครับ
0: ครับผมซึ่งนี่คือความจริงในโลกยุคออนไลน์แล้วเป็นสิ่งที่นักนำเสนอไม่ว่าสื่อกระแสไหนก็ตามแต่ต้องทำความเข้าใจกับมันแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่ผมอยากให้มันเกิดผมก็อยากให้ผมทำสารคดีมาคนดูเป็นล้านคนเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นแล้ว
1: ครับ
0: แล้วในโลกยุคนี้อะไรที่เกิน10นาทีขึ้นไปก็เป็นเรื่องยากมากที่จะทำให้ดึงความสนใจคนแล้วเราเองอายุ37เนี่ยบางทีก็เกิดคำถามเหมือนกันว่าฉันจะวิ่งตามสิ่งเหล่านี้ไปมั้ยฉันจะวิ่งไปที่ TikTok มั้ยฉันจะเริ่มทำคอนเทนต์ยาวแค่15วิมั้ยหรือว่าเรายินดีแก่ไปแล้วแล้วก็ทำสิ่งที่ตัวเองคุ้นชินมาตลอดแล้วเด็กมันจะไม่ดูก็ไม่เป็นไรขอให้เราทำในแบบแผนที่เราเข้าใจและชินกับมันเพราะว่าถ้าผมต้องวิ่งตามความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยใหม่ไปเรื่อยๆสื่อเป็นหนึ่งในวงการที่เปลี่ยนเร็วมากที่สุดแล้วบางทีมันเหนื่
1: อ
0: ยพูดจริงๆฮะเราก็เลยตอนนี้เฉพาะหน้าขอรับบทคนเอาข้อมูลเหล่านี้ไปโยนไว้ออนไลน์แล้วเดี๋ยวเขาต้องการเมื่อไหร่เขาก็มาดูซึ่งมันก็เกิดขึ้นเรื่อยๆนะคนที่มาเรฟเฟอเรนซ์ข้อมูลที่เราโยนเอาไว้เนี่ย

0: เลกาซีที่สิงเองอยากจะทิ้งไว้กับโลกใบนี้เมื่อเราไม่อยู่แล้วคืออะไร
1: ผมก็นั่นสิแต่ก่อนตอนเริ่มทำงานใหม่ๆเนี่ยบางทีคิดถึงตัวเองเยอะนะว่าแบบว่าโอ้คนจะมองเรายังไงจะจดจำเราแบบไหนอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วบางทีการไปท้าตายไปเสี่ยงในพื้นที่ต่างๆก่อนหน้านี้ก็คือการนี่แหละการวิ่งหาความเป็นอมตะในรูปแบบนึงในวัยนี้ความรู้สึกเหล่านั้นก็ไม่ค่อยเกิดแล้วเพราะรู้สึกว่าแค่อยากทำงานแล้วอยากสร้างประโยชน์เท่าที่ทำได้แล้วก็ไอ้เรื่องคนจะมาจำอะไรเรามันไม่ใช่เรื่องที่อยากเอามาหนักในใจแล้วครับในวัยนี้ก็เลยไม่ได้คิดมากเรื่องนั้นแล
0: ้
1: ว
0: โอเค
1: แต่ว่าสิ่งที่รู้สึกคือเรื่องที่เราทำเนี่ยมันเรื่องสำคัญ
0: ครับ
1: เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่อง climate change สิ่งที่เป็นแรงผลักดันที่เยอะที่สุดทำไมคนพูดถึงมันน้อยจังก็เลยพยายามเข้ามาฟิลช่องว่างตรงนี้แล้วพยายามทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็เห็นว่าสังคมไทยเนี่ยยุคปัจจุบันมันก็เปลี่ยนแปลงเร็วมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องแนวคิดสังคมการเมืองอะไรทั้งหลายบางทีถึงจุดหนึ่งอาจจะไม่ไกลกว่านี้ก็ได้สัก3ปี4ปีหลังจากนี้ตอนที่ปัญหาด้านปากท้องด้านโครงสร้างด้านสิทธิเสรีภาพได้รับการดูแลแล้วสเต็ปต่อไปคนอาจจะตื่นตัวเรื่องนี้อย่างจริงจังแต่โดยที่ไม่ต้องมีใครมาบิ้วแล้ว
0: ครับ
1: แล้วผมหวังว่าวันนั้นเนี่ยข้อมูลที่ผมทำไว้คนจะแห่กลับมาเสพกันเพราะเราทำเตรียมไว้ให้หมดแล้ว
0: ครับ
1: เราสรุปไว้ให้หลายเรื่องมากแล้วแล้วก็โลกออนไลน์ทุกอย่างไม่มีวันตายเดี๋ยวมันกลับมาได้ใหม่เพราะฉะนั้นถามว่าคนจะจำอะไรไงช่างเขาเถอะครับขอให้สิ่งที่เราทำไว้มันเฮลป์ฟูลกับการแท็กเกิลปัญหานี้ให้ได้ในอนาคตครับ

0: ท้ายสุดเนี่ยอยากจะให้คุณสิงห์เนี่ยช่วยฝากอะไรไปถึงน้องๆรวมถึงคุณพ่อคุณแม่แล้วก็อาจารย์นะครูบาอาจารย์ที่ดูรายการเราเยอะนะถ้าเกิดน้องๆเนี่ยจะมีเทคนิคในการสื่อสารที่จะทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายและสำคัญคือเป็นการสื่อสารเพื่อที่จะหวังเปลี่ยนพฤติกรรมคนเนี่ย
1: ครับ
0: แคชเฟสของมันคืออะไรเทคนิคในการสื่อสารตรงนี้ต้องทำยังไง
1: คุณถ้าเอาแค่การพูดก่อนนะฮะคุณเข้าใจเรื่องที่คุณจะพูดก่อน

0: เออแล้วถ้าเข้าใจเสร็จแล้วคุณไม่ต้องจำสคริปต์สักคำเลยก็ได้ครับผมรู้สึกอย่างนั้นนะแล้วนั่นคือวิธีการทำงานของผมมาตลอดก็ตั้งแต่ทำสารคดีมาเนี่ยสคริปต์ให้จำแล้วก็ทุกอันคือไปอ่านมาก่อนไปเข้าใจมาก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะพูดของมันได้เอง
1: เคยใช้เวลานานที่สุดในการเตรียมข้อมูลก่อนที่จะทำรายการชุดหนึ่งเนี่ยนานแค่ไหน
0: ก็สองสามเดือนนะครับ
1: หลักเดือนเลยนะ
0: ใช่เพราะว่าอย่างทำเรื่องสงครามในประเทศหนึ่งเนี่ยผมต้องเข้าใจประวัติศาสตร์ยาวนานมาเพราะมันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟและสองคือคนไทยรู้เรื่องเหล่านี้น้อยไม่ว่าจะเป็นโซมาเลียเป็นอิรักเป็นอัฟกานิสถานเป็นซีเรียบางทีนี่อาจจะเป็นรายการเดียวที่เขาได้เสพเพื่อเข้าใจประเด็นเหล่านี้ก็ได้ผมก็มีความรับผิดชอบต่อคนดูเพราะฉะนั้นผมต้องอ่านมาเยอะมาก
1: 1เข้าใจอย่างท่องแท้ก่อนที่จะเล่าเรื่องสคริปต์บางทีไม่จำเป็นก็ได้เพราะถ้ารู้อินอยู่แล้วอ่ะ2
0: แล้วก็2คือแยกระหว่างคอนเทนต์ประจำวันกับงานที่เป็นงานคราฟต์งานที่ต้องตกแต่งเป็นศิลปะจริงๆมันมีเรื่องราวอยู่2แบบให้เรา
1: ครับ
0: สำหรับผมเลือกอย่างนี้คือสิ่งที่ต้องใช้เวลากับมันเป็นเดือนๆกว่าจะออกมาซึ่ง1ก้อนบางอย่างคือแน่นอนยุคโลกยุคนี้มันต้องเร็วต้องทันนั่นคือคุณทำคอนเทนต
1: ์ครับ
0: คุณทำเรื่องราวประจำวันซึ่งเป็นวิธีหนึ่งซึ่งเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ได้แต่คุณไม่จำเป็นต้องรู้สึกกดดันว่าคุณต้องอัพทุกเรื่องในเวลานั้นคนพูดเรื่องอะไรต้องเวลานั้นวันนั้นเดี๋ยวนั้นคุณสามารถเลือกอีกทางได้ด้วยคือทำเรื่องที่ไร้การเวลา
1: ไม่มีเดดไลน์
0: แล้วถึงจุดหนึ่งถ้าคนสนใจเดี๋ยวเขามาดูเองแล้วเขาดูได้ทุกปีเขาไม่จำเป็นต้องดูวันนั้นเดี๋ยวนั้นในกระแสนั้นก็ได
1: ้
0: ซึ่งชีวิตแบบที่เนี้ยผมรู้สึกมันกดดันน้อยกว่า
1: uh-huh.
0: เพราะผมอยากทำอะไรผมก็ทำแล้วผมรู้สึกว่า เรื่องเหล่านี้มันจะมีคุณค่าเมื่อถึงเวลาของมัน แล้วไม่ว่าเวลานั้นจะเป็นอีก5ปี4ปีหลังจากนี้ก็ตามแต่อะไรเงี้ยครับ
1: รู้ให้จริงปั้นให้สวยชงออกไปให้มันอร่อยที่สุด
0: แล้วก็สุดท้ายก็ถามข้างในครับว่าอยากเล่าเรื่องอะไร คุณเป็นใครในฐานะคนเล่าเรื่องในฐานะคนสื่อสารตอนนี้เรามีคนสื่อสารเยอะมากทุกคนเป็นคนสื่อสารได้มีแพลตฟอร์มเยอะมากเพราะฉะนั้นการเป็นนักสื่อสารที่เป็นอาชีพไปเลยเนี่ยมันอาจจะรีไควร์อะไรมากกว่าการมากกว่าสิ่งที่ผมบอกไป 2-3 ข้อก่อนหน้านี้ก็ได้

0: แล้วโลกสแตนดาร์ดมาตรฐานของทุกวงการมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างรวดเร็วในตอนนี้บางทีน้องๆอาจจะเป็นคนที่คิดมาตรฐานใหม่เหมือนก็ได้ว่าการสื่อสารคือสิ่งนี้นะการสื่อสารคืออาจจะเป็นไม่ใช่แค่คำพูดเราเป็นทั้งตัวทั้งสีหน้าทั้งทุกอย่างมาด้วยกัน
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก็ผมเองในฐานะคนอายุเริ่มเยอะแล้วเนี่ยก็นั่งรอดูเหมือนกันว่ายุคต่อๆไปหลังจากนี้มันจะมีอะไรขึ้นบ้างเพราะว่าไม่กี่ปีก่อนเรายังเป็นขึ้นลูกใหม่อยู่เลยนะแล้วตอนนี้เราก็พบว่าตัวเองตามไม่ทันแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในความเปลี่ยนแปลงแล้วตอนนี้ก็เข้าสู่ยุคที่ยินดีเห็นความเปลี่ยนแปลงวิ่งแซงเราไปโดยที่นั่งอยากนั่งเป็นผู้ดูแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกบ้างเพราะอยากเห็นเด็กๆคัมอัพกับสิ่งใหม่ๆซึ่งเราคิดไม่ออกก่อนหน้านี้

0: สุดยอดเลยครับน้องๆครับเพราะฉะนั้นนะฮะสำคัญที่สุดคือเทคนิคการสื่อสารเนี่ยเรื่องของการออกเสียงที่ถูกต้องอักขระที่ดีเล่าเรื่องไม่ช้าไม่เร็วจนเกินไปอันนั้นก็สำคัญแต่สำคัญที่สุดคือเราเองจะต้องอินรู้ในคอนเทนต์ในเนื้อหานั้นจริงๆนำเสนอออกไปให้คนย่อยง่ายนะครับใส่ซิกเนเจอร์ความเป็นเราว่าเนี่ยคนจะได้รู้ว่าเออนี่คืองานของเราแน่นอนนะฮะและถ้าทำในสิ่งที่เรารักเชื่อว่ามันจะต้องมีค่าอย่างน้อยสุดก็คือสำหรับตัวเราเองวันนี้ขอบคุณคุณวรรณสิงห์ประเสริฐกุลมากนะครับคุณวรรณสิงห์ครับ
1: ขอบคุณครับและสุดท้ายไม่ต้องฟังพี่มากครับไปหาอะไรของตัวเองทำ
0: ไปหาอะไรของตัวเอง
1: หาหนทางตัวเองแล้วพี่จะรอดูว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างในยุคต่อไป
0: ครับรักสิ่งแวดล้อมแล้วจะได้แฟนสวยอย่างพี่สิงห์นะครับ
2: คนอาจจะคาดหวังว่านักจิตวิทยาต้องเป็นผู้พูดที่ดี
0: ซึ่ง
2: ต้องเป็น
0: เช็คลิสต์ของคนที่เหมาะกับการมาเป็นนักจิตวิทยาครับ
2: คิดวิเคราะห์อันนี้เป็นแบบทักษะที่สำคัญมากๆนะคะแล้วก็การแก้ปัญหาการตั้งคำถามแล้วเขาบอกว่าการสื่อสารก็สำคัญมากๆใช
0: ่พบกันคราวต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับกับรายการ The Speech Guide นะครับทางช่อง ALTV หมายเลข 4สำหรับวันนี้คุณสิงห์ผมและทีมงานทุกคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์

0: สุดช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

วัสดีครับกลับมากับรายการ AYC Food Fit for Fire อย่างเช่นเคยครับวันนี้เรายังอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในช่วงนี้นั้นนะครับเราก็จะมาพูดคุยคำศัพท์ที่มาจากกระแสข่าวนะครับเผื่อเราจะได้รู้จักคำศัพท์มากขึ้นและมีความรู้รอบตัวมากขึ้นเช่นเดียวกันครับในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนก็คงให้ความสนใจกับเรื่องราวของการอุ้มบุญถูกไหมครับซึ่งการอุ้มบุญในภาษาอังกฤษเนี่ยคือคำว่า surrogacy เนี่ยนะครับซึ่งคำว่า surrogacy เนี่ยก็แปลว่าการตั้งครรภ์แทนคนอื่นเขาแต่ในเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเราคงไม่ได้เข้ามาในเรื่องรายละเอียดเท่าไหร่นักนะครับแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นกระแสข่าวเนี่ยก็เป็นการตั้งครรภ์เชิงพาณิชย์แทนคนอื่นเขาซึ่งในภาษาอังกฤษก็คือ commercial surrogacy เนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผิดกฎหมายครับเมื่อพูดถึงการตั้งครรภ์นะครับหรือการท้องนะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยคำที่เรารู้จักโดยทั่วไปคือคำว่า pregnant ถูกไหมครับแต่มีอีกหลายคำที่น่าสนใจและใช้แทนกันก็ได้ครับอย่างเช่นคำว่า expecting คำว่า expecting โดยทั่วไปเนี่ยแปลว่าคาดคิดคาดการหรือคาดหวังก็ได้ครับเมื่อเราพูดถึงตั้งครรภ์หรือท้องเนี่ย expecting ก็คือกำลังคาดคิดหรือคาดหวังว่ามีน้องอย่างเช่น I am expecting

I am expecting a baby I am expecting a baby สองประโยคนี้มีความหมายเหมือนกันครับครับก็แปลว่าฉันกำลังตั้งครรภ์หรือฉันกำลังจะมีน้องนะครับแต่ถ้าเราจะพูดแบบตรงๆไม่ต้องเล่นไปเล่นมานะครับพูดแบบตรงๆเลยนะครับสำหรับผู้หญิงเนี่ยนะครับ I am a mother now I am a mother now ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะเป็นแม่ส่วนผู้ชายเนี่ยนะครับ I am a father now I am a father now ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะเป็นพ่อหรือถ้าพูดแบบตรงๆกว่านั้นนะครับ I am having a babyI am having a baby ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะมีน้องครับส่วนสำนวนสุดท้ายในวันนี้นะครับก็คือสำนวน to be knocked up to be knocked up สำนวน to be knocked up เนี่ยก็แปลว่าการตั้งครรภ์หรือท้องนะครับแต่ในออกมาในเชิงลบซึ่งแปลว่าตั้งครรภ์หรือท้องเนี่ยโดยที่ไม่พึงประสงค์ครับอย่างเช่น Jane got knocked up because Tom didn't use protection ส่วนอีกรอบนึงนะครับ Jane got knocked upbecause Tom didn't use protection ประโยคนี้ก็แปลว่าเจนท้องขึ้นมาเพราะทอมไม่ได้ป้องกันตัวนะครับเสียดายครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้ววันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีนะคะพบกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Fight ค่ะเรื่องของการมองทำเลถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญที่สุดเลยยิ่งมองเห็นแล้วก็รีบดำเนินการได้เร็วเท่าไหร่นะคะยิ่งดีเลยนะคะเพื่อที่จะได้นำที่ดินผืนนั้นเนี่ยมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุดเลยค่ะแล้วเมื่อพูดถึงนี้แล้วเนี่ยนะคะก็จะทำให้เห็นนึกถึงเนี่ยสำนวนที่น่าสนใจเลยว่า the early bird gets the wormThe early bird gets the worm หรือว่า the early bird catches the worm ค่ะสำนวนนี้นะคะจะหมายถึงการเริ่มทำอะไรก่อนยิ่งได้เปรียบกว่าคนอื่นเขานะคะก็คือว่ามีที่ดินว่างปุ๊บนี่รีบเข้าไปจับจองเลยนะคะแล้วก็ถือว่าจะได้ประสบความสำเร็จนะคะก่อนหรือว่าจะได้ในสิ่งที่เราต้องการก่อนคนอื่นเขานะคะซึ่งเขาพูดกันที่หลังเนอะสำนวนนี้เนี่ยนะคะก็เปรียบเลยนะเหมือนกับนกที่จะต้องตื่นแต่เช้าเลยรีบบินออกไปหาอาหารนะคะก่อนนกตัวอื่นๆเลยนะจะได้ตัวที่อ้วนกว่าที่เยอะกว่าด้วยซ้ำไปนะคะก็คือใครขยันรีบทำมาหากินนะคะก็จะได้ลูกค้ามากกว่าคนอื่นกำไรก็จะเทมาเรื่อยๆเลยละค่ะคราวนี้ค่ะเราก็จะมาดูตัวอย่างเป็นประโยคกันบ้างเนาะIf you see a good location that you are interested in doing business, grab it as soon as possible. The early bird gets the worm. If you see a good location that you are interested in doing business, grab it as soon as possible. The early bird gets the worm. ก็คือถ้าคุณมองเห็นทำเลนะคะที่คุณคิดว่าดีมากๆแล้วก็น่าสนใจทำธุรกิจนะคะคนที่จะรีบคว้าไว้เลยให้เร็วที่สุดเลยนะคะเพราะว่ายิ่งเริ่มก่อนยิ่งได้เปรียบค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามรายการของเรา AYC Food Fit for Fight แล้วก็จะต้องขอขอบพระคุณด้วยนะคะวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงคินสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะเจอกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Fight ค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงการจ่ายค่าอาหารกันนะคะซึ่งเราก็พูดไปแล้วหลายประเด็นเลยนะคะสำนวนต่างๆไม่ว่าจะเป็นนะคะการจ่ายตังค์นะคะแบบที่ว่าฉันจ่ายเองก็ได้หรือว่าเป็นการแชร์กัน American Share กัน Dutch Date ก็พูดกันไปแล้วหลายรอบเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีอีกสำนวนหนึ่งซึ่งจะสะท้อนถึงว่าฉันไม่ค่อยอยากจะจ่ายสักเท่าไหร่นะคะหรือว่าอาจจะไม่เต็มใจจ่ายนั่นเองสำนวนที่ว่านะคะก็คือ to shell outTo shell out นะคะก็หมายถึงการจ่ายเงินแต่ว่าเป็นการจ่ายนะคะที่เราไม่ค่อยเต็มใจจะจ่ายสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอาจจะรู้สึกว่ามันอาจจะแพงเกินไปนะคะหรือว่าไ

ุ้มค่านะคะกับการที่จะต้องเสียตังค์เลยนะคะแต่ว่าก็จะต้องยอมจ่ายไปเนาะเพราะว่าเราต้องการสิ่งนั้นนะคะตัวอย่างประโยคค่ะ I had to shell out 5,000 baht for a seat with a good view of the stage. I had to shell out 5,000 baht for a seat with a good view of the stage. ฉันจะต้องจ่ายเงินนะคะ 5,000 บาทสำหรับที่

เหมือนกันนะคะกับการควักเงินควักยากหน่อยนะคะคือกระเป๋าสตางค์ของเราหรือว่ากระเป๋ากางเกงของเราก็เปรียบเทียบนะคะว่าเป็นเปลือกของถั่วนั่นเองค่ะกว่าจะแงะออกมากว่าจะหยิบออกมามันก็เลยเหมือนกับว่าเป็นการที่ว่าไม่ค่อยเต็มใจที่จะจ่ายสักเท่าไหร่ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเอกพัชรีรักษาวงค่ะ
0: และผมเอกกิติพัชเสริมทองครับวันนี้พิเศษกันมากๆทีเดียวนะครับคุณเอ๋ฮะเราได้มาชมการขนส่งทางน้ำทางทะเลกันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะซึ่งในปี2558นี้เนี่ยนะคะเราก็จะก้าวเข้าสู่ AEC ASEAN Economic Community กันแล้วค่ะการขนส่งสินค้าผ่านลำเรือหรือว่าที่เขาเรียกกันว่า Transshipment เนี่ยนะคะก็จะมีแนวโน้มที่จะสูงมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้านำเข้าหรือว่าส่งออกไปสู่ประเทศอื่นๆก็ตามค่ะ
2: โดยเรือแม่ที่มีขนาดใหญ่ที่เรียกว่า Post Panamax จะเทียบท่ากับเรือที่มีศักยภาพในเส้นทางนั้นๆแล้วก็จะใช้เรือลำเลียงที่เรียกว่าฟิดเดอร์ชิปสำหรับการกระจายสินค้าต่อไปยังท่าเรืออื่นๆแทนนะครับน้องเอ
3: และอีกประเภทหนึ่งนะคะที่พี่เอได้พูดถึงไปแล้วเนี่ยก็คือเรือที่เรียกกันว่า Post Panamax Post Panamax นะคะเป็นเรือสำหรับการบรรทุกตู้สินค้าโดยเฉพาะเลยก็จะถูกออกแบบมานะคะให้เหมาะสมกับระบบการขนส่งประเภทต่างๆและใช้ Key Crane ค่ะหรือว่าเครนนะคะที่อยู่หน้าท่าทำหน้าที่ในการขนย้ายและในส่วนของท่าเรือก็ต้องมีเทคโนโลยีที่รองรับในการขนถ่ายสินค้าหรือว่าการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการยกขนสินค้านั่นเอง
1: ทิ้งท้ายรายการวันนี้นะคะด้วยสำนวนที่น่าสนใจ to jump ship ค่ะ to jump ship
0: หมายถึงกระโดดออกจากเรือหรือว่าสละเรือใช่ไหมฮะน้องเอ
1: ๋ถูกต้องแล้วล่ะค่ะพี่เออย่างที่พี่เอว่านะคะ to jump ship เนี่ยนอกจากที่จะมีความหมายว่าการที่รูปเรือนะคะสละเรือแล้วเนี่ยยังนำมาใช้ในความหมายที่ว่าการทิ้งที่ทำงานเก่าหรือว่าลาออกจากที่เก่านะคะไปทำงานที่ใหม่แบบกระทันหันเลยค่ะ Another company offered Jim 50,000 baht to jump ship ความหมายของประโยคนี้นะคะก็คือมีอีกบริษัทหนึ่งเนี่ยเขาก็มาให้จิมนะคะเงินอีก 50,000 บาทเพื่อที่จะย้ายที่ทำงานไปอยู่กับเขานั่นเองวันนี้เนี่ยนะคะก็หมดเวลาของรายการของเราแล้วนะคะจะต้องขอขอบพระคุณค่ะผู้สนับสนุนรายการและนั่นก็คือ
0: การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
1: วันนี้เราสองคนเอและพี่เอ
0: ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fi นะคะกำลังดูอยู่พอดีเลยว่าจะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อดีซึ่งคำศัพท์นะคะที่หมายถึงการเดินทางเนี่ยมีหลากหลายคำเลยทีเดียวเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะคะเริ่มที่คำที่1เลยคำว่า travel ค่ะคำนี้หมายถึงการเดินทางการเดินทางเพื่อไปท่องเที่ยวโดยเฉพาะเลยอย่างเช่น I travelledTo Chiang Mai by plane ฉันเดินทางไปเที่ยวเชียงใหม่นะคะโดยเครื่องบินค่ะคำต่อมานะคะจะใช้อธิบายถึงการเดินทางที่จะใช้ระยะทางไกลไกลค่ะเราจะเรียกการเดินทางแบบนี้ว่าเป็น journey และคำที่น่าสนใจอีกคำหนึ่งนะคะซึ่งไม่ค่อยจะได้เห็นไม่ค่อยได้จะใช้กันสักเท่าไหร่นะคะก็คือคำว่า excursion คำนี้เนี่ยนะคะจะหมายถึงการเดินทางระยะสั้นหน่อยนะคะแล้วก็จะจัดเป็นกลุ่มด้วยอาจจะไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆที่อยู่ในระหว่างการพักร้อนนั่นเองโดยคำว่า excursion นี้นะคะจะมีความคล้ายกันกับคำว่า study trip ซึ่งทั้ง excursion แล้วก็ study trip นี้เนี่ยนะคะทั้งสองคำนี้นะคะหมายถึงการดูงานค่ะ During the AYC camp journey to Chiang Mai, the students went on an excursion to Doi Su Thep Temple.

ระหว่างการเดินทางของค่าย AYC นะคะที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่น้องๆนักเรียนเนี่ยก็ได้เดินทางไปวัดพระธาตุดอยสุเทพด้วยละค่ะซึ่งเรานะคะจะใช้คำว่า excursion สำหรับทริปย่อยใน journey นะคะและคำสุดท้ายสำหรับวันนี้เนี่ยก็คือคำว่า trip นะคะที่เป็นการเดินทางช่วงระยะเวลาสั้นๆค่ะเป็นการเดินทางจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งแล้วก็กลับอย่างเช่น I took a trip to เชียงใหม่ to relax ฉันเดินทางไปเชียงใหม่เพื่อที่จะไปพักผ่อนนั่นเองค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยมีคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะหรือว่าสนใจกิจกรรมก็สามารถติดตามกันได้ที่ Facebook ของเราตรงนี้นั่นเองกดไลค์เข้ามาเยอะๆนะคะเขียนเข้ามาทักทายเอก็ได้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ Time for AYC Food Fit for Five ค่ะซึ่งเราก็ได้พูดคุยกันถึงเรื่องราวเกี่ยวกับคำศัพท์ในงานอีเวนต์กันไปแล้วหลายคำเลยทีเดียวนะคะและอีกหนึ่งกิจกรรมถือเป็นการส่งเสริมการตลาดที่เรามักจะเห็นมีคนสัก 8-10 คนมาเดินกันนะคะเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แจกใบปลิวบ้างแนะนำบริการเราก็จะเรียกกันว่า Troop คำว่า Troop นะคะก็คือการให้คนหลายๆคนเนี่ยมาเดินสร้างกระแสหรือว่าอาจจะเป็นขบวนพาเรดประชาสัมพันธ์แต่ว่าตอนนี้เนี่ยจะมีอีกกระแสนึงที่มาแรงมาสักพักนึงแล้วนะคะและนั่นก็คือการที่เราจะออกมาเต้นกันหลายๆคนนะคะ Flash Mob เพราะว่าการเต้น Flash Mob เนี่ยจะเป็นการสร้างความสนุกสนานแล้วก็เรียกความสนใจให้กับลูกค้าหรือว่ากับผู้ชมค่ะได้เป็นอย่างดีมากๆเลยเพราะว่าการที่เราใช้คนจำนวนมากเนี่ยมาเดินกันนะคะมากกว่าทรูปอีกนะพอเดินไปแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะมีการเต้นเกิดขึ้นเต้น1คน2คนเต้นแล้วก็เต้นกันมากขึ้นน่ะนะคะจนกระทั่งทั้งฮอลล์หรือว่าแทบจะทั้งห้างเนี่ยก็เต้นกันใหญ่เลยแล้วค่ะเอาละค่ะเราจะมาดูตัวอย่างกันเป็นภาษาอังกฤษกันนะคะ Some integration uses flash mobs for their customer events to be in the limelight บริษัท Some integration นะคะเลือกใช้การเต้นแบบ flash mob นะคะในงานอีเวนต์ของลูกค้าเพื่อที่จะให้งานเนี่ยเป็นจุดสนใจของผู้คนทั่วไปค่ะซึ่งสำนวน in the limelight ก็จะหมายถึงอยู่ในความสนใจนะคะเป็นจุดเด่นจุดที่สนใจของสาธารณชนคำว่า limelight จะหมายถึงไฟฉายหรือว่าจะเป็นไฟ spotlight ชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเป็นไฟที่เคยมีการใช้กันนะคะในโรงละครแต่ปัจจุบันนี้ก็เลิกใช้กันไปแล้วนะคะที่เราอยากจะให้ผู้ชมเนี่ยเห็นเป็นบางจุดที่สำคัญเท่านั้นก็จะเน้นไปนะคะก็จะส่องหรือว่าฉายไฟไปดังนั้นทุกสายตาก็จะไปจับจ้องอยู่แค่จุดสำคัญจุดนั้นนั่นเองแหละค่ะเป็นที่สนใจหรือว่าจุดสนใจหรือว่าอยู่ในความสนใจแหละค่ะสำนวนอาจจะเปลี่ยนเป็น to be in the spotlight to be in the limelight ใช้ได้เหมือนกันเลยค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Five แล้วค่ะวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลาพบกันอีกเหมือนเดิมนะคะ AYC Food Fit for Five ยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะในครั้งก่อนนะคะเราได้พูดถึงเรื่องราวของการเดินเรือที่ต้องอาศัยการนำร่องนะคะแล้วก็ผู้ช่วยสำคัญที่จะช่วยในภารกิจการที่จะนำร่องเรือเนี่ยให้เรือเนี่ยสามารถกลับลำแล้วก็เข้าเทียบท่าได้ก็คือเรือที่เรียกกันว่า tugboat หรือว่าเรือลากจูงค่ะนอกจากนี้นะคะเรือ tugboat เนี่ยยังสามารถที่จะดันแล้วก็ดึงได้อีกด้วยนะคะเพราะว่าเรือลำใหญ่เนี่ยไม่สามารถที่จะกลับลำด้วยตัวเองนะคะจึงจำเป็นที่จะต้องมีตัวช่วยก็คือเรือ tugboat ช่วยดึงหรือว่าดันเสมอค่ะส่วนเรือลำเล็กๆนะคะที่ใช้ลากเรือลำใหญ่เนี่ยหรือว่าเรือบรรทุกทราย

0: ที่เราเห็นกันตามแม่น้ำนะคะแบบนี้เนี่ยนะคะก็คือเรือลากจูงเช่นเดียวกันนะแต่ว่าเขาจะมีอีกชื่อหนึ่งค่ะชื่อเขาก็คือ tow boat TOW นะไม่ใช่ tow นิ้วเท้านะคะ TOW tow boat คำว่า tow เนี่ยนะคะจะหมายถึงการดึงหรือว่าการลากด้วยเชือกอย่างเช่น tow a broken down carTow a broken down car ก็คือการที่เราจะดึงหรือว่าการที่เราจะลากรถที่มันเสียนั่นเองค่ะ A tugboat towing a barge A tugboat towing a barge ก็แปลว่าเรือลากเรือจูงเนี่ยนะคะกำลังลากเรือลำใหญ่อยู่ค่ะและจากการลากจูงนะคะโดยที่เรือเนี่ยจะต้องผูกกันกับเรือลำใหญ่แล้วก็ลากไปด้วยกันนะคะก็เลยมีสำนวนนี้ขึ้นมา in tow in tow ซึ่งก็จะหมายถึงการติดตามใกล้ชิดเลยหรือว่าติดกันแบบปลาทั้งโกอย่างนี้ก็ว่าได้หรือว่าผูกกันมาด้วยกันค่ะตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ she came to school with her mother in tow she came to school with her mother in tow ก็แปลว่าเธอมาโรงเรียนแล้วก็มีคุณแม่ตามมาใกล้ๆเลยติดกันมาเลยละค่ะบางทีเนี่ยนะคะยังตื่นยังกลัวอยู่นะคะมาโรงเรียนวันแรกวันที่สองยังไม่ค่อยคุ้นค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Bit for Fight เอพัชรีรักษาวงค่ะ
2: และผมเอกิตติพัชเสริมทองครับ
0: ค่ะแล้วเราทั้งคู่นะคะยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะ
2: พี่เอ๋ทราบไหมครับว่าในปัจจุบันเนี่ยนะฮะเรามีการบรรจุสินค้าลงในตู้นะครับผ่านการท่าเรือกรุงเทพเนี่ยในปีนึงนะครับมากกว่า1ล้าน TEU ทีเดียวนะครับ
0: ใช่ค
2: ่ะและก็ TEU นะครับย่อมาจากคำว่า
0: 20 foot equivalent unit อีกครั้งหนึ่งนะคะ20 foot equivalent unit ค่ะ
2: ครับซึ่งเป็นหน่วยนับตู้สินค้าที่เป็นมาตรฐาน20ฟุตโดยการขนส่งสินค้าทางทะเลนั้นนะครับเราจะบรรจุลงในตู้คอนเทนเนอร์นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งแบ่งการบรรจุในตู้สินค้าหรือที่เราเรียกกันว่า stuff นะครับ
0: คำว่า stuff เนี่ยนะคะสะกดด้วย stuff เนี่ยจะหมายถึงการบรรจุในลักษณะที่แบบยัดมันเข้า
2: wow.
0: ไปอัดมันเข้าไปแบบนั้นเนี่ยนะคะเวลาที่เราเนี่ยทานอาหารจนอิ่มมากๆเลยเนี่ยนะคะเราก็อาจจะพูดได้นะว่า I am stuffed คือยัดมันลงมาเยอะมากเลยนะคะก็คือ stuffed เนี่ยก็แปลว่าอิ่มเหลือเกินไม่มีที่เหลือในกระเพาะแล้วที่จะยัดอาหารค่ะหรือว่าอาจจะเป็นการยัดเครื่องเทศลงเข้าไปในไก่งวงเรียกกันว่า stuffing stuff ยังเป็นภาษาพูดนะคะซึ่งจะพูดถึงสิ่งของต่างๆ There is so much stuff on the table ซึ่งประโยคนี้หมายความว่าม
2: ีของเยอะแยะมากมายนะฮะอยู่บนโต๊ะกลับมาที่การแบ่งพื้นที่ในการบรรจุสินค้ากันต่อนะครับมี2แบบครับแบบแรกเรียกว่า FCL
0: หรือว่าcontainer load
2: ครับเป็นตู้ที่เป็นการบรรจุสินค้าแบบเจ้าของคนเดียว
0: คนเดียวเลยเหมาไปทั้งตู้เลยนะคะ
2: ครับ
0: แล้วแบบที่สองเนี่ยนะคะก็คือ LCL นั่นแหละค่ะซึ่งย่อมาจาก less than container load ซึ่งเป็นตู้นะคะที่บรรจุสินค้าหลายเจ้าของค่ะ
2: ครับ
0: การบรรจุแบบนี้เนี่ยนะคะตัวแทนเนี่ยรับจากการขนส่งหรือว่า freight forwarderจะซื้อระวางเรือนะคะหรือว่าอาจจะเป็นการเมาตู้ในราคาที่ขายส่งแล้วนะคะมาแบ่งขายปลีกกันอีกทีนึง
2: ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยดีตลอดมานะครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
0: ใช่ค่ะและวันนี้นะคะพี่เอและน้องเอ๋ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สนับสนุนโดย

สวัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันอย่างเช่นเคยนะครับในวันนี้เนี่ยเราก็จะพูดถึงคำศัพท์หลายคำเลยนะครับที่ถือว่าเป็นความรู้รอบตัวและเป็นประโยชน์เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องพายุวิธีการใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับพายุนั้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเกี่ยวกับว่าเกิดขึ้นในพื้นที่ตรงไหนหรือเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ถึงจะใช้ที่ถูกต้องยกตัวอย่างกันแล้วกันนะครับถ้า

ยุนั้นๆเนี่ยเกิดขึ้นในทะเลจีนใต้หรือมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยนะครับจะใช้คำว่าไทฟูนไทฟูนนะครับถ้าพายุนั้นเกิดขึ้นในมหาสมุทรอินเดียจะใช้คำว่าไซโคลนถ้าพายุนั้นๆเนี่ยเกิดขึ้นในมหาสมุทรแอตแลนติกจะใช้คำว่าเฮอริเคนทั้ง3ความนี้นะครับมีความหมายเหมือนกันเพียงแต่ว่าใช้แตกต่างกันตามภูมิศาสตร์และพื้นที่ที่เกิดขึ้นครับแล้วความแรงของพายุนั้นๆเนี่ยเราจะใช้คำว่าอะไรเพราะเห็นในข่าวเนี่ยบางทีใช้คำว่าซูเปอร์บ้างอินเทนส์บ้างใช่ไหมครับถ้าสมมุติเอานะว่าพายุนั้นๆเนี่ยมีความแรงหรือความเร็วเนี่ย179กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับจะใช้คำว่า intense เช่น intense typhoon intense cyclone intense hurricane แต่ถ้าสมมุติเอานะว่าพายุนั้นๆมีความเร็วและแรงกว่านั้นอีกก็คือ241กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับจะใช้คำว่า super ครับอย่างเช่น super cyclone super typhoon super hurricane ยกตัวอย่างกันแล้วกันนะครับก็คือ super typhoon Hainan ที่เกิดขึ้นที่ฟิลิปปินส์เมื่อปีที่แล้วคงจำกันได้ส่วนอีกคำหนึ่งที่เรามักจะคุ้นเคยกันนะครับที่คนไทยมักจะเรียกว่า tornado หรือเป็นภาษาไทยก็คือพายุงวงช้างก็คือ tornado ที่เจ้าของภาษาออกเสียง tornado เนี่ยเป็นพายุหมุนนะครับที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานะแต่ในประเทศไทยก็มีเหมือนกันก็คือในจังหวัดระยองนั่นเองครับส่วนพายุสุดท้ายที่จะคุยในวันนี้นะครับเป็นพายุที่พวกเรามักจะไม่ค่อยได้เจอโดยตรงเท่าไหร่แต่จะเจอหน้าหนังสือพิมพ์หรือตามข่าวคราวไม่ว่าจะเป็นพายุทะเลทรายพายุทรายหรือพายุฝุ่นนะครับพายุทรายเนี่ยก็คือ sandstorm นะครับพายุฝุ่นนี่คือ dust storm หรือ desert storm ก็ว่าได้นะครับซึ่งพายุฝุ่นเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นที่เมืองฟีนิกซ์รัฐแอริโซนาในสหรัฐอเมริกาที่ผ่านมาที่เรียกว่าฮาบูฟนะครับแต่พวกพายุทะเลทรายเนี่ยมักจะเกิดขึ้นในทะเลทรายซาฮาราหรือประเทศซูดานเป็นหลักวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับวันนี้ถือว่าเป็นความรู้รอบตัวเผื่อเป็นประโยชน์ให้กับแฟนรายการทุกท่านนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะพบกับเรา2คนนะคะในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้รายการ AYC Food Fit for Five เอพัชรีรักษาวงคินสแพร์เกอร์ค่ะ
1: อาจารย์เอกิติพัชเสริมทองครับ
0: วันนี้เราดูกันต่อค่ะเรื่องราวเกี่ยวกับการสมัครงานนะคะซึ่งเคยได้ยินมั้ย work for peanuts ทำงานไปแล้วได้ถั่วคืนมาจะดีมั้ย
1: ไม่ดีฮะ
0: ไม่ดี work for peanuts หรือว่าเอาอย่างงี้มั้ยล่ะ work for chicken feed work for chicken feed ก็คืออาหารไก่ทำงานไปได้อาหารไก
1: ่
0: ไม่ดีเนาะ
1: ไม่ดี
0: จริงๆแล้วเป็นสำนวนนะคะว่าทำงานไปเนี่ยแล้วก็ได้สิ่งตอบแทนมาเล็กๆน้อยๆนะคะเปรียบเทียบเป็น peanuts กับ chicken feed john should quit his job because he is working for peanuts and he can't pay his rent ก็แปลว่าจอห์นเนี่ยควรที่จะลาออกจากงานได้แล้วค่าตอบแทนนี่มันน้อยเหลือเกินไม่มีเพียงพอที่จะไปจ่ายค่าเช่าบ้าน
1: ใช่มันเปรียบเปรยเหมือนกับว่าทำงานไปเนี่ยเพื่อแลกกับของ
0: กระจุกกระจิกเล็กๆน้อย
1: ๆเล็กๆน้อยๆราคาถูก
0: นั่นแหละ
1: ที่ไหนก็ได้ไม่คุ้ม
0: ถูกต้องแล้วนะคะหรือว่าอาจจะใช้สำหรับเวลาที่เราเนี่ยนะไปซื้อของมาราคาถูกมาก buy something for peanuts หรือว่า pay peanuts การซื้อหรือว่าจ่ายในราคาที่ถูกค่ะอย่างเช่น if you pay peanuts you get monkeys huh if you pay you get monkeys
1: มันเปรียบเปรยอย่างเงี้ยมันเปรียบเปรยว่านายจ้างนะจ้างเนี่ยถ้าอยากจะได้คุณภาพดีก็ต้องจ่ายเยอะๆถ้าอยากจะจ่ายถูก
0: ก็ได้ลิงมา
1: แบบนั้นเลย
0: วันนี้มีที่มาจากละครสัตว์ใช่ไหมคะลิงเนี่ยก็มีการแสดงก็แสดงแบบไม่ง่ายกระโดดข้ามกระโดดนี่ทำแบบว่าทำไปเสร็จแล้วเนี่ยได้ถั่วมันก็แบบไม่ค่อยขยันไงทำอะไรเล็กๆน้อยๆคนก็ดีใจก็ตบมือแล้วก็ให้ถั่วแล้วค่ะวันนี้เรา2คนจะต้อง say goodbye but see you again next time สวัสดีนะคะ
1: บายสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
0: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ English Level Up ครูพี่แนท
2: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
0: น้องๆเวลาที่น้องๆจะใช้คำว่าอื่นๆเนี่ยในภาษาอังกฤษเนี่ยจะใช้คำว่าอะไรกันคะ
1: ครูพี่แนทนะคะจะพาน้องๆไปรู้จักกับคำว่า other others another แล้วก็ each other กันค่ะน้องๆคะครูพี่แนทจะชวนน้องๆไปรู้จักกับ3คำนี้ก่อนนะคะคือคำว่า other others ที่เติม s กับคำว่า another ค่ะดูสิว่า3คำนี้มีหลักการใช้ต่างกันยังไงตัวแรกนะคะคือคำว่า other ที่ไม่มี s แปลว่าอื่นๆค่ะเป็น adjective เอาไว้ใช้ขยายคำนามตัวอย่างเช่นคนอื่นๆ other people เค้กชิ้นอื่นๆ other cakes
0: ส่วนคำว่า others ที่เติม s นะคะจะใช้เป็น pronoun ค่ะแปลว่าอื่นๆไม่ต้องมีคำนามตามหลังแล้วนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันไม่ต้องการเค้กชิ้นนี้ฉันต้องการเค้กชิ้นอื่นภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า I don't want this cake I want others เห็นไหมคะคำว่า others เป็น pronoun นะคะแปลว่าอื่นๆไม่ต้องมีคำนามตามหลังเลยค่ะ
1: และคำว่า another นะคะที่แปลว่าอีกสิ่งหนึ่งค่ะเราจะใช้เป็น adjective หรือเป็น pronoun ก็ได้ตัวอย่างเช่น I want another piece of cake ฉันอยากได้เค้กอีกสักชิ้นหนึ่งเราจะใช้ another ค่ะ
0: เอาละค่ะถ้าเข้าใจแล้วนะคะเราลองมาเช็คกันดูหน่อยดีกว่าว่าน้องๆเนี่ย level up กันหรือยังมาเล่นเกมกันค่ะข้อที่1ถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันมีหัวข้ออื่นๆอีกสำหรับรายงานของฉันภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า I haveTopics for my paper ใช้อะไรดีคะระหว่าง other others กับ another ใช้อะไรดีนะถูกต้องนะคะใช้ others นั่นเองนะคะไม่มี s นะคะ I have other topics for my paper เห็นไหมคะคำว่า topics นะคะเป็นคำนามนับได้พหูพจน์ค่ะเราเลยใช้คำว่า other เข้ามานั่นเองค่ะ
1: มาต่อกันที่ข้อที่2นะคะถ้าเราต้องการจะพูดว่าคุณสามารถใช้หัวข้อนั้นได้เลยสำหรับรายงานของคุณฉันมีหัวข้ออื่นๆอีกเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดี You can use that topic for your paper I have a few ใช้อะไรดีคะระหว่าง other others and anotherใช่แล้วค่ะเราต้องใช้คำว่า others ที่เติม s นะคะเพราะว่าใช้แทนคำนามได้เลย You can use that topic for your paper I have a few others เห็นไหมคะคำว่า other ที่เติม s นะคะใช้แทนคำนามคือคำว่า topics นั่นเอง
0: และข้อที่3นะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่ามันอร่อยจังเลยฉันคิดว่าฉันจะกินแฮมเบอร์เกอร์อีกสักชิ้นภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า It is very delicious I think I will have hamburger ใช้อะไรดีคะระหว่าง other others another TikTok ถูกต้องนะคะตอบ another นั่นเองค่ะ It is really delicious I think I will have another hamburgerเห็นไหมคะคำว่าแฮมเบอร์เกอร์นะคะเป็นคำนามเอกพจน์นั่นเองค่ะเราเลยใช้คำว่า another ใครตอบถูกทั้ง3ข้อนี้เก่งมากๆเลยนะคะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นุ่นอยากจะชวนน้องๆไปพบกับรายการคริสจ็อบส์กันค่ะ
1: และน้องอย่าลืมสังเกตนะคะว่าในประโยคไหนมีคำว่า other others แล้วก็ another กันบ้างค่ะ
0: ไปดูกันเลยค่ะ
3: Excuse me, besides coffee, what other beverages do you have?
4: Beverage.
5: เครื่องดื่มอะไรบ้างนอกจากกาแฟ
4: We have coffee. Just kidding. We have coffee, tea, and

0: Chewy.
1: Chewy?
0: Yes.
1: What's Chewy?
0: Chewy.
2: ฮะ
0: Chewy.
2: เพียกเพียกจุ้ยจุ้ยอะไรเนี่ยหมายถึงอะไร
0: น้ำผลไม้
2: ปะโถน้ำผลไม้เนี่ยก็เรียกว่าจูสเหมือนท้องเสียอะไรท้องเสียอะไรท้องเสีย
0: จูดจูด
2: จูดจูดสระอูครับจูส
0: จ
2: ูส
0: จูสWe have coffee, tea, and juice.
1: Oh, okay.
3: So how many teas do you have? Do you have anything else?
0: We have some snack and dessert.
1: Huh?งูทะเลทราย
2: พี่
0: อะไรครับ
2: พี่แนนเขากินอะไรอ่ะ
0: ก็บอกจะกินของหวานแล้วของว่าง
2: ปะโถออกเสียงซะน่ากลัวไม่น่ากินเลยนะครับ
0: ไม่ใช่เหรอฮะ
2: ของว่างต้องเรียกว่าสแน็คสละแอดิสแน็ค
0: อ๋อสแน็ค
2: เออเป็นว่าสแน็คกับคืองูส่วนขนมหวานอย่าลืมนะครับหวานดีอร่อยดีดีเซอร์ทถามอะไรครับ yes we have snack and dessert
0: yes we have some snack and dessert
1: oh yes can I see them please
0: มาแล้วครับ
2: เพียครับอันแรกCurry puff
0: ก็ curry puff
2: อันนี้เขาเรียกว่า pork on toast
0: pork on toast
1: I'm on a diet I shouldn't be eating this but I have a sweet tooth can I see the dessert
4: what
2: เขาบอกว่าเขาชอบกินของหวาน
0: มาแล้วครับ
5: น้องๆจากรายการ Chris Jobs น้องๆเห็นการใช้ other others and another กันหรือเปล่าครูพี่นุ่นเจอประโยคนึงนะคะที่ว่า what other beverages do you have คุณมีเครื่องดื่มอื่นๆอีกไหมเห็นไหมคะคำว่า other นะคะแปลว่าอื่นๆนั่นเองค่ะน้องๆเห็นไหมคะจากประโยคที่ครูพี่นุ่นกล่าวถึงเมื่อสักครู่นี้นะคะคือคำว่า other beveragesคำว่า other นะคะเราจะใช้กับคำนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์ beverages หรือต้องเติม s นั่นเองค่ะตัวอย่างประโยคเช่น
6: there are six other people in line ahead the bus
5: แปลว่ามีคนอื่นอยู่อีก6คนค่ะอยู่ในแถวข้างหน้าเราสังเกตไหมคะว่าทำไมครูเบียร์ใช้คำว่า other เพราะคำว่า people เป็นนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์นั่นเองค่ะเราเลยใช้คำว่า other มาขยายส่วนคำว่า others ที่เติม s นะคะเราจะใช้อย่าง pronoun นั่นเองค่ะแทนคำนามนั้นไปเลยค่ะไม่ต้องมีคำนามตามท้ายแล้วนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่า
7: คุณใช้ปากกาด้ามนั้นไปเลยฉันมีด้ามอื่นอีกในกระเป๋า
5: ภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า you can use that pen I have a few others in my bag เห็นไหมคะคำว่า others นะคะแทนคำนามมือคำว่า pen นั่นเองค่ะสามารถใช้เป็น pronoun ได้เลยนะคะแล้วการใช้ another นะคะเราจะใช้กับคำนามนับได้ที่เป็นเอกพจน์คืออื่นๆแต่มีอีกแค่หนึ่งสิ่งเท่านั้นค่ะเราจะใช้เป็น adjective ขยายคำนามหรือจะใช้แทน pronoun ไปได้เลยค่ะทีนี้นะคะตัวอย่างประโยคเช่นนั่นเป็นกาแฟที่ดีมากๆเลยฉันอยากจะได้สักแก้วนึงเราจะพูดว่า this was a good cup of coffee I will have anotherฉันจะเอาอีกแก้วนึงเห็นไหมคะคำว่า another นะคะแทนคำว่า a cup of coffee ไปเลยสำหรับใครนะคะที่ยังสับสนอยู่เนี่ยมาดูสูตรหลักการจำกันค่ะหลักการจำของครูพี่แนทนะคะก็จะให้น้องๆจำว่าคำว่า other ที่ไม่เติม s ค่ะใช้เป็น adjective เพราะไม่เติม s ไม่มี s ตามหลังเราเลยต้องใช้คำนามตามหลังเขานะคะส่วนคำว่า other ที่เติม s เราใช้เป็น pronoun คือใช้แทนคำนามไปได้เลยไม่ต้องมีอะไรตามหลังแล้วนะคะทีนี้คำว่า another มาจากคำว่า and แล้วก็ other ค่ะand แทนหนึ่งสิ่งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำว่า another จึงแปลว่าอีกสิ่งหนึ่งนั่นเอง และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นุ่นอยากจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Itchy Feet แล้วอย่าลืมมาดูกันนะคะว่าวันนี้จะมีอะไรน่ารู้บ้างไปดูกันเลยค่ะ
1: ไปดูกันเลย

0: ู้ชมพี่เต้เอะอะหายเอะอะหายหายไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยตอนเนี้ยหาไม่เจอเลยพี่เต้เอ้าพี่เต้มานี
1: ่ไอ้เปล่า
0: หูยหาตั้งนาน I've been looking all over for you หานานมากหายใจได้ดึงหายใจได้ดึงก่อน

0: ะเมื่อกี้มันมีรูอยู่ใต้พญานาคไง there's a hole under the you know the Naga so I was running around ก็ไม่รู้รูก็มีไว้ทำไมก็เดินไปเดินมาน่ารักดี
1: เป็นวิ่งเล่นลอดในนั้น
0: ใช่ๆอุ๊ยแล้วไปเจอแป๊บเดียวมีลูกแล้วเหรอเนี่ย
1: ไม่ใช่นี่คือ local tour guide เป็นแบบไกด์ท้องถิ่นที่นี่เขาเรียกเจ้าบ้านน้อย
0: เจ้าบ้านน้อยโอ้สวัสดีค่ะน่ารักจังเลย
1: เมื่อกี้ค้างคากันถึงเรื่องของประวัติศาสตร์ที่นี
0: ่ผมว่านี
1: ่ yeah so what's the history of thisภูมินเทมเพิลคือความเป็นมาเป็นไปของที่นี
2: ่ภูมินเทมเพิล was built by the ruler of Nan in 1596
1: ก็คือเจ้าผู้ครองนครน่านเนี่ยก็คือสร้างที่นี่ไว้ตอนปี1569หรือ96
2: 96
1: 1996
0: คือเป็นไม้บรรทัดแห่งน่านตะก่อนใช่ไหม ruler เน
1: ี่ย ruler คือผู้ปกครองนคร
0: อ้าวเหรอ
1: ไม่ใช่ไม้บรรทัด
0: โอเค
1: สะกดเหมือนกัน
0: ขอโทษอ๋อเขาสร้างก็วัดโบราณพอสมควรนะ
1: โอ้นานมากเลยอ่ะ
0: ค่ะ
3: If the Mona Lisa is the Louvre Museum's most popular attraction and inseparable from the image of the museum itself
1: คือถ้าจะเปรียบภาพโมนาลิซาเป็นภาพที่โด่งดังแล้วก็ดึงดูดคนมากที่สุดของพิพิธภัณฑ์รูปที่ฝรั่งเศสเนี่ยแล้วก็
0: คือใครนึกถึงรูปต้องโมนาลิซานี่คือโมนาลิซาต้องนึกถึงรูปนะ
1: ถูกต้อง
0: บอกได้เลยว่าปู่ม่านย่าม่าน is equivalent for Nan province
1: ภาพของปู่ม่านย่าม่านเรียกว่าเป็นโรแมนซ์เวอร์ชันน่านเวอร์ชันล้านนาที่แบบ equivalent ก็คือมีความเท่าเทียมกัน
0: ถูกต้องระดับเดียวกันเลยซึ่งก็อยู่ที่นี่เองและนี่คือปู่บ้านย่าม่านอันโด่งดังใช่ไหมคะคือเวลาเขาทำเป็นโปสการ์ดเป็นภาพสติ๊กเกอร์ภาพอะไรคือต้นฉบับตรงนี้เลย
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แล้วคะ so what are they saying to each other เขาพูดอะไรกันอะ
2: กำหักน้องกูปีจักฝากเอาไว้ในน้ำก็กลัวน้องจะเหน็บหนาวคำรักของพี่นั้นหากจะฝากไว้ในน้ำก็กลัวน้องจะเหน็บหนาวจักเอาไว้บนปื้นอากาศกลางหาวก็กลัวเมฆหมอกจะซ่อนดาวลงมาคลุ้งหากจะฝากไว้บนพื้นอากาศกลางหาวก็กลัวเมฆหมอกจะดันเดินดาวมาปกคลุมความรักของพี่ไปเสียจักจะฝากไว้กลางควงกลางคุ้มก็กลัวเจ้าเมืองมาปะไซและจะลู่เอาของปี่ไปหากจะฝากไว้ในกลางขวางกลางคุ้มก็กลัวเจ้าเมืองมาเจอแล้วจะแย่งความรักของพี่ไปก็เลยฝากเอาไว้ในอกในใจตัวจ้ายปีนี้จักคือมันให้อาฮีอาฮียามกูปีรับแล้วสะดุ้งตื่นเววาก็เลยฝากไว้ในอกในใจของชายพี่นี้ให้มันร้องไห้รำพีรำพันหาน้องอันเป็นที่รักไม่ว่ายามหลับหรือว่ายามตื่นก็ยังไม่หายคลายคิดถึงค่ะ
0: โอ้สิง
2: โอ้ so sweet
3: And who was the artist of all this painting?
1: ใครเป็นคนที่เป็นจิตรกรที่วาดภาพทั้งหมดน
2: ี้นานบัวพันธ์ค่ะ
1: นานบัวพันธ์ is local artist right เป็นศิลปินท้องถิ่นใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: นี่เลย
4: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Itchy Feed น้องๆเห็นประโยคที่มีคำว่า other อยู่ในนั้นหรือเปล่า
5: ครูพี่นุ่นเจอประโยคนึงนะคะที่ถามว่า what are they saying to each other พวกเขาเนี่ยกำลังคุยอะไรกันอยู่ค่ะน้องๆสังเกตไหมคะคำว่า other ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าอื่นๆแล้วนะคะแต่ each other แปลว่ากันละกันซึ่งกันละกันค่ะใช่แล้วค่ะส่วนคำว่า each other เนี่ยนะคะเขาจะใช้กับคน2คนค่ะยกตัวอย่างเช่น my dad and my mom love each other คุณพ่อและคุณแม่ของฉันรักกันละกันนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีอีกหนึ่งคำค่ะคือคำว่า one another ที่แปลว่าซึ่งกันและกันค่ะแต่เราจะใช้กับสิ่งที่มี2สิ่งขึ้นไปหรือ2คนขึ้นไปค่ะตัวอย่างเช่น I think all people should love one another แปลว่าฉันคิดว่าคนทุกคนเนี่ยควรรักกันเอาละค่ะตอนนี้น้องๆก็เข้าใจแล้วนะคะว่า2คำนี้เนี่ยแตกต่างกันยังไงคำว่า each other นะคะแปลว่าซึ่งกันและกันค่ะใช้กับคน2คน
4: ส่วน one another นะคะใช้กับคนที่มีมากกว่า2คนขึ้นไปแปลว่าซึ่งกันและกันเหมือนกันค่ะ
5: เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปเติมพลังคำศัพท์กับรายการ
4: Vocab King น้องๆดูกันนะคะว่าเพื่อนๆ เนี่ยจะสะกดคำกันได้กี่คำและที่สำคัญอย่าลืมสะกดคำไปพร้อมๆกันเลยนะไปดูกันเลย
5: ไปดูกันเลยค่ะ
6: Good morning Vocab King
7: สู้ๆนะบริหารเวลาดีๆนะคะแล้วก็ออกเสียงให้ชัดถ้อยชัดคำสู้ๆค่ะ Let's play spelling
6: Right, welcome to the final round. Your first word is common.
8: C-O-M-O-N
6: Common
8: C-O-M-M-O-N
6: Correct! Good

0: น้องไข่มุกถือเป็นอีกคนที่มีทักษะการฟังที่ดีนะครับเพราะถึงแม้จะมีการสะกดพลาดไปบ้างแต่เธอก็เปลี่ยนตัวสะกดให้ถูกจนได้ผ่านมาแล้ว10คำเธอใช้เวลาไปเพียง27วินาทีเท่านั้น
1: โอเคไปดูคำที่11กันต่อเลยนะคะ
2: Your word is confusing
3: C-O-N-F-U-S-I-N-G
2: Correct
1: เยี่ยมมากต่อเลยค่ะ
2: Your word is evolution.
3: E-V-E-L-O-T-I-O-N.
2: Evolution.
3: E-V-E-L-U-T-I-O-N.
2: Evolution.
3: E-V-A-L-U-T-I-O-N.
2: Evolution.
3: E-V-O-L-U-T-I-O-N.
2: Correct. Great job. You came back.
1: กำลังจะบอกเลยว่าฟังดีๆเสียงอะไรนะสุดท้ายก็กลับมาจนถูกนะครับต่อเลยค่ะ
2: Your next word is offensive.
3: O-F-F-E-N-S-I-V-E.
2: Correct. Great job.
1: ต่อกันเลยนะคะกับคำที่14ค่ะ
2: Your word is excellent
3: E X C E L L E N T
2: Correct Great job again
1: มีสติดีมากๆเลยนะคะน้องไข่มุกเหลืออยู่56วินาทีค่ะ
2: Your word is sprinkler
3: S P R I N K L E R
2: Correct excellent
1: ไปดูกันต่อกับคำที่16ตอนนี้มีเวลาเหลืออยู่54วินาทีเวลายังไม่ถึงครึ่งนะสู้ต่อเลยค่ะ
2: Your word is disappoint
3: D I S S A P O I N T
2: disappoint
3: D I S A P O I N T
2: disappoint
3: D I S S A P O I N T
2: disappoint
0: เอาละสิครับเกิดอะไรขึ้นดูเหมือนเธอจะเสียเวลากับคำนี้ไปมากพอสมควรนะครับลองเปลี่ยนตัวสะกดเท่าไหร่ก็ยังไม่ถูกสักที
1: ลองแบบอื่นมั่ง
2: disappoint
3: D I S A P O N T
2: disappoint
3: D I A P O
2: Oh great try close just one letter one letter D I S A P P O I N T a double P
1: มี P 2ตัวนะคะ
4: โอ้โหน้องไข่มุกจากรายการ World Cap King เนี่ยสะกดคำได้ฉะฉานมากๆเลยนะคะครูพี่แนท
5: ใช่แล้วค่ะแล้วถ้าน้องๆทางบ้านอยากสะกดคำเก่งเหมือนน้องไข่มุกก็ต้องท่องศัพท์เป็นประจำทุกวันนะคะ
4: เอแล้ววันนี้จากรายการ World Cap King เนี่ยมีคำศัพท์คำไหนน่าสนใจบ้างคะ
5: มีคำศัพท์คำว่า common ที่เป็น adjective แปลว่าทั่วไปธรรมดาค่ะคำว่า common นะคะที่เป็น adjective ครูพี่นัทขออธิบายคำว่า common ที่แปลว่าร่วมกันก่อนนะคะตัวอย่างเช่น we have something in common with each other พวกเรามีอะไรคล้ายๆกันน้องๆเห็นคำว่า common ไหมคะแปลว่าร่วมกันและอีกอย่างนะคะสำนวนคำว่า have something in common เป็นสำนวนที่แปลว่าเรามีอะไรบางอย่างคล้ายๆกันมีอะไรที่เหมือนกันด้วยค่ะ
4: คำว่า common นะคะเป็น adjective แปลว่าปกติธรรมดาทั่วไปนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น it is common to see him in the library เป็นเรื่องปกติเลยนะคะที่จะเจอเขาอยู่ในห้องสมุดนั่นเองค่ะเห็นไหมคะคำว่า common นะคะเป็น adjective แปลว่าปกติธรรมดาทั่วไปนั่นเองค่ะ
5: แล้วคำว่า common นะคะที่แปลว่าปกติธรรมดาทั่วไปเนี่ยถ้าเราเติม prefix คำว่า un ที่แปลว่าไม่เข้าไปข้างหน้าเป็น uncommon ก็จะแปลว่าไม่ปกติไม่ธรรมดานั่นเองค่ะตัวอย่างเช่น this is an uncommon illness you should go to see a doctorแปลว่ามันเป็นอาการป่วยที่ไม่ปกตินะคุณควรที่จะไปหาหมอ
4: เอาละค่ะเรามาทวนกันไปด้วยกันอีกครั้งนะคะว่ามีคำว่าอะไรบ้างคำแรกนะคะ common เป็น adjective แปลว่า
5: ร่วมกันธรรมดาปกติ
4: uncommon เป็น adjective แปลว่า
5: ไม่ปกติ
4: have something in common เป็นสำนวนแปลว่าม
5: ีอะไรคล้ายกันมีอะไรเหมือนกันค่ะ
4: เอาละค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู้ตอนสร้างเด็กรักการอ่านนั่นเองค่ะ
5: ตอนนี้จะมีอะไรน่ารู้ไปดูกันเลย
4: ไปดูกันเลยค่ะ
6: การอ่านคือรากฐานที่สำคัญอย่างหนึ่งในชีวิตห้องสมุดคือหนึ่งในปัจจัยที่จะทำให้คนในชาติรักการอ่าน
7: こう見てますね。でこう見るとこちら
8: ห้องสมุดชิโอดะเนี่ยฮะจะมีอยู่2ชั้นนะครับก็คือชั้น9กับชั้น10นะฮะชั้น9ตรงนี้คือเราอยู่ชั้น9นะครับก็จะดูว่านะฮะ2ฝั่งตอนนี้เราอยู่ปัจจุบันนี้สีแดงนี่นะครับฝั่งด้านเนี้ยนะสีเขียวเนี่ยก็คือฝั่งนู้นนะฮะสีเขียวเนี่ยจะเป็นหนังสือธรรมดา

0: แต่ส่วนทางด้านสีแดงนี้เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจนะฮะหนังสือพิมพ์ธุรกิจนะมีการลงทุนสิ่งตีพิมพ์ต่างๆแล้วก็เกี่ยวกับต่างประเทศด้วยแล้วก็ตอนนี้มีอินเทอร์เน็ตให้ใช้ฟรีด้วยครับแล้วก็ส่วนชั้น10ชั้น10เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเด็กๆนะ
1: ฟังแล้วรู้สึกดีไหมคะห้องสมุดเพื่อประชาชนในย่านธุรกิจก็จะมีนอกจากนี้ห้องสมุดกับร้านขายหนังสือก็ทำงานเชื่อมโยงกันด้วยค่ะโดยเฉพาะร้านหนังสือเก่าที่มีหายากก็จะเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีเช่นกันค่ะ
0: อันนี้เป็นแผนผังของอะไรรู้เปล่าเป็นแผนผังร้านหนังสือเก่าๆอยู่ประมาณ160ล้านซึ่งเป็นร้านหนังสือเก่าแต่ละชนิดแต่ละร้านจะไม่เหมือนกันบางร้านก็จะขายหนังสือเก่าๆเกี่ยวกับเรื่องแฟชั่นบางร้านขายหนังสือเกี่ยวกับเรื่องการ์ตูนอะไรต่าง
1: ๆนอกจากนี้ห้องสมุดสาธารณะยังทำงานในเชิงรุกด้วยนะคะคือการให้ความรู้ที่นอกเหนือจากหนังสือก็ยังเชิญผู้รู้ในสาขาวิชาชีพต่างๆมาบรรยายเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ที่สนใจหัวข้อเรื่องบางอย่างได้รับความรู้ที่ลึกซึ้งขึ้นค่ะ
0: ทางห้องสมุดนี้เขาจะมีการจัดอีเวนต์อะไรต่างๆเชิญนักบรรยายท่านใดบ้างนะผมว่ามีเยอะแยะนะครับก็อย่างเช่นว่าเกี่ยวกับเรื่องทางด้านธุรกิจนะครับเชิญนักบรรยายเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจมาบรรยายก็มีนะเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายก็มีเป็นแบบนี้ทั่วประเทศญี่ปุ่นไหมคำตอบคือว่าไม่ทั่วประเทศญี่ปุ่นเพราะว่าที่นี่เป็นที่ที่โดดเด่นพอสมควรเพราะว่าอะไรเราสังเกตครับที่เราไปเดินมาเมื่อสักครู่นี้เราจะเห็นนักธุรกิจมาเรียนหนังสือนะครับทำงานไปด้วยเอาเวลาในการทำงานมาเรียนหนังสือ
1: ที่นี่มีแผนกออกไปให้ความรู้เกี่ยวกับหนังสือและการอ่านตามโรงเรียนด้วยฟังแล้วเจ้าหน้าที่ห้องสมุดสาธารณะเนี่ยทำหน้าที่หลากหลายมากเลยนะคะนั่นก็แปลว่าคนจะมาทำงานห้องสมุดได้ต้องเป็นคนเก่งรู้รอบด้านและใฝ่หาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอเพราะจะต้องบริการผู้คนทุกเพศทุกวัยทุกความสนใจและงานของพวกเขาเหล่านี้ก็คือต้นทางขององค์ความรู้ในการพัฒนาประเทศเชียวนะคะดังนั้นคนทำงานห้องสมุดถือเป็นตำแหน่งสำคัญของประเทศตำแหน่งหนึ่งเลยล่ะค่ะ
2: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการดูให้รู้สร้างเด็กรักการอ่านเนี่ยสนุกไหมคะจากรายการนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการปลูกฝังค่ะให้เราเนี่ยมีการรักการอ่านกันนะคะแล้วก็สนุกไปกับการอ่านนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยทั้งตัวพวกเราเองคุณครูห้องสมุดบรรณลักษณ์แล้วก็โรงเรียนเนี่ยควรที่จะร่วมมือกันนะคะปลูกฝังให้น้องๆเนี่ยรักการอ่านนั่นเองค่ะ
3: ใช่แล้วค่ะการอ่านนะคะเป็นการพัฒนาตนเองถ้าเราอ่านหนังสือกันอย่างเป็นประจำนะคะจะทำให้สังคมของเราเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ค่ะทำให้เกิดนักคิดนักประดิษฐ์มากมายทำให้เราสามารถแก้ปัญหาสังคมได้ทำให้ประเทศชาติพัฒนาต่อไปได้ดียิ่งขึ้นค่ะ
2: แหมพอพูดถึงเรื่องการอ่านแล้วเนี่ยนะคะครูพี่นุ่นก็อดไม่ได้เลยค่ะที่จะมาสอนคำศัพท์คำว่าการอ่านกันค่ะคำว่าการอ่านนะคะคือคำว่า readingมาจากคำว่า read นะคะที่เป็น verb แล้วเราก็เติม ing เข้าไปให้เป็น reading จะกลายเป็นคำนามแปลว่าการอ่านนั่นเองค่ะแต่ถ้าเกิดน้องๆอยากจะใช้ verb นะคะให้เป็นคำนามเนี่ยก็สามารถเติม ing ในคำอื่นๆได้ด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่น draw ที่เป็น verb นะคะแปลว่าวาดแต่ถ้าเกิดว่าเติม ing เข้าไปเป็น drawing แปลว่าการวาดภาพนั่นเองค่ะหรือคำว่า write ที่แปลว่าเขียนเป็น verb นะคะถ้าเราเติม ing เข้าไปเป็น writing เป็นคำนามค่ะแปลว่าการเขียนนั่นเองค่ะ
3: คำศัพท์ที่น่าสนใจคำต่อไปนะคะคือคำว่าห้องสมุดนั่นเองคำว่าห้องสมุดค่ะเราจะใช้คำว่า library ที่แปลว่าห้องสมุดแต่น้องๆคะคนที่ดูแลห้องสมุดค่ะเวลาเราไปยืมหนังสือหรือว่าคืนหนังสือเนี่ยเรียกคนคนนั้นว่าอะไรคะใช่แล้วค่ะเราเรียกว่าบรรณารักษ์ใช่ไหมคะคำว่าบรรณารักษ์ในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า librarian ที่แปลว่าบรรณารักษ์นั่นเองค่ะน้องๆเห็นไหมคะเราเปลี่ยนจากลี่เป็นเลียนก็กลายเป็นคนแล้วค่ะ
2: โอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยเลเวลอัพกันหรือยังคะน้อง
3: ๆถ้าเลเวลอัพแล้วนะคะเรามาลองทบทวนกันดีกว่าว่าวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรกันไปบ้าง
2: คอร์คะother เป็น adjective นั่นเองค่ะส่วนคำว่า others เป็น pronoun ค่ะแปลว่าอื่น
3: ๆส่วนคำว่า another ใช้กับคำนามที่เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะคะแปลว่าอีกสิ่งหนึ่งอีกอันหนึ่งค่ะ
2: คำว่า each other นะคะจะแปลว่าซึ่งกันและกันใช้กับคนสองคนค่ะ

0: ส่วนคำว่า one another ก็แปลว่าซึ่งกันและกันเหมือนกันค่ะแต่เราใช้กับคนหลายๆคนขึ้นไป
1: คำว่า common นะคะเป็น adjective ค่ะแปลว่าร่วมกันเหมือนกันธรรมดาทั่วไปคำว่า uncommon นะคะเป็น adjective แปลว่าไม่ปกติไม่ธรรมดาค่ะแล้วก็คำว่า have something in common เป็นสำนวนนะคะแปลว่ามีอะไรเหมือนกันนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์นะคะคำว่า read เป็น verb แปลว่าอ่าน reading เป็น noun แปลว่าการอ่านคำว่า draw เป็น verb แปลว่าวาดคำว่า drawing เป็น noun แปลว่าการวาดคำว่า write เป็น verb แปลว่าเขียนคำว่า writing เป็น noun แปลว่าการเขียนค่ะและอีก2คำค่ะคือคำว่า library เป็นคำนามแปลว่าห้องสมุดคำว่า librarian เป็นคำนามเหมือนกันแต่แปลว่าบรรณารักษ์ค่ะ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆรายการ English Level Up ในวันนี้สนุกไหมคะถ้าน้องๆนะคะหมั่นทบทวนบทเรียนนะคะแล้วก็ท่องคำศัพท์น้องๆจะต้องเก่งภาษาอังกฤษอย่างแน่นอนเลยค่ะ
0: ก่อนจากกันในวันนี้นะคะครูพี่เน็ตอยากจะให้สำนวนหนึ่งที่น่าสนใจค่ะคือสำนวนที่บอกว่า a piece of cake น้องๆน่าจะสังเกตนะคะที่ครูพี่เน็ตสอนไปตอนต้นรายการคำว่า anotherI want another piece of cake ที่แปลว่าฉันอยากได้เค้กอีกสักชิ้นนึงค่ะน้องๆคนไหนทราบบ้างคำว่า a piece of cake ก็เป็นสำนวนนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะ a piece of cake นะคะเป็นสำนวนแปลว่าง่ายมากๆเหมือนกับสุภาษิตไทยที่บอกว่าง่ายมากเหมือนปอกกล้วยเข้าปากเลยค่ะยกตัวอย่างเช่น this lesson is a piece of cake บทเรียนนี้เนี่ยง่ายมากๆเหมือนปอกกล้วยเข้าปากเลยค่ะ
0: เอาละค่ะแล้วน้องๆสามารถพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันอังคารที่6ตุลาคม2569กันค่ะในวันนี้ภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกยังคงมีสภาพอากาศแปรปรวนอยู่ค่ะบางพื้นที่อาจเจอฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักได้นะคะโดยเฉพาะภาคเหนืออาจมีลูกเห็บตกและระวังฟ้าผ่าในบางพื้นที่ค่ะส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะในวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฉบับที่10เรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนซึ่งจะส่งผลกระทบจนถึงวันที่7ตุลาคมนี้ในช่วงวันที่6ถึง7ตุลาคมนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงค่ะส่วนในวันที่7ตุลาคมนี้ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้ค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้และวันพรุ่งนี้ส่วนใหญ่อยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงส่วนในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ไว้ด้วยมาดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆในวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีส่วนภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะในวันนี้ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยค่ะสำหรับช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะขอให้หลีกเลี่ยงกันอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ไร้ป้ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงไว้ด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราช และความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เอ๋ยเด็กน้อยโอ๊ยทำไมครูต้องให้คัดลายมือตอนปิดเทอมด้วยอ่ะ
1: ก็เอาไว้ฝึกสมาธิยังไงล่ะถ้าเราเขียนภาษาไทยถูกเราก็จะเข้าใจในรูปแบบตัวอักษรนะ
0: โอ๊ยทำไมมันยากจัง
2: โถคัดไทยง่ายจะตายไปเสร็จแล้วเนี่ย
0: ไหนแก่นแก้วยังเขียนไม่ได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไม่เห็นต้องเขียนเลยพิมพ์เอาง่ายกว่าไม่เมื่อยด้วย
1: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
0: ปู่ครับปู่นี่หินอะไรหรอครับมีรอยเต็มเลย
1: อ๋อเขาเรียกว่าศิลาจารึกไงล่ะ
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
1: เขียนเรื่องราวสมัยสุโขทัยอย่างหลักศิลาเนี่ยเป็นที่มาของตัวอักษรไทยที่พ่อขุนรามคิดค้นขึ้น
2: โอ้ถ้าไม่มีพ่อขุนรามแล้วก็คงไม่มีตัวอักษรชัยนะคะ
1: ใช่แล้วจ้ะตัวอักษรไทยเป็นมรดกของคนไทยเข้าใจไหมเมฆ
0: ครับเข้าใจแล้วเราจะต้องจักรจี้จักรจี้จักรจี
1: ้อย่าทะเลาะกันสิล่ะ
2: แม่ถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
0: ฮะอ๋อลืมไปเธอมันยายขี้กลัวนี่นา
2: ฉันไม่กลัวซะหน่อยจะไปก็ไปสิ
0: ฮะนี่มันศิลาจารึกนี
3: ่เมืองสุโขทัยรัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
2: สวัสดีค่ะอุ๊ยขอโทษนะคะเจ็บมากไหม
4: โอ้เจ้าเป็นใครกันน่ะ
0: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
4: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
4: มาข้าจะให้ฟังนะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้บ่มี1,205 ศพปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสื่อไทยลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้เอ๊ะนั่นคือสิ่งใดใบลานหน้าตาชอบกลนั่นและยังตัวอักษรอีก
2: อุ๊ยมันไม่มีอะไรนี่คะ
4: นั่นแสงประหลาดเจ้าแมวคือสิ่งใดผู้จะเป็นใคร
0: เก็บแก้วไปเร็วไปก่อนนะครับขอบคุณที่อ่านให้ฟังนะครับบ๊ายบาย
2: โอ้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: พวกเจ้าจะไปไหนพวกเจ้าอยู่ไหน
2: ไม่มีใครเห็นเราแล้วมั้งแล้วเร็วสิเดี๋ยวกลับไปไม่ทันนะ
1: เอาเอาอย่าทะเลาะกันสิ
0: ไหนใครทะเลาะกันไม่มีนะครับใช่ไหมตะวัน
2: ใช่ค่ะ
1: อ๋อดีแล้วล่ะ
2: คุณปู่คะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้ประมาณ 1,205 ศกปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสื่อไทยนี้ลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้แปลว่าอะไรเหรอคะ
1: แปลว่าพ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์ตัวหนังสือไทยแบบที่จารึกไว้ในศิลาจารึกหลักที่1ขึ้นเมื่อพ.ศ. 1826
0: 2,564 ลบ 1,826 เท่ากับ738แปลว่าเรามีตัวอักษรไทยใช้มาต้อง738ปีแล้ว
1: ใช่แล้วล่ะหลาน
0: ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลถ้าไม่มีตัวอักษรก็คงไม่มีตัวหนังสือไทยที่จะเขียนไดอารี่ในวันนี้ต้องขอบคุณพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมากนะครับ

0: ปู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
1: ทุกคนไปกันเลย
2: พวกเองมาช่วยขจัดโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
3: แม่แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข์
1: เย้เย้จะได้เข้าไปในวังแล้ว

0: เลิกเรียนแล้วไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันดีพวกเรา
1: คืองี้นะ DLTV พวกเรา4คนต้องทำรายงานกลุ่มเกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามินะ
2: DLTV ค้นหาข้อมูลช่วยพวกเราหน่อยได้มั้ยล่ะสบม.สบายมากเอาเท่าที่ฉันรู้เลยนะสึนามิเป็นคำภาษาญี่ปุ่นสึแปลว่าท่าเรืออ่าวจอดเรือนามิแปลว่าคลื่นฉะนั้นสึจึงมีความหมายว่าคลื่นอ่าวจอดเรือคือคลื่นหรือกลุ่มคลื่นที่มีจุดกำเนิดอยู่ในเขตทะเลลึกสึนามิเกิดในทะเลจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งจากสาเหตุดังกล่าวสึนามิสร้างความเสียหายใหญ่หลวงต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์นะเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้สึนามิเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ 3,600 ปีก่อนทางตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนู่นแน่ที่ฉันรู้ก็ประมาณนี้แหละ
1: โอ้โหนายนี่รู้เยอะกว่าพวกเราอีกนะเนี่ยนายต้องช่วยพวกเราค้นหาข้อมูลมาทำรายงานได้แน่ๆ
2: แต่การค้นหาข้อมูลของพวกเราในวันนี้ไม่ธรรมดานะฉันจะพาพวกนายไปถึงที่ที่เคยเกิดสึนามิในประเทศไทยเลย
3: ว้าวฟังแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วอะ
1: โหสึนามิในประเทศไทยที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2547นะ
2: ถูกต้องเลยนายก็มีความรู้รอบตัวกับเขาเหมือนกันนะเนี่ยพร้อมกันไหมทุกคนงั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหสวนอนันต์สองฐานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงาที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม DLTV
2: ใช่แล้วเดี๋ยวหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงตามข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีเขาบอกว่าสำหรับประเทศไทยมี6จังหวัดในฝั่งทะเลอันดามันที่ได้รับผลกระทบคือจังหวัดพังงาระนองกระบี่ภูเก็ตตรังและก็สตูล
3: ฉันขอถามแบบตรงๆนะ DLTV สึนามิคืออะไรกันแน
2: ่ได้สิสึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่มีความยาวของคลื่นเป็น100กิโลเมตรขึ้นไปเลยนะส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณเดียวกับย่านที่เกิดแผ่นดินไหวในทะเลหรือชายฝั่งโดย 80% ของสึนามิที่เกิดทั้งหมดมักอยู่ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนการเกิดก็มาได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีจึงก่อให้มีแนวของรอยเลื่อนมีพลังอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นก็จะเกิดคลื่นยิ่งคลื่นเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งมากเท่าไหร่ความสูงของคลื่นก็จะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตามสภาพภูมิลักษณ์ของชายฝั่งนั้นๆจนเขาเรียกกันว่าคลื่นยักษ์นั่นแหละและมวลน้ำที่ซัดขึ้นมาที่ชายฝั่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรจนมีผลกระทบร้ายแรงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมนะ
1: แล้วสึนามิเมื่อปี2547มันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
2: ข้อมูลบอกไว้ว่าสึนามิครั้งนั้นเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 9.0 ริกเตอร์ที่ระดับความลึกจากพื้นท้องทะเลตั้ง 28.6 กิโลเมตรที่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียทำให้เกิดคลื่นสึนามิแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวใต้พื้นมหาสมุทรนะเราต้องฟังประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานต่างๆด้วย
1: นอกจากแผ่นดินไหวใต้ท้องทะเลแล้วมีสาเหตุอื่นอีกไหมที่ทำให้เกิดสึนามิได้อีกนะ DLTV
2: มีสิก็อย่างเช่นการระเบิดรุนแรงของภูเขาไฟใต้ทะเลแผ่นดินถล่มขนาดใหญ่ในทะเลก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิได้เหมือนกัน
4: สวัสดีเด็กๆมาเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มกันเหรอ
5: สวัสดีครับ
1: ใช่ครับพวกเรามาศึกษาหาข้อมูลไปทำรายงานเรื่องภัยพิบัติสึนามินะครับพี่เล่าเหตุการณ์และให้ข้อมูลกับพวกเราได้ไหมครับ
4: ได้สิวันที่เกิดสึนามิพี่ก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยละ
2: งั้นเอาอย่างนี้นะในระหว่างที่พี่เจ้าหน้าที่เล่าฉันจะฉายภาพเหตุการณ์สึนามิไปพร้อมๆกันเลยพลังแสงนิมิตภาพ
3: เห็นแล้วดูไปก็เหมือนไม่มีอะไรผิดปกติเลยเนาะนั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลยเหมือนน้ำลงเห็นชายหาดลึกลงไปไกลมาก
4: เหตุการณ์น้ำลดกระทันหันนี้เกิดขึ้นประมาณ 9:30 น.และนี่ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับสึนามิได้เลยนะอีกอย่างเราสามารถ

0: สังเกตสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายจะมีความสามารถในการได้ยินดีกว่ามนุษย์พวกมันจะตื่นตกใจและรีบวิ่งหาที่หลบภัยทันทีเลย
1: โอ้นี่พวกเราดูสิเริ่มมีคลื่นเคลื่อนเข้ามาที่ชายฝั่งแล้ว
0: สึนามิครั้งนั้นความรุนแรงและความสูงของคลื่นสูงที่สุดคือสูง10เมตรแล้วคลื่นซัดเข้าฝั่งนานกว่า20นาทีเลยล่ะและเป็นเวลาประมาณ3ชั่วโมงที่คลื่นยักษ์สึนามิถาโถมเข้ามาสร้างความเสียหายทั้งชีวิตสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินที่มหาศาลมากๆเลยล่ะ
2: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยเนอะพวกเราพวกเราลงไปนั่งคุยเล่นริมชายหาดกันดีกว่าเนาะ
0: นั่งกันก่อนเด็กๆไม่ต้องกลัวนะเพราะคลื่นยักษ์สึนามิมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆหรอกนะ
2: ELTVไหนพอมีวิธีเตรียมรับมือก่อนที่สึนามิจะเกิดบ้างมา
3: อย่างนี้นะก่อนเดินทางไปทะเลต้องเช็คสภาพอากาศและสังเกตป้ายแสดงเขตเสี่ยงภัยและป้ายแสดงเส้นทางอพยพศึกษาพื้นที่แถวนั้นว่าเราสามารถเดินทางขึ้นที่สูงด้วยเส้นทางไหนได้บ้างแล้วที่สำคัญเมื่อรู้สึกว่ามีแผ่นดินไหวหรือพบว่าระดับน้ำทะเลลดลงมากผิดปกติหรือมองเห็นสันคลื่นเป็นกำแพงขนาดใหญ่ก็ให้รีบอพยพไปยังบริเวณที่สูงที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรงทันทีไม่ต้องรอประกาศแจ้งเตือนนะจำไว้สำหรับชาวบ้านในพื้นที่เองก็เตรียมวางแผนในการฝึกซ้อมรับภัยสึนามิเป็นประจำทุกปี
1: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันเราต้องเอาตัวรอดอย่างไรครับพี่
0: จากประสบการณ์ตรงของพี่เลยนะถ้าหากมีประกาศเตือนภัยเมื่อไหร่ให้อพยพทันทีต้องหนีไปยังพื้นที่สูงยิ่งสูงยิ่งไกลจากชายฝั่งยิ่งดีแต่ถ้าหากโชคร้ายหนีไม่พ้นคลื่นให้หาที่จับหรือเกาะที่สามารถลอยอยู่เหนือพื้นน้ำได้แล้วถ้าตอนนั้นอยู่ในเรือให้รีบนำเรือออกไปกลางทะเลรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
2: แล้วหลังจากที่เกิดสึนามิไปแล้วเราต้องทำอะไรกันบ้างเหรอคะพี่เจ้าหน้าที
0: ่หลังจากคลื่นสึนามิผ่านไปที่เหลือทิ้งไว้ก็คือความเสียหายอันใหญ่หลวงสิ่งแรกๆที่ต้องทำคือค้นหาผู้สูญหายผู้บาดเจ็บและตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านหลังจากนั้นก็วางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านอีกอย่างคลื่นสึนามิอาจเกิดขึ้นได้หลายระลอกเราควรรอประกาศจากศูนย์เตือนภัยก่อนจึงสามารถกลับลงไปที่ชายหาดได้
1: จากภาพข่าวเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นก็สร้างความเสียหายกับอาคารบ้านเรือนโดยเฉพาะโรงเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วช่วงนั้นเด็กนักเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์สร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นหลายแห่งเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากรครูที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิในครั้งนั้นอาทิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35จังหวัดพังงาและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ตนะครับนอกจากนี้ในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยเสมอมาโดยพระราชทานพระราชทรัพย์จำนวน240บาทในการสร้างศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก12แห่งซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลครอบคลุม7จังหวัดมีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส
2: พระองค์ทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยเสมอมาเลยนะคะนี่ถ้าฉันต้องอยู่ในเหตุการณ์สึนามิในวันนั้นฉันคงไม่รอดแน่เลย
0: ทำไมล่ะอย่าไปคิดอย่างนั้นสิรู้ไหมว่ามีเด็กอายุเท่าๆกับพวกน้องๆเลยเขาสามารถช่วยชีวิตคนจากเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นได้เป็นร้อยคนเลยนะ
1: คล้อยเหรอครับแล้วเขาช่วยยังไงครับ
0: เธอชื่อทิลลี่สมิธเป็นเด็กผู้หญิงชาวอังกฤษอายุ10ขวบเธอมาเที่ยวที่ภูเก็ตกับครอบครัวช่วงนั้นพอดีในวันที่เกิดเหตุการณ์น่ะทิลลี่เขาสังเกตว่าน้ำทะเลในหาดเริ่มที่จะลดลงอย่างรวดเร็วเธอจึงรีบบอกพ่อกับแม่และคนบนหาดให้รีบหนีทำให้ทุกคนที่หาดนั้นปลอดภัยและไม่มีใครเสียชีวิตเลยน่ะจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ทิลลี่ได้รับการยกย่องให้เป็นเยาวชนดีเด่นและได้รับฉายาว่าเป็นนางฟ้าแห่งหาดทรายด้วยนะ
4: น้องฟ้า
0: เห็นไหมว่าเด็กๆอย่างพวกเราก็สามารถ

0: าเป็นฮีโร่ช่วยเหลือผู้คนได้เหมือนกันนะ
1: ขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่มากๆเลยนะครับพวกเราได้ข้อมูลดีๆเพียบเลย
0: ยินดีมากๆครับหวังว่าข้อมูลที่พี่เล่าไปจะเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะ
2: ขอบคุณครับ
1: ต้องขอบใจ DLTV ด้วยเหมือนกัน
3: นี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามิเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมทรัพยากรธรณียังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: รับ
3: ทราบครับสึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่ส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นจะเกิดคลื่นยักษ์ซัดขึ้นชายฝั่งซึ่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรหากเห็นว่าระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติหรือได้รับการแจ้งเตือนจากเครื่องมือตรวจวัดที่ติดตั้งอยู่ในทะเลหรือมหาสมุทรหรือได้รับการประกาศเตือนภัยหรือหากสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายตื่นตกใจให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยสึนามิทันทีต้องรีบอพยพไปยังที่สูงที่ปลอดภัยทันทีรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
1: โอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
4: ไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว

พวกเราเป็นแบบนี้กันบ้างไหมคะเวลาที่ฟังชาวต่างชาติแล้วก็เราก็อ๋อเออเออ very good เออเออเออ yes no แต่จริงๆพอถามว่าฟังรู้เรื่องเหรอเขาพูดว่าอะไรอ่ะไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจด้วยไม่จำเป็นที่เราจะต้องแบบว่าทำเป็นเหมือนเข้าใจเลยเมื่อไหร่ที่เราไม่เข้าใจเราสามารถถามได้เลยค่ะแต่ถามด้วยประโยคและคำแบบไหนเดี๋ยววันนี้มาดูกันค่ะประโยคเหล่านี้นะคะใช้ได้ทั้งเวลาที่เราไม่เข้าใจและไม่ได้ยินว่าเขาพูดว่าอะไรเลยค่ะ Pardon me แล้วก็ขึ้นตรงท้ายด้วยนะ Pardon me หรือ Sorry Sorry เหมือนมันจะถามคำถามอะไรนะคะโทษนะคะอะไรนะคะอะไรประมาณนี้เหมือนเป็นการถามว่ามันคืออะไรหรือ I beg your pardon I beg your pardon ดูเป็นทางการมากกว่านะคะสำหรับการพูด I beg your pardon ส่วนใหญ่มักจะใช้ใน British English มากกว่านะคะต่อไปยาวขึ้นมาอีกหน่อยให้มันดูเป็นประโยคอะไรอย่างเงี้ยนะ I'm sorry I didn't catch what you said could you repeat it I'm sorry I didn't catch what you said could you repeat itขอโทษนะคะคือเมื่อกี้ catch คือจับใช่ไหมจับไม่ทันเลยค่ะคือฟังไม่ทันฟังไม่ได้ยินเลยช่วยพูดอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะหรือ I'm sorry I don't understand what you said I'm sorry I don't understand what you said Would you mind repeating it Would you mind repeating it ขอโทษนะคะคือไม่เข้าใจเลยที่พูดเมื่อกี้คุณจะว่าอะไรไหมถ้าให้ช่วยพูดอีกรอบหนึ่งทีนี้หรือจะถามตรงๆเลยก็ได้นะคะแต่แทนที่จะใช้ can เราอาจจะแบบลองใช้ could มันจะดูสุภาพขึ้นมาแล้วก็บวกกับคำว่า please เข้าไปอีกโอ้โหดูน่าช่วยเหลืออย่างมากนะคะ Could you say that again please Could you say that again please ไอ้ที่พูดเมื่อกี้ค่ะฟังไม่ทันขออีกรอบนึงได้ไหมคะหรือ Could you say that more slowly please Could you say thatMore slowly please เมื่อกี้เขาพูดเร็วมากเพราะฉันบอกเขาเลยขอช้าลงกว่านี้ได้ไหมคะคุณช่วยพูดอันนั้นอะแต่ว่าช้าลงกว่านี้หน่อยได้ไหมคะกรณีที่สองค่ะคือแบบพอเข้าใจได้นะทั้งหมดเนี้ยมันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรแต่ว่ามันมีบางคำอะที่เราไม่แน่ใจเป็นคำศัพท์ใหม่เราอาจจะไม่รู้ซึ่งเกิดขึ้นได้ทั่วไปเราไม่รู้จักคำไหนก็เรียนมันตรงนั้นเลยค่ะถามเขาไปเลยว่า I'm sorry I'm not sure I understand what you meant by ตึ๊ดแล้วก็เป็นคำนั้นแหละเช่น hospitality abroad คำอะไรที่มันแบบยากๆอ่ะที่เราแบบคำว่าอะไรนะฉันขอโทษนะฉันไม่มั่นใจว่าคำนี้ฉันไม่รู้ว่ามันหมายถึงว่าอะไรหรืออีกประโยคนึงค่ะ Could you explain what ตึ๊ด means Could you explain what ตึ๊ดคำนั้นน่ะเนาะ means คุณคะคุณช่วยอธิบายสักนิดนึงได้ไหมคะว่าไอตัวคำที่คุณพูดออกมาคำเมื่อกี้มันหมายความว่าอะไรแบบที่3ค่ะก็คิดว่าเข้าใจอยู่นะคือพอเดาได้อยู่นะแต่ว่าขอเช็คให้มั่นใจนิดนึงว่าไอ้สิ่งที่เราเข้าใจอยู่เนี่ยมันถูกไหม So what you're saying หรือ So what you're asking is ตึ๊ดสิ่งที่คุณพูดคืออย่างนี้อย่างนี้สิ่งที่คุณถามคืออย่างนี้อย่างนี้ถูกต้องไหมเข้าใจตรงกันไหมอีกประโยคนึงค่ะง่ายกว่าเดิมอีก You mean ตึ๊ด Is that right หรือ You mean ตึ๊ดright คุณหมายถึงอย่างนี้ใช่ไหมก็คือพูดเหมือนทวนประโยคเขานั่นแหละค่ะแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนคำเป็นคำที่เราเข้าใจว่าไอ้ที่เราเข้าใจเนี่ยมันตรงกับเขาไหม

ลองเอาประโยคเหล่านี้หรือว่าคำลองไปปรับใช้กันดูนะคะมันจะดีกว่าไปอยู่ในสถานการณ์จริงๆ yes no okay thank you goodbye ไว้ก่อนเลยอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราพูดแบบนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมต่อแล้วอาจจะแบบ goodbye แล้วก็เดินจากไปเลยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราถามคณะเชื่อว่าผู้ที่พูดภาษาอังกฤษเนี่ยน่าจะยินดีที่จะอธิบายให้เราฟังแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเราก็จะได้เรียนรู้เพิ่มเติมต่อจากตรงนั้นด้วยค่ะ

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around
0: Professor How are you feeling today?
1: I feel good but I'm really hot
0: Hot, right? I mean you've only been here for 5 months That means you're probably not familiar with the weather in Thailand.
1: That's right. It is very hot. Where I'm from, it's cold. We have a very cold winter, so I'm getting used to the heat.
0: Mm-hmm.
1: It doesn't bother me too much. I'm still generous to everybody, but it makes me sweat a lot.
0: So you're generous to everybody, right?
1: Of course.
0: น้องๆรู้ไหมคะว่าคำว่า generous แปลว่าอะไรไม่รู้คำว่า generous แปลว่ามีน้ำใจค่ะไหนใครน้องๆใน20คนนี้ใครที่มีน้ำใจต่อเพื่อนๆครอบครัวแล้วก็คนรอบข้างบ้างคะยกมือสิทุกคนเลยแล้วไหนใครที่มีน้ำใจแบ่งปันเงินให้กับผู้อื่นบ้างคะนี่เยี่ยมมากเหมือนกับวันนี้เลยใช่ไหม
2: คะ
0: ที่พวกเราจะมาเล่นเกมสะสมเงินรางวัลไปมอบให้กับผู้อื่นใช่ไหมใช่
1: How are you all doingOkay, have you been practicing your English?
3: Yeah!
1: Okay, well, I'm excited. Best of luck to you all.
0: น้องๆพร้อมไหมคะ
3: พร้อม
0: All right! ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเกมแรกกันเลยนะคะ Here we go with the first game.
1: Spelling Audition.
4: ในรอบ Spelling Audition, น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์หนึ่งคำจาก professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขก็จะถูกซูมออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
0: น้องๆเข้าใจกติกาดีแล้วนะคะ

0: ถ้าเข้าใจแล้วเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าผู้โชคดีคนแรกจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีคนแรกก็คือหมายเลข14ค่ะเชิญเลยชื่ออะไรคะ
1: แตงโมค่ะ
0: น้องแตงโมนะคะพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วนะคะ Let's play spelling
2: Your word is knowledge.
1: K-O-R-N-O-L-A. D-G-E.
2: Okay, your answer is incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell knowledge is K-N-O-W.L-E-D-G-E.
0: ขอบคุณมากค่ะเอาละค่ะหมายเลขมาค่ะคือหมายเลขไหนผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข6ค่ะมาเลยชื่ออะไรคะ
3: ชื่อจุนครับ
0: จุนอายุเท่าไหร่แล้วคะ
3: 11ครับ
0: 11พร้อมหรือยังคะ
3: พร้อมแล้วครับ
0: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
2: Your word is mirror.
1: M-I-R-R-O-R.
2: Your answer is... correct! Good job!
0: เดี๋ยวเดี๋ยวลูกมาคุยกันก่อนคำว่า mirror น้องจูนลองแต่งประโยคด้วยคำว่า mirror ได้ไหมคะ
1: I have mirror at my home.
2: That is correct. Good job.
0: เก่งมากถูกต้องค่ะน้องจูนก็เข้ารอบไปเลยนะคะไปรอที่ Bike Stop ได้เลยเก่งมากชื่ออะไรคะ
4: เพียวค่ะ
0: น้องเพียวกี่ขวบแล้วคะ
4: 9ขวบค่ะ
0: 9ขวบขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
2: Your word is speech
4: S P A K E
2: Incorrect I'm so sorry The correct way to spell speech is S P E E C H
0: ชื่ออะไรคะ
5: ชื่อน้องดีไซน์ค่ะ
0: น้องดีไซน์อายุเท่าไหร่แล้ว
5: อายุ10ปีค่ะ
0: Let's play spelling
2: Your word is fingers
5: F I N G E R S
2: Your answer is correct good job
0: ดีใจมากดีใจมากเก่งมากค่ะน้องดีไซน์เชิญไปรอที่ Bike Stop ได้เลยค่ะใครจะเป็นคนต่อไปคะใครจะเป็นคนต่อไปพร้อมไหมพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปที่จะมายืนตรงนี้ก็คือหมายเลขหมายเลข9ค่ะเชิญเลยชื่ออะไรคะสาวน้อย
6: ดาด้าค่ะ
0: น้องดาด้าอายุกี่ขวบแล้วคะ
6: 9ขวบค่ะ
0: 9ขวบ
2: Are you excited?
6: Yes.
2: Okay, you only have one word to win.
0: Let's play spelling.
2: Your word is proud.
6: P-R-O-U-D.
2: Your answer is... correct! Good job!
0: Yay! เก่งมากเลยค่ะน้องดาด้าเชิญไปรอที่ Bike Stop ได้เลยค่ะเหลืออีกแค่2ที่นั่งใครจะเป็นคนต่อไปคะ2ที่นั่งเท่านั้นหมายเลขมาเลยค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข18ค่ะชื่ออะไรคะ
7: น้องปั้นครับ
0: น้องปั้นอายุเท่าไหร่ล่ะคะ
7: 10ครับ
0: 10พร้อมหรือยังคะ
7: พร้อมแล้วครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังดีๆนะคะ
7: ครับ
0: Let's play spelling
2: Your word is classmate
6: C L A S M A T E
2: Okay your answer isCorrect! Good job!
0: เย้ปั้นคะดูเมื่อกี้ตอนเราตอบมั่นใจมากเลย น้องปั้นสามารถแต่งประโยคด้วยคำว่า classmate ได้ไหมคะ
7: I have a lot of classmates in my class
2: perfect sentence good job
0: เก่งมากค่ะน้องปั้นไปรอที่ bike stop ได้เลยค่ะเอาละค่ะเหลืออีกแค่1ที่เท่านั้นที่ bike stop ไหนใครอยากเป็นคนสุดท้ายคนสุดท้ายจะไปรอที่ bike stop พร้อมไหมคะน้องๆถ้าพร้อมแล้วหมายเลขมาค่ะหมายเลข4ค่ะ
8: มาเลย
0: ชื่ออะไรคะ
9: มอส
0: น้องมอสอายุเท่าไหร่แล้ว
9: 9ปีค่ะ
0: 9ปีนะคะ Let's play spelling
2: Your word is statue
9: S-T-A-T-U-E
2: Incorrect. I'm sorry. The correct way to spell statue is S-T-A-T-U-E
0: ชื่ออะไรคะ
10: น้องนนท์ครับ
0: ชื่อน้องนนท์น้องนนท์กี่ขวบแล้วคะ
10: 9ขวบครับ
0: 9ขวบ Let's play spelling
2: The word is tutor
10: T-U-E-D-E-R
2: Incorrect. I'm sorry. The correct way to spell tutor is T-U-T-O-R
0: ชื่ออะไรคะ
11: พัทค่ะ
0: น้องพัทค่ะน้องพัทอายุเท่าไหร่แล้วคะ
11: 11ขวบ
0: 11ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
2: Your word is supermarket
11: S-U-P-E-R-M-A-R-K-E-T
2: Your answer is Correct! Good job!
0: คนสุดท้ายเชิญน้องๆทั้ง4คนมารวมตัวกันข้างหน้าเลยค่ะมาเลยอยู่ตรงกลางเลยค่ะแล้ววันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS นะคะมีของที่ระลึกที่จะมอบให้น้องๆทุกๆคนเลยค่ะนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับกันไปเลยทั้งหมด20คนคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆ5คนที่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็จะได้ชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษ4ด้านและซีดีรอมค่ะรับไปเลยค่ะคนละ1ชุดไปพบกับเกมต่อไปในช่วง Spelling Charity ค่ะ Let's go to Spelling Charity
12: ตอนนี้น้องๆทั้ง5คนอาจจะยังไม่หายตื่นเต้นจากรอบที่แล้วนะครับฉะนั้นในรอบนี้เพื่อนๆที่เหลือจึงต่างเข้ามาช่วยเตรียมคำศัพท์เต็มที่เพื่อรับมือกับรอบ Spelling Charity ดูสิครับได้เห็นเด็กไทยสามัคคีแบบนี้น่าชื่นใจจริงๆครับ
0: คาเฟ่ C A F E A F E
12: ในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
0: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity ค่ะซึ่งวันนี้น้องๆจะนำเงินทั้งหมดไปมอบให้กับองค์กรไหนคะ
13: มูลนิธิสงเคราะห์ผู้สูงอายุโครการจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
0: เพราะอะไรคะ
13: ผู้สูงอายุไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ค่ะ
0: เราก็เลยจะนำเงินไปมอบให้เขาใช่ไหมคะ
13: ค่ะ
0: เยี่ยมมากเลยค่ะถามก่อนเลยว่าตอนนี้น้องๆพร้อมที่จะเล่นเกมกันหรือยังคะ
14: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มจากผู้ที่เข้ารอบคนแรกก่อนเลยค่ะนั่นก็คือน้องจุนนั่นเองนะคะทุกคนคะประจำที่ค่ะเอาละค่ะน้องจุนคนแรกเลยเป็นยังไงตื่นเต้นไหมคะ
15: ตื่นเต้น
0: ตื่นเต้นสะบัดความตื่นเต้นนั้นออกไปเอาละค่ะเราไปเลือกหมวดกันเลยดีไหมคะมีหมายเลข1ถึง9ค่ะน้องจุนอยากจะเลือกหมายเลขอะไรคะเพื่อนๆว่ายังไงเอ่ยโอ้มีหลายเลขเลยนะคะเอาล่ะน้องจูนต้องตัดสินใจแล้วล่ะค่ะว่าจะเลือกหมายเลขอะไรดีหมายเลข2นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข2นั้นคือหมวดอะไร Asian countries รู้ไหมคะว่า Asian countries คืออะไร
1: ประเทศที่อยู่ในเอเชียค่ะ

0: พอจะรู้คำศัพท์ประเทศที่อยู่ในเอเชียบ้างไหมคะ
1: พอรู้ครับ
0: ถ้ารู้ขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
2: We will start now. India.
1: I-N-D-I-A-N.
2: India.
1: I-N-D-I-A.
2: Japan.
1: J-A-P-A-N.
2: China.
1: C-H-I-N-A.
2: Korea.
1: K-O-R-E-A.
2: Laos.
1: L-A-O-S.
2: Nepal.
1: Pass.
2: Brunei.
1: Pass.
2: Singapore.
1: S-I-N-G.A P O R E.
2: Cambodia.
1: C A M B O D I A.
2: Myanmar.
1: M Y A N M A.
2: Myanmar.
1: Pass.
2: Nepal.
1: Pass.
2: Brunei.
1: Pass.
2: Myanmar.
1: M Y A N M A R.
0: ถูกต้องแล้วเวลาก็หมดแล้วนะคะแล้วก็เมื่อกี้น้องจุนเริ่มสะกดก่อนที่จะหมดเวลาฉะนั้นคำสุดท้ายเมียนมาก็ถือว่านับไปค่ะเมื่อกี้พลาดไป2คำใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: หนึ่งในคำนั้นคือ
1: เนปาล
0: เนปาล
2: The word Nepal is spelled N E P A L
0: ส่วนคำที่2นั้นก็คือ Brunei ค่ะ
2: The correct spelling of Brunei is B R U N E I
0: แต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าวันนี้น้องจุนทำไปได้ทั้งหมด8คำเก่งมากๆเลยถือว่าหลายคำเลยนะคะเชิญน้องจุนกลับไปนั่งที่ Bike Stop เลยค่ะเชิญสาวน้อยคนต่อไปมาเลยน้องดีไซน์รอบนี้รู้สึกมั่นใจไหมคะ
3: มั่นใจค่ะ
0: ถ้ามั่นใจเราไปเลือกหมายเลขกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้เราเหลือหมายเลข1 3 4 5 6 7 8และ9ค่ะเพื่อนๆคะว่ายังไง
3: เอา
0: อะไรดีคะ
3: 9ค่ะ
0: 9ค่ะเราไปดูกันนะคะว่าเป็นหมวดอะไร Entertainment Entertainment ก็คือความบันเทิงนะคะน้องดีไซน์ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
2: We will start now Music
3: M U S I C
2: Film
3: Pass
2: Dance
3: D A N C E
2: Band
3: B A N G Pass
2: Movie
3: M O V I E
2: Concert
3: C O N Con S
2: Concert
3: C O N Pass
2: Video game
3: V I D E O G A M E
2: Cartoon Cartoon
3: C-A-R-T-O-O-N
2: Game show
3: G-A-M-E-S-H-O-W
0: หมดเวลาค่ะแต่ว่าถือว่าน้องดีไซน์ทำได้ดีมากๆเลยนะคะเมื่อกี้คำแรกที่เราพลาดไปก็คือคำว่า film ใช่ไหมคะ
3: ใช่ฟิล์มที่เอาไว้ฉายหนังหรือเปล่าคะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งความหมายนั้นก็แปลว่าหนังก็ได้ค่ะอย่างเช่นฟิล์มเรื่องนี้จะเข้าไปฉายในโรง
2: The correct way to spell film is F I L M.
3: สั้นนิดเดียวเอง
0: ใช่ค่ะสั้นนิดเดียวเองนะคะส่วนคำต่อไปที่น้องดีไซน์เกือบแล้วนิดเดียวเลยจริงๆคือคำว่า band.
2: The correct way to spell band is B A N D. If it's spelled with a G, that's going to be pronounced bang. B A N G. It sounds like bang. If it's a D, that's band.
0: แต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าวันนี้น้องดีไซน์ทำได้ไปทั้งหมด6คำรวมกับของน้องจุนทั้งหมดเป็น14คำค่ะเชิญไปนั่งได้เลยเก่งมากน้องดาด้าคะมาเลยค่ะตอนนี้เรามีหมายเลขที่เหลือคือ1 3 4 5 6 7และ8ค่ะน้องดาด้าอยากจะเลือกหมวดอะไรดีคะเพื่อนๆว่ายังไงคะหมายเลขอะไรดี
3: 1
0: หมายเลขหนึ่งนะคะไปดูกันค่ะว่าหมายเลขหนึ่งคือหมวดอะไร stationery อุปกรณ์เครื่องเขียนค่ะปกติโรงเรียนเราก็ต้องใช้เครื่องเขียนใช่ไหมคะฉะนั้นเราก็ต้องพอรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับเครื่องเขียนพร้อมแล้ว let's play spelling
2: we will start now pen
3: p e n
2: files

0: Paper.
1: P-A-P-E-R.
0: Glue.
1: G-L-U-E.
0: Eraser.
1: E-R-E-A-S-E-R.
0: Eraser.
1: Pass.
0: Pencil.
1: P-E-N-C-I-L.
0: Stapler.
1: Pass.
0: Crayon.
1: Pass.
0: Sharpener.
1: Pass.
0: Highlighter.
1: Pass.
0: Files.
1: Pass.
0: Eraser.
1: E-R-A-S-E-R.
0: Stapler.
1: S-T-A-P-L-E-R.
0: Crayon.
2: หมดเวลาค่ะเมื่อกี้คำแรกที่น้องดาด้าข้ามไปก็คือคำว่า files
0: The correct way is F-I-L-E-S
2: And what is the next word that she misspelled?
0: Crayon
2: What is the correct way to spell crayon?
0: C-A-Y-O-N
2: เก่งมากเลยนะคะเพราะว่ารอบนี้น้องดาด้าทำไปได้ทั้งหมด6คำรวมกับของเก่าเป็น20คำค่ะเก่งมากเชิญกลับไปนั่งที่ Bike Stop เลยนะคะน้องปั้นคะมาเลยตื่นเต้นไหม
3: ตื่นเต้นมากคร
2: ับไม่เป็นไรลูกสวยใจเข้าลึกๆสวยใจออกโอเคเรามีหมายเลข3 4 5 6 7และ8เหลือค่ะเพื่อนๆว่ายังไง
4: 6ครับ
2: หมายเลข6นะคะน้องป้าเลือกหมายเลข6เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าคือหมวดอะไร Numbers โอ้ยนี่คือดีใจหรือเสียใจคะน้องป้า
3: ดีใจ
2: ดีใจเพราะปกติเราจะใช้เลขอยู่แล้วใช่ไหม
3: ใช่ครับ
2: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
0: We will start now First
3: F I R S T
0: Three.
3: T H R double E.
0: 90.
3: Huh?
0: 90.
3: N I N E T Y.
0: 11.
3: E L E V E N.
0: 16.
3: S I X T Y.
0: 16.
3: Oh. S I X T W E N.
0: 20
3: T W E N T Y
0: 100
3: H U N D R E A D
0: 100
2: ไม่เป็นไรค่ะหมดเวลาแล้วเมื่อกี้100คำสุดท้ายเกือบไปแล้วนิดเดียวเอง
0: The correct way to spell 100 is H U N D R E D
2: พลาดไปนิดเดียวเองแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะถือว่าเก่งมากเลยเพราะว่าน้องปั้นทำไปได้ทั้งหมด6คำรวมทั้งหมดเป็น26คำค่ะเก่งมากเลยค่ะน้องพัดเข้ามาเลยสาวคนสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะตอนนี้เราเหลือหมายเลข3 4 5 7และ8ค่ะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆคะโอ้มีหลายเสียงเลยนะคะน้องพันเลือกหมายเลข8เราไปดูกันค่ะว่าจะเป็นหมวดอะไร Weather Climate
3: อากาศ
2: อากาศใช่ค่ะถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังดีๆนะคะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
0: We will start now Windy
3: W-I-N-D-Y
0: Sunny.
3: F-U-N-N-Y.
0: Humid.
3: H-U-M-I-D.
0: Summer.
3: F-U-M-M-E-R.
0: Cloudy.
3: C-L-O-U-D-Y.
0: Foggy.
3: F-O-G-G-Y.
0: Tsunami.
3: F-U-N-A-M-I.
0: Tsunami.
3: Path.
0: Tornado.
3: T-O-R-N-A-D-O.
0: Cyclone.
3: Path.
0: Hurricane.
3: H-E-R-R-I-C-A-N-E.
0: Hurricane.
3: Path.
0: Tsunami.
3: F-U-M-I.
2: หมดเวลาแล้วนะคะน้องพัดเมื่อกี้คำนี้เลยเป็นคำแรกที่เราติดใช่ไหมคะคือคำว่า tsunami เคยได้ยินไหมคำนี
0: ้ The correct way is T-S-U-N-A-M-I.
2: And what's

0: tricky about this word?
1: The beginning starts with a T, but you can't hear it, so it's silent. Tsunami, but there is at the beginning.
0: ไม่เป็นไรนะคะน้องพัดเพราะว่าถือว่าวันนี้น้องพัดทำได้ดีมากค่ะเพราะว่าน้องพัดทำถูกทั้งหมด7คำรวมกับคะแนนของเพื่อนๆนะคะเป็น33คำค่ะเก่งมากเลยค่ะวันนี้และขอเชิญน้องๆทุกคนมารวมตัวกันข้างหน้าเลยนะคะเย้ yeah. และวันนี้ค่ะน้องๆทั้ง5ก็ได้เล่นเกมสะกดคำเพื่อที่จะสะสมเงินรางวัลไปมอบให้กับมูลนิธิสงเคราะห์ผู้สูงอายุโพกลางจังหวัดนครราชสีมานะคะรู้ไหมลูกว่าวันนี้ทำไปได้ทั้งหมดกี่คำ
2: 33
0: คำเท่ากับว่าคำละ500บาททั้งหมดวันนี้เราทำเงินรางวัลได้ไปกี่บาทคะ
2: 16,500บาท
0: ถูกต้องเก่งมากๆเลยนะคะวันนี้โอ้โหเป็นที่น่าภูมิใจมากๆเลยนะคะและสำหรับน้องๆทางบ้านค่ะที่อยากจะมาร่วมสนุกกับพวกเราที่นี่นะคะส่งใบสมัครเข้ามาได้เลยตามที่อยู่ข้างล่างนี้ค่ะและตอนนี้ขอเชิญน้องๆทุกคนมารวมตัวกันตรงกลางเลยค่ะมาเลยและก่อนจากกันวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆนะคะสิ่งที่เราทำให้ใครอาจเป็นสิ่งเล็กสำหรับเราแต่อาจเป็นทุกสิ่งสำหรับเขาค่ะ
3: Sometimes a small thing you do can mean everything in others' lives
0: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
2: Because English is all

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้องดีเอลทีวีปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9

ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง BLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: เราอาจจะเคยลิ้มลองเมนูที่มีรสและสัมผัสอันแปลกประหลาดแต่ก็บอกไม่ได้ในทันทีว่าชอบหรือไม่จนเกิดความสงสัยสร้างประสบการณ์ใหม่ที่ชวนหลงไหลและตราตรึงในความทรงจำเมื่อได้ลองอีกครั้งก็รับรู้ได้ในทันทีว่าโหยหาเข้าไปแล้วเพราะการรังสรรค์เมนูที่ผสมผสานวัฒนธรรมแนวคิดและวิธีการกินจนทำให้เกิดเป็นเมนูอันล้ำค่าน่าลิ้มลองนี้คือวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคลุกเคาเจอร์
1: อาหารที่ไม่มีขีดจำกัดมันก็ไม่ต่างกับนักเขียนเพลงที่สามารถเขียนเพลงโดยไม่มีขีดจำกัดเราจะมองอาหารเหมือนศิลปะค่ะเหมือนศิลปะว่าการผสมผสานระหว่างรสชาตินี้กับรสชาตินู้นความเหมาะสมความลงตัวในแต่ละเมนูก็คือล้วนแต่เกิดจากความรู้สึกที่มันเป็นสิ่งที่มันไม่มีสูตรตายตัวอยู่แล้วเพราะมันเป็นศิลปะ

0: เมื่อคนต่างถิ่นมาเยือนเชียงใหม่ก็มักจะนึกถึงข้าวซอยเมนูที่คนต่างถิ่นบอกว่าแปลกแปลกที่เรียกว่าข้าวซอยแปลกที่ต้องทานเส้นในน้ำกะทิแต่ก็ไม่ได้เรียกว่าก๋วยเตี๋ยวน้ำกะทิแปลกที่ต้องทานคู่กับผักดองและหอมแดงฉุนๆแต่ออกรสหวานในทันทีเมื่อทานพร้อมข้าวซอยแปลกต้องเส้นทอดกรอบที่ทำให้สัมผัสสนุกมากขึ้นในปากและแปลกตรงที่ไม่ว่าจะไปทานข้าวซอยที่ไหนก็รสชาติไม่เหมือนกันเสียทีเดียวยิ่งทำให้ความแปลกนี้ตราตรึงและติดอกติดใจคนต่างถิ่นจนบางคนต้องทำภารกิจตระเวนชิมข้าวซอยทั่วเมืองเชียงใหม่กันเลยทีเดียวล่ะครับ
1: เสน่ห์ของอาหารเหนือก็คือว่าหนึ่งนะคะคือเป็นอาหารที่เรียบง่ายแต่ว่าเขาก็มีเสน่ห์ของเขาคือมีความละเอียดในแต่ละดีเทลคือใช้วัตถุดิบที่เป็นท้องถิ่นจริงๆ
2: ถ้าพูดถึงอาหารเหนือเนี่ยทุกคนจะต้องนึกถึงรสชาติของอาหารแล้วก็กลิ่นอายของเครื่องเทศทางเหนือเรานะคะเพราะว่าเครื่องเทศทางเหนือเรานี่ส่วนมากแล้วมันจะอร่อยกว่าที่อื่นอาจจะเป็นเกี่ยวกับสภาพอากาศด้วยอะไรด้วยนะคะ
0: ในเทปนี้เราจะพาไปดูเมนูที่ถูกสร้างสรรค์จากข้าวซอยที่เราคุ้นเคยสู่เมนูสุดพิเศษเอาใจคนรักสุขภาพทั้งการเลือกวัตถุดิบการปรุงบอกได้เต็มปากเต็มคำเลยครับว่า2เมนู2สไตล์ในวันนี้เห็นแล้วต้องอยากลองทั้ง2เมนูแน่นอนครับเมนูแรกในวันนี้

0: ือเมนูข้าวซอยปลาแซลมอนนอร์เวย์โฟมกะทิที่ถูกคิดค้นและรังสรรค์โดยเชฟจอยนั่นเองครับที่หากใครได้ไปที่ตลาดวโรรสจังหวัดเชียงใหม่อาจเคยแวะทานข้าวซอยของแม่จอยเพราะแม่จอยคนนี้ทั้งใจดียิ้มเก่งแถมรสชาติยังถูกปากทำให้ใครๆก็ติดใจในข้าวซอยของแม่จอยนี่แหละครับ
1: สวัสดีค่ะแม่จอยนะคะมาจากร้านข้าวซอยแม่จอยค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าแม่จอยเข้าร่วมกลุ่มของสมาคมอาหารจังหวัดเชียงใหม่นะคะทางสมาคมก็ได้ประสานกับของแกสโตรโนมีนะคะในเรื่องร้านที่อยากจะเข้าร่วมโครงการนะคะซึ่งร้านแม่ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการของแกสโตรโนมีนะคะจากที่เราทำการผลิตข้าวซอยหรือเราการทำข้าวซอยของเรามันก็จะเป็นรูปแบบเดิมๆใช่ไหมคะแต่พอเราได้เข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของเทคนิคการทำหรือว่าการใช้ทางหลักสูตรวิทยาศาสตร์ประกอบการทำอาหารเนี่ยมันจะมีความโดดเด่นแตกต่างทำให้อาหารเนี่ยดูน่าทานนะคะดีมากค่ะข้าวซอยนี่นะคะคือตั้งแต่เล็กเนาะแม่ก็จะเห็นแล้วว่าข้าวซอยอ่ะมันก็จะมีเป็นเส้นสีเหลืองๆมีน้ำแกงมีไก่หรือหมูหรือเนื้อนะคะแล้วแต่นะคะเพราะว่าที่บ้านแม่เขาทำขายมานานนะคะซึ่งก็จะเป็นประมาณของแม่นี้เป็นร้านรุ่นที่3นะคะที่เราทำนะคะโดยปกตินะคะข้าวซอยเนี่ยเราก็จะเห็นภาพใช่ไหมคะว่าข้าวซอยหมูข้าวซอยไก่ข้าวซอยเนื้อใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราใช้วัตถุดิบที่มันแตกต่างออกไปซึ่งมันมีทั้งโอเมก้า3เยอะแล้วมีทั้งโปรตีนที่ดีนะคะไขมันดีเราก็น่าจะเอาตรงนี้มาให้กับลูกค้าได้ทานซึ่งมันก็เป็นเกี่ยวกับดีต่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุหรือว่าบุคคลเนี่ยนะคะที่รักสุขภาพนะคะทำเมนูข้าวซอยปลาแซลมอนนอร์เวย์โฟมกะทิค่ะเราต้องเตรียมวัตถุดิบขาดไม่ได้คือกะทิแล้วก็เครื่องแกงที่เราทำนะคะซึ่งก็จะมีกระเทียมหอมแดงตะไคร้ผิวมะกรูดนี่ค่ะรวมกันแล้วมาโขกแล้วจะได้นี่เป็นแกงที่กลมกล่อมกลิ่นหอมของผิวมะกรูดนะคะแล้วก็เอามาผัดกับกะทิแต่ว่าก่อนที่เราจะผัดเราก็ต้องมีผงกะหรี่ด้วยในการทำนะคะซึ่งใส่พวกนี้ลงไปก่อนแล้วผัดให้เครื่องแกงมันมีรสหอม

เราก็ตามด้วยเครื่องปรุงที่เรามีอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นตัดน้ำตาลนิดนึงหรือจะใส่ผงปรุงรสนิดนึงแล้วก็ตามด้วยเกลือนะคะนิดนึงนะคะแล้วเราก็เอาของพวกนี้นะคะผัดให้หอมแล้วก็ตามด้วยหางกะทิพอเราใส่หางกะทิให้มันเดือดในน้ำแกงให้มันเข้ากันแล้วเราก็ตามด้วยหัวกะทิอีกทีนึงพอหัวกะทิเดือดแล้วเราก็ต้องรีบปิดไฟนะคะเพราะถ้าข้าวซอยเนี่ยตั้งนานๆกะทิแตกมันแล้วรสชาติของความอร่อยมันจะไม่เกิดนะคะมันจะไม่อร่อยค่ะขั้นตอนของการทำปลาแซลมอนนี้นะคะเราก็จะเอาไปทอดย่างไฟนะคะโดยใช้น้ำมันนิดเดียวนะคะเราก็จะเอาปลาแซลมอนเนี่ยมาทอดให้หนังกรอบก่อนนะ

0: แล้วเราก็ปรุงแต่งหน้าจานด้วยดอกไม้ที่ทานได้นะคะซึ่งสวยงามมากค่ะตัวโฟมกะทินะคะก็ทำให้อาหารจานที่แม่ทำเนี่ยค่ะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นแล้วก็ดูแล้วน่าทานมากขึ้นค่ะเป็นเมนูที่ดีต่อสุขภาพนะคะได้กับทุกคนนะคะทุกเพศทุกวัยค่ะตามด้วยเครื่องเคียงนะคะก็จะมีผักกาดดองหอมแดงมีมะนาวแล้วก็มีพริกข้าวซอยนะคะถ้าท่านใดชอบทานเผ็ดนะคะก็เติมพริกลงไปชอบเปรี้ยวก็เติมมะนาวชอบหวานก็เติมน้ำตาลนะคะคือรสชาติของอาหารเนี่ยจะอร่อยกลมกล่อมนะคะพอเราได้มาทานกับแซลมอนที่เราไปเชียร์ในกระทะแล้วเนี่ยมันยิ่งอร่อยหนังปลาแซลมอนก็จะกรอบแล้วหอมปลาแซลมอนค่ะเราใช้ปลาสดนะคะข้าวซอยเนี่ยนะคะแต่ละที่จะไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าบางร้านก็อาจจะข้นแต่บางร้านก็อาจจะกลางๆบางร้านก็อาจจะเป็นข้าวซอยน้ำใสๆนะคะซึ่งแล้วแต่ว่าสูตรของแต่ละร้านนะคะที่เขาจะทำรังสรรค์อาหารออกมาจะไม่เหมือนกันนะคะ
1: จากเมนูข้าวซอยของแม่จอยที่สืบต่อสูตรมาถึง50ปีและได้มีการพัฒนาสูตรมาเรื่อยๆให้เข้ากับยุคสมัยทั้งรูปแบบอาหารและรสชาติของน้ำข้าวซอยที่อร่อยลงตัวรวมไปถึงเพิ่มทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภคโดยการนำปลาแซลมอนย่างให้เนื้อนุ่มและหนังที่กรอบพอดีเสิร์ฟพร้อมโฟมกะทิหวานมันว่าแล้วก็อยากคีบเส้นชุ่มน้ำที่มีเนื้อปลาและเส้นกรอบเล็กน้อยเข้าปากตามด้วยผักดองสักหน่อยคงอร่อยสุดๆไปเลยล่ะครับข้าวซอยมีต้นกำเนิดมาจากชาวจีนมุสลิมที่อพยพมาจากมณฑลยูนนานประเทศจีนมาอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยแต่เดิมข้าวซอยไม่มีกะทิเป็นส่วนประกอบจะเป็นแบบน้ำใสเรียกก๋วยเตี๋ยวห่อบางก็เรียกป้าปลาซอยด้วยลักษณะของเส้นที่ทำจากแป้งข้าวเหนียวนำมานวดแล้วซอยเป็นเส้นเล็กๆแต่น่าเสียดายที่ข้าวซอยน้ำใสไม่ได้รับความนิยมมากนักต่อมาได้มีการเพิ่มกะทิเข้าไปจนทำให้น้ำข้าวซอยมีลักษณะเข้มข้นขึ้นคล้ายน้ำแกงของชาวมุสลิมทำให้เป็นที่นิยมอย่างมากกลายมาเป็นลักษณะข้าวซอยที่รู้จักกันในปัจจุบันความหนักเบาของกะทิจะแตกต่างไปตามสูตรของแต่ละที่บางก็เข้มข้นเสิร์ฟแบบคลุกคลิกทานกับเนื้อวัวเปื่อยบางก็ไม่เข้มข้นมากบางเบากว่าแต่ยังคงหอมด้วยเครื่องเทศทานคู่กับไก่ชิ้นน่องไก่ส่วนเส้นข้าวซอยจะแบ่งเป็นเส้นไข่มีทั้งแบบเส้นกลมคล้ายเส้นอุด้งของญี่ปุ่นและแบบเส้นแบนคล้ายเส้นพาสต้าแบบอิตาลีบางก็ว่าเส้นแบนจะมีสัมผัสที่เหนียวนุ่มและเป็นที่นิยมกว่าแต่ที่ขาดไม่ได้คือเส้นกรอบที่จะช่วยสร้างสัมผัสให้เพลิดเพลินมากขึ้นรสชาติของข้าวซอยคือความกลมกล่อมอย่างนุ่มนวลเราจะได้กลิ่นเครื่องเทศที่ถูกละลายให้เข้ากันด้วยน้ำกะทิหอมมันออกรสหวานเล็กน้อยจากน้ำตาลมะพร้าวสามารถปรุงรสเปรี้ยวจากมะนาวสดเพิ่มได้หรือจะทานคู่กับผักดองเครื่องเคียงที่ทำให้เอนจอยได้จนหมดชามหากชอบทานเผ็ดพริกข้าวซอยก็ทีเด็ดเหมือนกันครับเป็นน้ำมันพริกที่หอมกลิ่นพริกคั่วกระทะและเครื่องเคียงที่เข้ากันได้อย่างประหลาดคือหอมแขกหรือหอมแดงก็ได้ครับที่จะออกรสหวานขึ้นเมื่อทานคู่กับข้าวซอยบางคนถือว่าขาดไม่ได้ต้องมีทุกครั้งดังนั้นข้าวซอยจึงเป็นผลลัพธ์ของการผสมผสานระหว่างอาหารจีนอาหารตะวันออกกลางและอาหารเอเชียอาคเนย์ที่หากว่าใครได้กลิ่นของข้าวซอยแล้วก็ยากจะปฏิเสธได้เลยแหละครับและเมนูที่2ของวันนี้เป็นเมนูแพลนเบสอาหารทางเลือกไร้เนื้อสัตว์ที่รังสรรค์โดยเชฟซินเจ้าของร้านกูโซคิทเช่นที่ต้องการสร้างภาพลักษณ์ให้อาหารแพลนเบสน่ารับประทานมีรสชาติที่ไม่น้อยหน้าไปกว่าอาหารที่มีเนื้อสัตว์กับเมนูฟิวชั่น

สวัสดีค่ะชื่อวารีกนกคุณนะคะหรือทุกคนจะเรียกว่าพี่ซินก็ได้นะคะตอนนี้คือซินก็เป็นเจ้าของของร้านกุโซคิทเช่นซึ่งกุโซคิทเช่นเองเราเป็นอาหารวีแกนที่หรือที่เรียกว่าแพลนเบส 100% ตอนนั้นคือเนื่องจากว่าเราเข้าไปในส่วนของนวัตกรรมอาหารก่อนนะคะหรือเรียกว่าโครงการของฟินของทางมช.นะคะเดิมทีคือพี่อยากจะหาวิธีในการที่จะถนอมอาหารที่ทางร้านเรามีหลากหลายชนิดมากเพื่อที่จะทำ product ออกมาขายนอกเหนือจากที่อยู่ในร้านค้าอย่างเดียวเลยมีโอกาสได้ไปได้เข้าโครงการกับทางเชียงใหม่ก็คือฟินแล้วได้มีโอกาสเจอกับอาจารย์ที่เชียงใหม่แล้วก็เขาเห็นว่าทางร้านอาหารแล้วก็product ของทางคุโซเองน่าสนใจเพราะว่าเราเป็นวีแกนใช่ไหมคะก็คือหรือว่าเรียกว่าอาหารที่ทำจากพืช 100% แล้วมีความธรรมชาติแล้วก็ใช้วัตถุดิบทางท้องถิ่นเลยอาจารย์ก็คือเขาเห็นว่าเป็นร้านอาหารหรือว่าเป็นเมนูที่น่าสนใจเขาก็เลยชวนเข้ามาในโครงการของลานาแกสโตรมีหลังจากที่เราไปจอยทางเฟียนนะคะเสน่ห์ของอาหารเหนือก็มันจะเป็นอะไรที่ไม่เหมือนภาคอื่นโดยที่ว่าเขาเรียกวัฒนธรรมของทางเหนือเองคือการใช้ชีวิตแบบสบายๆการใช้ชีวิตไม่เร่งรีบวิถีชีวิตของชาวบ้านที่เรียบง่ายแต่มีความละมุนละไมสะท้อนความเป็นไทยค่อนข้างเยอะค่ะจุดเริ่มต้นจริงๆเลยเนี่ยคือเนื่องจากว่าตัวเบอร์เกอร์ของกุโซคิทเช่นเองเป็นซิกเนเจอร์ทางร้านนะคะแล้วเราก็ได้รับรางวัลจากหลายที่เลยมันทำให้เรารู้สึกว่าเป็นเมนูที่น่าสนใจแล้วพอได้เข้าร่วมโครงการปุ๊บเนี่ยเราก็มีอาจารย์ให้คำปรึกษาแล้วก็มีเชฟทางลานาแกสโตรมีเองเนี่ยก็ได้ร่วมกันเข้ามาช่วยพัฒนาว่าเราทำเมนูที่เกิดจากการผสมผสานตรงนี้ขึ้นมาสะท้อนความเป็นทางเชียงใหม่ทางเหนือเนี่ยค่ะนั่นคือที่มาของเมนูนี้เมนูวันนี้ที่จะทำก็คือเบอร์เกอร์ข้าวกล่ำค่ะแทนที่เราจะใช้ขนมปังซึ่งเป็นส่วนของตัวเบอร์เกอร์เนี่ยเราก็จะใช้ข้าวกล่ำซึ่งเป็นข้าวทางพื้นเมืองทางเหนือซึ่งทางมช.พัฒนาขึ้นมาสายพันธุ์ที่พัฒนาขึ้นมามีความนุ่มแล้วก็อร่อยแล้วก็ที่สำคัญก็คือตัวไส้เบอร์เกอร์หรือว่าตัวที่เราทำเป็นแพตตี้ขึ้นมาเนี่ยแทนที่จะเป็นรสชาติแบบกลางๆเราก็จะปรุงให้มีรสชาติของข้าวซอยเข้าไปโดยใช้เครื่องเทศแล้วก็กะทิต่างๆทำให้มีความละมุนของความข้าวซอยเข้าไปในตัวเบอร์เกอร์ค่ะวัตถุดิบที่ใช้ในเมนูนี้นะคะที่หลักๆ ก็คือตัวไส้เบอร์เกอร์เองก็คือเกิดจากขาเห็ดหอมนะคะกับเห็ดหอมสดกระบวนการทำนะคะตัวไส้แพตตี้เองอย่างที่บอกค่ะคือเราก็ต้องใช้ตัวที่เป็นขาเห็ดนะคะไปแช่น้ำให้เขาแบบเกิดความนุ่มนิ่มก่อนหลังจากนั้นเราก็ต้องมีการกระบวนการที่เราต้องแช่เครื่องเทศต่างๆเพื่อให้กลิ่นเขาออกไปแล้วจะต้องผ่านกระบวนการผัดโดยใช้เครื่องเทศก็คือหมายถึงพวกรากผักชีกระเทียมหอมทั้งหลายแหล่พริกไทยดำอะไรเงี้ยในการผัดให้เขามีกลิ่นหอมขึ้นมาแล้วเราก็ต้องเอาไปผ่านกระบวนการหมักอะค่ะให้เขามีรสชาติที่เข้าเนื้อหลังจากนั้นก็คือเราก็จะต้องมาผัดอีกรอบหนึ่งโดยการที่เอาสิ่งที่เราหมักไว้มาผัดอีกรอบหนึ่งแล้วมาปั้นเป็นก้อน

แล้วเราก็จะไปจี่ไปค่อยๆทอดให้เขาติดแล้วก็เหมือนว่าให้เขาสุกอะค่ะหลังจากนั้นคือเราก็จะไปพักไว้พอพักไว้เสร็จเราก็จะมาทำส่วนของคือข้าวกล่ำแล้วก็หุงไว้นะคะตัวซอสที่เราจะมาทำเกี่ยวกับไอ้ตัวเครื่องเทศเนี่ยเราก็จะใช้ซอสที่เกิดจากเห็ดหอมแล้วก็เม็ดมะม่วงหิมพานต์ในการที่จะทำเป็นซอสขึ้นมาหลังจากนั้นก็คือเราก็จะใช้เครื่องเทศหรือเครื่องแกงข้าวซอยเนี่ยไปผัดกับกะทิเพื่อให้มันร้อน

ร็จแล้วเราก็ใช้ไอตัวครีมเนี่ยเข้าไปเพื่อที่จะผัดเข้ากันให้เกิดมันเป็นครีมข้าวซอยขึ้นมาหลังจากนั้นก็คือสามารถเสิร์ฟด้วยกันกับข้าวแล้วก็สลัดได้เลยค่ะ

0: รสชาติเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าถ้ามองจากโลกแบบภายนอกเนี่ยเราก็จะเหมือนเอาเนื้อ2ก้อนที่มันเนื้อวัวที่ปั้นเป็นเหมือนไส้เบอร์เกอร์หรือว่าสเต็กนะคะ2ก้อนเสร็จแล้วก็มา อยู่ด้วยกันเสร็จแล้วก็จะมีข้าวก่ำที่เราปั้นเป็นก้อนเล็กๆอยู่ข้างๆนะคะพร้อมกับสลัดที่เราเตรียมไว้เสิร์ฟพร้อมกับครีมข้าวซอยเนี่ยค่ะเวลาทานเข้าไปเราจะรู้สึกว่าเหมือนมีรสชาติของข้าวซอยแต่ในขณะที่มันไม่มีเส้นข้าวซอยในขณะที่มันไม่มีน้ำข้าวซอยแต่มันจะมีความนัวของเหมือนทานเนื้อกับอะไรที่เป็นครีมนัวๆแล้วก็มีข้าวไปด้วยกันแล้วก็ตัดเลี่ยนด้วยผักสลัดที่เราเสิร์ฟไปด้วยกันนะคะคือตัวเองเนี่ยเราก็เมนูเราก็ไม่เหมือนคนอื่นอยู่แล้วพี่ใช้ประสบการณ์กว่า20ปีในการเรียนรู้ที่จะทำอาหารวีแกนหรือว่าอาหารแพลนเบส 100% ให้มีความรู้สึกเหมือนเป็นอาหารที่อร่อยสามารถทานได้โดยที่เราไม่รู้สึกว่ามันขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะคุณโซเองเนี่ยเราก็จะมีครบเกือบทุกอย่างเลยการที่จะทำข้าวกับเบอร์เกอร์ขึ้นมาเนี่ยมันก็คือเป็นหนึ่งในความรู้สึกที่เราอยากจะทำอยู่แล้วว่าเราอยากจะสร้างอะไรที่รู้สึกว่ามันมีความแปลกใหม่ในขนาดเดียวกันมันก็อยู่บนพื้นฐานของความโดดเด่นของแต่ละที่มารวมกันเพราะสิ่งที่เกิดมาใหม่ก็เท่ากับว่ามันก็จะมีความเด่นหรือมีความสองเท่าของความเด่นของแต่ละจุดมารวมกันซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็น่าอร่อยด้วยค่ะ
1: เบอร์เกอร์เห็ดซอสข้าวซอยเมนูฟิวชั่นที่นำเอากลิ่นอายล้านนาปะทะกับเบอร์เกอร์ต่างชาติเสิร์ฟคู่กับข้าวกล่ำแทนขนมปังที่ให้น้ำตาลน้อยกว่าและยังอุดมไปด้วยคุณประโยชน์เต็มๆจากวิตามินในข้าวรสชาติไม่เผ็ดจัดและถึงแม้ว่าจะไม่มีเครื่องปรุงอย่างน้ำปลาและกะปิที่ต้องใช้ในข้าวซอยเพราะไม่ใช้เนื้อสัตว์แต่รสชาติไม่ธรรมดาเลยล่ะครับสมแล้วที่เป็นเมนูฉบับแกสโทรโนมีที่นอกจากจะดูมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพยังดึงดูดให้อาหารแพลนเบสดูน่าสนใจมากกว่าเดิมในเทปนี้เราก็ได้เห็นเมนูที่พัฒนามาจากข้าวซอยสู่เมนูใหม่ทั้งการเสิร์ฟการปรุงและการทานจาก2เชฟ2สไตล์และที่สำคัญเรายังได้เห็นว่าข้าวซอยในฉบับของเชฟทั้ง2คนคือการนำกลิ่นและรสที่โดดเด่นอยู่แล้วของข้าวซอยมาเล่าใหม่ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นโดยเฉพาะสายสุขภาพทั้งการเปลี่ยนจากเนื้อวัวเป็นปลาที่มีไขมันดีหรือเลือกแบบที่ไม่ต้องทานเนื้อสัตว์เลยก็ยังได้รสชาติข้าวซอยแบบดั้งเดิมได้เหมือนกันนักชิมข้าวซอยคงต้องบันทึกไว้เป็นหนึ่งในลิสต์เมนูข้าวซอยที่ต้องชิมในเชียงใหม่

ได้แล้วล่ะครับแม้ว่าเมนูข้าวซอยจะเดินทางผ่านการเวลามาตั้งแต่สมัยคริสตศตวรรษที่19และดูเหมือนว่าแนวโน้มของข้าวซอยอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อเอาใจนักชิมในรูปแบบใหม่ๆมากขึ้นเพราะกลิ่นและรสเฉพาะตัวที่เป็นความแปลกนี้แหละทำให้ผู้คนต่างถิ่นรวมไปถึงคนท้องถิ่นเองยังหลงไหลในข้าวซอยอยู่เสมอชอบแล้วชอบเลยไม่มีเลิกชอบเราอาจจะเห็นการเดินทางของข้าวซอยไปในต่างแดนที่รสชาติถูกปรับให้ทานง่ายหรือการเดินทางของข้าวซอยที่ถูกทำให้เป็นแบบสำเร็จรูปเพื่อง่ายต่อการรับประทานทุกที่ทุกเวลาเพราะความไร้ขอบเขตอาจเกิดสิ่งใหม่ๆได้เสมอในตอนหน้าจะเป็นเมนูสไตล์แกสโทรโนมีในรูปแบบไหนพบกันได้สัปดาห์หน้าครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมชุปถัมภ์
1: Due to global warming and oil crisis problems, the world has been trying to use renewable energy for sustainability. One of the alternative energy is wind, which is plentiful, renewable, clean, and produces no greenhouse gas emissions. But one of its downsides is the uncertain velocity, especially in Thailand. We have low wind speed. Therefore, the imported wind turbines have been quite ineffectively used in Thailand.That reason was the inspiration to the invention of counter-rotating wind generator.

0: สวัสดีค่ะ
1: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Strong Together ซีซั่นที่2นะคะพบกับเรา2คนเหมือนเคยนะวาวนะคะแล้วก็น้องสตังนะคะเช้าๆแบบนี้เรามาออกกำลังกายด้วยกันไปทุกๆวันเลยนะคะและในวันนี้นะวาวจะพาออกกำลังกายกล้ามเนื้อขาช่วงล่างหรือว่า lower body ของเรานะคะโปรแกรมก็มีการจัดเรียงกันมาอย่างดีนะถ้าใครสังเกตนะเราจะสลับมาตลอดเลยวันแรกเป็น upper แล้วก็มา lower มีทั้งแกนกลางลำตัวนะคะเพราะฉะนั้นออกไปพร้อมกับเราได้ทุกๆวันเลยค่ะวันนี้เป็นกล้ามเนื้อด้านล่างอีกแล้วพร้อมไหม
0: พร้อมค่ะ
1: อาจจะเหนื่อยนิดนึงนะเพราะว่ามันเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะคะอย่างที่วาพูดตลอดเลยมันจะช่วยเบิร์นแคลอรี่เยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยค่ะเริ่มจากท่าแรกหลังจากที่เราเรียนรู้ท่าสควอทไปแล้วน้องสังครั้งนี้มันจะเหมือนสควอทเลยแต่ว่าเป็นสควอทแค่ข้างเดียวค่ะเป็นการผ่าครึ่งเราจะเรียกท่านี้ว่าท่าลันช์นะ
0: ค่ะ
1: เริ่มจากนะเราจะเอาขาข้างนึงก้าวไปด้านหน้านะคะอีกข้างนึงเราเปิดต้นเท้าไว้ที่ด้านหลังมือจับเอวเอาไว้นะคะแล้วเราจะค่อยๆ ย่อตัวพับตัวลงเหมือนเราจะนั่งเก้าอี้อ่ะแล้วเราถีบตัวเองขึ้นดันสะโพกไปข้างหลังพับตัวมาด้านหน้าเล็กน้อยและถีบตัวเองขึ้นอ่ะก็ตั้งคอยถีบสัก2ทีแบบนี้ถูกต้องเลยจะสังเกตว่าหลังของน้องตังนะคะจะตั้งตรงนะเปิดหน้าอกเอาไว้และถีบขึ้นค่ะลองสลับขาสิขาสองข้างอาจจะมีความแข็งแรงไม่เท่ากันนะคะเป็นเรื่องปกติเลยแต่ขอให้เราพยายามคุมกล้ามเนื้อให้ดีนะอ่ะสัก3ทีค่ะตอนที่ย่อดันสะโพกไปข้างหลังเหมือนจะนั่งเก้าอี้เหมือนจะนั่งเก้าอี้ถูกต้องและดันขึ้นนั่นแหละค่ะพยายามให้เข่าเป็นแนวเดียวกันกับปลายเท้านะคะแล้วเปิดตัวกลับขึ้นมาสุดอีกทีหนึ่งงานนี้อาจจะรู้สึกยากกว่านิดนึงนะยากกว่านิดนึงนะเป็นเรื่องปกตินะคะขาไม่เท่ากันไม่เป็นไรเลยค่ะอ่ะมาเดี๋ยวเราจะทำท่าที่2เป็นท่าซูโม่ซูโม่สควอทคิดถึงซูโม่ไว้นะคะนักกีฬาซูโม่นะเขาจะยืนขากว้างนะแล้วเราจะเปิดปลายเท้าออกด้านข้างเยอะนิดนึงตอนที่เราทำนะคะเดี๋ยวเราจะเหมือนนั่งเก้าอี้เหมือนกันแต่เราจะเปิดเท้าออกเปิดเข่าออกแบบนี้ให้เข่าเป็นแนวเดียวกับปลายเท้าดันสะโพกไปข้างหลังเหมือนเดิมกับทุกครั้งเลยเราจะเกรงท้องเปิดหน้าอกขึ้นมือประสานกันไว้ด้านหน้ายืดตัวกลับขึ้นมาเก็บก้นอ่ะลงไปใหม่เหมือนเรานั่งเก้าอี้ข้างหลังแบบเปิดเข่าทีนี้ขากว้างเท่าไหนเนี่ยแล้วแต่คนบางคนความยืดหยุ่นของช่วงรอยต่อสะโพกกับขาเนี่ยดีนะคะสามารถที่จะเปิดออกได้เยอะกางเข่าได้เยอะบางคนทำแล้วเข่าเป็นแบบนี้ให้เราหุบขามาเล็กน้อยนะเน้นให้เข่ากับปลายเท้าอยู่ในแนวเดียวกันนะคะลองดูตามความยืดหยุ่นของร่างกายเราด้วยตอนที่เราย่อตัวลงและถีบตัวขึ้นมาตอนที่เก็บก้นนะให้เก็บก้นมาสุดด้านหน้ายืดหน้าอกขึ้นอย่ายืดตัวขึ้นมาแล้วเก็บแบบนี้นะให้เก็บสุดเลยแบบเปิดหน้าอกนะคะ10ทีนะคะท่านี้เนาะและก็ต่อกันด้วยท่าสุดท้ายอ่ะเดี๋ยวนอนตะแคงข้างให้พี่วันเลยเราจะทำท่าแคลมเชลนะคะแคลมเชลนะคะเราจะนอนตะแคงข้างให้เอาแขนเนี่ยรองไว้ที่ศีรษะเราเลยนะคะแล้วก็เอาเข่าประกบกันไว้เอาเท้าประกบกันไว้อ่ะงอเข่าเยอะให้พี่วันอีกนิดนึงอ่ะประมาณนี้นะคะและเดี๋ยวเรานะจะเกรงท้องเกรงหลังเอาไว้อยู่ที่เดิมเลยพยายามส่งสมาธิไปที่สะโพกด้านข้างของเรานะคะจะเป็นกล้ามเนื้อก้นด้านข้างที่จะใช้งานในท่านี้นะแล้วเราจะออกแรงเกรงก้นค่อยๆเปิดเข่าขึ้นอ่ะเปิดเข่าขึ้นให้พี่วันแล้วก็วางเข่ากลับลงช้าๆถ้าใครยกสูงแล้วตัวจะต้องพลิกตามไปขอให้เอาตัวกลับมานะคะขอให้เอาตัวกลับมานะพยายามให้หลังช่วงนี้อยู่กับที่เลยมีแค่กล้ามเนื้อที่เราจะออกแรงดันเข่าขึ้นแล้วก็วางเข่าลงช้าๆข้างละ10ทีนะแล้วก็สลับข้างนะคะโอเคค่ะท่าของเราวันนี้จะมีแค่3ท่าเท่านั้นแต่จะเป็นการแยกข้างซ้ายขวาอาจจะมีการโฟกัสปวดๆเป็นกล้ามเนื้อบางส่วนเล็กน้อยนะคะก่อนเริ่มกันเดี๋ยวเราไปวอร์มอัพกันนิดหนึ่งนะเราจะได้ออกกำลังกายกันอย่างเต็มที่ค่ะเริ่มจากท่าแรกนะคะเดี๋ยวเรายืนเราจะดันสะโพกไปข้างหลังมือจะจับเอวไว้แบบนี้ก็ได้หรือสตังจะเอามือไว้ด้านหน้าก็ได้แล้วแต่ถนัดเลยนะคะเราจะดันสะโพกไปข้างหลังเป็นท่าฮิปพินช์และก็ดันกลับขึ้นมาขอขาแคบที่พอนิดนึงขาแคบพอนิดนึงประมาณเท่านี้ได้เข่าเป็นแนวเดียวกับปลายเท้าไว้นะแล้วเราดันตัวกลับขึ้นมาโอเคสองแล้วพี่ว่าขอ10ทีมอ่ะ3บ้านทำไปพร้อมด้วยกันกับวาวเลยนะคะ4ค่อยๆให้กล้ามเนื้อขาด้านหลังที่มันตึงๆเนี่ยได้ยืดเหยียดออกมา6แล้วนะพับตัวลงค่ะ7ดันสะโพกไปข้างหลังนะคะ8อีกนิดเดียวมา9อีกทีนึงนะฟังยืดออกให้พี่วาวนะกลับขึ้นมา10โอเคค่ะ ทีนี้มาวอร์มท่าสควอทกันสควอทนะเหมือนที่เราเคยทำนะเป็นสควอทปกติกันก่อนย่อเกือบจะขนานพื้นก็ได้หรือว่าถ้ารอบแรกยังตึงๆนะคะก็อาจจะยังไม่ต้องลงต่ำก็ได้นะอ่ะมาค่ะมือประสานไว้ที่ด้านหน้าเกรงท้องยืดตัวไว้แล้วเหมือนเราจะนั่งเก้าอี้ที่อยู่ด้านหลังและดันตัวกลับขึ้นมาคอส10ทีค่ะไปพร้อมๆกันนะคะทางบ้าน2แล้วเปิดเข่าไว้ให้วาวยืดตัวตรงๆไว้เกรงท้องไว้4แล้วค่ะมา5 6นิดเดียวเปิดเข่ายืดตัวอีก3ทีค่ะ8เกรงท้องไว้หลังตรงๆ
0: 9
1: อีกทีเดียว
0: 10
1: โอเคมีแค่วอร์มแค่วอร์มก็เริ่มรู้สึกแบบร้อนๆแล้วนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวอีกท่าหนึ่งนะเราจะเอาขาก้าวมาข้างหน้าคือท่าที่เราเตรียมจะทำท่าจริงเลยแต่เราจะทำแค่3ทีและไม่ต้องย่อต่ำนะอ่ะลองมานะ3ทีนะคะซ้อมท่ากันก่อนไปเหมือนจะนั่งเก้าอี้นะ1พับตัวเหมือนจะนั่งเก้าอี้ลง2อีกทีหนึ่ง3โอเคสลับข้างเอาวอมๆกันก่อนวอมๆกันก่อนปลายเท้านะจิกเอาไว้นะคะเปิดส้นเท้าไว้นะเข่าตรงเป็นแนวเดียวกับปลายเท้าด้านหน้านะคะไปเหมือนเราจะนั่งเก้าอี้ข้างหลังและจิกตัวกลับขึ้นมา1 2อีกทีเดียว
0: 3
1: โอเคพอขยับข้อต่อประมาณนี้นะคะ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวท่าจริงของเรานะใครจะใช้ตัวเปล่าแบบวาวกับตังเลยก็ได้หรือใครที่มีขวดน้ำมีดัมเบลจะมาถึงด้านข้างก็ได้แต่ขอแนะนำวันนี้เราเพิ่งเริ่มกันเอาตัวเปล่าก่อนก็ดีเนาะมาโฟกัสกล้ามเนื้อให้ถูกต้องนะคะพร้อมลุยไหม
2: พร้อมค
1: ่
2: ะ
1: โอเคค่ะเดี๋ยวเริ่มกันท่าแรกด้วยท่าลันช์นะคะย่อลงต่ำกว่าที่วอร์มเมื่อกี้นิดนึงย่อลงต่ำกว่านิดนึงนะมาค่ะขาขวาอยู่ด้านหน้านะคะขาซ้ายอยู่ด้านหลังนะพร้อมแล้วเราจะไปด้วยกัน10ทีนะคะ1 2 3ไปดันสะโพกไปข้างหลังดันขึ้นมา1สตางค์นับไปพี่นะ
0: 2
1: ตอนที่ทำท่านี้นะคะพยายามยืดเกรงท้องไว้และเข่าอย่าบิดไปมาพยายามเกรงขาให้เข่าอยู่ในแนวตรงแนวเดียวกับปลายเท้านะ
0: 7
1: อีกนิดเดียว
0: 8
1: ใครย่อลงถึงพื้นไหวถึงเลย
0: 9
1: อีกทีหนึ่ง
0: 10
1: โอเคโอ้โหปวดสะโพกปวดก้นกันแน่นอนนะวันนี้นะมาปั้นก้นกันนะอ่ะมาสลับขาค่ะอีกทีหนึ่ง10ทีนะเปิดส้นเท้าด้านหลังไว้พร้อมแล้วลุยค่ะไป1เหมือนเราจะยื่นก้นไปนั่งที่เก้าอี้ด้านหลังแต่ให้เปิดตัวตรงๆเอาไว้นะ
0: 4
1: เหมือนสควอทเลยสควอทเราจะมีการพับตัวมาด้านหน้าเล็กน้อยเกรงท้องไว
0: ้6
1: เองนิดเดียว
0: 7
1: ใครไหวลงไปพร้อมเปล่าอึ๊บขึ้นมา
0: 8
1: ลงไปต่ำเลย
0: 9
1: อีกทีหนึ่งเกรงท้องไว้ทิป
0: 10
1: โอเคค่ะเป็นยังไงฟิลตรงนี้จ้ะ
0: ใช่
1: โอเคค่ะมาต่อกันที่ท่าซูโม่เนาะยืนแบบนักกีฬาซูโม่คิดถึงนักกีฬาซูโม่ไว้เขาจะยืนขากว้างใช่ไหมท่านี้เหมือนกันนะคะเปิดกว้างไว้เดี๋ยวเราจะย่อลงเปิดเข่าเป็นแนวเดียวกับปลายเท้านะมือประสานไว้ที่ด้านหน้านะคะเหมือนสควอทเหมือนเดิมเลยนะพร้อมนะขากว้างทีอีกนิดนึงอ่ะโอเค1 2 3ป้ายเปิดเข่าออกดันเพลงขึ้น
0: 1
1: ไปค่ะ
0: 2
1: พยายามยืดตัวไว้ยืดตัวไว
0: ้3
1: ย่อลงต่ำแล้วยืดตัวไว
0: ้4
1: มา
0: 5
1: ย่อลงไหวมั้ยลงไหวมั้ย
0: 6
1: หลายๆคนไม่เคยได้ฝึกนะคะเดี๋ยวเราไปพร้อมๆกันนะคะพอเรางอเข่าแล้วเท้าประกบเข่าประกบเอาแขนรองศีรษะไว้เราจะส่งกระแสจิตนี่สมาธิไปอยู่ที่สะโพกด้านบนของเรานะคะพร้อมแล้วนะเราจะออกแรงเปิดเข่าขึ้น10ทีค่ะมา1
0: 2
1: ไปเรื่อยๆสตางค์นับไปพี่นะคะ
0: 3
1: ตอนที่ทำท่านี้นะขอให้ทุกคนเกรงท้องไว้ด้วยไม่งั้นสิ่งที่จะเกิดเนี่ยคือเราจะพลิกตัวมาด้านหลัง
0: 6
1: ซึ่งไม่เอานะคะเราจะให้ตัวอยู่กับที่เลยนะสังเกตว่าปุ่มเอวตรงเนี้ยของวาวอยู่ที่เดิมเลยโฟกัสตรงนี้ไว
0: ้10
1: โอเคพอเปลี่ยนข้างความรู้สึกมันจะต้องอยู่ที่ประมาณกล้ามเนื้อสะโพกของขาด้านบนนะคะด้านข้างนะอ่ะตะตังพร้อมนะคะนับไปที่10ทีนะ1 2 3ไปค่ะ
0: 1
1: พยายามเกรงตัวนิ่งๆไว้
0: 2
1: บางคนอาจจะเปิดได้แค่นิดเดียว
0: 3
1: ไม่เป็นไรเลยนะคะ
0: 4
1: ขอให้เราโฟกัสตรงนี้ได้
0: 5
1: ค่อยๆเปิดมา
0: 6
1: เกรงท้องตัวนิ่งไว
0: ้7
1: อีก3ทีเท่านั้นค่ะไปพร้อมกัน
0: 8
1: ช้าๆขึ้น
0: 9
1: อีกทีเดียวเกรงท้องไว
0: ้ 10
1: โอเคค่ะลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาถ้าใครทำถูกมันจะรู้สึกเบิร์นๆตรงนี้นิดนึงนะเบิร์นๆตรงนี้นิดนึงเอาให้เราไม่ต้องทำเร็วโฟกัสได้นั่งพักกันก่อน1นาทีสบายๆนะคะพอให้เราได้หายใจเวลาที่เราออกกำลังกายเนี่ยเราจะพักเป็นคลิปแบบนี้แหละทำท่าแล้วประมาณ10ที12ทีติดต่อกันอย่างที่เราทำเนี่ยเขาเรียกว่าเซอร์กิตเทรนนิ่งคือทำประมาณ3ท่า4ท่าแล้วเราก็พักระหว่างเซตเนาะแล้วเราค่อยกลับมาทำใหม่นะคะวิธีการแบบนี้มันจะดีกว่าทำไปทีละท่าคือมันจะเบิร์นเยอะกว่าช่วงแรกๆสัปดาห์แรกๆวันแรกๆของรายการเราอาจจะยังไม่ได้หนักมากนะเราอยากทำไปแบบไม่บาดเจ็บด้วยเราต้องมีวิธีการเรียงโปรแกรมที่ถูกต้องควบคุมกล้ามเนื้อที่ถูกต้องโอเคเนาะเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อพร้อมไหมมาค่ะลุยกันต่อเซตที่2ค่ะมาเซตที่2นะเหมือนเดิมนะเราจะเริ่มจากท่าลันช์นะคะคือค่ะท่าที่เราจะแยกข้าง
2: ค่ะ
1: เยี่ยมมากค่ะทุกคนมาหายใจเกร็งท้องเกร็งขาไว้พร้อมแล้วลุยปากดันสะโพกไปข้างหลังถีบเป็นขึ้นเหยียดขาให้สุดเลยนะ
2: 2
1: เกร็งท้องยืดหน้าอกไว้ค่ะ
2: 3
1: พับตัวมาข้างหน้าเล็กน้อยถีบขึ้น
2: 4
1: ไม่ต้องรีบนะนิดเดียวนิดเดียวทนปวดนิดเดียว
2: 6
1: อีกนิดเดียวค่ะว่ะ
2: 7
1: พับสะโพกปลายทิป
2: 8
1: มาใครลงต่ำอึ๊บ
2: 9
1: อีกทีเดียว
2: 10
1: เก่งมากเลยค่ะเป็นไงไหวไหม
2: ไหวค่ะ
1: ต่อกันที่ท่าที่2ค่ะต้องคอยเช็คน้องตลอด มาเปิดปลายเท้าออกทางบ้านทำไปพร้อมๆกับวาวนะคะประสานมือไว้ที่ด้านหน้านะเดี๋ยวเราจะย่อนั่งลงเหมือนนั่งเก้าอี้แบบเปิดเข่านะพร้อมนะ1 2 3ลุยค่ะมาพยายามย่อตัวลงใครย่อไหวย่อตัวลงตรง
2: ๆ
1: 3ตั้งยืดตัวย่อแล้วย่อตัวลงตรง
2: ๆ
1: 4ยืดไว้ยืดไว้5ยืดไว้ยืดไว้6เหมือนสควอทเลยเหมือนสควอทเลย
2: 7
1: นิดเดียวค่ะ8อีก2ทีทุกคนเปิดเข่าไว
2: ้9
1: ยืดตัวเปิดเข่าอีกทีเดียว
2: 10
1: โอเคค่ะเอาล่ะนอนตะแคงข้างค่ะเป็นท่าแคลมเชลค่ะเอานะเดี๋ยวเราจะเกรงท้องล็อกสะโพกเอาไว้อยู่กับที่นะคะเราจะเปิดเข่าขึ้นทีละข้างโฟกัสกล้ามเนื้อสะโพกด้านบนนะคะข้างด้านข้างตรงนี้นะ1 2 3ไปค่ะเปิด10ทีนะคะสตางค์นับไปที่นะ
2: 3
1: โอเคเกรงท้องเปิด
2: 4
1: พยายามโฟกัสกล้ามเนื้อตรงนี้เอาไว
2: ้5
1: ตัวนะคะไม่พลิกไปมานะใครจะยกได้นิดเดียวก็นิดเดียวไม่เป็นไรค่อยๆฝึกไว
2: ้8
1: ถ้าทำถูกเนี่ยมันจะเริ่มมาเนี่ยความรู้สึก
2: 9 10
1: โอเค

0: โอเคเซตอัพท่าทุกอย่างให้เรียบร้อยนะคะเกรงท้องหลังตรงเอาไว้นะพอพร้อมแล้วนะคะส่งกาแฟจิตไปที่ก้นด้านข้างของเรานะพร้อมแล้วไปลุยกันค่ะสตางค์มา
1: 1
0: ใครยกไม่สูงไม่เป็นไรวาวเน้นโฟกัสก้นด้านนี้ไว้นะคะ
1: 3
0: ตัวนิ่งที่สุดตั้งเกรงท้องให้ด
1: ี
0: นะเออดี
1: 5
0: ดีนะคะทางบ้านก็ค่อยทำนะ
1: 6
0: ตัวนิ่งที่สุดแล้วเปิด
1: สะโพก
0: ขึ้นอีก2ทีเท่านั้นค่ะน่ะ
1: 9
0: อีกทีเดียว
1: 10
0: โอเคฟิลมั้ยคะทางบ้านฟิลมั้ยก้นด้านข้างนะคะวันนี้จะเป็นแบบโหสารพัดก้นมากเลยกล้ามเนื้อก้นของเรานะคะหรือว่ากลูทเนี่ยจริงๆมันมีหลายมัดมันไม่ได้มีแค่มัดเดียวมันมีทั้งด้านนอกด้านในด้านข้างซึ่งการที่เราทำให้มันแข็งแรงทั้ง3ด้านเนี่ยมันจะทำให้เราเดินได้วิ่งได้ขึ้นบันไดลงบันไดแบบไม่เจ็บหัวเข่าบางคนวิ่งแล้วมีอาการปวดเข่าเจ็บหัวเข่าเจ็บสะโพกเนี่ยอาจจะมาจากกล้ามเนื้อมัดเหล่านี้ไม่ค่อยแข็งแรงเพราะฉะนั้นเราต้องปูพื้นฐานไว้ตั้งแต่ต้นเลย
1: ค่ะ
0: เนาะโอเคพักกันแป๊บหนึ่งพักกันแป๊บหนึ่งชวนคุยจริงๆแล้วน้อง
1: อาจจะพัก
0: ฉันพักบ้างพักกันก่อนพักกันก่อนประมาณ1นาทีนะเดี๋ยวมาปล่อยเซตนึงนะคะมาเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะนั่นคือเซตที่3ของเราเป็นไง
1: ไหนที่สุด
0: ไหนที่สุด
1: ก็ถึงเซตที่3แล้ว
0: เซตที่3แล้วค่ะทุกคนมาเดี๋ยวเรามาลุยด้วยกันอีกแค่เซตเดียว3ท่าเท่านั้นพร้อมนะ
1: พร้อมค่ะ
0: ไปค่ะลุยค่ะอ่ะเริ่มจากลันช์ค่ะขาขวามาก่อนเลยค่ะขวาอยู่ข้างหน้าขาซ้ายอยู่ข้างหลังนะคะเกรงท้องเปิดหน้าอกไว้10ทีนะเซตสุดท้ายนะตั้งใจนะคะ1 2 3ไปค่ะย่อเข่าลงเหมือนนั่งเก้าอี้ค่ะ1 2ใครลงต่ำกับวาวได้เซตนี้ไปด้วยกันแบบลงต่ำๆเลยนะใครไม่ไหวลงครึ่งนึงแบบสตางค์ได้นะคะเกรงท้องยืดหน้าอกไว
1: ้7
0: นิดเดียว3ที
1: 8
0: ฟิลไว้ฟิลไว้
1: 9
0: อีกทีเดียวค่ะ
1: 10
0: เก่งมากสลับขาค่ะสลับขามาๆๆสตางค์ลงครึ่งนึงได้นะใครไหวไปกับวาวนะลงสุดนะ1 2 3ไปค่ะเกรงท้องไว้1ดันสะโพกไปข้างหลังหลังตรงไว้
1: เ
0: ตะเกรงท้องเกรงท้องเกรงท้องแม่ทางบ้านเกรงท้องนะไปนะ2นะเอาไปลง2เกรงท้องไว
1: ้3
0: ท่านี้เนี่ยมันใช้แกนกลางลำตัวเหมือนกันแบบเมื่อกี้เลย
1: 5
0: ดันสะโพกไปข้างหลังฉีกขึ้นมา
1: 6
0: นิดเดียวนิดเดียว
1: 7
0: สู้ไว้นะคะ
1: 8
0: แล้วแหละอีก2ทีค่ะทุกคน
1: 9
0: อีกทีเดียว
1: 10
0: สุดยอดมากโอ้โหโหเบิร์นสุดๆเลยค่ะมากางขากว้างไว้ตูโมสควอทนะคะลงแบบตรงๆถ้าไหวลงให้ต่ำที่สุดถ้าไหวไม่ไหวลงครึ่งนึงได้นะพร้อมนะมือประสานเอาไว้ค่ะทางบ้านพร้อมนะคะ1 2 3ไปเปิดเข่าย่อลงฉีกขึ้น1ลงต่ำขึ้น2นิดเดียว3พยายามเปิดเข่าเปิดเข่า4 5ดันสะโพกไป
1: 6
0: ย่อลง
1: เจ็ด
0: นิดนึงต่ำนิดนึง
1: แปด
0: เก้าทีเดียวเกรงท็อปย่อต่ำ
1: สิบ
0: โอเคค่ะเอามานอนหงายตะแคงข้างเอ๊ะนอนหงายตะแคงข้างไงนอนตะแคง
1: นอนตะแคง
0: นอนตะแคงข้าง
1: นอนตะแคง
0: นะเข่าอยู่ในแนวเดียวกันนะคะส้นเท้าในแนวเดียวกันวางศีรษะไว้ที่แขนเราได้เลยนะคะเราจะเกรงท้องนะสะโพก
1: สองสาม
0: เกรงท้องไว้นะคะ
1: 4
0: พยายามให้เราโฟกัสตรงนี
1: ้5
0: เปิดนิดเดียวได้ไม่เป็นไร
1: 6
0: โฟกัสไว้ค่ะ
1: 7 8
0: อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้มาแล้วเนี่ย
1: 9
0: อีกทีหนึ่ง
1: 10
0: โอเคสลับข้างกันมาค่ะเสร็จอัพท่านะคะเข่าอยู่ประกบกันนะส้นเท้าประกบกันงอเข่าเอาไว้นะคะพร้อมนะ1 2 3ปลายเปิดขึ้น
1: 1
0: ตัวนิ่งที่สุด
1: 2
0: เปิดขาขึ้นแบบตัวนิ่งที่สุด
1: 3
0: นะคะ
1: 4
0: โฟกัสนะคะความรู้สึกไปที่มัดนี้นะ
1: 5
0: ก้นด้านข้างนะคะ
1: 6
0: 7แล้วขออีก3ทีค่ะทุกคน
1: 8
0: มา
1: 9
0: ที่1
1: 10
0: โอเคค่ะ
1: เย้
0: ครบแล้ว3เซตใน

0: ป็นยังไงกันบ้างของวันนี้ทุกคนก้นแบบเต็ม
1: ๆรู้สึกเลยว่าแน
0: ่
1: น
0: แน
1: ่
0: น
1: ใช่ตรึง
0: แสดงว่าโฟกัสได้ถูกต้องนะคะทางบ้านก็เหมือนกันนะคะเวลาที่เราออกกำลังกายเนี่ยเราต้องรู้ว่าท่าไหนเราโฟกัสไปที่มัดไหนอย่างวันนี้ก็จะเป็น lower body เน้นก้นแบบหลายๆมัดเลยนะก็อาการปวดกล้ามเนื้อจริงๆเป็นเรื่องปกติอาจจะปวดกล้ามเนื้อแบบปวดแบบตึงๆสักประมาณ 1-3 วันนะคะก็สามารถทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็พักผ่อนอย่างเต็มที่นะนอนหลับให้ดีๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะหายไปเองไม่ต้องทานยาอะไรนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะเรา2คนก็ต้องขอตัวไปพักผ่อนกันก่อนวันนี้น้องตังเก่งมากๆเลยค่ะเชื่อว่าทางบ้านใครที่ทำตามตั้งแต่ต้นจนจบก็เก่งมากเช่นเดียวกันนะคะสู้ๆนะคะทุกคนมันอาจจะยากหน่อยแต่ขอให้เริ่มไปพร้อมๆกันพร้อมๆกับพวกเรานะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ตอนเช้านะคะวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ออกกำลังกายกันมาแล้วนะคะโอ้โหต้องขอชื่นชมน้องสตังมากๆเพราะว่ารู้เลยว่าเป็นมือใหม่แต่ว่าแบบมุ่งมั่นที่จะแบบปรับเปลี่ยน
1: หนักเนี่ยมันก็เบาลงแต่ว่าแบบเนี่ยสิ่งอื่นใดเลยต้องขอบคุณครูวาวมากๆเลยเพราะว่าถ้าไม่มีครูวาวเนี่ยตังคงล้มเลิกที่จะออกไปแล้วค่ะ
0: ทางบ้านนะก็ออกกำลังกายด้วยกันกับเรา2คนนะคะแล้วก็ขอให้กำลังใจทุกคนเลยนะใครที่เป็นมือใหม่ไม่ต้องกลัวนะคะเรามาลุยไปด้วยกัน

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่6ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดา

ยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2วันนี้เวลา9นาฬิกา9นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานพระมณฑลจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่2ในการนี้ได้พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากบัณฑิตวิทยาลัยวิทยาลัยการจัดการคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตคณะสัตวแพทยศาสตร์วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าโครงการร่วมผลิตกระทรวงสาธารณสุขคณะกายภาพบำบัดคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์และวิทยาลัยนานาชาติในช่วงเช้าและช่วงบ่ายรวมจำนวน 2,912 คนทั้งได้พระราชทานทุนภูมิพลแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและมีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน1คนมหาวิทยาลัยมหิดลพัฒนาจากรากฐานของสถาบันการแพทย์สู่มหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายศาสตร์ภายใต้แนวทาง MU Synergy Real World Impact in Action โดยบทบาทของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการผลิตบัณฑิตหรือสร้างงานวิจัยแต่ยังมุ่งเน้นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาของประเทศในระยะยาวทางด้านการพัฒนาองค์ความรู้คนระบบและนวัตกรรมให้ตอบรับกับโลกยุคปัจจุบันและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ก่อนและการจัดการโรคตับข้างไขมันที่สัมพันธ์กับความผิดปกติทางเมตาบอลิซึมในประชากรไทยศึกษาปัจจัยเสี่ยงและแนวทางลดความเสี่ยงของโรคที่เหมาะสมกับประชากรไทยตั้งแต่พันธุกรรมพฤติกรรมการบริโภคไปจนถึงการปรับอาหารและการออกกำลังกายเพื่อไปใช้ประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยและการสร้างฐานข้อมูลคู่ AF Thailand ฐานข้อมูลระดับประเทศในการรักษาและผลลัพธ์ของผู้ป่วยภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้วและนำองค์ความรู้ไปพัฒนาระบบบริการรวมถึงสร้างเครือข่ายวิจัยและนักวิจัยรุ่นใหม่วางรากฐานระบบวิจัยด้านสุขภาพในระยะยาวด้านการประดิษฐ์และนวัตกรรมพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือ AI วิเคราะห์ภาพเอ็กซเรย์ทรงอกสนับสนุนการทำงานของรังสีแพทย์ในโรงพยาบาลทั่วประเทศกว่า600แห่งด้านการแต่งตำรารวบรวมประสบการณ์ด้านการตรวจอัลตราซาวด์และพัฒนาเป็นตำรา Peripheral Vascular Ultrasound ที่ครอบคลุมทั้งการตรวจการแปลผลและการรายงานตั้งแต่พื้นฐานจนถึงระดับสูงสะท้อนบทบาทของมหาวิทยาลัยในการรวบรวมและส่งต่อองค์ความรู้จากประสบการณ์จริงสู่การเรียนและการปฏิบัติงานทางวิชาชีพด้านการบริการคลินิกเวชศาสตร์การท่องเที่ยวและการเดินทางโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนพัฒนาระบบบริการแบบครบวงจรครอบคลุมการประเมินความเสี่ยงก่อนและหลังเดินทางการป้องกันโรคและการดูแลสุขภาพปัจจุบันมีผู้ใช้บริการมากกว่า 10,000 รายต่อปีครอบคลุมผู้เดินทางไปมากกว่า70ประเทศเพราะมีบทบาทในการพัฒนาหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านและองค์ความรู้ด้านเวชศาสตร์การเดินทางในประเทศไทยและคณะทันตแพทยศาสตร์พัฒนาหลักสูตรและระบบสนับสนุนการเรียนการสอน Dental Education IT System ครอบคลุมตั้งแต่การรับนักศึกษาการติดตามความก้าวหน้าการเรียนการสอนทางคลินิกการให้คำปรึกษาและการประเมินสมรรถนะสะท้อนหลักคิดพัฒนาคนพัฒนาความรู้และพัฒนาระบบหลังจากทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรดังกล่าวแล้วสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณห้องรับรองพระราชทานพระราชโอรสให้นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมและคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเฝ้าทูลอ่องพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการแข่งกอล์ฟการกุศลเพื่อโดยเสด็จ

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2วันนี้เวลา 13:29 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันที่2ในการนี้พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน4คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 3,013 คนจากมหาวิทยาลัยเกษตรบางเขนและวิทยาเขตศรีราชาจังหวัดชลบุรีประกอบด้วยคณะเกษตรบัณฑิตวิทยาลัยโครงการสหวิทยาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์คณะวรรณศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์คณะพณิชยนาวีนานาชาติคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะวิทยุ UI นอกจากนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สร้างสรรค์ศาสตร์ของแผ่นดินเพื่อความกินดีอยู่ดีของประชาชนด้วยแนวทางการทำงานร่วมกันบูรณาการระหว่างหน่วยงานเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งความเข้าใจบริบททั้งระดับโลกระดับท้องถิ่นและบริบทของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เห็นจุดยืนและทิศทางเดียวกันสร้างการพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืนคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตขับเคลื่อนสู่เป้าหมายเดียวกันสร้างคุณค่าและพลังที่ตอบโจทย์สังคมและประเทศชาติโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าเมื่อวานนี้ข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานว่านอกจากความรู้และทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพซึ่งต้องหมั่นสร้างเสริมเพิ่มพูนให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่เสมอแล้วยังต้องมีคุณธรรมคอยกำกับประคับประคองด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณธรรมสำคัญคือความสุจริตและความกตัญญูกตเวทีในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายเกี่ยวกับการสร้างเสริมความรู้ความเชี่ยวชาญให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงอาจกล่าวได้ว่าข้อนี้เป็นส่วนหนึ่งของความสามารถในการปรับตัวอันเป็นทักษะประการหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตและการทำงานปัจจุบันเป็นยุคสม

ทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและเพิ่มคุณสมบัติในตนเองด้วยจึงขอให้บัณฑิตทุกคนนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาให้บังเกิดประโยชน์จะได้สามารถสร้างสรรค์ความสำเร็จและความเจริญในชีวิตและกิจการงานได้อย่างแท้จริงและยั่งยืนองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเปิดงานการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่71ประจำปี2569วันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจิรายุอิสรางกุลอยุธยาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่71ประจำปี2519ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป์เขตพระนครกรุงเทพมหานครซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับกรมศิลปากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง23ตุลาคม2519เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนไทยเกิดความรู้ความเข้าใจในศิลปะสมัยใหม่เพื่อสนับสนุนให้ศิลปินได้แสดงออกถึงทักษะความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมอันส่งผลให้เกิดการแก่กรรมการคัดเลือกและตัดสินมอบประกาศนียบัตรและเหรียญรางวัลแก่ศิลปินผู้ได้รับรางวัลการประกวดศิลปกรรมครั้งนี้จำนวน9คนซึ่งแบ่งการประกวดเป็น4ประเภทประกอบด้วยประเภทจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์และสื่อผสมมีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวน161คนรวมผลงาน222ชิ้นการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งนี้ได้นำผลงานของศิลปินผู้ได้รับรางวัลและผลงานที่ได้รับคัดเลือกร่วมจัดแสดงนิทรรศการรวมทั้งสิ้น38ชิ้นอาทิประเภทจิตรกรรมชื่อผลงานชีวิตใหม่1ทับ2569สีอะคริลิกบนผ้าใบประเภทประติมากรรมชื่อผลงานพาฉันล่องลอยไปยังดวงจันทร์ประกอบไม้ประเภทภาพพิมพ์ชื่อผลงานถักทอวัฒนธรรมภาพพิมพ์แกะไม้และประเภทสื่อผสมชื่อผลงานซากของความเจ็บปวดในรูปแบบวิดีโอจัดวางผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นยกเว้นวันจันทร์และวันอังคารหลังจากนั้นจะนำผลงานไปจัดแสดงสัญจรในส่วนภูมิภาคอีก8แห่งที่มหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นมหาวิทยาลัยมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามมหาวิทยาลัยบุรพาจังหวัดชลบุรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีจังหวัดปัตตานีมหาวิทยาลัยทักษิณจังหวัดสงขลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจังหวัดสงขลาฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเชิญเงินพระราชทานและหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยแบรนด์สิริวัณวรีไปมอบให้แก่คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยวันนี้เวลา 14:00 นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโปรดให้นางรัตติรสจุลชาติรองประธานกรรมการบริษัทไอริส2005จำกัดเป็นผู้แทนพระองค์เชิญเงินพระราชทานและหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยบราสิริวัณวรีเป็นว่าพิแก่คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยณห้องรับรองหลักสนามกีฬาแห่งชาติเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครด้วยมีพระประสงค์ให้เชิญเงินพระราชทานจากการจำหน่ายหมวกและเสื้อกีฬาคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยจากแบรนด์สิริวัณวรีไปสนับสนุนและพัฒนานักกีฬาผู้พิการของประเทศไทยและพระราชทานหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยแก่นักกีฬาพาราลิมปิกและเจ้าหน้าที่ที่เป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยไปแข่งขันจังหวัดไอจิและเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10:00 น.

บริษัทคณานับดีไซน์จำกัดและสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดเพชรบุรีได้แก่วัดคงคารามวัดมหาธาตุวรวิหารวัดชนทรารามท่าซิกวัดตโนดหลวงวัดยางวัดเกษมสุทธาวาสและวัดบางประจันและวัดไร่มะม่วงพระราชดำรัสสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีบริษัทแซงโกแบงประเทศไทยจำกัดและคณะหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยสงขลาเพชรบุรีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดศรีวิหารเจริญวัดป่าธรรมวงศารามจังหวัดสุรินทร์วัดคลองมือไซวัดบวรราชบำรุงวัดธรรมสามัคคีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นมูลนิธิอาวังมูฮัมหมัดนูนเบนอามัดดารุสสลามและวัดมุกทารามจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเขาต่อจังหวัดกระบี่วัดลองลือบุญจังหวัดแพร่วัดหนองแต้วัดปรือคันจังหวัดศรีสะเกษวัดคลองขุดเล็กจังหวัดสมุทรสงครามวัดเขาลอยวัดเนกขัมมารามวัดหลวงจังหวัดราชบุรีวัดอรัญญารามวัดเจริญศรีมณีผลจังหวัดเพชรบุรีสวดปาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นนายสนออูนากูลพร้อมคณะนางวนิดาน้อมเกตพร้อมคณะและนางนงเยาเนวิไลพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยหน้าสี่รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพ10รูปจากวัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครวัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการและวัดสันมะเกี้ยงจังหวัดเชียงใหม่สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีบริษัทเบญจจินดาโฮลดิ้งจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครวัดพุทธโมกพลารามวัดศรีจอมพลวัดป่าแดนทิพย์จังหวัดสกลนครวัดนางนวลวัดโพชัยนาเวลา 17:00 บริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดและบริษัทในเครือประกอบด้วยบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดบริษัทบุญรอดเทรดดิ้งจำกัดบริษัทสิงห์อินเตอร์เนชั่นแนลเฮดควอเตอร์จำกัดบริษัทปทุมธานีบิวเวอรี่จำกัดบริษัทสิงห์เบเวอเรจจำกัด

บริษัทขอนแก่นเบเวอรี่จำกัดบริษัทบางน้อยเบเวอร์เรสจำกัดบริษัทบุญรอดเอเชียเบเวอร์เรสจำกัดและบริษัท BG Container Glass จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสัมพันธวงศารามวัดสเกตวัดปฐุมวรารามกรุงเทพมหานครวัดพระธรรมกายวัดชินวรารามจังหวัดปทุมธานีวัดสุขันธาวาสจังหวัดสมุทรปราการและวัดพุทธปัญญาเสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดมัตติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตจุดพรมิบวรมังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทอง4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวัดเกรียงไกรโพธิ์ประสิทธิ์จังหวัดนครสวรรค์ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวัดเกรียงไกรโพธิ์ประสิทธิ์จังหวัดนครสวรรค์คณาจารย์ผู้ปกครองและนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีท่านี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สาวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้ง

0: ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โห
2: พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เอ๋ยเด็กน้อยโอ๊ยทำไมครูต้องให้คัดลายมือตอนปิดเทอมด้วยอ่ะ
1: ก็เอาไว้ฝึกสมาธิยังไงล่ะถ้าเราเขียนภาษาไทยถูกเราก็จะเข้าใจ
0: โอ๊ยทำไมมันยากจัง
2: โถคัดไทยง่ายจะตายไปเสร็จแล้วเนี่ย
0: ไหนแก่นแก้วยังเขียนไม่ได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไม่เห็นต้องเขียนเลยพิมพ์เอาง่ายกว่าไม่เมื่อยด้วย
1: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
0: ปู่ครับปู่นี่หินอะไรหรอครับมีรอยเต็มเลย
1: อ๋อเขาเรียกว่าศิลาจารึกไงล่ะ
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
1: เขียนเรื่องราวสมัยสุโขทัยอย่างหลักศิลาเนี่ยเป็นที่มาของตัวอักษรไทยที่พ่อขุนรามคิดค้นขึ้น
2: โอ้ถ้าไม่มีพ่อขุนรามแล้วก็คงไม่มีตัวอักษรชัยนะคะ
1: ใช่แล้วจ้ะตัวอักษรไทยเป็นมรดกของคนไทยเข้าใจไหมเมฆ
0: ครับเข้าใจแล้วเราจึงต้องจักรจี้จักรจี้จักรจี
1: ้อย่าทะเลาะกันสิล่ะ
2: เมฆถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไง
0: นี่มันศิลาจารึกนี
3: ่เมืองสุโขทัยรัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
2: สวัสดีค่ะอุ๊ยขอโทษนะคะเจ็บมากไหม
4: โอ้เจ้าเป็นใครกันน่ะ
0: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
4: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
4: มาข้าจะอ่านให้ฟังนะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้บ่มี1205ศพปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสื่อไทยลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้เอ๊ะนั่นคือสิ่งใดใบลานหน้าตาชอบกลนั่นและยังตัวอักษรอีก
2: อุ๊ยไม่มีอะไรนี่คะ
4: นั่นแสงประหลาดจะเจ้าแมวคือสิ่งใดผู้จะเป็นใคร
0: แก่นแก้วไปเร็วไปก่อนนะครับขอบคุณที่อ่านให้ฟังเลยครับบ๊ายบาย
2: ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: พวกเจ้าจะไปไหนพวกเจ้าอยู่ไหน
0: ไม่มีใครเห็นเราแล้วมั้ง
2: แล้วเร็วสิเดี๋ยวกลับไปไม่ทันนะ
1: เอาอย่าทะเลาะกันสิ
0: ไหนใครทะเลาะกันไม่มีนะครับใช่ไหมตะวัน
2: ใช่ค่ะ
1: อ๋อดีแล้วล่ะ
2: คุณปู่คะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้ปอมีไหนแปลว่าอะไรเหรอคะ
1: แปลว่าพ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์ตัวหนังสือไทยแบบที่จารึกไว้ในศิลาจารึกหลักที่1ขึ้นเมื่อพ.ศ. 1826
0: 2564 ลบ 1826 เท่ากับ738แปลว่าเรามีตัวอักษรไทยใช้มาต้อง738ปีแล้ว
1: ใช่แล้วล่ะหลาน
0: ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะกันจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลถ้าไม่มีตัวอักษรก็คงไม่มีตัวหนังสือไทยที่จะเขียนไดอารี่ในวันนี้ต้องขอบคุณพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมากนะครับ

0: ูแลเอง
1: ทุกคนไปกันเลย
2: พวกเองมาช่วยขจัดโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
3: แม่แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข์
1: เย้เย้จะได้เข้าไปในวังแล้ว

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาสนุกกันต่อในรอบเซมิไฟแนลกันครับรอบเซมิไฟแนลนี้ตัวแทนจากทั้ง4ภาคและกรุงเทพมหานครจะต้องมาแข่งขันกันแบบพบกันหมดหากชนะจะได้3แต้มเสมอกันได้1แต้มแต่ถ้าแพ้ก็คู่จะแข่งกันทั้งสิ้น3เกมเช่นเคยเริ่มที่เกมตอบคำถามจาก VTR 100คะแนนต่อด้วยเกมใหม่ที่จะให้น้องๆมาสนุกกับการทดลองกันอย่าง What Should We Do 200คะแนนและเกมที่คุ้นเคยกันดีอย่าง Who What Or Where 300คะแนนนะครับอันดับคะแนนตอนนี้ที่1เป็นโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแข่ง1แมตช์มี3คะแนนและตามด้วยระยองวิทยาคมและเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมาแข่งกันทีมละ1แมตช์มีทีมละ1คะแนนและมอวิทยานุสรณ์แข่ง1แมตช์ยังไม่มีคะแนนนะครับและเรายังอยู่กับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมาในเกม What Should We Do
1: แต่ไหนแต่ไรเราก็รู้ตลอดนะครับว่า4บวก9ได้13 But the name of this gameis 4 and 9 make 6. The challenge is, guys, with a 4-unit bucket and a 9-unit bucket, try to get exactly 6 units of water in one bucket. All right? So you're provided with a 4-unit bucket and a 9-unit bucket. พร้อมแล้วเริ่มครับ
0: ในเกมนี้น้องๆจะต้องหาน้ำปริมาณ6หน่วยโดยมีอุปกรณ์ให้เป็นถังน้ำ9หน่วยและ4หน่วยทางด้าน3สาวจะเตรียมน้อมโคราชนั้นให้คนที่แข็งแรงที่สุดในการยกน้ำถังใหญ่ถือว่าวางแผนได้ดีแล้วครับส่วนทางด้านสาธิตมช.สีหน้าเคร่งเครียดเลยทีเดียวดูเหมือนว่าน้องทามจะเป็นคนนำทีมในเกมนี้ครับแต่จะได้ผลหรือเปล่าจะทำสำเร็จหรือไม่แค่ตวงน้ำให้ได้มันจะยากเย็นขนาดนั้นเชียวเหรอเนี่ย
1: 5 4 3 2 1 Time's up. This is the 6 unit line. All right. มาดูว่าน้องๆจากสาธิตมช.จะสามารถทำได้กี่หน่วยนะครับได้ขออนุญาตเทนะฮะโอ้ยโอ้นี่ประมาณนี้นะโอ้นะฮะเราน่าจะห่างจากน้องๆสาธิตมช.ไปอีกสัก2เซน
0: วิธีการก็ไม่ยากเริ่มจากการนำภาชนะ9หน่วยตักน้ำให้เต็มและนำไปเทในภาชนะ4หน่วยและนำภาชนะ4หน่วยเทน้ำทิ้งไปทำอย่างนี้2รอบจะทำให้ภาชนะ9หน่วยเหลือน้ำจำนวน1หน่วยทำต่อไปด้วยการนำน้ำ1หน่วยที่เหลือไปเทใส่ภาชนะ4หน่วยจะทำให้ภาชนะ4หน่วยเหลือที่ว่าง3หน่วยจริงไหมครับสุดท้ายนำภาชนะ9หน่วยเติมน้ำให้เต็มจำนวนและเทใส่ภาชนะ4หน่วยที่มีพื้นที่ว่าง3หน่วยฉะนั้นภาชนะ9หน่วยก็จะเหลือน้ำ6หน่วยโดยปริยายครับ
1: เอาเป็นว่าไม่มีใครได้200คะแนนจากข้อเมื่อสักครู่นี้ All right เกมนี้ก็แน่นอนครับ Who What Or Where All right so the following are the characteristics of which food Clue number 1 It is rich in fiber

0: ติดตามเทคนิคและข่าวสารดีๆในการรักษาสิ่งแวดล้อมไปกับเราได้ทางเพจ Facebook จุฬาพลาดไปแล้วสำหรับเกมแรกตอนนี้ระยองวิทยาคมมีคะแนนนำทางมอวิทยานุสรณ์อยู่100คะแนนแต่อะไรก็ยังไม่แน่นอนนะครับเพราะเกมต่อไปมูลค่า200คะแนนไปติดตามให้กำลังใจทั้ง2ทีมกันเลยจ้า
1: Cuz this game is what should we do
0: และการทดลองนี้มีชื่อว่า structures and sandbags the challenge is with the given itemsBuild a structure that will carry as many 100 gram sandbags as possible. นี่คือถุงทราย100กรัมเป๊ะๆเงื่อนไขมีอยู่ว่าพี่เต้จะให้ทั้ง2ทีมเวลาเท่ากันคือ3นาทีในการปฏิบัติการนะครับ
1: The results will be tested after both teams have completed their structures.
0: นะฮะสร้างให้แล้วเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาสิ่งเนี้ยถุงทราย100กรัมเนี่ยมาแขวนใครแขวนได้เยอะกว่ารับไป200คะแนนโอ้โหมีกระดาษมาแผ่นเทปมาปื้นแต่นี่อีกเพียบเลยโอ้ย What should we do? Well, that's the game. 3 minutes and countdown.
2: เริ่มปุ๊บมอวิทยานุสรดูเหมือนจะพยายามนำกระดาษที่ให้มาช่วยกันม้วนให้เล็กที่สุดเกมนี้เขาให้ทำคานนะจ๊ะไม่ใช่ให้ทำหลอดดูดน้ำแต่ที่น่าสนใจกว่าคือระยองวิทยาคมที่ใช้วิธีในการพับกระดาษตามแนวยาวสลับไปมาแต่แบบไหนจะรับน้ำหนักได้ดีกว่ากันติดตามไปพร้อมๆกันเลยครับ
1: 5 4 3 2 1 time's up
0: ทีนี้เราต้องมาดูกันครับว่าบีมหรือว่าคานของน้องๆสองทีมนั้นใครจะแข็งแกร่งกว่ากันนะครับถุงที่หนึ่งวางเลยต่อไปถุงที่สองอ้าวถุงทรายถุงที่สาม the third bag

0: โอ้นะฮะแลดูของน้องๆระยองวิทย์นี่เริ่มจะงอๆนิดหน่อยน้องๆระยองวิทยาคมทำไม่สำเร็จนะครับคานงอหักเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้น200คะแนนเป็นของมอวิทยานุสรณ์อยากรู้ขำๆจะไปต่อได้ไกลแค่ไหนเจ็ดนะโอเค your eighth bag you're kind of spreading out the weight huh
1: yes
2: Nine.
0: Your ninth bag and moving. โอเคได้ถึง9ถุงด้วยกันหลักการของเกมนี้ไม่มีอะไรมากครับตัวคานนั้นจะต้องมีความหนาแน่นโดยรวมที่มากเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งซึ่งวิธีการม้วนเป็นวิธีการที่ทำให้แข็งแรงที่สุดนั่นเองและการติดเทปกับกระดาษที่ม้วนนั้นก็เพื่อไม่ให้กระดาษคลายตัวและหลุดออกจนอ่อนตัวลงเท่านั้นเองครับและเราก็จะเข้าสู่เกม Who What or WhereWhat do the following statements describe? Clue number one, its existence was first confirmed by English physicist and chemist Henry Cavendish in 1766. Cavendish discovered it while experimenting with acid and mercury. Clue number two, it has higher calorific value than benzene and other oils. That is why.It is used as rocket fuel. Clue number three. It contains three isotopes. Protium, deuterium, and tritium. Your answer on your first attempt is?
2: Hydrogen.
0: Hydrogen. Correct.ก่อนอื่นเลยไอโซโทปเนี่ยแปลเป็นไทยง่ายๆมันคืออะไร
2: หมายถึงธาตุที่มีอะตอมในนิวเคลียสดึงเหมือนกันนะเป็นธาตุชิ้นเดียวกัน
0: โอเค

0: เป็นธาตุที่มันแค่มีเลขมวลต่างกัน
1: นะฮะก็มีตั้งแต่โพรเทียมยูเทเรียมและทริเทียม and the last two being the key to the production of fusion energy นะครับและข้อที่4ถ้าไปไกลกว่านี้ก็คือว่า on earth this element bonds with other elements but can be created by splitting it น้ำกับ
0: น้ำกับไฟฟ้า
1: ไฟฟ้า electricity และข้อสุดท้ายIts atomic number on the periodic table is
2: 1.
1: Naha. It is the most abundant element in the universe. Naha. Well, you just grabbed your points ending at 500 points. มีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนๆสาธิตมชมั้ยครับ
3: So we will give you a hug. Love you.
4: ถึงพวกเธอจะน่ารักแต่พวกเราก็ไม่ยอมยกคะแนนให้หรอกนะ
1: เราจะเริ่มการแข่งขันเหมือนเคยนะครับกับ VTR
5: Whoa, the bass here is so big and delicious. The giant bass here in Phanom Sarakham District here in Chat Chong Sao truly lives up to its fame.
6: The bass is an important livestock of Phanom Sarakham District because the district has succeeded in raising the giant variety. In general, the white bass is raised within a short period of time, no more than 6 months, before it is sold to avoid droughts, flood, and the cold climate. The white bass usually weighs around 700 to 900 grams. But at Khao Phong Farm, the bass here weighs up to 9 kilograms. This is because there are no natural threats in Chat Chong Sao like in other regions of Thailand. So Khao Phong Farm is able to raise the white bass for up to 18 months, resulting in their larger than usual size. This farm is also the largest exporter of white bass in Asia.
5: The fish farmers have to wear motorcycle helmets just in case the giant bass come up and slap them in the face. It's a dangerous job. And that's why they're so well equipped with these huge helmets on.
6: It's not that difficult to raise the white bass. Make a floating basket that's 4 meters wide, 6 meters long, and 2 meters deep with fishing net meshes with holes that are 3 to 6 centimeters in size, the same size as the bass fingerlings. Then release 500 to 600 white bass fingerlings that measure 5 to 6 inches into the floating baskets. Feed the fish with rough fish.
1: Why are the bass in Phanom Sarakham District bigger than the bass in other places? A. They are raised in a 4 by 6 by 2 meter floating basket, which has sufficient space for the fish to grow. B. Unlike the bass in other places, they are raised for less than 6 months before being sold. C.They are raised for a longer period because they start as fingerlings that are 5 to 6 inches in size. Or is it D? They can be raised for a longer period due to favorable weather conditions. พร้อมนะ C U สาธิตว่าชอกดได้หนูจะตอบกันว่า
3: C They are raised for a longer period because they start as fingerlings that are 6 to 5 inches in that size.
1: Your answer, C. Incorrect. ผิดนะครับ ว่ามา
3: The answer is D. They can be raised for a longer period due to favorable weather conditions.
1: D. Your answer. Correct.เป็นสาธิตจุฬาที่ออกน้ำไปก่อนแต่อะไรอะไรก็ยังไม่แน่นอนนะจ๊ะกลับมาพบความมันกันต่อช่วงหน้าสักครู่เดียวครับหนึ่งร้อยคะแนนในเกมตอบคำถามจาก VTR ตกเป็นของสาธิตจุฬาไปก่อนกองเชียร์สาธิตมช.ยังไม่ต้องถอดใจกันนะครับเพราะยังมีอีก500คะแนนรอน้องๆอยู่ไปติดตามชมกันต่อเลยครับ The next 200 points กับเกมที่มีชื่อว่า What should we do และโจทย์ที่พี่เต้จะให้พวกเราทำนะครับการทดลองนี้ก็คือการ light a fire basically the first team to light a fire using the available items wins wow it's getting hot in here let's begin

0: เมื่อเห็นอุปกรณ์การทดลองเกมนี้แล้วอยากจะสั่งข้าวมาทานสักจานนะครับเพราะแต่ละโรงเรียนก็ต่างเลือกน้ำปลาเกลือแถมมีเขียงออกมาอีกทางด้านสาธิตจุฬาเลือกที่จะตักมาลองผสมในช้อนและทางสาธิตมช.ไม่สนใจรวมลงไปในเขียงเลยงานนี้ไฟจะติดขึ้นหรือท้องจะร้องก่อนไปดูผลกันจ้า
1: 5 4 3 2 1 time's up
0: หลักการของเกมนี้น้องๆจะต้องหา2อย่างนี้ให้เจอก็คือด่างทับทิมหรือโพแทสเซียมเพอร์แมงกานีตและน้ำตาลและ2อย่างนี้เมื่อนำมาผสมกันแล้วแล้วใช้แรงถูด้วยวัตถุสักพักก็จะสามารถทำให้เกิดไฟขึ้นได้ต้องดูนะจ๊ะจับแน่นๆนะครับ
2: จับ
0: เอาละสิ
3: เอาเยอะๆเลย
0: เอาปล่อยได้นี่ครับเพราะฉะนั้นไม่มีใครได้200คะแนนไปเรามีอีก300คะแนนครับ300 points up for grabs from the game called Who What or Where The following are the characteristics of which person Clue number 1 This person was born on May the 22nd 1987 He ranked first in the world in the ATP rankingsIn 2011 and 2012. Clue number 2. He established a foundation in his own name in 2007 to help underprivileged children in Serbia. He also made donations to youth athletes to help them travel to international competitions. Clue number 3. He has won 12 singles Grand Slam titles. Australian Open 2008, 2011, 2012. Sajid Marshall กดแล้วตอบว่า
4: Novak Djokovic
0: Your answer Correct เดี๋ยวต้องเรียกรถพยาบาลไหมจะเย็นนะจะเย็นนะโอ้ยโอ้โหโอ้โหนี่ถึงขั้นขอบคุณเลยน้ำตรงน้ำตาไหลเลยทีเดียว12 singles Grand Slam titles มี Australian Open เนี่ย2008 2011 2012 2013 2015 2016 Wimbledon 2011 2014 2015 US Open 2011 2015 and French Open 2016นะฮะนอกจากนั้นเนี่ย Clue number 4 says in the final match of the 2012 Australian Open he played against Rafael Nadal for 5 hours นะฮะและข้อสุดท้ายก็คือว่า he is the only player to have defeated Roger Federer in allthe four Grand Slam tournaments and vice versa ในทางกลับกัน Roger Federer ก็เคยชนะเขา4 Grand Slam เอาขอเสียงปรบมือให้น้องๆสาธิตมช.เลยครับสรุปคะแนนกันสักนิดหนึ่งนะครับน้องๆสาธิตมช.สามารถชนะการแข่งขันในครั้งนี้ได้นะครับด้วย300คะแนนเพราะฉะนั้นเอากลับบ้านไป3แต้มน้องๆสาธิตจุฬานะครับจากเกมการแข่งขันนี้จบไปที่100คะแนนไม่ได้แต้มกลับไปนะจ๊ะเวลาหมดเวลากันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ร่วมเชียร์และให้กำลังใจน้องๆทั้ง5โรงเรียนกันได้ตลอดและในครั้งหน้ายังมีความสนุกสนานและความรู้มาฝากคุณผู้ชมอย่างคับข้างแน่นอนวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับGood morning, how are you? What's your name, baby?

ับออนทัวร์กับเพื่อนชาวเจแปนที่ทำเอาทีมไกด์เด็กสนุกสนานและกล้าใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นเพราะมีพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษที่เรียกว่าใกล้เคียงกันครับและสัปดาห์นี้หัวหน้าทัวร์พี่บ๊อบและครูเลดี้เก๋ๆได้เตรียมวางแผนทริปอะไรเอาไว้เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับเราทีมไกด์เด็กของเราแม่ไปติดตามกันเลยครับ

0: และวันนี้ครับรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งของเรานะครับเริ่มเช้าวันใหม่กันด้วยวัดกันเลยนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลของเราทุกคนนะครับนี่คือวัดขนอนหนังใหญ่ครับและข้างๆผมครับพระครูพิทักษ์ศิลปาคมนะครับเจ้าวัดวัดขนอนนั่นเองครับ
1: นมัสการครับ
0: ค่ะจริงๆเหตุผลที่เรามาณสถานที่นี้ครับคุณครูเลดี้เก๋ๆครับ
2: ทักษะของการมาทริปนี้ก็คือการ translation ค่ะภาษาไทยก็คือการแปลนั่นเองค่ะการแปลเนี่ยนะคะคนแปลเขาเรียกว่าอะไรคะลูกTranslator เก่งมากค่ะหรือเรียกอย่างหนึ่งว่า Interpreter ก็ได้นะได้สองแบบเลยการตีความที่สำคัญเนี่ยสิ่งสำคัญเลยก็คือหนูจะต้องจับใจความสำคัญลูก
0: เราต้องเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่เรากำลังจะพูดคืออะไรเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ทักษะของเราที่ได้ร่ำเรียนแล้วก็ได้ผ่านทริปมาเยอะนะทริปนี้ต้อง perfect นมัสการหลวงพ่อนะครับท่านเจ้าอาวาสนะครับชาวต่างชาติควรจะได้รู้อะไรบ้างครับหลวงพ่อครับนมัสการนะครับ
3: ขอเจริญพรหนังใหญ่วัดขนอนนั้นเป็นหนังใหญ่เป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงเป็นการเล่นของหลวงเป็นงานเกี่ยวเนื่องการแสดงเกี่ยวเนื่องกับงานของพระมหากษัตริย์คือใช้สำหรับวันสำคัญสำคัญของพระมหากษัตริย์จึงมีหนังใหญ่สำหรับการแสดงดังนั้นเราจึงเรียกว่าหนังใหญ่เนี่ยเป็นศิลปะของการแสดงของคนชั้นสูง
0: ถ้าจะพูดถึงหนังใหญ่ตอนนี้ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้เรื่องใหญ่อยู่ที่น้องฮาร์ทแล้วนะครับ ต้อง translate ให้กับเพื่อนๆเราได้ฟังกัน
4: We use the puppet show in the royal daySuch as King Birthday or Queen Birthday or in the Royal Celebrity.
5: Celebrity หรือ Celeb หมายถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงนะครับน้องฮาร์ทใช้ถึงพิธีหรือพิธีกรรมต้องใช้คำว่า Ceremony นะครับน้องฮาร์ท
4: It is the old traditional of Thailand. It's a high technique to play it. We use it only in the Royal Family.
0: เอาหลวงพ่อครับแล้วหนังใหญ่นี้มันแตกต่างจากหนังตะลุงยังไงบ้างเพราะว่าเราก็มีหนังตะลุงในภาคใต้เหมือนกัน
3: การเล่นหนังใหญ่นี่มันมาจากการเล่นหนังตะลุง
0: อ๋อ
3: หนังตะลุงมันเกิดขึ้นมาก่อน
0: ครับ
3: หนังตะลุงนี่คือศิลปะการแสดงที่

0: ดูในพิพิธภัณฑ์ของเราเนี่ยเรามี
1: เมื่อกี้ว่าเรื่องใหญ่แล้วอันนี
2: ้เรีย
1: กใครมาเลยทีเดียวครับน้องเปรม
3: ใหญ่ It's from Indian and then they share

0: to play shadow puppet from the primary of Ayutthaya. And it's about 500 years ago. And the shadow puppet is a basic of Khon.
1: มันยากมากเพราะว่าพระเขาพูดแบบเหมือนบทหนึ่งอะค่ะยาวแบบบื้อและพอตอนถึงตาหนูต้องแปลงใช่ไหมมันแบบเหมือนสมองเริ่มไม่คอนแบบไม่จับความอะไรเลยคิดในสมองแค่แบบเฮ้ยแล้วจะได้เหรอแล้วศัพท์นี้คืออะไรอย่างเงี้ย
0: คนนี้จะ is a Thai show that you have to wear a maskYeah,
2: monkey mask or like the giant mask.
0: When Ayutthaya was destroyed, Nang Yai was disappeared too, and we reform it in Ratanakosin era again.
1: เหมือนมันก็ออกมาไม่ค่อยดีแต่แบบก็คงเข้าใจหนูคิดว่าเขาคงเข้าใจอ่ะ
3: แล้วหนังใหญ่ที่วัดขนอนนี้ทำไมถึงเป็นต้นแบบสำหรับหนังใหญ่ในปัจจุบันครับหลวงพ่อครับ
4: คนไทยเราเนี่ยไปหลงการแสดงที่มันเป็นวัฒนธรรมจากต่างประเทศหลั่งไหลเข้ามาบ้านเราจนเราลืมหนังใหญ่ไป
3: ลืมวัฒนธรรมของเรา
4: เพราะ

0: ให้วัดขนอนเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้การศึกษา
1: This temple was very important in about หนังใหญ่ or shadow puppet becauseIn Ayutthaya, as she told you that there was disappear before, and in this nowadays there was once disappear because of Western fashion, Western culture was coming in Thailand. So Nang Yai was disappear, but their royal princess or their king daughters named Somdet Prathep, he reformed this art again to be a royal campaign.24 years ago
2: ความยิ่งใหญ่ของพิพิธภัณฑ์ข้างในมีอะไรเป็นองค์ประกอบยังไงบ้างครับหลวงพ่อ
0: พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอนนะฮะเป็นพิพิธภัณฑ์ในโครงการพระมหิดลในสมเด็จพระเทพเป็นที่เก็บรวบรวมตัวหนังใหญ่นะฮะซึ่งสร้างมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่5มีอายุกว่า120ปีที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์
2: นี่ของจริงทั้งหมดเลย
0: เป็นของจริงทั้งหมด
2: อ๋อที่ในอดีตที่เล่นต่อหน้าพระพักตร์นะฮะ
1: โอ้ So from now on we cannotWatch and see the real puppet 120 years ago, and they remain, and it is here, and from King Rama the fifth period, and you're gonna watch the real one.
2: Wow! โอ้ขนลุกเลยเนี่ยดูแล้วแบบจะไปเห็นของจริงแล้ว
1: Are you excited?
3: There it is.
1: Are you ready?
2: Yeah.
1: Are you ready?
2: หลวงพ่อนำเลยฮะนี่หมดเลยครับหลวงพ่อครับตามมาเลยครับ
4: When the intelligent fight with the Hanuman,
5: Hanuman
4: is the monkey.
5: Oh, monkey!
6: Oh. This is a Param and Sukrit. This is a name.

0: ฟวิทพระราม
1: ไม่ได้ฝัน
2: เก่งมาก
3: หนุมานวิทวิทเอเลเฟนเอราวัน
1: เอราวัน
2: เอราวัน is the elephant has many hair
3: yes
2: many hair is one elephant but many hair
1: oh one elephant many hair
4: แม่บรรยายประวัติกันไปแบบออกท่าทางกันไปด้วยแบบนี้เห็นทีจะพร้อมแล้วสำหรับการชมการแสดงการเชิดหนังใหญ่ซึ่งนับเป็นศิลปะวัฒนธรรมอันขึ้นชื่อของวัดขนอนหนังใหญ่ที่สืบทอดกันมาแสดงแบบรุ่นสู่รุ่นเลยล่ะครับหรือภาษาอังกฤษจะพูดว่า Thai people inherit Thai tradition from their ancestors นะครับ
5: สมเด็จพระรามสุริวงศ์พระองค์ทรงเสด็จออกเรียวแรงแข็งกร้าออกจากที่ประทับพระปราง

อนไปดูหนังใหญ่ก็เราสามารถสรุปขนาดเป็นกอนเรามาสรุปเป็นภาษาไทยแล้วก็ไปแปลเป็นภาษาอังกฤษให้เขาฟังง่ายๆเขาก็เข้าใจด้วย

0: Okay, now we will learn the skill you are in the performance you see before.
1: Oh. Not everyone can learn this. It's special for us. You are very lucky.
2: Lucky.
0: And this is our teacher. His name is Tam.
2: Tam.
3: Teachers will learn how to teach you about the basic.
2: Basic. เราเรียกว่าการตั้งเด็ก
1: ก็การที่เราไปฝึกการเชิดหนังใหญ่มันก็มีความยากอยู่ที่ว่าสับเวลาเราจ้ำเราก้าวขึ้นยกขาขึ้นเชิดตั้งเหลี่ยมอย่างนี้มันสับมันค่อนข้างยากอะครับ
2: การตั้งเหลี่ยมคือย่อไปสิ่งเดียวครับ
4: มันจะล้ม

0: Okay, everyone, now it's time to learn how to make a puppet by Teacher Tom.
1: สวัสดีครับวันนี้จะสอนทำหนังใหญ่นะฮะนี่คือผลงานสวยไหมครับสวยสวยบิวตี้ฟูลบิวตี้ฟูลมันทำยังไงฮะก่อนที่จะได้มาเป็นแบบนี้ครับคุณตั้มครับ
2: ก็อย่างแรกเลยเดี๋ยวจะให้รู้จักอุปกรณ์ก่อนแล้วกันครับนะครับอันนี้ก็คืออย่างที่รู้ก็คือค้อนนะครับอันนี้เราเรียกว่าตุ๊ตู่หรือตัวตอก
3: ตุ๊ตู่

0: ไข่ปลาก็คือจะเป็นจุดที่ไม่ติดกันห่างๆถ้าตัวหนอนก็จะเป็นจุดที่ติดกันแล้วก็เทียนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย
1: ทำไงฮะ
0: เทียนเนี่ยจะไว้สำหรับให้ตัวตอกเนี่ยนะครับมันลื่นเพราะว่าเวลาโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราตอกกับหนังเนี่ยหนังเนี่ยจะมีความฝืดนะครับเมื่อเจอเหล็กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทียนเนี่ยทำให้มือลื่นและอย่างนึงเนี่ยมันจะช่วยรักษาในเรื่องของความคมของตุ่มไว้ได้นะครับนี่คืออุปกรณ์หลัก
2: ๆ This one is a hammer you know hammer
1: yeah hammer yeah
2: hammer and this one in Thai we call tutu
3: tutu
2: and the hole here we have two types the first one is the one that separate from each other is one hole and the other one the second type is the one that connect to each otherSo there are two types.
3: The first one, what do we call in Thai?
2: We call in Thai kai pla.
1: Kai pla.
3: Just like
2: kai pla is like egg.
1: Fish
2: eggs. Small eggs. The second type we call in Thai tua non.
1: Tua
2: non. Non is a worm. Worm.
3: Just like the
2: worm. Usually we would do it with a later. So we call nang. Nang is a later, right? And but for this.We use only paper for you guys, but this is also a paper also, but we splay many times, so it look like a real letter. And the other one is, this is a candle. We use this to help tutu to be sharp.
0: อย่างเนี้ยเนี่ยเราก็ตอกเป็นตัวนี่คือกระตอก
1: ด้วย
0: อันนี้คือหนัง
3: อันนี้คือหนัง
0: ครับเพราะฉะนั้นมันจะยากง่ายเนี่ยเวลาที่เวลาตอกลายไทยเนี่ยพวกเส้นพวกกระหนกเนี่ยตรงนี้มันจะต้องพลิ้วนะครับนี่คือความยากง่ายผิดกันนะครับ
2: The easy one and the difficult one is different because of the shapes This is the easy one but the difficult one is like that
3: ความยากมันอยู่ที่หนังไม่ใช่ความยากอยู่
2: And also with later is more difficult than using paper
3: So are you ready to start
2: Everybody
4: ready?
2: Are you ready?
4: Are you ready?
2: So let's do it
3: Yeah Okay เชิญครับ
5: กว่าจะได้หนังใหญ่ที่ใช้ในการแสดงต้องใช้เวลาในการฉลุลวดลายด้วยมือล้วนๆเลยครับบางตัวใช้เวลาทำกว่า 4-5 วันภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Rome was hot built in a day เป็นการเปรียบเทียบว่าทุกๆอย่างบนโลกนี้ล้วนแล้วแต่ต้องใช้เวลา
3: เธอนะครับหรืออีกนายหนึ่งเราก็เรียกเป็น translator ได้ด้วยนะครับเขาก็คงจะบรรยายเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นบนโต๊ะนี้แล้วครูเก๋ที่ยืนอยู่ตรงนั้นฮะก็ฟังน้องๆอยู่พยายามดูซิว่าน้องๆวันนี้ใช้ภาษาอังกฤษพัฒนาจากคราวก่อนหน้านี้ได้มากน้อยแค่ไหนและเดี๋ยวบทสรุปในการใช้ภาษาอังกฤษเราจะไปเจอกันในทีที่บริษัทของเราครับ
2: แล้วทำไมถึงใช้หนังวัวล่ะคะ
0: ถ้าเป็นหนังควายเนี่ยความหนาของหนังมันจะไม่หนาแล้วอย่างหนังควายจะไม่ใส
2: หน
0: ัง
2: ควายไม่ธรรมดา
0: เวลาเราทำการฟอกขาวแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยใสเวลาเรามาเชิดเนี่ยแสงที่มันจะพันยากกว่า
2: Because we don't use the buffalo skin because it's too thick, and also if we're trying to let the light pass, as you know, it's too thick that the light cannot pass. So we use cow

0: งแรปอัพ
1: แล้วก็มาสรุปกันตรงนี้นะครับสำหรับทริปนี้เกมออนทัวร์กับเพื่อนชาวญี่ปุ่นเป็นชาวญี่ปุ่นของเรานะฮะเป็นไงบ้างครับบรรยากาศการเล่นของเราสนุกสนาน
2: สนุก
1: มีใครมีความรู้สึกอย่างอื่นบ้างไหมครับนอกจากความสนุก
3: ประทับใจนะคะเพราะว่าเหมือนอยู่กับเพื่อนญี่ปุ่นเงี้ยค่ะเขาน่ารักมากเลยเขาพยายามปรับตัวเข้ากับเราทุกอย่างแล้วเล่นอะไรเขาก็อยากจะเล่นด้วย
4: น่ารัก
5: เล่นไปเดียวกันพยายามแอคทีฟให้เราแบบสนุกไปด้วย
1: แล้วถ้าจะพูดถึง
6: นี้ค่อนข้างจะดรอปลงลุกนะ
1: เพราะว่าอะไรครับโอเคครับ
6: เพราะว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ยนะคะหนูคิดว่าเอ้ยเขาไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นหลักนั่นเองหนูก็เลยคิดว่าอ๋อพูดธรรมดาก็ได้นะคะเพราะเราคิด

0: ภาษาอังกฤษเราเนี่ยก็ใกล้เคียงกับเขาแหละซึ่งหนูเนี่ยครูสังเกตตลอดทริปเลยว่าหนูเนี่ยเล่นมากไม่ตั้งใจไม่มีความตระหนักในการใช้ภาษาอังกฤษเลยขนาดแบบแกรมม่าเล็กๆนะคะหนูก็ยังผิดคือง่ายๆเขาเข้าใจแต่บางทีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราทำไมลูกไม่มีการพัฒนาไปไหนเลย
1: อันนี้คือเรียกว่าความกล้าแบบผิดวิธี
0: ใช่
1: คือกล้าที่จะเล่นกล้าที่จะสื่อสารแต่ว่าไม่ได้กล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
0: ถูกต้อง
1: และที่สำคัญนะฮะการใช้แบบง่ายเรานึกว่าเขาจะเข้าใจง่ายแต่ไม่เลย
0: เข
1: าอาจจะเข้าใจยากขึ้นไปอีกด้วยเพราะว่าถ้าพูดมาถูกต้องเนี่ยเขาอ๋อเข้าใจแต่พูดมาผิดๆถูกๆกลายเป็นเฮ้ยมัน
0: ไม่เข้าใจเลยอาจจะผิดความหมายหรืออะไรด้วยซ้ำนะคะดังนั้นหนูต้องตระหนักตรงนี้ให้มากขึ้น
1: พวกเรารู้สึกไง
2: จริง
0: ไห
2: ม
0: จริงไหมลูกจริงไหมที่เลดี้เก๋ๆพูด
2: ใช่ค่ะแต่เพราะว่าตอนนั้นที่ต้องทำแบบนั้นเพราะว่าเหมือนอยากให้เขาเข้าใจเราเนี่ยค่ะก็เลยคิดว่าลองอธิบายไปด้วยภาษาง่ายๆก็น่า
1: จะแบบนี้น่าจะ
2: ใช่น่าจะเข้าใจ
0: เข้าใจลูกนะ
1: เปรมล่ะ
3: เพราะว่ามันก็จริงอย่างที่ครูพูดเราเล่นมากไปหน่อย
4: บางคำเราพูดง่ายๆอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาพูดกันอีกแบบนึงเราก็เลยไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็เหมือนกับบางทีเราเล่นมากไปด้วยจริงๆก็คือแบบยอมรับเลย
0: อ่ะยอมรับไม่เป็นไรลูกมันแก้ไขได้อ่ะหนูแป๊ะ
5: หนูอยากพูดภาษาอังกฤษที่ดีกว่านี้อ่ะค่ะถ้าเราไม่ลองพูดแล้วจะพูดได้ไหมเนี่ยค่ะเราก็น่าจะลองพูดสักหน่อยมันน่าจะดีกว่าหนูเห็นว่าภาษาอังกฤษเป็นที่นิยมค่ะแล้วก็หนูชอบพูดเห็นเขาพูดแล้วมันเจ๋งอะค่ะหนูก็เลยอยากจะลองพูดบ้างและอีกอย่างที่บ้านนี้ไม่ค่อยมีใครพูดเป็นหนูก็อยากจะสอนค่ะ
6: ถ้าสมมติว่าถ้าเราไม่พูดภาษาอังกฤษแล้วก็พูดกับชาวต่างชาติไม่ได้แล้วถ้าเราเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วก็พูดกับเขาไม่ได
7: ้จะเรียนภาษาอังกฤษก็เอาครูฝรั่งมาเลยให้เราพูดตั้งคำถามแล้วก็อยากจะให้มีกิจกรรมที่ได้ลงปฏิบัติด้วยตัวเองทุกคาบเรียนเนี่ยค่ะน่าจะได้ฝึกสำเนียงแล้วก็ความกล้าด้วย

แม่กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการคลิกนะครับแล้วก็วันนี้จะเป็นภาคต่อนะฮะจากตอนที่แล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของการออกเสียงหรือว่า English pronunciation นะครับเรามาเริ่มกันที่คำนี้กันดีกว่าครับคำว่าซื่อตรงหรือว่าซื่อสัตย์นั่นเองครับ honest คำนี้นะครับจะออกเสียงว่า honest ถูกต้องนะครับHonest นะฮะไม่ใช่ Honest นะฮะคำนี้นะครับถึงแม้จะเริ่มต้นในตัว H ก็จริงครับแน่นอนครับภาษาอังกฤษนั้นก็ถ้าเป็นม้าก็ต้องเป็น Horse ถ้าเป็นบ้านก็ต้องเป็น House ใช่ไหมฮะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกแล้วนะครับในครั้งที่แล้วนะครับ3คำที่เริ่มต้นในตัวนะครับที่ไม่ออกเสียงฮอนะฮู้แต่เป็นออ่างและเป็นอ๊อเนี่ยนะฮะจะเป็นอีก1ครับก็คือคำว่า Honest นะครับ Honest ก็คือซื่อตรงหรือซื่อสัตย์นะครับอันที่2ครับคือคำว่า Honor นะครับ Honorก็คือคำว่าเกียรตินะฮะหรือว่ามีเกียรติหรือว่าเกียรตินิยมนะฮะอย่างเช่นคุณจบนะฮะด้วยเกียรตินิยมอันดับ1 first honors นะครับผม first honors หรือว่า it's an honor to teach you เป็นเกียรติมากนะครับที่แต่ผมได้สอนคุณวันนี้นะครับแล้วก็แน่นอนครับอันดับ3คือคำว่า our h o u r our นั่นเองครับซึ่งก็พาเราเข้าไปสู่นะฮะแก๊งตัวต่อไปแล้วครับเมื่อไหร่ที่คำไหนลงท้ายด้วย our นะครับคุณผู้ชมครับอยากจะบอกนะครับว่ามันต้องออกเสียงว่า our 2พยางค์ครับแต่ชาวไทยบางคนครับอย่างเช่นวงนะฮะวงดนตรี25 hours ถ้าไปออกเสียงว่า25 hours นี่นะครับผมฝรั่งจะฟังเป็นนกฮูก25ตัวนะครับเพราะ owl เนี่ยออกเสียงว่า owl ไม่ใช่ o นะครับ owl นั่นเองครับดังนั้นครับชั่วโมงต้องออกเสียงว่า hour นะครับ hour คำว่าเปรี้ยวครับ sour ก็ต้องออกเสียงว่า sourไม่ใช่ sound หรือ sore นะฮะอย่างเช่นเขา

นี้นะครับอาหารมันเปรี้ยว the food is sour นะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งคำครับก็คือคำว่า flour อันนี้แปลว่าแป้งทำอาหารนะครับออกเสียงว่า flour ดังนั้นนะครับถ้าวันนี้เนี่ยนะฮะคุณนั้นทำกับข้าวอยู่กับฝรั่งครับแล้วฝรั่งบอกคุณว่า hey สมชาย can you buy me some flour คุณก็ยังไม่ต้องไปวิ่งซื้อดอกไม้มาให้เขานะครับเขาต้องการแป้งทำกับข้าวบางคนก็ถามว่าอ้าวคุณคริสแล้วผมจะรู้ได้ไงครับว่าฝรั่งหมายถึงแป้งหรือว่าดอกไม้ล่ะครับไม่ยากครับถามเขาสิครับ sorry what do you mean flour food or flour like นะครับ what do you mean ครับเป็นประโยคที่เราสอนบ่อยอยู่แล้วนะครับเมื่อไหร่ไม่เข้าใจเมื่อไหร่ไม่แน่ใจนะฮะอย่าด่วนสรุปไปเองนะครับ don't make assumptions ถามเขาเลยครับว่า what do you mean ดังนั้นครับอย่าลืม flour ก็คือแป้งทำกับข้าวหรือจะเป็นดอกไม้ก็ได้แต่คำนี้ลงท้ายด้วย our นั่นเองครับคำต่อไปนะครับที่ไม่มีมาตรฐานนะครับคือคำนี้ครับวันนี้นะครับอยากจะให้ดูนะครับว่าผมเนี่ยนะฮะเป็นคนที่พูดได้2ภาษาก็ผมก็เป็นอะไรครับ bilingual ก็คือคนที่พูด2ภาษาครับนั่นก็หมายความว่า bi เนี่ยนะฮะก็คือต้องเป็น2ใช่ไหมฮะแต่อยากให้ดูนะครับว่าวันนี้ถ้าจักรยาน2ล้อก็คืออะไรครับ bicycle นะครับแต่วันนี้นะครับอยากจะบอกครับแล้วถ้ามันเป็นชุดว่ายน้ำ2ชิ้นล่ะครับไบกินี่แฮ่เขาเรียกว่าอะไรครับบิกินี่ถูกต้องไหมนะฮะนี่แหละครับมันไม่มีมาตรฐานครับอย่างเช่นพอเราไปดูคำว่า3ครับก็คือคำว่า try สามเหลี่ยมครับ triangle นี่นะฮะสามเหลี่ยมก็คือ triangle ใช่ไหมฮะถ้าคนที่ขี่จักรยาน3ล้อเขาเรียกว่า tricycle ถ้าคนพูดได้3ภาษาเขาเรียกว่า trilingual ครับ trilingual แต่พอเป็นหนังไตรภาคกลายเป็นอะไรไหมครับ trilogy ครับผมไม่ใช่ trilogy ครับและไม่ใช่ trilogy แน่ๆนะครับผมเคยเห็นคนออกเสียงมาแล้วนะครับ trilogy อยู่ดีก็กลายเป็น trilogy ครับดังนั้นครับภาษาอังกฤษมันก็จะงงแล้วมันจะยากตรงนี้นะครับดังนั้นครับวิธีเดียวที่คุณจะออกเสียงได้ถูกต้องนะครับก็คือไปหาฝรั่งเจ้าของภาษามานะครับแล้วให้เขาออกเสียงให้คุณฟังหรือ2คือไปต่างประเทศไปประเทศเขาเลยครับแล้วก็ไปนั่งฟังเขาตลอดหรือ3ครับก็คือหาสื่อนะครับผมอย่างเช่นหนังเนี่ยนะฮะหรือรายการคลิกของเราเนี่ยนะครับแล้วก็ทำยังไงฮะฟังอ่านแล้วก็พูดตามครับSEW เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับแปลว่าเย็บผ้าหรือว่าการเย็บนั่นเองนะครับออกเสียงไงนะครับ SEW เชิญเลยครับอะไรครับซิลเหรอครับไม่ใช่ซิลครับผมซูโอไม่ใช่นะฮะไม่ใช่ครับซูเนี่ยนะครับภาษาครับจะเป็นชื่อผู้หญิงหรือจะแปลว่าการฟ้องร้องคดีก็ได้ครับคำนี้ออกเสียงว่าอะไรไหมครับ so ถูกต้องแล้วครับ SEW ออกเสียงว่า so ครับso ถ้าเป็นเครื่องจักรเย็บผ้าเรียกว่า sewing machine นั่นเองครับผม sewing machine แต่รู้ไหมครับว่ามันจะมีอยู่หนึ่งคำนะครับที่ถ้าไปใส่ er นะครับที่คำว่า sew นั่นนะครับเขาก็ไม่ได้ออกเสียงว่า sewer นะครับเขาจะออกเสียงว่า sewer ก็คืออะไรครับก็คือพวกท่อระบายน้ำนั่นเองครับลองไปดูหนังเรื่อง batman ภาคล่าสุดครับตัวร้ายที่ชื่อว่าเบนนะครับก็จะมีออฟฟิศนะครับที่ทำการเขาอยู่ในท่อระบายน้ำใหญ่ๆนะครับเขาเรียกว่า the sewer นั่นเองครับตอนนี้หลายคนก็ต้องงงสิครับอ้าวคุณคริสครับแล้วสรุป EW เนี่ยมันออกเสียงสระอิวสระอูสระโอผมงงไปหมดแล้วครับเนี่ยวันนี้เรามาเคลียร์ตรงนี้ครับตัว EW ถ้าเป็น SEW ก็คือ so ก็คือเย็บผ้าแต่ถ้าเป็น3คำนี้นะครับหลักๆนะฮะหลักๆที่เราใช้บ่อยๆ new ที่แปลว่าใหม่ few ที่แปลว่าไม่กี่อันนะครับแล้วก็สุดท้ายครับเบอร์3คือคำว่า dew นะครับ dew ที่แปลว่าน้ำค้างเนี่ยนะครับ3ตัวนี้จะเป็นสระอิวนั่นเองครับต่อไปนะครับก็คือเมื่อไหร่ที่มันเป็นพวก verb ช่อง2เนี่ยนะฮะพวก verb ช่อง2ที่เป็น ew จำไว้เลยนะครับมันจะต้องออกเสียงสระอูครับสระอูถูกต้องครับอย่างเช่น grow ก็ต้องกลายเป็น grew แต่พี่น้องชาวไทยบางท่านไปบอกฝรั่งว่า I grew in เชียงใหม่ฉันโดนปิ้งย่างที่เชียงใหม่เลยครับก็เป็นอะไรครับ I grew up in เชียงใหม่ครับ draw ก็จะกลายเป็น drew ที่แปลวาดรูปหรือแปลเสมอกันนะฮะอย่างเช่นจะบอกว่า Liverpool เสมอกับ Man U Liverpool drew with Man U นั่นเองครับหรือจะเป็น blow นะฮะ blow ก็แปลว่าเป่าถ้า blue b l e w ออกเสียงเหมือนสีฟ้าหรือน้ำเงินนะครับก็จะแปลว่าเป่านั่นเองครับแล้วเรามาลองดูสำนวนสักหนึ่งสำนวนไหมครับคำว่า blow up แปลว่าระเบิดครับถ้าระเบิดไปในอดีตครับจะบอกว่ารถเมล์ระเบิด the bus blew up ครับผม the bus blew up
นี่แหละครับก็คือคำไหนที่เป็น EW นะครับจะออกเสียงสระอูกันหมดเลยนะครับแม้กระทั่งเนี่ยนะครับ KNEW นะครับ KNEW ที่แปลว่ารู้นะฮะในอดีตนะครับ I knew her โอเคอันนี้นะครับจะมียกเว้นนิดนึงครับฝรั่งบางทีก็จะออกเสียงว่า I knew her นะครับบางคนจะออกเสียงสระอูนะครับ I knew her หรือว่า I knew her นั่นเองครับแต่อยากให้รู้จักนะครับว่าสระอูนะครับก็คือ Drew และแม้กระทั่งชื่อของคุณ Andrew นะครับไม่ใช่ Andrew นะฮะ Andrew นั่นเองครับแม้พอพูดถึงเรื่อง verb ช่อง2นะครับก็ต้องพาไปดูพวก verb ช่อง3ที่บ้านเราออกเสียงผิดกันระดับชาตินิดหนึ่งครับเรามาดู2ตัวแรกครับที่เป็นพี่น้องนะครับนั่นก็คือคำว่า teach นะฮะ teach taught นั่นเองครับออกเสียงเหมือนคุณ taught ทองดีนะฮะฝรั่งชื่อดังนะครับที่มาเมืองไทยมาหลาย10ปีแล้วนะครับไม่ใช่ teach taught นะครับไม่ต้องใส่คือคำว่า teach เนี่ยจะเป็นเชอร์ชอช้างนะเชอร์ teachนะฮะแต่ถ้ามันเป็นช่อง2ช่อง3จะเป็น taught นะฮะตัว t นั่นเองครับ teach taught อีกหนึ่งคำก็คือ catch caught นั่นเองครับที่แปลว่าจับนะฮะออกเสียงคล้ายๆปลา caught นะฮะที่เราทานกันในอาหาร fish and chips นะฮะ catch caught อย่าลืมนะครับต่อไปนะครับ verb ช่อง3นะครับอีก4ตัวนะฮะที่เราออกเสียงกันผิดประจำนะครับก็คือ4ตัวนี้ครับ ride rode ridden ไม่ใช่ไรเดนนะฮะฝากนะครับคำว่าขี่นะครับช่อง3 ridden นะครับซึ่ง verb ช่อง3นี่เราก็เคยสอนกันมาเยอะแล้วนะครับว่านะฮะเราจะต้องใช้กันยังไงนะครับไปลองดูเทปเก่าๆกันได้นะครับก็อย่าลืมนะครับ ridden ก็คือขี่ driven นะฮะไม่ใช่ driven นะครับ driven ก็คือขับนะฮะต่อไปก็จะมีคำว่า written ที่แปลว่าเขียนเนี่ยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือ bitten ที่แปลว่ากัดนั่นเองครับอย่างเช่นผมโดนยุงกัดนะครับ I was bitten by a mosquito I was bitten by a mosquito นั่นเองครับคำชุดต่อไปนะครับก็คือเมื่อไหร่ที่ fu เนี่ยนะฮะมาเริ่มคำภาษาอังกฤษนั่นเองครับผมนะฮะแน่นอนครับ fu อย่างเช่น fun ก็คือ fun แปลว่าสนุกนะครับคุณผู้ชมครับไม่ใช่ตลกนะฮะเพราะว่าหลายคนครับมักจะงงนะฮะกับ2คำนะครับ funny ถึงจะแปลว่าตลก fun ก็คือสนุกนั่นเองครับอย่างเช่นทุกวันนี้ผมก็พยายามอย่างหนักนะครับที่จะหาสื่อหรือผลิตสื่อขึ้นมานะครับที่ทำให้คุณนั้นรู้สึกว่าภาษาอังกฤษนั้น fun แล้วก็ funny ก็คือสนุกแล้วก็ตลกกันไปด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเป็น fu คำอื่นๆนะครับก็ไม่ได้ออกเสียงว่า fun หรือบางคนออกเสียงว่า fool นะฮะอย่างเช่นครับคำนี้ครับคำว่าเชื้อเพลิงครับ fuel บางคนนะครับก็ออกเสียงว่า fuel ส่วนพอเจอคำนี้ครับงานศพเนี่ยนะฮะงานศพเนี่ยบางคนก็ไม่รู้นะครับว่าออกเสียงยังไงครับไปบอกฝรั่งว่า last night I go to the dead people party ฝรั่งก็ตกใจ funeral ฝรั่งอุตส่าห์ออกเสียงให้ถูกต้องที่ผมเคยได้ยินกับหูผมนะฮะฝรั่งออกเสียงว่า funeral พี่น้องชาวไทยก็อ๋อแย่ funeral เขาไม่ได้ออกเสียงว่า funeral เขาออกเสียงว่า funeral ดังนั้นครับอยากให้เรามีเขาเรียกต่อม copy สักนิดนึงครับในร่างกายเราครับพอฝรั่งมันออกเสียงว่า funeral เราตั้งใจฟังนะครับแล้วก็เป็น funeral ไม่ใช่ไปนิยามเป็นตัวเองก็คืออ๋อ funeral นะฮะดังนั้นครับ funeral ก็คืองานศพนั่นเองครับไม่ใช่ funeral แล้วเชื้อเพลิงไม่ใช่ fuel นะครับเชื้อเพลิงนั่นเป็น fuel นั่นเองครับดังนั้นอย่าลืมนะครับอย่าลืมเด็ดขาดนะครับเพราะว่าคำที่เป็น fu หลายๆคำเนี่ยนะฮะหรืออย่างเช่นชาวไทยชอบบอกเนี่ยโมโหจน fuel ขาดที่จริงนะคำว่า fuel มาจากคำว่า fuse นะครับ fuse นะครับก็คือเกี่ยวกับพวกสายไฟอะไรอย่างเงี้ยระบบไฟฟ้านะครับ fuse funeral แล้วก็ fuel นั่นเองครับ fuel นะครับเพราะถ้าคุณออกเสียงนะครับอย่างเช่นเชื้อเพลิงว่า fuel หรือว่างานศพเป็น funeral เนี่ยนะครับอย่างงี้นะครับห้างที่อยู่ตรงนะฮะรังสิตกับบางแคก็ต้องเป็นฟูตัวสิครับผมฟูตัวพาร์คมันต้องเป็นนะครับ future ถูกต้องไหมนะฮะนี่ก็ฝากไว้แล้วกันเรื่องต่อไปนะครับก็คือหลายๆท่านก็มักจะงงกับผมนะครับคุณคริสหรืออาจารย์คริสผมจะรู้ยังไงครับว่าคำไหนเนี่ยที่เป็น ch เนี่ยเป็นเสียงชอช้าหรือเป็นเสียงคอควายครับผมก็บอกครับว่าก็เหมือนเดิมครับเราก็ต้องหานะครับผมแหล่งที่มีการออกเสียงที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ให้เขาออกเสียงให้เราแล้วเราก็แค่พูดตามทันทีครับอย่าลืมนะครับเราจะต้องใช้ปากของเรานะครับพูดตามจะได้จำในหัวได้อย่างเช่นตัวอย่างครับ chaos ครับ chaos แปลว่าอะไรครับแปลว่าความยุ่งเหยิงความชุลมุนวุ่นวายนะครับเขาออกเสียงว่า chaos นั่นเองครับไม่ใช่ chaos นะฮะไม่ใช่ chaos นะฮะเขาออกเสียงว่าchaos ครับผมที่จริงแล้วคำว่า chaos นะครับ
เป็นนามนะฮะของวงนะฮะบอยแบนด์อยู่วงนึงครับก็คือตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเคออติกนั่นเองครับแต่

องค์ chaotic นะครับเขาไปเปลี่ยนการสะกดจาก chaotic เป็นตัว k นั่นเองครับ chaoticก็คือ adjective ของคำว่า chaos ที่แปลว่าความยุ่งเหยิงวุ่นวายนั่นเองครับและอีกหนึ่งคำนะฮะที่เราเจอกันบ่อยๆที่บ้านเรานั้นมักจะใช้กันผิดนะครับคือคำว่าสถาปนิกครับออกเสียงว่า architect นะครับคล้ายๆวันนี้นะครับคุณอานั้นไปกินส้มตำมาแล้วท้องเสียนะครับก็เลยอาขี้แตกเลยทีเดียวนะครับ architect ก็แปลว่าสถาปนิกครับซึ่งทุกวันนี้นะครับชาวไทยบางคนนึกว่า architect ฝรั่งก็งง architect คืออะไรอันนี้จะเป็น CH จะเป็นคอควายครับแล้วก็ต้องระวังเลยนะครับว่า architect คือสถาปนิกเนี่ยนะครับแล้วสถาปัตยกรรมเนี่ยมันคือ architecture นะฮะซึ่งบ้านเราไปถามฝรั่งบางทีนะครับว่าคุณเป็นสถาปนิกหรือเปล่าไปถามเขาว่า excuse me are you an architecture คุณเป็นสถาปัตยกรรมหรือไม่ฝรั่งบอกเอ้านี่อะไรครับเนี่ยเห็นคนเป็นรูปปั้นได้ยังไงครับซึ่งอย่าลืมนะครับว่าคำว่ารูปปั้นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคำนะครับที่บ้านเราออกเสียงกันผิดบ่อยๆนะครับ statue ไม่ได้ออกเสียงว่า statue นะครับก็ออกเสียงว่า statue เหมือนกับ statue นั่นเองครับผม statue ก็คือรูปปั้นนั่นเองครับแล้วรูปปั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของอะไรครับของพวก architecture สถาปัตยกรรมต่างๆเนี่ยนะฮะดังนั้นครับอย่าลืมนะครับว่า architecture สถาปัตยกรรมส่วน architect นะครับก็คือสถาปนิกนะครับคำอะไรครับคำพวกนี้เลยฮะคำที่เป็นพวก sy นั่นเองครับหรือคำที่มีตัว y นะครับเป็นตัวที่2เนี่ยนะฮะในภาษาอังกฤษครับแล้วมาลองดูตัวอย่างครับน้ำเชื่อมเป็นต้นน้ำเชื่อมนะครับบ้านเราก็ไปออกเสียงอะไรครับไซรัปไซรัปแต่เคยทราบนะครับว่าภาษาอังกฤษนะครับที่จริงแล้วเขาออกเสียงว่าอะไรนะครับซิรัปนั่นเองครับถูกต้องฮะซิรัปก็คือน้ำเชื่อมครับแต่อย่าลืมนะครับผมเคยไปลองแล้วนะฮะที่ร้านไอศกรีมใจกลางเมืองกรุงเทพดาวน์ทาวน์แบงคอกมาแล้วก็ลองไปเล่นดูครับกับพนักงานครับหนูจ้าเดี๋ยวพี่ขอซิรัปนิดนึงได้ไหมจ้าอะไรนะคะขอซิรัปนิดนึงจ้าอะไรฮะขอไซรัปจ้าไม่พูดตั้งแต่แรกแล้วฮะดังนั้นนะครับอย่าลืมครับคุยกับคนไทยก็ต้องเป็นไซรัปแต่ถ้าคุยกับฝรั่งนะครับถ้าเป็นไม่ได้ก็ออกเสียงว่าซิรัปมีพี่น้องชาวไทยหลายๆท่านมาบอกผมว่าแต่คุณคริสครับผมเคยเห็นชาวสิงคโปร์เขาพูดว่าเฮ้ยฮะ I want to have some ไซรัปล่ะก็ถ้าคุณอยากจะเรียนแบบทางนั้นก็ได้ครับก็คุณก็พูดไซรัปแล้วก็ใส่ลาไปด้วยแต่ให้ท่านฝากไว้ด้วยนะครับว่าที่จริงแล้วมันต้องออกเสียงว่าซิรัปนั่นเองครับเหมือนอีกหนึ่งคำครับก็คือเข็มฉีดยาที่คุณหมอและคุณพยาบาลประเทศไทยทั้งประเทศนะครับออกเสียงว่าไซลิงหรือซาลิงเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ออกเสียงว่าไซลิงนะครับไม่งั้นเดี๋ยวฝรั่งเขาจะนึกว่าคุณจะเอาเขาขึ้นสลิงห้อยโหนในโรงพยาบาลสิครับที่จริงแล้วนะครับคำว่าเข็มฉีดยาเขาออกเสียงว่าซิรินจ์นั่นเองครับซิรินจ์เหมือนกับนักร้องเนี่ยนะครับโรสซิรินทิปนั่นเองครับแต่คุณใส่เป็นโรสซิรินจ์นั่นเองครับผมอย่าลืมนะครับคุยพี่น้องชาวไทยไซลิงไม่ว่านะครับแต่ถ้าฝรั่งมาก็ต้องเปลี่ยนเป็นซิรินจ์ให้ได้นั่นเองนะฮะคำต่อไปนะครับในแก๊งนี้ก็คือคำนี้ครับเนื้อร้องของเพลงนั่นเองครับต้องขอบคุณมากนะครับคุณฮิวแกรนต์เนี่ยนะฮะถ้าคุณจำได้นะครับคุณฮิวแกรนต์เนี่ยเคยเล่นนะครับในภาพยนตร์เรื่องหนึ่งนะครับผมก็คือ Music and Lyrics นั่นเองครับหนังที่มีเพลง All I wanna do is find a way back into love Lyrics นั่นเองครับหนังเรื่องนี้นะครับต้องขอบคุณมากนะครับเพราะก่อนหน้านี้พี่น้องชาวไทยออกเสียงว่า Lyrics กันเต็มไปหมดเลยเนื้อร้องต้องเป็น Lyrics นั่นเองครับถึงแม้ว่าหนังนี้ออกมานานแล้วบ้านเราก็ยังออกเสียงว่า Lyrics กันเยอะนะครับดังนั้นครับLyrics แล้วถ้าอยากจะเก่งภาษาอังกฤษวันนี้ก็ต้องบอกนะครับว่า you have to learn from music and lyrics ครับเรียนรู้นะครับจากดนตรีและก็เนื้อร้องของเพลงสิครับคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าทุกวันนี้นะครับเวลาชาวไทยไปประเทศสิงคโปร์เนี่ยนะฮะพี่น้องชาวไทยเนี่ยนะครับผมทำให้ชาวสิงคโปร์รู้เลยครับว่าใครคือคนไทยโดยที่ไม่ต้องโชว์พาสปอร์ตเพราะเราแค่อ้าปากนะครับถามเขาว่าถนนช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดที่ประเทศสิงคโปร์นั้นอยู่ที่ไหนเนี่ยนะครับเราแค่ไปบอกครับว่า excuse me where is Orchard Road ชาวสิงคโปร์บอก you come from Thailand ล่ะ how do you know because Thai people are only country that say Orchard ที่เหลือในโลกก็จะพูดว่า Orchard กันหมดแล้วครับถูกต้องครับ ARD นะครับคำลงท้ายด้วย ARD เนี่ยบ้านเราสำเนียงเราไปสระใส่สระอากันไปเนี่ยนะครับแต่อยากจะบอกนะครับว่าสองฝรั่งภาษาอังกฤษจะใส่สระเอกันหมดครับ Orchard นั่นเองครับ Orchard Road แปลว่าสวนผลไม้ครับ

ก่อนที่นะครับเมืองช้อปปิ้งหรือถนนช้อปปิ้งในสิงคโปร์นั้นจะกลายมาเป็นถนนใหญ่มโหฬารแบบนี้นะครับเขาเคยเป็นสวนผลไม้ที่ใหญ่โตมากครับเขาถึงเรียกว่า Orchard Road ครับ Orchard นะครับไม่ใช่ Orchard ที่จริงนะยังมีอีกหนึ่งถนนนะครับที่บ้านเราเนี่ยเวลาไปนะครับก็ไปแบร์ไตเขารู้ว่าเราเป็นชาวไทยฮะที่ฮ่องกงนะฮะมันจะมีถนนช้อปปิ้งที่เขาเรียกว่าถนนนาธานครับเราไปถามเขา excuse me where is Nathan Road เขาว่าเฮ้ยยา you come from Thailand นะ how do you know again อ่ะสิงคโปร์ก็รู้ฮ่องกงก็รู้เพราะเราก็เป็นชาติเดียวที่ออกเสียงว่านาธานครับชาวโลกก็ออกเสียงว่า Nathan Road นั่นเองนะครับซึ่งชื่อฝรั่งนะครับเดี๋ยวถ้าผมมีโอกาสครั้งหน้าเราจะดูนะครับว่าชื่อฝรั่งนะครับหลายๆชื่อที่เราออกเสียงผิดมีอะไรกันบ้างนั้นฝากไว้หนึ่งชื่อครับ Nathan นะครับไม่ใช่นาธานครับแล้วก็อย่าลืมนะครับ Orchard Road ไม่ใช่ Orchard นะครับเพราะว่า ARD ต้องเป็นสระเออครับตัวอย่างครับ American Standard ไม่ใช่ American Standardพ่อมดนะครับออกเสียงว่า wizard นะครับไม่ใช่ wizard หรือสุดท้ายนะครับอย่างเช่นตัวเงินตัวทองนะครับผมตัวเงินตัวทองหรือตัวตะกรวดนะครับเขาจะเรียกว่าอะไรครับ monitor lizard นั่นเองครับไม่ใช่ monitor lizard นั่นเองครับอย่าลืมนะครับการพูดภาษาอังกฤษนะครับสำเนียงไทยไม่ใช่ปัญหานะครับถ้าเรามีสำเนียงไทยเล็กๆของตัวเราเพราะเราเป็นคนไทยเกิดเมืองไทยโตเมืองไทยเนี่ยนะครับเราพูดได้ครับแต่ฝรั่งเขาจะเข้าใจเราถ้าเราออกเสียงกันอย่างถูกต้องครับดังนั้นครับเริ่มไปฝึกการออกเสียงกันตั้งแต่วันนี้นะครับและตอนนี้หมดเวลากันแล้วครับพบกันครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: แต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3

0: ออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: Hey. Oh, are you ready?
1: Yes.
0: Yes. Very good. ตอนนี้ทุกคนน่าจะพร้อมแล้วนะคะแบบฝึกหัดแรกของเรารู้จักคำศัพท์ไปหมดแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้ลองดูค่ะ Look at the picture ให้ดูไม่ต้องทะเลาะกันนะคะให้ดูนะคะหนังสือหน้า30มีรูปภาพอยู่และมีคำศัพท์อยู่ Circle ให้เราวงกลมคำศัพท์ค่ะที่ตรงกับรูปภาพนะไม่เห็นไก่โอเค number 1โอเควงกลมคำนี้นะคะใครวงกลมแล้วใส่ว่าได้1คะแนนแล้วค่ะเชิญเลยค่ะ
2: วงกลม3อันแล้วคร
0: ับ โอ้วงกลม3อันเลยไม่ได้เอาแค่ข้อเดียวข้อเดียว3ข้อละรูปต่อมาเป็นก้อนๆอย่างนั้นหน้าตาเหมือนอันนี้เลยขนมปังภาษาอังกฤษว่าไงอ่านว่าไงเอ่ยขนมปังขนมปังเบรดค่ะสะกดว่า B R E A D โอเคเก่งมาก คำว่า meat แปลว่าอะไรคะ M E A T meat เราจะเห็นคำศัพท์ว่า meat อยู่นะคะ meat คำว่า meat body ไม่มีอยู่ในรูปนี้นะ meat แปลว่าเนื้อเนื้อรวมๆเลยเนื้อวัวก็ได้เนื้อไก่ก็ได้เนื้อหมูก็ได้นะต่อมารูปที่มันเป็นสามเหลี่ยมคล้ายๆเค้กอะค่ะแต่ไม่ใช่เค้ก
2: ชีส
0: ใช่แล้วคือชีสนะคะคำว่าชีสจะไม่อยู่ในนี้นะคะไม่เป็นไรดูในรูปเนาะรูปที่สามชีสได้ไหมใครไม่ได้ยกมือชีสหนูวงกลมคำว่าชีสใช่วงกลมแบบเพื่อนเลยนะได้ไหมชีสใช่ชีสสะกดยังไง C H double E S E ลูกหนูวงกลมเลยลูกต่อมารูปที่4ค่ะรูปนี้ตรงกันเลยมันคือ chicken นะเพราะฉะนั้นวงกลมคำนี้ค่ะ chicken นะคะชิคเก้นสะกดอย่างนี้ค่ะใครไม่แน่ใจว่าสะกดยังไงเนาะดูตรงนี้ได้เลยนะคะชิคเก้น C H I C K E N โอเค very good เรามาสู่รูปที่5ค่ะเขาเทอะไรอยู่น้ำใช่ไหมสะกดยังไง milk milk M I L K ค่ะ milkต่อมาหน้าตาแบบนี้เราเรียกเขาว่าอะไรคะ
2: แซนด
0: ์วิชใช่ไหมคะแซนด์วิชสะกดอย่างนี้ค่ะแซนด์วิช S A N D W I

0: sandwich นะคะ sandwich รูปต่อมามีทั้ง apple มีทั้ง grape banana
1: ผลไม
0: ้ใช่แล้วภาษาอังกฤษเรียกว่าภาษาอังกฤษผลไม้ใช้คำว่าอะไรคะ fruit f r u i t fruit นะคะfruit แปลว่าผลไม้นะคะรวมๆเลยผลไม้นะต่อมารูปนี้ค่ะอันนี้เหมือนเค้กเลยเนาะไอศกรีมสะกดอย่างนี้เลยค่ะไอศกรีมนะคะไอศกรีมผักไม่มีคำศัพท์ตรงนี้ไม่มีเดี๋ยวแต่ว่าในนี้มันมีนะรูปต่อมานะคะมันมีผึ้งอยู่ได้มันมีผึ้งอยู่น้ำผึ้งน้ำผึ้งภาษาอังกฤษใช้คำว่า honey ค่ะ honey h o n e y honey พอดีว่าตรงนี้ไม่มี honey นะคะดูไหม honey ถูกต้องค่ะรูปนี้ honey น้ำผึ้งตัวที่สองครับ honey น้ำผึ้งถูกต้องโอเค honey ชอบกิน honey กันไหมมีคนเสร็จแล้วเก่งมากเดี๋ยวรอเพื่อนนิดนึงนะคะรอไปพร้อมกันรูปต่อมาเราเรียกเขาว่าอะไรดีมันคือเนื้อนะคะเนื้อข้อไหนเป็นเนื้อชิคเก้นได้ไหมคะชิคเก้น
1: ได้
0: ชิคเก้นแปลว่าอะไรไก่ใช่ไหมมันแปลว่าไก่หน้าตาแบบไหนหน้าตาแบบนี้เนาะเพราะชิคเก้นไม่ตอบไม่เอาเนาะเบรดใช่ไหมคะเบรดขนมปังไหมไม่ใช่เพราะฉะนั้นรูปนี้ค่ะมันคือ meat m e a t meat แปลว่าเนื้อนะคะรูปต่อมานะคะมันเป็นน้ำผลไม้น้ำส้มแต่ว่าไม่มีส้มอยู่นะเป็น juice น้ำผลไม้นะคะJ U I C E juice แปลว่าน้ำผลไม้นะคะถูกต้องเสร็จแล้ว juice น้ำผลไม้น้ำผลไม้ถูกต้องรูปต่อมาเป็นรูปของแครอท cucumber ภาษาไทยเรียกรวมๆว่าไงคะมีแตงกวามีแครอทผักใช่เพราะฉะนั้นผักภาษาอังกฤษนะคะ very good vegetable นะคะ v e g e t a b l e s vegetables vegetables นะคะมีการเดาโอเคได้vegetables นะคะคำศัพท์ที่ยาวที่สุดแปลว่าผักนะอ่านออกเสียงว่า vegetables นะคะ vegetables นะคะชอบกินกันไหมชอบไหมผักชอบดีมากเลยค่ะนะรูปแถวสุดท้ายค่ะมันเป็นรูปอะไรนะwater น้ำเปล่านะคะเป็นขวดใหญ่เลยเนาะ water นะคะน้ำต่อมามีน้ำแล้วสองตัวนี่คืออะไรนะ fish นะคะปลา fish ชอบกินปลากันไหม
1: ไม
0: ่ไม่ชอบหรอ
1: ชอบ
0: โอเคแล้วก็รูปต่อมาน้ำมะนาว lemonade ค่ะน้ำมะนาวนะคะคำว่า lemon แปลว่ามะนาว lemonadeแปลว่าน้ำมะนาวเวลาเราเจ็บคอกินน้ำมะนาวดีนะคะเลมอนเนดตัวตรงกลางอันนี้วอเตอร์เดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะวอเตอร์ครับน่าวอเตอร์ตัวแรกลูกวอเตอร์แป๊บหนึ่งเดี๋ยวรอเพื่อนนะอันนี้ฟิชตัวที่สองครับครับไหนขอเช็คหน่อยวอเตอร์

องค่ะอันนี้เลมอนเนดลูกนะเลมอนแปลว่ามะนาวนะคะตัวที่สองพีชโอเครูปสุดท้ายค่ะเพื่อนไม่สบายรูปสุดท้ายคือเค้กนะคะเค้กสะกดอย่างนี้เลยเค้กนะ C A K E ค่ะหนูทุกหมดเลยเก่งมากอันนี้ได้เต็มเลยนะคะเดี๋ยวแจกสติ๊กเกอร์ให้นะคะแจกให้อะไรครับเสร็จแล้วเก่งมากค่ะกิจกรรมต่อไปทุกคนฟังดีๆนะคะหน้า31หน้า31อันนี้เห็นไหมคะเขาบอกว่าเอามีรูปต่างๆเต็มเลย Color your favorite menu

รางวัลทยอยแจกนะคะเพราะฉะนั้นให้สุดฝีมือนะเรามีอันนี้ให้1รางวัลเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องมาประกวดกันนะคะเดี๋ยวพี่จะแจกสีให้นะคะเขาประกวดหมดเลยเดี๋ยวพี่เป็นแมวมองดูว่าใครระบายสีออกมาได้เก่งสุดนะ

ันป๊อปปูล่าโหวตนะคะทีนี้มีอีกรางวัลหนึ่งนะคะเอาทำไมซ่อนสวยนะเป็นตัวเธอคนนี้ได้รางวัลป๊อปปูล่าโหวตนะคะเดี๋ยวก็จะได้กระติกน้ำ

share this hand. Oh, sorry. Okay, I'm Hong Kong. แล้วก็บนโต๊ะนะคะเปิดหนังสืออีกครั้งหนึ่งหน้า32 32นะคะ on page 32หน้า32เปิดก่อนไปทิ้งก่อนหน้า32Get back to your seat. หน้า32เปิดดูก่อนคิดเมนูนะคะคิดเมนู KID คิดแปลว่าเด็กๆพวกเรานี่แหละเป็นคิดเด็กๆนะคะเมนูของเด็กๆก็คือเมนูของพวกเราเรามีกิจกรรมนะคะให้ทำก็คือให้เราเขียนเมนูนะที่เราชอบนะคะลงไปคำแรกค่ะ main dish main dish นะคะก็แปลว่าเมนูจานหลักนะเมนูจานหลักได้แก่อะไรบ้างเช่นอะไรเดียวต้มยำนะเช่นยำเช่นอะไรอีกสเต็กสเต็กนี่คือเมนูจานหลักใช่ไหมคะสเต็กอะไรได้อีกคะเมนูจานหลักไฟไรซ์แล้วก็พิซซ่าได้ค่ะนี่คือเมนูจานหลักหรือ

0: อันนี้อะไรสปาเกตตี้ก็ได้นี่คือเมนูจานหลักใช่ไหมนะเลือกคนละเมนูเท่านั้นนะคะเขียนลงไปครับวาดรูปไม้เดี๋ยวยังไม่ต้องทุกคนอย่าเพิ่งทำนะคะเดี๋ยวจะให้เวลาทำนะทีนี้ฟังก่อน main dish แปลว่าอาหารจานหลักนะให้เลือกแค่หนึ่งเมนูใส่ลงไปนะคะต่อมาคำนี้ค่ะ dessert แปลว่าขนมหวานขนมหวานได้แก่อะไรบ้างเช่นไอศกรีมเช่นช็อกโกแลตช็อกโกแลตนะคะเค้กประมาณนี้นะขนมหวานนะคะให้เราเลือกแค่หนึ่งเมนูพอเนาะต่อมา drinks แปลว่าอะไรคะ drinks น้ำเครื่องดื่มเราใส่อะไรลงไปได้บ้างที่เป็นเครื่องดื่มน้ำ coffee ใช่ไหมคะอะไรอีกทีอะไรอีก water อะไรอีก orange juice อะไรอีก milk ค่ะเลือกแค่เมนูเดียวนะคะนะเพราะฉะนั้นให้แต่ละคนช่วยจัดเมนูนะคะเขียนภาษาอังกฤษลงไปอย่างละหนึ่งแค่นั้นเองระหว่างที่พวกเราเขียนพี่ก็จะแจกสติ๊กเกอร์ให้โอเคไหมโอเคตอนบ่ายเรียนอีกเรื่องนึงครับ school routine อันนั้นก็สนุกโอเคอันหน้าสุดท้ายนะคะเราจะพาพวกเราไปที่ร้านอาหารค่ะเข้ามาในร้านอาหารเราจะเจอใครบ้าง
1: เจอเพื่อนพนักงาน
0: ใช่แล้วเจอพนักงานเจอเจ้าของร้านเลย
1: เจอเมนูอาหาร
0: เจอเมนูอาหาร
1: เจอ
0: คนไปซื้ออาหารเจอลูกค้า
2: เจอลูกค้า
0: เจอเชฟเลย
1: เจอกระทะเหล็ก
0: กระทะเหล็กโอเคใช่แล้วเราจะพาไปร้านอาหารนะคะซึ่งคนที่เราจะเจอก็คือเป็น waiter หรือว่า waitress แปลว่าพนักงานเสิร์ฟนะคะพนักงานเสิร์ฟแน่นอนเราเป็นลูกค้าค่ะเราเป็นลูกค้านะทีนี้เดี๋ยวจะสอนนะคะภาษาอังกฤษวิธีการสั่งอาหารเผื่อว่าเดี๋ยวพอโควิดหมดเราไปเที่ยวอเมริกากันเนาะเราไปที่อเมริกากันรอโควิดก่อนนะคะตอนนี้กำลังมานะถ้าเราสั่งอาหารภาษาอังกฤษไม่ได้อดกินใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรามาฝึกกันนิดนึงนะมาดูบทสนทนานะคะโอเค
2: เดี๋ยวพี่เป็นพนักงานเสิร์ฟนะคะเดี๋ยวอาจารย์เป็นลูกค้า
0: โอเคนะพนักงานเสิร์ฟนะคะมาถึงเขาก็จะพูดว่า
2: พี่ก็ยื่น
3: This is our menu today. Are you ready to order now?
0: แปลว่าอะไร
3: This is
0: อันนี้นะ This is our menu today. นี่คือเมนูของเรา Are you ready to order now? พร้อมที่จะสั่งหรือยังเขาถามว่า Are you ready อันนี้พร้อมมากหิวแล้วใช่ไหมดีมากเลยลูกค้าจะตอบว่า yes I would like แปลว่าฉันอยากจะกิน I would like steak and salad อยากกินอะไรโอเคดีเลยนะอยากกินกระทะหรอแพงนะเราอยากจะกินอะไรเราก็บอกว่า I would like hamburger and salad นะคะทีนี้สั่งอาหารเสร็จแล้วนะคะพนักงานก็จะต้องถามต่อว่า
2: What would you like to drink แปลว่า
0: What would you like to drink What would you like to drinkWhat would you like to drink? แปลว่าอะไรดี
4: ของ
0: อะไร
4: ของกิน
0: ใช่ drink แปลว่าดื่ม What would you like to drink? จะดื่มอะไรนะคะถ้าใครถามเราว่า What would you like to drink? ถามว่า จะดื่มอะไรนะคะดื่มอะไรได้ดื่มอะไรได้ orange juice ดื่ม milk ดื่มอะไรได้อีก
4: water
0: tea right water coffee นะเครื่องดื่มเนาะเมื่อกี้สั่งอาหารแล้วสั่งเครื่องดื่มแล้วสุดท้ายค่ะ
2: Would you like some dessert
0: ของหวานค่ะ dessert Would you like some dessert กินของหวานไหม Yes I will have ice cream อะไรได้อีก ice cream chocolate cake ของหวานเนาะโอเคนะเพราะฉะนั้นไปร้านอาหารนะคะเขาจะถามแบบนี้แหละแล้วก็ตอบแบบนี้ I would like นะคะแปลว่าฉันจะกินฉันจะสั่งเนาะโอเคเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะคะมีรูปภาพอยู่ใช่ไหมอันนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ฝึกว่าเราอยากจะกินอันนี้ไหมนะคะ
4: เราจะกินที่เมือง
0: เวลาเราถามว่าจะกินอันนี้ไหมถามว่า would you like would you like ทุกคนนะอ่านตามครูนะคะ would you like
4: would you like
0: would you likeตามด้วยอาหารค่ะ Would you like ตามด้วยอาหารเช่น Would you like beef แปลว่าจะกิน beef ไหมถ้าเราจะกินเราจะตอบว่า yes please yes please นะถ้าเกิดว่าไม่กิน no thanksนะคะ no thanks นะเพราะตรงนี้ง่ายมากเลยค่ะกินไหมกินกับไม่กินแค่นี้เองนะคะเดี๋ยวเราจะให้ฝึกนะคะเดี๋ยวแต่ละคนให้ถามเพื่อนนะคะถามครูดีกว่าไม่ถามเพื่อนไม่ใช่ให้ถาม would you like ตามด้วยของกิน Would you like นะคะ Would you like burger โอเคเดี๋ยวทุกคนเลยนะคะให้ฝึกตั้งคำถามว่า Would you like Would you like Would you like แล้วก็ตามด้วยเมนูอาหารแค่หนึ่งเมนูพอเดี๋ยวครูจะตอบเองนะคะว่า yes or noขนมจีนนูดเดิล
4: ขนมจีนขนมจีน
0: โอเคลองนึกไว้นะคะ Would you like ตามด้วยของกินแล้วเดี๋ยวครูจะตอบเองว่า yes or no ถ้า yes กินถ้า no ไม่กินนะโอเคลองนึกดูนะ Are you ready
4: yes
0: ฝั่งนี้พร้อมใช่ไหมเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนไหมโอเคคำแรกค่ะ
2: เดี๋ยว
0: เขียนเลขหนึ่งแล้วก็

ียนเสร็จแล้วปิดเลยใช่ใช่อันนี้เปิดหนังสือเปล่าวันนี้เอาหนังสือเก็บก่อนลูกคำแรกนะต่อมาคำที่สองค่ะพี่เขียนเลข2แล้วก็ตัว S

เขียนหมายเลขไปด้วยก็ดีนะคะ Number 8

กว่าทวนแล้วกันนะคำแรก fish number two salad ที่ภาษาไทยเราเรียกว่าสลัดอ่ะนะคะ salad number three sausage number four apple number five pizza number six bread Number seven, steak. Number eight, fried egg. Number nine, spaghetti. อันนี้อาจจะยากนิดนึงนะคะถ้าใครได้จะเก่งมาก Number ten, salmon. ได้นะคะได้แล้วนะคะคนที่จะได้รางวัลนะคะทำคะแนนสูงสุดนะคะ4อันดับแรกนะคะโอเคอันนี้ที่1ที่2ที่3ที่4นะคะโอเคนะกับพี่ก่อนกับพี่ก่อนนะคะเดี๋ยวเราประกาศรางวัลมอบรางวัลถ่ายรูป

ภาษาอังกฤษอยู่ที่ไหนก็เรียนรู้ได้เดี๋ยวผมจะพาคุณไปกับรายการ Welcome Journey

0: เอ้าสวัสดีครับพบกับทีเจอร์แกรกเหมือนเดิมนะครับแต่รอบนี้ตกใจมากไม่ได้อยู่โอนยานอวกาศครับอยู่ข้างนอกอยู่กับธรรมชาติแล้วรายการนี้ Vocab Journey จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวและเรียนรู้ภาษาไปด้วยกันนะครับแต่เที่ยวคนเดียวโอ้โหไม่สนุกเลยต้องมีบัดดี้หรือเพื่อนไปด้วยกันนะครับเอ Where is my friend อยู่ไหน
1: เนาะ I'm here
0: เฮ้ยได้ยินอะไรไหม
1: I'm here
0: Where are you
1: Can you hear me
0: I can hear you yay
1: Hello
0: Coming down สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เดี๋ยวจะให้น้องแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษครับ
1: Hi my name is Bai ค่ะ I'm 12 years old
0: Wow excellent Bai Khao did you ever come to a farm like this before
1: Yes actually my school have school trip like this so literally I went to school trip so this is kind of normal for me
0: โอ้โหภาษาอังกฤษเป๊ะเวอร์เก่งมาก But where are weตอนนี้นะครับเราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ถ้าเป็นภาษาอังกฤษว่า Agriculture Museum เอมี2คำ Museum แปลว่า
1: พิพิธภัณฑ์
0: ถูกต้องครับพิพิธภัณฑ์อีกคำหนึ่งนะครับการเกษตรแล้วจะใช้คำอะไรดีครับ
1: I don't really know this
0: มี2คำนะครับ Farming เป็นภาษาพูด Farming หรือAgriculture become chapot. So, what are we gonna do with agriculture today?
1: I don't really know, but I think there's gonna be so many activities so we can have fun together.
0: That's right. Let's go check it out. We're not gonna ride the buffalo. Say goodbye. Bye bye, buffalo. Okay, let's go.
2: วันนี้ทีเชอร์เกรกและน้องใบข้าวจะพาเราหนีความวุ่นวายในเมืองออกไปเที่ยวแปลงเกษตรพร้อมเรียนรู้คำศัพท์ที่น่าสนใจกันครับรับรองว่าสนุกแน่นอน
0: ใบข้าว we are on the farm and I can think of one word คำว่า sufficiency economy แปลออกไหมครับ sufficiency economy
1: คำว่า sufficiency หนูไม่รู้แต่ economy รู้สึกว่าจะเป็นเศรษฐกิจหรือเปล่า
0: แน่นอนครับเศรษฐกิจแบบไหนเดียวมองซ้ายมองขวามีการแบ่งพื้นที่ก็คือเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองแต่วันนี้ทีเจอร์แกรกโกโหสอนไม่ได้เลยโชคดีที่มีวิทยากรเป็นผู้ช่วยจะสอนว่าเอ๊ะแล้วจะแบ่งพื้นที่อะไรยังไงจะปลูกอะไรบ้างครับวุ้ยเจอแล้ว
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: ค
0: ่
3: ะ
0: สวัสด
3: ี
0: คร
3: ับ สวัสดีค่ะเป็นกวางนะคะวันนี้จะรับหน้าที่เป็นวิทยากรพาเที่ยวชมเองค่ะ
0: 1ไร่พอเพียงคืออะไร
3: 1ไร่พอเพียงนะคะเป็นพื้นที่ที่เรานะคะมีการจัดสรรพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะโดยเรานำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและก็เกษตรทฤษฎีใหม่นะคะเอามาใช้ในการจัดการพื้นที่ค่ะ
0: เอพี่แตงกวาครับเศรษฐกิจพอเพียงมันมาจากไหน
3: เศรษฐกิจพอเพียงนะคะเป็นปรัชญานะคะแล้วก็เป็นแนวทางพระราชดำริแนวความคิดของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะที่ส่งต่อให้กับคนไทยทุกคนนำไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิตค่ะ
0: Wow amazing sufficiency economy and the king's new theory โอ้อยากรู้มากกว่านี้นะครับ What do you think
1: This is so interesting พี่แตงกวาคะถ้าหนูสมมติว่าหนูมีพื้นที่1ไร่เนี่ยหนูสามารถปลูกข้าวได้ไหมคะ
3: ได้ค่ะ
1: เลี้ยงสัตว์ได้ไหมคะ
3: ได้ค่ะ
1: สร้างบ้านได้ไหมคะ
3: ได้อยู่แล้วค่ะ
0: ว่ายน้ำได้ไหมครับ
3: โอ้ว่ายน้ำถ้าเรามีบ่อน้ำมีบ่อปลาก็ได้เหมือนกันค่ะ
1: ได้สนใจขนาดนี้เราไปกันดีกว่าไหมคะ
3: ได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่พาไปดูค่ะไปค่ะ
0: โอเค let's go ตามเรามาเลย
1: go go go
2: บรรยากาศน่าอยู่จริงๆครับว่าแต่หนึ่งไร่พอเพียงนั้นเขาแบ่งพื้นที่กันยังไงล่ะครับ
0: พี่แตงกวาครับ
3: ค่ะ
0: เศรษฐกิจพอเพียงจะมีการแบ่งพื้นที่อะไรยังไงครับ
3: อ๋อเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงถ้าเราเอามาใช้กับการทำการเกษตรใช่ไหมคะทีเชอร์จะมีการแบ่งพื้นที่ออกเป็น4ส่วนด้วยกันค่ะโดยมีอัตราส่วนก็คือ30 30 30และก็10ค่ะ 30% ส่วนแรกก็คือการทำนานั่นเองค่ะ
0: อ๋อ
3: 30% ส่วนที่2นะคะจะเป็นเรื่องของน้ำค่ะจะอยู่ด้านหลังของเรา
0: ได้ยินด้วย
3: ได้ยินเสียงน้ำไหมคะ 30% อีกส่วนหนึ่งใช่ไหมคะ 30% ส่วนนี้เราจะเป็นการปลูกพืชสวนไม้ยืนต้นค่ะ
0: มีผลไม้ต่างๆ
3: ใช่ค่ะมีผักมีผลไม้นะคะมีพืชผักที่เราชอบ

0: ายมะยม
1: ถูกต้องมีต้นมะยมค่ะ
0: ชอบกินนะครับเปรี้ยวภาษาอังกฤษว่า star gooseberry แล้วใต้ข่าวนะครับต้นนี้คืออะไร
2: is this papaya
0: papaya มะละกอนั่นเอง
2: พี่ตังกวาค่ะ
1: ฮะ
2: นี่คืออะไรเหรอคะ
1: เป็นตัวอย่างของโรงเพาะเห็ดของเราค่ะ
0: yes คำที่ดีนะครับโรงเพาะเห็ดแล้วจะแปลยังไง
2: mushroom
0: nurseryเหมือนว่าเห็ดก็เป็นเบบี้แล้วต้องดูแลยังดีนะครับแล้วเห็ดชอบความมืด
1: ใช่ค่ะเห็ดเขาชอบความมืดและเย็นค่ะ
0: พี่แตงกวาอันนี้คืออะไร
1: อันนี้ก็คือมะเขือค่ะ
0: มะเขือที่ใส่ในส้มตำ
1: ถูกต้องค่ะถ้าภาษาไทยเราก็จะเรียกว่ามะเขือเปาะนั่นเองค่ะ
0: รู้ไหมใบข้าวเราจะแปลยังไงนะ
2: ไม่รู้ค่ะ
0: ก็เป็นมะเขือถือว่าเป็น eggplantแต่ eggplant จะมีหลายแบบมะเขือยาวมะเขือโอ้เยอะแยะมากมายนะครับ eggplant นั่นเองพี่แตงกวาครับ is this a vegetable too แล้วพวกนี
1: ้เป็นผักเช่นกันค่ะเราสามารถทานได้ค่ะ
2: T-shirt don't eat it
0: can I eat it
1: yes you can eat
0: do you want to try
2: no are you serious T-shirt Greg are you hungry
0: oh I'm always hungryหิวตลอดเวลาครับ I'm always hungry
2: I thought you already eat lunch
0: แสดงว่าพื้นที่มันน้อยแต่สามารถปลูกหลายๆอย่างนะครับเดินแค่นี้แล้วได้เห็นมะละกอมะยมมะเขือสมุนไพรต่างๆนะครับ
2: พี่แตงกวาค่ะตรงนี้คืออะไรเหรอคะ
1: อ๋อตรงนี้คือแปลงผักในพื้นที่1ไร่ของเราค่ะน้องใบข้าว
2: แล้วทำไมเราต้องมีจักรยานด้วยเหรอคะ
1: จักรยาน2คันนี้นะคะจะเป็นอุปกรณ์ที่เราใช้ในการรดน้ำผักค่ะ
0: ขึ้นได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: ไปค่ะ Where are we going
2: I don't know Should we go to the moon
0: Let's go
2: Let's go Let's have a race
0: Uh-oh we're going to race
2: Oh
0: ได้แล้วน้ำ
2: Water
0: So we have to do this all day.
2: Yes.
0: Whew, had a little work out there.
2: Are you okay?
0: I'm okay. Hey, what is this, Pit Tengwa? อันนี้คืออะไรครับ
1: ตัวนี้นะคะคือสิ่งประดิษฐ์ค่ะที่เราไว้สำหรับสูบน้ำค่ะโดยแรงเหยียบของเรา
0: คำที่ดีครับสิ่งประดิษฐ์ภาษาอังกฤษว่า
2: invention.
0: ถูกต้องครับ invention. Do you want to try?
2: No, I'm too tired.
0: I'll give it a try.
2: You got some moves.
0: Hey, it's working.
1: เมื่อเราเหยียบสองข้างพร้อมกันนะคะแรงดันอากาศนะคะจะดันน้ำให้ออกมาจากตรงสปริงเกอร์ของเราค่ะรดน้ำผักในตัวด้วย
2: Wow, this is very cool.
0: This is cool. Cool ไม่ได้แปลว่าเย็นครับเพราะอากาศมันร้อนหลอนก็คือเท่สุดยอดเจ๋งแล้วขวามือมีอะไรบ้างครับ
1: นี่เป็นแปลงผักที่จะวันนี้จะให้ทีเชอร์กับน้องไปข้าวนะคะช่วยกันปลูกค่ะ
0: แล้ววิธีปลูกจะเป็นยังไงครับ
1: วิธีปลูกนะคะง่ายนิดเดียวค่ะเราจะนำก้าผักนะคะที่พี่ตังกวาเตรียมให้เนี่ยใส่ลงไปในหลุมที่เราเตรียมไว้แล้วก็กรบๆค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้ว
0: ต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างจะช่วยให้
1: เราจะใช้ช้อนค่ะ
0: นี่ spoon a big spoon
2: a tablespoon
0: ถูกต้องครับจะมีหลายแบบเนาะอันเล็กอันใหญ่แบบนี้เรียกว่าTablespoon.
1: วิธีการนะคะเราจะใช้ด้ามช้อนทิ่มลงไปแบบนี้แล้วก็ค่อยๆดันนิดๆนะคะให้น้องเขาออกมาเขาก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะ
2: ภาษาอังกฤษต้นกล้าเรียกว่าอะไรหรอคะ
0: ไม่ยากนะครับถ้าเป็นตัวเล็กๆแบบนี้เรียกว่า seedling เพราะ seed ก็คือเมล็ด seedling มันโตอยู่แล้วนี่น่ารัก seedling
1: เราก็นำเอาน้องลงหลุมอย่างนี้นะคะแล้วเราก็เอาดินข้างๆกรบเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะทีเชอร
0: ์โอ้แป๊บเดียวเอง
1: ใช่แล้ว
2: พี่สังกวาค่ะนี่คือมูลใช้มูลสัตว์อะไรบ้างไหมคะ
1: อ๋อในดินที่เราใช้ปลูกนะคะจะมีดินแล้วก็มีมูลของวัวพวกควายนะคะก็ได้ค่ะผสมลงไปในแปลงผักของเราแล้วก็ทิ้งไว้อย่างน้อยสัก7วันค่ะให้เขาผสมเข้ากันเราถึงจะปลูกผักได้นะคะ
0: ปุ๋ยคำนี้ก็ต fertilizer นั่นเองนะ fertilizer
1: ซึ่งปุ๋ยนะคะหรือว่ามูลสัตว์ที่เราได้มาเราก็ได้มาจากคอกสัตว์ที่อยู่ในพื้นที่ของเราค่ะ
0: เฮ้ยลืมถามด้วยมีสัตว์อะไรบ้างครับ
1: อ๋อถ้าเป็นใน1ไร่ของเราตอนนี้นะคะจะมีพี่เป็ดพี่ไก่แล้วก็น้องปลาด้วยค่ะ
0: ducks fish chicken แล้วไอ้ไก่จะร้องว่ายังไงครับ
2: cockadoodledoo
0: ที่อเมริกาไม่ได้ร้องว่าเอ๊ะเย้ๆกระแตกกุ๊กๆก็คือ cockadoodledoo แล้วถ้าเป็นวัว
2: moo
0: ไม่ได้มอนะครับ moo อันนี้เรื่องวัฒนธรรมครับพี่แตงกวาหมูจะลองว่ายังไงครับต่างประเทศไม่ใช่หมูไทยต่างประเทศ
1: เอ๊หมูต่างประเทศพี่แตงกวาก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกันค่ะทีเชอร์หมูต่างประเทศเขาร้องไงคะ
0: อ้อยอ้อยอ้อย
1: อ้อยอุ้ย
0: อุดอุดอ้อยอ้อย
1: สำหรับหมูนะคะหรือพื้นที่เลี้ยงสัตว์ค่ะจะอยู่ใน 10% ส่วนสุดท้ายค่ะทีเชอร์ก็คือจะเป็นพื้นที่ในการทำคอกสัตว์นะคะพื้นที่ที่เราใช้เป็นบ้านแล้วก็ทางเดินที่เราเดินมานี่ก็จะรวมอยู่ใน 10% ด้วยค่ะ
0: ไปดูสัตว์ดีกว่าครับตื่นเต้นอยู่แล้วจะเจออะไรบ้างจระเข้หรือเปล่า Let's go take a look come on
3: แหมที่นี่ไม่มีจระเข้หรอกครับมีแต่สัตว์น่ารักน่ารักทั้งนั้นดูสิครับน้องห่านก็มี
2: Is hungry.
0: He is hungry.
1: เขาจะพาเราไปเที่ยวนะคะเนี่ย
0: Let's go. Come on.
3: เห็นที่นี่แล้วรู้สึกอยากมีที่ดินสักแปลงคงจะมีความสุขน่าดูเลยล่ะครับ
0: โอ้นุ่น
1: อันนี้เป็นวัวพันธุ์ขาวลำพูนค่ะพอดีมีเบบี้ออกมาด้วยเห็นไหมคะ
0: มีลูกด้วยนะครับแล้วรู้ไหมลูกวัวภาษาอังกฤษว่าม
2: ีด้วยเหรอ
0: มีด้วยนะครับถ้าเป็นลูกวัวจะเรียกว่า calf calfมูลแบบนี้นะครับภาษาอังกฤษว่า
2: manure
0: manure ถูกต้องหรือมีอีกคำหนึ่งนะก็คือ feces เป็นคำวิทยาศาสตร์ feces manure feces ใช้สำหรับการทำปุ๋ย
1: นอกจากมีวัวแล้วนะคะยังมีสัตว์ชนิดอื่นด้วยนะคะอย่างเช่นน้องหมูพี่ดังกว่าเตรียมนมไว้ให้ด้วยนะลองให้นมน้องได้ค่ะ
0: ได้มี
2: พี่น้องด้วย baby pig
0: น้องวัว
1: ใช่ค่ะน้องสามารถทานได้ค่ะเป็นอาหารเสริมให้กับน้องนะคะ
0: ไปเข้าให้นมแบบนี้แล้วให้อาหารใช้คำว่า
2: feed
0: feeding คำนี้ได้ครับ feeding ก็คือการให้อาหารเฮ้ย hey, ปีแตงกวา ได้ยินไหมเฮ้ยเอ๊ะคิกข้าก็ดูไก่แน่นอน
1: ใช่ค่ะ
0: มีไก่ด้วยเหรอ
1: ไปดูกันเลยไหมคะ
0: ไป let's go
1: ตามพี่แตงกวามาเลย
2: chickens
0: chicken แน่นอนครับใช้คำนี้นะ chicken แต่ถ้าเป็นตัวผู
2: ้ rooster
0: ถูกต้องเรียกว่า rooster ตัวเมียเรียกว่า hen rooster ตัวผู้ hen ตัวเมียครับ
2: พี่แตงกวาค่ะไก่เขากินอะไรเหรอคะ
1: ไก่นะคะเขาก็จะมีกินพวกข้าวนะคะลำมีแมลงนะคะที่อยู่ตามใต้ดินเขาก็จะใช้ขาเขานะคะเคี่ยวๆๆแล้วก็ทานค่ะ
0: ก็ไม่ยากนะครับข้าว rice เนาะแต่ถ้าเป็นแมลงก็ insects rice and insect โอเคเราจะให้อาหารสัตว์ด้วยมูกินเยอะๆเหลือให้ที่จะกินเบื่อไอ้หิว
1: ไม่ใช่มีแค่สัตว์เท่านั้นนะคะที่วันนี้พี่ตังกวาพามาดูเดี๋ยวพี่ตังกวาพาไปทำกิจกรรมอื่นเป็นของขวัญให้กับบ้านด้วยนะ
0: เย้จะได้กินไก่ทอด
2: not fried chicken พี่ตังกวาเราจะทำอะไรกันคะ
1: วันนี้เราจะไปทำไข่เค็มกันค่ะ
0: salted egg โอเค
4: พร
0: ้
4: อมย
0: ัง
4: คะ
0: พร้อมแล้ว
1: ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปทำไข่เค็มกันเลยค่ะ
0: Let's go ทางนี้เอาเลยครับอุปกรณ์ก็พร้อมพวกเราก็
2: พร้อม
0: พร้อมแน่นอนนะครับวันนี้ไม่ได้มาเล่นๆนะครับเรามาทำไข่เค็มหรือภาษาอังกฤษว่า
2: salted egg
0: ถูกต้องครับ salted egg salted ก็คือเค็มจริงๆนะครับแน่นอนว่าต้องมีเกลือใช่ไหมครับพี่แตงกวาเรามีอะไรบ้าง
1: ค่ะ อุปกรณ์ในการทำไข่เค็มของเรานะคะ1ก็คือมีไข่เป็ดค่ะ
0: แล้วจะแปลยังไงนะครับช่วยคิดด้วยนะครับถ้าเป็นไข่เป็ดอย่างนี้ว่ายังไงครับ
2: duck egg
0: แน่นอนแปลตรงตัวนะครับ duck egg กินได้หรือเปล่า
1: ตอนนี้ยังกินไม่ได้นะคะ
0: ยัง
1: อยู่นะคะอุปกรณ์ชิ้นที่2สำคัญมากเลยค่ะดินสอพองที่เรานำเกลือสมุนมาหมักไว้ค่ะ
0: น่าสนใจมากนะครับดินแบบนี้มาจากไหนครับ
1: ดินสอพองนะคะเป็นดินที่มีอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดลพบุรีค่ะซึ่งเราจะพบมากเลยในช่วงฤดูสงกรานต์นั่นเองที่เรามาปะแป้งสงกรานต์ไงคะแต่วันนี้เราจะไม่ปะแป้งกันนะคะเราจะเอามาทอกตัวไข่นั่นเอง
0: ดินสอพองจะแปลยังไง เดี๋ยวจับให้ดูครับมันเหนียวผมว่า clay ก็ได้หรือ white clay เพราะดูสีมันจะออกขาวๆหน่อยครับ white clay และสุดท้าย
1: นะคะก็จะเป็นแกลบดำค่ะ
2: husk
0: แกลบถูกต้องครับ husk ก็คือแกลบ
1: แกลบนะคะกระบวนการที่จะได้ตัวนี้คือเรานำเอาเปลือกข้าวค่ะจำได้ไหมคะน้องใบข้าวที่เราเอาให้น้องเป็ดน้องไก่ทานเอาไปเผาในอุณหภูมิที่สูงนะคะก็จะได้เป็นตัวแกลบตัวนี้ออกมาค่ะเป็นผลผลิตนะคะส่วนหนึ่งที่เหลือจากการสีข้าวนั่นเอง
0: แล้ววิธีทำยังไง
1: ขั้นแรกนะคะเราต้องหยิบไข่เป็ดขึ้นมาค่ะเอาไข่เป็ดของเรานะคะเอาไปพอกกับดินสอพองค่ะร้องเลยค่ะ
2: มันจะไม่แตกใส
0: ่กลัวใครจะแตกการพอกภาษาอังกฤษว่า encase ก็คือทำให้มันมี2ชั้นมันมีประโยชน์อะไรบ้างครับ
1: วิธีการทำแบบนี้นะคะมันเป็นการถนอมอาหารค่ะคือการเก็บรักษาอาหารที่เราทานไม่หมดนะคะหรือว่าเรามีอยู่ปริมาณที่มากเนี่ยให้เราสามารถทานได้ในระยะยาวขึ้นค่ะ
0: อ๋อก็เหมือนปลาร้า
1: ถูกต้องค่ะ
0: เก็บปลาเยอะไปกินไม่หมดนะครับเก็บไว้เอามาหมักเป็นปลาร้าหรือ fermented fish
1: ไหนดูสิคะเป็นไงบ้างโอเคค่ะสวยมากเลยค่ะหลังจากเราพอกนะคะให้เป็นลักษณะนี้แล้วเราต้องเอามาคลุกกับตัวแกลบค่ะเราคลุกจนเรามองไม่เห็นสีขาวของดินสอพองที่เราพอกไว
0: ้แล้วแกลบจะทำอะไรบ้าง
1: แกลบตัวนี้นะคะจะเป็นตัวห่อหุ้มให้น้ำค่ะที่อยู่ด้านในเนี่ยยังคงอยู่ที่เราผสมดินสอพองไว้นะคะเพราะตัวน้ำเนี่ยค่ะจะเป็นตัวนำเอาความเค็มเข้าไปในเนื้อไข่ค่ะใช่แล้วค่ะถูกต้องเลยค่ะ
0: โอเค
2: Teacher Greg,
0: yes.
2: Have you ever tried to make a salted egg by yourself?
0: No, this is my first time. เป็นครั้งแรกในชีวิตครับเอ๊ะพี่แตงกวาครับวางไว้เฉยๆแบบนี้หรือเก็บยังไงครับ
1: เราควรเก็บในที่มิดชิดนะคะถ้าเรามีตะกร้าเหมือนตะกร้าไข่นี้ใช่ไหมคะเราก็ใส่ตะกร้าแล้วก็ใส่ไว้ในตู้กับข้าวเราก็ได้ค่ะทิ้งเขาไว้เลยจนถึงเวลาที่เราเหมาะสมนะคะเราก็นำมาทานเลยค่ะแต่ก่อนทานอย่าลืมนะคะต้องล้างออกด้วยนะ
0: โอ้แน่นอนกินไม่ได้
2: ถ้ากินแบบนี้ก็คงจะ end up in the hospital
0: yes จะเข้าโรงพยาบาลทันทีครับห้ามกินแกะก่อน Wow today good day วันนี้เป็นวันที่ดีครับได้ความรู้เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้นนะครับต้องขอขอบคุณพี่แตงกวาขอบคุณมากนะครับ
1: ค่ะยินดีค่ะ
0: So by count today we learned a lot of things from the morning all the way through the farmTell me three words you got today.
2: Manure.
0: Moon.
2: Salted egg.
0: Salted egg. ไข่เค็มครับ
2: And husk.
0: Husk ก็คือแกลบโอ้ได้3คำที่พูดยากแต่มีความหมายที่ดี So we learned about sufficiency economy, about how to live with the land. How do you feel today?
2: It's quite fun for me because I never learned this word before, so it's kind of challenging for me. So it's very fun to do stuff.
0: So, lastly, for all of you at home, oh, ดูอย่างเดียวไม่ได้ครับน้องๆทางบ้านที่จะเรียกจะพาน้องๆและคุณผู้ชมเล่นกิจกรรมด้วยติดตามได้เพจ Thai PBS Kids ทาง Facebook ได้เลยครับ
1: อย่าลืมติดตามพวกเราทางช่องทางด้านล่างตรงนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะ
0: อย่าลืมนะครับเข้าไปดูด้วยเอาละครับหมดเวลาวันนี้พี่แตงว่าขอขอบคุณอีกรอบนึงนะครับ
1: ค่ะยินดีค่ะ
0: Don't forget check out the next journey we'll see you again so long vocab journey bye
1: bye
0: see ya hey พี่แตงว่าได้ยินไห
1: มเหมือนเมื่อกี้ได้ยินอยู่นะคะ
0: มันไม่ร้องเฮ้ยเอ๊ะคิดข้าก็ดูอิ่มแล้ว

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนำทุกท่านเข้าสู่รายการ The Speech Guide ครับผมเต้สุบจนกลิ่นสวรรค์นะครับได้เวลาแล้วครับที่เราจะได้ไปพบปะกับผู้ที่เป็นตัวจริงที่อยู่ในสาขาอาชีพต่างๆครับเพื่อไปเรียนรู้จากพวกเขาว่าทักษะในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลนั้นทำให้พวกเขานั้นสามารถที่จะเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานได้อย่างไรแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับเป็นคนหน้าจอมาประมาณ20ปีนะครับอายุยังไม่เยอะนะฮะแต่เรียกว่าอยู่หน้าจอมาตั้งแต่สมัยยังเป็นวัยรุ่นอยู่มาตอนนี้ครับเขาเปลี่ยนสถานะจากการเป็นผู้ผลิตรายการจากการเป็นผู้ให้ข้อมูลการเป็นพิธีกรมาตอนนี้เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจและหวังที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ชมผู้ที่รับสารของเขานะครับในเฉพาะในเรื่องของประเด็นการรักสิ่งแวดล้อมคุณวรรณสิงห์ประเสริฐกุลครับสวัสดีครับพี่สิงห์ครับ
1: สวัสดีครับผม

0: การที่เอาข้อมูลยากๆเยอะๆมาย่อยให้มันง่ายๆ
1: อย่างแรกที่สุดที่ทำให้คนสนใจเน้นไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามแต่ก็คือดราม่า
0: เทคนิคในการสื่อสารที่จะทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายและสำคัญคือเป็นการสื่อสารเพื่อที่จะหวังเปลี่ยนพฤติกรรมคนเนี่ย
1: คุณเข้าใจเรื่องที่คุณจะพูดหรือ แล้วถ้าเข้าใจเสร็จแล้วคุณไม่ต้องจำสคริปต์สักคำเลยก็ได้สุดท้ายก็ถามข้างในครับว่าอยากเล่าเรื่องอะไร
0: พี่สิงห์ไปไงมาไงถึงมากลายเป็นคนหน้าจอที่นำเสนอคอนเทนต์ให้คุณผู้ชมได
1: ้ตั้งแต่ตอนเริ่มเลย
0: ตั้งแต่เริ่มเลย
1: ก็คือผมเริ่มจากเป็นพิธีกรวัยรุ่นก่อนตอนอายุ27เมื่อกี้นับดูก็20ปีพอดีตอนนี้37
0: ใช่ไหม
1: ใช่ถ้าเอาจุดเริ่มจริงคือนั่งกินบะหมี่อยู่หรือมีแมวมองมาว่าอยากไปลองแคสพิธีกรไหมนั่นคือจุดเริ่มวันแรกจริงนะ
0: โอเค
1: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยช่วงนั้นมันไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มี IG ไม่มีอะไรที่พรีเซนต์ตัวเองออนไลน์การจะเข้าวงการบันเทิงส่วนใหญ่ก็จะมีแมวมองชวนไปแคสงานต่าง
0: ๆโอเค
1: เราก็ลองแคสหลายแบบเลยทั้งถ่ายแบบทั้งแสดงละครทั้งพิธีกรสุดท้ายงานอื่นไม่เคยผ่านเลยแต่งานพิธีกรผ่านทุกงาน
0: โอเค
1: ก็เลยคิดว่าตัวเองก็คงมีทักษะทางด้านนี้ในการสื่อสารในการพูดมีตั้งแต่เด็กๆแล้ว
0: ก่อนที่จะไปกินบะหมี่วันนั้นเนี่ยความฝันในวัยเด็กนี่เคยโตขึ้นอยากเป็นอะไร
1: หลายอย่างนะแต่ว่าถ้าเอาวัยที่เพิ่งเจอบะหมี่วันนั้นเนี่ยอายุเพิ่ง17 ก็เลยยังไม่ได้คิดการไกลมากแค่รู้สึกว่าตอนเด็กๆเคยฝันอยากเป็นกุ๊กก็มีอยากเป็นนักแข่งรถก็มีแต่มันเป็นความฝันแบบเด็กๆไง
0: เข้าใจ
1: แต่ว่าในช่วงอายุ17คือช่วงที่ยังไม่แน่ใจว่าในวัยผู้ใหญ่อยากเป็นอะไร
0: โอเค
1: แต่ก็เลยมีโอกาสเข้ามาก็เลยลอง
0: okay.
1: สิ่งเดียวที่ต้องการตอนนั้นคืออยากทำอะไรก็ได้ที่เริ่มได้ออกจากเงาพ่อเงาแม่บ้างเพราะหลายคนคงจะรู้ว่าพ่อแม่ผมก็มีชื่อเสียงนะครับ
0: เพราะฉะนั้นไม่ใช่เพราะว่าคุณสิงห์เนี่ยเป็นลูกชายของอาจารย์เสกสรรประเสริฐกุลหรือว่าคุณจีรันพิพิชาไม่ใช่
1: ใช่ตอนแรกเขาก็ไม่รู้แค่หน้าตาดีแค่หล่อเฉย
0: โอเคอันนี้เราพูดจริงอันนี้ความจริงว่ากัน
1: ครับ
0: โอเคนะแต่ว่าพอเริ่มที่จะทำงานพิธีกรได้เริ่มที่จะอยู่หน้ากล้องแล้วมีคนติดตามแต่ก็ไม่ได้เรียนสายนิเทศไปเรียนเศรษฐศาสตร
1: ์เรียนเศรษฐศาสตร์ครับ
0: ทำไม
1: คือตอนแรกพิธีกรไม่ใช่งานหลักเลยครับเป็นงานเสริมเพราะอายุ17 18เราแค่อยากทำรายได้เสริมตอนนั้น
0: โอเค
1: เรายังไม่ได้คิดว่าฉันจะเป็นคนในวงการไปตลอดทั้งชีวิตอะไรเงี้ยแล้วตอนแรกก็รู้สึกอย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นรายการเพลงจะเป็นรายการวัยรุ่นรายการข่าวอะไรต่างๆทำแล้วก็รู้สึกเป็นจ็อบไป
0: okay.
1: จบจนกระทั่งมาเจอสิ่งที่ทำให้เราตัดสินใจว่าจะทำงานสายนี้ต่อยาวๆเนี่ยมันคือช่วงหลังเรียนจบไปแล้ว
0: okay.
1: ตอนที่เราเรียนเศรษฐศาสตร์เนี่ยคือเราอยากทำงานด้านสังคมมากกว่าตอนผมเพิ่งเรียนจบมาหลายคนไม่รู้ผมไปทำคล้ายๆ NGO อยู่ 2-3 ปีด้วยซ้ำเพราะเราอยากทำงานด้านพัฒนาสังคมแต่พอมาเจอรายการทางช่องไทย PBS รายการพื้นที่ชีวิต
0: พื้นที่ชีวิต
1: ซึ่งเป็นรายการที่คุณปาล์มก็เคยทำกับผม
0: ภรรยาผมด้วย
1: ใช่ฮะก็ได้พบว่ามันมีพิธีกรสาขาหนึ่งซึ่งเราอินกับมันเต็มที่คือการทำสารคดี
0: ครับ
1: แล้วจากจุดนั้นเนี่ยเราก็ค่อยพัฒนามาจากการเป็นพิธีกรเฉยๆของสารคดีไปสู่คนทำสารคดีไปสู่ผู้กำกับไปสู่คนเขียนบทแล้วก็สุดท้ายมาเป็นรายการของตัวเองรายการเถื่อนทราเวลแล้วเถื่อนทราเวลจากเดิมเริ่มต้นประเด็นนู้นประเด็นนี้ทั้งสงครามทั้งยาเสพติดทั้งหนังเอวีอะไรสุดท้ายค่อยกลับมาโฟกัสเรื่องสิ่งแวดล้อม
0: โอเค
2: ไอ้โลกมันถึงร้อนขึ้นทุกวันนะฮะสงสัยไม่น่ารอดแล้วฝนตกลงมาหนักเจอสิงโตแถวนู่น
1: แต่ถ้าเล่าเรื่องยาวๆให้มันสั้นก็คือ20ปีมันเนี้ยเราเริ่มจากทำพิธีกรแบบไม่ได้คิดอะไรมากไม่รู้สึกเป็นอาชีพจนกระทั่งมาตกหลุมรักการทำสารคดี
0: โอเค
1: แล้วเริ่มจากเป็นพิธีกรแล้วขยายตัวไปสู่บทบาทอื่นๆในการทำสื่อสารตรงนั้นแล้วก็จากนั้นค่อยมาหาจุดโฟกัสเจอจากเดิมสารคดีไปเรื่อยเลยตอนสุดท้ายมาเป็นสารคดีเดินทาง
0: โอเค
1: แล้วสุดท้ายเป็นสารคดีเดินทางด้านสิ่งแวดล้อม
0: ด้านสิ่งแวดล้อม
1: ก็คือจากกว้างค่อยๆแคบแล้วโฟกัสมาเรื่อยๆอย่างจุดที่ตัวเองอยากทำ
0: ไอ้ตอนค้นหาตัวเองเนี่ยมันรู้ได้ยังไงว่าไอ้ทางที่เราเลือกเนี่ยมันคือทางที่ใช่ละ
1: คือผมโชคดีนะตรงที่ผมมีโอกาสได้ลองอะไรหลายอย่างมากแล้วมันไม่ได้ลองแค่งานด้านสารคดีด้วยลองงานการเมืองลองงานข่าวลองงานทำหนังทำโฆษณาลองอะไรไปเรื่อยถ้ามันเป็นอะไรที่จะอยากทำต่อมันจะมีความรู้สึกอยู่ในนี้เองว่าอยากเก่งกว่านี้ในเรื่องนี้อยากทำเรื่องนี้มากกว่านี
0: ้โอเค
1: ตอนแรกผมก็ไม่ได้ตั้งใจว่าผมจะกลับมาเป็นนักเดินทางซึ่งไปมาที่แปลกๆทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าจุดที่เรามาเนี่ยมันเป็นจุดประสานกันระหว่างสิ่งที่อยากทำกับโอกาสที่เข้ามาด้วย างอย่างอยากทำแต่ก็ไม่ได้ทำ
0: โอเค
1: เช่นถ้าย้อนกลับไปช่วงวัยรุ่นเนี่ยอยากทำดนตรี
0: ครับ
1: นะช่วงนั้นพยายามเต็มที่แล้วมันก็ไม่ไปถึงไหน
0: เล่นเบสอยู่ตึ้งด
1: ำใช่ทำวงร็อกกันแต่ว่าพอมารายการเดินทางเนี่ยตอนนั้นโอกาสเข้ามาได้ทำแล้วทำได้ดีมันก็เลยไปต่อข้างหน้าได้ก็เลยหลายๆอย่างมันผสมผสานกันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวผมอย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นโอกาสที่เข้ามาแล้วก็
0: จังหวะชีวิตเน
1: า
0: ะ
1: ใช่แล้วบวกกับความรู้สึกภายในที่อยากลองนู่นลองนี่ไปหมดเพราะงั้นโอกาสเข้ามาเราก็ไม่เคยเซโนเท่าไหร
0: ่นิทานเรื่องนี้สอนหรือว่าถ้าเกิดน้องๆมีโอกาสเข้ามาอย่าเพิ่งไปด่วนปฏิเสธมันลองดูมันก่อนแล้วถ้าเจอในสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราไม่เบื่อกับมันเนี่ยนั่นอาจจะเป็นเวที่เราชอบก็ได้
1: ใช่แล้วสิ่งที่มันจะทำให้เราอยู่ได้นานมันจะเป็นสิ่งที่เราพัฒนาไปได้ในทางของมันแล้วหาจุดที่เป็นเฉพาะของเราเองได้คำว่าสารคดีมันก็กว้างแล้วแต่สารคดีที่ตอนนั้นเรายังเป็นคนหนุ่มอยู่25 26อะไรเงี้ย
0: ตอนนี้ก็หนุ่ม
1: 37แล้วก็กลางคนแล้วกันนะฮะแต่คนที่อายุเท่าเราแล้วสนใจในสารคดีตอนนั้นค่อนข้างน้อยแล้วก็จากนั้นจากตรงจุดนั้นที่ค่อยๆแคบมาเรื่อยๆแล้วก็หาโฟกัสของเรามาเรื่อยๆจนกระทั่งการสร้างเอกลักษณ์ของงานทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นงานสื่อสารหรืองานอะไรก็ตามแต่ก็คือการถามตัวเองว่าอยากทำอะไรมากหรือหาจุดที่คนอื่นเขาไม่ทำกันหรือ okay. ทำไม่ได้
0: เข้าใจครับนะฮะจากการที่เป็นพิธีกรหน้ากล้องมาถึงปุ๊บไปหน้ากองคนโยนสคริปต์ให้พูดตามนี้อ่านตามนี
1: ้
0: กับมาอยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลังทำเองทุกอย่างวางคอนเทนต์กำหนดแผนการเดินทางจัดบริหารจัดการงบประมาณมันเหมือนหรือต่างกันยังไงมันอันไหนที่มันสนุกที่มันยากที่มันต่างกันยังไง
1: โอ้งานพิธีกรที่หน้ากล้องครับจะว่าง่ายก็ง่ายนะเขาก็มีประเด็นให้อะไรเราก็แค่พูดตามบทแต่ยุคนี้ผมว่าจะยากก็ยากเพราะว่ามันมีคนที่ทำได้เป็นหมื่นเป็นแสนคนถ้าสมมติว่าเราหยุดอยู่แค่รับสคริปต์มาแล้วก็พูดไปสวัสดีครับท่านผู้ชมแค่ใส่เสียงให้ตัวอักษรน่ะก็สุดท้ายก็ไม่ได้มีใครจ้างหรอกเพราะเขามีตัวเลือกเยอะมาก
0: ไม่โดดเด่น
1: แล้วยิ่งยุคที่ทุกคนมีโปรไฟล์ออนไลน์คนหน้าตาดีมีเต็มไปหมดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะลองไปดูพิธีกรเบอร์ท็อปของเมืองไทยตอนนี้นะฮะผมไม่ได้มีสิ่งเหล่านั้น
0: โอเค
1: เพราะฉะนั้นการเดินทางไปสายพิธีกรจ๋าๆที่เป็นผู้ที่พรีเซนต์สิ่งต่างๆเป็นพรีเซนเตอร์ของจริงเนี่ยถึงแม้ผมอยากจะทำผมก็ทำไม่ได้นะเพราะว่าผมไม่ใช่คนที่มีความสามารถในด้านนั้นขนาดนั้นแต่ขณะเดียวกันสิ่งที่ผมรู้สึกว่าผมมีคือความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลแล้วดึงเฉพาะสิ่งที่น่าสนใจที่สุดออกมา
0: เอามาย่อย
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งไอการที่เราจะมาย่อยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนี่ก็เรื่องหนึ่งแต่สิ่งหนึ่งที่คุณสิงห์ต้องการที่จะทำเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยคือเปลี่ยนพฤติกรรมผู้คนให้มาเข้าสู่เรียกว่าพฤติกรรมสีเขียวรักโลกมากยิ่งขึ้นไอ้การที่จะสื่อข้อมูลกับการที่จะสื่อข้อมูลให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยยากกว่ากันเยอะไหม
1: เยอะครับแล้วก็จริงๆคนเราเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนพฤติกรรมด้วยข้อมูลหรอกสมมติว่าผมบอกแทบตายว่าคุณทำอย่างนี้จะเพิ่มคาร์บอนนะคุณใช้พลาสติกแล้วปล่อยลงทะเลผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงเป็นลูกโซ่ต่อไปยากมากที่จะ expect ว่าคนจะเปลี่ยนพฤติกรรม
0: ครับ
1: เพราะมันมีแค่พฤติกรรมบางชนิดเท่านั้นของเราที่เปลี่ยนด้วยข้อมูล
0: โอเค
1: เช่นถ้าวันนี้ราคาน้ำมันขึ้นคุณก็จะใช้มันน้อยลง
0: โอเค
1: เพราะข้อมูลเหล่านั้นมันกระทบชีวิตโดยตรงตัวเลขเหล่านั้นมันเข้ามาสู่ชีวิตจริง
0: ๆครับ
1: หมูราคาแพงขึ้นคุณก็กินหมูน้อยลง
0: กินไก่ดิ
1: ใช่แต่ถ้ามันเป็นข้อมูลที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับชีวิตโดยตรง
0: ครับ
1: เช่นตัวเลขคาร์บอนซึ่งจริงๆมันเกี่ยวมากนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องระยะเวลา50ปี100ปีแล้วมันเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกัน
0: ครับ
1: พอทุกคนต้องรับผิดชอบก็เลยไม่มีใครรับผิดชอบตัวเลขเหล่านั้นมันเลยไม่ได้นำมาซึ่งพฤติกรรมโดยตรง
0: โอเค
1: ทีนี้พฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะเปลี่ยนด้วยอะไรบ้างเปลี่ยนด้วยการอินฟลูเอนซ์จากคนที่เป็นโรโมเดลก็ด้านหนึ่งนะฮะก็คือการที่เห็นคนที่เป็นดารานักแสดงหรือคนที่เป็นต้นแบบสังคมทำเยอะๆก็อยากมีคนทำตามต่อเปลี่ยนด้วยความง่ายของการกระทำ
0: ครับ
1: เปลี่ยนด้วยสมมติว่าต่อไปออปชันในการทำดีเพื่อสิ่งแวดล้อมมันไม่ได้ยากขนาดนี
0: ้
1: มีตัวแปรขึ้นมาคือตอนนี้ผมกำลังทำรีเสิร์ชเรื่องนี้เลยตอนเรียนโทเนี่ยว่าทำยังไงให้เปลี่ยนพฤติกรรมคนให้แยกขยะที่ถังให้ได้แล้วคำตอบตอนแรกทุกคนก็ชี้ว่ามันต้องสร้างการตระหนักรู้ต้องมาทำแคมเปญอะไรเงี้ยผมตอบแล้วไม่ได้ผลเพราะผมทำมาที่ผมตอบได้ว่าไม่ได้ผมลงมือทำมานาน

0: การเล่นกับพฤติกรรมคนซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับในหัวแล้วนะฮะมันเกี่ยวข้องกับการดีไซน์สภาวะแวดล้อมที่จะนำไปสู่พฤติกรรมที่เราต้องการ
1: ครับ
0: ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันไม่สามารถจบที่แค่งานที่ผมทำคืองานสื่อสารได้ซึ่งผมเองในระดับต่อไปของนักของการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมผมไม่ได้อยากจบแค่ว่าทำสารคดีสื่อสารอะไรเพราะผมรู้ว่าสิ่งเหล่านี้พูดแทบตายมันก็คุยกับคนได้กลุ่มหนึ่ง
1: okay.
0: และตอบสนองกับสมองคนได้แค่ส่วนหนึ่งของพฤติกรรมของเรา
1: uh-huh.
0: ถ้าต่อไปเรามีส่วนในการออกแบบนโยบายด้วยออกแบบพฤติกรรมผู้คนได้ด้วย uh-huh. ไม่ว่าจะในภาคเอกชนหรือภาครัฐก็ตามแต่เนี่ยมันจะนำไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรมที่ทำได้อย่างเห็นผลชัดมากกว่าโดยไม่ต้องมาพูดกันเรื่องการให้ข้อมูลเลยก็ได้

0: พราะฉะนั้นว่าด้วยเรื่องการสื่อสารเพื่อให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยพูดอย่างเดียวพูดเรียบตายบางครั้งบางทีมันไม่ได้ผลได้บางเรื่องแต่หนักๆเลยเนี่ยก็คือต้องมีองค์คาพยพอื่นๆประกอบเพื่อให้เขาช่วยในการเปลี่ยนพฤติกรรมเขาด้วย
1: แต่ว่าการให้ข้อมูลลงไปเนี่ยบางทีมันได้ผลในแง่ที่ว่าเมื่อถึงจุดที่เกิดองค์ประกอบอื่นซึ่งไม่ใช่ข้อมูลที่ทำให้คนเฮโลกันเข้ามาอยากเปลี่ยนเรื่องนี้กันเยอะผมยกตัวอย่างเช่นเรื่องอัฟกานิสถาน
0: ครับ
1: ผมทำข้อมูลเรื่องอัฟกานิสถานไว้แน่นมากในสารคดีผมเมื่อประมาณ 4-5 ปีก่อน3ปีก่อนแล้วกันจำไม่ได้ปีรายการถึงทราเวลตอนนั้นคนก็ไม่ได้สนใจเรื่องประเด็นอัฟกานิสถานแต่ว่าปีที่แล้วอยู่ดีประเด็นเรื่องอัฟกานิสถานเป็นประเด็นที่คนสนใจเกิดขึ้นมาม
0: ีเรื่องไง
1: ใช่แต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นเพราะว่าความสนใจด้านการเมืองมันคนสนใจเรื่องดราม่า
0: ครับ
1: แต่ทีนี้คนก็จะอยากได้ข้อมูลแล้วข้อมูลที่เราทำเตรียมไว้ให้กับสังคมเมื่อ 2-3 ปีก่อนอาจจะมันเป็นประโยชน์ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็ได้ซึ่งเรื่องสิ่งแวดล้อมผมก็มองว่างานข้อมูลของผมเนี่ยผมทำเตรียมไว้ก่อนแล้วให้มันไปอยู่ในที่ที่เข้าถึงง่าย
0: ครับ
1: แล้วถึงเวลาที่คนต้องการมันเดี๋ยวคนกลับมาเอาได
0: ้
1: ซึ่งโลกออนไลน์เป็นอย่างนี้มันไม่จำเป็นต้องออกครั้งเดียวแล้วจบออกครั้งเดียวแล้วจบ
0: ครับ
1: นะครับผมเรื่องเราดูเรื่องการเคลื่อนไหวทางการเมืองในสังคมไทยดูเรื่องสถานการณ์หลายๆเรื่องเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยบางทีข้อมูลที่คนเอามาพูดกันมาคุยกันมันเกิดขึ้น10ปีที่แล้วเกิดขึ้น5ปีที่แล้วแต่ว่ามันต้องมีคนที่จริงจังกับเรื่องนี้ทำเตรียมเอาไว้แล้วเมื่อถึงสังคมพร้อมจะรับมันเดี๋ยวเขาจะหยิบไปใช้เอง
0: คุณสิงห์พูดคำว่าง่ายมา2รอบในการคุยกัน1ก็คือการที่ให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายกับ2คือจะต้องย่อยให้มันง่ายให้มันเรียกว่าสามารถย่อยง่ายเข้าใจได้ง่ายๆหลักในการไอ้ที่ว่าอยู่ง่ายอันนั้นโพสต์ขึ้นไปเดี๋ยวมันก็มีคนเสิร์ชเจอไอ้การที่เอาข้อมูลยากๆเยอะๆมาย่อยให้มันง่ายๆกระชับหยิบจับได้มันต้องทำยังไงเทคนิคในการสื่อสาร
1: บางทีผมก็ทำได้บางทีผมก็ทำไม่ได้แล้วแต่เรื่องด้วยถ้าเรื่องที่ทำได้ก็จะคืออย่าไปเล่าเรื่องด้วยตัวมันเองสมมุติเราจะทำประเด็นเรื่องอะไรเดียสมมุติประเด็นเรื่องแยกขยะอย่างเง
0: ี้
1: ยถ้าผมมานั่งแบบการแยกขยะนั้นมี3ประเภท1 2 3ทำไมแยกจะเกิดผลอะไรกับการเล่าชีวิตคนคนนึงซึ่งหากินขยะตั้งแต่เช้ายันค่ำแล้วเขามีปมชีวิตเขามีปมเรื่องการทำมาหากินเขามีความเจ็บป่วยที่ต้องเอาชนะแล้วสุดท้ายชีวิตเขาทุกอย่างขึ้นอยู่กับขยะที่ทุกคนทิ้งมาทุกวันเนี้ยเพราะงั้นวิธีอย่างแรกที่สุดที่ทำให้คนสนใจเนี่ยไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามแต่ตั้งแต่เรื่องบอลโลกทีมชาติไทยจนกระทั่งขยะเนี่ยก็คือดราม่าแต่ดราม่าในที่นี้ไม่ใช่ดราม่าในกระแสดราม่าที่เราเข้าใจแต่ความเป็นดราม่าของเนื้อเรื่องการที่มีอะไรก็ตามที่เป็นตัวละครไม่ว่าจะเป็นสิงโตยันกระป๋องใบหนึ่งยันคนหนึ่งคนต้องเอาชนะอุปสรรคอะไรก็ตามแต่มันทำให้น่าติดตามโดยธรรมชาติคนหรือสิ่งมีชีวิตบวกอุปสรรคเท่ากับดราม่าดราม่าคือเนื้อเรื่องแล้วในฐานะนักเล่าเรื่องเนี่ยเราพยายามหาตรงนั้นให้ได้ในทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นประชาชนคนโซมาเลียที่พยายามเอาชนะความขัดแย้งเพื่อใช้ชีวิตปกติในทุกๆวันมันมีอะไรให้ติดตามมันมีอะไรให้คนดูเชื่อมโยงกันได
0: ้ครับ

0: แต่ในเรื่องประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยถ้าเราจะทำประเด็นเล่าเรื่องมาอย่างนั้นบางทีมันต้องมีตัวละครอย่างเช่นหมีขั้วโลก อย่างเช่นนกเพนกวิน
1: ครับ
0: เป็นตัวเล่าเรื่องแต่ว่าเราก็ทำไม่ได้ทุกประเด็นบางประเด็นไม่รู้จะหาตัวละครที่ไหนมาเล่าเราก็ต้องเล่าตรงๆไปซึ่งทุกครั้งที่เล่าตรงๆคนดูก็จะน้อย
1: เ
0: ออแต่ถ้าสมมติว่าเล่าประเด็นดราม่าได้คนดูเยอะขึ้นแต่บางทีประเด็นที่เราอยากจะเสนอตอนแรกก็หายไปตาม
1: เข้าใจตามสัดส่วน
0: มันก็เลยเป็นการสร้างบาลานซ์ที่ค่อนข้างยากเหมือนกันเราไม่ใช่ว่าทุกเรื่องคุณจะหาตัวละครมาเล่นได
1: ้ครับ
0: สิ่งเหล่านั้นมันจะผุดขึ้นมาเองแล้วคุณจะเห็นเองว่าอันนี้เอามาเล่าเรื่องประสานกันไปได้นะ
1: เวลาเรานำเสนออะไรบางอย่างเรื่องสิ่งแวดล้อมซึ่งจริงๆมันกระทบทุกคนเป็นประโยชน์ทุกคนบนโลกใบนี้ดราม่าต้องมาดราม่าในที่นี้คือโอ้ยสิ่งมันทำไปอย่างนั้นเมื่อเอากระแสโอ้ยเอาเพื่อยอดไลค์ยอดแชร์ไปอย่างนั้นเราจะเวลาเราจะต้องการสื่อสารอะไรบางอย่างนี่รวมถึงน้องๆด้วยนะฮะที่เป็นการบอกข้อมูลที่ฟังดูแล้วมันแบบมันแต่เราพยายามจะอุตส่าห์ย่อยให้แล้วให้มันเข้าใจง่ายแล้วแต่คนก็ยังมาดราม่าใส่รีรับมืออย่างนี้ไง

0: จริงก็มีส่วนที่จริงอย่างหนึ่งเพราะว่าเราก็ในฐานะคนทำงานคอนเทนต์เราก็ต้องหาคอนเทนต์แล้วแน่นอนมันก็ต้องมีส่วนโอเวอร์แลปกันระหว่างความสนใจและจิตใจจริงๆของเรากับคอนเทนต์ที่เราไปหามาเล่า
1: ครับ
0: บางทีเราก็ยอมรับว่าบางทีเราก็ต้องหาคอนเทนต์เล่าไปโดยที่ความรู้สึกมันยังไม่ได้มาขนาดนั้นเออแต่ในฐานะคนผลิตคอนเทนต์เราก็ต้องหาประเด็นเหล่านี้เล่าไปเรื่อย
1: ครับ
0: ทีนี้ถ้าใครเขาจะว่าอะไรยังไงเนี่ยผมก็รู้สึกว่าผมไม่ได้มีความใส่ใจอะไรตรงนั้นมากมายขนาดนั้นก
1: ็
0: เราก็ทำงานของเราให้ดีไปนะครับผมแต่ถ้ามีคนมาว่าเรื่องข้อมูล อันนี้ดีเพราะว่ามันคือการถกกันเรื่องข้อมูลแล้วแล้วมันทำให้เกิดคนติดตามเพราะเรื่องดราม่าแต่ดราม่าในที่นี้ก็คือดราม่าอย่างที่เข้าใจแหละคือดราม่าแบบไทยๆนะฮะ
1: ซึ่งข้อมูลเราแน่นกว่าเราชนะแน
0: ่หรือบางทีเราไม่ชนะก็ได้คนอื่นอาจจะดีกว่าเราก็ยอมไปเพราะว่ามันสุดท้ายมันเกิดกระบวนการเรียนรู้คนมาสนใจเรื่องนี้เองโดยที่เราไม่จำเป็นต้องเอาสารคดีอันนี้ไปยัดเยียดเขา
1: ครับ
0: สารคดีที่เราสร้างมาเนี่ยมันเป็นตัวซัพพอร์ตถ้าคนต้องการข้อมูลเชิงละเอียดเพิ่มคนไปหามัน
1: โอเค
0: แต่สิ่งที่จะดึงให้คนมาสนใจจริงๆมันคืออย่างอื่นคือประเด็นทางสังคมคือความขัดแย้งคือดราม่าเหล่านี
1: ้ครับ
0: ครับผมซึ่งนี่คือความจริงในโลกยุคออนไลน์แล้วเป็นสิ่งที่นักนำเสนอไม่ว่าสื่อกระแสไหนก็ตามแต่ต้องทำความเข้าใจกับมันแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่ผมอยากให้มันเกิดผมก็อยากให้ผมทำสารคดีมาคนดูเป็นล้านคนเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นแล้ว
1: แ
0: ล้วในโลกยุคนี้อะไรที่เกิน10นาทีขึ้นไปก็เป็นเรื่องยากมากที่จะทำให้ดึงความสนใจคนแล้วเราเองอายุ37เนี่ยบางทีก็เกิดคำถามเหมือนกันว่าฉันจะวิ่งตามสิ่งเหล่านี้ไปไห
1: ม
0: ฉันจะวิ่งไปที่ TikTok ไหมฉันจะเริ่มทำคอนเทนต์ยาวแค่15วิไห
1: ม
0: หรือว่าเรายินดีแก่ไปแล้วแล้วก็ทำสิ่งที่ตัวเองคุ้นชินมาตลอดแล้วเด็กมันจะไม่ดูก็ไม่เป็นไรขอให้เราทำในแบบแผนที่เราเข้าใจและชินกับมันเพราะว่าถ้าผมต้องวิ่งตามความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยใหม่ไปเรื่อยๆสื่อเป็นหนึ่งในวงการที่เปลี่ยนเร็วมากที่สุดแล้วบางทีมันเหนื่
1: อ
0: ยพูดจริงๆฮะเราก็เลยขอตอนนี้เฉพาะหน้าขอรับบทคนเอาข้อมูลเหล่านี้ไปโยนไว้ออนไลน์แล้วเดี๋ยวเขาต้องการเมื่อไหร่เขาก็มาดูซึ่งมันก็เกิดขึ้นเรื่อยๆนะ
1: ค
0: นที่มาเรฟเฟอเรนซ์ข้อมูลที่เราโยนเอาไว้เนี่ย

0: เลกาซีที่สิงเองอยากจะทิ้งไว้กับโลกใบนี้เมื่อเราไม่อยู่แล้วคืออะไร
1: ผมก็นั่นสิแต่ก่อนตอนเริ่มทำงานใหม่ๆเนี่ยบางทีคิดถึงตัวเองเยอะนะว่าแบบว่าโอ้คนจะมองเรายังไงจะจดจำเราแบบไหนอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วบางทีการไปท้าตายไปเสี่ยงในพื้นที่ต่างๆก่อนหน้านี้ก็คือการนี่แหละการวิ่งหาความเป็นอมตะในรูปแบบหนึ่งในวัยนี้ความรู้สึกเหล่านั้นก็ไม่ค่อยเกิดแล้วเพราะรู้สึกว่าแค่อยากทำงานแล้วอยากสร้างประโยชน์เท่าที่ทำได้แล้วก็ไอ้เรื่องคนจะมาจำอะไรเรามันไม่ใช่เรื่องที่อยากเอามาหนักในใจแล้วครับในวัยนี้ก็เลยไม่ได้คิดมากเรื่องนั้นแล
0: ้
1: วแต่ว่าสิ่งที่รู้สึกคือเรื่องที่เราทำเนี่ยมันเรื่องสำคัญ
0: ครับ
1: เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่อง climate change สิ่งที่เป็นแรงผลักดันที่เยอะที่สุดทำไมคนพูดถึงมันน้อยจังก็เลยพยายามเข้ามาฟิลช่องว่างตรงนี้แล้วพยายามทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็เห็นว่าสังคมไทยเนี่ยยุคปัจจุบันมันก็เปลี่ยนแปลงเร็วมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องแนวคิดสังคมการเมืองอะไรทั้งหลายบางทีถึงจุดหนึ่งอาจจะไม่ไกลกว่านี้ก็ได้สัก3ปี4ปีหลังจากนี้ตอนที่ปัญหาด้านปากท้องด้านโครงสร้างด้านสิทธิเสรีภาพได้รับการดูแลแล้วสเต็ปต่อไปคนอาจจะตื่นตัวเรื่องนี้อย่างจริงจังแต่โดยที่ไม่ต้องมีใครมาบิ้วแล้ว
0: ครับ
1: แล้วผมหวังว่าวันนั้นเนี่ยข้อมูลที่ผมทำไว้คนจะแห่กลับมาเสพกันเพราะเราทำเตรียมไว้ให้หมดแล้ว
0: ครับ
1: เราสรุปไว้ให้หลายเรื่องมากแล้วแล้วก็โลกออนไลน์ทุกอย่างไม่มีวันตายเดี๋ยวมันกลับมาได้ใหม่เพราะฉะนั้นถามว่าคนจะจำอะไรไงช่างเขาเถอะครับขอให้สิ่งที่เราทำไว้มันเฮลป์ฟูลกับการแท็กเกิลปัญหานี้ให้ได้ในอนาคตครับ

0: ั้นสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยอยากจะให้คุณสิงห์เนี่ยช่วยฝากอะไรไปถึงน้องๆรวมถึงคุณพ่อคุณแม่แล้วก็อาจารย์นะครูบาอาจารย์ดูรายการเราเยอะนะถ้าเกิดน้องๆเนี่ยจะมีเทคนิคในการสื่อสารที่จะทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายและสำคัญคือเป็นการสื่อสารเพื่อที่จะหวังเปลี่ยนพฤติกรรมคนเนี่ย
1: ครับ
0: แคชเฟสของมันคืออะไรเทคนิคในการสื่อสารตรงนี้ต้องทำยังไง
1: คุณถ้าเอาแค่การพูดก่อนนะฮะคุณเข้าใจเรื่องที่คุณจะพูดก่อนแล้วถ้าเข้าใจเสร็จแล้วคุณไม่ต้องจำสคริปต์สักคำเลยก็ได้ครับผมรู้สึกอย่างนั้นนะแล้วนั่นคือวิธีการทำงานของผมมาตลอดก็ตั้งแต่ทำสารคดีมาเนี่ยแทบไม่เหลือสคริปต์ให้จำแล้วก็ทุกอันคือไปอ่านมาก่อนไปเข้าใจมาก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะพูดของมันได้เอง
0: เคยใช้เวลานานที่สุดในการเตรียมข้อมูลก่อนที่จะทำรายการชุดหนึ่งเนี่ยนานแค่ไหน
1: ก็สองสามเดือนนะครับ
0: หลักเดือนเลยนะ
1: ใช่เพราะว่าอย่างทำเรื่องสงครามในประเทศหนึ่งเนี่ยผมต้องเข้าใจประวัติศาสตร์ยาวนานมาเพราะมันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟและสองคือคนไทยรู้เรื่องเหล่านี้น้อยไม่ว่าจะ

0: เป็นโซมาเลียเป็นอิรักเป็นอัฟกานิสถานเป็นซีเรียบางทีนี่อาจจะเป็นรายการเดียวที่เขาได้เสพเพื่อเข้าใจประเด็นเหล่านี้ก็ได้ผมก็มีความรับผิดชอบต่อคนดูเพราะฉะนั้นผมต้องอ่านมาเยอะมาก
1: หนึ่งเข้าใจอย่างท่องแท้ก่อนที่จะเล่าเรื่องสคริปต์บางทีไม่จำเป็นก็ได้เพราะถ้ารู้อินอยู่แล้ว
0: สองแล้วก็สองคือแยกระหว่างคอนเทนต์ประจำวันกับงานที่เป็นงานคราฟต์งานที่ต้องตกแต่งเป็นศิลปะจริงๆมันมีเรื่องราวอยู่สองแบบให้เรา
1: ครับ
0: สำหรับผมเลือกอย่างนี้คือสิ่งที่ต้องใช้เวลากับมันเป็นเดือนๆกว่าจะออกมาซึ่งหนึ่งก้อนบางอย
1: ่
0: างคือแน่นอนยุคโลกยุคนี้มันต้องเร็วต้องทันนั่นคือคุณทำคอนเทนต
1: ์ครับ
0: คุณทำเรื่องราวประจำวันซึ่งเป็นวิธีหนึ่งซึ่งเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ได้แต่คุณไม่จำเป็นต้องรู้สึกกดดันว่าคุณต้องอัพทุกเรื่องในเวลานั้นคนพูดเรื่องอะไรต้องเวลานั้นวันนั้นเดี๋ยวนั้นคุณสามารถเลือกอีกทางได้ด้วยคือทำเรื่องที่ไร้การเวลา
1: ไม่มีเดดไลน
0: ์แล้วถึงจุดหนึ่งถ้าคนสนใจเดี๋ยวเขามาดูเองแล้วเขาดูได้ทุกปีเขาไม่จำเป็นต้องดูวันนั้นเดี๋ยวนั้นในกระแสนั้นก็ได้ซึ่งชีวิตแบบที่เนี้ยผมรู้สึกมันกดดันน้อยกว่
1: า
0: เพราะผมอยากทำอะไรผมก็ทำแล้วผมรู้สึกว่าเรื่องเหล่านี้มันจะมีคุณค่าเมื่อถึงเวลาของมันแล้วไม่ว่าเวลานั้นจะเป็นอีก5ปี4ปีหลังจากนี้ก็ตามแต่อะไรเงี้ย
1: รู้ให้จริงปั้นให้สวยชงออกไปให้มันอร่อยที่สุด
0: แล้วก็สุดท้ายก็ถามข้างในครับว่าอยากเล่าเรื่องอะไรคุณเป็นใครในฐานะคนเล่าเรื่องในฐานะคนสื่อสารตอนนี้เรามีคนสื่อสารเยอะมากทุกคนเป็นคนสื่อสารได้มีแพลตฟอร์มเยอะมากเพราะฉะนั้นการเป็นนักสื่อสารที่เป็นอาชีพไปเลยเนี่ยมันอาจจะรีไควร์อะไรมากกว่าการมากกว่าสิ่งที่ผมบอกไป 2-3 ข้อก่อนหน้านี้ก็ได้

0: แล้วโลกสแตนดาร์ดมาตรฐานของทุกวงการมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างรวดเร็วในตอนนี้บางทีน้องๆอาจจะเป็นคนที่คิดมาตรฐานใหม่เหมือนก็ได้ว่าการสื่อสารคือสิ่งนี้นะการสื่อสารคืออาจจะเป็นไม่ใช่แค่คำพูดแล้วเป็นทั้งตัวทั้งสีหน้าทั้งทุกอย่างมาด้วยกัน
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก็ผมเองในฐานะคนอายุเริ่มเยอะแล้วเนี่ยก็นั่งรอดูเหมือนกันว่ายุคต่อๆไปหลังจากนี้มันจะมีอะไรขึ้นบ้างเพราะว่าไม่กี่ปีก่อนเรายังเป็นขึ้นลูกใหม่อยู่เลยนะแล้วตอนนี้เราก็พบว่าตัวเองตามไม่ทันแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในความเปลี่ยนแปลงแล้วตอนนี้ก็เข้าสู่ยุคที่ยินดีเห็นความเปลี่ยนแปลงวิ่งแซงเราไปโดยที่นั่งอยากนั่งเป็นผู้ดูแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกบ้างเพราะอยากเห็นเด็กๆคัมอัพกับสิ่งใหม่ๆซึ่งเราคิดไม่ออกก่อนนะนี่

0: ุดยอดเลยครับน้องๆครับเพราะฉะนั้นนะฮะสำคัญที่สุดคือเทคนิคการสื่อสารเนี่ยเรื่องของการออกเสียงที่ถูกต้องอักขระที่ดีเล่าเรื่องไม่ช้าไม่เร็วจนเกินไปอันนั้นก็สำคัญแต่สำคัญที่สุดคือเราเองจะต้องอินรู้ในคอนเทนต์ในเนื้อหานั้นจริงๆนำเสนอออกไปให้คนย่อยง่ายนะครับใส่ซีนี้เราว่าเนี่ยคนจะได้รู้ว่านี่คืองานของเราแน่นอนนะฮะและถ้าทำในสิ่งที่เรารักเชื่อว่ามันจะต้องมีค่าอย่างน้อยสุดก็คือสำหรับตัวเราเองวันนี้ขอบคุณคุณวรรณสิงห์ประเสริฐกุลมากนะครับคุณวรรณสิงห์ครับ
1: ขอบคุณครับแล้วสุดท้ายไม่ต้องฟังพี่มากครับไปหาอะไรของตัวเองทำ
0: ไปหาอะไรของตัวเอง
1: หาหนทางตัวเองแล้วพี่จะรอดูว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างในยุคต่อไป
0: ครับรักสิ่งแวดล้อมเราจะได้แฟนสวยอย่างพี่สิงห์นะครับ
2: คนจะคาดหวังว่านักจิตวิทยาต้องเป็นผู้พูดที่ดี
0: ซึ่ง
2: ต้องเป็น
0: เช็คลิสต์ของคนที่เหมาะกับการมาเป็นนักจิตวิทยาครับ
2: คิดวิเคราะห์อันนี้เป็นแบบทักษะที่สำคัญมากๆนะคะแล้วก็การแก้ปัญหาการตั้งคำถามแล้วเขาบอกว่าการสื่อสารก็สำคัญมากๆใช่
0: พบกันคราวต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับกับรายการ The Speech Guide นะครับทางช่อง ALTV หมายเลข 4สำหรับวันนี้คุณสิงห์ผมและทีมงานทุกคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด

0: มีพลังดังด้วยเหรอ
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับกลับมากับรายการ AYC Food Fit for Fire อย่างเช่นเคยครับวันนี้เรายังอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในช่วงนี้นั้นนะครับเราก็จะมาพูดคุยคำศัพท์ที่มาจากกระแสข่าวนะครับเผื่อเราจะได้รู้จักคำศัพท์มากขึ้นและมีความรู้รอบตัวมากขึ้นเช่นเดียวกันครับในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนก็คงให้ความสนใจกับเรื่องราวของการอุ้มบุญถูกไหมครับซึ่งการอุ้มบุญในภาษาอังกฤษเนี่ยคือคำว่า surrogacy เนี่ยนะครับซึ่งคำว่า surrogacy เนี่ยก็แปลว่าการตั้งครรภ์แทนคนอื่นเขาแต่ในเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเราคงไม่ได้เข้ามาในเรื่องรายละเอียดเท่าไหร่นักนะครับแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นกระแสข่าวเนี่ยก็เป็นการตั้งครรภ์เชิงพาณิชย์แทนคนอื่นเขาซึ่งในภาษาอังกฤษก็คือ commercial surrogacy เนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผิดกฎหมายครับเมื่อพูดถึงการตั้งครรภ์นะครับหรือการท้องนะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยคำที่เรารู้จักโดยทั่วไปคือคำว่า pregnant ถูกไหมครับแต่มีอีกหลายคำที่น่าสนใจและใช้แทนกันก็ได้ครับอย่างเช่นคำว่า expecting คำว่า expecting โดยทั่วไปเนี่ยแปลว่าคาดคิดคาดการหรือคาดหวังก็ได้ครับเมื่อเราพูดถึงตั้งครรภ์หรือท้องเนี่ย expecting ก็คือกำลังคาดคิดหรือคาดหวังว่ามีน้องอย่างเช่น I am expecting หรือ I am expecting a baby 2ประโยคนี้มีความหมายเหมือนกันครับก็แปลว่าฉันกำลังตั้งครรภ์หรือฉันกำลังจะมีน้องนะครับแต่ถ้าเราจะพูดแบบตรงๆไม่ต้องเล่นไปเล่นมา

นะครับพูดแบบตรงๆเลยนะครับสำหรับผู้หญิงเนี่ยนะครับ I am a mother now ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะเป็นแม่ส่วนผู้ชายเนี่ยนะครับ I am a father now ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะเป็นพ่อหรือถ้าพูดแบบตรงๆกว่านั้นนะครับ I am having a baby ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะมีน้องครับส่วนสำนวนสุดท้ายในวันนี้นะครับก็คือสำนวน to be knocked up สำนวน to be knocked up เนี่ยก็แปลว่าการตั้งครรภ์หรือท้องนะครับแต่ได้ออกมาในเชิงลบซึ่งแปลว่าตั้งครรภ์หรือท้องเนี่ยโดยที่ไม่พึงประสงค์ครับอย่างเช่น Jane got knocked up because Tom didn't use protection ส่วนอีกรอบนึงนะครับ Jane got knocked up because Tom didn't use protection ประโยคนี้ก็แปลว่าเจนท้องขึ้นมาเพราะทอมไม่ได้ป้องกันตัวนะครับเสียดายครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้ววันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีนะคะพบกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Fight ค่ะเรื่องของการมองทำเลถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญที่สุดเลยยิ่งมองเห็นแล้วก็รีบดำเนินการได้เร็วเท่าไหร่นะคะยิ่งดีเลยนะคะเพื่อที่จะได้นำที่ดินผืนนั้นเนี่ยมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุดเลยค่ะแล้วเมื่อพูดถึงนี้แล้วเนี่ยนะคะก็จะทำให้เห็นนึกถึงเนี่ยสำนวนที่น่าสนใจเลยว่า the early bird gets the wormThe early bird gets the worm หรือว่า the early bird catches the worm ค่ะสำนวนนี้นะคะจะหมายถึงการเริ่มทำอะไรก่อนยิ่งได้เปรียบกว่าคนอื่นเขานะคะก็คือว่ามีที่ดินว่างปุ๊บนี่รีบเข้าไปจับจองเลยนะคะแล้วก็ถือว่าจะได้ประสบความสำเร็จนะคะก่อนหรือว่าจะได้ในสิ่งที่เราต้องการก่อนคนอื่นเขานะคะซึ่งเขาก็จะมากันทีหลังเนอะสำนวนนี้เนี่ยนะคะก็เปรียบเปรยนะเหมือนกับนกที่จะต้องตื่นแต่เช้าเลยรีบบินออกไปหาอาหารนะคะก่อนนกตัวอื่นๆเลยนะจะได้ตัวที่อ้วนกว่าที่เยอะกว่าด้วยซ้ำไปนะคะก็คือใครขยันรีบทำมาหากินนะคะก็จะได้ลูกค้ามากกว่าคนอื่นกำไรก็จะเทมาเรื่อยๆเลยละค่ะคราวนี้ค่ะเราก็จะมาดูตัวอย่างเป็นประโยคกันบ้างเนาะIf you see a good location that you are interested in doing business, grab it as soon as possible. The early bird gets the worm. If you see a good location that you are interested in doing business, grab it as soon as possible. The early bird gets the worm. ก็คือถ้าคุณมองเห็นทำเลนะคะที่คุณคิดว่าดีมากๆแล้วก็น่าสนใจทำธุรกิจนะคะคนที่จะรีบคว้าไว้เลยให้เร็วที่สุดเลยนะคะเพราะว่ายิ่งเริ่มก่อนยิ่งได้เปรียบค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามรายการของเรา AYC Food Fit for Fight แล้วก็จะต้องขอขอบพระคุณด้วยนะคะวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงคินสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะเจอกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five ค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงการจ่ายค่าอาหารกันนะคะซึ่งเราก็พูดไปแล้วหลายประเด็นเลยนะคะสำนวนต่างๆไม่ว่าจะเป็นนะคะการจ่ายตังค์นะคะแบบที่ว่าฉันจ่ายเองก็ได้หรือว่าเป็นการแชร์กัน American Share กัน Dutch Date ก็พูดกันไปแล้วหลายรอบเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีอีกสำนวนหนึ่งซึ่งจะสะท้อนถึงว่าฉันไม่ค่อยอยากจะจ่ายสักเท่าไหร่นะคะหรือว่าอาจจะไม่เต็มใจจ่ายนั่นเองสำนวนที่ว่านะคะก็คือ to shell outTo shell out นะคะก็หมายถึงการจ่ายเงินแต่ว่าเป็นการจ่ายนะคะที่เราไม่ค่อยเต็มใจจะจ่ายสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอาจจะรู้สึกว่าเอ๊มันอาจจะแพงเกินไปนะคะหรือว่าไม่คุ้มค่านะคะกับการที่จะต้องเสียตังค์เลยนะคะแต่ว่าก็จะต้องยอมจ่ายไปเนาะเพราะว่าเราต้องการสิ่งนั้นนะคะตัวอย่างประโยคค่ะ I had to shell out

5,000 baht for a seat with a good view of the stage. I had to shell out 5,000 baht for a seat with a good view of the stage. ฉันจะต้องจ่ายเงินนะคะ 5,000 บาทสำหรับที่นั่งวิวดีๆมองเห็นเวทีชัดๆนะคะสำนวนนี้เนี่ยนะคะเขาว่ากันว่ามาจากการแกะถั่วลันเตาเอ๊ะมันเชื่อมโยงกันอย่างไรนะคะก็คือถั่วลันเตาใช่ไหมคะก็จะมีเปลือกซึ่งภาษาอังกฤษก็เรียกว่า shell ซึ่งบางทีแกะยากแกะออกมาก็จะมีเมล็ดถั่วใช่ไหมคะเหมือนกันนะคะกับการควักเงินควักยากหน่อยนะคะคือกระเป๋าสตางค์ของเราหรือว่ากระเป๋ากางเกงของเราก็เปรียบเทียบนะคะว่าเป็นเปลือกของถั่วนั่นเองค่ะกว่าจะแงะออกมากว่าจะหยิบออกมามันก็เลยเหมือนกับว่าเป็นการที่ว่าไม่ค่อยเต็มใจที่จะจ่ายสักเท่าไหร่ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเอกพัชรีรักษาวงค่ะ
0: และผมเอกกิติพัชเสริมทองครับวันนี้พิเศษกันมากๆทีเดียวนะครับคุณเอฮะเราได้มาชมการขนส่งทางน้ำทางทะเลกันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะซึ่งในปี2558นี้เนี่ยนะคะเราก็จะก้าวเข้าสู่ AEC ASEAN Economic Community กันแล้วค่ะการขนส่งสินค้าผ่านลำเรือหรือว่าที่เขาเรียกกันว่า Transshipment เนี่ยนะคะก็จะมีแนวโน้มที่จะสูงมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้านำเข้าหรือว่าส่งออกไปสู่ประเทศอื่นๆก็ตามค่ะ
2: โดยเรือแม่ที่มีขนาดใหญ่ที่เรียกว่า Post Panamax จะเทียบท่าเพราะเรือที่มีศักยภาพในเส้นทางนั้นๆแล้วก็จะใช้เรือลำเลียงที่เรียกว่าฟิเดอร์ชิปสำหรับการกระจายสินค้าต่อไปยังท่าเรืออื่นๆแทนนะครับน้องเอ
3: และอีกประเภทหนึ่งนะคะที่พี่เอได้พูดถึงไปแล้วเนี่ยก็คือเรือที่เรียกกันว่า Post Panamax Post Panamax นะคะเป็นเรือสำหรับการบรรทุกตู้สินค้าโดยเฉพาะเลยก็จะถูกออกแบบมานะคะให้เหมาะสมกับระบบการขนส่งประเภทต่างๆและใช้ Key Crane ค่ะหรือว่าเครนนะคะที่อยู่หน้าท่าทำหน้าที่ในการขนย้ายและในส่วนของท่าเรือก็ต้องมีเทคโนโลยีที่รองรับในการขนถ่ายสินค้าหรือว่าการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการยกขนสินค้านั่นเอง
1: ทิ้งท้ายรายการวันนี้นะคะด้วยสำนวนที่น่าสนใจ to jump ship ค่ะ to jump ship
0: หมายถึงกระโดดออกจากเรือหรือว่าสละเรือใช่ไหมฮะน้องเอ
1: ๋ถูกต้องแล้วล่ะค่ะพี่เออย่างที่พี่เอว่านะคะ to jump ship เนี่ยนอกจากที่จะมีความหมายว่าการที่รูปเรือนะคะสละเรือแล้วเนี่ยยังนำมาใช้ในความหมายที่ว่าการทิ้งที่ทำงานเก่าหรือว่าลาออกจากที่เก่านะคะไปทำงานที่ใหม่แบบกระทันหันเลยค่ะ Another company offered Jim 50,000 baht to jump ship ความหมายของประโยคนี้นะคะก็คือมีอีกบริษัทหนึ่งเนี่ยเขาก็มาให้จิมนะคะเงินอีก 50,000 บาทเพื่อที่จะย้ายที่ทำงานไปอยู่กับเขานั่นเองวันนี้เนี่ยนะคะก็หมดเวลาของรายการของเราแล้วนะคะจะต้องขอขอบพระคุณค่ะผู้สนับสนุนรายการและนั่นก็คือ
0: การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
1: วันนี้เราสองคนเอและพี่เอ
0: ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะกำลังดูอยู่พอดีเลยว่าจะไปที่ไหนกันต่อดีซึ่งคำศัพท์นะคะที่หมายถึงการเดินทางเนี่ยมีหลากหลายคำเลยทีเดียวเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะคะเริ่มที่คำที่1เลยคำว่า travel ค่ะคำนี้หมายถึงการเดินทางการเดินทางเพื่อไปท่องเที่ยวโดยเฉพาะเลยอย่างเช่น I traveledTo Chiang Mai by plane ฉันเดินทางไปเที่ยวเชียงใหม่นะคะโดยเครื่องบินค่ะคำต่อมานะคะจะใช้อธิบายถึงการเดินทางที่จะใช้ระยะทางไกลๆค่ะเราจะเรียกการเดินทางแบบนี้ว่าเป็น journey และคำที่น่าสนใจอีกคำหนึ่งนะคะซึ่งไม่ค่อยจะได้เห็นไม่ค่อยได้จะใช้กันสักเท่าไหร่นะคะก็คือคำว่า excursionexcursion

excursion คำนี้เนี่ยนะคะจะหมายถึงการเดินทางระยะสั้นหน่อยนะคะแล้วก็จะจัดเป็นกลุ่มด้วยอาจจะไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆที่อยู่ในระหว่างการพักร้อนนั่นเองโดยคำว่า excursion นี้นะคะจะมีความหมายคล้ายกันกับคำว่า study trip ซึ่งทั้ง excursion แล้วก็ study trip นี้เนี่ยนะคะทั้งสองคำนี้นะคะหมายถึงการดูงานค่ะ During the AYC camp journey to Chiang Mai, the students went on an excursion to Doi Su Thep Temple. ระหว่างการเดินทางของค่าย AYC นะคะที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่น้องๆนักเรียนเนี่ยก็ได้เดินทางไปวัดพระธาตุดอยสุเทพด้วยละค่ะซึ่งเรานะคะจะใช้คำว่า excursion สำหรับทริปย่อยใน journey นะคะและคำสุดท้ายสำหรับวันนี้เนี่ยก็คือคำว่า trip นะคะที่เป็นการเดินทางช่วงระยะเวลาสั้นๆค่ะเป็นการเดินทางจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งแล้วก็กลับอย่างเช่น I took a trip to Chiang Mai to relax ฉันเดินทางไปเชียงใหม่เพื่อที่จะไปพักผ่อนนั่นเองค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยมีคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะหรือว่าสนใจกิจกรรมก็สามารถติดตามกันได้ที่ Facebook ของเราตรงนี้นั่นเองกดไลค์เข้ามาเยอะๆนะคะเขียนเข้ามาทักทายเอก็ได้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ Time for AYC Food Fit for Fight ค่ะซึ่งเราก็ได้พูดคุยกันถึงเรื่องราวเกี่ยวกับคำศัพท์ในงานอีเวนต์กันไปแล้วหลายคำเลยทีเดียวนะคะและอีกหนึ่งกิจกรรมถือเป็นการส่งเสริมการตลาดที่เรามักจะเห็นมีคนสัก 8-10 คนมาเดินกันนะคะเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แจกใบปลิวบ้างแนะนำบริการเราก็จะเรียกกันว่า Troop คำว่า Troop นะคะก็คือการให้คนหลายๆคนเนี่ยมาเดินสร้างกระแสหรือว่าอาจจะเป็นขบวนพาเหรดประชาสัมพันธ์แต่ว่าตอนนี้เนี่ยจะมีอีกกระแสหนึ่งที่มาแรงมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะและนั่นก็คือการที่เราจะออกมาเต้นกันหลายๆคนนะคะ Flash Mob เพราะว่าการเต้น Flash Mob เนี่ยจะเป็นการสร้างความสนุกสนานแล้วก็เรียกความสนใจให้กับลูกค้าหรือว่ากับผู้ชมค่ะได้เป็นอย่างดีมากๆเลยเพราะว่าการที่เราใช้คนจำนวนมากเนี่ยมาเดินกันนะคะมากกว่าทรูปอีกนะพอเดินไปแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะมีการเต้นเกิดขึ้นเต้น1คน2คนเต้นแล้วก็เต้นกันมากขึ้นมากขึ้นนะคะจนกระทั่งทั้งฮอลล์หรือว่าแทบจะทั้งห้างเนี่ยก็เต้นกันใหญ่เลยแล้วค่ะเอาละค่ะเราจะมาดูตัวอย่างกันเป็นภาษาอังกฤษกันนะคะ Some integration uses flash mobs for customer events to be in the limelight บริษัท Some integration นะคะเลือกใช้การเต้นแบบ flash mob นะคะในงานอีเวนต์ของลูกค้าเพื่อที่จะให้งานเนี่ยเป็นจุดสนใจของผู้คนทั่วไปค่ะซึ่งสำนวน in the limelight ก็จะหมายถึงอยู่ในความสนใจนะคะเป็นจุดเด่นจุดที่สนใจของสาธารณชนคำว่า limelight จะหมายถึงไฟฉายหรือว่าจะเป็นไฟ spotlight ชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเป็นไฟที่เคยมีการใช้กันนะคะในโรงละครแต่ปัจจุบันนี้ก็เลิกใช้กันไปแล้วนะคะที่เราอยากจะให้ผู้ชมเนี่ยเห็นเป็นบางจุดที่สำคัญเท่านั้นก็จะเน้นไปนะคะก็จะส่องหรือว่าฉายไฟไปดังนั้นทุกสายตาก็จะไปจับจ้องอยู่แค่จุดสำคัญจุดนั้นนั่นเองล่ะค่ะเป็นที่สนใจหรือว่าจุดสนใจหรือว่าอยู่ในความสนใจล่ะค่ะสำนวนนี้อาจจะเปลี่ยนเป็น to be in the spotlight to be in the limelight ใช้ได้เหมือนกันเลยค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Fight แล้วค่ะวันนี้เอพัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะได้เวลาพบกันอีกเหมือนเดิมนะคะ AYC Food Fit for Five ยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะในครั้งก่อนนะคะเราได้พูดถึงเรื่องราวของการเดินเรือที่ต้องอาศัยการนำร่องนะคะแล้วก็ผู้ช่วยสำคัญที่จะช่วยในภารกิจการที่จะนำร่องเรือเนี่ยให้เรือเนี่ยสามารถกลับลำแล้วก็เข้าเทียบท่าได้ก็คือเรือที่เรียกกันว่า tugboat หรือว่าเรือลากจูงค่ะนอกจากนี้นะคะเรือ tugboat เนี่ยยังสามารถที่จะดันแล้วก็ดึงได้อีกด้วยนะคะเพราะว่าเรือลำใหญ่เนี่ยไม่สามารถที่จะกลับลำด้วยตัวเองนะคะจึงจำเป็นที่จะต้องมีตัวช่วยก็คือเรือ tugboat ช่วยดึงหรือว่าดันเสมอค่ะส่วนเรือลำเล็กๆนะคะที่ใช้ลากเรือลำใหญ่เนี่ยหรือว่าเรือบรรทุกทรายที่เราเห็นกันตามแม่น้ำนะคะแบบนี้เนี่ยนะคะก็คือเรือลากจูงเช่นเดียวกันนะแต่ว่าเขาจะมีอีกชื่อนึงค่ะชื่อเขาก็คือ towboat T-O-W นะไม่ใช่ tow นิ้วเท้านะคะ T-O-W towboat คำว่า tow เนี่ยนะคะจะหมายถึงการดึงหรือว่าการลากด้วยเชือกอย่างเช่น tow a broken down car tow a broken down car ก็คือการที่เราจะดึงหรือว่าการที่เราจะลากรถที่มันเสียนั่นเองค่ะ a tugboat towing a barge a tugboatTowing a barge ก็แปลว่าเรือลากเรือจูงเนี่ยนะคะกำลังลากเรือลำใหญ่อยู่ค่ะและจากการลากจูงนะคะโดยที่เรือเนี่ยจะต้องผูกกันกับเรือลำใหญ่แล้วก็ลากไปด้วยกันนะคะก็เลยมีสำนวนนี้ขึ้นมา in towin tow ซึ่งก็จะหมายถึงการติดตามใกล้ชิดเลยหรือว่าติดกันแบบปลาทั้งโกอย่างนี้ก็ว่าได้หรือว่าผูกกันมาด้วยกันค่ะตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ she came to school with her mother in tow she came to school with her mother in tow ก็แปลว่าเธอมาโรงเรียนแล้วก็มีคุณแม่ตามมาใกล้ๆเลยติดกันมาเลยละค่ะบางทีเนี่ยนะคะยังตื่นยังกลัวอยู่นะคะมาโรงเรียนวันแรกวันที่สองยังไม่ค่อยคุ้นค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Five เอพัชรีรักษาวงค่ะ
2: และผมเอกิตติพัชเสริมทองครับ
0: ค่ะแล้วเราทั้งคู่นะคะยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะ
2: คุณเอทราบไหมครับว่าในปัจจุบันเนี่ยนะฮะเรามีการบรรจุสินค้าลงในตู้นะครับผ่านการท่าเรือกรุงเทพเนี่ยในปีนึงนะครับมากกว่า1ล้าน TEU ทีเดียวนะครับ
0: ใช่ค่ะ
2: และก็ TEU นะครับย่อมาจากคำว่า
0: 20 foot equivalent unit อีกครั้งหนึ่งนะคะ 20 foot equivalent unit ค่ะ
2: ครับซึ่งเป็นหน่วยนับตู้สินค้าที่เป็นมาตรฐาน20ฟุตโดยการขนส่งสินค้าทางทะเลนั้นนะครับเราจะบรรจุลงในตู้คอนเทนเนอร์นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งแบ่งการบรรจุในตู้สินค้าหรือที่เราเรียกกันว่า stuff นะครับ
0: คำว่า stuff เนี่ยนะคะสะกดด้วย stuff เนี่ยจะหมายถึงการบรรจุในลักษณะที่แบบยัดมันเข้าไป
2: wow.
0: อัดมันเข้าไปแบบนั้นเนี่ยนะคะเวลาที่เราเนี่ยทานอาหารจนอิ่มมากๆเลยเนี่ยนะคะเราก็อาจจะพูดได้นะว่า I am stuck ยัดมันลงมาเยอะมากเลยนะคะก็คือ stuff เนี่ยก็แปลว่าอิ่มเหลือเกินไม่มีที่เหลือในกระเพาะแล้วที่จะยัดอาหารค่ะหรือว่าอาจจะเป็นการยัดเครื่องเทศลงเข้าไปในไก่งวงเรียกกันว่า stuffing stuff ยังเป็นภาษาพูดนะคะซึ่งจะพูดถึงสิ่งของต่างๆ There is so much stuff on the table ซึ่งประโยคนี้หมายความว่าม
2: ีของเยอะแยะมากมายนะฮะอยู่บนโต๊ะกลับมาที่การแบ่งพื้นที่ในการบรรจุสินค้ากันต่อนะครับมี2แบบครับแบบแรกเรียกว่า FCL
0: หรือว่าcontainer load
2: ครับเป็นตู้ที่เป็นการบรรจุสินค้าแบบเจ้าของคนเดียว
0: คนเดียวเลยเหมาไปทั้งตู้เลยนะคะ
2: ครับ
0: แล้วแบบที่2เนี่ยนะคะก็คือ LCL นั่นแหละค่ะซึ่งย่อมาจาก less than container load ซึ่งเป็นตู้นะคะที่บรรจุสินค้าหลายเจ้าของค่ะ
2: ครับ
0: การบรรจุแบบนี้เนี่ยนะคะตัวแทนเนี่ยรับจากการขนส่งหรือว่า freight forwarder จะซื้อระวางเรือนะคะหรือว่าอาจจะเป็นการเมาตู้ในราคาที่ขายส่งแล้วนะคะมาแบ่งขายปลีกกันอีกทีนึง
2: ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยดีตลอดมานะครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
0: ใช่ค่ะและวันนี้นะคะพี่เอและน้องเอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สนับสนุนโดย

สวัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันอย่างเช่นเคยนะครับในวันนี้เนี่ยเราก็จะพูดถึงคำศัพท์หลายคำเลยนะครับที่ถือว่าเป็นความรู้รอบตัวและเป็นประโยชน์เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องพายุวิธีการใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับพายุนั้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเกี่ยวกับว่าเกิดขึ้นในพื้นที่ตรงไหนหรือเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ถึงจะใช้ที่ถูกต้องยกตัวอย่างกันละกันนะครับถ้าพายุนั้นๆเนี่ยเกิดขึ้นในทะเลจีนใต้หรือมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยนะครับจะใช้คำว่าไทฟูนไทฟูนนะครับถ้าพายุนั้นเกิดขึ้นในมหาสมุทรอินเดียจะใช้คำว่าไซโคลนถ้าพายุนั้นๆเนี่ยเกิดขึ้นในมหาสมุทรแอตแลนติกจะใช้คำว่าเฮอร์เรคานเฮอร์เรคานทั้ง3ความนี้นะครับมีความหมายเหมือนกันเพียงแต่ว่าใช้แตกต่างกันตามภูมิศาสตร์และพื้นที่ที่เกิดขึ้นครับแล้วความแรงของพายุนั้นๆเนี่ยเราจะใช้คำว่าอะไรเพราะเห็นในข่าวเนี่ยบางทีใช้คำว่าซูเปอร์บ้างอินเทนส์บ้างใช่ไหมครับถ้าสมมุติเอานะว่าพายุนั้นๆเนี่ยมีความแรงหรือความเร็วเนี่ย79กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับจะใช้คำว่า intense เช่น intense typhoon intense cyclone intense hurricane แต่ถ้าสมมุติเอานะว่าพายุนั้นๆมีความเร็วและแรงกว่านั้นอีกก็คือ241กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับจะใช้คำว่า super ครับอย่างเช่น super cycloneSuper Typhoon Super Hurricane ยกตัวอย่างกันแล้วกันนะครับก็คือ Super Typhoon Hainan ที่เกิดขึ้นที่ฟิลิปปินส์เมื่อปีที่แล้วคงจำกันได้ส่วนอีกคำหนึ่งที่เรามักจะคุ้นเคยกันนะครับที่คนไทยมักจะเรียกว่า Tornado หรือเป็นภาษาไทยก็คือพายุงวงช้างก็คือ Tornado ที่เจ้าของภาษาออกเสียง Tornado เนี่ยเป็นพายุหมุนนะครับที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานะแต่ในประเทศไทยก็มีเหมือนกันก็คือในจังหวัดระยองนั่นเองครับส่วนพายุสุดท้ายที่จะคุยในวันนี้นะครับเป็นพายุที่พวกเรามักจะไม่ค่อยได้เจอโดยตรงเท่าไหร่แต่จะเจอตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือตามข่าวคราวไม่ว่าจะเป็นพายุทะเลทรายพายุทรายหรือพายุฝุ่นนะครับพายุทรายเนี่ยก็คือ sandstorm นะครับพายุฝุ่นนี่คือ dust storm หรือ desert storm ก็ว่าได้นะครับซึ่งพายุฝุ่นเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นที่เมืองฟีนิกซ์รัฐแอริโซนาในสหรัฐอเมริกาที่ผ่านมาที่เรียกว่าฮาบูบนะครับแต่พวกพายุทะเลทรายเนี่ยมักจะเกิดขึ้นในทะเลทรายซาฮาราหรือประเทศซูดานเป็นหลักวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับวันนี้ถือว่าเป็นความรู้รอบตัวเผื่อเป็นประโยชน์ให้กับแฟนรายการทุกท่านนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะพบกับเรา2คนนะคะในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้รายการ AYC Food Fit for Five เอพัชรีรักษาวงศ์ Kinsperger ค่ะ
1: อาจารย์เอกิติพัชเสริมทองครับ
0: วันนี้เราดูกันต่อค่ะเรื่องราวเกี่ยวกับการสมัครงานนะคะซึ่งเคยได้ยินมั้ย work for peanuts ทำงานไปแล้วได้ถั่วคืนมาจะดีมั้ย
1: ไม่ดีฮะ
0: ไม่ดี work for peanuts หรือว่าเอาอย่างงี้มั้ยล่ะ work for chicken feed work for chicken feed ก็คืออาหารไก่ทำงานไปได้อาหารไก
1: ่
0: ไม่ดีเนาะจริงๆแล้วเป็นสำนวนนะคะว่าทำงานไปเนี่ยแล้วก็ได้สิ่งตอบแทนมาเล็กๆน้อยๆนะคะเปรียบเทียบเป็น peanuts กับ chicken feed john should quit his job because he is working for peanuts and he can't pay his rent ก็แปลว่าจอห์นเนี่ยควรที่จะลาออกจากงานได้แล้วค่าตอบแทนนี่มันน้อยเหลือเกินไม่มีเพียงพอที่จะไปจ่ายค่าเช่าบ้าน
1: ใช่มันเปรียบเปรยเหมือนกับว่าทำงานไปเนี่ยเพื่อแลกกับของ
0: กระจุกกระจิกเล็กๆน้อย
1: ๆเล็กๆน้อยๆราคาถูก
0: นั่นแหละ
1: ที่ไหนก็ได้ไม่คุ้ม
0: ถูกต้องแล้วนะคะหรือว่าอาจจะใช้สำหรับเวลาที่เราเนี่ยนะไปซื้อของมาราคาถูกมาก buy something for peanuts หรือว่า pay peanuts การซื้อหรือว่าจ่ายในราคาที่ถูกค่ะอย่างเช่น if you pay peanuts you get monkeys huh if you pay you get monkeys
1: มันเปรียบเปรยอย่างเงี้ยมันเปรียบเปรยว่านายจ้างนะจ้างลูกจ้างเนี่ยถ้าอยากจะได้คุณภาพดีก็ต้องจ่ายเยอะๆถ้าอยากจะจ่ายถูกๆ
0: ก็ได้ลิงมา
1: แบบนั้นเลย
0: วันนี้มีที่มาจากละครสัตว์ใช่ไหมคะลิงเนี่ยก็มีการแสดงแสดงก็แสดงแบบไม่ง่าย

0: ดข้ามกระโดดดีทำแบบว่าทำไปเสร็จแล้วเนี่ยได้ถั่วมันก็แบบไม่ค่อยขยันไงทำอะไรเล็กๆน้อยๆคนก็ดีใจก็ตบมือแล้วก็ให้ถั่วละ
1: ค่ะวันนี้เราสองคนจะต้อง say goodbye but see you again next time สวัสดีนะคะ
2: บายสวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับกลับมากับรายการ AYC Food Fit for Fire อย่างเช่นเคยครับวันนี้เรายังอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในช่วงนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยคำศัพท์ที่มาจากกระแสข่าวนะครับเผื่อเราจะได้รู้จักคำศัพท์มากขึ้นและมีความรู้รอบตัวมากขึ้นเช่นเดียวกันครับในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนก็คงให้ความสนใจกับเรื่องราวของการอุ้มบุญถูกไหมครับซึ่งการอุ้มบุญในภาษาอังกฤษเนี่ยคือคำว่า surrogacy นะครับซึ่งคำว่า surrogacy เนี่ยก็แปลว่าการตั้งครรภ์แทนคนอื่นเขาแต่ในเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับเราคงไม่ได้เข้ามาในเรื่องรายละเอียดเท่าไหร่นักนะครับแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นกระแสข่าวเนี่ยก็เป็นการตั้งครรภ์เชิงพาณิชย์แทนคนอื่นเขาซึ่งในภาษาอังกฤษก็คือ commercial surrogacy นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผิดกฎหมายครับเมื่อพูดถึงการตั้งครรภ์นะครับหรือการท้องนะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยคำที่เรารู้จักโดยทั่วไปคือคำว่า pregnant ถูกไหมครับแต่มีอีกหลายคำที่น่าสนใจและใช้แทนกันก็ได้ครับอย่างเช่นคำว่า expecting คำว่า expecting โดยทั่วไปเนี่ยแปลว่าคาดคิดคาดการหรือคาดหวังก็ได้ครับเมื่อเราพูดถึงตั้งครรภ์หรือท้องเนี่ย expecting ก็คือกำลังคาดคิดหรือคาดหวังว่ามีน้องอย่างเช่น I am expecting หรือ I am expecting a baby 2ประโยคนี้มีความหมายเหมือนกันครับก็แปลว่าฉันกำลังตั้งครรภ์หรือฉันกำลังจะมีน้องนะครับแต่ถ้าเราจะพูดแบบตรงๆไม่ต้องเล่นไปเล่นมา

นะครับพูดแบบตรงๆเลยนะครับสำหรับผู้หญิงเนี่ยนะครับ I am a mother now I am a mother now ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะเป็นแม่ส่วนผู้ชายเนี่ยนะครับ I am a father now I am a father now ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะเป็นพ่อหรือถ้าพูดแบบตรงๆกว่านั้นนะครับ I am having a babyI am having a baby ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะมีน้องครับส่วนสำนวนสุดท้ายในวันนี้นะครับก็คือสำนวน to be knocked up to be knocked up สำนวน to be knocked up เนี่ยก็แปลว่าการตั้งครรภ์หรือท้องนะครับแต่ในออกมาในเชิงลบซึ่งแปลว่าตั้งครรภ์หรือท้องเนี่ยโดยที่ไม่พึงประสงค์ครับอย่างเช่น Jane got knocked up because Tom didn't use protection ส่วนอีกรอบนึงนะครับ Jane got knocked upbecause Tom didn't use protection ประโยคนี้ก็แปลว่าเจนท้องขึ้นมาเพราะทอมไม่ได้ป้องกันตัวนะครับเสียดายครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้ววันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีนะคะพบกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Fire ค่ะเรื่องของการมองทำเลถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญที่สุดเลยยิ่งมองเห็นแล้วก็รีบดำเนินการได้เร็วเท่าไหร่นะคะยิ่งดีเลยนะคะเพื่อที่จะได้นำที่ดินผืนนั้นเนี่ยมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุดเลยค่ะแล้วเมื่อพูดถึงนี้แล้วเนี่ยนะคะก็จะทำให้เห็นนึกถึงเนี่ยสำนวนที่น่าสนใจเลยว่า the early bird gets the wormThe early bird gets the worm หรือว่า the early bird catches the worm ค่ะสำนวนนี้นะคะจะหมายถึงการเริ่มทำอะไรก่อนยิ่งได้เปรียบกว่าคนอื่นเขานะคะก็คือว่ามีที่ดินว่างปุ๊บนี่รีบเข้าไปจับจองเลยนะคะแล้วก็ถือว่าจะได้ประสบความสำเร็จนะคะก่อนหรือว่าจะได้ในสิ่งที่เราต้องการก่อนคนอื่นเขานะคะซึ่งเขาก็จะมากันที่หลังเนอะสำนวนนี้เนี่ยนะคะก็เปรียบเลยนะเหมือนกับนกที่จะต้องตื่นแต่เช้าเลยรีบบินออกไปหาอาหารนะคะก่อนนกตัวอื่นๆเลยนะจะได้ตัวที่อ้วนกว่าที่เยอะกว่าด้วยซ้ำไปนะคะก็คือใครขยันรีบทำมาหากินนะคะก็จะได้ลูกค้ามากกว่าคนอื่นกำไรก็จะเทมาเรื่อยๆเลยแหละค่ะคราวนี้ค่ะเราก็จะมาดูตัวอย่างเป็นประโยคกันบ้างเนาะIf you see a good location that you are interested in doing business, grab it as soon as possible. The early bird gets the worm. If you see a good location that you are interested in doing business, grab it as soon as possible. The early bird gets the worm. ก็คือถ้าคุณมองเห็นทำเลนะคะที่คุณคิดว่าดีมากๆแล้วก็น่าสนใจทำธุรกิจนะคะควรที่จะรีบคว้าไว้เลยให้เร็วที่สุดเลยนะคะเพราะว่ายิ่งเริ่มก่อนยิ่งได้เปรียบค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามรายการของเรา AYC Food Fit for Fire แล้วก็จะต้องขอขอบพระคุณด้วยนะคะวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงคินสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะเจอกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five ค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงการจ่ายค่าอาหารกันนะคะซึ่งเราก็พูดไปแล้วหลายประเด็นเลยนะคะสำนวนต่างๆไม่ว่าจะเป็นนะคะการจ่ายตังค์นะคะแบบที่ว่าฉันจ่ายเองก็ได้หรือว่าเป็นการแชร์กัน American Share กัน Dutch Date ก็พูดกันไปแล้วหลายรอบเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีอีกสำนวนหนึ่งซึ่งจะสะท้อนถึงว่าฉันไม่ค่อยอยากจะจ่ายสักเท่าไหร่นะคะหรือว่าอาจจะไม่เต็มใจจ่ายนั่นเองสำนวนที่ว่านะคะก็คือ to shell outTo shell out นะคะก็หมายถึงการจ่ายเงินแต่ว่าเป็นการจ่ายนะคะที่เราไม่ค่อยเต็มใจจะจ่ายสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันอาจจะแพงเกินไปนะคะหรือว่าไม่คุ้มค่านะคะกับการที่จะต้องเสียตังค์เลยนะคะแต่ว่าก็จะต้องยอมจ่ายไปเนาะเพราะว่าเราต้องการสิ่งนั้นนะคะตัวอย่างประโยคค่ะ I had to shell out

5,000 baht for a seat with a good view of the stage. I had to shell out 5,000 baht for a seat with a good view of the stage. ฉันจะต้องจ่ายเงินนะคะ 5,000 บาทสำหรับที่นั่งวิวดีๆมองเห็นเวทีชัดๆนะคะสำนวนนี้เนี่ยนะคะเขาว่ากันว่ามาจากการแกะถั่วลันเตาเอ๊ะมันเชื่อมโยงกันอย่างไรนะคะก็คือถั่วลันเตาใช่ไหมคะก็จะมีเปลือกซึ่งภาษาอังกฤษก็เรียกว่า shell ซึ่งบางทีแกะยากแกะออกมาก็จะมีเมล็ดถั่วใช่ไหมคะเหมือนกันนะคะกับการควักเงินควักยากหน่อยนะคะคือกระเป๋าสตางค์ของเราหรือว่ากระเป๋ากางเกงของเราก็เปรียบเทียบนะคะว่าเป็นเปลือกของถั่วนั่นเองค่ะกว่าจะแงะออกมากว่าจะหยิบออกมามันก็เลยเหมือนกับว่าเป็นการที่ว่าไม่ค่อยเต็มใจที่จะจ่ายสักเท่าไหร่ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเอกพัชรีรักษาวงค่ะ
0: และผมเอกิติพัชเสริมทองครับวันนี้พิเศษการมากๆทีเดียวนะครับคุณเอ๋ฮะเราได้มาชมการขนส่งทางน้ำทางทะเลกันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะซึ่งในปี2558นี้เนี่ยนะคะเราก็จะก้าวเข้าสู่ AEC ASEAN Economic Community กันแล้วค่ะการขนส่งสินค้าผ่านลำเรือหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าTransshipment เนี่ยนะคะก็จะมีแนวโน้มที่จะสูงมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้านำเข้าหรือว่าส่งออกไปสู่ประเทศอื่นๆก็ตามค่ะ
2: โดยเรือแม่ที่มีขนาดใหญ่ที่เรียกว่า Post Panamax จะเทียบท่าเรือที่มีศักยภาพในเส้นทางนั้นๆแล้วก็จะใช้เรือลำเลียงที่เรียกว่า Feeder Ship สำหรับการกระจายสินค้าต่อไปยังท่าเรืออื่นๆแทนนะครับน้องเอ
3: และอีกประเภทหนึ่งนะคะที่พี่เอได้พูดถึงไปแล้วเนี่ยก็คือเรือที่เรียกกันว่า Post Panamax Post Panamax นะคะเป็นเรือสำหรับการบรรทุกตู้สินค้าโดยเฉพาะเลยก็จะถูกออกแบบมานะคะให้เหมาะสมกับระบบการขนส่งประเภทต่างๆและใช้ Key Crane ค่ะว่าเครนนะคะที่อยู่หน้าท่าทำหน้าที่ในการขนย้ายและในส่วนของท่าเรือก็ต้องมีเทคโนโลยีที่รองรับในการขนถ่ายสินค้าหรือว่าการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการยกขนสินค้านั่นเอง
1: ทิ้งท้ายรายการวันนี้นะคะด้วยสำนวนที่น่าสนใจ to jump ship ค่ะ to jump ship
0: หมายถึงกระโดดออกจากเรือหรือว่าสละเรือใช่ไหมฮะน้องเอ
1: ๋ถูกต้องแล้วล่ะค่ะพี่เออย่างที่พี่เอว่านะคะ to jump ship เนี่ยนอกจากที่จะมีความหมายว่าการที่ลูกเรือนะคะสละเรือแล้วเนี่ยยังนำมาใช้ในความหมายที่ว่าการทิ้งที่ทำงานเก่าหรือว่าลาออกจากที่เก่านะคะไปทำงานที่ใหม่แบบกระทันหันเลยค่ะ Another company offered Jim 50,000 baht to jump ship ความหมายของประโยคนี้นะคะก็คือมีอีกบริษัทหนึ่งเนี่ยเขาก็มาให้จิมนะคะเงินอีก 50,000 บาทเพื่อที่จะย้ายที่ทำงานไปอยู่กับเขานั่นเองวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการของเราแล้วนะคะจะต้องขอขอบพระคุณค่ะผู้สนับสนุนรายการและนั่นก็คือ
0: การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
1: วันนี้เราสองคนเอและพี่เอ
0: ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fi นะคะกำลังดูอยู่พอดีเลยว่าเอ๊จะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อดีซึ่งคำศัพท์นะคะที่หมายถึงการเดินทางเนี่ยมีหลากหลายคำเลยทีเดียวเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะคะเริ่มที่คำที่หนึ่งเลยคำว่า travel ค่ะคำนี้หมายถึงการเดินทางการเดินทางเพื่อไปท่องเที่ยวโดยเฉพาะเลยอย่างเช่น I traveledTo Chiang Mai by plane ฉันเดินทางไปเที่ยวเชียงใหม่นะคะโดยเครื่องบินค่ะคำต่อมานะคะจะใช้อธิบายถึงการเดินทางที่จะใช้ระยะทางไกลไกลค่ะเราจะเรียกการเดินทางแบบนี้ว่าเป็น journey และคำที่น่าสนใจอีกคำหนึ่งนะคะซึ่งไม่ค่อยจะได้เห็นไม่ค่อยได้จะใช้กันสักเท่าไหร่นะคะก็คือคำว่า excursion

Excursion คำนี้เนี่ยนะคะจะหมายถึงการเดินทางระยะสั้นหน่อยนะคะแล้วก็จะจัดเป็นกลุ่มด้วยอาจจะไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆที่อยู่ในระหว่างการพักร้อนนั่นเองโดยคำว่า Excursion นี้นะคะจะมีความหมายคล้ายกันกับคำว่า Study Trip ซึ่งทั้ง Excursion แล้วก็ Study Trip นี้เนี่ยนะคะทั้งสอง

วัดพระธาตุดอยสุเทพด้วยล่ะค่ะซึ่งเรานะคะจะใช้คำว่า excursion สำหรับทริปย่อยใน journey นะคะและคำสุดท้ายสำหรับวันนี้เนี่ยก็คือคำว่า trip นะคะที่เป็นการเดินทางช่วงระยะเวลาสั้นๆค่ะเป็นการเดินทางจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งแล้วก็กลับอย่างเช่น I took a trip to เชียงใหม่ to relax ฉันเดินทางไปเชียงใหม่เพื่อที่จะไปพักผ่อนนั่นเองค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยมีคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะหรือว่าสนใจกิจกรรมก็สามารถติดตามกันได้ที่ Facebook ของเราตรงนี้นั่นเองกดไลค์เข้ามาเยอะๆนะคะเขียนเข้ามาทักทายเอก็ได้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะ Time for AYC Food Fit for Fight ค่ะซึ่งเราก็ได้พูดคุยกันถึงเรื่องราวเกี่ยวกับคำศัพท์ในงานอีเวนต์กันไปแล้วหลายคำเลยทีเดียวนะคะและอีกหนึ่งกิจกรรมถือเป็นการส่งเสริมการตลาดที่เรามักจะเห็นมีคนสัก 8-10 คนมาเดินกันนะคะเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แจกใบปลิวบ้างแนะนำบริการเราก็จะเรียกกันว่า Troop คำว่า Troop นะคะก็คือการให้คนหลายๆคนเนี่ยมาเดินสร้างกระแสหรือว่าอาจจะเป็นขบวนพาเหรดประชาสัมพันธ์แต่ว่าตอนนี้เนี่ยจะมีอีกกระแสหนึ่งที่มาแรงมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะและนั่นก็คือการที่เราจะออกมาเต้นกันหลายๆคนนะคะ Flash Mob เพราะว่าการเต้น Flash Mob เนี่ยจะเป็นการสร้างความสนุกสนานแล้วก็เรียกความสนใจให้กับลูกค้าหรือว่ากับผู้ชมค่ะได้เป็นอย่างดีมากๆเลยเพราะว่าการที่เราใช้คนจำนวนมากเนี่ยมาเดินกันนะคะมากกว่าทรูปอีกนะพอเดินไปแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะมีการเต้นเกิดขึ้นเต้น1คน2คนเต้นแล้วก็เต้นกันมากขึ้นนะคะจนกระทั่งทั้งฮอลล์หรือว่าแทบจะทั้งห้างเนี่ยก็เต้นกันใหญ่เลยแล้วค่ะเอาละค่ะเราจะมาดูตัวอย่างกันเป็นภาษาอังกฤษกันนะคะ Some integration uses flash mobs for their customer events to be in the limelight บริษัท Some integration นะคะเลือกใช้การเต้นแบบ flash mob นะคะในงานอีเวนต์ของลูกค้าเพื่อที่จะให้งานเนี่ยเป็นจุดสนใจของผู้คนทั่วไปค่ะซึ่งสำนวน in the limelight ก็จะหมายถึงอยู่ในความสนใจนะคะเป็นจุดเด่นจุดที่สนใจของสาธารณชนคำว่า limelight จะหมายถึงไฟฉายหรือว่าจะเป็นไฟ spotlight ชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเป็นไฟที่เคยมีการใช้กันนะคะในโรงละครแต่ปัจจุบันนี้ก็เลิกใช้กันไปแล้วนะคะที่เราอยากจะให้ผู้ชมเนี่ยเห็นเป็นบางจุดที่สำคัญเท่านั้นก็จะเน้นไปนะคะก็จะส่องหรือว่าฉายไฟไปดังนั้นทุกสายตาก็จะไปจับจ้องอยู่แค่จุดสำคัญจุดนั้นนั่นเองแหละค่ะเป็นที่สนใจหรือว่าจุดสนใจหรือว่าอยู่ในความสนใจแหละค่ะสำนวนนี้อาจจะเปลี่ยนเป็น to be in the spotlight to be in the limelight ใช้ได้เหมือนกันเลยค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Fight แล้วค่ะวันนี้เอพัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลาพบกันอีกเหมือนเดิมนะคะ AYC Food Fit for Five ยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะในครั้งก่อนนะคะเราได้พูดถึงเรื่องราวของการเดินเรือที่ต้องอาศัยการนำร่องนะคะแล้วก็ผู้ช่วยสำคัญที่จะช่วยในภารกิจการที่จะนำร่องเรือเนี่ยให้เรือเนี่ยสามารถกลับลำแล้วก็เข้าเทียบท่าได้ก็คือเรือที่เรียกกันว่า tugboat หรือว่าเรือลากจูงค่ะนอกจากนี้นะคะเรือ tugboat เนี่ยยังสามารถที่จะดันแล้วก็ดึงได้อีกด้วยนะคะเพราะว่าเรือลำใหญ่เนี่ยไม่สามารถที่จะกลับลำด้วยตัวเองนะคะจึงจำเป็นที่จะต้องมีตัวช่วยก็คือเรือ tugboat ช่วยดึงหรือว่าดันเสมอค่ะส่วนเรือลำเล็กๆนะคะที่ใช้ลากเรือลำใหญ่เนี่ยหรือว่าเรือบรรทุกทรายที่เราเห็นกันตามแม่น้ำนะคะแบบนี้ก็คือเรือลากจูงเช่นเดียวกันนะแต่ว่าเขาจะมีอีกชื่อหนึ่งค่ะชื่อเขาก็คือ

0: Towboat T-O-W นะไม่ใช่ tow นิ้วเท้านะคะ T-O-W Towboat คำว่า tow เนี่ยนะคะจะหมายถึงการดึงหรือว่าการลากด้วยเชือกอย่างเช่น tow a broken down carTow a broken down car ก็คือการที่เราจะดึงหรือว่าการที่เราจะลากรถที่มันเสียนั่นเองค่ะ A tugboat towing a barge A tugboat towing a barge ก็แปลว่าเรือลากเรือจูงเนี่ยนะคะกำลังลากเรือลำใหญ่อยู่ค่ะและจากการลากจูงนะคะโดยที่เรือเนี่ยจะต้องผูกกันกับเรือลำใหญ่แล้วก็ลากไปด้วยกันนะคะก็เลยมีสำนวนนี้ขึ้นมา in tow in tow ซึ่งก็จะหมายถึงการติดตามใกล้ชิดเลยหรือว่าติดกันแบบปลาทั้งโกอย่างนี้ก็ว่าได้หรือว่าผูกกันมาด้วยกันค่ะตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ she came to school with her mother in tow she came to school with her mother in tow ก็แปลว่าเธอมาโรงเรียนแล้วก็มีคุณแม่ตามมาใกล้ๆเลยติดกันมาเลยละค่ะบางทีเนี่ยนะคะยังตื่นยังกลัวอยู่นะคะมาโรงเรียนวันแรกวันที่สองยังไม่ค่อยคุ้นค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Footbit for Fight เอพัชรีรักษาวงค่ะ
2: และผมเอกิตติพัชเสริมทองครับ
0: ค่ะแล้วเราทั้งคู่นะคะยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะ
2: คุณเอ๋ทราบไหมครับว่าในปัจจุบันเนี่ยนะฮะเรามีการบรรจุสินค้าลงในตู้นะครับผ่านการท่าเรือกรุงเทพเนี่ยในปีนึงนะครับมากกว่า1ล้าน TEU ทีเดียวนะครับ
0: ใช่ค
2: ่ะและก็ TEU นะครับย่อมาจากคำว่า
0: 20 foot equivalent unit อีกครั้งหนึ่งนะคะ 20 foot equivalent unit ค่ะ
2: ครับซึ่งเป็นหน่วยนับตู้สินค้าที่เป็นมาตรฐาน20ฟุตโดยการขนส่งสินค้าทางทะเลนั้นนะครับเราจะบรรจุลงในตู้คอนเทนเนอร์นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งแบ่งการบรรจุในตู้สินค้าหรือที่เราเรียกกันว่า stuff นะครับ
0: คำว่า stuff เนี่ยนะคะสะกดด้วย stuff เนี่ยจะหมายถึงการบรรจุในลักษณะที่แบบยัดมันเข้าไป
2: wow.
0: อัดมันเข้าไปแบบนั้นเนี่ยนะคะเวลาที่เราเนี่ยทานอาหารจนอิ่มมากๆเลยเนี่ยนะคะเราก็อาจจะพูดได้นะว่า I am stuck ยัดมันลงมาเยอะมากเลยนะคะก
2: ็
0: คือ stuff เนี่ยก็แปลว่าอิ่มเหลือเกินไม่มีที่เหลือในกระเพาะแล้วที่จะยัดอาหารค่ะหรือว่าอาจจะเป็นการยัดเครื่องเทศลงเข้าไปในไก่งวงเรียกกันว่า stuffing stuff ยังเป็นภาษาพูดนะคะซึ่งจะพูดถึงสิ่งของต่างๆ There is so much stuff on the table ซึ่งประโยคนี้หมายความว่าม
2: ีของเยอะแยะมากมายนะฮะอยู่บนโต๊ะกลับมาที่การแบ่งพื้นที่ในการบรรจุสินค้ากันต่อนะครับมี2แบบครับแบบแรกเรียกว่า FCL
0: หรือว่า Full Container Load
2: ครับเป็นตู้ที่เป็นการบรรจุสินค้าแบบเจ้าของคนเดียว
0: คนเดียวเลยเหมาไปทั้งตู้เลยนะคะ
2: ครับ
0: แล้วแบบที่2เนี่ยนะคะก็คือ LCL นั่นแหละค่ะซึ่งย่อมาจาก Less Than Container Load ซึ่งเป็นตู้นะคะที่บรรจุสินค้าหลายเจ้าของค่ะการบรรจุแบบนี้เนี่ยนะคะตัวแทนเนี่ยรับจากการขนส่งหรือว่า Freight Forwarderจะซื้อระวางเรือนะคะหรือว่าอาจจะเป็นการเมาตู้ในราคาที่ขายส่งแล้วนะคะมาแบ่งขายปลีกกันอีกทีนึง
2: ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนการของเราด้วยดีตลอดมานะครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
0: ใช่ค่ะและวันนี้นะคะพี่เอและน้องเอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สนับสนุนโดย

สวัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันอย่างเช่นเคยนะครับในวันนี้เนี่ยเราก็จะพูดถึงคำศัพท์หลายคำเลยนะครับที่ถือว่าเป็นความรู้รอบตัวและเป็นประโยชน์เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องพายุวิธีการใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับพายุนั้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเกี่ยวกับว่าเกิดขึ้นในพื้นที่ตรงไหนหรือเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ถึงจะใช้ที่ถูกต้องยกตัวอย่างกันละกันนะครับถ้าพายุนั้นๆเนี่ยเกิดขึ้นในทะเลจีนใต้หรือมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยนะครับจะใช้คำว่าไทฟูนนะครับถ้า

ยุนั้นเกิดขึ้นในมหาสมุทรอินเดียจะใช้คำว่าไซโคลนถ้าพายุนั้นๆเนี่ยเกิดขึ้นในมหาสมุทรแอตแลนติกจะใช้คำว่าเฮอริเคนทั้ง3ความนี้นะครับมีความหมายเหมือนกันเพียงแต่ว่าใช้แตกต่างกันตามภูมิศาสตร์และพื้นที่ที่เกิดขึ้นครับแล้วความแรงของพายุนั้นๆเนี่ยเราจะใช้คำว่าอะไรเพราะเห็นในข่าวเนี่ยบางทีใช้คำว่าซูเปอร์บ้างอินเทนส์บ้างใช่ไหมครับถ้าสมมุติเอานะว่าพายุนั้นๆเนี่ยมีความแรงหรือความเร็วเนี่ย179กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับจะใช้คำว่า intense เช่น intense typhoon intense cyclone intense hurricane แต่ถ้าสมมุติเอานะว่าพายุนั้นๆมีความเร็วและแรงกว่านั้นอีกก็คือ241กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับจะใช้คำว่า super ครับอย่างเช่น super cyclone super typhoon super hurricaneยกตัวอย่างกันแล้วกันนะครับก็คือซูเปอร์ไทฟูนไฮนันที่เกิดขึ้นที่ฟิลิปปินส์เมื่อปีที่แล้วคงจำกันได้ส่วนอีกคำหนึ่งที่เรามักจะคุ้นเคยกันนะครับที่คนไทยมักจะเรียกว่าทอร์นาโดหรือเป็นภาษาไทยก็คือพายุงวงช้างก็คือทอร์เนโดที่เจ้าของภาษาออกเสียงทอร์เนโดน่ะเป็นพายุหมุนนะครับที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินใหญ่ส่วนใหญ่นะครับจะเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานะแต่ในประเทศไทยก็มีเหมือนกันก็คือในจังหวัดระยองนั่นเองครับส่วนพายุสุดท้ายที่จะคุยในวันนี้นะครับเป็นพายุที่พวกเรามักจะไม่ค่อยได้เจอโดยตรงเท่าไหร่แต่จะเจอตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือตามข่าวคราวไม่ว่าจะเป็นพายุทะเลทรายพายุทรายหรือพายุฝุ่นนะครับพายุทรายเนี่ยก็คือ sandstorm นะครับพายุฝุ่นนี่คือ dust storm หรือ desert storm ก็ว่าได้นะครับซึ่งพายุฝุ่นเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นที่เมืองฟีนิกซ์รัฐแอริโซนาในสหรัฐอเมริกาที่ผ่านมาที่เรียกว่าฮาบูบนะครับแต่พวกพายุทะเลทรายเนี่ยมักจะเกิดขึ้นในทะเลทรายซาฮาราหรือประเทศซูดานเป็นหลักวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับวันนี้ถือว่าเป็นความรู้รอบตัวเผื่อเป็นประโยชน์ให้กับแฟนรายการทุกท่านนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะพบกับเรา2คนนะคะในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้รายการ AYC Food Fit for Five เอพัชรีรักษาวงศ์ Kinsperger ค่ะ
1: อาจารย์เอกิติพัชเสริมทองครับ
0: วันนี้เราดูกันต่อค่ะเรื่องราวเกี่ยวกับการสมัครงานนะคะซึ่งเคยได้ยินมั้ย work for peanuts ทำงานไปแล้วได้ถั่วคืนมาจะดีมั้ย
1: ไม่ดีฮะ
0: ไม่ดีนะ work for peanuts หรือว่าเอาอย่างงี้มั้ยล่ะ work for chicken feed work for chicken feed ก็คืออาหารไก่ทำงานไปได้อาหารไก
1: ่
0: ไม่ดีเนาะจริงๆแล้วหนวนนะคะว่าทำงานไปเนี่ยแล้วก็ได้สิ่งตอบแทนมาเล็กๆน้อยๆนะคะเปรียบเทียบเป็น peanuts กับ chicken feed john should quit his job becauseHe is working for peanuts and he can't pay his rent. ก็แปลว่าจอห์นเนี่ยควรที่จะลาออกจากงานได้แล้วค่าตอบแทนนี่มันน้อยเหลือเกินไม่มีเพียงพอที่จะไปจ่ายค่าเช่าบ้าน
1: ใช่มันเปรียบเปรยเหมือนกับว่าทำงานไปเนี่ยเพื่อแลกกับของ
0: กระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆ
1: ถูกเล็กๆน้อยๆราคาถูก
0: นั่นแหละ
1: ที่ไหนก็ได้ไม่คุ้ม
0: ถูกต้องแล้วนะคะหรือว่าอาจจะใช้สำหรับเวลาที่เราเนี่ยนะไปซื้อของมาราคาถูกมาก buy something for peanuts หรือว่า pay peanuts การซื้อหรือว่าจ่ายในราคาที่ถูกค่ะอย่างเช่น if you pay peanuts you get monkeys huh if you pay you get monkeys
1: มันเปรียบเปรยอย่างเงี้ยมันเปรียบเปรยว่านายจ้างนะจ้างลูกจ้างเนี่ยถ้าอยากจะได้คุณภาพดีก็ต้องจ่ายเยอะๆถ้าอยากจะจ่ายถูก
0: ก็ได้ลิงมา
1: แบบนั้นเลย
0: วันนี้มีที่มาจากละครสัตว์ใช่ไหมคะลิงเนี่ยก็มีการแสดงแสดงก็แสดงแบบไม่ง่ายกระโดดข้ามกระโดดนี่ทำแบบว่าทำไปเสร็จแล้วเนี่ยได้ถั่วมันก็แบบไม่ค่อยขยันไงทำอะไรเล็กๆน้อยๆคนก็ดีใจก็ตบมือแล้วก็ให้ถั่วละค่ะวันนี้เรา2คนจะต้อง say goodbye but see you again next time สวัสดีนะคะ
1: บายสวัสดีครับ

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา

6นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
0: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ English Level Up
1: ครูพี่แนท
0: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
0: น้องๆคะเวลาที่น้องๆจะใช้คำว่าอื่นๆเนี่ยในภาษาอังกฤษเนี่ยจะใช้คำว่าอะไรกันคะ
1: ครูพี่แนทนะคะจะพาน้องๆไปรู้จักกับคำว่า other others another แล้วก็ each other กันค่ะน้องๆคะครูพี่แนทจะชวนน้องๆไปรู้จักกับ3คำนี้ก่อนนะคะคือคำว่า other others ที่เติม s กับคำว่า another ค่ะดูสิว่า3คำนี้มีหลักการใช้ต่างกันยังไงตัวแรกนะคะคือคำว่า other ที่ไม่มี s แปลว่าอื่นๆค่ะเป็น adjective เอาไว้ใช้ขยายคำนามตัวอย่างเช่นคนอื่นๆ other people เค้กชิ้นอื่นๆ other cakes
0: ส่วนคำว่า others ที่เติม s นะคะจะใช้เป็น pronoun ค่ะแปลว่าอื่นๆไม่ต้องมีคำนามตามหลังแล้วนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันไม่ต้องการเค้กชิ้นนี้ฉันต้องการเค้กชิ้นอื่นภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า I don't want this cake I want others เห็นไหมคะคำว่า others เป็น pronoun นะคะแปลว่าอื่นๆไม่ต้องมีคำนามตามหลังเลยค่ะ
1: และคำว่า another นะคะที่แปลว่าอีกสิ่งหนึ่งค่ะเราจะใช้เป็น adjective หรือเป็น pronoun ก็ได้ตัวอย่างเช่น I want another piece of cake ฉันอยากได้เค้กอีกสักชิ้นหนึ่งเราจะใช้ another ค่ะ
0: เอาละค่ะถ้าเข้าใจแล้วนะคะเราลองมาเช็คกันดูหน่อยดีกว่าว่าน้องๆเนี่ย level up กันหรือยังมาเล่นเกมกันค่ะข้อที่1ถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันมีหัวข้ออื่นๆอีกสำหรับรายงานของฉันภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า I haveTopics for my paper ใช้อะไรดีคะระหว่าง other others กับ another ใช้อะไรดีนะถูกต้องนะคะใช้ others นั่นเองนะคะไม่มี s นะคะ I have other topics for my paper เห็นไหมคะคำว่า topics นะคะเป็นคำนามนับได้พหูพจน์ค่ะเราเลยใช้คำว่า other เข้ามานั่นเองค่ะ
1: มาต่อกันที่ข้อที่2นะคะถ้าเราต้องการจะพูดว่าคุณสามารถใช้หัวข้อนั้นได้เลยสำหรับรายงานของคุณฉันมีหัวข้ออื่นๆอีกเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดี You can use that topic for your paper I have a few ใช้อะไรดีคะระหว่าง other others and anotherใช่แล้วค่ะเราต้องใช้คำว่า others ที่เติม s นะคะเพราะว่าใช้แทนคำนามได้เลย You can use that topic for your paper I have a few others เห็นไหมคะคำว่า other ที่เติม s นะคะใช้แทนคำนามคือคำว่า topics นั่นเอง
0: และข้อที่3นะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่ามันอร่อยจังเลยฉันคิดว่าฉันจะกินแฮมเบอร์เกอร์อีกสักชิ้นภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า It is very delicious I think I will have hamburger ใช้อะไรดีคะระหว่าง other others another tiktok ถูกต้องนะคะตอบ another นั่นเองค่ะ It is really delicious I think I will have another hamburgerเห็นไหมคะคำว่าแฮมเบอร์เกอร์นะคะเป็นคำนามเอกพจน์นั่นเองค่ะเราเลยใช้คำว่า another ใครตอบถูกทั้ง3ข้อนี้เก่งมากๆเลยนะคะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นุ่นอยากจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Chris Jobs กันค่ะ
1: และน้องอย่าลืมสังเกตนะคะว่าในประโยคไหนมีคำว่า other others แล้วก็ another กันบ้างค่ะ
0: ไปดูกันเลยค่ะ
2: Excuse me, beside coffee, what other beverages do you have?
3: Beverage?
4: Yeah, beverage. เครื่องดื่มอะไรบ้างนอกจากกาแฟ
3: We have coffee, tea, or me.
4: Yeah.
3: Just kidding. We have coffee, tea, and chewy.
2: Chewy?
3: Yes.
2: What's chewy?
3: Chewy. Chewy?
4: Pick, chewy, chewy อะไรเนี่ยหมายถึงอะไร
3: น้ำผลไม้
4: ปะโถน้ำผลไม้เนี่ยก็เรียกว่าจูสเหมือนท้องเสียอะไรท้องเสียอะไรท้องเสีย
3: จูดจูด
4: จูดจูดสระอูครับจูส
3: จูส
4: จู
3: สwe have coffee tea and juice
2: oh okay so how many teas do you have do you have anything else
3: oh We have some snack and dessert.
2: ฮะงูทะเลทราย
4: พี่
3: อะไรครับ
4: พี่แนนเขากินอะไรอ่ะ
3: เขาบอกจะกินของหวานแล้วของว่าง
4: ปะโถออกเสียงซะน่ากลัวไม่น่ากินเลยนะคร
3: ับไม่ใช่เหร
4: อของว่างต้องเรียกว่า snack สระแอดิ snack
3: อ๋อ snack
4: เออเป็นว่า snack กับงูส่วนขนมหวานอย่าลืมนะครับหวานดีอร่อยดี dessert ถามอะไรครับ yes we have snack and dessert
3: yes we have some snack and dessert
2: oh yes can I see them please
3: มาแล้วครับ
4: เพียครับอันแรกcurry puff
3: ก็เครี่ยผับ
4: อันนี้เขาเรียกว่า pork on toast
3: pork on toast
2: I'm on a diet I shouldn't be eating this but I have a sweet tooth can I see the dessert
4: เขาบอกว่าเขาชอบกินของหวาน
3: มาแล้วครับ

0: ยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Jobs น้องๆเห็นการใช้ other others and another กันหรือเปล่า
1: ครูพี่นุ่นเจอประโยคหนึ่งนะคะที่ว่า what other beverages do you have คุณมีเครื่องดื่มอื่นๆอีกไหมเห็นไหมคะคำว่า other นะคะแปลว่าอื่นๆนั่นเองค่ะ
0: น้องๆเห็นไหมคะจากประโยคที่ครูพี่นุ่นกล่าวถึงเมื่อสักครู่นี้นะคะคือคำว่า other beverages คำว่า other นะคะเราจะใช้กับคำนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์ beverages หรือต้องเติม s นั่นเองค่ะตัวอย่างประโยคเช่น
2: there are six other people in line ahead the bus แปลว่ามีคนอื่นอยู่อีก6คนค่ะอยู่ในแถวข้างหน้าเรา
0: สังเกตไหมคะว่าทำไมครูเบียร์ใช้คำว่า other เพราะคำว่า people เป็นนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์นั่นเองค่ะเราเลยใช้คำว่า other มาขยาย
1: ส่วนคำว่า others ที่เติม s นะคะเราจะใช้อย่าง pronoun นั่นเองค่ะแทนคำนามนั้นไปเลยค่ะไม่ต้องมีคำนามตามท้ายแล้วนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่า
2: คุณใช้ปากกาด้ามนั้นไปเลยฉันมีด้ามอื่นอีกในกระเป๋า
1: ภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า you can use that penI have a few others in my bag. เห็นไหมคะคำว่า others นะคะแทนคำนามมือคำว่า pens นั่นเองค่ะ

0: สามารถใช้เป็น pronoun ได้เลยนะคะ
1: แล้วการใช้ another นะคะเราจะใช้กับคำนามนับได้ที่เป็นเอกพจน์คืออื่นๆแต่มีอีกแค่หนึ่งสิ่งเท่านั้นเราจะใช้เป็น adjective ขยายคำนามหรือจะใช้แทน pronoun ไปได้เลยค่ะทีนี้นะคะตัวอย่างประโยคเช่นนั่นเป็นกาแฟที่ดีมากๆเลยฉันอยากจะได้อีกสักแก้วนึงเราจะพูดว่า this was a good cup of coffee I will have another ฉันจะเอาอีกแก้วนึงเห็นไหมคะคำว่า another นะคะแทนคำว่า a cup of coffee ไปเลย
0: สำหรับใครนะคะที่ยังสับสนอยู่เนี่ยมาดูสูตรหลักการจำกันค่ะ
1: หลักการจำของครูพี่แนทนะคะก็จะให้น้องๆจำว่าคำว่า other ที่ไม่เติม s ค่ะใช้เป็น adjective ก็เขาไม่เติม s ไม่มี s ตามหลังเราเลยต้องใช้คำนามตามหลังเขานะคะส่วนคำว่า other ที่เติม s เราใช้เป็น pronoun คือใช้แทนคำนามไปได้เลยไม่ต้องมีอะไรตามหลังแล้วนะคะทีนี้คำว่า another มาจากคำว่า and แล้วก็ other ค่ะand แทนหนึ่งสิ่งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำว่า another จึงแปลว่าอีกสิ่งหนึ่งนั่นเอง
0: และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นุ่นอยากจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Itchy Feet แล้วอย่าลืมมาดูกันนะคะว่าวันนี้จะมีอะไรน่ารู้บ้างไปดูกันเลยค่ะ
1: ไปดูกันเลย

0: ู้ชมพี่เต้เอะอะหายเอะอะหายหายไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยตอนเนี้ยหาไม่เจอเลยพี่เต้เอ้าพี่เต้มานี
1: ่ไอ้เปล่า
0: หูยหาตั้งนาน I've been looking all over for you หานานมากหายใจนิดนึงหายใจนิดนึงก่อน
1: เมื่อกี้มันมีรูอยู่ใต้พญานาคไง There's a hole under the you know the Naga so I was running around ก็ไม่รู้รูก็มีไว้ทำไมก็เดินไปเดินมาน่ารักดี
0: เป็นวิ่งเล่นรอดในนั้น
1: ใช่ใช่แล้วไปเจอแป๊บเดียวมีลูกแล้วเหรอเนี่ย
0: ไม่ใช่นี่คือ local tour guide เป็นแบบไกด์ท้องถิ่นที่นี่เขาเรียกเจ้าบ้านน้อย
1: เจ้าบ้านน้อยโอ้สวัสดีค่ะน่ารักจังเลย
0: เมื่อกี้ค้างคากันถึงเรื่องของประวัติศาสตร์ที่นี
1: ่ผมว่านี
0: ่ yeah so what's the history of thisPumin Temple คือความเป็นมาเป็นไปของที่นี
2: ่ Pumin Temple was built by the ruler of Nan in 1596
0: ก็คือเจ้าผู้ครองนครน่านเนี่ยก็คือสร้างที่นี่ไว้ตอนปี1569หรือ96
1: 96
0: 96
1: คือเป็นไม้บรรทัดแห่งน่านตะก่อนใช่ไหม ruler
0: ruler คือผู้ปกครองนคร
1: อ้าวเหรอ
0: ไม่ใช่ไม้บรรทัด
1: โอเค
0: สะกดเหมือนกัน
1: ขอโทษขอโทษอ๋อเขาสร้างก็วัดโบราณพอสมควรนะ
0: โอ้นานมากเลยอ่ะ
1: ค่ะ
3: If the Mona Lisa is the Louvre Museum's most popular attraction and inseparable from the image of the museum itself
0: คือถ้าจะเปรียบภาพโมนาลิซาเป็นภาพที่โด่งดังแล้วก็ดึงดูดคนมากที่สุดของพิพิธภัณฑ์รูปที่ฝรั่งเศสนี่แล้วก็
1: คือใครนึกถึงรูปต้องโมนาลิซานี่คือโมนาลิซาต้องนึกถึงรูปนะ
0: ถูกต้อง
1: บอกได้เลยว่าปู่ม่านย่าม่าน is equivalent for Nan province
0: ภาพของปู่ม่านย่าม่านเรียกว่าเป็นโรแมนซ์เวอร์ชันน่านเวอร์ชันล้านนาที
1: ่
0: แบบ equivalent ก็คือมีความเท่าเทียมกัน
1: ถูกต้องระดับเดียวกันเลยซึ่งก็อยู่ที่นี่เองและนี่คือปู่ม่านย่าม่านอันโด่งดังใช่ไหมคะคือเวลาเขาทำเป็นโปสการ์ดเป็นภาพสติ๊กเกอร์ภาพอะไรคือต้นฉบับตรงนี้เลย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะคะ so what are they saying to each other เขาพูดอะไรกันอะ
2: กำฮักน้องกูปีจักฝากเอาไว้ในน้ำก็กลัวน้องจะเน็บหนาวคำรักของพี่นั้นหากจะฝากไว้ในน้ำก็กลัวน้องจะเหน็บหนาวจักเอาไว้บนปื้นอากาศกลางหาวก็กลัวเมฆหมอกจะซ่อนดาวลงมาคะลุงหากจะฝากไว้บนพื้นอากาศกลางหาวก็กลัวเมฆหมอกจะดันเดินดาวมาปกคลุมความรักของพี่ไปเสียจักจะฝากไว้กลางควงกลางคุ้มก็กลัวเจ้าเมืองมาปะใสและจะลู่เอาของปี่ไปหากจะฝากไว้ในกลางขวางกลางคุ้มก็กลัวเจ้าเมืองมาเจอแล้วจะแย่งความรักของพี่ไปก็เลยฝากเอาไว้เนี่ยจ่ายตัวจ้ายปีนี้จักคือมันให้อาฮิอาฮียามกูปีรับแล้วสะดุ้งตื่นเววาก็เลยฝากไว้ในอกในใจของชายพี่นี้ให้มันร้องไห้รำพีรำพันหาน้องอันเป็นที่รักไม่ว่ายามหลับหรือว่ายามตื่นก็ยังไม่หายคลายคิดถึงค่ะ
1: โอ้สิง
2: อ่ะโอ้ so sweet
3: And who was the artist of all this painting?
0: ใครเป็นคนที่เป็นจิตรกรที่วาดภาพทั้งหมดนี
2: ้นานบัวพันธ์ค่ะ
0: นานบัวพันธ์ is local artist right? เป็นศิลปินท้องถิ่นใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
1: นี่เลย
4: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Itchy Feed น้องๆเห็นประโยคที่มีคำว่า other อยู่ในนั้นหรือเปล่า
5: ครูพี่นุ่นเจอประโยคนึงนะคะที่ถามว่า

0: are they saying to each other พวกเขาเนี่ยกำลังคุยอะไรกันอยู่ค่ะ
1: น้องๆสังเกตไหมคะคำว่า other ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าอื่นๆแล้วนะคะแต่ each other แปลว่ากันและกันซึ่งกันและกันค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะส่วนคำว่า each other เนี่ยนะคะเขาจะใช้กับคน2คนค่ะยกตัวอย่างเช่น my dad and my mom love each other คุณพ่อและคุณแม่ของฉันรักกันและกันนั่นเองค่ะ
1: และนอกจากนี้นะคะยังมีอีกหนึ่งคำค่ะคือคำว่า one another ที่แปลว่าซึ่งกันและกันค่ะแต่เราจะใช้กับสิ่งที่มี2สิ่งขึ้นไปหรือ2คนขึ้นไปค่ะตัวอย่างเช่น I think all people should love one anotherแปลว่าฉันคิดว่าคนทุกคนเนี่ยควรรักกัน
0: เอาละค่ะตอนนี้น้องๆก็เข้าใจแล้วนะคะว่า2คำนี้เนี่ยแตกต่างกันยังไงคำว่า each other นะคะแปลว่าซึ่งกันและกันค่ะใช้กับคน2คน
1: ส่วน one another นะคะใช้กับคนที่มีมากกว่า2คนขึ้นไปแปลว่าซึ่งกันและกันเหมือนกันค่ะ
0: เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปเติมพลังคำศัพท์กับรายการ
2: Vocab King
1: น้องๆดูกันนะคะว่าเพื่อนๆ เนี่ยจะสะกดคำกันได้กี่คำและที่สำคัญอย่าลืมสะกดคำไปพร้อมๆกันเลยนะไปดูกันเลย
0: ไปดูกันเลยค่ะ
3: Good morning Vocab King
4: สู้ๆนะบริหารเวลาดีๆนะคะแล้วก็ออกเสียงให้ชัดถ้อยชัดคำสู้ๆค่ะ Let's play spelling
3: Right, welcome to the final round. Your first word is common.
5: C-O-M-O-N.
3: Common.
5: C-O-M-M-O-N.
3: Correct. Good job.
6: น้องไข่มุกถือเป็นอีกคนที่มีทักษะการฟังที่ดีนะครับเพราะถึงแม้จะมีการสะกดพลาดไปบ้างแต่เธอก็เปลี่ยนตัวสะกดให้ถูกจนได้ผ่านมาแล้ว10คำเธอใช้เวลาไปเพียง27วินาทีเท่านั้น
4: โอเคไปดูคำที่11กันต่อเลยนะคะ
3: Your word is confusing.
5: C-O-N-F-U-S-I-N-G.
3: Correct.
4: ยังมาต่อเลยค่ะ
3: Your word is evolution.
5: E-V-E-L-O-T-I-O-N.
3: Evolution.
5: E-V-E-L-U-T-I-O-N.
3: Evolution.
5: E-V-A-L-U-T-I-O-N.
3: Evolution.
5: E-V-O-L-U-T-I-O-N.
3: Correct. Great job.You came back
4: กำลังจะบอกเลยว่าฟังดีๆเสียงอะไรนะสุดท้ายก็กลับมาจนถูกนะครับต่อเลยค่ะ
3: Your next word is offensive
5: O F F E N S I V E
3: Correct Great job
4: ต่อกันเลยนะคะกับคำที่14ค่ะ
3: Your word is excellent
5: E X C E L L E N T
3: Correct Great job again
4: มีสติดีมากๆเลยนะคะน้องไข่มุกเหลืออยู่56วินาทีค่ะ
3: Your word is sprinkler
5: S P R I N K L E R
3: Correct Excellent
4: ไปดูกันต่อกับคำที่16ตอนนี้มีเวลาเหลืออยู่4วินาทีเวลายังไม่ถึงครึ่งนะสู้ต่อเลยค่ะ
3: Your word is disappoint
5: D I S S A P O I N T
3: disappoint
5: D I S A P O I N T
3: disappoint
5: D-I-S-S-A-P-O-I-N-T
3: Disappoint
6: เอาละสิครับเกิดอะไรขึ้นดูเหมือนเธอจะเสียเวลากับคำนี้ไปมากพอสมควรนะครับลองเปลี่ยนตัวสะกดเท่าไหร่ก็ยังไม่ถูกสักที
4: ลองแบบอื่นมั่ง
3: Disappoint
5: D-I-S-A-P-O-N-T
3: Disappoint
5: D-I-S-A-P-O
3: Oh! Great try! Close! Just one letter One letter D-I-S-A-P-O-I-N-TP-P-O-I-N-T A double P
4: มี P 2ตัวนะคะ
0: โอ้โหน้องไข่มุกจากรายการ Vocab King เนี่ยสะกดคำได้ฉะฉานมากๆเลยนะคะครูพี่แนท
1: ใช่แล้วค่ะแล้วถ้าน้องๆทางบ้านอยากสะกดคำเก่งเหมือนน้องไข่มุกก็ต้องท่องศัพท์เป็นประจำทุกวันนะคะ
0: เอแล้ววันนี้จากรายการ Vocab King เนี่ยมีคำศัพท์คำไหนน่าสนใจบ้างคะ
1: มีคำศัพท์คำว่า common ที่เป็น adjective แปลว่าทั่วไปธรรมดาค่ะคำว่า common นะคะที่เป็น adjective ครูพี่นัทขออธิบายคำว่า common ที่แปลว่าร่วมกันก่อนนะคะตัวอย่างเช่น we have something in common with each other พวกเรามีอะไรคล้ายๆกันน้องๆเห็นคำว่า common ไหมคะแปลว่าร่วมกันและอีกอย่างนะคะสำนวนคำว่า have something in common เป็นสำนวนที่แปลว่าเรามีอะไรบางอย่างคล้ายๆกันมีอะไรที่เหมือนกันด้วยค่ะ
0: คำว่า common นะคะเป็น adjective แปลว่าปกติธรรมดาทั่วไปนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น it is common to see him in the library เป็นเรื่องปกติเลยนะคะที่จะเจอเขาอยู่ในห้องสมุดนั่นเองค่ะเห็นไหมคะคำว่า common นะคะเป็น adjective แปลว่าปกติธรรมดาทั่วไปนั่นเองค่ะ
1: แล้วคำว่า common นะคะที่แปลว่าปกติธรรมดาทั่วไปเนี่ยถ้าเราเติม prefix คำว่า un ที่แปลว่าไม่เข้าไปข้างหน้าเป็น uncommon ก็จะแปลว่าไม่ปกติไม่ธรรมดานั่นเองค่ะตัวอย่างเช่น this is an uncommon illness you should go to see a doctor แปลว่ามันเป็นอาการป่วยที่ไม่ปกตินะคุณควรที่จะไปหาหมอ
0: เอาละค่ะเรามาทวนกันไปด้วยกันอีกครั้งนะคะว่ามีคำว่าอะไรบ้างคำแรกนะคะ common เป็น adjective แปลว่า
1: ร่วมกันธรรมดาปกติ
0: uncommon เป็น adjective แปลว่า
1: ไม่ปกติ
0: have something in common เป็นสำนวนแปลว่าม
1: ีอะไรคล้ายกันมีอะไรเหมือนกันค่ะ
0: เอาละค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู้ตอนสร้างเด็กรักการอ่านนั่นเองค่ะ
1: ตอนนี้จะมีอะไรน่ารู้ไปดูกันเลย
0: ไปดูกันเลยค่ะ
7: การอ่านคือรากฐานที่สำคัญอย่างหนึ่งในชีวิตห้องสมุดคือหนึ่งในปัจจัยที่จะทำให้คนในชาติรักการอ่าน
8: โอ้โหมีแต่มาสเนี่ยเด็กโอ้มีคุณตัวคุณจิ๋ว
9: ห้องสมุดชิโอดะเนี่ยฮะจะมีอยู่2ชั้นนะครับก็คือชั้น9กับชั้น10นะฮะชั้น9ตรงนี้คือเราอยู่ชั้น9นะครับก็จะดูว่านะฮะ2ฝั่งตอนนี้เราอยู่ปัจจุบันนี้สีแดงนี่นะครับฝั่งด้านเนี้ยนะสีเขียวเนี่ยก็คือฝั่งนู้นนะฮะสีเขียวเนี่ยจะเป็นหนังสือธรรมดาแต่ส่วนทางด้านสีแดงนี้เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจนะฮะหนังสือพิมพ์ธุรกิจนะมีการลงทุนสิ่งตีพิมพ์ต่างๆแล้วก็เกี่ยวกับต่างประเทศด้วยแล้วก็ตอนนี้มีอินเทอร์เน็ตให้ใช้ฟรีด้วยครับแล้วก็ส่วนชั้น10ชั้น10เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเด็กๆนะฮะ
7: ฟังแล้วรู้สึกดีไหมคะห้องสมุดเพื่อประชาชนในย่านธุรกิจก็จะมีหนังสือเกี่ยวกับธุรกิจมากนี่คือการจัดทำห้องตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนจริงๆค่ะ
9: ตรงนี้เป็นคอร์เนอร์นะครับเป็นคอร์เนอร์ที่นะฮะหนังสือเกี่ยวกับธุรกิจเนี่ยจะไปอยู่ที่บริษัทไหนที่เป็นบริษัทที่ยุ่งมากๆพนักงานไม่สามารถมาที่ห้องสมุดได้ห้องสมุดจะเอาหนังสือเนี่ยไปให้บริษัทไปยืม
7: นอกจากนี้ห้องสมุดกับร้านขายหนังสือก็ทำงานเชื่อมโยงกันด้วยค่ะโดยเฉพาะร้านหนังสือเก่าที่มีหนังสือหายากก็จะเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีเช่นกันค่ะ
9: อันนี้เป็นแผนผังของอะไรหรือเปล่าเป็นแผนผังร้านหนังสือเก่าๆอยู่ประมาณ160ล้านซึ่งเป็นร้านหนังสือเก่าแต่ละชนิดแต่ละร้านจะไม่เหมือนกันบางร้านก็จะขายหนังสือเก่าๆเกี่ยวกับเรื่องแฟชั่นบางร้านขายหนังสือเกี่ยวกับเรื่องการ์ตูนอะไรต่าง
7: ๆนอกจากนี้ห้องสมุดสาธารณะยังทำงานในเชิงรุกด้วยนะคะคือการให้ความรู้ที่นอกเหนือจากหนังสือก็ยังเชิญผู้รู้ในสาขาวิชาชีพต่างๆมาบรรยายเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ที่สนใจหัวข้อเรื่องบางอย่างได้รับความรู้ที่ลึกซึ้งขึ้นค่ะ
9: ทางห้องสมุดนี้เขาจะมีการจัดอีเวนต์อะไรต่างๆเชิญนักบรรยายท่านใดบ้างนะผมว่ามีเยอะแยะนะครับก็อย่างเช่นว่าเกี่ยวกับเรื่องทางด้านธุรกิจนะครับเชิญนักบรรยายเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจมาบรรยายก็มีนะเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายก็มีเป็นแบบนี้ทั่วประเทศญี่ปุ่นไหมคำตอบคือว่าไม่ทั่วประเทศญี่ปุ่นเพราะว่าที่นี่เป็นที่ที่โดดเด่นพอสมควรเพราะว่าอะไรเราสังเกตครับที่เราไปเดินมาเมื่อสักครู่นี้เราจะเห็นนักธุรกิจมาเรียนหนังสือนะครับทำงานไปด้วยเอาเวลาในการทำงานมาเรียนหนังสือ
7: ที่นี่มีแผนกออกไปให้ความรู้เกี่ยวกับหนังสือและการอ่านตามโรงเรียนด้วยฟังแล้วเจ้าหน้าที่ห้องสมุดสาธารณะเนี่ยทำหน้าที่หลากหลายมากเลยนะคะนั่นก็แปลว่าคนจะมาทำงานห้องสมุดได้ต้องเป็นคนเก่งรู้รอบด้านและใฝ่หาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอเพราะจะต้องบริการผู้คนทุกเพศทุกวัยทุกความสนใจและงานของพวกเขาเหล่านี้ก็คือต้นทางขององค์ความรู้ในการพัฒนาประเทศเชียวนะคะดังนั้นคนทำงานห้องสมุดถือเป็นตำแหน่งสำคัญของประเทศตำแหน่งนึงเลยล่ะค่ะ
0: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการดูให้รู้สร้างเด็กรักการอ่านเนี่ยสนุกไหมคะ จากรายการนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการปลูกฝังค่ะให้เราเนี่ยมีการรักการอ่านกันนะคะแล้วก็สนุกไปกับการอ่านนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยทั้งตัวพวกเราเองคุณครูห้องสมุดบรรณลักษ์แล้วก็โรงเรียนเนี่ยควรที่จะร่วมมือกันนะคะปลูกฝังให้น้องๆเนี่ยรักการอ่านนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะการอ่านนะคะเป็นการพัฒนาตนเองถ้าเราอ่านหนังสือกันอย่างเป็นประจำนะคะจะทำให้สังคมของเราเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ค่ะทำให้เกิดนักคิดนักประดิษฐ์มากมายทำให้เราสามารถแก้ปัญหาสังคมได้ทำให้ประเทศชาติพัฒนาต่อไปได้ดียิ่งขึ้นค่ะ
0: แหมพอพูดถึงเรื่องการอ่านแล้วเนี่ยนะคะครูพี่นุ่นก็อดไม่ได้เลยค่ะที่จะมาสอนคำศัพท์คำว่าการอ่านกันค่ะคำว่าการอ่านนะคะคือคำว่า readingมาจากคำว่า read นะคะที่เป็น verb แล้วเราก็เติม ing เข้าไปให้เป็น reading จะกลายเป็นคำนามแปลว่าการอ่านนั่นเองค่ะแต่ถ้าเกิดน้องๆอยากจะใช้ verb นะคะให้เป็นคำนามเนี่ยก็สามารถเติม ing ในคำอื่นๆได้ด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่น draw ที่เป็น verb นะคะแปลว่าวาดแต่ถ้าเกิดว่าเติม ing เข้าไปเป็น drawing แปลว่าการวาดภาพนั่นเองค่ะหรือคำว่า write ที่แปลว่าเขียนเป็น verb นะคะถ้าเราเติม ing เข้าไปเป็น writing เป็นคำนามค่ะแปลว่าการเขียนนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์ที่น่าสนใจคำต่อไปนะคะคือคำว่าห้องสมุดนั่นเองคำว่าห้องสมุดค่ะเราจะใช้คำว่า library ที่แปลว่าห้องสมุดน้องคะคนที่ดูแลห้องสมุดค่ะเวลาเราไปยืมหนังสือหรือว่าคืนหนังสือเนี่ยเรียกคนคนนั้นว่าอะไรคะใช่แล้วค่ะเราเรียกว่าบรรณารักษ์ใช่ไหมคะคำว่าบรรณารักษ์ในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า librarian ที่แปลว่าบรรณารักษ์นั่นเองค่ะน้องๆเห็นไหมคะเราเปลี่ยนจากลี่เป็นเลี่ยนก็กลายเป็นคนแล้วค่ะ
0: โอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยเลเวลอัพกันหรือยังคะน้อง
1: ๆถ้าเลเวลอัพแล้วนะคะเรามาลองทบทวนกันดีกว่าว่าวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรกันไปบ้าง
0: ข้อแรกนะคะother เป็น adjective นั่นเองค่ะส่วนคำว่า others เป็น pronoun ค่ะแปลว่าอื่น
1: ๆส่วนคำว่า another ใช้กับคำนามที่เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะคะแปลว่าอีกสิ่งหนึ่งอีกอันนึงค่ะ
0: คำว่า each other นะคะจะแปลว่าซึ่งกันและกันใช้กับคน2คนค่ะ
1: ส่วนคำว่า one another ก็แปลว่าซึ่งกันและกันเหมือนกันค่ะแต่เราใช้กับคนหลายๆคนขึ้นไป
0: คำว่า common นะคะเป็น adjective ค่ะแปลว่าร่วมกันเหมือนกันธรรมดาทั่วไปคำว่า uncommon นะคะเป็น adjective แปลว่าไม่ปกติไม่ธรรมดาค่ะแล้วก็คำว่า have something in common เป็นสำนวนนะคะแปลว่ามีอะไรเหมือนกันนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์นะคะคำว่า read เป็น verb แปลว่าอ่าน reading เป็น noun แปลว่าการอ่านคำว่า draw เป็น verb แปลว่าวาดคำว่า drawing เป็น noun แปลว่าการวาดคำว่า write เป็น verb แปลว่าเขียนคำว่า writing เป็น noun แปลว่าการเขียนค่ะและอีก2คำค่ะคือคำว่า library เป็นคำนามแปลว่าห้องสมุดคำว่า librarian เป็นคำนามเหมือนกันแต่แปลว่าบรรณารักษ์ค่ะ
0: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆรายการ English Level Up ในวันนี้สนุกไหมคะถ้าน้องๆนะคะหมั่นทบทวนบทเรียนนะคะแล้วก็ท่องคำศัพท์น้องๆจะต้องเก่งภาษาอังกฤษอย่างแน่นอนเลยค่ะ
1: ก่อนจากกันในวันนี้นะคะครูพี่เน็ตอยากจะให้สำนวนหนึ่งที่น่าสนใจค่ะคือสำนวนที่บอกว่า a piece of cake น้องๆน่าจะสังเกตนะคะที่ครูพี่เน็ตสอนไปตอนต้นรายการคำว่า another I want another piece of cake ที่แปลว่าฉันอยากได้เค้กอีกสักชิ้นนึงค่ะน้องๆคนไหนทราบบ้างคำว่า a piece of cake ก็เป็นสำนวนนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะ A piece of cake นะคะเป็นสำนวนแปลว่าง่ายมากๆเหมือนกับสุภาษิตไทยที่บอกว่าง่ายมากเหมือนปอกกล้วยเข้าปากเลยค่ะยกตัวอย่างเช่น This lesson is a piece of cake บทเรียนนี้เนี่ยง่ายมากๆเหมือนปอกกล้วยเข้าปากเลยค่ะ
1: เอาละค่ะแล้วน้องๆสามารถพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltvac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

หลายๆคนเวลาที่เราเจอชาวต่างชาติใช่ไหมแล้วอยากจะแบบพูดคุยกับเขาสักหน่อย How are you? Where you're from? สองประโยคนี้หลักๆหลังจากนั้นไม่รู้จะคุยอะไรต่อแล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้นะคะคณะเอาตัวอย่าง5ประโยคคำถามที่จะช่วยให้เราสามารถต่อบทสนทนาให้ยาวขึ้นได้ค่ะประโยคแรกค่ะ Number 1 What do you do? What do you do? หรือ What do you do for a living? What do you do for a living?ทำอะไรอยู่ตอนนี้ทำอะไรอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นงานหรือว่าถ้าเขาเรียนอยู่เขาอาจจะบอกว่าเขาเรียนอยู่ถ้าเขาทำงานเขาจะบอกว่า oh I work as ตุ๊ดแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะไม่ค่อยถามว่า what is your job งานของเธอคืออะไรมันอาจจะดูเฉพาะเจาะจงไปนิดนึงก็เปิดคำถามให้กว้างไว้นะคะ what do you do what do you do ทำอะไรอยู่ตอนนี้ถ้าสมมติว่าเขาถามเรากลับมาบ้างอะ what do you do what do you do ไม่ต้อง

0: work as a teacher. I work as a doctor. Question number two. How's life? How's life? How is life?
1: คือชีวิตเป็นยังไงบ้างช่วงนี้มันค่อนข้าง informal นิดนึงเนาะอาจจะต้องแบบรู้จักกันแล้วสนิทกันแล้วในระดับหนึ่งเคยคุยกันมาก่อนแล้วอะไรเงี้ยให้เขาได้เล่าเรื่อง
0: อัปเดตสถานการณ์ซึ่งกันและกันนะคะ How's life? Question number three What brought you here? What brought you here?
1: อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์มากๆเลยนะแต่คณะเชื่อว่ามันใช้ได้ในหลายสถานการณ์นะคะโดยเฉพาะเวลาที่อาจจะอยู่ในงานเดียวกันสถานการณ์เดียวกันกิจกรรมเดียวกันแล้วเราไปเจอแล้วเราไปถามเขาว่ามารู้จักงานนี้ได้ยังไงมาถึงที่นี่ได้ยังไง What brought you here อะไรที่ทำให้คุณตัดสินใจให้มาอยู่ตรงนี้ได
0: ้ Question number 4 What do you like about หรือ What do you like most about
1: คืออะไรสักอย่างอะไรเงี้ยเช่น
0: What do you like about Thailand? What do you like about working in this field?
1: หรือ
0: What do you like about studying in my university?
1: คือคุณชอบอะไรเกี่ยวกับสิ่งนี้สิ่งนี้มันจะค่อนข้างลงลึกเพื่อให้เขาอธิบายมากยิ่งขึ้นเป็น open question นะ open answer คือไม่ใช่ Do you like Thailand?
0: Yes, of course I like Thailand
1: แล้วก็จบconversation แค่ตรงนั้นลองแบบอยากคุยไงอยากคุยกับเขาต่อเราก็จะถามว่าแล้วชอบอะไรชอบตรงไหนเกี่ยวกับประเทศไทยชอบตรงไหนเกี่ยวกับงานนี้ให้เขาได้เล่าอธิบายเราก็จะได้มีเรื่องไปคุยต่ออีก
0: number 5 how do you say in english
1: หรืออาจจะเป็นภาษาอื่นก็ได้นะคะ
0: in chinese in japanese in german in french
1: แล้วแต่เลยว่าคนที่เราพูดอยู่เนี่ยเขาเป็นคนชาติไหนเนาะสมมติว่าไปเจอสิ่งของอะไรที่เราไม่รู้ว่าถ้าต้องพูดในภาษาเนี้ยหรือภาษาอังกฤษต้องพูดว่าอะไรเราชี้ไปเลย How do you say that in English? How do you say this in French? เพื่อเป็นการที่จะทำให้เราได้เรียนรู้ภาษาเพิ่มเติมไปด้วยเลยค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ได้เรียนรู้แล้วก็สนุกได้เล่นเครื่องเล่นได้อยู่กับเพื่อน
4: มาโรงเรียนสนุกมากเลยค่ะ
5: ได้เล่นกับน้องเองค่ะ
6: Active School Project is a comprehensive whole school approach model that we trying to promote physical activity in school setting by involving all the school components and we believe that this project, this model will be the best model for promote physical activity in under the Thai context. During the past 6 years, we found that the low prevalence of physical activity among children and youth in our country is very low. They spend only about 40 minutes per day for physical activity, but for 13 hours a day for being sedentary and accumulate 3 hours for screen time behavior. So this is very big issue that we need to concern. Most of the time for sedentary behavior of children is in classroom. So that's why we need to focusing on the active school project. We trying to develop this model due to we need to increase physical activity for the children, to reduce sedentary of the children and also to reduce the screen time of the children.

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับ

0: น้ำด้วย
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: Morning
1: สวัสดีค่ะ
2: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
0: Because English is all around
2: Professor How are you feeling today
0: I feel good but I'm really hot
2: Hot right I mean you've only been here for 5 months That means you're probably not familiar with the weather in Thailand
0: That's right it is very hot where I'm from it's cold we have a very cold winter so I'm getting used to the heat
2: mm-hmm.
0: It doesn't bother me too much I'm still generous to everybody but it makes me sweat a lot
2: So you're generous to everybody right
0: Of course
2: น้องๆรู้ไหมคะว่าคำว่า generous แปลว่าอะไรไม่รู้คำว่า generous แปลว่ามีน้ำใจค่ะไหนใครน้องๆใน20คนนี้ใครที่มีน้ำใจต่อเพื่อนๆครอบครัวแล้วก็คนรอบข้างบ้างคะยกมือสิทุกคนเลยแล้วไหนใครที่มีน้ำใจแบ่งปันเงินให้กับผู้อื่นบ้างคะนี่เยี่ยมมากเหมือนกับวันนี้เลยใช่ไหม
3: คะ
2: ที่พวกเราจะมาเล่นเกมสะสมเงินรางวัลไปมอบให้กับผู้อื่นใช่ไหมใช่
0: How are you all doingOkay, have you been practicing your English?
4: Yeah!
0: Okay, well, I'm excited. Best of luck to you all.
2: น้องๆพร้อมไหมคะ
4: พร้อม
2: All right! ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเกมแรกกันเลยนะคะ Here we go with the first game.
0: Spelling Audition.
5: ในรอบ Spelling Audition, น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์หนึ่งคำจาก professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกซูมออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
2: น้องๆเข้าใจกติกาดีแล้วนะคะถ้าเข้าใจแล้วเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าผู้โชคดีคนแรกจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีคนแรกก็คือหมายเลข14ค่ะเชิญเลยชื่ออะไรคะ
6: แตงโมค่ะ
2: น้องแตงโมนะคะพร้อมหรือยังคะ
6: พร้อมแล้วค่ะ
2: พร้อมแล้วนะคะ Let's play spelling
0: Your word is knowledge
6: N O R N O L AE-G-E.
0: Okay, your answer is... Incorrect, I'm so sorry. The correct way to spell knowledge is K-N-O-W-L-E-D-G-E.
2: ขอบคุณมากค่ะเอาละค่ะหมายเลขมาค่ะคือหมายเลขไหนผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลขเลยชื่ออะไรคะ
7: ชื่อจุนครับ
2: จุนอายุเท่าไหร่แล้วคะ
7: 11ครับ
2: 11พร้อมหรือยังคะ
7: พร้อมแล้วครับ
2: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
0: Your word is mirror
7: M I R R O R
0: Your answer is correct good job
2: เดี๋ยวลูกมาคุยกันก่อนคำว่า mirror น้องจูนลองแต่งประโยคด้วยคำว่า mirror ได้ไหมคะ
7: I have mirror at my home
0: That is correct Good job
2: เก่งมากถูกต้องค่ะน้องจูนก็เข้ารอบไปเลยนะคะไปรอที่ bike stop ได้เลยเก่งมากชื่ออะไรคะ
8: เพียวค่ะ
2: น้องเพียวกี่ขวบแล้วคะ
8: 9ขวบค่ะ
2: 9ขวบขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
0: Your word is speech
8: S-P-A-K-E.
0: Incorrect, I'm so sorry. The correct way to spell speech is S-P-E-E-C-H.
2: ชื่ออะไรคะ
9: ชื่อน้องดีไซน์ค่ะ
2: น้องดีไซน์อายุเท่าไหร่แล้ว
9: อายุ10ปีค่ะ
2: Let's play spelling.
0: Your word is fingers.
9: F-I-N-G-E-R-S.
0: Your answer is Correct. Good job.
2: ดีใจมากดีใจมากไฮฟิฟอ่าเก่งมากค่ะน้องดีไซน์เชิญไปรอที่ Bike Stop ได้เลยค่ะใครจะเป็นคนต่อไปคะใครจะเป็นคนต่อไปพร้อมไหมพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปที่จะมายืนตรงนี้ก็คือหมายเลขหมายเลข9ค่ะเชิญเลยชื่ออะไรคะสาวน้อย
1: ดาด้าค่ะ
2: น้องดาด้าอายุกี่ขวบละคะ
1: 9ขวบค่ะ
2: 9ขวบ
0: Are you excited?
1: Yes.
0: Okay, you only have one word to win.
2: Let's play spelling.
0: Your word is proud.
1: P-R-O-U-D.
0: Your answer is... Correct! Good job!
2: Yay! High five! Yay! เก่งมากเลยค่ะน้องดาด้าเชิญไปรอที่ Bike Stop ได้เลยค่ะเหลืออีกแค่2ที่นั่งใครจะเป็นคนต่อไปคะ2ที่นั่งเท่านั้นหมายเลขมาเลยค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข18ค่ะชื่ออะไรคะ
3: น้องปั้นครับ
2: น้องปั้นอายุเท่าไหร่ละคะ
3: 10ครับ
2: 10พร้อมหรือยังคะ
3: พร้อมแล้วครับ
2: ถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังดีๆนะคะ
3: ครับ
2: Let's play spelling
0: Your word is classmate.
3: C-L-A-S-S-M-A-T-E.
0: Okay, your answer is... Correct! Good job!
2: Yeah! น้องปั้นคะดูเมื่อกี้ตอนเราตอบมั่นใจมากเลยน้องปั้นสามารถแต่งประโยคด้วยคำว่า classmate ได้ไหมคะ
3: I have a lot of classmates in my class.
0: Perfect sentence. Good job.
2: เก่งมากค่ะน้องปั้นไปรอที่ Bike Stop ได้เลยค่ะเอาละค่ะเหลืออีกแค่1ที่เท่านั้นที่ Bike Stop ไหนใครอยากเป็นคน

0: จะไปรอที่ไบค์ซ็อปพร้อมไหมคะน้องๆถ้าพร้อมแล้วหมายเลขมาค่ะหมายเลข4ค่ะ
1: มาเลย
0: ชื่ออะไรคะ
2: มอส
0: น้องมอสอายุเท่าไหร่แล้ว
2: 9ปีค่ะ
0: 9ปีนะคะ Let's play spelling
3: Your word is statue
2: S-T-A-T-U-E
3: Incorrect. I'm sorry. The correct way to spell statue is S T A T U E.
0: ชื่ออะไรคะ
4: น้องนนท์ครับ
0: ชื่อน้องนนท์น้องนนท์กี่ขวบแล้วคะ
4: 9ขวบครับ
0: 9ขวบ Let's play spelling.
3: The word is tutor.
4: T U E D E R.
3: Incorrect. I'm sorry. The correct way to spell tutor is T U T O R.
0: ชื่ออะไรคะ
5: พัทค่ะ
0: น้องพัทค่ะน้องพัทอายุเท่าไหร่แล้วคะ
5: 11ขวบ
0: 11ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
3: Your word is supermarket
6: S U P E R M A R K E T
3: Your answer is Correct. Good job.
0: เก่งมากแล้วน้องพัทก็ได้เข้ารอบไปนะคะเป็นคนสุดท้ายเชิญน้องๆทั้ง4คนมารวมตัวกันข้างหน้าเลยค่ะมาเลยอยู่ตรงกลางเลยค่ะแล้ววันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS นะคะมีของที่ระลึกที่จะมอบให้น้องๆทุกๆคนเลยค่ะนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับกันไปเลยทั้งหมด20คนคนละ1เล่มสำหรับน้องๆ5คนที่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็จะได้ชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษ4ด้านและซีดีรอมค่ะรับไปเลยค่ะคนละ1ชุดไปพบกับเกมต่อไปในช่วง Spelling Charity ค่ะ Let's go to Spelling Charity
7: ตอนนี้น้องๆทั้ง5คนอาจจะยังไม่หายตื่นเต้นจากรอบที่แล้วนะครับฉะนั้นในรอบนี้เพื่อนๆที่เหลือจึงต่างเข้ามาช่วยเตรียมคำศัพท์กันอย่างเต็มที่เพื่อรับมือกับรอบ Spelling Charity ดูสิครับได้เห็นเด็กไทยสามัคคีแบบนี้น่าชื่นใจจริงๆครับ
0: คาเฟ่ C A F E A F E
7: ในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
0: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity ค่ะซึ่งวันนี้น้องๆจะนำเงินทั้งหมดไปมอบให้กับองค์กรไหนคะ
8: มูลนิธิสงเคราะห์ผู้สูงอายุโครการจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
0: เพราะอะไรคะ
8: ผู้สูงอายุไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ค่ะ
0: เราก็เลยจะนำเงินไปมอบให้เขาใช่ไหมคะ
8: ค
0: ่
8: ะ
0: เยี่ยมมากเลยค่ะถามก่อนเลยว่าตอนนี้น้องๆพร้อมที่จะเล่นเกมกันหรือยังคะ
9: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มจากผู้ที่เข้ารอบคนแรกก่อนเลยค่ะนั่นก็คือน้องจุนนั่นเองนะคะทุกคนคะประจำที่ค่ะเอาละค่ะน้องจุนคนแรกเลยเป็นยังไงตื่นเต้นไหมคะ
10: ตื่นเต้น
0: ตื่นเต้นสะบัดความตื่นเต้นนั้นออกไปเอาละค่ะเราไปเลือกหมวดกันเลยดีไหมคะมีหมายเลข1ถึง9ค่ะน้องจุนอยากจะเลือกหมายเลขอะไรคะเพื่อนๆว่ายังไงเอ่ยโอ้มีหลายเลขเลยนะคะเอาล่ะน้องจูนต้องตัดสินใจแล้วล่ะค่ะว่าจะเลือกหมายเลขอะไรดีหมายเลข2นะคะดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข2นั้นคือหมวดอะไร Asian countries รู้ไหมคะว่า Asian countries คืออะไร
11: ประเทศที่อยู่ในเอเชียค
0: ่
11: ะ
0: เราพอจะรู้คำศัพท์ประเทศที่อยู่ในเอเชียบ้างไหมคะ
11: พอรู้ครับ
0: ถ้ารู้ขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
3: We will start now. India.
11: I-N-D-I-A-N.
3: India.

0: India.
1: Japan.
0: Japan.
1: China.
0: China.
1: Korea.
0: Korea.
1: Laos.
0: Laos.
1: Nepal.
0: Pass.
1: Brunei.
0: Pass.
1: Singapore.
0: Singapore.
1: Cambodia.
0: Cambodia.
1: Myanmar.
0: Myanma.
1: Myanmar.
0: Pass.
1: Nepal.
0: Pass.
1: Brunei.
0: Pass.
1: Myanmar.
0: Myanmar.
2: ถูกต้องและเวลาก็หมดแล้วนะคะแล้วก็เมื่อกี้น้องจุนเริ่มสะกดก่อนที่จะหมดเวลาฉะนั้นคำสุดท้ายเมียนมาก็ถือว่านับไปค่ะเมื่อกี้พลาดไป2คำใช่ไหมคะ
0: ครับ
2: หนึ่งในคำนั้นคือ
0: เนปาล
2: เนปาล
1: The word Nepal is spelled N E P A L
2: ส่วนคำที่สองนั้นก็คือ Brunei ค่ะ
1: The correct spelling of Brunei is B R U N E I
2: แต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าวันนี้น้องจูนทำไปได้ทั้งหมด8คำเก่งมากๆเลยถือว่าหลายคำเลยนะคะเชิญน้องจูนกลับไปนั่งที่ Bike Stop เลยค่ะเชิญสาวน้อยคนต่อไปมาเลยน้องดีไซน์รอบนี้รู้สึกมั่นใจไหมคะ
3: มั่นใจค่ะ
2: ถ้ามั่นใจเราไปเลือกหมายเลขกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้เราเหลือหมายเลข1 3 4 5 6 7 8และ9ค่ะเพื่อนๆคะว่ายังไง
3: เอา
2: อะไรดีคะ
3: 9ค่ะ
2: 9ค่ะเราไปดูกันนะคะว่าเป็นหมวดอะไร Entertainment Entertainment ก็คือความบันเทิงนะคะน้องดีไซน์ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
1: We will start now Music
3: M-U-S-I-C
1: Film
3: Pass
1: Dance
3: D-A-N-C-E
1: Band
3: B-A-N-G Pass
1: Movie
3: M-O-V-I-E
1: Concert
3: C-O-N-Con S
1: Concert
3: C-O-N Pass
1: Video game
3: V-I-D-E-O D-A-M-E
1: Cartoon Cartoon
3: C-A-R-T-O-O-N
1: Game show
3: G-A-M-E-S-H-O-W
2: หมดเวลาค่ะแต่ว่าถือว่าน้องดีไซน์ทำได้ดีมากๆเลยนะคะเมื่อกี้คำแรกที่เราพลาดไปก็คือคำว่า film ใช่ไหมคะ
3: ใช่ฟิล์มที่เอาไว้ฉายหนังหรือเปล่าคะ
2: ใช่ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งความหมายนั้นก็แปลว่าหนังก็ได้ค่ะอย่างเช่นฟิล์มเรื่องนี้จะเข้าไปฉายในโรง
1: The correct way to spell film is F-I-L-M.
3: สั้นนิดเดียวเอง
2: ใช่ค่ะสั้นนิดเดียวเองนะคะส่วนคำต่อไปที่น้องดีไซน์เกือบแล้วนิดเดียวเลยจริงๆคือคำว่า band.
1: The correct way to spell band is B-A-N-D. If it's spelled with a G, that's going to be pronounced bang. B-A-N-G. It sounds like bang. If it's a D, that's band.
2: แต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าวันนี้น้องดีไซน์ทำได้ไปทั้งหมด6คำรวมกับของน้องจุนทั้งหมดเป็น14คำค่ะเชิญไปนั่งได้เลยเก่งมากน้องดาด้าพักมาเลยค่ะตอนนี้เรามีหมายเลขที่เหลือคือ1 3 4 5 6 7และ8ค่ะน้องดาด้าอยากจะเลือกหมวดอะไรดีคะเพื่อนๆว่ายังไงคะหมายเลขอะไรดี
3: 1
2: หมายเลข1นะคะไปดูกันค่ะว่าหมายเลข1คือหมวดอะไร Stationery อุปกรณ์เครื่องเขียนค่ะปกติโรงเรียนเราก็ต้องใช้เครื่องเขียนใช่ไหมคะฉะนั้นเราก็ต้องพอรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับเครื่องเขียนพร้อมแล้ว Let's play spelling
1: We will start now Pen
3: P-E-N
1: Files
3: Pass
1: Paper
3: P-A-P-E-R
1: Glue
3: G-L-U-E
1: Eraser
3: E-R-E-A-S-E-R
1: Eraser
3: Pass
1: Pencil
3: P-E-N-C-I-L
1: Stapler
3: Pass

0: Crayon.
1: Pass.
0: Sharpener.
1: Pass.
0: Highlighter.
1: Pass.
0: Files.
1: Pass.
0: Eraser.
1: E-R-A-S-E-R.
0: Stapler.
1: S-T-A-P-L-E-R.
0: Crayon.
2: หมดเวลาค่ะเมื่อกี้คำแรกที่น้องดาด้าข้ามไปก็คือคำว่า files
0: The correct way is F-I-L-E-S
2: And what is the next word that she misspelled?
0: Crayon
2: What is the correct way to spell crayon?
0: C-R-A-Y-O-N
2: เก่งมากเลยนะคะเพราะว่ารอบนี้น้องดาด้าทำไปได้ทั้งหมด6คำรวมกับของเก่าเป็น20คำค่ะเก่งมากเชิญกลับไปนั่งที่ Bike Stop เลยนะคะน้องปั้นคะมาเลยตื่นเต้นไหม
3: ตื่นเต้นมากคร
2: ับไม่เป็นไรลูกสวยใจเข้าลึกๆสวยใจออกโอเคเรามีหมายเลข3 4 5 6 7และ8เหลือค่ะเพื่อนๆว่ายังไง
4: 6ครับ
2: หมายเลข6นะคะน้องป้าเลือกหมายเลข6เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าคือหมวดอะไร Numbers โอ้ยนี่คือดีใจหรือเสียใจคะน้องปั้น
3: ดีใจ
2: ดีใจเพราะปกติเราจะใช้เลขอยู่แล้วใช่ไหม
3: ใช่ครับ
2: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
0: We will start now First
3: F I R S T
0: 3
3: T H R E E
0: 90 90
3: N I N E T Y
0: 11
3: E L E V E N
0: 16
3: S I X T Y
0: 16
3: S I X T E E N
0: 20
3: T W E N T Y
0: 100
3: H U N D R E A D
0: 100
2: ไม่เป็นไรค่ะหมดเวลาแล้วเมื่อกี้100คำท้ายเกือบไปแล้วนิดเดียวเอง
0: The correct way to spell 100 is H U N D R E D
2: พลาดไปนิดเดียวเองแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะถือว่าเก่งมากเลยเพราะว่าน้องปั้นทำไปได้ทั้งหมด6คำรวมทั้งหมดเป็น26คำค่ะเก่งมากเลยค่ะน้องพัดคะมาเลยสาวคนสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะตอนนี้เราเหลือหมายเลข3 4 5 7และ8ค่ะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆค่ะโอ้มีหลายเสียงเลยนะคะน้องพันเลือกหมายเลข8เราไปดูกันค่ะว่าจะเป็นหมวดอะไร Weather's climate
3: อากาศ
2: อากาศใช่ค่ะถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังดีๆนะคะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
0: We will start now Windy
5: W-I-N-D-Y
0: Sunny
5: F-U-N-N-Y
0: Humid
5: H-U-M-I-D
0: Summer
5: F-U-M-M-E-R
0: Cloudy
5: C-L-O-U-D-Y
0: Foggy
5: F-O-G-G-Y
0: Tsunami
5: F-U-N-A-M-I
0: Tsunami
5: Path
0: Tornado
5: T-O-R-N-A-D-O
0: Cyclone
5: Path
0: Hurricane
5: H-E-R-R-I-C-A-N-E
0: Hurricane
5: Path
0: Tsunami
5: F-U-M-I
2: หมดเวลาแล้วนะคะน้องพัทเมื่อกี้คำนี้เลยเป็นคำแรกที่เราติดใช่ไหมคะคือคำว่า Tsunami เคยได้ยินไหมคำนี
0: ้ The correct way is T-S-U-N-A-M-I
2: And what'sTricky about this word.
0: The beginning starts with a T, but you can't hear it, so it's silent. Tsunami, but there is the T at the beginning.
2: ไม่เป็นไรนะคะน้องพัดเพราะว่าถือว่าวันนี้น้องพัดทำได้ดีมากค่ะเพราะว่าน้องพัดทำถูกทั้งหมด7คำรวมกับคะแนนของเพื่อนๆนะคะเป็น33คำค่ะเก่งมากเลยค่ะวันนี้ และขอเชิญน้องๆทุกคนมารวมตัวกันข้างหน้าเลยนะคะเย้ yeah. และวันนี้ค่ะน้องๆทั้ง5ก็ได้เล่นเกมสะกดคำเพื่อที่จะสะสมเงินรางวัลไปมอบให้กับมูลนิธิสงเคราะห์ผู้สูงอายุโพกลางจังหวัดนครราชสีมานะคะรู้ไหมลูกว่าวันนี้ทำไปได้ทั้งหมดกี่คำ
4: 33
2: คำเท่ากับว่าคำละ500บาททั้งหมดวันนี้เราทำเงินรางวัลได้ไปกี่บาทคะ
4: 16,500บาท
2: ต้องเก่งมากๆเลยนะคะวันนี้โอ้โหเป็นที่น่าภูมิใจมากๆเลยนะคะและสำหรับน้องๆทางบ้านค่ะที่อยากจะมาร่วมสนุกกับพวกเราที่นี่นะคะส่งใบสมัครเข้ามาได้เลยตามที่อยู่ข้างล่างนี้ค่ะและตอนนี้ขอเชิญน้องๆทุกคนมารวมตัวกันตรงกลางเลยค่ะมาเลยและก่อนจากกันวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆนะคะสิ่งที่เราทำให้ใครอาจเป็นสิ่งเล็กสำหรับเราแต่อาจเป็นทุกสิ่งสำหรับเขาค่ะ
0: Sometimes a small thing you do can mean everything in others' lives
2: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
4: Because English is all

0: ความหลากหลายของเชื้อชาติความหลากหลายของวัฒนธรรมก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดยั้งดังเช่นเดียวกับวัฒนธรรมอาหารที่ไม่เคยหยุดนิ่งแม้แต่วินาทีเดียวยิ่งเกิดการผสมผสานความหลากหลายมากขึ้นเท่าไหร่มูลค่าก็เพิ่มขึ้นมากเท่านั้นและนี่คือความหมายของคุกเคาเจอร
1: ์วัฒนธรรมในการกินอาหารมันเป็นศาสตร์สากลไม่ว่าจะรสชาติของประเทศไหนมันก็จะมีความแตกต่างไปการนำเรื่องราวต่างๆทั้งวิถีชีวิตวัฒนธรรมมาพัฒนาเป็นเมนูใหม่ๆทำให้ธุรกิจมันเติบโตไปได้อย่างยั่งยืน
2: สำหรับผมนะครับอาหารไม่ว่าจะเป็นชาติไหนวัตถุดิบตัวไหนจากทั่วทุกมุมโลกคำว่าอาหารไม่มีขอบเขตจำกัดเลยและเราเชื่อได้ว่าตราบใดที่คนยังไม่หยุดพัฒนาอาหารก็จะเติบโตไปพร้อมๆกับเราเช่นกันครับผม

0: นมเป็นอาหารที่ยอมรับกันว่ามีคุณค่าทางโภชนาการสูงครบถ้วนด้วยสารอาหารหลัก5หมู่มีโปรตีนอุดมด้วยเกลือแร่หลายชนิดโดยเฉพาะแคลเซียมและฟอสฟอรัสที่จำเป็นต่อการสร้างกระดูกและฟันนอกเหนือจากประโยชน์ทางด้านคุณค่าแล้วการนำไปประกอบอาหารก็ยังสามารถทำได้หลากหลายเมนูเช่นกันซึ่งในวันนี้รายการของเราขอพาคุณผู้ชมไปพบกับเมนูพานาคอตต้าจากเชฟทั้งสองท่านที่รังสรรค์ออกมาให้แตกต่างกันตามสไตล์เฉพาะตัวแต่สิ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือการเลือกใช้วัตถุดิบนมโคคุณภาพดีที่มาจากฟาร์มโคนมคุณภาพของเกษตรกรท้องถิ่นและตอนนี้คุณแบงก็พร้อมแล้วที่จะมาเล่าถึงที่มาที่ไปของเมนูลานาคอต้าให้เราได้ฟังกันครับ
1: สวัสดีครับผมชื่อเชฟแบงค์นะครับพงศกรเจรสาธิตครับปัจจุบันก็เป็นเชฟโอนเนอร์อยู่ที่ภัตตาคารเจียรุ่งเฮงสาขาศรีดอนชัยครับแล้วก็สาขาวานิมานครับควบ2สาขาเลยครับสำหรับโครงการลานาแกสโตรโนมีนะครับเราก็ได้เห็นการรับสมัครผ่านทางช่องทางออนไลน์ครับก็เลยทักเข้าไปสอบถามรายละเอียดครับเราก็เห็นว่าโครงการมีพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการทำอาหารมีสุขาภิบาลอาหารต่างๆนานาเงี้ยครับแล้วก็ที่สำคัญเลยไฮไลท์ของโครงการก็จะเป็นการสอนให้ความรู้เทคนิคโมเลกุลาร์แกสโตรโนมีนะครับหรือว่าวิทยาศาสตร์เอามาอยู่ในอาหารครับสำหรับโครงการนี้ก็สอนผมเยอะมากเลยครับโอ้ตั้งแต่การทำโฟมนะฮะเทคนิคการทำบับเบิ้ลหรือแม้กระทั่งซูวี

นะครับทำให้สุกโดยใช้อุณหภูมิต่ำครับแต่ที่ในเมนูในวันนี้นะฮะเราเตรียมมาหลากหลายเลยครับไม่ว่าจะเป็นเทคนิคสโมกนะฮะแล้วก็จะมีเทคนิคที่ทำน้ำนะฮะให้กลายเป็นผงหรือแม้กระทั่งทำน้ำเนี่ยให้หนืดมากยิ่งขึ้นให้กลายเป็นซอสอย่างเงี้ยครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาทำเมนูลานาคอตต้าข้าวโพดคลุกเนยครับก็จะถูกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเวลาที่เราตอนเด็กๆครับเวลาไปเที่ยวตลาดนัดอะไรเงี้ยครับเราก็จะชอบแบบได้กลิ่นที่มันหอมเตะจมูกเรานั่นก็คือกลิ่นข้าวโพดคลุกเนยถูกต้องไหมฮะเราก็จะเอาเมนูตรงนั้นแหละครับมาปัดฝุ่นใหม่เมื่อรูปร่างหน้าตาครับมันเปลี่ยนไปเลยครับแต่เวลาเราชิมแล้วเนี่ยเราก็จะได้ชิมรสชาติที่คุ้นเคยครับในรูปร่างหน้าตาที่เราไม่คุ้นเลยครับผมสำหรับวัตถุดิบของลานาแกสโตรโนมีที่มาใช้ในครั้งนี้นะฮะเราก็จะใช้หลายอย่างเลยครับก็จะมีทั้งนมโคคุณภาพดีนะฮะแล้วก็จะมีข้าวโพดครับผมข้าวโพดหวานของเกษตรกรเชียงใหม่ครับผมแล้วก็วัตถุดิบอีกเยอะมากเลยครับที่ลานาแกสโตรโนมีจัดให้เราแล้วเราก็เห็นวัตถุดิบแล้วก็หยิบจับมาใช้ครับผมเชื่อได้ว่าอาหารถ้าเราใส่ใจเรื่องวัตถุดิบอาหารจานนั้นอร่อยไปละ 50% ครับวัตถุดิบที่เราจะมาเลือกครับไม่ใช่ว่าวัตถุดิบทุกอย่างจะเหมือนกันหมดยกตัวอย่างเช่นมะนาวถ้าเราเลือกมะนาวในหน้าร้อนก็จะเปรี้ยวกว่ามะนาวในหน้าฝนเป็นต้นอย่างเงี้ยครับเรื่องของพริกความเผ็ดความหวานอย่างเช่นน้ำนมโคนมคุณภาพดีนะครับผมเราก็มีวิธีแฮนด์เดิลน้ำนมมาโดยการที่ว่าเอานมดิบมาเนี่ยฮะซึ่งรีดสดๆจากเต้าเลยครับหลังจากนั้นเรามาพาสเจอไรซ์ด้วยตัวเองซึ่งการพาสเจอไรซ์เองก็จะหอมกว่าการที่ให้โรงงานหรืออุตสาหกรรมเขาพาสเจอไรซ์การที่เราคัดเลือกวัตถุดิบมาเป็นอย่างดีและเรามาปรุงอาหารเป็นอย่างดีนั่นคือเราไม่ยอมให้สูญเสียความหอมของตัววัตถุดิบเลยครับเราก็ทำการพาสเจอไรซ์เองซึ่งจะคงความหอมของนมได้มากที่สุดหลังจากนั้นเราก็เอานมตรงนั้นที่เราพาสเจอไรซ์เองเนี่ยมาทำไอศกรีมเลยเพราะฉะนั้นความหอมจะคุมกันได้มากที่สุดให้สูญเสียความหอมของนมสดน้อยที่สุดเท่านั้นเลยครับทีนี้ครับพอเรามาร่วมโครงการลานาแกสโตรโนมีแล้วเนี่ยเราจะเสิร์ฟข้าวโพดคลุกเนยแบบทรดิชันนอลธรรมดาไม่ได้แล้วครับเรามีการแยกองค์ประกอบของข้าวโพดคลุกเนยออกมาแล้วก็ใส่เป็นบุลเลตอย่างแรกเลยครับในเมนูของลานาคอต้าข้าวโพดทุกเนยนะครับสิ่งแรกที่เราทำก็คือพานาคอต้าข้าวโพดเนี่ยแหละครับ

หลังจากนั้นเราก็เติมนมลงไปนะครับเติมน้ำตาลเติมเกลือลงไปนะฮะและปิดท้ายครับขาดไม่ได้เลยเราวางเจลาตินลงไปแล้วไปเซตตัวในอุณหภูมิที่เย็นครับก็จะเซตตัวทำให้เขาแข็งขึ้นทำให้กลายเป็นพานาคอตต้าครับผมต่อมานะครับอย่างที่2ที่เราทำก็คือไอศกรีมข้าวโพดคลุกเนยครับตรงนี้ก็จะเอาข้าวโพดไปคั่วกับเนยเช่นกันครับผมแล้วก็เติมส่วนผสมต่างๆทีนี้ครับหลังจากนั้นเราก็ปั่นอยู่ในเครื่องไอศกรีมแล้วเนี่ยครับจากนั้นเองก็จะมีอีกหลายขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนของการทำซอสนะฮะก็เราจะทำซอสมะม่วงสวรสครับแล้วเราจะทำให้เขาข้นหนืดได้โดยการที่ใส่สะทานานะครับเป็นผงที่เราเติมลงไปแล้วเนี่ยทำให้วัตถุดิบจากเดิมที่เป็นน้ำเนี่ยครับมีความข้นหนืดมากยิ่งขึ้นให้กลายเป็นซอสหรือกลายเป็นเจลที่เราเอามาใช้แต่งจานครับ

0: ่อมานั่นก็คือน้ำตาลไอโซมอลชูการ์ครับเราก็เอาน้ำตาลเนี้ยนะฮะมาทำให้ร้อนครับมาฮีทเขาหลังจากละลายครับเพิ่มอุณหภูมิให้สูงยิ่งขึ้นน้ำตาลที่ละลายแล้วที่อยู่ในเตาอบครับจะค่อยเดือดเป็นบับเบิ้ลขึ้นมาปิดท้ายด้วยการใช้เทคนิคสโมกนะฮะอย่างเช่นสโมกกิ้งกันใส่เข้าไปเพื่อเพิ่มกลิ่นเผาไหม้ของเปลือกข้าวโพดเข้าไปครับจุดเด่นของเมนูนี้นะครับเวลาที่เราจัดเสิร์ฟไปแล้วอย่างแรกลูกค้าต้องงงก่อนลูกค้าจะต้องงงว่าเฮ้ยคืออะไรวะแล้วลูกค้าก็จะแบบมีไอเดียในหัวเยอะมากว่าอันนั้นคืออันนี้อันนี้ทําอย่างนั้นมันประกอบไปด้วยเมธอดที่หลากหลายมากเลยในจานนั้นหลายคอมโพเนนต์มากเลยครับหลังจากที่เขากินไปเท่านั้นแหละครับในหัวเขาจะขึ้นมาเลยว่าอ๋อข้าวโพดคลุกเนยนั่นเองเลยมันเป็นรสชาติที่มันคุ้นเคยมากเลยแต่จัดเสิร์ฟออกมาในรูปแบบที่เราไม่คุ้นเลยครับก็จะเพิ่มความสวยงามแล้วก็เพิ่มมูลค่ามากยิ่งขึ้นครับภูมิใจมากวินาทีที่ผมเอาวัตถุดิบของเขามาทำอาหารและเราชิมแล้วตัวเราเองมองว่าอร่อยตรงนั้นภูมิใจระดับหนึ่งมากๆแล้วครับแต่สิ่งที่ทำให้ผมภูมิใจมากกว่านั้นก็คือเมื่อเราทำผลผลิตของเขาทำอาหารแล้วมันสักเสร็จแล้วเนี่ยเราเรียกเกษตรกรเข้ามานั่งลองชิมดูซิว่าอาหารที่เราทำมันอร่อยมากขนาดไหนจุดเริ่มต้นของอาหารที่อร่อยขนาดนี้มาจากต้นน้ำที่คือเกษตรกรเนี่ยครับใส่ใจในทุกขั้นตอนจึงทำให้ผลผลิตของเขาออกมาสดสะอาดแล้วก็อร่อยมาถึงเราปรุงแต่งนิดเดียวก็อร่อยครับผมก็รู้สึกภาคภูมิใจมากที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นคนเชียงใหม่โดยแท้จริงแล้วเราเติบโตมาในบ้านเมืองเชียงใหม่และเราได้ช่วยเหลือเกษตรกรต่างๆเอาหยิบจับวัตถุดิบที่มันมีมูลค่าเราเอามาเพิ่มมูลค่าเข้ามาแล้วก็แปลงโฉมมาให้กลายเป็นอาหารที่จะเสิร์ฟแนวของอินโนเวทีฟครับผม
1: สำหรับเมนูลานาคอต้านั้นถือเป็นส่วนผสมที่ลงตัวความหวานฉ่ำจากข้าวโพดที่หลอมรวมกับความนุ่มละมุนจากนมโคคุณภาพดีถือเป็นอีกหนึ่งเมนูที่น่าสนใจจริงๆแหละครับคุณผู้ชมเพราะความอร่อยบางครั้งไม่ใช่แค่เพียงการปรุงรสเท่านั้นแต่ยังขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่ดีด้วยเช่นกันครับใช่ครับสำหรับเทปนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกกับวัตถุดิบนมโคคุณภาพดีที่ส่งตรงมาจากฟาร์มเกษตรกรท้องถิ่นจะเป็นอย่างไรนั้นไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยครับ
2: ครับสวัสดีครับผมนุ้ยนะครับจากคลองศักดิ์ฟาร์มนะครับจุดเริ่มต้นผมจากพ่อแม่ทำมาก่อนประมาณ10ปีเนาะแล้วก็ผมก็มาสานต่อที่ฟาร์มครับเคยช่วยพ่อแม่มาตั้งแต่เล็กแล้วครับก็คุกคีกับมันตั้งนานแล้วเหมือนกันครับแล้วก็ศึกษามาเรื่อยๆครับเปลี่ยนวิธีการคิดเปลี่ยนความรู้เข้ามาใหม่เรื่อยๆครับ1วันตื่นเช้ามาคนงานก็จะไล่วัวรีดไปอาบน้ำเนาะครับชุดที่2ให้มาโกยขี้แล้วชุดที่3ก็จะเตรียมอาหารวัวให้วัวกินครับนี่วัวเล็กครับไอ้พวกนี้ต้องดูแลดีเป็นพิเศษหน่อยนะครับเพราะว่าพวกนี้มันเจ็บป่วยง่ายอะครับผมต้องดูแลเองปล่อยคนงานไม่ได้เลยครับดื้อเฉพาะบางตัวนะเนี่ยอันนี้ก็เล่นได้อยู่ตอนเช้าคนงานก็จะไล่วัวมาอาบน้ำก่อนนะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งคนงานชุดหนึ่งก็อยากกวยขี้วัวไล่มาล้างเต้านมอีกทีนึงครับแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะรีดนมแล้วครับเมื่อก่อนเรารีดเป็นแบบถังหิ้วบักเก็ตนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นรีดไฟลายให้มันสะดวกสบายขึ้นวิธีการรีดนมวัวขั้นตอนแรกของผมเนี่ยต้องล้างเต้านมวัวให้สะอาดนะครับแล้วเช็ดน้ำเอาผ้าแห้งเช็ดเต้านม1รอบเอาเดตตอพ่นหัวนมฉีดพ่นหัวนมฆ่าเชื้ออีก1รอบแล้วก็ทิชชู่เช็ดรอบสุดท้ายแล้วครับแล้วก็รีดนมครับ

พันธุ์ในฟาร์มวัวเป็นพันธุ์โฮลสไตน์ฟริเชียนนะครับข้อดีก็คือเลี้ยงง่ายเนาะนิสัยไม่ดุไม่เตะครับแล้วก็ไม่อั้นนมด้วยครับอันนี้จะเป็นวัวปิดนมมาอายุประมาณ3เดือนถึง5เดือนครับอันนี้จะไหลขึ้นมาอยู่ประมาณ6เดือนคอกนี้6เดือนไหลไปเรื่อยๆจนถึงผสมอยู่ตรงปลายสุดนู่นนะครับส่วนอาหารตรงนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอาหารพ่นนะครับจะให้วันหนึ่งประมาณ3กิโลกรัมต่อตัวต่อวันนะครับส่วนอาหารหยาบเป็นเปลือกข้าวโพดโรงงานนี้ตรงนี้จะให้กินจนอิ่มทั้งวันเลยครับให้น้อยก็ได้นมน้อยให้เยอะไปก็ไม่ดีครับต้องให้พอดีสัดส่วนอาหารหยาบอาหารพ่นต้องพอดีครับ

ให้ผมในการดูแลสุขภาพวัวมีการจับสัตว์การผสมให้เราไปผสมเทียมช่วงเวลาไหนเขาก็จะบอกเราได้หรือว่าเราไม่แน่ใจเราก็ต้องหมอมาเช็คก่อนว่าผสมได้ไหมอะไรอย่างน้อยช่วยเราได้ระดับหนึ่งเนาะข้อมูลอัปเดตทุกๆ2ชั่วโมงครับอันนี้เป็นภาพรวมทั้งฝูงเนาะอันนี้ถ้ามีวัวตัวไหนป่วยขึ้นมามันก็จะแจ้งเตือนมาตรงนี้เนาะแล้วได้เจาะจงว่าวัวตัวไหนป่วยแล้วก็วิ่งไปตรงหาตรงนั้นเลยไอ้ตัวนี้ก็คือเป็นการระดับวัดการเคี้ยวเอื้องทั้งฟาร์มทั้งฝูงอะเคี้ยวเอื้องปกติไหมถ้าเคี้ยวเอื้องน้อยก็คือเราให้อาหารหยาบน้อยเพื่อพอความต้องการของวัวนะครับถ้าเคี้ยวเอื้องเยอะเกินไปก็คือเหมือนให้เราให้อาหารหยาบเยอะผลน้ำนมต่อตัวต่อวันก็จะลดลงเหมือนกับคิดว่ากินอาหารข้นได้น้อยลงเนี่ยครับเนี่ยครับนี่งับงับงับงับเนี่ยเขาเรียกว่าเคี้ยวเอื้อง

อันนี้จะเป็นโซนโคเล็กนะครับอนุบาลโคกินนมจนถึงอายุ2เดือนเนาะอยู่บนกรงอีกประมาณเดือนนึงให้มันปรับสภาพไปก่อนแล้วก็ค่อยลงไปอยู่คอกโซนนี้จะเป็นที่ผมดูแลเองทั้งหมดเลยครับโคเล็กเพราะมันละเอียดอ่อนมากอีกตัวนี้ก็3เดือนแล้วครับปิดนมละเงี้ยก็อยู่บนกรงไปก่อนเลยรออีกประมาณสักอาทิตย์นึงก็แน่ได้ลงแล้วครับตอนนี้ก็ส่งนมให้สู่รับนมดิบเนาะเขาก็ไปผลิตเป็นนมโรงเรียนนม UFC เด็กๆในพื้นที่ก็ได้กินนมคุณภาพส่วนที่2ก็จะเป็นตามออเดอร์ร้านกาแฟแล้วก็ทำชีสเขามารับได้วันต่อวันหรือว่าอาทิตย์ละครั้งได้ครับ

0: ที่ฟาร์มของเรานะครับจะใส่ใจทั้งสุขภาพและอาหารวัวและขั้นตอนการรีดนมของวัวต้องสะอาดผู้บริโภคมั่นใจได้เลยครับว่านมทุกหยดที่ออกจากฟาร์มของเราครับมีคุณภาพครบถ้วนทั้งไขมันและโปรตีนและความสะอาดแน่นอนครับผม
1: และเมนูที่2ในวันนี้พานาคอต้าเมลเบอร์รี่วุ้นลำใหญ่ซึ่งถูกรังสรรค์โดยเชฟโย

ชื่อโยนะครับพินโยวิสัยเป็นโลคอลเชฟเป็นเจ้าของอยู่ที่ออนใต้ฟาร์มโครงการแกสโนมี่เป็นโครงการที่รับสมัครผู้ประกอบการที่ให้ความสนใจในการทำอาหารโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นภาคเหนือวัตถุดิบเชียงใหม่ซึ่งเป็นตรงกับสิ่งที่ทีมงานออนไต้ฟาร์มหรือว่าตัวผมเองเนี่ยใช้ทำที่ออนไต้ฟาร์มอยู่แล้วก็เลยสนใจที่จะไปเข้าร่วมโครงการครับก็ได้สมัครเข้าไปร่วมจริงๆแล้วอย่างตัวผมเองเนี่ยทำอาหารก็จะเป็นสไตล์ลูกทุ่งนะครับอาหารเราก็ทำเป็นอาหารเหนือที่บริการนักท่องเที่ยวที่มาทานที่ร้านศาสตร์ต่างๆทักษะในการทำอาหารก็สืบทอดกันมาจากครอบครัวเป็นส่วนใหญ่นะครับเรียกได้ว่าทำกันแบบลูกทุ่งพอเราไปร่วมโครงการสิ่งหนึ่งที่ผมสนใจก็คือการนำเอาวิทยาศาสตร์นะครับเข้ามาพัฒนาในเมนูต่างๆให้เมนูอาหารเราได้มีเหมือนมีคุณค่ามากขึ้นนะครับแล้วก็มีเรื่องราวได้มากขึ้นแรกเริ่มก็ต้องเท้าความไปตอนเข้าโครงการเราก็จะมีทีมที่ปรึกษาที่เป็นเชฟที่จะให้คอนซัลท์ให้คำปรึกษาในการรังสรรค์เมนูใหม่ๆโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นหรือวัตถุดิบที่เรามีบวกกับเสน่ห์ของความเป็นล้านนาความเป็นอาหารเหนือเข้าไปนะครับก็จากการที่ไปเรียนมาผมก็ได้ปรึกษากับเชฟว่าที่นี่เองออนไต้ฟาร์มเองเนี่ยผมสารภาพกับเชฟเลยผมไม่เคยมีของหวานเสิร์ฟลูกค้าเลยนะครับก็เลยขอไอเดียว่าอยากจะทำของหวานอะไรง่ายๆที่ผมสามารถทำได้ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเข้ามาแล้วก็เสิร์ฟให้ลูกค้าได้ทุกเพศทุกวัยก็ได้เป็นเมนูเป็นพานาคอตต้าขึ้นมาความโดดเด่นของพานาคอตต้าก็คือเราใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นเริ่มตั้งแต่นมน้ำนมที่นี่เป็นแหล่งผลิตน้ำนมคุณภาพดีเลยนะครับแล้วก็

ผลไม้ตามฤดูกาลช่วงนี้ลำไยเยอะบางช่วงบางฤดูกาลมีมัมเบอรี่มะม่วงลูกฟักข้าวก็สามารถจะเอามาทำเป็นซอสเป็นท็อปปิ้งที่เราแต้มสีสันเสิร์ฟลูกค้าได้ก็เป็นที่มาที่ไปของเมนูนี้ครับวัตถุดิบเมนูนี้ก็จะเป็นเราจะเตรียมองค์ประกอบอยู่หลากหลายวัตถุดิบหลักๆ ก็จะใช้น้ำนมนะครับนมโคที่นี่จะมีฟาร์มโคนมอยู่ในชุมชนเยอะมากนะครับแล้วก็เลือกใช้น้ำนมดิบจากในฟาร์มโคนมตรงนี้มาใช้แล้วก็ข้อดีของนมที่นี่คือมันเฟรชครับวันต่อวันเช้าๆที่เราจะได้ความสดออกมาเทคเจอร์ของนมใหม่ๆมันจะมีพวกโปรตีนมีพวกแฟตมีอะไรอยู่เต็มที่เลยนะครับก็สามารถจะเอามาทำได้ทำให้กลิ่นทำให้ความหอมของนมมันออกมาเต็มเลยองค์ประกอบต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของน้ำซอสท็อปปิ้งนะครับผมเลือกใช้มันเบอรี่เพราะว่าช่วงฤดูกาลที่มันเบอรี่ออกเนี่ยโอ้โหลูกมันร่วงมันเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็สามารถมาทำน้ำซอสไว้ได้ก็เลือกใช้มันเบอรี่แต่งแต้มให้มันมีสีสันมันมีเสน่ห์ของร้านนาเข้าไปช่วงฤดูกาลลำไยนะครับช่วงฤดูนี้ลำไยสดๆเยอะมากราคาก็ถูกแล้วก็เอามาทำเป็นวุ้นอยู่ในลูกลำไยเพื่อที่จะไปแต่งท็อปปิ้งด้านหน้านะครับให้มันมีเท็กเจอร์มีความเป็นโมเลกุล่ามันมีความสุขในการทานมากขึ้นก็จะเตรียมองค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับในเมนูหลักๆก็คือน้ำนมนะครับ

น้ำซอสท็อปปิ้งก็จะใช้เลือกใช้มันมารี่สดแล้วก็จะเลือกใช้หม่อนที่มีความสุกมากมากเลยก็จะได้รสชาติความหวานอมเปรี้ยวเอามาปั่นแล้วก็เอามาเคี่ยวกับน้ำตาลเพื่อที่จะทำเป็น

0: ฤดูนี้ลำไยเยอะก็จะแกะลำไยควันเอาเมล็ดออกเราจะกรอกวุ้นอาก้าเข้าไปนะครับจะทำให้เวลากัดมันจะมีเท็กเจอร์ที่ต่างจากทานลำไยปกติเลือกใช้สาคูนะครับสาคูที่มาแต่งแต้มสีสันของดอกอัญชันไปก็จะได้เท็กเจอร์เหมือนโซเฟียสวยๆนะครับก็จะมีดอกไม้ในสวนนะครับมาเป็นเอดิเบิลฟลาวเวอร์เอาองค์ประกอบทั้งหมดมารวมกันแล้วก็พร้อมเสิร์ฟเป็นลานาคอตต้าเมนูนี้ก็มันจะมีความหวานความนุ่มนะครับเวลาเราตักเข้าไปเนี่ยซอสตัวซอสมันเบอรี่เนี่ยมันจะมีทั้งความเปรี้ยวอมหวานส่วนตัวนมเองเนี่ยก็จะเป็นครีมที่มีความนุ่มอยู่ไม่ถึงกับแข็งมากเวลาตักกินมันก็จะด้วยความเย็นความหวานความเปรี้ยวความนุ่มก็จะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายเวลาเราทานอาหารหนักๆมาก็ปิดท้ายด้วยลานาคอตต้ากันจริงๆผมเชื่อว่าความสดความใหม่ของวัตถุดิบเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้รสชาติอาหารมันโดดเด่นนะครับการที่เราได้วัตถุดิบดีๆอย่างนมสดๆใหม่ๆเนี่ยมาทำเป็นอาหารก็จะทำให้คุณค่าของนมมันสูงขึ้นยิ่งเราเล่าเรื่องที่มาที่ไปของนมให้กับนักท่องเที่ยวเขาจะมีมากกับอาหารนั้น
1: ๆด้วยนมโคคุณภาพดีที่ประสานเข้าเป็นเนื้อเดียวกันกับเมาเบอรี่ทำให้รสสัมผัสนั้นเต็มไปด้วยความหอมหวานกลมกล่อมและยิ่งได้เคี้ยววุ้นลำไยด้วยแล้วล่ะก็เคี้ยวเพลินอย่าบอกใครเลยล่ะครับคุณผู้ชม สำหรับเทปนี้แม้จะเป็นเมนูพานาคอตต้าเหมือนกันแต่ทั้งคู่ก็มีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องของวัตถุดิบเทคนิคการทำอาหารและรสชาติเฉพาะตัวแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือการเลือกใช้นมโคคุณภาพดีจากเกษตรกรท้องถิ่นที่นอกจากจะช่วยสนับสนุนให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วยังถือว่าเป็นการนำอาหารในท้องถิ่นมายกระดับให้เกิดมูลค่าและสามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับทุกเมนูอาหารได้ไม่มีที่สิ้นสุดในครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรจะมีวิธีการไหนในการส่งต่อคุณค่าวัตถุดิบท้องถิ่นให้เกิดมูลค่าเพิ่มมากยิ่งขึ้นร่วมหาคำตอบไปกับเราได้ในอาทิตย์หน้ากับรายการ Cook Culture แล้วพบกันใหม่ครับ

0: ถ้าเราพูดกับฝรั่ง I like to watch soundtrack movie ภาษาไทยแล้วก็โอเคนี่แต่ฝรั่งมีงงแน่นอนค่ะ soundtrack เนี่ยนะคะเขาจะนึกว่าเราหมายถึงเพลงประกอบหนังมันมีอีกหลายคำเลยค่ะที่เราก็ใช้กันทั่วไปในภาษาไทยเนาะแต่คนทั่วโลกไม่ได้เข้าใจแบบนั้นเราจะพูดว่าหนัง soundtrack อาจจะบอกว่า an English film without dubbing นี่คือการพากย์นะคะ without dubbing ถ้าเราจะบอกมีคำอธิบายมีคำแปลด้วยไหมมี subtitle อะไรอย่างเงี้ยนะคะ with subtitles without subtitles เช่นถ้าเราจะพูด I like to watch English films with subtitles I don't like films that are dubbed into Thai languageคำที่สองค่ะเฟรชชี่เนี่ยถ้าเราเอาไปพูดกับฝรั่งเราก็จะนึกว่าคนที่ดูมีความสดชื่นในตัวอะไรเงี้ยนะคะถ้าเราจะเรียกนะคะก็คือเฟรชแมนเรียกได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยค่ะคำที่สามค่ะ Pretty MC และณจุดนี้นะคะขอเจิญเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้เรามีกิจกรรมโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราใช้คำว่า Master of Ceremonies ซึ่งจริงๆก็คือคำว่า MC นั่นแหละ Master of Ceremoniesหรือถ้าเราเป็นพริตตี้เป็นนางแบบอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะใช้คำว่า models คำต่อไป American chair เอ้ยไปกินเฮ้ยเดี๋ยววันนี้อเมริกันแชร์หันหารกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอเมริกาไม่น่ามีอเมริกันแชร์แต่ว่าไทยมีอเมริกันแชร์แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเราจะต้องการอธิบายให้ฝรั่งเข้าใจว่าเอ้ยเดี๋ยวหารกันหรือต่างคนต่างจ่ายอะไรอย่างเงี้ยเราใช้คำว่า go dutch หรือจะใช้คำว่า share the bill split the bill หรือ pay separately ไม่ใช้อเมริกันแชร์นะคะเช็คบิลด้วยค่ะทานเสร็จแล้วค่ะเช็คบิลด้วยค่ะถ้าเราพูดว่าเช็คบิลหน่อยเช็คบิลฝรั่งอาจจะเข้าใจได้ว่าให้ตรวจรายการอาหารอีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งถ้าเป็นในอังกฤษอะไรเงี้ยเราอาจจะพูดว่า bill please ขอบินด้วยค่ะจะได้จ่ายตังค์ให้นะคะหรือถ้าเป็นในอเมริกานะคะ check please คือขอเช็คด้วยจะได้จ่ายตังค์ต้องเลือกสักอย่างนะคะไม่เช็คกับบินรวมกันนะคะ check please bill please คำต่อไปค่ะ x แบรนด์นี้ x แบรนด์นี้ศิลปินคนนี้ x นักร้องคนนี้เหมือนเขาทำงานร่วมกันเขาเป็นพาร์ทเนอร์กันแต่ว่าเราไม่ได้เรียกว่า x ตรงตัวเลยนะคะส่วนใหญ่เราจะใช้คำว่า collaboration หรือสั้นๆก็ collab นะคะคำว่า collaboration เนี่ยเป็นคำนามใช่ไหมคะ Supreme and Louis Vuitton collaboration หรือเราจะบอกว่าแบรนด์นี้ร่วมงานกับแบรนด์นี้โดยใช้เป็น verb แทนก็ใช้คำว่า collaborate นะคะ Supreme collaborates with Louis Vuitton
1: เฮ้ยแกขอแจมด้วยคนได้ไหมอ่ะ
0: เหมือนขอไปร่วมด้วยคนได้ไหมใช้คำว่า join Can I join you? Do you wanna join us? อะไรประมาณนี้ Go Inter อุ้ยเดี๋ยวนี้คนนี้มัน Go Inter ไปแล้วอะไรเงี้ยนะคะเราไม่มีภาษาอังกฤษนะคะเพราะเราย่อเอง Inter เนี่ยประมาณจากคำว่า international เวลาที่เราจะบอกว่าโอ้ยเขาไปดังทั่วโลกแล้วนะเช่น Lisa Blackpink Bam Bam GOT7 หรือภูมิพิภูริตอะไรเงี้ยจะบอกว่า Lisa has gone globalhas become a world-class artist นะคะใช้คำว่า global international world-class artist ไหนใครมีคำไหนเฮ้ยคนไทยเราพูดกันทั่วไปแต่ว่าฝรั่งไม่น่าเข้าใจอ่ะลองคอมเมนต์มาคุยกันมาแชร์กันว่ามีคำไหนที่น่าสนใจอีกบ้าง

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อชีวิตและสุขภาพเพื่อชีวิตที่ดีของคนไทยทุกคนค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ศูนย์เสริมสุขภาพเซิ่งกู่ค่ะซึ่งเป็นศูนย์ที่มีการรักษาแบบแพทย์ทางเลือก3ประสานนะคะช่วยเสริมสุขภาพของเราแล้วก็ยังช่วยเสริมวงการแพทย์แผนปัจจุบันอีกด้วยซึ่งแพทย์ทางเลือก3ประสานนี้นะคะช่วยรักษาอาการโรคต่างๆที่เกิดจากหลอดเลือดได้เป็นอย่างดีเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคของความดันโลหิตสูงความดันโลหิตต่ำโรคหัวใจปวดหัวไมเกรนอาการหวัดนะคะหรือว่าจะเป็นการขับถ่ายที่ไม่ปกติรวมไปถึงโรคข้อต่อต่างๆที่อักเสบด้วยไม่ว่าจะเป็นข้อเข่าข้อไหล่ข้อศอกข้อเอวก็สามารถรักษาได้แต่ว่าแพทย์ทางเลือก3ประสานนี้นะคะถึงแม้ว่าจะสามารถรักษาหรือแก้ไขโรคต่างๆได้อย่างมากมายแต่ก็ยังไม่เป็นที่รู้จักสักเท่าไหร่ค่ะวันนี้นะคะรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพของเราค่ะจึงขออาสาพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกถึงหลักการรักษาแบบแพทย์ทางเลือก3ประสานนะคะแล้ววันนี้เองค่ะเราก็มีผู้เชี่ยวชาญนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยมาร่วมพูดคุยด้วยค่ะขอต้อนรับนะคะคุณหมอสุทัศน์กุลสันติพงษ์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ค่ะคุณหมอคะอันดับแรกเลยค่ะพาขอถามว่าแพทย์ทางเลือก3ประสานเนี่ยคืออะไรคะ
1: แพทย์ทางเลือก3ประสานก็คือศาสตร์ของนวดฝ่าเท้าแบบจีนเนี่ยประสานกับการศาสตร์ของการนวดกดจุดลมปราณและการวางถ้วยสุญญากาศหรือทางการแพทย์เรียกว่าครอบกระปุกครับ
0: ค่ะก็คือเป็นการประสาน3อย่าง
1: ประสานศาสตร์3อย่างด้วยกันคร
0: ับ หลักๆก็คือเป็นการมีอะไรบ้างนะคะ
1: มีนวดฝ่าเท้าน
0: วดฝ่าเท้า
1: แล้วก็นวดกดจุดลมปราณ
0: ค่ะนวดกดจุด
1: ลมปราณแล้วก็วางครอบถ้วยหลุดสุญญากาศครับ
0: ค่ะทั้ง3อย่างนี้คือต้องทำควบคู่กันทั้ง3ขั้นตอน
1: ก็แล้วแต่ครับนะฮะอย่างสมมติว่าถ้าบางคนเนี่ยอาการไม่รุนแรงอย่างสมมติว่า นอนหลับไม่ดีแล้วก็เป็นหวัดนิดๆหน่อย
0: ค่ะ
1: เราก็ไม่จำเป็นต้องทำด้วยกันทั้ง3อย่างอาจารย์แค่นวดฝ่าเท้าอย่างเดียวแต่ถ้าบางคนเนี่ยมีอาการโรคสะสมเนี่ยนะจนร่างกายเนี่ยเสียศูนย์ไปเยอะแยะนะฮะเพราะนั้นก็ผมก็ต้องวินิจฉัยว่าถ้าจำเป็นแล้วต้องแก้ทั้งระบบนะฮะคือผัดด้านให้เลือดทั้งทั่วร่างกายเนี่ยให้กลับมาไหลเวียนดีขึ้นเพราะในการรักษาจะได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
0: ค่ะ
1: ครับ
0: สำหรับหลักการรักษาแบบทางเลือก3ประสานแบบนี้ค่ะมีหลักการยังไงบ้างคะคุณหมอ
1: คือหลักการของเราก็คือว่าเราจะเน้นว่าไปผัดดันให้ผู้ป่วยเนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: เลือดลมไหลเวียนเนี่ยดีขึ้นนะให้เลือดกลับมาไหลเวียนมีประสิทธิภาพแล้วก็ผัดดันให้ผัดดันให้อวัยวะต่างๆกลับมาทำงานดีขึ้น
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะให้กลไกระบบต่างๆในร่างกายเนี่ยทำงานมีประสิทธิภาพร่างกายก็ต้องสามารถขับของเสียออกจากร่างกายได
0: ้
1: เพราะนั้นการรักษาหลักการเราก็ต้องคือก่อนอื่นเราก็เน้นรักษาแบบองค์รวมควบคู่กับการรักษาอาการโรคเฉพาะไปพร้อมกัน
0: ก็คือเป็นอาการที่เหมือนรักษาสร้างความสมดุลให้กับร่างกายนั่นเอง
1: ถ
0: ู
1: กต้องครับครับปรับความสมดุลของร่างกายครับครับ
0: ซึ่งส่วนใหญ่เลยคนที่มาหาคุณหมอมักจะเป็นโรคอะไรอะคะ
1: ส่วนมากจะเป็นโรคที่นอนหลับไม่ดีนะระบบย่อยขับถ่ายไม่ปกติท้องผูกหรือว่ามีอาการปวดหัวเวียนศีรษะหรือว่าเกี่ยวกับความดันสูงนะแล้วก็หลอดเลือดหัวใจมีอาการติบนะฮะอาการติบเราหมายความว่าติบไม่ใช่รุนแรงถึงขั้นที่ว่าจะหัวหลอดเลือดตันหรือว่าหัวใจล้มเหลวคือมีเริ่มมีอาการติบละ นะฮะมีอาการแ
0: ค
1: ่รู้สึกจะไม่สบายแล้วก็เกี่ยวกับพวกโรคข้อต่อต่างๆเจ็บปวดและอักเสบอย่างสมมติว่าเป็นข้อเข่าเจ็บปวดอักเสบหัวไหล่ต้นคอหรือปวดเอวอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าสุภาพสตรีเนี่ยนะประจำเดือนมาไม่ปกติ อย่างนี้เป็นต้นครับ
0: ก็สามารถช่วยได้เหมือนก
1: ัน
0: ก
1: ็
0: เป็นโรคที่พาเหมือนที่พาบอกไปเมื่อตอนต้นรายการน
1: ั่
0: นเองนะคุณหมอรักษาได้หลายโรคมากๆเลย
1: ก็เท่าอย่างที่เป็นโรคบกในหลอดเลือดครับในหลอดเลือด
0: ค่ะก็จะเป็นเน้นเกี่ยวกับหลอดเลือดเป็นหลัก
1: ครับครับ
0: ค่ะ
1: คืออย่างนี้ครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยในสังคมเนี่ยคนส่วนมากเนี่ยร่างกายสุขภาพจะค่อนข้างอ่อนแอ
0: ค่ะ
1: นะเพราะว่ามันเกิดจากหลายๆปัจจัยที่ทำให้เลือดลมในร่างกายติดขัด
0: ค่ะ
1: นะรวมทั้งมีของเสียสารพิษหลายๆเกาะติดอยู่ในร่างกาย พราะนั้นแพทย์ทางเนื้อทางนี้เราก็จะมาเสริมแก้จุดนี้ก็คือว่าช่วยผัดนั้นเนี่ยอวัยวะต่างๆเนี่ยให้ฟื้นกลับมาทำงานที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ให้เลือดลมเนี่ยไหลเวียนเนี่ยยังมีระบบมีประสิทธิภาพ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะฮะเมื่อจากการเลือดที่ไหลเวียนมีประสิทธิภาพแล้วอวัยวะกลับมาทำงานต่างๆมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะกลไกของระบบย่อยขับถ่ายกับระบบดุลภาพบำบัดเนี่ยถ้าทำงานมีประสิทธิภาพแล้วเนี่ยร่างกายมนุษย์เราก็มีพลังหนึ่งสามารถขับของเสียขับสารพิษออกจากร่างกาย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะเพราะถ้าของเสียสารพิษขับออกจากร่างกายแล้วผนังหลอดเลือดของที่หล่อเลี้ยงอวัยวะต่างๆก็ขยายกว้างเลือดก็กลับมาไหลเวียนปกตินะฮ
0: ะ
1: เพราะนั้นร่างกายเนี่ยก็จะทยอยปรับเข้าสู่สมดุลเนี่ยนะเพราะนั้นเนี่ยอาการโรคต่างๆก็จะสามารถถูกขจัดแก้ไขได้ง่ายขึ้น
0: ค่ะและอย่างที่คุณหมอบอกว่าตอนนี้ร่างกายของเราได้รับสารพิษเข้าไปมากขึ้นทุกวันสารพิษตรงนี้นี่มาจากไหนบ้างคะคุณหมอ
1: ผมว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากอาหารที่เรากินแล้วเนี่ยนะเพราะอาหารบางส่วนก็มีบำรุงแต่อาหารบางส่วนก็มีสารพิษอย่างพวกว่าสัตว์ทะเลพวกนั้นเน
0: ี่
1: ยม
0: ี
1: สารพิษบางอย่างเพราะนั้นกินก็จะกินถ้าเราบริโภคเข้าไปแล้วของดีก็ต้องให้ร่างกายนำไปใช้ประโยชน์ของเสียสารพิษเราต้องขับออก
0: อ
1: ันนี้เป็นส่วนหนึ่งอันนี้สารพิษอีกส่วนหนึ่งก็คือจากปัจจุบันเนี่ยนะฮะถ้าเราอาศัยอยู่ในสังคมสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน
0: ชีวิตคนเมือง
1: คนเมืองเนี่ยสิ่งแวดล้อมมลภาวะมลภาวะเป็นพิษน
0: ะ
1: ในชั้นอากาศเนี่ยมีพวกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์พวกก๊าซพิษเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อย
0: ๆ
1: เพราะนั้นพวกแก๊สพิษเนี่ยพวกคาร์บอนไดออกไซด์ถูกเราสูบเข้าไปในร่างกายแล้วถ้าไม่ได้ถูกขับออกจากร่างกายเนี่ยก็จะตกค้างอยู
0: ่
1: พวกนี้เนี่ยนอกจากส่วนหนึ่งเนี่ยทำให้เลือดลมไหลเวียนช้าแล้วบางแก๊สพิษบางอย่างอยากจะไปทำลายอวัยวะร่างกายเช่นทำลายปอดของเรานะและทำให้เลือดลมไหลเวียนช้า
0: ค
1: ่ะแล้วก๊าซพิษอีกส่วนหนึ่งก็มาจากที่อาหารที่เราบริโภคเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเพราะส่วนมากเนี่ยอาหารที่เราบริโภคจะเติมใส่สารยาเคมีต่าง
0: ๆ
1: หรือกระทั่งมีพวกใส่ยาฆ่าแมลงฆ่าพิษฆ่ากลายเป็นฆ่าเชื้อโร
0: ค
1: นะฮะเพราะในเมื่อพวกสารพิษต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าถูกเราบริโภคเข้าไปในร่างกายแล้วถ้าร่างกายเราสามารถขับออกได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ไม่มีปัญหาแต่ปัจจุบันเนี่ยเพราะว่าสุขภาพของคนส่วนมากในสังคมปัจจุบันมันค่อนข้างจะอ่อนแอเพราะส่วนมากจะไม่สามารถขับเพราะนั้นพวกของสารยาเคมีสารพิษต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าตกค้างในร่างกายเนี่ยส่วนนึงจะทำให้เลือดไหลเวียนหนึกแล้วแต่ถ้าตกค้างเนี่ยก็จะไปตกค้างอยู่ในตามเส้นเลือดนะเราไปเกาะติดอยู่ตามผนังหลอดเลือดนะฮะผนังหลอดเลือดอยู่ตามข้อต
0: ่อ
1: นะฮะอันนี้ก็เป็นพวกสารพิษประเภทหนึ่งนะ
0: ฮะ
1: ไอสารพิษประเภทหนึ่งเนี่ยก็คือเกี่ยวภายในร่างกายเราเลือดลมที่ติดขัดแต่สมมติ

0: พวกอารมณ์ต่างๆถ้าคุณร่างกายเนี่ยเคร่งเครียด
1: ค่ะ
0: นะหรือว่ามีกังวลเลือดลมก็จะติดขัดพอเลือดลมติดขัดเนี่ยอย่างสมมติว่าคุณเครียดมาก
1: ๆ
0: ก็กระทบแล้วย่อยขับถ่ายแหละเครียดจนไม่อยากทานข้าว
1: เครียดลงกระเพาะใช่ไหม
0: ไม่อยากทานข้าวนะกังวลมากๆนอนหลับไม่ดีกระทบปอดพอถ้าอวัยวะพวกนี้เนี่ยติดขัดก็ไม่สามารถขับของเสียออกจากร่างกายนั่นก็เป็นสารพิษแบบหนึ่ง
1: ครับ
0: เนี่ยสารพิษเหล่านี้ต่างๆนะครับมีเยอะแยะในสังคมปัจจุบันที่ได้กระทบกระเทือนสุขภาพน
1: ะไม่ใช่แค่ว่าสิ่งที่เราบริโภคเข้าไปอย่างเดียวบางทีอารมณ์หรือสภาวะจิตใจของเราก็มีส่วนด้วยเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: แล้วปัจจุบันนี้ค่ะความสะดวกสบายต่างๆมีมากขึ้นกลไกการทำงานหรือว่าการเคลื่อนไหวร่างกายของเราอาจจะลดน้อยลงตรงนี้คือมีส่วนด้วยไหมคะเกี่ยวกับระบบไหลเวียนโลหิตอ
0: ันนี้เกี่ยวมากเลยครับเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยมันมีกลไกหลายอย่างที่เกี่ยวสัมพันธ์
1: ค่ะ
0: แต่ตรงๆว่าร่างกายเราเนี่ยมีระบบประสาทเซลล์ประสาทระบบลมปราณเส้นลมจุดลมปราณเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: ในระบบของกลไกของเขตสะท้อนกลไกเราเนี่ยมันมีเกี่ยวสัมพันธ์กับเลือดที่ไหลเวียนในระบบหลอดเลือดเพราะปกติกลไกเหล่านี้จะขับเคลื่อนไอ้เลือดเนี่ยไหลเวียนอย่างมีประสิทธิภาพอย่างมีระเบียบแล้วก็ไปผัดลานอวัยวะทำงานมีประสิทธิภาพแต่กลไกเหล่านี้จะทำงานมีประสิทธิภาพร่างยังไงก็ต้องอาศัยเนี่ยการเคลื่อนไหวของร่างกายนะฮะคุณต้องมีเคลื่อนไหวร่างกายพอเราร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายต่อเนื่องสม่ำเสมอก็จะไปกระตุ้นถุงนะฮะอย่างสมมติที่เท้าเนี่ยไปกระตุ้นถุงเขตสะท้อนที่ฝ่าเท้าอย่างบางคนเดินเท้าเป่าหรือนวดฝ่าเท้าได้ไปกระตุ้นถุงเขตสะท้อนในฝ่าเท้าการเคลื่อนไหวร่างกายแล้วก็กระตุ้นสุขเส้นลมปราณจุดลมปราณนะฮะใช่ไหมฮ
1: ะ
0: เพราะว่ามันมีการเคลื่อนไหวก็กระตุ้นกลไกเหล่านี้ก็มาทำงานกลไกนี้ถ้าถูกกระตุ้นทำงานดีมาประสิทธิภาพแล้วนะฮะเซลล์พวกนี้ก็มันก็ทำงานกระจับกระเฉงก็จะผลัดดันให้เซลล์ของเลือดเนี่ยทำงานมีประสิทธิภาพเลือดก็จะมาหล่อเลี้ยงมากขึ้นหล่อเลี้ยงมากขึ้นเนี่ยนะฮะก็เกิดปัญหาอะไรนะฮะเกิดผลดียังไงเนี่ยเพราะในเลือดเรามีทั้งเกล็ดเลือดเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดขาวก็จะเคลื่อนตัวเข้ามากำจัดของเสียนะของเสียออกจากที่ไหนออกจากผนังหลอดเลือด
1: ค่ะ
0: นะฮะผนังหลอดเลือดเพราะผนังหลอดเลือดถูกกำจัดไปแล้วผนังหลอดเลือดเราก็ขยายกว้างเลือดกลับมาหล่อเลี้ยงเข้าสม่ำเสมออวัยวะกลับมาทำงานเข้าเสมอร่างกายก็เกิดความสมดุลนะฮะเพราะนั้นกลไกพวกนี้มีสำคัญมากเพราะนั้นถ้าปัจจุบันพวกคนเราเนี่ยไม่ค่อยออกกำลังกายแล้วก็ไม่เคลื่อนไหวร่างกายนะฮะเวลานี้เราชีวิตเราสะดวกสบายเดินทางไปไหนเนี่ยก็มีแต่รถบริการแม้แต่อยู่ตึกชั้นสูงยังมีลิฟต์บริการใช่ไหมเราสองมือเราก็เกือบทั้งวันไม่ขยับทำงาน
1: ค่ะมีขยับแต่นิ้วค
0: ่ะใช่แต่นิ้วเนี่ยกดปุ่มของไฟฟ้ากดปุ่มของคอมพิวเตอร์ผลเสียตามมายังไง
1: ค
0: นกายเหล่านี้คนกายเขตสะท้อนคนกายลมปราณกับเซลล์ประสาทเนี่ยก็จะถูกบล็อกไว
1: ้
0: นะฮะประสิทธิภาพงานตกต่ำเพราะประสิทธิภาพตกต่ำเนี่ยเลือดมันก็จะหลายเวียนช้าหลายเวียนไม่สม่ำเสมอลายระเบียบพอเลือดหลายเวียนไม่สม่ำเสมออวัยวะไม่ได้รับเลือดมาหล่อเลี้ยงอย่างปกติสม่ำเสมอเอาไว้ทำงานก็จะเพี้ยนไปก็จะประสิทธิภาพตกต่ำถ้าอวัยวะทำงานไม่ดีแล้วกลไกของสำคัญในร่างกายคือระบบย่อยขับถ่ายระบบกลั่นกรองระบบดูดน้ำพาถ้าทำงานไม่ดีแล้วคุณก็ไม่สามารถขับของเสียออก
1: ก็แปรปรวนไป
0: ของเสียก็จะตกค้างตกค้างมากมากเนี่ยก็ไปสะสมอยู่ตามผนังหลอดเลือดตามข้อต่อสะสมนานเกิดขึ้นอะไรเนี่ยก็แปรพันเป็นแต่ของเหลวเป็นลิ่มเลือดถ้าหนักขึ้นอีกก็เป็นก้อนแข็งสุดท้ายก็เป็นเนื้อลายก็จะเกิดอาการเจ็บปวดไม่สบายต่างๆผมคิดว่ามันทั้งหมดเกี่ยวข้องหมดเลยเนี่ย
1: ค่ะพอได้ยินอาจารย์พูดถึงคำว่าเขตสะท้อนหลายรอบเลยตรงนี้คืออะไรคะอาจารย
0: ์เขตสะท้อนเนี่ยนะก็คือเขตสะท้อนที่ฝ่าเท้าย
1: ังไงคะที่อาจารย์บอกเวลาเรานวดกดจุดไปที่ฝ่าเท้าเกิดเขตสะท้อนออกมา
0: ไม่ใช่ฮะอันนี้เราเรียกว่าสองอย่างกันเลยจุดที่ฝ่าเท้าเนี่ยตามภาษาแพทย์ก็จะเรียกว่าเขตสะท้อน
1: อ๋อเป็นจุดต่างๆบนฝ่าเท้า
0: แต่ว่าเขามีอาการสะท้อนนะครับพอนวดจะเกิดอาการสะท้อนขึ้นมานะฮะเป็นการสะท้อนกัน
1: จริงๆแล้วคือที่ฝ่าเท้าของเราเนี่ยเป็นจุดรวมต่างๆไว้เยอะแยะมากมายเลย
0: ครับรวมประสาทครับเพราะว่าในฝ่าเท้าของเราเนี่ยมันมี60กว่าเขตสะท้อนเนี่ยคือแต่ละเขตสะท้อนเนี่ยมีเกี่ยวสัมพันธ์กับอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งในร่างกายก็คือว่า

0: ้าที่เขตสะท้อนเนี่ยนะเราทำงานผิดปกติมีอาการเจ็บหรือเปลี่ยนรูปทรงเนี่ยนะฮะเรานวดแล้วนะฮะก็จะไปสะท้อนถูกอวัยวะร่างกายที่เกี่ยวสัมพันธ์อย่างสมมติว่าอ้าวเรานวดเขตสะท้อนที่หัวใจถ้านวดอยู่แล้วเจ็บหรือว่าหัวใจเนี่ยมันมีอะไรรูปทรงมันเปลี่ยนแปลงก็สะท้อนว่าหัวใจเนี่ยก็เริ่มทำงานมีผิดปกติเปลี่ยนไปแล้วนะฮะใช่ไหมเพราะนั่นหรือว่าเวลาในอวัยวะภายในร่างกายถ้ามีอะไรที่ผิดปกติหรือเจ็บปวดไม่สบายก็จะไปสะท้อนที่ฝ่าเท้าด้วย
1: อ
0: ันนี้เกี่ยวสัมพันธ์ยังไงเนี่ยเพราะมันมีระบบประสาทส่วนการมันเชื่อมไว้นะฮะเพราะนั้นเวลาเรานวดฝ่าเท้าเนี่ยก็คือแก้อาการเลือดลมที่ติดขัดที่ฝ่าเท้านะในเวลาการก็ไปขัดนั้นอวัยวะเกี่ยวสัมพันธ์เนี่ยนะก็แก้อาการที่เกี่ยวอวัยวะเกี่ยวสัมพันธ์ให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้นนะอันนี้แก้ยังไงก็อย่างที่ผมเรียนจากระบบประสาทการเป็นการเชื่อมต่อ
1: ค่ะ
0: นะฮะ
1: ค่ะแล้วคำว่าระบบลมปานล่ะคะคุณหมอ
0: ลมปานเนี่ยนะฮะมันเป็นภาษาของไงทางแพทย์จีนเนี่ย
1: ค่ะ
0: คือ 5,000 ปีก่อนเนี่ยนะที่ประเทศจีนเขาก็ในหนังสือต้นตำรับของแพทย์จีนก็คือหวังตีในจีนเนี่ยก็มีระบุไว้ว่าในร่างกายมนุษย์เราเนี่ยมีระบบเส้นลมปราณนะระบบเส้นลมปราณเนี่ยก็คือลมปราณต่างๆเนี่ยเขาทำงานเป็นโครงข่ายเชื่อมโยงซึ่งกันและกันแล้วก็เชื่อมโยงกับอวัยวะต่างๆเชื่อมโยงกับเนื้อเยื่ออวัยวะต่างๆในร่างกายน
1: ะ
0: เชื่อมโยงกันแล้วลมปราณพวกเนี้ยก็เป็นทำหน้าที่สรีระในการขับเคลื่อนเลือดลมไปหล่อเลี้ยงอวัยวะต่างๆในร่างกายแล้วก็ยังสามารถสะท้อนอาการนะของอวัยวะที่เกี่ยวสัมพันธ์ในเวลาการก็เป็นการปรับนอกจากปรับลมปราณให้ทำงานดีขึ้นยังช่วยปรับอวัยวะที่เกี่ยวสัมพันธ์ให้กลับมาทำงานปกติแล้วก็ปรับทั่วร่างกายให้เข้าสู่สมดุลนะฮะอันนี้เป็น
1: ลมปราณ
0: ระบบของลมปราณที่ว่าลมปราณก็คือเกี่ยวกับทั่วร่างกายของลมปราณนะครับ
1: โอ้โหสำคัญมากมากเลยนะครับ
0: มันมีประโยชน์และก็มีพลังค่อนข้างจะเยอะทีเดียวนะ
1: คราวนี้ค่ะพออยากทราบว่าแพทย์ทางเลือก3ประสานตอนนี้คือเป็นที่ยอมรับในวงการแพทย์แล้วหรือยังคะ
0: ก็ยอมรับระดับหนึ่งครับเพราะว่า10กว่าปีที่ผ่านมาผมก็พยายามนำแพทย์ทางเลือกเนี่ยมาเผยแพร
1: ่
0: ประชาสัมพันธ์ให้วงการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขและสาธารณชนเนี่ยรับรู้แล้วก็ผมก็เคยถูกเชิญเป็นวิทยากรจากกระทรวงสาธารณสุขตามโรงพยาบาลต่างๆตามหน่วยงานสมาคมต่างๆไปทำการบรรยายหรือว่าสาธิตบำบัดนะแล้วก็ปี2552ถึง2553เนี่ยผมก็เชิญเป็นวิทยากรเนี่ยนะไปทำการสอนหลักสูตรเกี่ยวกับแพทย์ทางเลือกเนี่ยให้กับบุคลากรแพทย์ติดต่อ2เดือนซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานการแพทย์ทางเลือกของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขร่วมกันศูนย์การแพทย์กัญจนาพิเศษมหิดล
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะก็จัดขึ้นซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยศูนย์การแพทย์กัญจนาพิเศษมหิดลเนี่ยก็ให้ความค่อนข้างให้ความสำคัญเนี่ยแพทย์ทางเลือกนี่มากนะช่วงนั้นเนี่ยเขาก็ทำการรับสมัครแล้วก็ประชาสัมพันธ์เนี่ยน
1: ะ
0: เกี่ยวกับประสิทธิภาพของ
1: การรักษาด้วย
0: การรักษานี่ผมต้องขอโทษอ่านสักนิดหน่อย
1: ค่ะ
0: คือเขาบอกว่าอย่างนี้ว่าการรักษาเลยศาสตร์แพทย์แผนจีนเนี่ยในหลักการรักษาแบบองค์รวมศาสตร์การแพทย์ทางเลือดไม่เพียงแต่เป็นการส่งเสริมสุขภาพเท่านั้นแต่ยังสามารถใช้ในการบำบัดอาการโรคของโรคได้และยังเป็นทางเลือกสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังบางโรคที่การแพทย์ปัจจุบันไม่สามารถบำบัดอาการและความต้องการอย่างบางอย่างของผู้ป่วยได้เพราะในความเป็นศาสตร์และศีลของการแพทย์ทางเลือกจึงมีการใช้มายาวนานตั้งแต่สมัยโบราณจวบจนปัจจุบันก็มีการนำศาสตร์การแพทย์ทางเลือดมาใช้ในการดูแลสุขภาพและใช้ร่วมกับการแพทย์ปัจจุบันเพื่อการรักษาโรคมากขึ้นและยังเป็นการส่งเสริมให้การรักษาพึ่งพาตนเองในการดูแลสุขภาพ

0: แบบพอเพียงที่คนส่งเสริมให้เกิดขึ้นในประชาสัมพันธ์นะฮะคือจากประโยชน์นี้ก็เราก็พอทราบว่าทางกระทรวงกับศูนย์การแพทย์การแพทย์ไม่ยอมให้ความสมตำคัญในบทบาทของแพทย์การแพทย์นี้ค่อนข้างยังมากนะฮะครับ
1: เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถผสมผสานเข้าไปในการรักษาแบบปัจจุบันได้
0: ใช่คร
1: ับจริงๆแล้วคือมีมาเนิ่นนานแล้วด้วยนะคะเข้ามาในเมืองไทยของเรานี่ประมาณกี่ปีได้แล้วคะอาจารย
0: ์ถ้าแพทย์ทางเลือกสามผสานเนี่ยคือจริงๆผมเป็นคนแรกที่มาเผยแพร่ก็ประมาณสิบกว่าปีก่อนสิบกว่าปีก่อนเมื่อสิบกว่าปีก่อนผมเคยไปเผยแพร่ที่กระทรวงสาธารณสุขผู้ใหญ่ในกระทรวงตอนนั้นก็ท่านก็บอกว่าอาจารย์สุทัศน์ในกระทรวงสาธารณสุขไม่มีใครรู้เรื่องนี้แล้วนะมีแต่คุณคนเดียวน
1: ะ
0: อีกหน่อยหน้าคุณมาเผยแพร่แล้วยังต้องมาทำกันสอน
1: ให้นะ
0: ครับนั่นก็ประมาณสิบกว่าปีแล้วสิบกว่าปี
1: เพราะอะไรทำไมเราถึงเพิ่งมาให้ความสนใจหรือว่าเพิ่งเริ่มเป็นที่รู้จักในประเทศของเราล่ะคะ
0: คือจริงๆนะแพทย์ทางเลือกนี่นะมันมีศาสตร์ตั้ง3อย่างเนี่ยน
1: ะ
0: มีด้านการนวดฝ่าเท้านวดกดจุดลมปานและวางถ้วยด้วยแต่เนื่องนวดฝ่าเท้าเนี่ยคนไทยเราส่วนมากค่อนข้างรู้จักแล้ว
1: ใช่
0: แต่ว่ารู้จักเป็นการนวดเพื่อสุขภาพทั่วไปแต่นี่เป็นการนวดฝ่าเท้าแบบจริงซึ่งสามารถเสริมสร้างและการรักษา
1: ช่วยบำบัดรักษาได้ถ้าอย่างของไทยก็คือเป็นการนวดเพื่อผ่อนคลาย
0: เพื่อผ่อนคลายเพื่อสุขภาพมันมีข้อแตกต่างนะฮะเพราะฉะนั้นในอันนี้ผมก็ได้ศึกษาจากบรมอาจารย์ที่ประเทศจีนเขาถ่ายทอดให้แล้วก็นำมาเผยแพร่นะแล้วก็อีกแบบนึงนวดกดจุดลมปานเนี่ยเนื่องกดจุดลมปานผมคิดว่าคนไทยส่วนมากอยากรู้เพราะว่ามีอาจารย์หลายท่านมาสอนกันนวดกดจุดลมปานเนี่ยแต่ส่วนมากจะนวดเป็นแก้อาการเฉพาะมาแล้วแก้ทั้งระบบนะแต่เรื่องวางถ้วยหลุดเนี่ยผมคิดว่า
1: อันนี้ยังใหม่อยู่นะ
0: ยังใหม่
1: ใช่ค่ะ
0: แต่มีบางคนก็รู้แต่ว่าใช้การโยนไฟใช้ไฟเผาเกิดเป็นสุญญากาศแต่วิธีที่ว่าใช้เครื่องปั๊มหลุดเนี่ยนะแล้วกันมันสามารถรักษาแบบรักษาไล่โรคแบบองค์รวมเนี่ยนะครับแก้อาการโรคเฉพาะพร้อมกันเนี่ยยังเป็นครั้งแรกในเมืองไทยนะฮะเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นอันนี้วิชาชีพเนี่ยก็มีแต่เฉพาะของอาจารย์ผมเนี่ยที่ปักกิ่งเท่านั้นวิชาชีพเนี่ยครับนะฮะเพราะนั้นยังใหม่สำหรับคนไทยมากทีเดียวนะฮะ
1: อย่างที่อาจารย์บอกว่านวดฝ่าเท้าเนี่ยเป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วในกล
0: ุ่
1: มบ้านเราเพราะว่ามีการนวดเพื่อผ่อนคลายด้วยแล้วความจริงแล้วเนี่ยการนวดฝ่าเท้าอย่างในแบบของอาจารย์ที่เป็นทางเลือก3ประสานแบบนี้กับของคนไทยที่มีการนวดมาอย่างช้านานนี่มีหลักการหรือมีจุดแตกต่างกันตรงไหนคะ
0: คือการนวดเพื่อสุขภาพเนี่ยผมก็เคยไปเรียนมาที่กระทรวงสาธารณสุข
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะคือการนี้ครับมีหลักการว่าเน้นเพื่อสุขภาพไม่เน้นการรักษาเพราะฉะนั้นนวดเนี่ยต้องอย่านวดให้เจ็บแล้วเวลาวันหนึ่งเนี่ยก็ให้นวดแค่ครั้งเดียวอาทิตย์หนึ่งนวดไม่เกิน3ครั้งคือเน้นสุขภาพก่อนผ่อนคลายสบายๆแต่ถ้าการนวดฝ่าเท้าแบบจีนเนี่ยเรานะฮะพอมามันมีประวัติยาวนานมาตั้ง 4-5,000 ปีแล้วก็ถ่ายทอดให้กับลูกหลานในตระกูลต่างๆสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันการนวดเนี่ยสามารถนำมาเสริมสร้างสุขภาพและหลังบำบัดโรคอาการหลายๆอย่างเพราะการนวดเนี่ยเขาต้องมีหลักการม
1: ี
0: ขั้นมีตอนคือเวลานวดเนี่ยต้องนวดต่อเนื่องสม่ำเสมอนะฮะแล้วมีขั้นมีตอนเวลานวดต้องนวดหางเข้าในร่างกายเพื่อลดเลือดลมเนี่ยไปสู่ทางปอดหัวใจนะฮะบำบัดหัวใจแล้วการนวดเนี่ยนวดฝ่าเท้าแบบจีนเราจะเน้นใช้ไม้นวดเป็นหลักประสานกับใช้มือบางเวลาที่สำคัญคือนวดเนี่ยต้องแรงสม่ำเสมอนะฮะไม่ปกปักกระชายแดงมากนะหรือว่าทำจำหยุดต
1: ้
0: องต่อเนื่องแล้วเวลานวดเนี่ยต้องนวดทั่วหน้านวดทุกจุดทุกเขตในสะท้อนที่ฝ่าเท้าถือว่าเป็นการรักษาโรคทั่วหน้าแล้วก็แก้อาการโรคเฉพาะไปหลังจากนั้นก็มาแก้ว่าจุดไหนเจ็บแล้วก็แก้อาการโรคเฉพาะไปพร้อมกันเพราะแนววิธีเนี้ยเป็นการรักษาโรคแบบอมรวดได้สามารถรักษาโรคได
1: ้
0: จึงมีข้อแตกต่างจะมีส่วนแตกต่างการนวดเพื่อสุขภาพ
1: ค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้ทราบถึงการนวดแบบจีนไปแล้วค่ะแต่ว่ายังเหลืออีก2อย่างด้วยกันในแบบแพทย์ทางเลือก3ภาษานี้ก็คือการกดจุดลมปานแล้วก็การครอบถ้วยสุญญากาศแต่น่าเสียดายค่ะเวลาของรายการเราหมดลงแล้วเดี๋ยวครั้งหน้านะคะเรามาต่อกันต่อในเรื่องนี้กันละกันวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะหมดเวลาของรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพแล้วค่ะวันนี้พะต้องขอตัวลา

0: Throughout Thailand's history, Thai monarchs, through their role as patrons of all religions, have all supported Hinduism and the believers of the divine embodiment of Vishnu. His Majesty the King has consistently performed royal duties related to the Hindu faith. For example, receiving a blessing from the assembled court Brahmins during the ritual of Triyampavai Tripavai.
1: พระราชพิธีสำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชกรณียกิจก็คือพระราชพิธียัมพวายตรีพวายซึ่งประกอบพระราชพิธีนั้นในบทพราหมณ์ถวายเครื่องสักการะแด่พระอิศวรเจ้าพระพรหมพนารายพิธีที่สองก็คือพิธีแรกนาขวัญหรือจรดพระนางคัดแรกนาขวัญพิธีที่สามที่มีก็คือพระราชพิธีเกี่ยวกับเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกตสามฤดูทรงปฏิบัติพระองค์สม่ำเสมอตั้งแต่สมัยรัชกาลที่9ปัจจุบันท่านทรงเป็นพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10แล้วก็ยังทรงปฏิบัติตลอดมาเราจะมีความรู้สึกได้รับพระมหากรุณาธิคุณว่าท่านยังทรงให้พราหมณ์ปฏิบัติพระราชพิธีสืบทอดต่อมาจนถึงปัจจุบันทุกครั้งก็มีความอิ่มใจและที่ได้มีโอกาสได้ถวายงานพระราชพิธี
0: Due to His Majesty's grace toward Hindus, he has visited many holy places of the Hindu faith, such as the Si Maha Mariamman Temple in Bangkok, to pay homage to the sacred relics, bringing great joy to Hindus everywhere. His Majesty the King has fully completed his royal duties regarding Christianity, as the late kings of the Chakri dynasty have done before him, thus continuing the royal support for the Christian religion and people.
2: พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่เสด็จพระราชดำเนินมาร่วมงานของคาทอลิกหลายวาระและเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมชุมชนคาทอลิกที่อาสนวิหารสำชันก็จะเป็นสิ่งที่คริสตชนไทยจดจำได้ด้วยความปิติเสมอมาพระราชกรณียกิจสำคัญที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติต่อพระศาสนาจักรคาทอลิกในประเทศไทยคือการเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาทรงรับสมเด็จพระสันตะปาปาณบุญจรปอนที่สองในการเสด็จเยือนประเทศไทยทรงแสดงออกถึงความเคารพนับถือในองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเป็นอย่างยิ่งเป็นที่ประทับใจของคริสตศาสนิกชนจึงทรงเป็นเสมือนความหวังและกำลังใจของคริสตชนทั้งปวง
0: The adherents of Sikhism have established a strong foundation in a variety of trades in Thailand over many years. Si Kuru Singh Sapa has been established as their central religious organization.
3: ท่านก็ได้กล่าวชมเชยว่าชาวซิกเนี่ยเป็นคณะที่ทำมากินโดยมาอาศัยอยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราได้ใกล้ชิดกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่9มาเป็นเวลาช้านานวัดซิกในประเทศไทยนี่นะที่ก่อสร้างขึ้นมาได้นี่มีพระองค์ท่านได้กรุณาบริจาคทรัพย์สินส่วนตัวในจิตใจของพวกชาวซิกนี่มีความเคารพนับถือท่านตั้งแต่ท่านยังไม่ได้ประกาศรับสมบัติตั้งแต่นั้นมาตลอดเรื่อยมา
0: Every religion in Thailand, despite their different

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาสนุกกันต่อในรอบเซมิไฟแนลกันครับรอบเซมิไฟแนลนี้ตัวแทนจากทั้ง4ภาคและกรุงเทพมหานครจะต้องมาแข่งขันกันแบบพบกันหมดหากชนะจะได้3แต้มเสมอกันได้1แต้มแต่ถ้าแพ้ก็จะไม่มีแต้มให้นะครับเก็บสะสมแต้มไปเรื่อยๆจนเมื่อแข่งขันกันครบทั้งหมดแล้ว2โรงเรียนที่มีแต้มสูงสุดจะได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับซึ่งในแต่ละคู่จะแข่งกันทั้งสิ้น3เกมเช่นเคยเริ่มที่เกมตอบคำถามจาก VTR 100คะแนนต่อด้วยเกมใหม่ที่จะให้น้องๆมาสนุกกับการทดลองกันอย่าง What Should We Do 200คะแนนและเกมที่คุณเคยกันดีอย่าง Who, What or Where 300คะแนนนะครับอันดับคะแนนตอนนี้ที่1เป็นโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแข่ง1แมตช์มี3คะแนนและตามด้วยระยองวิทยาคมและเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมาแข่งกันทีมละ1แมตช์มีทีมละ1คะแนนและมอวิทยานุสรณ์แข่ง1แมตช์ยังไม่มีคะแนนนะครับและเรายังอยู่กับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมาในเกม What Should We Do แต่ไหนแต่ไรเราก็รู้ตลอดนะครับว่า4บวก9ได้13 But the name of this game is 4 and 9 make 6 The challenge is, guys, with a 4 unit bucket and a 9 unit bucket try to get exactly 6 units of water in 1 bucket Alright? So you're provided with a 4 unit bucket and a 9 unit bucket. พร้อมแล้วเริ่มครับ
1: ในเกมนี้น้องๆจะต้องหาน้ำปริมาณ6หน่วยโดยมีอุปกรณ์ให้เป็นถังน้ำ9หน่วยและ4หน่วยทางด้าน3สาวจะเตรียมน้อมโคราชนั้นให้คนที่แข็งแรงที่สุดในการยกน้ำถังใหญ่ถือว่าวางแผนได้ดีแล้วครับส่วนทางด้านสาธิตมอชอสีหน้าเคร่งเครียดเลยทีเดียวดูเหมือนว่าน้องทามจะเป็นคนนำทีมในเกมนี้ครับแต่จะได้ผลหรือเปล่าจะทำสำเร็จหรือไม่แค่ตวงน้ำให้ได้มันจะยากเย็นขนาดนั้นเชียวเหรอเนี่ย
2: 5 4 3 2 1 Time's up This is the 6 unit line All right มาดูว่าน้องๆจากสาธิตมอชอจะสามารถทำได้กี่หน่วยนะครับได้ขออนุญาตเทนะฮะโอ้โอ้นี่ประมาณนี้นะ
3: นี่เลยครับทีมงานจุ๊บจุ๊บเท่านี
2: ้ alright ประมาณนี้นะ alright let's go over to the ladies of Trianon โอ้นะฮะเราน่าจะ
3: ห่างจากน้องๆสาธิตมช.ไปอีกสัก2เซน
1: วิธีการก็ไม่ยากเริ่มจากการนำภาชนะ9หน่วยตักน้ำให้เต็มและนำไปเทในภาชนะ4หน่วยและนำภาชนะ4หน่วยเทน้ำทิ้งไปทำอย่างนี้2รอบจะทำให้ภาชนะ9หน่วยเหลือน้ำจำนวน1หน่วยทำต่อไปด้วยการนำน้ำ1หน่วยที่เหลือไปเทใส่ภาชนะ4หน่วยจะทำให้ภาชนะ4หน่วยเหลือที่ว่าง3หน่วยจริงไหมครับสุดท้ายนำภาชนะ9หน่วยเติมน้ำให้เต็มจำนวนเทใส่ภาชนะ4หน่วยที่มีพื้นที่ว่าง3หน่วยฉะนั้นภาชนะ9หน่วยก็จะเหลือน้ำ6หน่วยโดยปริยายครับ
2: เอาเป็นว่าไม่มีใครได้200คะแนนจากข้อเมื่อสักครู่นี้ All right เกมนี้ก็แน่นอนครับ Who What or Where

0: ขยะภายในให้เป็นศูนย์อีกหนึ่งโครงการดีๆที่ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืนต่อยอดมหาวิทยาลัยสีเขียวสามารถติดตามเทคนิคและข่าวสารดีๆในการรักษาสิ่งแวดล้อมไปกับเราได้ทางเพจ Facebook จุฬาพลาดไปแล้วสำหรับเกมแรกตอนนี้ระยองวิทยาคมมีคะแนนนำทางมอวิทยานุสรณ์อยู่100คะแนนแต่อะไรก็ยังไม่แน่นอนนะครับเพราะเกมต่อไปมูลค่า200คะแนนไปติดตามให้กำลังใจทั้ง2ทีมกันเลยจ้า
1: Cause this game is what should we do
2: และการทดลองนี้มีชื่อว่า structures and sandbags the challenge is with the given itemsBuild a structure that will carry as many 100 gram sandbags as possible.
3: นี่คือถุงทราย100กรัมเป๊ะ
2: ๆ You are given, both teams are given one piece of A4 paper. And you're both are given one piece of a 10 centimeter adhesive tape.
3: เงื่อนไขมีอยู่ว่าที่ได้ให้ทั้ง2ทีมเวลาเท่ากันคือ3นาทีในการปฏิบัติการนะครับ
2: The results will be tested after both teams have completed their structures.
3: นะฮะสร้างให้แล้วเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาสิ่งเนี้ยถุงทราย100กรัมเนี่ยมาแขวนใครแขวนได้เยอะกว่ารับไป200คะแนน
2: โอ้โหมีกระดาษมาแผ่นเทปมาปื้น
3: และนี่อีกเพียบเลย
2: โอ้ย What should we do?
3: Well, that's the name of the game.
2: 3 minutes and countdown
0: เริ่มปุ๊บมออวิทยานุสรณ์ดูเหมือนจะพยายามนำกระดาษที่ให้มาช่วยกันม้วนให้เล็กที่สุดเกมนี้เขาให้ทำคานนะจ๊ะไม่ใช่ให้ทำหลอดดูดน้ำแต่ที่น่าสนใจกว่าคือระยองวิทยาคมที่ใช้วิธีในการพับกระดาษตามแนวยาวสลับไปมาแต่แบบไหนจะรับน้ำหนักได้ดีกว่ากันติดตามไปพร้อมๆกันเลยครับ
2: 5 4 3 2 1 time's up
3: ทีนี้เราต้องมาดูกันครับว่าบีมหรือว่าคานของน้องๆสองทีมนั้นใครจะแข็งแกร่งกว่ากันนะครับถุงที่หนึ่งวางเลยต่อไปถุงที่สองอ้าวถุงทรายถุงที่สาม the third bag please
2: โอ้และดูของน้องๆระยองวิทย์นี่เริ่มจะงอๆนิดหน่อย Your sixth bag please

0: น้องๆระยองวิทยาคมทำไม่สำเร็จนะครับคานงอหักเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้น200คะแนนเป็นของมอวิทยานุสรณ์อยากรู้ขำๆจะไปต่อได้ไกลแค่ไหนเจ็ดนะโอเค your eighth bag you're kind of spreading out the weight huh
1: yes
2: nine
0: your ninth bag and moving โอเคได้ถึง9ถุงด้วยกันหลักการของเกมนี้ไม่มีอะไรมากครับตัวคานนั้นจะต้องมีความหนาแน่นโดยรวมที่มากเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งซึ่งวิธีการม้วนเป็นวิธีการที่ทำให้แข็งแรงที่สุดนั่นเองและการติดเทปกับกระดาษที่ม้วนนั้นก็เพื่อไม่ให้กระดาษคลายตัวและหลุดออกจนอ่อนตัวลงเท่านั้นเองครับและเราก็จะเข้าสู่เกม Who What or Where What do the following statements describe Clue number 1 Its existence was first confirmedby English physicist and chemist Henry Cavendish in 1766. Cavendish discovered it while experimenting with acid and mercury. Clue number 2. It has higher calorific value than benzene and other oils. That is why it is used as rocket fuel. Clue number 3. It contains 3 isotopes.Protium, deuterium, and tritium. Your answer on your first attempt is
1: hydrogen.
0: Hydrogen. Correct.

0: ก่อนอื่นเลยไอโซโทปเนี่ยแปลเป็นไทยง่ายๆมันคืออะไร
1: หมายถึงธาตุที่มีอะตอมในนิวเคลียสติดเหมือนกันครับเป็นธาตุชิ้นเดียวกันง่ายๆเป็นธาตุชิ้นเดียวกันแค่มีเลขมวลต่างกัน
0: นะฮะก็มีตั้งแต่โพรเทียมยูเทเรียมและทริเทียม and the last two being the key to the production of fusion energy นะครับและข้อที่4ถ้าไปไกลกว่านี้ก็คือว่า on earth this element bonds with other elements but can be created by splitting it น้ำกับ

0: รุปคะแนนสักนิดนึงนะครับตอนนี้น้องๆจากโรงเรียนมอวิทยาสอนรับไปอีก3คะแนน Meanwhile the boys from Ryong Vidyakom did not get any points from this game ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะครับน้องๆระยองเนี่ยตอนนี้มีแต้มสะสมอยู่เดิมเนี่ยหนูมีอยู่1นะครับในขณะที่น้องๆมอเนี่ยตอนนี้มีอยู่3นั่นเองคู่ต่อไปขอเชิญน้องๆจากโรงเรียนสาธิตจุฬาและสาธิตมอชอหูส้มโปรดอย่ามีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนๆสาธิตมอชอไหมครับ
1: So we will give you a hug
2: Love you ถึงพวกเธอจะน่ารักแต่พวกเราก็ไม่ยอมยกคะแนนให้หรอกนะ
0: เราจะเริ่มการแข่งขันเหมือนเคยนะครับกับ VTR
3: Whoa, the bass here is so big and delicious. The giant bass here in Phanom Sarakham district here in Chat Chong Sao truly lives up to its fame.
4: The bass is an important livestock of Phanom Sarakham district because the district has succeeded in raising the giant variety. In general, the white bass is raised within a short period of time.No more than 6 months before it is sold to avoid droughts, flood, and the cold climate. The white bass usually weighs around 700 to 900 grams. But at Khao Phong Farm, the bass here weighs up to 9 kilograms. This is because there are no natural threats in Chat Chong Sao like in other regions of Thailand. So Khao Phong Farm is able to raise the white bass for up to 18 months, resulting in their larger than usual size.This farm is also the largest exporter of white bass in Asia.
3: The fish farmers have to wear motorcycle helmets just in case the giant bass come up and slap them in the face. It's a dangerous job, and that's why they're so well equipped with these huge helmets on.
4: It's not that difficult to raise the white bass. Make a floating basket that's 4 meters wide,6 meters long and 2 meters deep with fishing net meshes with holes that are 3 to 6 centimeters in size, the same size as the bass fingerlings. Then, release 500 to 600 white bass fingerlings that measure 5 to 6 inches into the floating baskets. Feed the fish with rough fish.
0: Why are the bass in Phanom Sarakham district bigger than the bass in other places? A.They are raised in a 4 by 6 by 2 meter floating basket, which has sufficient space for the fish to grow. B, unlike the bass in other places, they are raised for less than 6 months before being sold. C, they are raised for a longer period because they start as fingerlings that are 5 to 6 inches in size. Or is it D?They can be raised for a longer period due to favorable weather conditions. พร้อมนะ C U สาธิตวช.กดได้หนูจะตอบกันว่า
1: C they are raised for a longer period because they start as fingerlings that are 6 to 5 inches in that size.
0: Your answer C incorrect ผิดนะครับว่ามา
1: The answer is D. They can be raised for a longer period due to favorable weather conditions.
0: D. Your answer. Correct. เป็นสาธิตจุฬาที่ออกน้ำไปก่อนแต่อะไรอะไรก็ยังไม่แน่นอนนะจ๊ะกลับมาพบความมันกันต่อช่วงหน้าสักครู่เดียวครับคะแนนในเกมตอบคำถามจาก VTR ตกเป็นของสาธิตจุฬาไปก่อนกองเชียร์สาธิตมช.ยังไม่ต้องถอดใจกันนะครับเพราะยังมีอีก500คะแนนรอน้องๆอยู่ไปติดตามชมกันต่อเลยครับ The next 200 points กับเกมที่มีชื่อว่า What should we do และโจทย์ที่พี่เต้จะให้พวกเราทำนะครับการทดลองนี้ก็คือการ light a fire basically the first team to light a fire using the available itemswinds. Wow, it's getting hot in here. Let's begin.
5: เมื่อเห็นอุปกรณ์การทดลองเกมนี้แล้ว

0: อยากจะสั่งข้าวมาทานสักจานนะครับเพราะแต่ละโรงเรียนก็ต่างเลือกน้ำปลาเกลือแถมมีเขียงออกมาอีกทางด้านสาธิตจุฬาเลือกที่จะตักมาลองผสมในช้อนและทางสาธิตมช.ไม่สนใจรวมลงไปในเขียงเลยงานนี้ไฟจะติดขึ้นหรือท้องจะร้องก่อนไปดูผลกันจ้า
1: 5 4 3 2 1 time's up
0: หลักการของเกมนี้น้องๆจะต้องหา2 อย่างนี้ให้เจอก็คือด่างทับทิมหรือโพแทสเซียมเพอร์แมงกานีตและน้ำตาลและ2 อย่างนี้เมื่อนำมาผสมกันแล้วแล้วใช้แรงถูด้วยวัตถุสักพักก็จะสามารถทำให้เกิดไฟขึ้นได้ต้องดูนะจ๊ะจับแน่นๆนะครับ
2: จับ
0: เอาแล้วสิ
3: เอาเยอะๆเลย
0: เอาปล่อยได้นี่ครับเพราะฉะนั้นไม่มีใครได้200คะแนนไปเรามีอีก300คะแนนครับ300 points up for grabs from the game called Who What or Where The following are the characteristics of which person Clue number 1 This person was born on May the 22nd 1987 He ranked first in the world in the ATP rankingsIn 2011 and 2012. Clue number 2. He established a foundation in his own name in 2007 to help underprivileged children in Serbia. He also made donations to youth athletes to help them travel to international competitions. Clue number 3. He has won 12 singles Grand Slam titles. Australian Open 2008, 2011, 2012. Sajit Marshall กดแล้วตอบว่า
4: Novak Djokovic
0: Your answer Correct เดี๋ยวต้องเรียกรถพยาบาลไหมใจเย็นนะใจเย็นนะโอ้ยโอ้โหนี่ถึงขั้นขอบคุณน้ำตรงน้ำตาไหลเลยทีเดียว12 singles Grand Slam titles มี Australian Open เนี่ย2008 2011 2012 2013 2015 2016 Wimbledon 2011 2014 2015 US Open 2011 2015 and French Open 2016นะฮะนอกจากนั้นเนี่ย Clue number 4 says in the final match of the 2012 Australian Open he played against Rafael Nadal for 5 hours นะฮะและข้อสุดท้ายก็คือว่า he is the only player to have defeated Roger Federer in all the 4 Grand Slam tournaments and vice versa ในทางกลับกัน Roger Federer ก็เคยชนะเขา4 Grand Slam เอาขอเสียงปรบมือให้น้องๆสาธิตมช.เลยครับสรุปคะแนนกันสักนิดหนึ่งนะครับน้องๆสาธิตมช.นะครับสามารถชนะการแข่งขันในครั้งนี้ได้นะครับด้วย300คะแนนเพราะฉะนั้นเอากลับบ้านไป3แต้มน้องๆสาธิตจุฬานะครับจากเกมแข่งขันนี้จบไปที่100คะแนนไม่ได้แต้มกลับไปนะจ๊ะเวลาหมดเวลากันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ร่วมเชียร์และให้กำลังใจน้องๆทั้ง5โรงเรียนกันได้ตลอดและในครั้งหน้ายังมีความสนุกสนานและความรู้มาฝากคุณผู้ชมอย่างคับข้างแน่นอนวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
5: This study started more than 10 years ago that I start to have a clinical problemMy latest research that I have a passion on this area is produce the materials for root canal retreatment. So first of all, I would like to explain about root canal treatment. If the patient have infection inside the tooth, and patient may have pain and swelling, and the dentist can help the patient to keep the tooth by performing the root canal treatment.So we open a small tunnel into the root canal and then clean inside the tooth until the tooth have no infection. And then we will fill the root canal with the root canal filling materials. And then we restore the tooth. And in somehow, if the materials or the restoration is leaking, then patient may have a reinfection again.And to perform the treatment to help the patient to keep the tooth, then we may need to perform the root canal retreatment procedure. So the material.

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Strong Together ซีซั่นที่2เช้าๆแบบนี้นะคะมาเจอด้วยกันกับวาวนะคะวันนี้วาวก็จะพาทุกคนมาออกกำลังกายกันเหมือนเดิมค่ะแต่วันนี้เนื่องจากเป็นวันที่6แล้วนะเดี๋ยววาวจะพาทุกคนมายืดเหยียดผ่อนคลายกันนิดนึงเพราะระหว่าง5วันที่ผ่านมานะเราก็ออกกำลังกายกล้ามเนื้อมัดหลักๆกันมาค่อนข้างจะครบถ้วนแล้วนะคะวันนี้ก็อยู่ด้วยกันกับน้องตังเหมือนเดิมนะคะตังยิ้มเลยวันนี้พอพี่บอกว่าวันนี้จะเบาขึ้นนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องของแกนกลางลำตัวนะคะก็จะเป็นเรื่องของการยืดเหยียดด้วยอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าท่าของเราในวันนี้จะมีอะไรบ้างนะคะเริ่มจากท่าแรกเลยนะเป็นท่าฝึกแกนกลางลำตัวนะคะเดี๋ยวตังทำท่าแพลงกันก่อนแกนกลางลำตัวเนี่ยคือกล้ามเนื้อตรงไหนคือกล้ามเนื้อที่อยู่ล้อมรอบกระดูกสันหลังทั้งหมดนะคะเดี๋ยวอยู่ในโพซิชันแพลงนะวันนี้จะเลือกใช้เป็นแบบไฮแพลงนะคะไฮแพลงก็คือเราจะเหยียดแขนนั่นเองนะวางลองเหยียดขาไปข้างหลังก่อนยกเข่าขึ้นเกรงท้องนะคะพอเราอยู่ในท่านี้แล้วเรียบร้อยนะเราวางเข่าลงนะคะจะสังเกตว่ากล้ามเนื้อของเรานะคะช่วงสะโพกเนี่ยจะอยู่ล้ำมาข้างหน้าหัวเข่าจะอยู่ข้างหลังแล้วเรากางเข่าออกอีกเล็กน้อยเพื่อความมั่นคงนะคะเกรงท้องขึ้นมาเหมือนกับแพลงตามปกติเลยนะคะเราจะไม่ให้สะบักจมนะออกแรงดันจากสันมือให้สะบักเราโก่งขึ้นมาเล็กน้อยนะคะเกรงท้องเอาไว้พอเราพร้อมแล้วนะเดี๋ยวขออนุญาตเลื่อนตัวไปข้างหน้านิดนึงมืออยู่ที่เดิมนะพร้อมนะคะเราจะยกมือขึ้นมาแตะหัวไหล่ฝั่งตรงข้ามตั้งยกขึ้นมามันจะเกรงท้องเยอะขึ้นกว่าแพลงปกติมากๆนะคะใครไม่ไหวกางเข่ากว้างขึ้นอีกนะมาสลับข้างกัน12ทีแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆระหว่างที่ทำนะต้องเกรงท้องเอาไว้ตลอดเลยนะคะพยายามให้สะโพกสายน้อยที่สุดโอเคพอก่อนอันนี้เป็นเซตบอมๆประมาณนี้นะคะที่เราต้องเกรงท้องเอาไว้นะคะส่วนท่าที่2ของเรานะคะเราจะทำท่าลัดเชียนพูลิสนะเป็นแกนกลางด้านข้างนะคะทำลัดเชียนสวิตช์กันก่อนนะเริ่มจากนะคะเราจะนั่งเอ็นตัวไปด้านหลังนะคะตอนที่เรานั่งเอ็นตัวไปด้านหลังเนี่ยเราจะเอ็นจนถึงเราเกรงท้องเอาไว้นะแล้วเอามือประสานกันเอาไว้นะคะเราจะพลิกหน้าอกไปด้านซ้ายและขวาพลิกหน้าอกไปซ้ายและขวาถามว่าเอ็นเท่าไหนเอ็นจนเรารู้สึกว่าเราต้องเกรงท้องเอาไว้ถ้าคนบางคนอยู่อย่างนี้มันอาจจะเบาไปนะคะหรือถ้าเอ็นมากไปเราก็จะคุมไม่ได้นะพยายามหาจุดที่ทุกคนเอ็นแล้วเรายังคุมได้ใครรู้สึกว่ามันง่ายยกขาขึ้นมาเกรงเอาไว้ค้างเอาไว้แล้วเราทวิสต์ตัวใครทำแล้วตัวสายไปหมาวางต้นเท้าลงได้นะคะเราจะทำท่านี้การอีกประมาณ12ทีนะหรือถ้าใครทำได้มากกว่านั้นก็สามารถทำได้เร็วขึ้นนะคะท่าต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะทำท่าเป็นเรื่องของการทำสปายโมบิลิตี้นะคะหรือว่าเรื่องของการขยับกระดูกสันหลังนะเพราะหลายๆคนเนี่ยมีการนั่งนานเนาะนั่งทำงานนานหรือว่าอยู่ในท่าบางท่าที่เราทำให้กล้ามเนื้อเราตึงไปหมดเลยท่านี้จะช่วยได้มากเลยนะคะเริ่มจากการนอนตะแคงข้างลงมาเลยค่ะเริ่มจากตะแคงข้างนะงอเข่าเอาไว้งอเข่าเอาไว้ให้พี่หวังโอเคนะคะแล้วเราจะเอามือสองข้างประกบกันเอาไว้นะท่าเริ่มต้นนะคะที่เราจะเซตอัพนะเข่าอยู่ประกบกันต้นเท้าข้อเท้าอยู่ประกบกันนะคะมือข้อมือหัวไหล่อยู่ในแนวนี้ประกบกันแล้วเราก็จะนอนให้หลังเราตรงแบบนี้นะคะตอนที่เราจะเริ่มทำนะเราจะเปิดมือข้ามศีรษะตัวเองไปวางไว้ที่พื้นฝั่งตรงข้ามค่ะป้ายแบบนี้อ่ะแล้วก็กลับมาใหม่แบบที่เดิมท่าเหมือนจะง่ายๆแต่เดี๋ยวตอนเราลองทำนะคะบางคนอาจจะไปได้แค่แบบแทบจะไม่ถึงพื้นเลยนะใครที่ไปไหวนะคะพยายามเปิดให้หัวไหล่เราไปแตะพื้นตรงข้ามเลยอ่ะตั้งทำอีก3รอบค่ะตอนที่ทำนะคะพยายามขยับเข่าตรงนี้ให้น้อยๆนะอ่ะมากลับมาที่เดิมช้าๆแล้วตอนที่ทำพยายามประสานกับลมหายใจของเราไปตึงๆไหมอันนี้น้องตึงนะเพราะอันนี้ว่าต้องยึดขาไว้ให้กล้ามเนื้อที่เราจะใช้ทำการทวิสต์หรือบิดนะคะคือกล้ามเนื้อหลังนะคะ

0: เราจะค่อยเปิดตัวไปทวิตพาลมหายใจไปแล้วก็ทวิตอีกทีนึงเอาตัวกลับมาแบบนี้นะคะข้างละ5ทีแล้วเราก็จะสลับข้างนะโอเคค่ะท่าต่อมาท่าสุดท้ายของเรานะคะเป็นเรื่องของขยับกระดูกสันหลังเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นอีกแนวหนึ่งจะเป็นท่าแคทคาวอะท่าแคทคาวนะเริ่มจากการที่เราทำมาอยู่ในท่าออโฟนะคะคือเราจะให้หัวเข่าสองข้างฟันกว้างเท่าช่วงสะโพกนะเข่าอยู่ใต้สะโพกพอดีข้อมือข้อศอกหัวไหล่ในแนวเดียวกันนะคะความกว้างประมาณเท่าช่วงหน้าอกนะคะใครจะจิกปลายเท้าแบบนี้ก็ได้หรือใครจะวางปลายเท้าแบบนี้ก็ได้แล้วแต่ถนัดเลยนะคะแล้วเราจะโกงหลังขึ้นตั้งโกงหลังขึ้นให้พี่ทำหลังโกงสูงที่สุดแล้วก็ปล่อยตัวลงมาทำหลังอ่อนที่สุดเลยยืดหน้าอกไว้กลับไปใหม่โกงหลังขึ้นสูงที่สุดแล้วก็แอนหลังลงมากที่สุดเงยหน้าขึ้นพี่ว่าขออีกรอบหนึ่งโกงหลังขึ้นสูงที่สุดเลยเก็บมาถึงก้นเลยค่อยๆไล่ไปตั้งแต่หลังล่างหลังกลางหลังช่วงบนนะคะแล้วก็แอนหลังลงมาเปิดหน้าอกขึ้นตั้งแต่ไล่ใหม่สปายตั้งแต่ช่วงบนช่วงกลางช่วงล่างแบบนี้นะคะเราจะค่อยๆขยับตัวไปแบบนี้10ครั้งทาตามลมหายใจไปไม่ต้องรีบนะโอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากท่าแรกนะฝึกแกนการกันก่อนนะคะแพลงแท็บนะคะเดี๋ยวตังทำแบบวางเข่าพี่วาวจะทำแบบยกเข่านะคะใครไหวยกเข่าทำไปพร้อมด้วยกันกับวาวเลยนะเริ่มจากเซตอัพเหมือนกันทั้งสองคนเลยเหยียดขาออกมาเป็นไฮแพลงเก็บก้นเกรงท้องนะคะพอพร้อมแล้วตังวางเข่านะเข่เกรงท้องเอาไว้นะคะใครถ้าทำแบบวาวนะกางขาให้กว้างขึ้นได้นะคะเพื่อความมั่นคงนะเราจะทำโชลเดอร์แท็บกัน12ทีไปค่ะลุยค่ะ1 2เกรงท้องไว้นะ3 4พยายามทำให้ตัวนิ่งที่สุดนะคะเกรงท้องไว้7แล้วป่ะ
1: 8
0: มา9 10อีก2ที11 12โอเค วางเข่าลงค่ะเกรงท้องไว้เยอะๆพยายามให้ตัวเบี้ยวหน่อยที่สุดนะมาต่อกันท่าที่2รัสเซียนทวิสต์ค่ะมาพี่วาจะทำแบบยกเข่าตังทำแบบวางต้นเท้านะวางต้นเท้านะโอเคนะคะเริ่มจากท่านี้ก่อนนะเอ็นตัวมาข้างหลังนะคะเอ็นจะรู้สึกว่าเกรงท้องนะใครไหวไปต่อด้วยกันกับวาวยกต้นเท้าขึ้นมาแบบนี้ลอยเหนือพื้นนิ่งที่สุดมือประสานกันเอาไว้ถ้าใครไม่ไหววางต้นเท้าเอาไว้อ่ะปลายปิด1 2ขอ20ทีค่ะ3 4 5 6ช้าๆเกรงท้องเกรงท้องบิดหน้าอกเท่าไหร่แล้ว
2: 12
0: 13 14 15เก่งไว้16นิดเดียว17 18 19และ20โอเคค่ะเกรงท้องเยอะๆและอย่าใช้เฉพาะศอกนะบิดออกไปนะอ่ะมาท่าต่อมาเราจะทำสปายโมบิลิตี้นะคะนอนตะแคงข้างเลยด้านไหนดีหันจากด้านนี้ก่อนเนาะเหมือนกันนะคะเราเซตอัพนะเอาเข่าชิดกันไว้ข้อเท้าอยู่ด้วยกันนะคะข้อมือประกบกันเอาไว้ใครรู้สึกไม่สบายคอหาอะไรรองคอได้นะคะพอพร้อมแล้วเอาไปพร้อมกันนะต่างเปิดมือง่ายมาข้างหลังจนสุดเลย1 5ทีนะคะ2ช้าช้านะช้าช้าช้าช้าค่อยค่อยปลายเปิดช้าช้าช้าช้าช้าช้าปิดที่สุด3เปิดมาค่อยๆบิดทวิสต์มาใครลงไม่สุดไม่เป็นไรเลยไปให้ได้มากที่สุดนะคะกลับมาอ่ะพลิกด้านตรงข้ามอีกฝั่งใครไม่สุดเจ็บมากไม่เป็นไรนะคะเอาเท่าที่ไหวนะคะพยายามพาลมหายใจไปกับท่านะ1 2 3ไปค่อยๆช้าๆเปิดปากหนึ่งค่ะกลับมาใครไหวเราจะพยายามพลิกให้หัวไหล่มาแตะเลยใครไม่แตะไม่เป็นไรอาจจะแตะได้แต่มือนะก็ไม่เป็นไรนะหรือใครไม่ถึงพื้นเลยก็ไม่เป็นไรเช่นกันเราจะค่อยๆทำไปเรื่อยๆวันละนิดนะคะเดี๋ยวเรื่องนี้มันจะดีขึ้นเองเรื่องของการยืดเหยียดอีกทีนึงเนาะตังเนาะ
1: ค่ะ
0: โอ้มาแล้วกลับมาค่ะเอามาอีกท่าหนึ่งนะคะของ Spine Mobility นะคะเราจะมาอยู่ในท่า All Four นะ All Four คือท่าประมาณนี้นะคะเซตอัพนะหัวเข่าอยู่ใต้สะโพกพอดีข้อมือข้อศอกอะไรในแนวเดียวกันพร้อมแล้วเราจะโก่งหลังขึ้นนะ10ทีนะคะ8 กงหลังสูงที่สุดเลยและแอ่นหลังขึ้นเงยหน้าขึ้นแอ่นหลังให้มากที่สุดกลับไปโกงขึ้นมาเงยหน้าขึ้นยังไม่ต้องกังวลเรื่องลมหายใจ
1: ค่อยๆไปโกงหลังให้มากที่สุด
0: แอ่นหลังขึ้นหายใจสบายๆนะคะ
1: โกงหลังขึ้นเก็บมาถึงก้นเลยนะ
0: แล้วเปิดตัวเปิดหน้าอกขึ้นขอสุดทีนะคะค่อยๆไปห้าแล้วไหมสตาร์ทห้าแล้วเนาะโอเคนะคะค่อยๆไล่ความรู้สึก
1: กระดูกสันหลังช่วงบนช่วงกลางช่วงล่างเนาะแล้วก็แอนมาค่อยๆไล่ทีละข้อทีละข
0: ้ออีก3ทีมาแอนขึ้น
1: เดี๋ยวให้ข้อมือข้อศอกหัวไหล่ในแนวเดียวกันไว้นะคะ
0: อีก2ทีนะคะทำบ้านทำไปเรื่อยๆพร้อมกับวาวนะอีกนิดเดียวขยับกระดูกสันหลังกันนิดนึงอีกทีนึงเนาะจังเนาะ
2: ค่ะ
1: โกงขึ้นมาให้มากที่สุดเลย
0: แล้วอ่อนหลังลงเปิดแล้วเปิดตัวโอ้ค่ะละพักกันแป๊บหนึ่งนั่นคือเซตที่1ของเรานะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปกันแบบช้าๆและโฟกัสนิดนึงพัก10น้ำหายใจหายคอกันนิดนึงแล้วเดี๋ยวกลับมากันที่เซตที่2ค่ะพักกันแป๊บนึงตังบอกไหนบอกว่าเบาโอเคมาเซตที่2กันเริ่มจากท่าแพลงแท็บนะคะแพลงแท็บนะมาเป็นไฮแพลงกันก่อนแพลงนะวาวทวนนะคะเก็บก้นเกรงท้องนะถ้าใครไหวยกเข่าแบบมีค้างไว้ใครไม่ไหววางเข่าลงแบบตังนะโอเคค่ะใครไหวยกเข่าขึ้นแบบวาวขากว้างนิดนึงเราจะทั้งแท็บกันทั้งหมด12ทีค่ะพร้อมนะคะ
2: ตัวขาท่าแบบท่าเนี้ยค่ะเราเอาขาค่อยอย่างง
0: ี้ได้เน้นว่าขอให้เกรงท้องตัวนิ่งที่สุดนะดันสะโพกขึ้นมาข้างหลังที่เรานิดนึงเลื่อนตัวไปข้างหน้านิดนึงโอเคเกรงสะดือติดหลังไว้นะอ๋อนั่นแหละโอเคพร้อมนะคะป่าย12ทีค่ะ1 2 3พยายามให้สะโพกไม่สายไปมาที่สุดนะคะอีกนิดเดียว8 9เกรงไว้นะ11อีกทีหนึ่งโอเคเอาแล้วค่ะวางเข่าลงท่าต่อมาลัสเซียนทวิสต์นะคะแกนกลางลำตัวด้านข้างนะโอเคใครไหวยกขาขึ้นมาแบบว้าวใครไม่ไหววางส้นเท้าติดพื้นไว้เอนตัวมาประสานมือไว้ด้านหน้าเดี๋ยวเราจะทวิสต์บิดหน้าอกกันนะคะทั้งหมด20ทีนะทำทีละ10ก็ได้นะพร้อมนะคะป่า1 2 3 4 5 6 7 89 10ช้าลงช้าลง11 12ช้าลง13 14โฟกัสไว้16 17 18 19และ20โอเคไหมโอเคค่ะต่อมาท่าวินมิลนะคะที่เราจะเปิดมือกันนะท่านี้ใครเจ็บมากค่อยๆไปนะคะใครเจ็บมากค่อยๆไปนะเข่าอยู่ประกบกันข้อเท้าประกบกันมือประกบกันนะคะพร้อมแล้วเปิดมาช้าช้าค่อยบิดไปข้างละ5ทีค่ะช้าๆได้เลยนะค่อยๆเปิดมือออกบิดให้มากที่สุดเอาแบบไม่เจ็บนะคะใครเจ็บมากได้เท่านั้นเลยนะใครตึงมากค่อยๆทำไป3นะคะค่อยๆบิดกลับมาช้าๆนะคะใครไปไม่ถึงไม่เป็นไรเลยร่างกายของเรารู้ดีที่สุดนะคะเอาแบบสบายสบายให้เราไม่เจ็บนะอีกทีนึงใช่ไหมคะสัง
2: ใช่ค่ะ
0: นี่ค่อยๆเปิดมานะคะช้าๆค่อยๆบิดหลังใครไหวเอามือแตะเอาไหล่แตะเอาแขนวางกลับมา

0: ดีมากค่ะสลับมาอีกด้านหนึ่งเหยียดแขนออกไปนะคะประกบเข่าเอาไว้นอนสบายสบายพร้อมแล้วค่อยๆยกมือขึ้นเปิดวาดมือออกมาทวิสต์หลังบิดมาค่อยๆ คลายออกค่อยๆกลับไปทำช้าๆนะท่านี้นะคะห้ามใช้แรงเวียงห้ามใช้การฝืนมากจนเกินไปเพราะเดี๋ยวจะบาดเจ็บได้นะค่อยๆกลับมาช้าๆนะคะโอเคค่อยๆเปิดมือบิดหลังตาค่อยๆบิดทิ้งไปลองสังเกตดูซิว่าเซตที่2นี้เราทำได้มากขึ้นกว่าเซตแรกแล้วหรือเปล่านะบางคนก็จะรู้สึกมากขึ้นนิดหน่อยค่อยๆบิดไม่ต้องฝืนนะคะถ้าใครเจ็บมากจนต้องกลั้นลมหายใจแสดงว่าเยอะไปนะบางคนอาจจะมาสุดได้เท่านี้ก็ไม่เป็นไรนะใครไปได้สุดก็ไปสุดเลยไม่สุดไม่เป็นไรครบไหมคะ
1: ครบแล้วค่ะ
0: ครบแล้วนะคะโอเคค่อยๆยันตัวลุกขึ้นระวังมึนศีรษะนะระวังนะคะเข่าอยู่ใต้ช่วงสะโพกนะคะหมายอยู่ในท่าออโฟข้อมือข้อศอกหัวไหล่ในแนวเดียวกันใครจะจิกปลายเท้าก็ได้ใครจะวางหลังเท้าไว้ก็ได้นะคะแล้วแต่ความสบายเลยพร้อมแล้วเราจะโก่งหลังขึ้นข้างบนนะ1 2 3ไปพร้อมกันค่ะทุกคนโก่งหลังให้สูงที่สุดแล้วก็แอ่นหลังลงมาเปิดหน้าอกดันตัวเองขึ้นค่อยๆโก่งไล่ความรู้สึกไปตั้งแต่กระดูกก้นหลังล่างหลังกลางช่วงบนคอแอ่นลงค่อยๆไล่ไปทีละข้อทีละข้อไปไม่ต้องรีบเลยนะคะค่อยๆตามจังหวะของตัวเองไปแอ่นขึ้นยังไม่ต้องกังวลเรื่องลมหายใจนะใครหายใจเข้าท่าไหนออกท่าไหนได้เลยค่อยขยับไปเรื่อยๆช้าๆเท่าไหร่แล้วคะสร้างหนักกว่าพี่ป่ะ
1: เดี๋ยวไม่ใช่
0: พี่ว่า6ทีนะ
1: อ่า6นะคะ
0: ไปขึ้นครั้งที่7นะคะค่อยๆแอบขึ้นทางด้านนั้นเราทำกัน10ทีนะคะเร็วกว่าวาวได้เลยนะคะตามที่รู้สึกสบายได้เลยเร็วจนเกินไปนะให้เวลาให้กระดูกสันหลังค่อยๆยืดเหยียดให้มากที่สุดเท่าไหร่ละคะ
1: 9
0: ขออีกทีนะคะทุกคนค่อยๆโก่งให้มากที่สุดเหยียดออกไปเยอะๆเลยค่ะแล้วก็แอ่นหลังลงมาพักกันแป๊บหนึ่งก็สบายแต่ว่าเหนื่อยอยู่เหมือนกันเหนื่อยอยู่เหมือนกันค่ะอ่ะค่ะเดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวจะกลับมาเหลืออีก1เซตด้วยกันค่ะผ่านไปแล้ว2เซตนะคะเราเหลืออีกเซตนึงเดี๋ยวเรามายืดเหยียดด้วยกันอีกเซตนึงนะอ่ะมาค่ะเริ่มค่ะฝึกแกนกลางลำตัวกันก่อนนะท่าแพลงแท็บนะคะเหมือนเดิมค่ะกว้างไว้ขยับชาเลนจ์รอบนี้ทำแบบวาวเลยยกเข่าขึ้นนะคะแต่ว่าสร้างวางเข่านะเว้นท้องนะคะ12ทีนะคะพร้อม1 2 3ไปด้วยกันค่ะ1สองเต็งไว้ตัวนิ่ง3 4 5 6 7 8เต็งไว้ก่อนนะ
1: 9
0: 10นิดเดียว
1: 11 12
0: โอเคเยี่ยมมากค่ะมาลักเชียนทวิสต์กันค่ะนิดเดียวนิดเดียวฝึกแกนกลางลำตัวฝึกท้องนิดนึงใครอยากท้องสวยๆนะคะใครไหวมาชาเลนจ์รอบนี้ยกขาขึ้นแบบว้าวนะคะไม่ไหวแบบตั้งได้เลยช้าๆโฟกัสไม่เหวี่ยงตัวไป20ที1สองสามสี่ห้าบิดหน้าอกไปนะคะพยายามให้ขานิ่งๆสิบย่างสิบเอ็ด
1: สิบสอง
0: สิบสาม
1: สิบสี
0: ่สิบห้าสิบหกนิดเดียวสิบเจ็ด
1: สิบแปด
0: สิบเก้าและยี่สิบค่ะวางเท้าลงอ่ะมาทำท่าวินมิลเปิดมือท่านี้ดีมากๆเลยใครที่นั่งทำงานนานๆนะใครรู้สึกว่าตึงหน้าอกตึงหัวไหล่ปวดคอบ่าไหล่นะคะท่านี้

0: ช่วยหมดเลยนะมือประกบกันเอาไว้นะคะเข่าประกบกันข้อเท้าประกบกันพร้อมแล้วพายมือเปิดขึ้นมาค่อยๆเอามาแตะแล้วกลับไปค่ะช้าๆเลยท่านี้นะคะที่ว่าบอกว่าใครปวดข้อบ่าไหล่นะจริงๆมันค่อยๆยืดตั้งแต่ช่วงหลังด้านล่างจ้ะใครที่นั่งทำงานนานๆใครที่รู้สึกว่าปวดเอวปวดสะโพกท่านี้ช่วยหมดเลยอีก2ทีนะคะค่อยๆเปิดทวิสต์มาเหมือนเดิมเราไม่บิดไปจนเราเจ็บนะทำสบายสบายและอีกทีหนึ่งใครที่เปิดไปไม่ถึงพื้นมือแตะไม่ได้เลยก็ไม่เป็นไรค่ะเท่าที่เราได้แล้วก็กลับมาครบเนาะสังเนาะ
1: ครบค่ะ
0: โอเคสลับมาอีกด้านนึงค่ะค่ะเอาล่ะมือประกบกันเข่าประกบกันนะคะพร้อมแล้วเปิดมือขึ้นมาค่อยๆบิดตัวลงสองข้างนะความรู้สึกอาจจะไม่เหมือนกันเพราะเราตึงไม่เท่ากันนะคะไม่เป็นไรค่อยๆบิดนะใครจังหวะไม่เท่ากับวาวกับสตางค์ไม่เป็นไรเลยนะคะค่อยๆทำตามของตัวเองได้เลยก็ขอข้างละ5ทีตอนนี้ไป3แล้วเนาะ
1: ค่ะ
0: มาค่อยๆเปิดครั้งที่4ค่อยๆทวิสต์ตัวปิดออกนะคะค่อยๆให้เวลากล้ามเนื้อเขาค่อยๆขยับเราจะปรับโพสเตอร์ปรับท่าทางของเรานะเราต้องยืดเหยียดด้วยนะโอเคนั่นคือ5ทีแล้วเอามาท่าสุดท้ายแคทคาวสตางค์ช่วยนับไปพี่ด้วยนะ
1: ได้ค่ะ
0: พ
1: ี่
0: พูดไปด้วยนะอ่ะมาเซตอัพนะคะเข่ากางไว้เท่าช่วงสะโพกนะคะข้อมือข้อศอกหัวไหล่ในแนวเดียวกันพร้อมแล้วไปนะคะเริ่มจากโกงหลังกันก่อนค่ะสูงที่สุดเลยออกแรงดันจากฝ่ามือนะคะและค่อยๆขยับกระดูกสันหลังแอ่นลงเปิดตัวขึ้นเงยหน้าขึ้นค่อยๆขยับกลับมาท่านี้เราไปกันอย่างช้าๆความตึงของแต่ละคนอาจจะเป็นจุดที่ไม่เหมือนกันนะคะบางคนทำท่านี้อาจจะรู้สึกโอ้โหตึงหลังล่างมากบางคนตึงหน้าอกตึงไหล่นะคะตึงหลังช่วงบนเนาะแล้วแต่แต่ละคนเลยเราค่อยๆพากล้ามเนื้อขยับกันไปถ้าพวกนี้นะคะเราสามารถทำได้จริงๆทำได้ทุกวันเลยให้กล้ามเนื้อให้กระดูกให้ข้อต่อได้มีการขยับค่อยๆผ่อนคลายไปตื่นมาทำช่วงเช้าแบบนี้เลยก็ได้นะหรือว่าใครอยากจะทำก่อนนอนนะคะกลับมาจากทำงานเนาะเราไปนั่งหลังขดหลังแข็งทำงานมาทั้งวันมาขยับผ่อนคลายกันได
2: ้ค่อยๆยืดออกเท่าไหร่ละคะ
3: 6ค่ะ
0: อีก4ครั้งนะคะทุกคนค่อยๆไปด้วยกันช้าๆไม่ต้องรีบเนาะแล้วเราพาความรู้สึกของเราไล่กระดูกทีละข้อต่อมาช่วงคอช่วงบนหลังกลาง
1: หลังล่างไปจนถึงก้นกบนะคะ
0: อีก3ทีค่อยๆขยับขึ้นแต่ลมเราหายใจไปด้วยกันช้าๆค่ะอีกทีหนึ่งนะคะทุกคนมาโกงหลังให้สูงที่สุดเลยก้มศีรษะลงโกงหลังสูงสุดแล้วค่อยๆแอนตัวขึ้นเปิดหน้าอกโอเคค่อยๆกลับมาตรงกลางเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้นะคะยืดเหยียดกันนะแล้วก็มีการฝึกแกนกลางลำตัวกันเล็กน้อยนะคะเวลาที่เราต้องการที่จะปรับรูปร่างปรับหุ่นปรับสุขภาพเนี่ยเราต้องทำให้ครบทุกด้านเลยไม่ใช่แค่จะลดน้ำหนักอย่างเดียวแต่เราต้องคิดด้วยว่าทำยังไงให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นเนาะซึ่งโปรแกรมของเราในวันนี้นะคะก็มาถึงกันวันที่6แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันพรุ่งนี้นะคะวันที่7โปรแกรมจะเป็นยังไงกันบ้างพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะทุกคนวันนี้ไปก่อนเนาะสวัสดีค่ะ

แม่กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการคลิกนะครับแล้วก็วันนี้จะเป็นภาคต่อนะฮะจากตอนที่แล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของการออกเสียง English pronunciation นะครับเรามาเริ่มกันที่คำนี้กันดีกว่าครับคำว่าซื่อตรงหรือว่าซื่อสัตย์นั่นเองครับ honest คำนี้นะครับจะออกเสียงว่า honest ถูกต้องนะครับHonest นะฮะไม่ใช่ Honest นะฮะคำนี้นะครับถึงแม้จะเริ่มต้นในตัว H ก็จริงครับแน่นอนครับภาษาอังกฤษนั้นก็ถ้าเป็นม้าก็ต้องเป็น Horse ถ้าเป็นบ้านก็ต้องเป็น House ใช่ไหมฮะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกแล้วนะครับในครั้งที่แล้วนะครับว่าภาษาอังกฤษไม่มีอะไรตายตัวนะครับหลายหลายคำนั้นบางทีก็สามารถที่จะบิดไปนะครับโดยที่ไม่มีเหตุผลเลยก็ได้นั้นครับอยากจะฝากไว้นะครับ3คำที่เริ่มต้นด้วยตัว h เนี่ยนะครับที่ไม่ออกเสียงฮอนะฮู้แต่เป็นออ่างหรือเป็นอ๊อเนี่ยนะฮะจะเป็นอีก1ครับก็คือคำว่า honest นะครับ honest ก็คือซื่อตรงหรือซื่อสัตย์เนี่ยนะครับอันที่2ครับคือคำว่า honor นะครับ honorก็คือคำว่าเกียรตินะฮะหรือว่ามีเกียรติหรือว่าเกียรตินิยมนะฮะอย่างเช่นคุณจบนะฮะด้วยเกียรตินิยมอันดับ1 first honors นะครับผม first honors หรือว่า it's an honor to teach you เป็นเกียรติมากนะครับที่ผมได้สอนคุณวันนี้นะครับแล้วก็แน่นอนครับอันดับ3คือคำว่า our h o u r our นั่นเองครับซึ่งก็พาเราเข้าไปสู่นะฮะแก๊งตัวต่อไปแล้วครับเมื่อไหร่ที่คำไหนลงท้ายด้วย O U R นะครับคุณผู้ชมครับอยากจะบอกนะครับว่ามันต้องออกเสียงว่า hour 2พยางค์ครับแต่ชาวไทยบางคนครับอย่างเช่นวงนะฮะวงดนตรี25 hour ถ้าไปออกเสียงว่า25 hours นี่นะครับผมฝรั่งจะฟังเป็นนกฮูก25ตัวนะครับเพราะ O W L เนี่ยออกเสียงว่า hour ไม่ใช่ O นะครับ hour นั่นเองครับดังนั้นครับชั่วโมงต้องออกเสียงว่า hour นะครับ hour คำว่าเปรี้ยวครับ S O U R ก็ต้องออกเสียงว่า sourไม่ใช่ sour แต่ sour นะฮะอย่างเช่นเขาทำวันนี้นะครับอาหารมันเปรี้ยว the food is sour นะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งคำครับก็คือคำว่า flour อันนี้แปลว่าแป้งทำอาหารนะครับออกเสียงว่า flour ดังนั้นนะครับถ้าวันนี้เนี่ยนะฮะคุณนั้นทำกับข้าวอยู่กับฝรั่งครับแล้วฝรั่งบอกคุณว่า hey สมชาย can you buy me some flour คุณก็ยังไม่จะไปวิ่งซื้อดอกไม้มาให้เขานะครับเขาต้องการแป้งทำกับข้าวบางคนก็ถามว่าอ้าวคุณคริสแล้วผมจะรู้ได้ไงครับว่าฝรั่งหมายถึงแป้งหรือว่าดอกไม้ละครับไม่ยากครับถามเขาสิครับ sorry what do you mean flower food or flower like นะครับ what do you mean ครับเป็นประโยชน์ที่เราสอนบ่อยอยู่แล้วนะครับเมื่อไหร่ไม่เข้าใจเมื่อไหร่ไม่แน่ใจนะฮะอย่าด่วนสรุปไปเองนะครับ don't make assumptions ถามเขาเลยครับว่า what do you mean ดังนั้นครับอย่าลืม flower ก็คือแป้งทำกับข้าวหรือจะเป็นดอกไม้ก็ได้แต่คำนี้ลงท้ายด้วย o u r นั่นเองครับคำต่อไปนะครับที่ไม่มีมาตรฐานนะครับคือคำนี้ครับวันนี้นะครับอยากจะให้ดูนะครับว่าผมเนี่ยนะฮะเป็นคนที่พูดได้2ภาษาก็ผมก็เป็นอะไรครับ bilingual ก็คือคนที่พูด2ภาษาครับนั่นก็หมายความว่า bi เนี่ยนะฮะก็คือต้องเป็น2ใช่ไหมฮะแต่อยากให้ดูนะครับว่าวันนี้ถ้าจักรยาน2ล้อก็คืออะไรครับ bicycle นะครับแต่วันนี้นะครับอยากจะบอกครับแล้วถ้ามันเป็นชุดว่ายน้ํา2ชิ้นล่ะครับไบกินี่แฮะเขาเรียกว่าอะไรครับบิกินี่ถูกต้องไหมนะฮะนี่แหละครับมันไม่มีมาตรฐานครับอย่างเช่นพอเราไปดูคำว่า3ครับก็คือคำว่า try สามเหลี่ยมครับ triangle นี่นะฮะสามเหลี่ยมก็คือ triangle ใช่ไหมฮะถ้าคนที่ขี่จักรยาน3ล้อเขาเรียกว่า tricycle ถ้าคนพูดได้3ภาษาเขาเรียกว่า trilingual ครับ trilingual แต่พอเป็นหนังไตรภาคกลายเป็นอะไรไหมครับ trilogy ครับผมไม่ใช่ trilogy ครับแล้วไม่ใช่ไตรโลกีแน่ๆนะครับผมเคยเห็นคนออกเสียงมาแล้วนะครับ trilogy อยู่ดีก็กลายเป็น trilogy ครับดังนั้นครับภาษาอังกฤษมันงงแล้วมันจะยากตรงนี้นะครับดังนั้นครับวิธีเดียวที่คุณจะออกเสียงได้ถูกต้องนะครับก็คือไปหาฝรั่งเจ้าของภาษามานะครับแล้วให้เขาออกเสียงให้คุณฟังหรือ2คือไปต่างประเทศไปประเทศเขาเลยครับแล้วก็ไปนั่งฟังเขาตลอดหรือ3ครับก็คือหาสื่อนะครับผมอย่างเช่นหนังเนี่ยนะฮะหรือรายการคลิกของเราเนี่ยนะครับแล้วก็ทํายังไงฮะฟังอ่านแล้วก็พูดตามครับSEW เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับแปลว่าเย็บผ้าหรือว่าการเย็บนั่นเองนะครับออกเสียงไงนะครับ SEW เชิญเลยครับอะไรครับซิวเหรอครับไม่ใช่ซิวครับผมซูโอ้ไม่ใช่นะฮะไม่ใช่ครับซูเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับจะเป็นชื่อผู้หญิงหรือจะแปลว่าการฟ้องร้องคดีก็ได้ครับคำนี้ออกเสียงว่าอะไรไหมครับ
so ถูกต้องแล้วครับ sew ออกเสียงว่า so ครับ so ถ้าเป็นเครื่องจักรเย็บผ้าเรียกว่า sewing machine นั่นเองครับผม sewing machine แต่รู้ไหมครับว่ามันจะมีอยู่หนึ่งคำนะครับที่ถ้าไปใส่ er นะครับที่คำว่า sew นั่นนะครับเขาก็ไม่ได้ออกเสียงว่า sewer นะครับเขาจะออกเสียงว่า sewerSewer ก็คืออะไรครับก็คือพวกท่อระบายน้ำนั่นเองครับลองไปดูหนังเรื่องแบทแมนภาคล่าสุดครับตัวร้ายที่ชื่อว่าเบนนะครับก็จะมีออฟฟิศนะครับที่ทำการเขาอยู่ในท่อระบายน้ำใหญ่ๆนะครับเขาเรียกว่า the sewer นั่นเองครับตอนนี้หลายคนก็ต้องงงสิครับอ้าวคุณคริสครับแล้วสรุป ew เนี่ยมันออกเสียงสระอิวสระอูสระโอผมงงไปหมดแล้วครับเนี่ยวันนี้เรามาเคลียร์ตรงนี้ครับตัว ew ถ้าเป็น sew ก็คือ sew ก็คือเย็บผ้าแต่ถ้าเป็น3คำนี้นะครับหลักๆนะฮะหลักๆที่เราใช้บ่อยๆ new ที่แปลว่าใหม่ few ที่แปลว่าไม่กี่อันนะครับแล้วก็สุดท้ายครับเบอร์3คือคำว่า dew นะครับ dew ที่แปลว่าน้ำค้างเนี่ยนะครับ3ตัวนี้จะเป็นสระอิวนั่นเองครับต่อไปนะครับก็คือเมื่อไหร่ที่มันเป็นพวก verb ช่อง2เนี่ยนะฮะพวก verb ช่อง2ที่เป็น ew จำเลยนะครับมันจะต้องออกเสียงสระอูครับสระอูถูกต้องครับอย่างเช่น grow ก็ต้องกลายเป็น grew แต่พี่น้องชาวไทยบางท่านไปบอกฝรั่งว่า I grew in เชียงใหม่ฉันโดนปิ้งย่างที่เชียงใหม่เลยครับก็เป็นอะไรครับ I grew up in เชียงใหม่ครับ draw ก็จะกลายเป็น drew ที่แปลวาดรูปหรือแปลเสมอกันนะฮะอย่างเช่นจะบอกว่า Liverpool เสมอกับ Man U Liverpool drew with Man U นั่นเองครับหรือจะเป็น blow นะฮะ blow ก็แปลว่าเป่าถ้า blue b l e w ออกเสียงเหมือนสีฟ้าหรือน้ำเงินนะครับก็จะแปลว่าเป่านั่นเองครับแล้วเรามาลองดูสำนวนสักหนึ่งสำนวนไหมครับคำว่า blow up แปลว่าระเบิดครับถ้าระเบิดไปในอดีตครับจะบอกว่ารถเมล์ระเบิด the bus blew up ครับผม the bus blew up นี่แหละครับก็คือคำไหนที่เป็น e w นะครับจะออกเสียงสระอูกันหมดเลยนะครับแม้กระทั่งเนี่ยนะครับ k n e w นะครับ k n e w ที่แปลว่ารู้นะฮะในอดีตนะครับ I knew her โอเคอันนี้นะครับจะมียกเว้นนิดนึงครับฝรั่งบางทีก็จะออกเสียงว่า I knew her นะครับบางคนจะออกเสียงสระอูนะครับ I knew her หรือว่า I knew her นั่นเองครับแต่อยากให้รู้จักนะครับว่าสระอูนะครับก็คือ Drew และแม้กระทั่งชื่อของคุณ Andrew นะครับไม่ใช่ Andrew นะฮะ Andrew นั่นเองครับแม้พอพูดถึงเรื่อง verb ช่อง2นะครับก็ต้องพาไปดูพวก verb ช่อง3ที่บ้านเราออกเสียงผิดกันระดับชาตินิดนึงครับเรามาดู2ตัวแรกครับที่เป็นพี่น้องนะครับนั่นก็คือคำว่า teach นะฮะ teach taught นั่นเองครับออกเสียงเหมือนคุณ taught ทองดีนะฮะฝรั่งชื่อดังนะครับที่มาเมืองไทยมาหลาย10ปีแล้วนะครับไม่ใช่ teach taught นะครับไม่ต้องใส่คือคำว่า teach เนี่ยจะเป็นเชอร์ชอช้างนะเชอร์ teachนะฮะแต่ถ้ามันเป็นช่อง2ช่อง3จะเป็น taught นะฮะตัว t นั่นเองครับ teach taught อีกหนึ่งคำก็คือ catch caught นั่นเองครับที่แปลว่าจับนะฮะออกเสียงคล้ายๆปลา caught ทานกันในอาหาร fish and chips นะฮะ catch caught อย่าลืมนะครับต่อไปนะครับ verb ช่อง3นะครับอีก4ตัวนะฮะที่เราออกเสียงกันผิดประจำนะครับก็คือ4ตัวนี้ครับ ride rode ridden ไม่ใช่ ridden นะฮะฝากนะครับคำว่าขี่นะครับช่อง3 ridden นะครับซึ่ง verb ช่อง3นี้เราก็เคยสอนกันมาเยอะแล้วนะครับว่านะฮะเราจะต้องใช้กันยังไงนะครับไปลองดูเทปเก่าๆกันได้นะครับก็อย่าลืมนะครับ ridden ก็คือขี่ driven นะฮะไม่ใช่ driven นะครับ driven ก็คือขับนะฮะต่อไปก็จะมีคำว่า written ที่แปลว่าเขียนเนี่ยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือ bitten ที่แปลว่ากัดนั่นเองครับอย่างเช่นผมโดนยุงกัดนะครับ I was bitten by a mosquito นั่นเองครับคำชุดต่อไปนะครับก็คือเมื่อไหร่ที่ fu นั่นนะฮะมาเริ่มคำภาษาอังกฤษนั่นเองครับผมนะฮะแน่นอนครับ fu อย่างเช่น fun ก็คือ fun แปลว่าสนุกนะครับคุณผู้ชมครับไม่ใช่ตลกนะฮะเพราะว่าหลายคนครับมักจะงงนะฮะกับ2คำนะครับ funny ถึงจะแปลว่าตลกfun ก็คือสนุกนั่นเองครับอย่างเช่นทุกวันนี้ผมก็พยายามอย่างหนักนะครับที่จะหาสื่อหรือผลิตสื่อขึ้นมานะครับที่ทำให้คุณนั้นรู้สึกว่าภาษาอังกฤษนั้น fun แล้วก็ funny ก็คือสนุกแล้วก็ตลกกันไปด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเป็น fu คำอื่นๆนะครับก็ไม่ได้ออกเสียงว่า fun หรือบางคนออกเสียงว่า fuel นะฮะอย่างเช่นครับคำนี้ครับคำว่าเชื้อเพลิงครับ fuel บางคนนะครับก็ออกเสียงว่า fuel ส่วนพอเจอคำนี้ครับงานศพเนี่ยนะฮะ
งานศพเนี่ยบางคนก็ไม่รู้นะครับว่าออกเสียงยังไงครับไปบอกฝรั่งว่า last night I go to the dead people party ฝรั่งก็ตกใจ dead people party มันคืออะไรวะเนี่ยนะฮะต้องไปเหมือน I go to the temple and the monk นะกุศลาธรรมานะครับ the dead man in the body ฝรั่งออกเสียงว่า funeral ฝรั่งอุตส่าห์ออกเสียงให้ถูกต้องที่ผมเคยได้ยินกับหูผมนั่นแหละฮะฝรั่งออกเสียงว่า funeral พี่น้องชาวไทยก็อ๋อแย่ funeralเขาไม่ได้ออกเสียงว่าฟูนาเล่าก็ออกเสียงว่าฟิวเนอรัลดังนั้นครับอยากให้เรามีเขาเรียกต่อมคอปปี้สักนิดนึงครับในร่างกายเราครับพอฝรั่งมันออกเสียงว่าฟิวเนอรัลเราตั้งใจฟังนะครับแล้วก็เป็นฟิวเนอรัลไม่ใช่ไปนิยามเป็นตัวเองก็คืออ๋อฟูนาเล่านะฮะดังนั้นครับฟิวเนอรัลก็คืองานศพนั่นเองครับไม่ใช่ฟูนาเล่แล้วเชื้อเพลิงไม่ใช่ฟูเอลนะครับเชื้อเพลิงนั่นเป็นฟิวนั่นเองครับดังนั้นอย่าลืมนะครับอย่าลืมเด็ดขาดนะครับเพราะคำที่เป็น F U หลายๆคำเนี่ยนะฮะหรืออย่างเช่นชาไทยชอบบอกเนี่ยโมโหจนฟิวขาดที่จริงนะคำว่าฟิวมาจากคำว่า fuse นะครับ F U S E นะครับก็คือเกี่ยวกับพวกสายไฟอะไรอย่างเงี้ยระบบไฟฟ้านะครับ fuse funeral แล้วก็ fuel นั่นเองครับ fuel นะครับเพราะถ้าคุณออกเสียงนะครับอย่างเช่นเชื้อเพลิงว่า fuel หรือว่างานศพเป็น funeral เนี่ยนะครับอย่างนี้นะครับห้างที่อยู่ตรงนะฮะรังสิตกับบางแคก็จะเป็นฟูตัวสิครับผมฟูตัวพาร์คมันเป็นอะไรครับ future ถูกต้องไหมนะฮะนี่ก็ฝากไว้แล้วกันเรื่องต่อไปนะครับก็คือหลายๆท่านก็มักจะงงกับผมนะครับคุณคริสอาจารย์คริสผมจะรู้ยังไงครับว่าคำไหนเนี่ยที่เป็น ch เนี่ยเป็นเสียงชอช้าหรือเป็นเสียงคอควายครับผมก็บอกครับว่าก็เหมือนเดิมครับเราก็ต้องหานะครับผมแหล่งที่มีการออกเสียงที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ให้เขาออกเสียงให้เราแล้วเราก็แค่พูดตามทันทีครับอย่าลืมนะครับเราจะต้องใช้ปากของเรานะครับพูดตามจะได้จำในหัวได้อย่างเช่นตัวอย่างครับ chaos ครับ chaos แปลว่าอะไรครับแปลว่าความยุ่งเหยิงความชุลมุนวุ่นวายนะครับเขาออกเสียงว่า chaos นั่นเองครับไม่ใช่ chaos นะฮะไม่ใช่ chaos นะฮะเขาออกเสียงว่าchaos ครับผมที่จริงแล้วคำว่า chaos นะครับเป็นนามนะฮะของวงนะฮะบอยแบนด์อยู่วงนึงครับก็คือตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ด chaotic นั่นเองครับแต่วง chaos ครับเขาไปเปลี่ยนการสะกดจาก chaotic เป็นตัว k นั่นเองครับ chaotic ก็คือ adjective ของคำว่า chaos ที่แปลว่าความยุ่งเหยิงวุ่นวายนั่นเองครับและอีกหนึ่งคำนะฮะที่เราเจอกันบ่อยที่บ้านเรานั้นมักจะใช้กันผิดนะครับก็คือคำว่าสถาปนิกครับออกเสียงว่า architect นะครับคล้ายๆวันนี้นะครับคุณอานั้นไปกินส้มตำมาแล้วท้องเสียนะครับก็เลยอาขี้แตกเลยทีเดียวนะครับ architect ก็แปลว่าสถาปนิกครับซึ่งทุกวันนี้นะครับชาวไทยบางคนนึกว่า architect ฝรั่งก็งง architect คืออะไรอันนี้จะเป็น ch จะเป็นคอควายครับแล้วก็ต้องระวังเลยนะครับว่า architect คือสถาปนิกเนี่ยนะครับแล้วสถาปัตยกรรมเนี่ยมันคือ architecture นะฮะซึ่งบ้านเราเนี่ยนะครับไปถามฝรั่งบางทีนะครับว่าคุณเป็นสถาปนิกหรือเปล่าไปถามเขาว่า excuse me are you an architecture คุณเป็นสถาปัตยกรรมหรือไม่ฝรั่งบอกเอ้านี่อะไรครับเนี่ยเห็นคนเป็นรูปปั้นได้ยังไงครับซึ่งอย่าลืมนะครับว่าคำว่ารูปปั้นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคำนะครับที่บ้านเราออกเสียงกันผิดบ่อยๆนะครับ statue ไม่ได้ออกเสียงว่า statue นะครับเขาออกเสียงว่า statue เหมือนกับ statue นั่นเองครับผม statue ก็คือรูปปั้นนั่นเองครับแล้วรูปปั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของอะไรครับของพวก architecture สถาปัตยกรรมต่างๆเนี่ยนะฮะดังนั้นครับอย่าลืมนะครับว่า architecture สถาปัตยกรรมส่วน architect นะครับก็คือสถาปนิกนะครับคำต่อไปครับคำพวกนี้เลยฮะคำที่เป็นพวก sy นั่นเองครับหรือคำที่มีตัว y นะครับเป็นตัวที่2เนี่ยนะฮะในภาษาอังกฤษครับแล้วมาลองดูตัวอย่างครับน้ำเชื่อมเป็นต้นน้ำเชื่อมนะครับบ้านเราก็ไปออกเสียงอะไรครับไซรัปไซรัปแต่เคยทราบนะครับว่าภาษาอังกฤษนะครับที่จริงแล้วเขาออกเสียงว่าอะไรนะครับซิรัปนั่นเองครับถูกต้องฮะซิรัปก็คือน้ำเชื่อมครับแต่อย่าลืมนะครับผมเคยไปลองแล้วนะฮะที่ร้านไอศกรีมใจกลางเมืองกรุงเทพดาวน์ทาวน์แบงคอกมาแล้วก็ลองไปเล่นดูครับกับพนักงานครับหนูจ้าเดี๋ยวพี่ขอซิรัปนิดนึงได้ไหมจ้าอะไรนะคะขอซิรัปนิดนึงจ้าอะไรฮะขอไซรัปจ้าไม่พูดตั้งแต่แรกแล้วฮะดังนั้นนะครับอย่าลืมครับคุยกับคนไทยก็ต้องเป็นไซรัปแต่ถ้าคุยกับฝรั่งนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ออกเสียงว่าซิรัปมีพี่น้องชาวไทยหลายท่านมาบอกผมว่าแต่คุณคริสครับ

ซิรินช์เหมือนกับนักร้องเนี่ยนะครับโรสซิรินทิพย์นั่นเองครับแต่คุณใส่เป็นโรสซิรินช์นั่นเองครับผมอย่าลืมนะครับคุยพี่น้องชาวไทยใส่ลิงก์ไม่ว่านะครับแต่ถ้าฝรั่งมาก็ต้องเปลี่ยนเป็นซิรินช์ให้ได้นั่นเองนะฮะคำต่อไปนะครับในแก๊งนี้ก็คือคำนี้ครับเนื้อร้องของเพลงนั่นเองครับต้องขอบคุณมากนะครับคุณฮิวแกรนต์เนี่ยนะฮะถ้าคุณจำได้ครับคุณฮิวแกรนต์เนี่ยเคยเล่นนะครับในภาพยนตร์เรื่องหนึ่งนะครับผมก็คือ Music and Lyrics นั่นเองครับหนังที่มีเพลง All I wanna do is find a way back into love Lyrics นั่นเองครับหนังเรื่องนี้นะครับต้องขอขอบคุณมากนะครับเพราะก่อนหน้านี้พี่น้องชาวไทยออกเสียว่าไลริกกันเต็มไปหมดเลยเนื้อร้องต้องเป็น lyrics นั่นเองครับถึงแม้ว่าหนังนี้ออกมานานแล้วบ้านเราก็ยังออกเสียงว่าไลริกกันเยอะนะครับดังนั้นครับ lyrics แล้วถ้าอยากจะเก่งภาษาอังกฤษวันนี้ก็ต้องบอกนะครับว่า you have to learn from music and lyrics ครับเรียนรู้นะครับจากดนตรีและก็เนื้อร้องของเพลงสิครับคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าทุกวันนี้นะครับเวลาชาวไทยไปประเทศสิงคโปร์เนี่ยนะฮะพี่น้องชาวไทยเนี่ยนะครับผมทำให้ชาวสิงคโปร์รู้เลยครับว่าใครคือคนไทยโดยที่ไม่ต้องโชว์พาสปอร์ตเพราะเราแค่อ้าปากนะครับถามเขาว่าถนนช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดที่ประเทศสิงคโปร์นั้นอยู่ที่ไหนเนี่ยนะครับเราแค่บอกครับว่า excuse me where is Orchard Road ชาวสิงคโปร์บอก you come from Thailand ล่ะ how do you know because Thai people are only country that say Orchard ที่เหลือในโลกก็จะพูดว่า Orchard กันหมดแล้วครับถูกต้องครับ ARD นะครับคำที่ลงท้ายด้วย ARD เนี่ยบ้านเราสำเนียงเรานะครับจะไปสระใส่สระอากันไปนะครับแต่อยากจะบอกนะครับว่าสองฝรั่งภาษาอังกฤษจะใส่สระเออกันหมดครับ Orchard นั่นเองครับ Orchard Road Orchard Road Orchard แปลว่าสวนผลไม้ครับก่อนที่นะครับเมืองช้อปปิ้งหรือถนนช้อปปิ้งในสิงคโปร์นั้นจะกลายมาเป็นถนนใหญ่มโหฬารแบบนี้นะครับเขาเคยเป็นสวนผลไม้ที่ใหญ่โตมากครับเขาถึงเรียกว่า Orchard Road ครับOrchard นะครับไม่ใช่ Orchard ที่จริงนะยังมีอีกหนึ่งถนนนะครับที่บ้านเราเนี่ยเวลาไปนะครับก็ไปแบร์ไตเขารู้ว่าเราเป็นชาวไทยฮะที่ฮ่องกงนะฮะมันจะมีถนนช้อปปิ้งที่เขาเรียกว่าถนนนาธานครับเราไปถามเขา excuse me where is Nathan Road เขาว่าเฮ้ยยา you come from Thailand นะ how do you know again สิงคโปร์ก็รู้ฮ่องกงก็รู้เพราะเราก็เป็นชาติเดียวที่ออกเสียงว่านาธานครับชาวโลกก็ออกเสียงว่า Nathan Road นั่นเองนะครับซึ่งชื่อฝรั่งนะครับเดี๋ยวถ้าผมมีโอกาสครั้งหน้าเราจะดูนะครับว่าชื่อฝรั่งนะครับหลายๆชื่อที่เราออกเสียงผิดมีอะไรกันบ้างนั้นฝากไว้หนึ่งชื่อครับ Nathan นะครับไม่ใช่นาธานครับแล้วก็อย่าลืมนะครับ Orchard Road ไม่ใช่ Orchard นะครับเพราะว่า ARD ต้องเป็นสระเออครับตัวอย่างครับ American Standard ไม่ใช่ American Standard พ่อมดนะครับออกเสียงว่า Wizard นะครับไม่ใช่ Wizard หรือสุดท้ายนะครับอย่างเช่นตัวเงินตัวทองอะครับผมตัวเงินตัวทองหรือตัวตะกรวดเนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่าอะไรครับ monitor lizard นั่นเองครับไม่ใช่ monitor lizard นั่นเองครับอย่าลืมนะครับการพูดภาษาอังกฤษนะครับสำเนียงไทยไม่ใช่ปัญหานะครับถ้าเรามีสำเนียงไทยเล็กๆของตัวเราเพราะเราเป็นคนไทยเกิดเมืองไทยโตเมืองไทยเนี่ยนะครับเราพูดได้ครับแต่ฝรั่งเขาจะเข้าใจเราถ้าเราออกเสียงกันอย่างถูกต้องครับดังนั้นครับเริ่มไปฝึกการออกเสียงกันตั้งแต่วันนี้นะครับและตอนนี้หมดเวลากันแล้วครับพบกันครั้งหน้าสวัสดีครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.

0: ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: Hey. Wow. Oh. Are you ready?
1: Yes.
0: Yes.
1: Yes. Very good.
0: ตอนนี้ทุกคนน่าจะพร้อมแล้วนะคะแบบฝึกหัดแรกของเราเรารู้จักคำศัพท์ไปหมดแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้ลองดูค่ะ Look at the picture ให้ดูไม่ต้องทะเลาะกันนะคะให้ดูนะคะหนังสือหน้า30มีรูปภาพอยู่และมีคำศัพท์อยู่ Circle ให้เราวงกลมคำศัพท์ค่ะที่ตรงกับรูปภาพนะไม่เห็นไก่อ่ะโอเคnumber 1รูปแรกนะคะไม่มีนะรูปแรกนะคะเอ๊ะมันเป็นรูปอะไรนะใครเดาได้บ้างรูปแรกโอเคsalad นะคะภาษาไทยเราจะเรียกว่าสลัดแต่ภาษาอังกฤษ salad นะคะค่ะในสลัดประกอบด้วยอะไรบ้างคะชิคเก้นแปลว่าอะไรแล้วไก่ชีสค่ะชีสแปลว่าใช่เนยใช่ไหมคะชีสเราทับศัพท์มันจะอยู่ในพิซซ่านะเพราะรูปแรกให้เราวงกลมคำว่า salad สะกดยังไงคะ s a l a d โอเควงกลมคำนี้นะคะใครวงกลมแล้วใส่ว่าได้1คะแนนแล้วค่ะเชิญเลยค่ะ
2: วงกลม3อันแล้วครับ
0: โอ้วงกลม3อันเลยไม่ได้เอาแค่ข้อเดียวข้อเดียว3ข้อละรูปต่อมาเป็นก้อนๆอย่างนั้นหน้าตาเหมือนอันนี้เลยขนมปังภาษาอังกฤษว่าไงอ่านว่าไงเอ่ยขนมปังขนมปังbread ค่ะสะกดว่า b r e a d โอเคเก่งมาก คำว่า meat แปลว่าอะไรคะ m e a t meat เราจะเห็นคำศัพท์ว่า meat อยู่นะคะ meat คำว่า meat พอดีไม่มีอยู่ในรูปนี้นะ meat แปลว่าเนื้อรวมๆเลยเนื้อวัวก็ได้เนื้อไก่ก็ได้เนื้อหมูก็ได้นะต่อมารูปที่มันเป็นสามเหลี่ยมคล้ายๆเค้กอะค่ะแต่ไม่ใช่เค้ก
2: ชีส
0: ชีสใช่แล้วคือชีสนะคะคำว่าชีสจะไม่อยู่ในนี้นะคะไม่เป็นไรดูในรูปเนาะรูปที่สามชีสได้ไหมใครไม่ได้ยกมือชีสหนูวงกลมคำว่าชีสใช่วงกลมแบบเพื่อนเลยนะได้ไหมชีสใช่ชีสสะกดยังไง C H double E S E ลูกหนูวงกลมเลยลูกต่อมารูปที่4ค่ะรูปนี้ตรงกันเลยมันคือ chicken นะเพราะฉะนั้นวงกลมคำนี้ค่ะ chicken นะคะchicken สะกดอย่างนี้ค่ะใครไม่แน่ใจว่าสะกดยังไงเนาะดูตรงนี้ได้เลยนะคะ chicken c h i c k e n โอเค very good เรามาสู่รูปที่5ค่ะเขาเทอะไรอยู่น้ำใช่ไหมสะกดยังไง milk m i l k ค่ะ milkต่อมาหน้าตาแบบนี้เราเรียกเขาว่าอะไรคะแซนด์วิชใช่ไหมคะแซนด์วิชสะกดอย่างนี้ค่ะแซนด์วิช S A N D W I C H นะคะแซนด์วิชรูปต่อมามีทั้งแอปเปิลมีทั้งเกรปเบอร์นาน่าผลไม้ใช่แล้วภาษาอังกฤษเรียกว่าภาษาอังกฤษผลไม้ใช้คำว่าอะไรคะ fruit f r u i t fruit นะคะfruit แปลว่าผลไม้นะคะรวมๆเลยผลไม้นะ ต่อมารูปนี้ค่ะอันนี้เหมือนเค้กเลยเนาะไอศกรีมสะกดอย่างนี้เลยค่ะไอศกรีมนะคะไอศกรีมผักไม่มีคำศัพท์ตรงนี้ไม่มีเดี๋ยวแต่ว่าในนี้มันมีนะรูปต่อมานะคะมันมีผึ้งอยู่ได้มันมีผึ้งอยู่น้ำผึ้งน้ำผึ้งภาษาอังกฤษใช้คำว่า honey ค่ะ honey honey honey พอดีว่าตรงนี้ไม่มี honey นะคะดูไหมฮันนี่ถูกต้องค่ะรูปนี้ฮันนี่น้ำผึ้งตัวที่สองครับฮันนี่น้ำผึ้งถูกต้องโอเคฮันนี่ชอบกินฮันนี่กันไหม
2: คร
0: ับ มีคนเสร็จแล้วเก่งมากเดี๋ยวรอเพื่อนนิดนึงนะคะรอไปพร้อมกันรูปต่อมาเราเรียกเขาว่าอะไรดีมันคือเนื้อนะคะเนื้อข้อไหนเป็นเนื้อชิคเก้นได้ไหมคะชิคเก้น
2: ได
0: ้ชิคเก้นแปลว่าอะไร
2: ไก
0: ่ใช่ไหมมันแปลว่าไก่ไก่หน้าตาแบบไหนหน้าตาแบบนี้เนาะเพราะชิคเก้นไม่ตอบไม่เอาเนาะเบรดใช่ไหมคะเบรดขนมปังไหมไม่ใช่เพราะฉะนั้นรูปนี้ค่ะมันคือ meat m e a t meat แปลว่าเนื้อนะคะรูปต่อมานะคะมันเป็นน้ำผลไม้น้ำส้มแต่ว่าไม่มีส้มอยู่นะเป็นจูสน้ำผลไม้นะคะ J U I C E juice แปลว่าน้ำผลไม้นะคะถูกต้องเสร็จแล้วจูสน้ำผลไม้น้ำผลไม้ถูกต้องรูปต่อมาเป็นรูปของแครอทคิวคัมเบอร์ภาษาไทยเรียกรวมๆว่าไงคะมีแตงกวามีแครอท
2: ผัก
0: ใช่เพราะฉะนั้นผักภาษาอังกฤษนะคะ
2: vegetable
0: very good vegetable นะคะ v e g e t a b l e s vegetables vegetables นะคะมีการเดาโอเคได้vegetables นะคะคำศัพท์ที่ยาวที่สุดแปลว่าผักนะอ่านออกเสียงว่า vegetables นะคะ vegetables นะคะชอบกินกันไหมชอบไหมผักชอบดีมากเลยค่ะนะรูปแถวสุดท้ายค่ะมันเป็นรูปอะไรนะwater น้ำเปล่านะคะเป็นขวดใหญ่เลยเนาะ waternะคะน้ำต่อมามีน้ำแล้วสองตัวนี่คืออะไรนะ fish นะคะปลา fish ชอบกินปลากันไหม
2: ไม
0: ่ไม่ชอบหรอ
2: ชอบ
0: โอเคแล้วก็รูปต่อมาน้ำมะนาว lemonadeอันน้ำมะนาวนะคะคำว่าเลมอนแปลว่ามะนาวเลมอนเนดแปลว่าน้ำมะนาวเวลาเราเจ็บคอกินน้ำมะนาวดีนะคะเลมอนเนดตัวตรงกลางอันนี้วอเตอร์เดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะวอเตอร์ครับน่าวอเตอร์ตัวแรกลูกวอเตอร์แป๊บหนึ่งเดี๋ยวรอเพื่อนนะอันนี้ฟิชตัวที่สองครับไหนขอเช็คหน่อย water โอเคอันนี้ lemonade ลูกนะ lemon แปลว่ามะนาวนะคะตัวที่สอง peach โอเครูปสุดท้ายค่ะเพื่อนไม่สบายรูปสุดท้ายคือเค้กนะคะเค้กสะกดอย่างนี้เลยเค้กนะ C A K E ค่ะหนู ทุกหมดเลยเก่งมากอันนี้ได้เต็มเลยนะคะเดี๋ยวแจกสติกเกอร์ให้นะคะ
3: แจกให้อ
0: ะไรครับเสร็จแล้วเก่งมากค่ะกิจกรรมต่อไปทุกคนฟังดีๆนะคะหน้า31หน้า31อันนี้เห็นไหมคะเขาบอกว่าเอามีรูปต่างๆเต็มเลย Color your favorite menu คำว่า color ระบายสีเมนูที่เราชอบเพราะฉะนั้นใครชอบทุกเมนูระบายสีหมดเลยนะคะเดี๋ยวมีสีให้เดี๋ยวจะแจกสีให้และฟังดีๆค่ะมีการประกวดกันนะเมนูของใครระบายออกมาสวยเดี๋ยวพี่จะเป็นแมวมองคัดเลือกมาและเรามีรางวัลแจกนะมีอยู่6รางวัลทยอยแจกนะคะเพราะฉะนั้นให้สุดฝีมือนะเรามีอันนี้ให้1รางวัลเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องมาประกวดกันนะคะเดี๋ยวพี่จะแจกสีให้นะคะได้ค่ะทุกคนได้เข้าประกวดหมดเลยเดี๋ยวพี่เป็นแมวมองดูว่าใครระบายสีออกมาได้เก่งสุดนะ

อามานี่ก่อนขวดยังไม่เสร็จนะวันนี้ได้รางวัลป๊อปปูล่าโหวตนะคะทีนี้มีอีกรางวัลหนึ่งนะคะเอาทำไมซ่อนสวยนะเป็นตัวแทนคนนี้ได้รางวัลป๊อปปูล่าโหวตนะคะเดี๋ยวก็จะได้กระติกน้ำ

2คนนี้ไม่ต้องเสียใจมีขนมให้

อันนี้ social distancing oh, sorry โอเคมองกล้องแล้วก็บนโต๊ะนะคะเปิดหนังสืออีกครั้งหนึ่งหน้า32 32นะคะ on page 32หน้า32เปิดก่อนไปทิ้งก่อนหน้า32Get back to your seat. หน้า2เปิดดูก่อนคิดเมนูนะคะคิดเมนู KID คิดแปลว่าเด็กๆพวกเรานี่แหละเป็นคิดเด็กๆนะคะเมนูของเด็กๆก็คือเมนูของพวกเราเรามีกิจกรรมนะคะให้ทำก็คือให้เราเขียนเมนูนะที่เราชอบนะคะลงไปคำแรกค่ะ main dish main dish นะคะก็แปลว่าเมนูจานหลักนะเมนูจานหลักได้แก่อะไรบ้าง

0: เช่นอะไรเดียต้มยำนะเช่นต้มยำเช่นอะไรอีกสเต็กสเต็กนี่คือเมนูจานหลักใช่ไหมคะสเต็กอะไรได้อีกคะเมนูจานหลักไฟไรซ์แล้วก็พิซซ่าได้ค่ะนี่คือเมนูจานหลักหรืออันนี้อะไรสปาเกตตีก็ได้นี่คือเมนูจานหลักใช่ไหมนะเลือกคนละเมนูเท่านั้นนะคะเขียนลงไปวาดรูปไม้เดี๋ยวยังไม่ต้องทุกคนอย่าเพิ่งทำนะคะเดี๋ยวจะให้เวลาทำนะทีนี้ฟังก่อนเมนดิชแปลว่าอาหารจานหลักนะให้เลือกแค่หนึ่งเมนูใส่ลงไปนะคะต่อมาคำนี้ค่ะ dessert แปลว่าขนมหวานขนมหวานได้แก่อะไรบ้างเช่นไอศกรีมเช่นช็อกโกแลตช็อกโกแลตนะคะเค้กประมาณนี้นะขนมหวานนะคะเราเลือกแค่หนึ่งเมนูพอเนาะต่อมา drinks แปลว่าอะไรคะ drinks น้ำเครื่องดื่มเราใส่อะไรลงไปได้บ้างที่เป็นเครื่องดื่มน้ำ coffee ใช่ไหมคะอะไรอีกทีอะไรอีก water อะไรอีก orange juice อะไรอีก milk ค่ะเลือกแค่เมนูเดียวนะคะนะเพราะฉะนั้นให้แต่ละคนช่วยจัดเมนูนะคะเขียนภาษาอังกฤษลงไปอย่างละหนึ่งแค่นั้นเองระหว่างที่พวกเราเขียนพี่ก็จะแจกสติ๊กเกอร์ให้โอเคไหมโอเคตอนบ่ายเรียนอีกเรื่องนึงครับ school routine อันนั้นก็สนุกโอเคอันหน้าสุดท้ายนะคะเราจะพาพวกเราไปที่ร้านอาหารค่ะเข้ามาในร้านอาหารเราจะเจอใครบ้างใช่แล้วเจอพนักงานเจอเจ้าของร้านเลย
1: เจอเมน
0: ู
1: อาหาร
0: เจอคนไปซื้ออาหารเจอลูกค้า
2: เจอล
0: ู
2: กค้า
0: เจอเชฟเลย
1: เจอกระทะ
0: เจอกระทะเหล็กกระทะเหล็กโอเคใช่แล้วเราจะพาไปร้านอาหารนะคะซึ่งคนที่เราจะเจอก็คือเป็นเวเทอร์หรือว่าเวเทสแปลว่าพนักงานเสิร์ฟนะคะพนักงานเสิร์ฟแน่นอนเราเป็นลูกค้าค่ะเราเป็นลูกค้านะทีนี้เดี๋ยวจะสอนนะคะภาษาอังกฤษวิธีการสั่งอาหารเผื่อว่าเดี๋ยวพอโควิดหมดเราไปเที่ยวอเมริกากันเนาะเราไปเที่ยวอเมริกากันรอโควิดก่อนนะคะตอนนี้กำลังมานะถ้าเราสั่งอาหารภาษาอังกฤษไม่ได้อดกินใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรามาฝึกกันนิดนึงนะมาดูบทสนทนานะคะโอเค
2: เดี๋ยวพี่เป็นพนักงานเสิร์ฟนะคะเดี๋ยวอาจารย์เป็นลูกค้า
0: โอเคนะพนักงานเสิร์ฟนะคะมาถึงเขาก็จะพูดว่า
2: ครูก็ยื่นไปยื่น
3: This is our menu today. Are you ready to order now?
0: แปลว่าอะไร
3: This is
0: อันนี้นะ This is our menu today นี่คือเมนูของเรา Are you ready to order now พร้อมที่จะสั่งหรือยังเขาถามว่า Are you ready อันนี้พร้อมมากหิวแล้วใช่ไหมดีมากเลยลูกค้าจะตอบว่า Yes I would like I would like แปลว่าฉันอยากจะกิน I would like steaksteak and salad อยากกินอะไรโอเคดีเลยนะอยากกินกระทะหรอแพงนะเราอยากจะกินอะไรเราก็บอกว่า I would like hamburger and salad นะคะทีนี้สั่งอาหารเสร็จแล้วนะคะพนักงานก็จะต้องถามต่อว่า
2: What would you like to drink แปลว่า
0: What would you like to drink What would you like to drink What would you like to drink? แปลว่าอะไรดี
4: อ้าวของ
0: ของอะไร
4: ของนี่ราคา
5: ของกิน
4: ของกิน
0: ใช่ drink แปลว่าดื่ม What would you like to drink? จะดื่มอะไรนะคะ
4: น้ำส้ม
0: ถ้าใครถามเราว่า What would you like to drink? ถามว่าจะดื่มอะไรนะคะดื่มอะไรได้ดื่มอะไรได้ orange juice ดื่ม milk ดื่มอะไรได้อีก
4: water
0: tea right water coffee นะเครื่องดื่มเนาะเมื่อกี้สั่งอาหารแล้วสั่งเครื่องดื่มแล้วสุดท้ายค่ะWould you like?
3: Would you like some dessert?
0: ของหวานค่ะ dessert. Would you like some dessert? กินของหวานไหม Yes. I will have ice cream. อะไรได้อีก Ice cream. Chocolate. Cake. ของหวานเนาะโอเคนะเพราะฉะนั้นไปร้านอาหารนะคะเขาจะถามแบบนี้แหละเราก็ตอบแบบนี้ I would like นะคะแปลว่าฉันจะกินฉันจะสั่งเนาะโอเคเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะคะมีรูปภาพอยู่ใช่ไหมอันนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ฝึกว่าเราอยากจะกินอันนี้ไหมนะคะเวลาเราถามว่าจะกินอันนี้ไหมถามว่า would you like ทุกคนนะอ่านตามครูนะคะ
4: would you like
0: ตามด้วยอาหารค่ะ would you like ตามด้วยอาหารเช่น would you like beefแปลว่าจะกินบีฟไหม
4: ไม
0: ่
4: กินครับ
0: ถ้าเราจะกินเราจะตอบว่า yes please yes please นะถ้าเกิดว่าไม่กิน no thanks นะคะ no thanks นะ
4: เ
0: พราะตรงนี้ง่ายมากเลยค่ะกินไหมกินกับไม่กินแค่นี้เองนะคะเดี๋ยวเราจะให้ฝึกนะคะเดี๋ยวแต่ละคนให้ถามเพื่อนนะคะถามครูดีกว่าไม่ถามเพื่อนไม่ใช่ให้ถาม Would you like ตามด้วยของกิน Would you like นะคะ Would you like burger โอเคเดี๋ยวทุกคนเลยนะคะให้ฝึกตั้งคำถามว่า Would you likeWould you like? Would you like? แล้วก็ตามด้วยเมนูอาหารแค่หนึ่งเมนูพอเดี๋ยวครูจะตอบเองนะคะว่า yes or no ขนมจีนนุ๊ดเดียว
4: ขนมจีน
0: โอเคลองนึกไว้นะคะ Would you like? ตามด้วยของกินแล้วเดี๋ยวครูจะตอบเองว่า yes or no ถ้า yes กินถ้า no ไม่กินนะโอเคลองนึกดูนะ Are you ready?
4: Yes.
0: ฝั่งนี้พร้อมใช่ไหมเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนไหมนะโอเคคำแรกค่ะ
2: เดี๋ยวก็
0: เขียนเลขหนึ่งแล้วก็

ขียนเสร็จแล้วปิดเลยใช่ใช่อันนี้เปิดหนังสือเปล่าวันนี้เอาหนังสือเก็บก่อนลูกคำแรกนะต่อมาคำที่สองค่ะพี่เขียนเลข2แล้วก็ตัว S

ขียนหมายเลขไปด้วยก็ดีนะคะ Number 8

ภาษาไทยเราเรียกว่าสลัดอะนะคะ salad number three sausage number four apple number five pizza number six bread number seven steak number eight fried egg number nine spaghetti อันนี้อาจจะยากนิดนึงนะคะถ้าใครได้จะเก่งมาก number ten salmon ได้นะคะได้แล้วนะคะคนที่จะได้รางวัลนะคะทำคะแนนสูงสุดนะคะ4อันดับแรกนะคะอันนี้ที่1ที่2ที่3ที่4นะคะโอเคนะกลับที่ก่อนกลับที่ก่อนนะคะเดี๋ยวเราประกาศรางวัลมอบรางวัลถ่ายรูป

ภาษาอังกฤษอยู่ที่ไหนก็เรียนรู้ได้เดี๋ยวผมจะพาคุณไปกับรายการ Welcome Journey

0: เอ้าสวัสดีครับพบกับทีเจอร์แกรกเหมือนเดิมนะครับแต่รอบนี้ตกใจมากไม่ได้อยู่โอนยานอวกาศครับอยู่ข้างนอกอยู่กับธรรมชาติแล้วรายการนี้ Vocab Journey จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวและรู้ภาษาไปด้วยกันนะครับแต่เที่ยวคนเดียวโอ้โหไม่สนุกเลยต้องมีบัดดี้หรือเพื่อนไปด้วยกันนะครับเอ๊ Where is my friend อยู่ไหนเน
1: า
0: ะ
1: I'm here
0: เฮ้ยได้ยินอะไรไหม
1: I'm here
0: Where are you
1: Can you hear me
0: I can hear you Yay
1: Hello
0: Coming down สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เดี๋ยวจะให้น้องแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษครับ
1: Hi my name is Bai ค่ะ I'm 12 years old
0: Wow excellent Bai Khao did you ever come to a farm like this before
1: Yes actually my school have school trip like this so literally I went to school trip so this is kind of normal for me
0: โอ้โหภาษาอังกฤษเป๊ะเวอร์เก่งมาก But where are weตอนนี้นะครับเราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ถ้าเป็นภาษาอังกฤษว่า Agriculture Museum เอมี2คํา Museum แปลว่า
1: พิพิธภัณฑ์
0: ถูกต้องครับพิพิธภัณฑ์อีกคํานึงนะครับการเกษตรแล้วจะใช้คําอะไรดีครับ
1: I don't really know this
0: มี2คํานะครับ Farming เป็นภาษาพูด Farming หรือAgriculture become chapat. So, what are we gonna do with agriculture today?
1: I don't really know, but I think there's gonna be so many activities, so we can have fun together.
0: That's right. Let's go check it out. We're not gonna ride the buffalo. Say goodbye. Bye bye, buffalo. Okay, let's go.
2: วันนี้ทีเชอร์เกรกและน้องใบข้าวจะพาเราหนีความวุ่นวายในเมืองออกไปเที่ยวแปลงเกษตรพร้อมเรียนรู้คำศัพท์ที่น่าสนใจกันครับรับรองว่าสนุกแน่นอน
0: ใบข้าว we are on the farm and I can think of one word คำว่า sufficiency economy แปลออกไหมครับ sufficiency economy
1: คำว่า sufficiency หนูไม่รู้แต่ economy รู้สึกว่าจะเป็นเศรษฐกิจหรือเปล่า
0: แน่นอนครับเศรษฐกิจแบบไหนเดียวมองซ้ายมองขวามีการแบ่งพื้นที่ก็คือเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองแต่วันนี้ทีเจอร์แกรกโกโหสอนไม่ได้เลยโชคดีที่มีวิทยากรเป็นผู้ช่วยจะสอนว่าเอ๊ะแล้วจะแบ่งพื้นที่อะไรยังไงจะปลูกอะไรบ้างครับอุ้ยเจอแล้ว
3: สว
0: ั
3: สดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะเป็นกวางนะคะวันนี้จะรับหน้าที่เป็นวิทยากรพาเที่ยวชมเองค่ะ
0: 1ไร่พอเพียงคืออะไร
5: 1ไร่พอเพียงนะคะเป็นพื้นที่ที่เรานะคะมีการจัดสรรพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะโดยเรานำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและก็เกษตรทฤษฎีใหม่นะคะเอามาใช้ในการจัดการพื้นที่ค่ะ
0: เอ๊ะพี่แตงกวาครับเศรษฐกิจพอเพียงมันมาจากไหน
5: เศรษฐกิจพอเพียงนะคะเป็นปรัชญานะคะแล้วก็เป็นแนวทางพระราชดำริแนวความคิดของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะที่ส่งต่อให้กับคนไทยทุกคนนำไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิตค่ะ
0: Wow amazing sufficiency economy and the king's new theory โอ้อยากรู้มากกว่านี้นะครับ What do you think
1: This is so interesting พี่เตงกวาคะถ้าหนูสมมติว่าหนูมีพื้นที่1ไร่เนี่ยหนูสามารถปลูกข้าวได้ไหมคะ
5: ได้ค่ะ
1: เลี้ยงสัตว์ได้ไหมคะ
5: ได้ค่ะ
1: สร้างบ้านได้ไหมคะ
5: ได้อยู่แล้วค่ะ
0: ว่ายน้ำได้ไหมครับ
5: โอ้ว่ายน้ำถ้าเรามีบ่อน้ำมีบ่อปลาก็ได้เหมือนกันค่ะ
1: น่าสนใจขนาดนี้เราไปกันดีกว่าไหมคะ
5: ได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่พาไปดูค่ะไปค่ะ
0: โอเค let's go ตามเรามาเลย
2: บรรยากาศน่าอยู่จริงๆครับว่าแต่หนึ่งไร่พอเพียงนั้นเขาแบ่งพื้นที่กันยังไงล่ะครับ
0: พี่แตงกวาครับ
5: ค่ะ
0: เศรษฐกิจพอเพียงจะมีการแบ่งพื้นที่อะไรยังไงครับ
5: เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงถ้าเราเอามาใช้ทำการเกษตรใช่ไหมคะทีเชอร์จะมีการแบ่งพื้นที่ออกเป็น4ส่วนด้วยกันค่ะโดยมีอัตราส่วนก็คือ 30 30 30และก็10ค่ะ 30% ส่วนแรกก็คือการทำนานั่นเองค่ะ
0: อ๋อ
5: 30% ส่วนที่2นะคะจะเป็นเรื่องของ

0: ้ำค่ะจะอยู่ด้านหลังของเรา
1: ได้ยินด้วย
0: ได้ยินเสียงน้ำไหมคะ 30% อีกส่วนหนึ่งใช่ไหมคะ 30% ส่วนนี้เราจะเป็นการปลูกพืชสวนไม้ยืนต้นค่ะ
1: มีผลไม้ต่างๆ
0: ใช่ค่ะมีผักมีผลไม้นะคะมีพืชผักที่เราชอบทาน
1: เจอแล้วนี่ไงมะยม
0: ถูกต้องค่ะนี่ต้นมะยมค่ะ
1: ชอบกินครับเปรี้ยวภาษาอังกฤษว่า star gooseberry แล้วใบข่าวนะครับต้นนี้คืออะไร
2: Is this papaya
1: papaya มะละกอนั่นเอง
2: พี่แตงกวาค่ะ
0: ฮะ
2: นี่คืออะไรเหรอคะ
0: เป็นตัวอย่างของโรงเพาะเห็ดของเราค่ะ
1: Yes คำที่ดีนะครับโรงเพาะเห็ดแล้วจะแปลยังไง
2: Mushroom
1: nursery เหมือนว่าเห็ดก็เป็นเบบี้แล้วต้องดูแลยังดีนะครับแล้วเห็ดชอบความมืด
0: ใช่ค่ะเห็ดเขาชอบความมืดและเย็นค่ะ
1: พี่แตงกวาอันนี้คืออะไร
0: อันนี้ก็คือมะเขือค่ะ
1: มะเขือที่ใส่ในส้มตำ
0: ถูกต้องค่ะถ้าภาษาไทยเราก็จะเรียกว่ามะเขือเปาะนั่นเองค่ะ
1: รู้ไหมใบข้าวเราจะแปลยังไงนะ
2: ไม่รู้ค่ะ
1: ก็เป็นมะเขือถือว่าเป็น eggplant แต่ eggplant จะมีหลายแบบมะเขือยาวมะเขือโอ้เยอะแยะมากมายนะครับ eggplant นั่นเองพี่แตงกวาครับ is this a vegetable too แล้วพวกนี
0: ้เป็นผักเช่นกันค่ะเราสามารถทานได้ค่ะ
2: T-shirt, don't eat it.
1: Can I eat it?
0: Yes, you can eat.
1: Do you want to try?
2: No. Are you serious? T-shirt Greg, are you hungry?
1: Oh, I'm always hungry. ตลอดเวลาครับ I'm always hungry.
2: I thought you already eat lunch.
1: แสดงว่าพื้นที่มันน้อยแต่สามารถปลูกหลายๆอย่างนะครับเดินแค่นี้แล้วได้เห็นมะละกอมะยมมะเขือสมุนไพรต่างๆนะครับ
2: พี่แตงกวาค่ะตรงนี้คืออะไรเหรอคะ
0: อ๋อตรงนี้คือแปลงผักในพื้นที่1ไร่ของเราค่ะน้องใบข้าว
2: แล้วทำไมเราต้องมีจักรยานด้วยเหรอคะ
0: จักรยาน2คันนี้นะคะจะเป็นอุปกรณ์ที่เราใช้ในการรดน้ำผักค่ะ
1: ขึ้นได้ไหมครับ
0: ได้ค่ะ
1: ใบข้าว where are we going
2: I don't know should we go to the moon
1: Let's go
2: Let's have a race
1: Uh-oh we're going to raceได้แล้วน้ำ
2: Water
1: So we have to do this all day
2: Yes
1: Whew, Had a little workout there
2: Are you okay?
1: I'm okay Hey, what is this? พี่แตงกวาอันนี้คืออะไรครับ
0: ตัวนี้นะคะคือสิ่งประดิษฐ์ค่ะที่เราไว้สำหรับสูบน้ำค่ะโดยแรงเหยียบของเรา
1: คำที่ดีครับสิ่งประดิษฐ์ภาษาอังกฤษว่า
2: Invention
1: ถูกต้องครับ InventionDo you want to try?
2: No, I'm too tired.
1: I'll give it a try.
2: You got some moves.
1: Hey, it's working.
0: เมื่อเราเหยียบสองข้างพร้อมกันนะคะแรงดันอากาศนะคะจะดันน้ำให้ออกมาจากตรงสปริงเกอร์ของเราค่ะรดน้ำผักในตัวด้วย
2: Wow, this is very cool.
1: This is cool. Cool ไม่ได้แปลว่าเย็นครับเพราะอากาศมันร้อนหลอนก็คือเท่สุดยอดเจ๋งแล้วขวามือมีอะไรบ้างครับ
0: นี่เป็นแปลงผักที่จะวันนี้จะให้ทีเชอร์กับน้องไปข้าวนะคะช่วยกันปลูกค่ะ
1: แล้ววิธีปลูกจะเป็นยังไงครับ
0: วิธีปลูกนะคะง่ายนิดเดียวค่ะเราจะนำก้าผักนะคะที่พี่ตังกวาเตรียมให้เนี่ยใส่ลงไปที่เราเตรียมไว้แล้วก็กรบๆค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้ว
1: ต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างจะช่วยให้
0: เราจะใช้ช้อนค่ะ
1: นี่สปูน a big spoon
2: A tablespoon
1: ถูกต้องครับจะมีหลายแบบเนาะอันเล็กอันใหญ่แบบนี้เรียกว่า tablespoon
0: วิธีการนะคะเราจะใช้ด้ามช้อนทิ่มลงไปแบบนี้แล้วก็ค่อยๆดันนิดๆนะคะให้น้องเขาออกมาเขาก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะ
2: ภาษาอังกฤษต้นกล้าเรียกว่าอะไรหรอคะ
1: ไม่ยากนะครับถ้าเป็นตัวเล็กๆแบบนี้เรียกว่า seedling เพราะ seed ก็คือเมล็ด seedling มันโตอยู่แล้วนิดนึงน่ารัก seedling
0: เราก็นำเอาน้องลงหลุมอย่างนี้นะคะแล้วเราก็เอาดินข้างๆกรบเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะทีเชอร
1: ์โอ้แป๊บเดียวเอง
0: ใช่แล้ว
2: พี่สังกอค่ะนี่คือมูลใช้มูลสัตว์อะไรบ้างไหมคะ
0: อ๋อในดินที่เราใช้ปลูกนะคะจะมีดินแล้วก็มีมูลของวัวพวกควายนะคะก็ได้ค่ะผสมลงไปในแปลงผักของเราแล้วก็ทิ้งไว้อย่างน้อยสัก7 วันค่ะ

0: ให้เขาผสมเข้ากันแล้วถึงจะปลูกผักได้นะคะ
1: ปุ๋ยคำนี้ก็fertilizer นั่นเองนะ fertilizer
0: ซึ่งปุ๋ยนะคะหรือว่ามูลสัตว์ที่เราได้มาเราก็ได้มาจากคอกสัตว์ที่อยู่ในพื้นที่ของเราค่ะ
1: เฮ้ยลืมถามด้วยมีสัตว์อะไรบ้างครับ
0: อ๋อถ้าเป็นใน1ไร่ของเราตอนนี้นะคะจะมีพี่เป็ดพี่ไก่แล้วก็น้องปลาด้วยค่ะ
1: ducks fish chicken แล้วไอ้ไก่จะร้องว่ายังไงครับ
2: cockadoodledoo
1: ที่แม่กาไม่ได้ร้องว่าเอ๊ะๆๆกระดักกระดักกุ๊กๆก็คือ cockadoodledoo แล้วถ้าเป็นวัว
2: มู
1: ไม่ได้มอนะครับมูอันนี้เรื่องวัฒนธรรมครับพี่แตงกวาหมูจะลองว่ายังไงครับต่างประเทศไม่ใช่หมูไทยต่างประเทศ
0: เอ๊หมูต่างประเทศพี่แตงกวาก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกันค่ะทีเชอร์หมูต่างประเทศเขาร้องไงคะ
1: อ้อยอ้อยอ้อย
0: อ้อยอ้อย
1: อุดอุดอ้อยอ้อย
0: สำหรับหมูนะคะหรือพื้นที่เลี้ยงสัตว์ค่ะจะอยู่ใน 10% ส่วนสุดท้ายค่ะทีเชอร์ก็คือจะเป็นพื้นที่ในการทำคอกสัตว์นะคะพื้นที่ที่เราใช้เป็นบ้านแล้วก็ทางเดินที่เราเดินมานี่ก็จะรวมอยู่ใน 10% ด้วยค่ะ
1: ไปดูสัตว์ดีกว่าครับตื่นเต้นอยู่แล้วจะเจออะไรบ้างจระเข้หรือเปล่า Let's go take a look come on
3: แหมที่นี่ไม่มีจระเข้หรอกครับมีแต่สัตว์น่ารักน่ารักทั้งนั้นดูสิครับน้องห่านก็มี
2: Is hungry.
1: He is hungry.
0: เขาจะพาเราไปเที่ยวนะคะเนี่ย
1: Let's go. Come on.
3: เห็นที่นี่แล้วรู้สึกอยากมีที่ดินสักแปลงคงจะมีความสุขน่าดูเลยล่ะครับ
1: โอ้นุ่น
0: อันนี้เป็นวัวพันธุ์ขาวลำพูนค่ะพอดีมีเบบี้ออกมาด้วยเห็นไหมคะ
1: มีลูกด้วยนะครับแล้วรู้ไหมลูกวัวภาษาอังกฤษว่าม
2: ีด้วยเหรอ
1: มีด้วยนะครับถ้าเป็นลูกวัวจะเรียกว่า calf calfมูลแบบนี้นะครับภาษาอังกฤษว่า
2: manure
1: manure ถูกต้องหรือมีอีกคำหนึ่งนะก็คือ feces เป็นคำวิทยาศาสตร์ feces manure feces ใช้สำหรับการทำปุ๋ย
0: นอกจากมีวัวแล้วนะคะยังมีสัตว์ชนิดอื่นด้วยนะคะอย่างเช่นน้องหมูพี่ดังกว่าเตรียมนมไว้ให้ด้วยนะลองให้นมน้องได้ค่ะ
1: ได้มี
2: พี่น้องด้วย baby pig
1: นมวัว
0: ใช่ค่ะน้องสามารถทานได้ค่ะเป็นอาหารเสริมให้กับน้องนะคะ
1: ไปเข้าให้นมแบบนี้แล้วให้อาหารใช้คำว่า
2: feeding
1: คำนี้ได้ครับ feeding ก็คือการให้อาหารเฮ้ย hey, ปีแตงกวา ได้ยินไหมเฮ้ยอีกๆข้าก็ดูไก่แน่นอน
0: ใช่ค่ะ
1: มีไก่ด้วยเหรอ
0: ไปดูกันเลยไหมคะ
1: ไป let's go
0: ตามพี่แตงกวามาเลย
2: chickens
1: แน่นอนครับใช้คำนี้นะ chicken แต่ถ้าเป็นตัว
2: rooster
1: ถูกต้องเรียกว่า rooster ตัวเมียเรียกว่า hen rooster ตัวผู้ hen ตัวเมียครับ
2: พี่แตงกวาค่ะไก่เขากินอะไรเหรอคะ
0: ไก่นะคะเขาก็จะมีกินพวกข้าวนะคะลำมีแมลงนะคะที่อยู่ตามใต้ดินเขาก็จะใช้ขาเขานะคะเคี่ยวๆๆแล้วก็ทานค่ะ
1: ก็ไม่ยากนะครับข้าว rice เนาะแต่ถ้าเป็นแมลงก็ insects rice and insectโอเคเราจะให้อาหารสัตว์ด้วยมูกินเยอะๆเลือกให้ที่จะกินเบื่อไอ้หิว
0: ไม่ใช่มีแค่สัตว์เท่านั้นนะคะที่วันนี้พี่ตังกวาพามาดูเดี๋ยวพี่ตังกวาพาไปทำกิจกรรมอื่นเป็นของขวัญให้กับบ้านด้วยนะ
1: เย้จะได้กินไก่ทอด
2: not fried chicken พี่ตังกวาเราจะทำอะไรกันคะ
0: วันนี้เราจะไปทำไข่เค็มกันค่ะ
1: salted egg โอเค
4: พร้อมย
1: ัง
4: คะ
1: พร้อมแล้ว
0: ใช่งั้นเดี๋ยวเราไปทำไข่เค็มกันเลยค่ะ
1: let's go ทางนี้เอาเลยครับอุปกรณ์ก็พร้อมพวกเราก็
2: พร้อม
1: พร้อมแน่นอนนะครับวันนี้ไม่ได้มาเล่นๆนะครับเรามาทำไข่เค็มหรือภาษาอังกฤษว่า
2: salted egg
1: ถูกต้องครับ salted egg salted ก็คือเค็มจริงๆนะครับแน่นอนว่าต้องมีเกลือใช่ไหมครับพี่แตงกวาเรามีอะไรบ้าง
0: ค่ะ อุปกรณ์ในการทำไข่เค็มของเรานะคะ1ก็คือมีไข่เป็ดค่ะ
1: แล้วจะแปลยังไงนะครับช่วยคิดด้วยนะครับถ้าเป็นไข่เป็ดอย่างนี้ว่ายังไงครับ
2: duck egg
1: แน่นอนแปลตรงตัวนะครับ duck egg กินได้หรือเปล่า
0: ตอนนี้ยังกินไม่ได้นะคะ
1: ยัง
0: อยู่นะคะอุปกรณ์ชิ้นที่2สำคัญมากเลยค่ะดินสอพองที่เรานำเกลือสมุนมาหมักไว้ค่ะ
1: น่าสนใจมากนะครับดินแบบนี้มาจากไหนครับ
0: ดินสอพองนะคะเป็นดินที่มีอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดลพบุรีค่ะซึ่งเราจะพบมากเลยในช่วงฤดูสงกรานต์นั่นเองที่เรามาปะแป้งสงกรานต์ไงคะแต่วันนี้เราจะ

0: ไม่ปะแป้งกันนะคะเราจะเอามาทอกตัวไข่นั่นเอง
1: ดินสอพองโอ้จะแปลยังไงเดี๋ยวจับให้ดูครับมันเหนียวผมว่า clay ก็ได้หรือ white clay เพราะดูสีมันจะออกขาวๆหน่อยครับ white clay และสุดท้าย
0: นะคะก็จะเป็นแกะ

0: เหลือจากการสีข้าวนั่นเอง
1: แล้ววิธีทำยังไง
0: ขั้นแรกนะคะเราต้องหยิบไข่เป็ดขึ้นมาค่ะเอาไข่เป็ดของเรานะคะเอาไปพอกกับดินสอพองค่ะลองเลยค่ะ
2: มันจะไม่แตกใส
1: ่กลัวใครจะแตกการพอกภาษาอังกฤษว่า encase encase ก็คือทำให้มันมี2ชั้นมันมีประโยชน์อะไรบ้างครับ
0: วิธีการทำแบบนี้นะคะมันเป็นการถนอมอาหารค่ะคือการเก็บรักษาอาหารที่เราทานไม่หมดนะคะหรือว่าเรามีอยู่ปริมาณที่มากเนี่ยให้เราสามารถทานได้ในระยะยาวขึ้นค่ะ
1: อ๋อก็เหมือนปลาร้า
0: ถูกต้องค่ะ
1: เก็บปลาเยอะไปกินไม่หมดนะครับเก็บไว้เอามาหมักเป็นปลาร้าหรือ fermented fish
0: ไหนดูสิคะเป็นไงบ้างโอเคค่ะสวยมากเลยค่ะหลังจากเราพอกนะคะให้เป็นลักษณะนี้แล้วเราต้องเอามาคลุกกับตัวแกรบค่ะเราคลุกจนเรามองไม่เห็นสีขาวของดินสอพองที่เราพอกไว
1: ้แล้วแกรบจะทำอะไรบ้าง
0: แกรบตัวนี้นะคะจะเป็นตัวห่อหุ้มให้น้ำค่ะที่อยู่ด้านในเนี่ยยังคงอยู่ที่เราผสมดินสอพองไว้นะคะเพราะตัวน้ำเนี่ยค่ะจะเป็นตัวนำเอาความเค็มเข้าไปในเนื้อไข่ค่ะใช่แล้วค่ะทุเรศค่ะ
1: โอเค
2: Teacher Greg,
1: yes?
2: Have you ever tried to make a salted egg by yourself?
1: No, this is my first time. เป็นครั้งแรกในชีวิตครับเอ๊ะพี่แตงกวาวางไว้เฉยๆแบบนี้หรือเก็บยังไงครับ
0: เราควรเก็บในที่มิดชิดนะคะถ้าเรามีตะกร้าเหมือนตะกร้าไข่นี้ใช่ไหมคะเราก็ใส่ตะกร้าแล้วก็ใส่ไว้ในตู้กับข้าวเราก็ได้ค่ะทิ้งเขาไว้เลยจนถึงเวลาที่เราเหมาะสมนะคะเราก็นำมาทานเลยค่ะแต่ก่อนทานเนี่ยลืมนะคะต้องล้างออกด้วยนะ
1: แน่นอนกินไม่ได้
2: ถ้ากินแบบนี้ก็คงจะ end up in the hospital
1: yes จะเข้าโรงพยาบาลทันทีครับห้ามกินแกะก่อน whoa today was a good day วันนี้เป็นวันที่ดีครับได้ความรู้เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้นนะครับต้องขอขอบคุณพี่แตงกวาขอบคุณมากนะครับ
0: ค่ะยินดีค่ะ
1: so by count today we learned a lot of things from the morning all the way through the farmTell me three words you got today.
2: Manure.
1: Moon.
2: Salted egg.
1: Salted egg. ไข่เค็มครับ
2: And husk.
1: Husk ก็คือแกรบโอ้ได้สามคำที่พูดยากแต่มีความหมายที่ดี So we learned about sufficiency economy, about how to live with the land. How do you feel today?
2: It's quite fun for me because I never learned this word before, so it's kind of challenging for me. So it's very fun to do stuff.
1: So, lastly, for all of you at home, oh, ดูอย่างเดียวไม่ได้ครับน้องๆทางบ้าน Teacher Egg จะพาน้องๆและคุณผู้ชมเล่นกิจกรรมด้วยติดตามได้เพจ Thai PBS Kids ทาง Facebook ได้เลยครับ
3: อย่าลืมติดตามพวกเราทางช่องทางด้านล่างตรงนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะ
1: อย่าลืมนะครับเข้าไปดูด้วยเอาละครับหมดเวลาวันนี้พี่แตงว่าขอขอบคุณอีกรอบนึงนะครับ
0: ค่ะยินดีค่ะ
1: Don't forget check out the next journey we'll see you again so long vocab journey bye
0: bye
1: see ya hey พี่แตงว่าได้ยินไหม
0: เหมือนเมื่อกี้ได้ยินอยู่นะคะ
1: มันไม่ร้องเฮ้ยข้าก็ดูกินแล้ว
4: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนำทุกท่านเข้าสู่รายการ The Speech Guide ครับผมเต้สุบัติจรกลิ่นสุวรรณนะครับได้เวลาแล้วครับที่เราจะได้ไปพบปะกับผู้ที่เป็นตัวจริงที่อยู่ในสาขาอาชีพต่างๆครับเพื่อไปเรียนรู้จากพวกเขาว่าทักษะในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลนั้นทำให้พวกเขานั้นสามารถที่จะเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานได้อย่างไรแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับเป็นคนหน้าจอมาประมาณ20ปีเห็นจะได้นะครับอายุยังไม่เยอะนะฮะแต่เรียกว่าอยู่หน้าจอมาตั้งแต่สมัยยังเป็นวัยรุ่นอยู่มาตอนนี้ครับเขาเปลี่ยนสถานะจากการเป็นผู้ผลิตรายการจากการเป็นผู้ให้ข้อมูลการเป็นพิธีกรมาตอนนี้เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจและหวังที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ชมผู้ที่รับสารของเขานะครับในเฉพาะในเรื่องของประเด็นการรักสิ่งแวดล้อมคุณวรรณสิงห์ประเสริฐกุลครับสวัสดีครับพี่สิงห์ครับ
1: สวัสดีครับผม

0: ไอ้การที่เอาข้อมูลยากๆเยอะๆมาย่อยให้มันง่ายๆ
1: อย่างแรกที่สุดที่ทำให้คนสนใจเนี่ยไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามแต่ก็คือดราม่า
0: เทคนิคในการสื่อสารที่จะทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายและสำคัญคือเป็นการสื่อสารเพื่อที่จะหวังเปลี่ยนพฤติกรรมคนเนี่ย
1: คุณเข้าใจเรื่องที่คุณจะพูดหรอ

0: เออแล้วถ้าเข้าใจเสร็จแล้วคุณไม่ต้องจำสคริปต์สักคำเลยก็ได้
1: สุดท้ายก็ถามข้างในครับว่าอยากเล่าเรื่องอะไร
2: พี่สิงห์ไปไงมาไงถึงมากลายเป็นคนหน้าจอที่นำเสนอคอนเทนต์ให้คุณผู้ชมได้
1: เอาตั้งแต่ตอนเริ่มเลย
2: ตั้งแต่เริ่มเลย
1: ก็คือผมเริ่มจากเป็นพิธีกรวัยรุ่นก่อนตอนอายุ27เมื่อกี้นับดูก็20ปีพอดีตอนนี้37
2: ใช่ไหม
1: ใช่ถ้าเอาจุดเริ่มจริงคือนั่งกินบะหมี่อยู่หรือมีแมวมองมาว่าอยากไปลองแคสพิธีกรไหมนั่นคือจุดเริ่มวันแรกจริงนะ
2: โอเค
1: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยช่วงนั้นมันไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มี IG ไม่มีอะไรที่พรีเซนต์ตัวเองออนไลน์การจะเข้าวงการบันเทิงส่วนใหญ่ก็จะมีแมวมองชวนไปแคสงานต่าง
2: ๆโอเค
1: เราก็ลองแคสหลายแบบเลยทั้งถ่ายแบบทั้งแสดงละครทั้งพิธีกรสุดท้ายงานอื่นไม่เคยผ่านเลยแต่งานพิธีกรผ่านทุกงาน
2: โอเค
1: ก็เลยคิดว่าตัวเองก็คงมีทักษะทางด้านนี้ในการสื่อสารในการพูดมีตั้งแต่เด็กๆแล้ว
2: ก่อนที่จะไปกินบะหมี่วันนั้นเนี่ยความฝันในวัยเด็กนี่เคยโตขึ้นอยากเป็นอะไร
1: หลายอย่างนะแต่ว่าถ้าเอาวัยที่เพิ่งเจอบะหมี่วันนั้นเนี่ยอายุเพิ่ง17ก็เลยยังไม่ได้คิดการไกลมากแค่รู้สึกว่าตอนเด็กๆเคยฝันอยากเป็นกุ๊กก็มีอยากเป็นนักแข่งรถก็มีแต่มันเป็นความฝันแบบเด็กๆไง
2: เข้าใจ
1: แต่ว่าในช่วงอายุ17คือช่วงที่ยังไม่แน่ใจว่าในวัยผู้ใหญ่อยากเป็นอะไร
2: โอเค
1: แต่ก็เลยมีโอกาสเข้ามาก็เลยลอง
2: โอเค
1: สิ่งเดียวที่ต้องการตอนนั้นคืออยากทำอะไรก็ได้ที่เริ่มได้ออกจากเงาพ่อเงาแม่บ้างเพราะหลายคนคงจะรู้ว่าพ่อแม่ผมก็มีชื่อเสียงนะครับ
2: เพราะฉะนั้นไม่ใช่เพราะว่าคุณสิงห์เนี่ยเป็นลูกชายของอาจารย์เสกสรรประเสริฐกุลหรือว่าคุณจีรันพิพิชาไม่ใช่
1: ใช่ตอนแรกเขาก็ไม่รู้แค่หน้าตาดีแค่หล่อเฉย
2: โอเคอันนี้เราพูดจริงอันนี้ความจริงว่ากัน
1: ครับ
2: โอเคนะแต่ว่าพอเริ่มที่จะทำงานพิธีกรได้เริ่มที่จะอยู่หน้ากล้องแล้วมีคนติดตามแต่ก็ไม่ได้เรียนสายนิเทศไปเรียนเศรษฐศาสตร
1: ์เรียนเศรษฐศาสตร์ครับ
2: ทำไม
1: คือตอนแรกพิธีกรไม่ใช่งานหลักเลยครับเป็นงานเสริมเพราะอายุ17 18เราแค่อยากทำรายได้เสริมตอนนั้นเรายังไม่ได้คิดว่าฉันจะเป็นคนในวงการไปตลอดทั้งชีวิตอะไรเงี้ยแล้วตอนแรกก็รู้สึกอย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นรายการเพลงจะเป็นรายการวัยรุ่นรายการข่าวอะไรต่างๆทำแล้วก็รู้สึกเป็นจ็อบไป
2: okay.
1: จบจนกระทั่งมาเจอสิ่งที่ทำให้เราตัดสินใจว่าจะทำงานสายนี้ต่อยาวๆเนี่ยมันคือช่วงหลังเรียนจบไปแล้ว
2: okay.
1: ตอนที่เราเรียนเศรษฐศาสตร์เนี่ยคือเราอยากทำงานด้านสังคมมากกว่าตอนผมเพิ่งเรียนจบไม่รู้ผมไปทำคล้ายๆ NGO อยู่ 2-3 ปีด้วยซ้ำเพราะเราอยากทำงานด้านพัฒนาสังคมแต่พอมาเจอรายการทางช่องไทย PBS รายการพื้นที่ชีวิต
2: พื้นที่ชีวิต
1: ซึ่งเป็นรายการที่คุณปาล์มก็เคยทำกับผม
2: ภรรยาผมด้วย
1: ใช่ฮะก็ได้พบว่ามันมีพิธีกรสาขาหนึ่งซึ่งเราอินกับมันเต็มที่คือการทำสารคดี
2: ครับ
1: แล้วจากจุดนั้นเนี่ยเราก็ค่อยพัฒนามาจากการเป็นพิธีกรเฉยๆของสารคดีไปสู่คนทำสารคดีไปสู่ผู้กำกับไปสู่คนเขียนบทแล้วก็สุดท้ายมาเป็นรายการของตัวเองรายการเถื่อนทราเวลแล้วเถื่อนทราเวลจากเดิมเริ่มต้นประเด็นนู้นประเด็นนี้ทั้งสงครามทั้งยาเสพติดทั้งหนังเอวีอะไรสุดท้ายค่อยกลับมาโฟกัสเรื่องสิ่งแวดล้อม
2: โอเค
3: ไฟโลกมันถึงร้อนขึ้นทุกวันนะฮะสงสัยไม่น่ารอแล้วฝนตกลงมาหนักเจอสิงโตแถวนู่น
1: แต่ถ้าเล่าเรื่องยาวๆให้มันสั้นก็คือ20ปีมันเนี้ยเราเริ่มจากทำพิธีกรแบบไม่ได้คิดอะไรมากไม่รู้สึกเป็นอาชีพจนกระทั่งมาตกหลุมรักการทำสารคดี
2: โอเค
1: แล้วเริ่มจากเป็นพิธีกรแล้วขยายตัวไปสู่บทบาทอื่นๆในการทำสื่อสารตรงนั้นแล้วก็จากนั้นค่อยมาหาจุดโฟกัสเจอจากเดิมสารคดีไปเรื่อยเลยตอนสุดท้ายมาเป็นสารคดีเดินทาง
2: โอเค
1: แล้วสุดท้ายเป็นสารคดีเดินทางด้านสิ่งแวดล้อม
2: ด้านสิ่งแวดล้อม
1: ก็คือจากกว้างค่อยๆแคบแล้วโฟกัสมาเรื่อยๆอย่างจุดที่ตัวเองอยากทำ
2: ไอ้ตอนค้นหาตัวเองเนี่ยมันรู้ได้ยังไงว่าไอ้ทางที่เราเลือกเนี่ยมันคือทางที่ใช่ละ
1: คือผมโชคดีนะตรงที่ผมมีโอกาสได้ลองหลายๆอย่างมากแล้วมันไม่ได้ลองแค่งานด้านสารคดีด้วยลองงานการเมืองลองงานข่าวลองงานทำหนังทำโฆษณาลองอะไรไปเรื่อยถ้ามันเป็นอะไรที่อยากทำต่อมันจะมีความรู้สึกอยู่ในนี้เองว่าอยากเก่งกว่านี้ในเรื่องนี้อยากทำเรื่องนี้มากกว่านี
2: ้โอเค
1: ตอนแรกผมก็ไม่ได้ตั้งใจว่าผมจะกลายมาเป็นนักเดินทางซึ่งไปมาที่แปลกๆทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าจุดที่เรามาเนี่ยมันเป็นจุดประสานกันระหว่างสิ่งที่อยากทำกับโอกาสที่เข้ามาด้วยบางอย่างอยากทำแต่ก็ไม่ได้ทำ
2: โอเค
1: เช่นถ้าย้อนกลับไปช่วงวัยรุ่นเนี่ยอยากทำดนตรี
2: ครับ
1: นะช่วงนั้นพยายามเต็มที่แล้วมันก็ไม่ไปถึงไหน
2: เล่นเบสอยู่
1: ใ

0: ตึงดัง
1: ใช่ทำวงร็อกกันแต่ว่าพอมารายการเดินทางเนี่ยตอนนั้นโอกาสเข้ามาได้ทำแล้วทำได้ดีมันก็เลยไปต่อข้างหน้าได้ก็เลยหลายๆอย่างมันผสมผสานกันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวผมอย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นโอกาสที่เข้ามาแล้วก็
0: จังหวะชีวิตเน
1: า
0: ะ
1: ใช่แล้วบวกกับความรู้สึกภายในที่อยากลองนู่นลองนี่ไปหมดเพราะงั้นโอกาสเข้ามาเราก็ไม่เคยเซโนเท่าไหร
0: ่นิทานเรื่องนี้สอนหรือว่าถ้าเกิดน้องๆมีโอกาสเข้ามาอย่าเพิ่งไปด่วนปฏิเสธมันลองดูมันก่อนแล้วถ้าเจอในสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราไม่เบื่อกับมันเนี่ยนั่นอ่ะอาจจะเป็นเวที่เราชอบก็ได้
1: ใช่แล้วสิ่งที่มันจะทำให้เราอยู่ได้นานมันจะเป็นสิ่งที่เราพัฒนาไปได้ในทางของมันแล้วหาจุดที่เป็นเฉพาะของเราเองได้คำว่าสารคดีมันก็กว้างแล้วแต่สารคดีที่ตอนนั้นเรายังเป็นคนหนุ่มอยู่25 26อะไรเงี้ย
0: ตอนนี้ก็หนุ่ม
1: 37แล้วก็กลางคนแล้วกันนะฮะแต่คนที่อายุเท่าเราแล้วสนใจในสารคดีตอนนั้นค่อนข้างน้อยแล้วก็จากนั้นจากตรงจุดนั้นที่ค่อยๆแคบมาเรื่อยๆแล้วก็หาโฟกัสของเรามาเรื่อยๆจนกระทั่งการสร้างเอกลักษณ์ของงานทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นงานสื่อสารหรืองานอะไรก็ตามแต่ก็คือการถามตัวเองว่าอยากทำอะไรมากหรือหาจุดที่คนอื่นเขาไม่ทำกันหรือทำไม่ได้
0: เข้าใจครับนะฮะจากการที่เป็นพิธีกรหน้ากล้องมาถึงปุ๊บไปหน้ากองคนโยนสคริปต์ให้พูดตามนี้อ่านตามนี
1: ้
0: กับมาอยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลังทำเองทุกอย่างวางคอนเทนต์กำหนดแผนการเดินทางจัดบริหารจัดการงบประมาณมันเหมือนหรือต่างกันยังไงมันอันไหนที่มันสนุกที่มันยากที่มันต่าง
1: โอ้งานพิธีกรที่หน้ากล้องครับจะว่าง่ายก็ง่ายนะเขาก็มีประเด็นให้อะไรแล้วก็แค่พูดตามบทแต่ยุคนี้ผมว่าจะยากก็ยากเพราะว่ามันมีคนที่ทำได้เป็นหมื่นเป็นแสนคนถ้าสมมุติว่าเราหยุดอยู่แค่รับสคริปต์มาแล้วก็พูดไปสวัสดีครับท่านผู้ชมแค่ใส่เสียงให้ตัวอักษรน่ะก็สุดท้ายก็ไม่ได้มีใครจ้างหรอกเพราะเขามีตัวเลือกเยอะมาก
0: ไม่โดดเด่น
1: แล้วยิ่งยุคที่ทุกคนมีโปรไฟล์ออนไลน์คนหน้าตาดีมีเต็มไปหมดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะลองไปดูพิธีกรเบอร์ท็อปๆของเมืองไทยตอนนี้มันจะมีอะไรบางอย่างที่เวลาเขาพูดถึงแม้จะเป็นสคริปต์ก็ตามแต่มันมีสิ่งที่เป็นตัวเขาโดยเฉพาะมีสิ่งที่เขาให้กับคำพูดเหล่านั้นโดยที่ไม่ได้อยู่ในตัวอักษร
0: โอเค
1: เขาได้รับตัวอักษรมาแต่เขาใส่สิ่งนั้นเข้าไป
0: มันเป็นคาริสมาหรือเสน่ห์อะไรบางอย่าง
1: ใช่ซึ่งสิ่งเหล่านี้ copy ลำบากมาก
0: โอเคเข้าใจ
1: แล้วผมไม่ได้มีสิ่งเหล่านั้นนะผมไม่ใช่คนที่รับสคริปต์มาแล้วผมสามารถถ้าเอาแบบคลาสสิกหน่อยเพิ่งเสียไปอาต้อยอย่างเงี้ย
0: อ
1: าต้อยแกจะเป็นคนพูดอะไรก็น่าฟังไปหมดใช่ไหมฮะผมไม่ได้มีสิ่งเหล่านั้น
0: โอเค
1: เพราะฉะนั้นการเดินทางไปสายพิธีกรจัดจ๋าที่เป็นผู้ที่พรีเซนต์สิ่งต่างๆเป็นพรีเซนเตอร์ของจริงเนี่ยถึงแม้ผมอยากจะทำผมก็ทำไม่ได้นะเพราะว่าผมไม่ใช่คนที่มีความสามารถในด้านนั้นขนาดนั้นแต่ขณะเดียวกันสิ่งที่ผมรู้สึกว่าผมมีคือความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลแล
0: ้
1: วดึงเฉพาะสิ่งที่น่าสนใจที่สุดออกมา
0: ใ
1: ช่ครับ
0: ซึ่งไอการที่เราจะมาย่อยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนี่ก็เรื่องหนึ่งแต่สิ่งหนึ่งที่คุณสิงห์ต้องการที่จะทำเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยคือเปลี่ยนพฤติกรรมผู้คนให้มาเข้าสู่เรียกว่าพฤติกรรมสีเขียวรักโลกมากยิ่งขึ้นไอการที่จะสื่อข้อมูลกับการที่จะสื่อข้อมูลให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยยากกว่ากันเยอะไหม
1: เยอะครับแล้วก็จริงๆคนเราเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนพฤติกรรมด้วยข้อมูลหรอกสมมติว่าผมบอกแทบตายว่าคุณทำอย่างนี้จะเพิ่มคาร์บอนนะคุณใช้พลาสติกแล้วปล่อยลงทะเลผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงเป็นลูกโซ่ต่อไปไงยากมากที่จะ expect ว่าคนจะเปลี่ยนพฤติกรรม
0: ครับ
1: เพราะมันมีแค่พฤติกรรมบางชนิดเท่านั้นของเราที่เปลี่ยนด้วยข้อมูล
0: โอเค
1: เช่นถ้าวันนี้ราคาน้ํามันขึ้นคุณก็จะใช้มันน้อยลง
0: โอเค
1: เพราะข้อมูลเหล่านั้นมันกระทบชีวิตโดยตรงตัวเลขเหล่านั้นมันเข้ามาสู่ชีวิตจริง
0: ๆครับ
1: หมูราคาแพงขึ้นคุณก็กินหมูน้อยลง
0: กินไก่ดิ
1: ใช่แต่ถ้ามันเป็นข้อมูลที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับชีวิตโดยตรงเช่นตัวเลขคาร์บอนซึ่งจริงๆมันเกี่ยวมากนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องระยะเวลา50ปี100ปีแล้วมันเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกันพอทุกคนต้องรับผิดชอบก็เลยไม่มีใครรับผิดชอบตัวเลขเหล่านั้นมันเลยไม่ได้นำมาซึ่งพฤติกรรมโดยตรง
0: โอเค
1: ทีนี้พฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะเปลี่ยนด้วยอะไรบ้างเปลี่ยนด้วยการอินฟลูเอนซ์จากคนที่เป็นโรโมเดลก็ด้านหนึ่งนะฮะก็คือการที่เห็นคนที่เป็นดารานักแสดงหรือคนที่เป็นต้นแบบสังคมทำเยอะๆก็อยากมีคนทำตามต
0: ่อ
1: เปลี่ยนด้วยความง่ายของการกระทำ
0: ครับ
1: เปลี่ยนด้วยสมมติว่าต่อไปออปชันในการทำดีเพื่อสิ่งแวดล้อมมันไม่ได้ยากขนาดนี
0: ้
1: มีตัวแปรขึ้นมาคือตอนนี้ผมกำลังทำรีเสิร์ชเรื่องนี้เลยตอนเรียนโทเนี่ยว่าทำยังไงให้เปลี่ยนพฤติกรรมคนให้แยกขยะที่ถังให้ได
0: ้
1: แล้วคำตอบตอนแรกทุกคนก็ชี้ว่ามันต้องสร้างการตระหนักรู้ต้องมาทำแคมเปญอะไรเงี้ยผมตอบแล้วไม่ได้ผลเพราะผมทำมาที่ผมตอบได้ไม่ได้ผลเพราะผมทำมานานแล้ว
0: been there done that
1: ใช่แล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนพฤติกรรมคนได้จริงบางทีคำตอบอาจจะอยู่แค่ว่าคุณออกแบบถังขยะยังไงเออสมมติมีช่องที่เป็นรูปกระป๋องมีช่องที่เป็นรูปกระดาษคนที่เหมือนเล่นเกมเอ้ยหย่อนถูกไหมหย่อนถูกไหมหรือว่าแค่ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมตรงบริเวณถังขยะให้สะอาดคนจะรู้สึกอยากทำถูกตามระเบียบโดยธรรมชาติ
0: ครับ
1: สิ่งเหล่านี้มันเป็นการเล่นกับพฤติกรรมคนซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับในหัวแล้วนะฮะเออมันเกี่ยวข้องกับการดีไซน์สภาวะแวดล้อมที่จะนำไปสู่พฤติกรรมที่เราต้องการ
0: ครับ
1: ซึ่งสิ่งเหล่านี้มาจบได้แค่งานที่ผมทำคืองานสื่อสารได
0: ้
1: ซึ่งผมเองในระดับต่อไปของนักของการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมผมไม่ได้อยากจบแค่ว่าทำสารคดีสื่อสารอะไรเพราะผมรู้ว่าสิ่งเหล่านี้พูดแทบตายมันก็คุยกับคนได้กลุ่มหนึ่ง
0: okay.
1: และตอบสนองกับสมองคนได้แค่ส่วนหนึ่งของพฤติกรรมของเรา
0: uh-huh.
1: ถ้าต่อไปเรามีส่วนในการออกแบบนโยบายด้วยออกแบบพฤติกรรมผู้คนได้ด้วย uh-huh. ไม่ว่าจะในภาคเอกชนหรือภาครัฐก็ตามแต่เนี่ยมันจะนำไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรมที่ทำได้อย่างเห็นผลชัดมากกว่าโดยไม่ต้องมาพูดกันเรื่องการให้ข้อมูลเลยก็ได้

0: ราะฉะนั้นว่าด้วยเรื่องของการสื่อสารเพื่อให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยพูดอย่างเดียวพูดเรียบตายบางครั้งบางทีมันไม่ได้ผล
1: ได้บางเรื่อง
0: ได้บางเรื่องแต่หนักๆเลยเนี่ยก็คือต้องมีองค์คาพยพอื่นๆประกอบเพื่อให้เขาช่วยในการเปลี่ยนพฤติกรรมเขาด้วย
1: แต่ว่าการให้ข้อมูลลงไปเนี่ยบางทีมันได้ผลในแง่ที่ว่าเมื่อถึงจุดที่เกิดองค์ประกอบอื่นซึ่งไม่ใช่ข้อมูลที่ทำให้คนเฮโลกันเข้ามาอยากเปลี่ยนเรื่องนี้กันเยอะผมยกตัวอย่างเช่นเรื่องอัฟกานิสถาน
0: ครับ
1: ผมทำข้อมูลเรื่องอัฟกานิสถานไว้แน่นมากในสารคดีผมเมื่อประมาณ 4-5 ปีก่อน3ปีก่อนแล้วกันจำไม่ได้ปีรายการถึงทราเวลตอนนั้นคนก็ไม่ได้สนใจเรื่องประเด็นอัฟกานิสถานแต่ว่าปีที่แล้วอยู่ดีประเด็นเรื่องอัฟกานิสถานเป็นประเด็นที่คนสนใจกันขึ้นมาม
0: ีเรื่องไง
1: ใช่แต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นเพราะว่าความสนใจด้านการเมืองมันคนสนใจเรื่องดราม่าแต่ทีนี้คนก็จะอยากได้ข้อมูลแล้วข้อมูลที่เราทำเตรียมไว้ให้กับสังคมเมื่อ 2-3 ปีก่อนอาจจะมันเป็นประโยชน์ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็ได
0: ้
1: ซึ่งเรื่องสิ่งแวดล้อมผมก็มองไว้ในงานข้อมูลของผมเนี่ยผมทำเตรียมไว้ก่อนแล้วให้มันไปอยู่ในที่ที่เข้าถึงง่ายแล้วถึงเวลาที่คนต้องการมันเดี๋ยวคนกลับมาเอาได
0: ้
1: ซึ่งโลกออนไลน์เป็นอย่างนี้มันไม่จำเป็นต้องออกครั้งเดียวแล้วจบออกครั้งเดียวแล้วจ
0: บ
1: นะครับผมเรื่องเราดูเรื่องการเคลื่อนไหวทางการเมืองในสังคมไทยดูเรื่องสถานการณ์หลายๆเรื่องเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยบางทีข้อมูลที่คนเอามาพูดกันมาคุยกันมันเกิดขึ้น10ปีที่แล้วเกิดขึ้น5ปีที่แล้วแต่ว่ามันต้องมีคนที่จริงจังกับเรื่องนี้ทำเตรียมเอาไว้แล้วเมื่อถึงสังคมพร้อมจะรับมันเดี๋ยวเขาจะหยิบไปใช้เอง
0: คุณสิงห์พูดคำว่าง่ายมา2รอบในการคุยกันหนึ่งก็คือการที่ให้ข้อมูลเนี่ยเข้าถึงง่ายกับ2คือจะต้องย่อยให้มันง่ายให้มันเรียกว่าสามารถย่อยง่ายเข้าใจได้ง่ายๆหลักในการไอ้ที่ว่าอยู่ง่ายอันนั้นโพสต์ขึ้นไปเดี๋ยวมันก็มีคนเสิร์ชเจอไอ้การที่เอาข้อมูลยากๆเยอะๆมาย่อยให้มันง่ายๆกระชับหยิบจับได้มันต้องทำยังไงเทคนิคในการสื่อสาร
1: บางทีผมก็ทำได้บางทีผมก็ทำไม่ได้แล้วแต่เรื่องด้วยถ้าเรื่องที่ทำได้ก็จะคืออย่าไปเล่าเรื่องด้วยตัวมันเองสมมุติเราจะทำประเด็นเรื่องอะไรเดียสมมุติประเด็นเรื่องแยกขยะอย่างเง
0: ี้
1: ยถ้าผมมานั่งแบบการแยกขยะนั้นมี3ประเภท1 2 3ทำไมแยกจะเกิดผลอะไรกับการเล่าชีวิตคนคนนึงซึ่งหากินขยะตั้งแต่เช้ายันค่ำแล้วเขามีปมชีวิตเขามีปมเรื่องการทำมาหากินเขามีความเจ็บป่วยที่ต้องเอาชนะแล้วสุดท้ายชีวิตเขาทุกอย่างขึ้นอยู่กับขยะที่ทุกคนทิ้งมาทุกวันเนี้ยเพราะงั้นวิธีอย่างแรกที่สุดที่ทำให้คนสนใจไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามแต่ตั้งแต่เรื่องบอลโลกทีมชาติไทยยังกระทั่งขยะเนี่ยก็คือดราม่าแต่ดราม่าในที่นี้ไม่ใช่ดราม่าในกระแสดราม่าที่เราเข้าใจแต่ความเป็นดราม่าของเนื้อเรื่องการที่มีอะไรก็ตามที่เป็นตัวละครไม่ว่าจะเป็นสิงโตยันกระป๋องใบหนึ่งยันคนหนึ่งคนต้องเอาชนะอุปสรรคอะไรก็ตามแต่มันทำให้น่าติดตามโดยธรรมชาติคนหรือสิ่งมีชีวิตบวกอุปสรรคเท่ากับดราม่าดราม่าคือเนื้อเรื่องแล้วในฐานะนักเล่าเรื่องเนี่ยเราพยายามหาตรงนั้นให้ได้ในทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นประชาชนคนโซมาเลียที่พยายามเอาชนะความขัดแย้งเพื่อใช้ชีวิตปกติในทุกๆวันมันมีอะไรให้ติดตามมันมีอะไรให้คนดูเชื่อมโยงกันได
0: ้

0: แต่ในเรื่องประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยถ้าเราจะทำประเด็นเล่าเรื่องมาอย่างนั้นบางทีมันต้องมีตัวละครอย่างเช่นหมีขั้วโลก อย่างเช่นนกเพนกวิน
1: ครับ
0: เป็นตัวเล่าเรื่องแต่ว่าเราก็ทำไม่ได้ทุกประเด็นบางประเด็นไม่รู้จะหาตัวละครที่ไหนมาเล่าเราก็ต้องเล่าตรงๆไปซึ่งทุกครั้งที่เราดูก็จะน้อย
1: เ
0: ออแต่ถ้าสมมติว่าเล่าประเด็นดราม่าได้คนดูเยอะขึ้นแต่บางทีประเด็นที่เราอยากจะเสนอตอนแรกก็หายไปตาม
1: เข้าใจตามสัดส่วน
0: มันก็เลยเป็นการสร้างบาลานซ์ที่ค่อนข้างยากเหมือนกันเราไม่ใช่ว่าทุกเรื่องคุณจะหาตัวละครมาเล่นได
1: ้ครับ
0: สิ่งเหล่านั้นมันจะผุดขึ้นมาเองแล้วคุณจะเห็นเองว่าอันนี้เอามาเล่าเรื่องประสานกันไปได้นะ
1: เวลาเรานำเสนออะไรบางอย่างเรื่องสิ่งแวดล้อมซึ่งจริงๆมันกระทบทุกคนเป็นประโยชน์ทุกคนบนโลกใบนี้ดราม่าต้องมาดราม่าในที่นี้คือโอ้ยสิ่งมันทำไปอย่างนั้นเมื่อเอากระแสโอ้ยเอาเพื่อยอดไลค์ยอดแชร์ไปอย่างนั้นเราจะเวลาเราจะต้องการสื่อสารอะไรบางอย่างนี่รวมถึงน้องๆด้วยนะฮะที่เป็นการบอกข้อมูลที่ฟังดูแล้วมันแบบมันหนักนะแต่เราพยายามจะอุตส่าห์ย่อยให้แล้วให้มันเข้าใจง่ายแล้วแต่คนก็ยังมาดราม่าใส่รีรับมืออย่างนี้ไง
0: จริงๆก็มีส่วนที่จริงอย่างหนึ่งเพราะว่าเราก็ในฐานะคนทำงานคอนเทนต์เราก็ต้องหาคอนเทนต์แล้วแน่นอนมันก็ต้องมีส่วนโอเวอร์แลปกันระหว่างความสนใจและจิตใจจริงๆของเรากับคอนเทนต์ที่เราไปหามาเล่า
1: ครับ
0: บางทีเราก็ยอมรับว่าบางทีเราก็ต้องหาคอนเทนต์เล่าไปโดยที่ความรู้สึกมันยังไม่ได้มาขนาดนั้นแต่ในฐานะคนผลิตคอนเทนต์เราก็ต้องหาประเด็นเหล่านี้เล่าไปเรื่อย
1: ครับ
0: ทีนี้ถ้าใครเขาจะว่าอะไรยังไงเนี่ยผมก็รู้สึกว่าผมไม่ได้มีความใส่ใจอะไรตรงนั้นมากมายขนาดนั้นก็เราก็ทำงานของเราให้ดีไปนะครับผมแต่ถ้ามีคนมาว่าเรื่องข้อมูล อันนี้ดีเพราะว่ามันคือการถกกันเรื่องข้อมูลแล้วแล้วมันทำให้เกิดคนติดตามเพราะเรื่องดราม่าแต่ดราม่าในที่นี้ก็คือดราม่าอย่างที่เข้าใจแหละคือดราม่าแบบไทยๆนะฮะ
1: ซึ่งข้อมูลเราแน่นกว่าเราชนะแน
0: ่หรือบางทีเราไม่ชนะก็ได้คนอื่นอาจจะดีกว่าเราก็ยอมไปเพราะว่ามันสุดท้ายมันเกิดกระบวนการเรียนรู้คนมาสนใจเรื่องนี้เองโดยที่เราไม่จำเป็นต้องเอาสารคดีอันนี้ไปยัดเยียดเขา
1: ครับ
0: สารคดีที่เราสร้างมาเนี่ยมันเป็นตัวซัพพอร์ตถ้าคนต้องการข้อมูลเชิงละเอียดเพิ่มคนไปหามัน
1: โอเค
0: แต่สิ่งที่จะดึงให้คนมาสนใจจริงๆมันคืออย่างอื่นคือประเด็นทางสังคมคือความขัดแย้งคือดราม่าเหล่านี
1: ้ครับ
0: ครับผมซึ่งนี่คือความจริงในโลกยุคออนไลน์แล้วเป็นสิ่งที่นักนำเสนอไม่ว่าสื่อกระแสไหนก็ตามแต่ต้องทำความเข้าใจกับมันแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่ผมอยากให้มันเกิดผมก็อยากให้ผมทำสารคดีมาคนดูเป็นล้านคนเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นแล้ว
1: ครับ
0: แล้วในโลกยุคนี้อะไรที่เกิน10นาทีขึ้นไปก็เป็นเรื่องยากมากที่จะทำให้ดึงความสนใจคนแล้วเราเองอายุ37เนี่ยบางทีก็เกิดคำถามเหมือนกันว่าฉันจะวิ่งตามสิ่งเหล่านี้ไปมั้ยฉันจะวิ่งไปที่ TikTok มั้ยฉันจะเริ่มทำคอนเทนต์ยาวแค่15วิมั้ยหรือว่าเรายินดีแก่ไปแล้วแล้วก็ทำสิ่งที่ตัวเองคุ้นชินมาตลอดแล้วเด็กมันจะไม่ดูก็ไม่เป็นไรขอให้เราทำในแบบแผนที่เราเข้าใจและชินกับมันเพราะว่าถ้าผมต้องวิ่งตามความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยใหม่ไปเรื่อยๆสื่อเป็นหนึ่งในวงการที่เปลี่ยนเร็วมากที่สุดแล้วบางทีมันเหนื่
1: อ
0: ยพูดจริงๆฮะเราก็เลยขอตอนนี้เฉพาะหน้าขอรับบทคนเอาข้อมูลเหล่านี้ไปโยนไว้ออนไลน์แล้วเดี๋ยวเขาต้องการเมื่อไหร่เขาก็มาดูซึ่งมันก็เกิดขึ้นเรื่อยๆนะคนที่มาเรฟเฟอเรนซ์ข้อมูลที่เราโยนเอาไว้เนี่ย

0: เลกาซีที่สิงเองอยากจะทิ้งไว้กับโลกใบนี้เมื่อเราไม่อยู่แล้วคืออะไร
1: ผมก็นั่นสิแต่ก่อนตอนเริ่มทำงานใหม่ๆเนี่ยบางทีคิดถึงตัวเองเยอะนะว่าแบบว่าโอ้คนจะมองเรายังไงจะจดจำเราแบบไหนอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วบางทีการไปท้าตายไปเสี่ยงในพื้นที่ต่างๆก่อนหน้านี้ก็คือการนี่แหละการวิ่งหาความเป็นอมตะในรูปแบบหนึ่งในวัยนี้ความรู้สึกเหล่านั้นก็ไม่ค่อยเกิดแล้วเพราะรู้สึกว่าแค่อยากทำงานแล้วอยากสร้างประโยชน์เท่าที่ทำได้แล้วก็ไอ้เรื่องคนจะมาจำอะไรแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่อยากเอามาหนักในใจแล้วในวัยนี้ก็เลยไม่ได้คิดมากเรื่องนั้นแล
0: ้
1: วแต่ว่าสิ่งที่รู้สึกคือเรื่องที่เราทำเนี่ยมันเรื่องสำคัญ
0: ครับ
1: เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่อง climate changeสิ่งที่เป็นแรงผลักดันที่เยอะที่สุดทำไมคนพูดถึงมันน้อยจังก็เลยพยายามเข้ามาฟิลช่องว่างตรงนี้แล้วพยายามทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็เห็นว่าสังคมไทยเนี่ยยุคปัจจุบันมันก็เปลี่ยนแปลงเร็วไม่ใช่เป็นเรื่องแนวคิดสังคมการเมืองอะไรทั้งหลายบางทีถึงจุดหนึ่งอาจจะไม่ไกลกว่านี้ก็ได้สัก3ปี4ปีหลังจากนี้ตอนที่ปัญหาด้านปากท้องด้านโครงสร้างด้านสิทธิเสรีภาพได้รับการดูแลแล้วสเต็ปต่อไปคนอาจจะตื่นตัวเรื่องนี้อย่างจริงจังแต่โดยที่ไม่ต้องมีใครมาบิ้วแล้ว
0: ครับ
1: แล้วผมมองว่าวันนั้นเนี่ยข้อมูลที่ผมทำไว้คนจะแห่กลับมาเสพกันเพราะเราทำเตรียมไว้ให้หมดแล้ว
0: ครับ
1: เราสรุปไว้ให้หลายเรื่องมากแล้วแล้วก็โลกออนไลน์ทุกอย่างไม่มีวันตายเดี๋ยวมันกลับมาได้ใหม
0: ่
1: เพราะฉะนั้นถามว่าคนจะจำอะไรไงช่างเขาเถอะครับขอให้สิ่งที่เราทำไว้มันเฮลป์ฟูลกับการแท็กเกิลปัญหานี้ให้ได้ในอนาคตครับ

0: ั้นสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยอยากจะให้คุณสิงห์เนี่ยช่วยฝากอะไรไปถึงน้องๆรวมถึงคุณพ่อคุณแม่แล้วก็อาจารย์นะครูบาอาจารย์ที่ดูรายการเราเยอะนะถ้าเกิดน้องๆเนี่ยจะมีเทคนิคในการสื่อสารที่จะทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายและสำคัญคือเป็นการสื่อสารเพื่อที่จะหวังเปลี่ยนพฤติกรรมคนเนี่ย
1: ครับ
0: แคชเฟสของมันคืออะไรเทคนิคในการสื่อสารตรงนี้ต้องทำยังไง
1: คุณถ้าเอาแค่การพูดก่อนนะฮะคุณเข้าใจเรื่องที่คุณจะพูดก่อนแล้วถ้าเข้าใจเสร็จแล้วคุณไม่ต้องจำสคริปต์สักคำเลยก็ได้ครับผมรู้สึกอย่างนั้นนะแล้วนั่นคือวิธีการทำงานของผมมาตลอดก็ตั้งแต่ทำสารคดีมาเนี่ยแทบไม่เหลือสคริปต์ให้จำแล้วก็ทุกอันคือไปอ่านมาก่อนไปเข้าใจมาก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะพูดของมันได้เอง
0: เคยใช้เวลานานที่สุดในการเตรียมข้อมูลก่อนที่จะทำรายการชุดหนึ่งเนี่ยนานแค่ไหน
1: ก็สองสามเดือนนะครับ
0: หลักเดือนเลยนะ
1: ใช่เพราะว่าอย่างทำเรื่องสงครามในประเทศหนึ่งเนี่ยผมต้องเข้าใจประวัติศาสตร์ยาวนานมาเพราะมันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟและ2คือคนไทยรู้เรื่องเหล่านี้น้อยไม่ว่าจะเป็นโซมาเลียเป็นอิรักเป็นอัฟกานิสถานเป็นซีเรียบางทีนี่อาจจะเป็นรายการเดียวที่เขาได้เสพเพื่อเข้าใจประเด็นเหล่านี้ก็ได้ผมก็มีความรับผิดชอบต่อคนดูเพราะฉะนั้นผมต้องอ่านมาเยอะมาก
0: 1เข้าใจอย่างท่องแท้ก่อนที่จะเล่าเรื่องสคริปต์บางทีไม่จำเป็นก็ได้เพราะถ้ารู้อินอยู่แล้ว
1: แล้วก็2คือแยกระหว่างคอนเทนต์ประจำวันกับงานที่เป็นงานคราฟต์งานที่ต้องตกแต่งเป็นศิลปะจริงๆมันมีเรื่องราวอยู่2แบบให้เรา
0: ครับ
1: สำหรับผมเลือกอย่างนี้คือสิ่งที่ต้องใช้เวลากับมันเป็นเดือนๆกว่าจะออกมาซึ่ง1ก้อนบางอย่างคือแน่นอนยุคโลกยุคนี้มันต้องเร็วต้องทันนั่นคือคุณทำคอนเทนต
0: ์ครับ
1: คุณทำเรื่องราวประจำวันซึ่งเป็นวิธีนึงซึ่งเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ได้แต่คุณไม่จำเป็นต้องรู้สึกกดดันว่าคุณต้องอัพทุกเรื่องในเวลานั้นคนพูดเรื่องอะไรต้องเวลานั้นวันนั้นเดี๋ยวนั้นคุณสามารถเลือกอีกทางได้ด้วยคือทำเรื่องที่ไร้การเวลา
0: ไม่มีเดดไลน
1: ์แล้วถึงจุดหนึ่งถ้าคนสนใจเดี๋ยวเขามาดูเองแล้วเขาดูได้ทุกปีเขาไม่จำเป็นต้องดูวันนั้นเดี๋ยวนั้นในกระแสนั้นก็ได้ซึ่งชีวิตแบบที่เนี้ยผมรู้สึกมันกดดันน้อยกว่
0: า
1: เพราะผมอยากทำอะไรผมก็ทำแล้วผมรู้สึกว่าเรื่องเหล่านี้มันจะมีคุณค่าเมื่อถึงเวลาของมันแล้วไม่ว่าเวลานั้นจะเป็นอีก5ปี4ปีหลังจากนี้ก็ตามแต่อะไรเงี้ยครับ
0: รู้ให้จริงปั้นให้สวยชงออกไปให้มันอร่อยที่สุด
1: แล้วก็สุดท้ายก็ถามข้างในครับว่าอยากเล่าเรื่องอะไรคุณเป็นใครในฐานะคนเล่าเรื่องในฐานะคนสื่อสารตอนนี้เรามีคนสื่อสารเยอะมากทุกคนเป็นคนสื่อสารได้มีแพลตฟอร์มเยอะมากเพราะฉะนั้นการเป็นนักสื่อสารที่เป็นอาชีพไปเลยเนี่ยมันอาจจะรีไควร์อะไรมากกว่าการมากกว่าสิ่งที่ผมบอกไป2-3ข้อก่อนหน้านี้ก็ได้

0: แล้วโลกสแตนดาร์ดมาตรฐานของทุกวงการมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างรวดเร็วในตอนนี้บางทีน้องๆอาจจะเป็นคนที่คิดมาตรฐานใหม่เหมือนก็ได้ว่าการสื่อสารคือสิ่งนี้นะการสื่อสารคืออาจจะเป็นไม่ใช่แค่คำพูดแล้วเป็นทั้งตัวทั้งสีหน้าทั้งทุกอย่างมาด้วยกัน
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก็ผมเองในฐานะคนอายุเริ่มเยอะแล้วเนี่ยก็นั่งรอดูเหมือนกันว่ายุคต่อๆไปหลังจากนี้มันจะมีอะไรขึ้นบ้างเพราะว่าไม่กี่ปีก่อนเรายังเป็นขึ้นลูกใหม่อยู่เลยนะเออแล้วตอนนี้เราก็พบว่าตัวเองตามไม่ทันแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในความเปลี่ยนแปลงแล้วตอนนี้ก็เข้าสู่ยุคที่ยินดีเห็นความเปลี่ยนแปลงวิ่งแซงเราไปโดยที่นั่งอยากนั่งเป็นผู้ดูแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกบ้างเพราะอยากเห็นเด็กๆคัมอัพกับสิ่งใหม่ๆซึ่งเราคิดไม่ออกก่อนนะนี่

0: สุดยอดเลยครับน้องๆครับเพราะฉะนั้นนะฮะสำคัญที่สุดคือเทคนิคการสื่อสารเนี่ยเรื่องของการออกเสียงที่ถูกต้องอักขระที่ดีเล่าเรื่องไม่ช้าไม่เร็วจนเกินไปอันนั้นก็สำคัญแต่สำคัญที่สุดคือเราเองจะต้องอินรู้ในคอนเทนต์ในเนื้อหานั้นจริงๆนำเสนอออกไปให้คนย่อยง่ายนะครับใส่ซิกเนเจอร์ความเป็นเราว่าเออเนี่ยคนจะได้รู้ว่าเออนี่คืองานของเราแน่นอนนะฮะและถ้าทำในสิ่งที่เรารักเชื่อว่ามันจะต้องมีค่าอย่างน้อยสุดก็คือสำหรับตัวเราเองวันนี้ขอบคุณคุณวรรณสิงห์ประเสริฐกุลมากนะครับคุณวรรณสิงห์ครับ
1: ขอบคุณครับแล้วสุดท้ายไม่ต้องฟังพี่มากครับไปหาอะไรของตัวเองทำ
0: ไปหาอะไรของตัวเอง
1: หาหนทางตัวเองแล้วพี่จะรอดูว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างในยุคต่อไป
0: ครับรักสิ่งแวดล้อมแล้วจะได้แฟนสวยอย่างพี่สิงห์นะครับ
2: คนอาจจะคาดหวังว่านักจิตวิทยาต้องเป็นผู้พูดที่ดี
0: ซึ่ง
2: ต้องเป็น
0: เช็คลิสต์ของคนที่เหมาะกับการมาเป็นนักจิตวิทยาครับ
2: คิดวิเคราะห์อันนี้เป็นแบบทักษะที่สำคัญมากๆนะคะแล้วก็การแก้ปัญหาการตั้งคำถามแล้วเขาบอกว่าการสื่อสารก็สำคัญมากๆใช่
0: พบกันคราวต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับกับรายการ The Speech Guide นะครับทางช่อง ALTV หมายเลข 4สำหรับวันนี้คุณสิงห์ผมและทีมงานทุกคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 และเวลา 12:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ีครับกลับมากับรายการ AYC Food Fit for Fire อย่างเช่นเคยครับวันนี้เรายังอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในช่วงนี้นั้นนะครับเราก็จะมาพูดคุยคำศัพท์ที่มาจากกระแสข่าวนะครับเผื่อเราจะได้รู้จักคำศัพท์มากขึ้นและมีความรู้รอบตัวมากขึ้นเช่นเดียวกันครับในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนก็คงให้ความสนใจกับเรื่องราวของการอุ้มบุญถูกไหมครับซึ่งการอุ้มบุญในภาษาอังกฤษเนี่ยคือคำว่า surrogacy นะครับซึ่งคำว่า surrogacy เนี่ยก็แปลว่าการตั้งครรภ์แทนคนอื่นเขาแต่ในเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับเราคงไม่ได้เข้ามาในเรื่องรายละเอียดเท่าไหร่นักนะครับแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นกระแสข่าวเนี่ยก็เป็นการตั้งครรภ์เชิงพาณิชย์แทนคนอื่นเขาซึ่งในภาษาอังกฤษก็คือ commercial surrogacy นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผิดกฎหมายครับเมื่อพูดถึงการตั้งครรภ์นะครับหรือการท้องนะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยคำที่เรารู้จักโดยทั่วไปคือคำว่า pregnant ถูกไหมครับแต่มีอีกหลายคำที่น่าสนใจและใช้แทนกันก็ได้ครับอย่างเช่นคำว่า expecting คำว่า expecting โดยทั่วไปเนี่ยแปลว่าคาดคิดคาดการหรือคาดหวังก็

ได้ครับเมื่อเราพูดถึงตั้งครรภ์หรือท้องเนี่ย expecting ก็คือกำลังคาดคิดหรือคาดหวังว่ามีน้องอย่างเช่น I am expecting หรือ I am expecting a baby สองประโยคนี้มีความหมายเหมือนกันครับก็แปลว่าฉันกำลังตั้งครรภ์หรือฉันกำลังจะมีน้องนะครับแต่ถ้าเราจะพูดแบบตรงๆไม่ต้องเล่นไปเล่นมานะครับพูดแบบตรงๆเลยนะครับสำหรับผู้หญิงเนี่ยนะครับ I am a mother now ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะเป็นแม่ส่วนผู้ชายเนี่ยนะครับ I am a father now ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะเป็นพ่อหรือถ้าพูดแบบตรงๆกว่านั้นนะครับ I am having a baby ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะมีน้องครับส่วนสำนวนสุดท้ายในวันนี้นะครับก็คือสำนวน to be knocked up สำนวน to be knocked up เนี่ยก็แปลว่าการตั้งครรภ์หรือท้องนะครับแต่ได้ออกมาในเชิงลบซึ่งแปลว่าตั้งครรภ์หรือท้องเนี่ยโดยที่ไม่พึงประสงค์ครับอย่างเช่น Jane got knocked up because Tom didn't use protection ส่วนอีกรอบนึงนะครับ Jane got knocked up because Tom didn't use protection ประโยคนี้ก็แปลว่าเจนท้องขึ้นมาเพราะทอมไม่ได้ป้องกันตัวนะครับเสียดายครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้ววันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีนะคะพบกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Fight ค่ะเรื่องของการมองทำเลถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญที่สุดเลยยิ่งมองเห็นแล้วก็รีบดำเนินการได้เร็วเท่าไหร่นะคะยิ่งดีเลยนะคะเพื่อที่จะได้นำที่ดินผืนนั้นเนี่ยมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุดเลยค่ะแล้วเมื่อพูดถึงนี้แล้วเนี่ยนะคะก็จะทำให้เอ๋นึกถึงเนี่ยสำนวนที่น่าสนใจเลยว่า the early bird gets the wormThe early bird gets the worm หรือว่า the early bird catches the worm ค่ะสำนวนนี้นะคะจะหมายถึงการเริ่มทำอะไรก่อนยิ่งได้เปรียบกว่าคนอื่นเขานะคะก็คือว่ามีที่ดินว่างปุ๊บนี่รีบเข้าไปจับจองเลยนะคะแล้วก็ถือว่าจะได้ประสบความสำเร็จนะคะก่อนหรือว่าจะได้ในสิ่งที่เราต้องการก่อนคนอื่นเขานะคะซึ่งเขาก็จะมากันทีหลังเนาะสำนวนนี้เนี่ยนะคะก็เปรียบเปรยนะเหมือนกับนกที่จะต้องตื่นแต่เช้าเลยรีบบินออกไปหาอาหารนะคะก่อนนกตัวอื่นๆเลยนะจะได้ตัวที่อ้วนกว่าที่เยอะกว่าด้วยซ้ำไปนะคะก็คือใครขยันรีบทำมาหากินนะคะก็จะได้ลูกค้ามากกว่าคนอื่นกำไรก็จะเทมาเรื่อยๆเลยแหละค่ะคราวนี้ค่ะเราก็จะมาดูตัวอย่างเป็นประโยคกันบ้างเนาะIf you see a good location that you are interested in doing business, grab it as soon as possible. The early bird gets the worm. If you see a good location that you are interested in doing business, grab it as soon as possible. The early bird gets the worm. ก็คือถ้าคุณมองเห็นทำเลนะคะที่คุณคิดว่าดีมากๆแล้วก็น่าสนใจทำธุรกิจนะคะคนที่จะรีบคว้าไว้เลยให้เร็วที่สุดเลยนะคะเพราะว่ายิ่งเริ่มก่อนยิ่งได้เปรียบค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามรายการของเรา AYC Food Fit for Fight แล้วก็จะต้องขอขอบพระคุณด้วยนะคะวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงคินสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะเจอกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five ค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงการจ่ายค่าอาหารกันนะคะซึ่งเราก็พูดไปแล้วหลายประเด็นเลยนะคะสำนวนต่างๆไม่ว่าจะเป็นนะคะการจ่ายตังค์นะคะแบบที่ว่าฉันจ่ายเองก็ได้หรือว่าเป็นการแชร์กัน American Share กัน Dutch Date ก็พูดกันไปแล้วหลายรอบเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีอีกสำนวนหนึ่งซึ่งจะสะท้อนถึงว่าฉันไม่ค่อยอยากจะจ่ายสักเท่าไหร่นะคะหรือว่าอาจจะไม่เต็มใจจ่ายนั่นเองสำนวนที่ว่านะคะก็คือ to shell outTo shell out นะคะก็หมายถึงการจ่ายเงินแต่ว่าเป็นการจ่ายนะคะที่เราไม่ค่อยเต็มใจจะจ่ายสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันอาจจะแพงเกินไปนะคะหรือว่าไม่คุ้มค่านะคะกับการที่จะต้องเสียตังค์เลยนะคะแต่ว่าก็จะต้องยอมจ่ายไปเนาะเพราะว่าเราต้องการสิ่งนั้นนะคะตัวอย่างประโยคค่ะ I had to shell out 5,000 baht for a seat with a good view of the stage. I had to shell out 5,000 baht for a seat with a good view of the stage. ฉันจะต้องจ่ายเงินนะคะ 5,000 บาทสำหรับที่นั่งวิวดีๆมองเห็นเวทีชัดๆนะคะสำนวนนี้เนี่ยนะคะเขาว่ากันว่ามาจากการแกะถั่วลันเตาเอ๊ะมันเชื่อมโยงกันอย่างไรนะคะก็คือถั่วลันเตาใช่ไหมคะก็จะมีเปลือกซึ่งภาษาอังกฤษก็เรียกว่า shell ซึ่งบางทีแกะยากแกะออกมาก็จะมีเมล็ดถั่วใช่ไหมคะเหมือนกันนะคะกับการควักเงินควักยากหน่อยนะคะคือกระเป๋าสตางค์ของเราหรือว่ากระเป๋ากางเกงของเราก็เปรียบเทียบนะคะว่าเป็นเปลือกของถั่วนั่นเองค่ะกว่าจะแงะออกมากว่าจะหยิบออกมามันก็เลยเหมือนกับว่าเป็นการที่ว่าไม่ค่อยเต็มใจที่จะจ่ายสักเท่าไหร่ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเอกพัชรีรักษาวงค่ะ
0: และผมเอกิติพัชเสริมทองครับวันนี้พิเศษการมากๆทีเดียวนะครับคุณเอ๋ฮะเราได้มาชมการขนส่งทางน้ำทางทะเลกันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะซึ่งในปี2558นี้เนี่ยนะคะเราก็จะก้าวเข้าสู่ AEC ASEAN Economic Community กันแล้วค่ะการขนส่งสินค้าผ่านลำเรือหรือว่าที่เขาเรียกกันว่า Transshipment เนี่ยนะคะก็จะมีแนวโน้มที่จะสูงมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้านำเข้าหรือว่าส่งออกไปสู่ประเทศอื่นๆก็ตามค่ะ
2: โดยเรือแม่ที่มีขนาดใหญ่ที่เรียกว่า Post Panamax จะเทียบท่าเฉพาะเรือที่มีศักยภาพในเส้นทางนั้นๆแล้วก็จะใช้เรือลำเลียงที่เรียกว่าFeeder Ship สำหรับการกระจายสินค้าต่อไปยังท่าเรืออื่นๆแทนนะครับน้องเอ
3: และอีกประเภทหนึ่งนะคะที่พี่เอได้พูดถึงไปแล้วเนี่ยก็คือเรือที่เรียกกันว่า Post Panamax Post Panamax นะคะเป็นเรือสำหรับการบรรทุกตู้สินค้าโดยเฉพาะเลยก็จะถูกออกแบบมานะคะให้เหมาะสมกับระบบการขนส่งประเภทต่างๆและใช้ Key Crane ค่ะหรือว่าเครนนะคะที่อยู่หน้าท่าทำหน้าที่ในการขนย้ายและในส่วนของท่าเรือก็ต้องมีเทคโนโลยีที่รองรับในการขนถ่ายสินค้าหรือว่าการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการยกขนสินค้านั่นเอง
1: ทิ้งท้ายรายการวันนี้นะคะด้วยสำนวนที่น่าสนใจ to jump ship ค่ะ to jump ship
0: หมายถึงกระโดดออกจากเรือหรือว่าสละเรือใช่ไหมฮะน้องเอ
1: ๋ถูกต้องแล้วล่ะค่ะพี่เออย่างที่พี่เอว่านะคะ to jump ship เนี่ยนอกจากที่จะมีความหมายว่าการที่ลูกเรือนะคะสละเรือแล้วเนี่ยยังนำมาใช้ในความหมายที่ว่าการทิ้งที่ทำงานเก่าหรือว่าลาออกจากที่เก่านะคะไปทำงานที่ใหม่แบบกระทันหันเลยค่ะ Another company offered Jim 50,000 baht to jump ship ความหมายของประโยคนี้นะคะก็คือมีอีกบริษัทหนึ่งเนี่ยเขาก็มาให้จิมนะคะเงินอีก 50,000 บาทเพื่อที่จะย้ายที่ทำงานเขานั่นเองวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการของเราแล้วนะคะจะต้องขอขอบพระคุณค่ะผู้สนับสนุนรายการและนั่นก็คือ
0: การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
1: วันนี้เราสองคนเอและพี่เอ
0: ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ

วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fi นะคะกำลังดูอยู่พอดีเลยว่าเอจะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อดีซึ่งคำศัพท์นะคะที่หมายถึงการเดินทางเนี่ยมีหลากหลายคำเลยทีเดียวเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะคะเริ่มที่คำที่หนึ่งเลยคำว่า travel ค่ะคำนี้หมายถึงการเดินทางการเดินทางเพื่อไปท่องเที่ยวโดยเฉพาะเลยอย่างเช่นI traveled to Chiang Mai by plane. ฉันเดินทางไปเที่ยวเชียงใหม่นะคะโดยเครื่องบินค่ะคำต่อมานะคะจะใช้อธิบายถึงการเดินทางที่จะใช้ระยะทางไกลๆค่ะเราจะเรียกการเดินทางแบบนี้ว่าเป็น journey และคำที่น่าสนใจอีกคำหนึ่งนะคะซึ่งไม่ค่อยจะได้เห็นไม่ค่อยได้จะใช้กันสักเท่าไหร่นะคะก็คือคำว่าExcursion คำนี้เนี่ยนะคะจะหมายถึงการเดินทางระยะสั้นหน่อยนะคะแล้วก็จะจัดเป็นกลุ่มด้วยอาจจะไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆที่อยู่ในระหว่างการพักร้อนนั่นเองโดยคำว่า excursion นี้นะคะจะมีความหมายคล้ายกันกับคำว่า study trip ซึ่งทั้ง excursion แล้วก็ study trip นี้เนี่ยนะคะทั้งสองคำนี้นะคะหมายถึงการดูงานค่ะ During the AYC camp journey to Chiang Mai, the students went on an excursion to Doi Su Thep Temple. ระหว่างการเดินทางของค่าย AYC นะคะที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่น้องๆ นักเรียนเนี่ยก็ได้เดินทางไปวัดพระธาตุดอยสุเทพด้วยละค่ะซึ่งเรานะคะจะใช้คำว่า excursion สำหรับทริปย่อยใน journey นะคะและคำสุดท้ายสำหรับวันนี้เนี่ยก็คือคำว่า trip นะคะที่เป็นการเดินทางช่วงระยะเวลาสั้นๆค่ะเป็นการเดินทางจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งแล้วก็กลับอย่างเช่น I took a trip to Chiang Mai to relax ฉันเดินทางไปเชียงใหม่เพื่อที่จะไปพักผ่อนนั่นเองค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยมีคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะหรือว่าสนใจกิจกรรมก็สามารถติดตามกันได้ที่ Facebook ของเราตรงนี้นั่นเองกดไลค์เข้ามาเยอะๆนะคะเขียนเข้ามาทักทายเอก็ได้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ Time for AYC Food Fit for Fight ค่ะซึ่งเราก็ได้พูดคุยกันถึงเรื่องราวเกี่ยวกับคำศัพท์ในงานอีเวนต์กันไปแล้วหลายคำเลยทีเดียวนะคะและอีกหนึ่งกิจกรรมถือเป็นการส่งเสริมการตลาดที่เรามักจะเห็นมีคนสัก 8-10 คนมาเดินกันนะคะเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แจกใบปลิวบ้างแนะนำบริการเราก็จะเรียกกันว่า Troop คำว่า Troop นะคะก็คือการให้คนหลายๆคนเนี่ยมาเดินสร้างกระแสหรือว่าอาจจะเป็นขบวนพาเหรดประชาสัมพันธ์แต่ว่าตอนนี้เนี่ยจะมีอีกกระแสหนึ่งที่มาแรงมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะและนั่นก็คือการที่เราจะออกมาเต้นกันหลายๆนะคะ Flash Mob เพราะว่าการเต้น Flash Mob เนี่ยจะเป็นการสร้างความสนุกสนานแล้วก็เรียกความสนใจให้กับลูกค้าหรือว่ากับผู้ชมค่ะได้เป็นอย่างดีมากๆเลยเพราะว่าการที่เราใช้คนจำนวนมากเนี่ยมาเดินกันนะคะมากกว่าทรูปอีกนะพอเดินไปแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะมีการเต้นเกิดขึ้นเต้น1คน2คนเต้นแล้วก็เต้นกันมากขึ้นน่ะนะคะจนกระทั่งทั้งฮอลล์หรือว่าแทบจะทั้งห้างเนี่ยก็เต้นกันใหญ่เลยแล้วค่ะเอาละค่ะเราจะมาดูตัวอย่างกันเป็นภาษาอังกฤษกันนะคะ Some integration uses flash mobs for their customer events to be in the limelight บริษัท Some integration นะคะเลือกใช้การเต้นแบบ flash mob นะคะในงานอีเวนต์ของลูกค้าเพื่อที่จะให้งานเนี่ยเป็นจุดสนใจของผู้คนทั่วไปค่ะซึ่งสำนวน in the limelight ก็จะหมายถึงอยู่ในความสนใจนะคะเป็นจุดเด่นจุดที่สนใจของสาธารณชนคำว่า limelight จะหมายถึงไฟฉายหรือว่าจะเป็นไฟ spotlight ชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเป็นไฟที่เคยมีการใช้กันนะคะในโรงละครแต่ปัจจุบันนี้ก็เลิกใช้กันไปแล้วนะคะที่เราอยากจะให้ผู้ชมเนี่ยเห็นเป็นบางจุดที่สำคัญเท่านั้นก็จะเน้นไปนะคะก็จะส่องหรือว่าฉายไฟไปดังนั้นทุกสายตาก็จะไปจับจ้องอยู่แค่จุดสำคัญจุดนั้นนั่นเองแหละค่ะเป็นที่สนใจหรือว่าจุดสนใจหรือว่าอยู่ในความสนใจแหละค่ะสำนวนนี้อาจจะเปลี่ยนเป็น to be in the spotlight to be in the limelight ใช้ได้เหมือนกันเลยค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Fight แล้วค่ะวันนี้เอพัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลาพบกันอีกเหมือนเดิมนะคะ AYC Food Fit for Five ยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะในครั้งก่อนนะคะเราได้พูดถึงเรื่องราวของการเดินเรือที่ต้องอาศัยการนำร่องนะคะแล้วก็ผู้ช่วยสำคัญที่จะช่วยในภารกิจการที่จะนำร่องเรือเนี่ยให้เรือเนี่ยสามารถกลับลำ

0: เป็นที่จะต้องมีตัวช่วยก็คือเรือทักโบ๊ทช่วยดึงหรือว่าดันเสมอค่ะส่วนเรือลำเล็กๆนะคะที่ใช้ลากเรือลำใหญ่เนี่ยหรือว่าเรือบรรทุกทรายที่เราเห็นกันตามแม่น้ำนะคะแบบนี้เนี่ยนะคะก็คือเรือลากจูงเช่นเดียวกันนะแต่ว่าเขาจะมีอีกชื่อหนึ่งค่ะชื่อเขาก็คือ tow boatTOW นะไม่ใช่ tow นิ้วเท้านะคะ TOW tow boat คำว่า tow เนี่ยนะคะจะหมายถึงการดึงหรือว่าการลากด้วยเชือกอย่างเช่น tow a broken down car tow a broken down car ก็คือการที่เราจะดึงหรือว่าการที่เราจะลากรถที่มันเสียนั่นเองค่ะ a tugboat towing a barge a tugboatTowing a barge ก็แปลว่าเรือลากเรือจูงเนี่ยนะคะกำลังลากเรือลำใหญ่อยู่ค่ะและจากการลากจูงนะคะโดยที่เรือเนี่ยจะต้องผูกกันกับเรือลำใหญ่แล้วก็ลากไปด้วยกันนะคะก็เลยมีสำนวนนี้ขึ้นมา in towin tow หมายถึงการติดตามใกล้ชิดเลยหรือว่าติดกันแบบปลาทั้งโกอย่างนี้ก็ว่าได้หรือว่าผูกกันมาด้วยกันค่ะตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ she came to school with her mother in tow she came to school with her mother in tow ก็แปลว่าเธอมาโรงเรียนแล้วก็มีคุณแม่ตามมาใกล้ๆเลยติดกันมาเลยละค่ะบางทีเนี่ยนะคะยังตื่นยังกลัวอยู่นะคะมาโรงเรียนวันแรกวันที่สองยังไม่ค่อยคุ้นค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Footbit for Fire เอพัชรีรักษาวงค่ะ
2: และผมเอกิตติพัชเสริมทองครับ
0: ค่ะแล้วเราทั้งคู่นะคะยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะ
2: คุณเอกทราบไหมครับว่าในปัจจุบันเนี่ยนะฮะเรามีการบรรจุสินค้าลงในตู้นะครับผ่านการท่าเรือกรุงเทพเนี่ยในปีนึงนะครับมากกว่า1ล้าน TEU ทีเดียวนะครับ
0: ใช่ค
2: ่ะและก็ TEU นะครับย่อมาจากคำว่า
0: 20-foot equivalent unit อีกครั้งหนึ่งนะคะ 20-foot equivalent unit ค่ะ
2: ครับซึ่งเป็นหน่วยนับตู้สินค้าที่เป็นมาตรฐาน20ฟุตโดยการขนส่งสินค้าทางทะเลนั้นนะครับเราจะบรรจุลงในตู้คอนเทนเนอร์นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งแบ่งการบรรจุในตู้สินค้าหรือที่เราเรียกกันว่า stuff นะครับ
0: คำว่า stuff เนี่ยนะคะสะกดด้วย stuff เนี่ยจะหมายถึงการบรรจุในลักษณะที่แบบยัดมันเข้าไป
2: wow.
0: อัดมันเข้าไปแบบนั้นเนี่ยนะคะเวลาที่เราเนี่ยทานอาหารจนอิ่มมากๆเลยเนี่ยนะคะเราก็อาจจะพูดได้นะว่า I am stuck คือยัดมันลงไปเยอะมากเลยนะคะก็คือ stuff เนี่ยก็แปลว่าอิ่มเหลือเกินไม่มีที่เหลือในกระเพาะแล้วที่จะยัดอาหารค่ะหรือว่าอาจจะเป็นการยัดเครื่องเทศลงเข้าไปในไก่งวงเรียกกันว่า stuffing stuff ยังเป็นภาษาพูดนะคะซึ่งจะพูดถึงสิ่งของต่างๆ There is so much stuff on the table ซึ่งประโยคนี้หมายความว่าม
2: ีของเยอะแยะมากมายนะฮะอยู่บนโต๊ะกลับมาที่การแบ่งพื้นที่ในการบรรจุสินค้ากันต่อนะครับมี2แบบครับแบบแรกเรียกว่า FCL
0: หรือว่าcontainer load
2: ครับเป็นตู้ที่เป็นการบรรจุสินค้าแบบเจ้าของคนเดียว
0: คนเดียวเลยเหมาไปทั้งตู้เลยนะคะ
2: ครับ
0: แล้วแบบที่2เนี่ยนะคะก็คือ LCL นั่นแหละค่ะซึ่งย่อมาจาก less than container load ซึ่งเป็นตู้นะคะที่บรรจุสินค้าหลายเจ้าของค่ะ
2: ครับ
0: การบรรจุแบบนี้เนี่ยนะคะตัวแทนเนี่ยรับจากการขนส่งหรือว่า freight forwarderจะซื้อระวางเรือนะคะหรือว่าอาจจะเป็นการเมาตู้ในราคาที่ขายส่งแล้วนะคะมาแบ่งขายปลีกกันอีกทีนึง
2: ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยดีตลอดมานะครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
0: ใช่ค่ะและวันนี้นะคะพี่เอและน้องเอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สนับสนุนโดย

เกี่ยวกับเรื่องพายุวิธีการใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับพายุนั้นนะครับส่วนใหญ่ในเกี่ยวกับว่าเกิดขึ้นในพื้นที่ตรงไหนหรือเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ถึงจะใช้ที่ถูกต้องยกตัวอย่างกันละกันนะครับถ้าพายุนั้นๆเนี่ยเกิดขึ้นในทะเลจีนใต้หรือหมุดแปซิฟิกเนี่ยนะครับจะใช้คำว่าไทฟูนไทฟูนนะครับถ้าพายุนั้นเกิดขึ้นในมหาสมุทรอินเดียจะใช้คำว่าไซโคลนถ้าพายุนั้นๆเนี่ยเกิดขึ้นในมหาสมุทรแอตแลนติกจะใช้คำว่าเฮอริเคนทั้ง3ความนี้นะครับมีความหมายเหมือนกันเพียงแต่ว่าใช้แตกต่างกันตามภูมิศาสตร์และพื้นที่ที่เกิดขึ้นครับแล้วความแรงของพายุนั้นๆเนี่ยเราจะใช้คำว่าอะไรเพราะเห็นในข่าวเนี่ยบางทีใช้คำว่าซูเปอร์บ้างอินเทนส์บ้างใช่ไหมครับถ้าสมมติเอานะว่าพายุนั้นๆเนี่ยมีความแรงหรือความเร็วเนี่ย179กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับจะใช้คำว่า intense เช่น intense typhoon intense cyclone intense hurricane แต่ถ้าสมมติเอานะว่าพายุนั้นๆมีความเร็วและแรงกว่านั้นอีกก็คือ241กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับจะใช้คำว่า super ครับอย่างเช่น super cyclone super typhoon super hurricaneยกตัวอย่างกันแล้วกันนะครับก็คือซูเปอร์ไทฟูนไฮนันที่เกิดขึ้นที่ฟิลิปปินส์เมื่อปีที่แล้วคงจำกันได้ส่วนอีกคำหนึ่งที่เรามักจะคุ้นเคยกันนะครับที่คนไทยมักจะเรียกว่าทอร์นาโดหรือเป็นภาษาไทยก็คือพายุงวงช้างก็คือทอร์เนโดที่เจ้าของภาษาออกเสียงทอร์เนโดเนี่ยเป็นพายุหมุนนะครับที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานะแต่ในประเทศไทยก็มีเหมือนกันก็คือในจังหวัดระยองนั่นเองครับส่วนพายุสุดท้ายที่จะคุยในวันนี้นั่นนะครับเป็นพายุที่พวกเรามักจะไม่ค่อยได้เจอโดยตรงเท่าไหร่แต่จะเจอตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือตามข่าวคราวไม่ว่าจะเป็นพายุทะเลทรายพายุทรายหรือพายุฝุ่นนั่นนะครับพายุทรายเนี่ยก็คือ sandstorm นะครับพายุฝุ่นนี่คือ dust storm หรือ desert storm ก็ว่าได้นะครับซึ่งพายุฝุ่นเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นที่เมืองฟีนิกซ์รัฐแอริโซนาในสหรัฐอเมริกาที่ผ่านมาที่เรียกว่าฮาบูบนะครับแต่พวกพายุทะเลทรายเนี่ยมักจะเกิดขึ้นในทะเลทรายซาฮาราหรือประเทศซูดานเป็นหลักวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับวันนี้ถือว่าเป็นความรู้รอบตัวเผื่อเป็นประโยชน์ให้กับแฟนรายการทุกท่านนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีครับกลับมา Food Fit for Five กันอย่างเช่นเคยนะครับในวันนี้เนี่ยเราก็จะพูดถึงคำศัพท์หลายคำเลยนะครับที่ถือว่าเป็นความรู้รอบตัวและเป็นประโยชน์เนี่ย

0: สวัสดีค่ะ
1: พบกับเรา2คนนะคะในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้รายการ AYC Food Fit for Five พัชรีรักษาวงศ์ Kinsperger ค่ะ
2: อาจารย์เอกิติพัชเสริมทองครับ
1: วันนี้เราดูกันต่อค่ะเรื่องราวเกี่ยวกับการสมัครงานนะคะซึ่งเคยได้ยินมั้ย Work for Peanuts ทำงานไปแล้วได้ถั่วคืนมาจะดีมั้ย
2: ไม่ดีฮะ
1: ไม่ดี Work for Peanuts หรือว่าเอาอย่างงี้มั้ยล่ะ Workfor chicken feed work for chicken feed ก็คืออาหารไก่ทำงานไปได้อาหารไก
2: ่
1: ไม่ดีเนาะจริงๆแล้วเป็นสำนวนนะคะว่าทำงานไปเนี่ยแล้วก็ได้สิ่งตอบแทนมาเล็กๆน้อยๆนะคะเปรียบเทียบเป็น peanuts กับ chicken feed John should quit his job because he is working for peanuts and he can't pay his rent ก็แปลว่าจอห์นเนี่ยควรที่จะลาออกจากงานได้แล้วค่าตอบแทนนี่มันน้อยเหลือเกินไม่มีเพียงพอที่จะไปจ่ายค่าเช่าบ้าน
2: ใช่มันเปรียบเปรยเหมือนกับว่าทำงานไปเนี่ยเพื่อแลกกับของ
1: กระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆ
2: ถั่วเล็กๆน้อยๆราคาถูก
1: นั่นแหละ
2: ที่ไหนก็ได้ไม่คุ้ม
1: ถูกต้องแล้วนะคะหรือว่าอาจจะใช้สำหรับเวลาที่เราเนี่ยนะไปซื้อของมาราคาถูกมาก buy something for peanuts หรือว่า pay peanuts การซื้อหรือว่าจ่ายในราคาที่ถูกค่ะอย่างเช่น if you pay peanuts you get monkeys huh if you pay you get monkeys
2: มันเปรียบเปรยอย่างเงี้ยมันเปรียบเปรยว่านายจ้างนะจ้างลูกจ้างเนี่ยถ้าอยากจะได้คุณภาพดีก็ต้องจ่ายเยอะๆถ้าอยากจะจ่ายถูกๆ
1: ก็ได้ลิงมา
2: แบบนั้นเลย
1: แต่วันนี้มีที่มาจากละครสัตว์ใช่ไหมคะลิงเนี่ยก็มีการแสดงก็แสดงแบบไม่ง่ายอะกระโดดข้ามกระโดดนี่ทำแบบว่าทำไปเสร็จแล้วเนี่ยได้ถั่วมันก็แบบไม่ค่อยขยันไงทำอะไรเล็กๆน้อยๆคนก็ดีใจก็ตบมือแล้วก็ให้ถั่วแล้วค่ะวันนี้เราสองคนจะต้อง say goodbye but see you again next time สวัสดีนะคะ
2: บายสวัสดีครับ

ากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
0: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ English Level Up
1: ครูพี่แนท
0: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
0: น้องๆคะเวลาที่น้องๆจะใช้คำว่าอื่นๆเนี่ยในภาษาอังกฤษเนี่ยจะใช้คำว่าอะไรกันคะ
1: ครูพี่แนทนะคะจะพาน้องๆไปรู้จักกับคำว่า other others another แล้วก็ each other กันค่ะน้องๆคะครูพี่แนทจะชวนน้องๆไปรู้จักกับ3คำนี้ก่อนนะคะคือคำว่า other others ที่เติม s กับคำ another ค่ะดูสิว่า3คำนี้มีหลักการใช้ต่างกันยังไงตัวแรกนะคะคือคำว่า other ที่ไม่มี s แปลว่าอื่นๆค่ะเป็น adjective เอาไว้ใช้ขยายคำนามตัวอย่างเช่นคนอื่นๆ other people เค้กชิ้นอื่นๆ other cakes
0: ส่วนคำว่า others ที่เติม s นะคะจะใช้เป็นโพรนาวค่ะแปลว่าอื่นๆไม่ต้องมีคำนามตามหลังแล้วนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันไม่ต้องการเค้กชิ้นนี้ฉันต้องการเค้กชิ้นอื่นภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า I don't want this cake I want others เห็นไหมคะคำว่า others เป็นโพรนาวนะคะแปลว่าอื่นๆไม่ต้องมีคำนามตามหลังเลยค่ะ
1: และคำว่า another นะคะที่แปลว่าอีกสิ่งหนึ่งค่ะเราจะใช้เป็น adjective หรือเป็น pronoun ก็ได้ตัวอย่างเช่น I want another piece of cake ฉันอยากได้เค้กอีกสักชิ้นหนึ่งเราจะใช้ another ค่ะ
0: เอาละค่ะถ้าเข้าใจแล้วนะคะเราลองมาเช็คกันดูหน่อยดีกว่าว่าน้องๆเนี่ย level up กันหรือยังมาเล่นเกมกันค่ะข้อที่1ถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันมีหัวข้ออื่นๆอีกสำหรับรายงานของฉันภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า I haveTopics for my paper ใช้อะไรดีคะระหว่าง other others กับ another ใช้อะไรดีนะถูกต้องนะคะใช้ others นั่นเองนะคะไม่มี s นะคะ I have other topics for my paper เห็นไหมคะคำว่า topics นะคะ

0: คำนามนับได้พหูพจน์ค่ะเราเลยใช้คำว่า other เข้ามานั่นเองค่ะ
1: มาต่อกันที่ข้อที่2นะคะถ้าเราต้องการจะพูดว่าคุณสามารถใช้หัวข้อนั้นได้เลยสำหรับรายงานของคุณฉันมีหัวข้ออื่นๆอีกเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดี You can use that topic for your paper I have a few ใช้อะไรดีคะระหว่าง other others and another ใช่แล้วค่ะเราต้องใช้คำว่า others ที่เติม s นะคะเพราะว่าใช้แทนคำนามได้เลย You can use that topic for your paper I have a few others เห็นไหมคะคำว่า other ที่เติม s นะคะใช้แทนคำนามคือคำว่า topics นั่นเอง
0: และข้อที่3นะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่ามันอร่อยจังเลยฉันคิดว่าฉันจะกินแฮมเบอร์เกอร์อีกสักชิ้นภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า It is very delicious I think I will have hamburger ใช้อะไรดีคะระหว่าง other others another TikTok ถูกต้องนะคะตอบ another นั่นเองค่ะ It is really delicious I think I will have another hamburgerเห็นไหมคะคำว่าแฮมเบอร์เกอร์นะคะเป็นคำนามเอกพจน์นั่นเองค่ะเราเลยใช้คำว่า another ใครตอบถูกทั้ง3ข้อนี้เก่งมากๆเลยนะคะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นุ่นอยากจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Chris Jobs กันค่ะ
1: และน้องอย่าลืมสังเกตนะคะว่าในประโยคไหนมีคำว่า other others แล้วก็ another กันบ้างค่ะ
0: ไปดูกันเลยค่ะ
2: Excuse me, besides coffee, what other beverages do you have?
3: Beverage.
4: เครื่องดื่มอะไรบ้างนอกจากกาแฟ
5: We have coffee, tea, or me. Just kidding. We have coffee, tea, and chewy.
2: Chewy?
5: Yes.
2: What's chewy?
5: Chewy.
4: Huh?
5: Chewy.
4: Pick. Chewy, chewy, อะไรเนี่ย หมายถึงอะไร
5: น้ำผลไม้
4: ปะโถน้ำผลไม้เนี่ยเขาเรียกว่าจูสเหมือนท้องเสียอะไรท้องเสียอะไรท้องเสียจูจูสระอูครับจูส
5: จูสwe have coffee tea and juice
2: okay so how many teas do you have do you have anything else
5: We have some snack and dessert.
2: Huh? งูทะเลทราย
4: huh? พี่
5: อะไรครับ
4: พี่แนนเขากินอะไรอ่ะ
5: ก็บอกจะกินของหวานแล้วของว่าง
4: ปะโถออกเสียงซะน่ากลัวไม่น่ากินเลยนะคร
5: ับไม่ใช่เหรอ
4: ของว่างต้องเรียกว่า snack สระแอดิ snack
5: snack
4: เป็นว่า snack กับคู่งูส่วนขนมหวานอย่าลืมนะครับหวานดีอร่อยดี dessert ถามอะไรครับ yes we have snack and dessert
5: yes we have some snack and dessert
2: yes can I see them please
5: มาแล้วครับ
4: เพียครับอันแรกcurry puff
5: ก็เครี่ยผับ
4: อันนี้เขาเรียกว่า pork on toast
5: pork on toast
2: I'm on a diet I shouldn't be eating this but I have a sweet tooth can I see the dessert
4: เขาบอกว่าเขาชอบกินของหวาน
5: มาแล้วครับ

0: กันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Jobs น้องๆเห็นการใช้ other others and another กันหรือเปล่า
1: ครูพี่นุ่นเจอประโยคนึงนะคะที่ว่า what other beverages do you have คุณมีเครื่องดื่มอื่นๆอีกไหมเห็นไหมคะคำว่า other นะคะแปลว่าอื่นๆนั่นเองค่ะ
0: น้องๆเห็นไหมคะจากประโยคที่ครูพี่นุ่นกล่าวถึงเมื่อสักครู่นี้นะคะคือคำว่า other beverages คำว่า other นะคะเราจะใช้กับคำนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์ beverages หรือต้องเติม s นั่นเองค่ะตัวอย่างประโยคเช่น
2: there are 6 other people in line ahead the bus
3: แปลว่ามีคนอื่นอยู่อีก6คนค่ะอยู่ในแถวข้างหน้าเรา
0: สังเกตไหมคะว่าทำไมครูเบสใช้คำว่า other เพราะคำว่า people เป็นนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์นั่นเองค่ะเราเลยใช้คำว่า other มาขยาย
1: ส่วนคำว่า others ที่เติม s นะคะเราจะใช้อย่าง pronoun นั่นเองค่ะแทนคำนามนั้นไปเลยค่ะไม่ต้องมีคำนามตามท้ายแล้วนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่า
4: คุณใช้ปากกาด้ามนั้นไปเลยฉันมีด้ามอื่นอีกในกระเป๋า
1: ภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า you can use that pen I have a few others in my bag เห็นไหมคะคำว่า others นะคะแทนคำนามมือคำว่า pen นั่นเองค่ะสามารถใช้เป็น pronoun ได้เลยนะคะ
0: แล้วการใช้ another นะคะเราจะใช้กับคำนามนับได้ที่เป็นเอกพจน์คืออื่นๆแต่มีอีกแค่หนึ่งสิ่งเท่านั้นค่ะเราจะใช้เป็น adjective ขยายคำนามหรือจะใช้แทน pronoun ไปได้เลยค่ะทีนี้นะคะตัวอย่างประโยคเช่นนั่นเป็นกาแฟที่ดีมากๆเลยฉันอยากจะได้อีกสักแก้วนึงเราจะพูดว่า This was a good cup of coffee I will have another ฉันจะเอาอีกแก้วนึงเห็นไหมคะคำว่า another นะคะแทนคำว่า a cup of coffee ไปเลย
1: สำหรับใครนะคะที่ยังสับสนอยู่เนี่ยมาดูสูตรหลักการจำกันค่ะ
0: หลักการจำของครูพี่แนทนะคะก็จะให้น้องๆจำว่าคำว่า other ที่ไม่เติม s ค่ะใช้เป็น adjective ก็เขาไม่เติม s ไม่มี s ตามหลังเราเลยต้องใช้คำนามตามหลังเขานะคะส่วนคำว่า other ที่เติม s เราใช้เป็น pronoun คือใช้แทนคำนามไปได้เลยไม่ต้องมีอะไรตามหลังแล้วนะคะทีนี้คำว่า another มาจากคำว่า and แล้วก็ other ค่ะand แทนหนึ่งสิ่งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำว่า another จึงแปลว่าอีกสิ่งหนึ่งนั่นเอง
1: และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะพี่นุ่นอยากจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ
5: Itchy Feet
1: แล้วอย่าลืมมาดูกันนะคะว่าวันนี้จะมีอะไรน่ารู้บ้างไปดูกันเลยค่ะ
0: ไปดูกันเลย

0: ู้ชมพี่เต้เอะอะหายเอะอะหายหายไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยตอนเนี้ยหาไม่เจอเลยพี่เต้เอ้าพี่เต้มานี
1: ่ไอ้ปาว
0: โอ้ยหาตั้งนาน I've been looking all over for you หานานมากหายใจได้หนึ่งหายใจได้หนึ่งก่อน
1: นะเมื่อกี้มันมีรูอยู่ใต้พญานาคไง There's a hole under the you know the Naga so you know, I was running around ก็ไม่รู้รูก็มีไว้ทำไมก็เดินไปเดินมาน่ารักดี
0: เป็นวิ่งเล่นลอดในนั้น
1: ใช่ใช่อุ้ยแล้วไม่เจอแป๊บเดียวมีลูกแล้วเหรอเนี่ย
0: ไม่ใช่นี่คือ local tour guide เป็นแบบไกด์ท้องถิ่นที่นี่เขาเรียกเจ้าบ้านน้อย
1: เจ้าบ้านน้อยโอ้สวัสดีค่ะน่ารักจังเลย
0: เมื่อกี้ค้างคากันถึงเรื่องของประวัติศาสตร์ที่นี
1: ่ผมว่านี
0: ่ yeah so what's the history of thisPumin Temple คือความเป็นมาเป็นไปของที่นี
2: ่ Pumin Temple was built by the ruler of Nan in 1596
0: ก็คือเจ้าผู้ครองนครน่านเนี่ยก็คือสร้างที่นี่ไว้ตอนปี1569หรือ96
2: 96
0: 96 96 96
1: คือเป็นไม้บรรทัดแห่งน่านตะก่อนใช่ไหม ruler เนี่ย
0: ruler คือผู้ปกครองนคร
1: อ้าวเหรอ
0: ไม่ใช่ไม้บรรทัด
1: โอเค
0: สะกดเหมือนกัน
1: ขอโทษขอโทษอ๋อเขาสร้างก็วัดโบราณพอสมควรนะ
0: โอ้นานมากเลยอ่ะ
1: ค่ะ
3: If the Mona Lisa is the Louvre Museum's most popular attraction and inseparable from the image of the museum itself
0: คือถ้าจะเปรียบภาพโมนาลิซาเป็นภาพที่โด่งดังแล้วก็ดึงดูดคนมากที่สุดของพิพิธภัณฑ์รูปที่ฝรั่งเศสนี่แล้วก็
1: คือใครนึกถึงรูปต้องโมนาลิซานี่คือโมนาลิซาต้องนึกถึงรูปนะ
0: ถูกต้อง
1: บอกได้เลยว่าปู่ม่านย่าม่าน is equivalent for Nan province
0: ภาพของปู่ม่านย่าม่านเรียกว่าเป็นโรแมนต์เวอร์ชันน่านเวอร์ชันล้านนาที
1: ่
0: แบบ equivalent ก็คือมีความเท่าเทียมกัน
1: ถูกต้องระดับเดียวกันเลยซึ่งก็อยู่นี่นี่เองและนี่คือปู่ม่านย่าม่านอันโด่งดังใช่ไหมคะคือเวลาเขาทำเป็นโปสการ์ดเป็นภาพสติ๊กเกอร์ภาพอะไรคือต้นฉบับตรงนี้เลย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะคะ so what are they saying to each other เขาพูดอะไรกันอะ
2: กำฮักน้องกูปีจักฝากเอาไว้ในน้ำก็กลัวน้องจะเน็บหนาวคำรักของพี่นั้นหากจะฝากไว้ในน้ำก็กลัวน้องจะเหน็บหนาวจักเอาไว้บนปื้นอากาศกลางหาวก็กลัวเมฆหมอกจะซ่อนดาวลงมาคะลุงหากจะฝากไว้บนพื้นอากาศกลางหาวก็กลัวเมฆหมอกจะดันเดินดาวมาปกคลุมความรักของพี่ไปเสียจักจะฝากไว้กลางควงกลางคุ้มก็กลัวเจ้าเมืองมาปะใสและจะลุเอาของปี่ไปหากจะฝากไว้ในกลางขวางกลางคุ้มก็กลัวเจ้าเมืองมาเจอแล้วจะแย่งความรักของพี่ไปก็เลยฝากเอาไว้ในอกในใจตัวใจปีนี้จักคือมันให้อาฮิอาฮียามกูปีรับแล้วสะดุ้งตื่นเววาก็เลยฝากไว้ในอกในใจของชายพี่นี้ให้มันร้องไห้รำพีรำพันหาน้องอันเป็นที่รักไม่ว่ายามหลับหรือว่ายามตื่นก็ยังไม่หายคลายคิดถึงค่ะ
1: โอ้สิงอ่ะ
2: โอ้ so sweet
1: and who was the

0: artist of all this painting
1: ใครเป็นคนที่เป็นจิตรกรที่วาดภาพทั้งหมดน
2: ี้นานบัวพันธ์ค่ะ
1: นานบัวพันธ์ is local artist right เป็นศิลปินท้องถิ่นใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: นี่
3: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Itchy Feed น้องๆเห็นประโยคที่มีคำว่า other อยู่ในนั้นหรือเปล่า
4: ครูพี่นุ่นเจอประโยคนึงนะคะที่ถามว่า what are they saying to each other พวกเขาเนี่ยกำลังคุยอะไรกันอยู่ค่ะ
3: น้องๆสังเกตไหมคะคำว่า other ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าอื่นๆแล้วล่ะแต่ each other แปลว่ากันและกันซึ่งกันและกันค่ะ
4: ใช่แล้วค่ะส่วนคำว่า each other เนี่ยนะคะเขาจะใช้กับคน2คนค่ะยกตัวอย่างเช่น my dad and my mom love each other คุณพ่อและคุณแม่ของฉันรักกันและกันนั่นเองค่ะ
3: และนอกจากนี้นะคะยังมีอีกหนึ่งคำค่ะคือคำว่า one another ที่แปลว่าซึ่งกันและกันค่ะแต่เราจะใช้กับสิ่งที่มี2สิ่งขึ้นไปหรือ2คนขึ้นไปค่ะตัวอย่างเช่น I think all people should love one another แปลว่าฉันคิดว่าคนทุกคนเนี่ยควรรักกัน
4: เอาละค่ะตอนนี้น้องๆก็เข้าใจแล้วนะคะว่า2คำนี้เนี่ยแตกต่างกันยังไงคำว่า each other นะคะแปลว่าซึ่งกันและกันค่ะใช้กับคน2คน
3: ส่วน one another นะคะใช้กับคนที่มีมากกว่า2คนขึ้นไปแปลว่าซึ่งกันและกันเหมือนกันค่ะ
4: เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปเติมพลังคำศัพท์กับรายการ
3: Vocab King น้องๆดูกันนะคะว่าเพื่อนๆ เนี่ยจะสะกดคำกันได้กี่คำและที่สำคัญอย่าลืมสะกดคำไปพร้อมๆกันเลยนะไปดูกันเลย
4: ไปดูกันเลยค่ะ
0: Good morning Vocab King
5: สู้ๆนะบริหารเวลาดีๆนะคะแล้วก็ออกเสียงให้ชัดถ้อยชัดคำสู้ๆค่ะ Let's play spelling
0: Right, welcome to the final round. Your first word is common.
6: C-O-M-O-N
0: Common
6: C-O-M-M-O-N
0: Correct, good job
7: น้องไข่มุกถือเป็นอีกคนที่มีทักษะการฟังที่ดีนะครับเพราะถึงแม้จะมีการสะกดพลาดไปบ้างแต่เธอก็เปลี่ยนตัวสะกดให้ถูกจนได้ผ่านมาแล้ว10คำเธอใช้เวลาไปเพียง27วินาทีเท่านั้น
5: โอเคไปดูคำที่11กันต่อเลยนะคะ
0: Your word is confusing
6: C O N F U S I N G
0: Correct
5: ยังมากต่อเลยค่ะ
0: Your word is evolution.
6: E-V-E-L-O-T-I-O-N.
0: Evolution.
6: E-V-E-L-U-T-I-O-N.
0: Evolution.
6: E-V-A-L-U-T-I-O-N.
0: Evolution.
6: E-V-O-L-U-T-I-O-N.
0: Correct! Great job! You came back.
5: กำลังจะบอกเลยว่าฟังดีๆเสียงอะไรนะสุดท้ายก็กลับมาจนถูกนะครับต่อเลยค่ะ
0: Your next word is offensive.
6: O-F-F-E-N-S-I-V-E.
0: Correct! Great job!
5: ต่อกันเลยนะคะกับคำที่14ค่ะ
0: Your word is excellent
6: E X C E L L E N T
0: Correct Great job again
5: มีสติดีมากๆเลยนะคะน้องไข่มุกเหลืออยู่56วินาทีค่ะ
0: Your word is sprinkler
6: S P R I N K L E R
0: Correct excellent
5: ไปดูกันต่อกับคำที่16ตอนนี้มีเวลาเหลืออยู่54วินาทีเวลายังไม่ถึงครึ่งนะสู้ต่อเลยค่ะ
0: Your word is disappoint
6: D I S S A P O I N T
0: disappoint
6: D I S A P O I N T
0: disappoint
6: D I S S A P O I N T
0: disappoint
7: เอาละสิครับเกิดอะไรขึ้นดูเหมือนเธอจะเสียเวลากับคำนี้ไปมากพอสมควรนะครับลองเปลี่ยนตัวสะกดเท่าไหร่ก็ยังไม่ถูกสักที
5: ลองแบบอื่นมั่ง
0: disappoint
6: D I S A P O-N-T
0: Disappoint
6: D-I-S-A-P-O
0: Oh! Great try! Close! Just one letter One letter D-I-S-A-P-P-O-I-N-T A double P
5: มี P สองตัวนะคะ
4: โอ้โหน้องไข่มุกจากรายการ Vocab King เนี่ยสะกดคำได้ฉะฉานมากๆเลยนะคะครูพี่แนท
3: ค่ะแล้วถ้าน้องๆทางบ้านอยากสะกดคำเก่งเหมือนน้องไข่มุกก็ต้องท่องศัพท์เป็นประจำทุกวันนะคะ
4: เอแล้ววันนี้จากรายการ Vocab King เนี่ยมีคำศัพท์คำไหนน่าสนใจบ้างคะ
3: มีคำศัพท์คำว่า common ที่เป็น adjective แปลว่าทั่วไปธรรมดาค่ะคำว่า common นะคะที่เป็น adjective ครูพี่นัทขออธิบายคำว่า common ที่แปลว่าร่วมกันก่อนนะคะตัวอย่างเช่น we have something

0: in common with each other พวกเรามีอะไรคล้ายๆกันน้องๆเห็นคำว่า common ไหมคะแปลว่าร่วมกันและอีกอย่างนะคะสำนวนคำว่า have something in common เป็นสำนวนที่แปลว่าเรามีอะไรบางอย่างคล้ายๆกันมีอะไรที่เหมือนกันด้วยค่ะ
1: คำว่า common นะคะเป็น adjectiveแปลว่าปกติธรรมดาทั่วไปนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น it is common to see him in the library เป็นเรื่องปกติเลยนะคะที่จะเจอเขาอยู่ในห้องสมุดนั่นเองค่ะเห็นไหมคะคำว่า common นะคะเป็น adjective แปลว่าปกติธรรมดาทั่วไปนั่นเองค่ะ
0: แล้วคำว่า common นะคะที่แปลว่าปกติธรรมดาทั่วไปเนี่ยถ้าเราเติม prefix คำว่า un ที่แปลว่าไม่เข้าไปข้างหน้าเป็น uncommon ก็จะแปลว่าไม่ปกติไม่ธรรมดานั่นเองค่ะตัวอย่างเช่น this is an uncommon illness you should go to see a doctor แปลว่ามันเป็นอาการป่วยที่ไม่ปกตินะคุณควรที่จะไปหาหมอ
1: เอาละค่ะเรามาทวนกันไปด้วยกันอีกครั้งนะคะว่ามีคำว่าอะไรบ้างคำแรกนะคะ common เป็น adjective แปลว่า
0: ร่วมกันธรรมดาปกติ
1: uncommon เป็น adjective แปลว่า
0: ไม่ปกติ
1: have something in common เป็นสำนวนแปลว่าม
0: ีอะไรคล้ายกันมีอะไรเหมือนกันค่ะ
1: เอาละค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู้ตอนสร้างเด็กรักการอ่านนั่นเองค่ะ
0: ตอนนี้จะมีอะไรน่ารู้ไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ
2: การอ่านคือรากฐานที่สำคัญอย่างหนึ่งในชีวิตห้องสมุดคือหนึ่งในปัจจัยที่จะทำให้คนในชาติรักการอ่าน
3: โอ้โหมีแต่มาสเนี่ยเด็กโอ้มีคุณตัวคุณจีมาสิครับ
4: ห้องสมุดชิโอดะเนี่ยฮะจะมีอยู่2ชั้นนะครับก็คือชั้น9กับชั้น10นะฮะชั้น9ตรงนี้คือเราอยู่ชั้น9นะครับก็จะดูว่านะฮะ2ฝั่งตอนนี้เราอยู่ปัจจุบันนี้สีแดงนี่นะครับฝั่งด้านเนี้ยนะสีเขียวเนี่ยก็คือฝั่งนู้นนะสีเขียวเนี่ยจะเป็นหนังสือธรรมดาแต่ส่วนทางด้านสีแดงนี้เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจนะฮะหนังสือพิมพ์ธุรกิจนะมีการลงทุนสิ่งตีพิมพ์ต่างๆแล้วก็เกี่ยวกับต่างประเทศด้วยแล้วก็ตอนนี้มีอินเทอร์เน็ตให้ใช้ฟรีด้วยครับแล้วก็ส่วนชั้น10ชั้น10เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเด็กๆนะฮะ
2: ฟังแล้วรู้สึกดีไหมคะห้องสมุดเพื่อประชาชนในย่านธุรกิจก็จะมีหนังสือเกี่ยวกับธุรกิจมากนี่คือการจัดทำห้องสมุดเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนจริงๆค่ะ
4: ตรงนี้เป็นคอร์เนอร์นะเป็นคอร์เนอร์ที่นะฮะหนังสือเกี่ยวกับธุรกิจเนี่ยจะไปอยู่ที่บริษัทบริษัทไหนที่เป็นบริษัทที่ยุ่งมากๆพนักงานไม่สามารถมาที่ห้องสมุดได้ห้องสมุดจะเอาหนังสือเนี่ยไปให้บริษัทไปยืม
2: นอกจากนี้ห้องสมุดกับร้านขายหนังสือก็ทำงานเชื่อมโยงกันด้วยค่ะโดยเฉพาะร้านหนังสือเก่าที่มีหนังสือหายากก็จะเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีเช่นกันค่ะ
4: อันนี้เป็นแผนผังของอะไรหรือเปล่าเป็นแผนผังร้านหนังสือเก่าๆอยู่ประมาณ160ล้านซึ่งเป็นร้านหนังสือเก่าแต่ละชนิดแต่ละร้านจะไม่เหมือนกันบางร้านก็จะขายหนังสือเก่าๆเกี่ยวกับเรื่องแฟชั่นบางร้านขายหนังสือเกี่ยวกับเรื่องการ์ตูนอะไรต่าง
2: ๆนอกจากนี้ห้องสมุดสาธารณะยังทำงานในเชิงรุกด้วยนะคะคือการให้ความรู้ที่นอกเหนือจากหนังสือก็ยังเชิญผู้รู้ในสาขาวิชาชีพต่างๆมาบรรยายเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ที่สนใจหัวข้อเรื่องบางอย่างได้รับความรู้ที่ลึกซึ้งขึ้นค่ะ
4: ทางห้องสมุดนี้เขาจะมีการจัดอีเวนต์อะไรต่างๆเชิญนักบรรยายท่านใดบ้างนะบอกว่ามีเยอะแยะนะครับก็อย่างเช่นว่าเกี่ยวกับเรื่องทางด้านธุรกิจนะครับเชิญนักบรรยายเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจมาบรรยายก็มีนะเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายก็มีเป็นแบบนี้ทั่วประเทศญี่ปุ่นไหมคำตอบคือว่าไม่ทั่วประเทศญี่ปุ่นเพราะว่าที่นี่เป็นที่ที่โดดเด่นพอสมควรเพราะว่าอะไรเราสังเกตครับที่เราไปเดินมาเมื่อสักครู่นี้เราจะเห็นนักธุรกิจมาเรียนหนังสือนะครับทำงานไปด้วยเอาเวลาในการทำงานมาเรียนหนังสือ
2: ที่นี่มีแผนกออกไปให้ความรู้เกี่ยวกับหนังสือและการอ่านตามโรงเรียนด้วยฟังแล้วเจ้าหน้าที่ห้องสมุดสาธารณะเนี่ยทำหน้าที่หลากหลายมากเลยนะคะนั่นก็แปลว่าคนจะมาทำงานห้องสมุดได้ต้องเป็นคนเก่งรู้รอบด้านและใฝ่หาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอเพราะจะต้องบริการผู้คนทุกเพศทุกวัยทุกความสนใจ และงานของพวกเขาเหล่านี้ก็คือต้นทางขององค์ความรู้ในการพัฒนาประเทศเชียวนะคะดังนั้นคนทำงานห้องสมุดถือเป็นตำแหน่งสำคัญของประเทศตำแหน่งหนึ่งเลยล่ะค่ะ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการดูให้รู้สร้างเด็กรักการอ่านเนี่ยสนุกไหมคะจากรายการนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการปลูกฝังค่ะให้เราเนี่ยมีการรักการอ่านกันนะคะแล้วก็สนุกไปกับการอ่านนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยทั้งตัวพวกเราเองคุณครูห้องสมุดบรรณารักษ์แล้วก็โรงเรียนเนี่ยควรที่จะร่วมมือกันนะคะปลูกฝังให้น้องๆเนี่ยรักการอ่านนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะการอ่านนะคะเป็นการพัฒนาตนเองถ้าเราอ่านหนังสือกันอย่างเป็นประจำนะคะจะทำให้สังคมของเราเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ค่ะทำให้เกิดนักคิดนักประดิษฐ์มากมายทำให้เราสามารถแก้ปัญหาสังคมได้ทำให้ประเทศชาติพัฒนาต่อไปได้ดียิ่งขึ้นค่ะ
1: แหมพอพูดถึงเรื่องการอ่านแล้วเนี่ยนะคะครูพี่นุ่นก็อดไม่ได้เลยค่ะที่จะมาสอนคำศัพท์คำว่าการอ่านกันค่ะคำว่าการอ่านนะคะคือคำว่า readingมาจากคำว่า read นะคะที่เป็น verb แล้วเราก็เติม ing เข้าไปให้เป็น reading จะกลายเป็นคำนามแปลว่าการอ่านนั่นเองค่ะแต่ถ้าเกิดน้องๆอยากจะใช้ verb นะคะให้เป็นคำนามเนี่ยก็สามารถเติม ing ในคำอื่นๆได้ด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่น draw ที่เป็น verb นะคะแปลว่าวาดแต่ถ้าเกิดว่าเติม ing เข้าไปเป็น drawing แปลว่าการวาดภาพนั่นเองค่ะหรือคำว่า write ที่แปลว่าเขียนเป็น verb นะคะถ้าเราเติม ing เข้าไปเป็น writing เป็นคำนามค่ะแปลว่าการเขียนนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์ที่น่าสนใจคำต่อไปนะคะคือคำว่าห้องสมุดนั่นเองคำว่าห้องสมุดค่ะเราจะใช้คำว่า library ที่แปลว่าห้องสมุดแต่น้องๆคะคนที่ดูแลห้องสมุดค่ะเวลาเราไปยืมหนังสือหรือว่าคืนหนังสือเนี่ยเรียกคนคนนั้นว่าอะไรคะใช่แล้วค่ะเราเรียกว่าบรรณารักษ์ใช่ไหมคะคำว่าบรรณารักษ์ในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า librarian ที่แปลว่าบรรณารักษ์นั่นเองค่ะน้องๆเห็นไหมคะเราเปลี่ยนจากลี่เป็นเลี่ยนก็กลายเป็นคนแล้วค่ะ
1: โอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยเลเวลอัพกันหรือยังคะน้อง
0: ๆถ้าเลเวลอัพแล้วนะคะเรามาลองทบทวนกันดีกว่าว่าวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรกันไปบ้าง
1: ข้อแรกนะคะother เป็น adjective นั่นเองค่ะส่วนคำว่า others เป็น pronoun ค่ะแปลว่าอื่น
0: ๆส่วนคำว่า another ใช้กับคำนามที่เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะคะแปลว่าอีกสิ่งหนึ่งอีกอันนึงค่ะ
1: คำว่า each other นะคะจะแปลว่าซึ่งกันและกันใช้กับคน2คนค่ะ
0: ส่วนคำว่า one another ก็แปลว่าซึ่งกันและกันเหมือนกันแต่เราใช้กับคนหลายๆคนขึ้นไป
1: คำว่า common นะคะเป็น adjective ค่ะแปลว่าร่วมกันเหมือนกันธรรมดาทั่วไปคำว่า uncommon นะคะเป็น adjective แปลว่าไม่ปกติไม่ธรรมดาค่ะแล้วก็คำว่า have something in common เป็นสำนวนนะคะแปลว่ามีอะไรเหมือนกันนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์นะคะคำว่า read เป็น verb แปลว่าอ่าน reading เป็น noun แปลว่าการอ่านคำว่า draw เป็น verb แปลว่าวาดคำว่า drawing เป็น noun แปลว่าการวาดคำว่า write เป็น verb แปลว่าเขียนคำว่า writing เป็น noun แปลว่าการเขียนค่ะและอีก2คำค่ะคือคำว่า library เป็นคำนามแปลว่าห้องสมุดคำว่า librarian เป็นคำนามเหมือนกันแต่แปลว่าบรรณารักษ์ค่ะ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆรายการ English Level Up ในวันนี้สนุกไหมคะถ้าน้องๆนะคะหมั่นทบทวนบทเรียนนะคะแล้วก็ท่องคำศัพท์น้องๆจะต้องเก่งภาษาอังกฤษอย่างแน่นอนเลยค่ะ
0: ก่อนจากกันในวันนี้นะคะครูพี่เน็ตอยากจะให้สำนวนหนึ่งที่น่าสนใจค่ะคือสำนวนที่บอกว่า a piece of cake น้องๆน่าจะสังเกตนะคะที่ครูพี่เน็ตสอนไปตอนต้นรายการคำว่า another I want another piece of cake ที่แปลว่าฉันอยากได้เค้กอีกสักชิ้นนึงค่ะน้องๆคนไหนทราบบ้างคำว่า a piece of cake ก็เป็นสำนวนนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะ A piece of cake นะคะเป็นสำนวนแปลว่าง่ายมากๆเหมือนกับสุภาษิตไทยที่บอกว่าง่ายมากเหมือนปอกกล้วยเข้าปากเลยค่ะยกตัวอย่างเช่น This lesson is a piece of cake บทเรียนนี้เนี่ยง่ายมากๆเหมือนปอกกล้วยเข้าปากเลยค่ะ
0: เอาละค่ะแล้วน้องๆสามารถพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 และเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ